0: รักอะครับน่าจะทำเข้าประตูตัวเองครับไอเมนูเซนโอ้ก็เลยอาจจะโดนไม่ได้เป็นฮาแลนด์นะครับแต่ว่าต้องดูว่าจะโดนริบหรือเปล่านะครับจังหวะพักบอลของอายเยอร์ครับ
1: มีเช็คอยู่แล้วนะครับเพราะมีส่วนกับประตูนะครับจังหวะของอายเยอร์ที่รับบอลจากเพื่อนนะครับครอสมาจากซ้ายไปขวานะ
0: ครับ
1: เขาอยู่บริเวณใกล้ๆกับสุดเส้นหลังนะครับเปิดเข้ามาให้ครับไม่มีแฮนด์บอลนะครับ
0: แต่ว่ากราฟิกขึ้นมาเป็นทอร์สเวตนะครับนาที90บวก7อ้าว
1: แล้วก็จบเลยครับเคลียร์ปุ๊บผู้สินเป่าจบปั๊บๆเลยฮะ
0: โอ้ก็เลยว่าจังหวะมันเกินแล้วครับเนี่ย
1: คุณพ่อมาด้วยนะ
0: พ่อมาด้วยครับ
1: อับมิเก้ฮาร์ลแล้วนะครับคุณพ่อของเออร์ลิงเนี่ย
0: ก็ขึ้นมาเป็นกราฟิกขึ้นมาเป็นทอร์สเวตนะครับแต่ว่าลูกนี้จังหวะสุดท้ายอ่ะมันไปโดนไอ้ไอเมนฮุสเซนนะครับเดี๋ยวต้องดูครับแต่ว่าตอนนี้กราฟิกขึ้นมาเป็นทอร์สเวตไปก่อนนะแม่น่าเสียดายนะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ไม่งั้นที่ถ้าแฮตทริกนี่หล่อเลยนะ
1: เท่เลยอ่ะ
0: เปิดตัวฟุตบอลโลกอย่างสวยงามครับแต่ว่าก็ชนะไป4ประตูต่อ1ครับนอร์เวย
1: ์ก็เปิดฉากได้อย่างเร้าใจนะชนะสกอร์เดียวกับฝรั่งเศสในกลุ่มเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ย 4-1 ขออภัย
0: เยอะกว่าก็เป็นจ่าฝูงไปแล้วครับ
1: 4-1 เมื่อกี้เออใช่เพราะชนะ 4-1 ไง
0: ใช่เป็นจ่าฝูงไปก่อนเลยครับนัดแรกครับนอร์เวย
1: ์ก็จบไปนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่เมื่อกี้คุณโดนบอกไม่น่ากลัวเป็นไงนอร์เวย์ยิง 4-1 เลยอ่ะ
0: ต้องเจอทีมแข็งๆหน่อย
1: เหรอ
0: เออ
1: โอ้แต่ว่าถ้าโดนบีบโดนบดผมว่านอร์เวย์ก็มีเป๋เหมือนกันนะ
0: ก็แต่ว่านี้ก็ต้องชมว่าแก้มาดีนะแก้เกมมาดีนะครับครึ่งหลังก็อิรักแบบพิษสงเกมรุกอะไรก็ดูหายไปเยอะเลยเบาลงไปเยอะนะครับ
1: ก็อีกครั้งนึงนะครับผมนัดนี้นอร์เวย์ได้ประตูนำก่อนนะคุณโดนะตกรับจากเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนาที29ครับแต่ว่าอิรักก็ตีเสมอได้จากไอเมนฮุสเซนครับ1-1ครับในทีที่39แล้วจากนั้นนอร์เวย์ก็ได้นํา 2-1 นะครับจากฮาลันชาร์จเข้าไปในทีที่43ก่อนที่นอร์เวย์จะทิ้งห่าง 3-1 จากตัวสำรองนะครับเลโอออสติกาดครับที่ขึ้นมงลงมาเป็นสำรองสัปดาห์แรกของเขาเลยนะมงเช็ดเข้าไปครับในทีจิตสปอร์ตแล้วก็ปิดท้ายครับตัวสำรองเช่นกันครับคริสเตียนทอสเวตครับที่มงเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าต้องดูอีกครั้งนึงแต่ว่าเครดิตตอนนี้ให้ทอสเวตนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจังหวะที่มองของฮาแลนด์มันย้อยไปเนี่ยบริเวณตรงหน้าประตูนะครับเหมือนจะไม่โดนใครหรือโดนผู้เล่นของอิรักอันนี้ต้องเช็คอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้
0: โดนจังหวะสุดท้ายโดนไอ้ฮุสเซนโดนไอ้เป็นฮุสเซนน่ะ
1: กองหน้า
0: แกวิ่งเทเลอร์ทาร่ามาแล้วก็โดนบอลสุดท้ายเข้าแต่ว่าก็อาจจะดูว่าถ้ามันโดนศีรษะทอร์สเวตแล้วก็ทิศทางมันดูได้ลุ้นประตูก็อาจจะให้เป็นทอร์สเวตได
1: ้คริสเตียนทอร์สเวตนาที97นะแต่ว่าอาจจะเหมือนของไอ้ไดจิคามาดาเปล่าคุณรถ
0: ไอ้คามาดานั่นคือมันโดนหัวเลย
1: บัสกิตบอกว่าแล้วคามาดาก็บอกว่าโดนหัวผมใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอา
0: เคลมเลย
1: เอาเคลมเลยนะ
0: ครับมีชื่อผู้ทำประตูอะ
1: ไออะไรนะไอโกกิโอกาวะใช่ไหมโมงอะ
0: โมงแล้วไปโดนหัว
1: โดนหัวของคามาดาเพื่อนเนี่ยไปดีใจกับไอ้เจ้าโอกาวะอะเนาะ
0: ครับ
1: แต่คามาดาบอกเฮ้ยนี่ผมโดนผมโดนปลายผม
0: ครับหัวอ้วฮะหัวอ้ว
1: โอ้แต่ว่านี้ก็ต้องดูว่าเป็นใครนะยิงประตูที่4ให้กับทางนอร์เวย์แต่ว่าใครยิงก็ตามครับนอร์เวย์ชนะไป 4-1 ครับเก็บ3แต้มตอนนี้บรรยากาศนะครับที่บอสตันสเตเดียมครับในฟ็อกโบโรก็นักเตะทั้ง2ทีมปรบมือให้กำลังใจแฟนๆครับโบกไม้โบกมือนอร์เวย์นี่จะมามากกว่าเนาะ
0: โอ้เยอะกว่าเยอะ
1: อ
0: ีรักก็จะมีบ้างปะปลายนะครับแต่นี่นอร์เวย์นี่คือแบบมากันแน่นมากครับกองเชียร์คืออย่างที่บอกชาติเขามีดีคนก็มีสตู้สตางค์เยอะอยู่แล้วในนอร์เวย์แล้วก็การเดินทางเข้ามาสหรัฐอเมริกามันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมันก็ไม่เหมือนอิรักไงอิรักนี่บางทีมีตังค์อาจจะเดินทางมาลำบากด้วยวีซ่าอาจจะยากหน่อยโอ้นี่กองเชียร์จับภาพอยู่ตรงนี้แหละฮะไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนแล้วครับเจอคนสวยพอดีเลย
1: น่าเป็นครอบครัวแฟนๆหรือเปล่าโอ้เนี่ยสาวๆแฟนๆจากนอร์เวย์ครับ 4-1 นะนัดต่อไปไหนไหมคุณโน้ตเป็นยังไงทั้ง2ทีม
0: ก็
1: อิรักโอ้โหเจอหนักเลยครับ
0: อิรักเจอกับฝรั่งเศสฮะ

0: ส่วนนอร์เวย์ก็เจอกับเซเนกัลนะครับ
1: วันที่22มิถุนายนนะก็คู่ฝรั่งเศสกับอิรักเนี่ยเตะก่อนแล้วนอร์เวย์ครับเจอกับเซเนกัลนะครับโดยที่ฝรั่งเศสกับอิรักไปเตะที่ฟิลาเดลเฟียครับ
0: ฟิลาเดลเฟียก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แหละอยู่โซนตะวันออกเหมือนกันนะครับของสหรัฐอเมริกา
1: คุณเคยไปเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เคย
1: อ้าวแล้วนอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ยเตะที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะ
0: ครับ
1: ต้องเป็นนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมใช่ไหมแบบนี้หรือว่านิวยอร์กสเตเดียมนะ
0: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ก็อยู่ใกล้ๆที่บอสตันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยแต่ว่าสนามมัน
1: สวยนะ
0: ทำดีนะเนี่ยมันจะมี
1: ทางเดิน
0: เป็นทางเดินบนอัศจรรย์เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนแบบสนามบอลนะปกติมันจะทื่อๆหน่อยใช่ไหมค่าไอโก้ที่นอร์เวย์ 1.64 นะ
1: ครับ
0: ส่วนอิรักนี่ 0.6 นะครับยิงเข้ากรอบนอร์เวย์ 4 ครั้งนะครับได้4ประตูเลยเท่ากับว่าโกอิรักนี่ก็ไม่มีการเซฟอะไรทั้งสิ้นนะวันนี้นะครับโอกาสยิงสุดท้ายแล้วก็เท่ากันนะครับที่ฝั่งละ11ครั้งส่วนอิรักนี่เข้ากรอบแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้1ประตูไปมาแล้วว่าห่างกันในครึ่งหลังนะตอนนี้ก็
1: สัมภาษณ์
0: โซบาเก้นนะครับ
1: โซบาเก้นหน่อยเป็นยังไงนั่นภาษานอร์เวย์แล้วมั้งเนี่ย
0: ครับแปลได้ไหมฮะ
1: โอ้โหภาษาไทยยังพูดไม่รู้เรื่องเลยฮะสี่หนึ่งนะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอคู่ต่อไปครับเจ๊หมิงมากับพี่บีจะไม่หลงซองกันเลยครับงานนี้ฮะอันนี้เขามีเข้าระบบฮะไม่ได้จ่ายตรงครับ
0: เออ
1: ไม่ได้จ่ายเป็นซองอันนี้จ่ายเป็นระบบครับผม
0: ครับ
1: โอนเงินเข้าฮะ
0: ไม่มีพิเศษฮะ
1: ไม่มีพิเศษนะไม่มีผิดซองแน่นอนคร
0: ับ
1: ตอนนัดชิงบอลโลกปี98นะครับคู่ฝรั่งเศสเจอบราซิลตอนนั้นคลื่นอสมท 100.5 จัดรายงานสดนัดพิเศษผมเคยฟังพี่แป๊ะยุทธพงศ์ภาคกับพี่ถวันและพี่พัชระ
0: ฮะมีพี่พัชระ
1: ไม่ใช่พี่ตุ๋ยนะ
0: อ๋อไม่ใช่เหรอ
1: นะสาพินพาไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ภาคกัน3คนสนุกมากและฮามากสมัยนั้นผมยังเล่นดนตรีกลางคืนครับที่กรุงเทพจากคุณโจมบริสันเออ
0: นี่ไง
1: นี่ป๋าแต่บอลโลกปี98แล้ว
0: ใช่
1: เป็นไง
0: แต่ก่อนป๋านี่คือระดับแบบนี้เลยไม่ธรรมดาน
1: ี
0: ่
1: เราได้วิชาจากป๋านะ
0: ครับ
1: ป๋าบอกต้องพักให้สนุกเป็นไงป๋าเมื่อวานนี้โหคนกระแสดีมากเป็นไงมีเวลาจะบรรยายให้ฟังฮะเป็นไง
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่ไง
1: ตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับที่สนามโซบาเคนก็สัมภาษณ์ที่จะเป็นภาษานอร์เวย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็จะสัมภาษณ์แกจะพูดกรีกไม่ได
1: ้เอ้า
0: แล้วไม่มีล่ามด้วยนะ
1: น่าจะมีล่ามอ่ะเนาะ
0: หรือพูดภาษาอังกฤษเปล่า
1: เออหรือว่า
0: ฟังไม่ออกเองอะ
1: ฟังไม่รู้เรื่องอะเนาะ
0: บ
1: อกว่าคนดูพันคนขอบคุณมากนะครับโอ้คนดูไลฟ์สดพันคนขอบคุณมากนะครับบอกว่าเจ๋งหยอดไปเท่าไหร่ครับไม่มีนะครับก็แอบเชียร์อิรักนิดหน่อยเชียร์ทีมจากเอเชียไงเขาบอกหวานเจี๊ยบเลยแบบนี้นอร์เวย์ฮะ
0: ก็แต่อิรักก็เจอใครก็น่าจะโดนอ่ะพูดตรงๆนะคือสู้ดีจริงอ่ะแต่ว่าคุณภาพตัวสำรองมันยังไม่ค่อยได้นะยังไม่ค่อยได้แล้วคือการวางหมากอะไรก็มาแรกด้วยไงซึ่งไอ้มาแรกเนี่ยมันมีโอกาสโดนสูงอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับคือทีมที่มันจะประสบความสำเร็จแบบว่าเป็นทีมเล็กกว่าแล้วยันทีมใหญ่ๆได้คุณก็ต้องเล่นรับเหมือนหมู่เกาะเคปเบิร์ดเหมือนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเล่นแบบกุลซาวแบบมาแรกเงี้ยมันก็มีโอกาสโดน
1: อ่ะตอนนี้สัมภาษณ์ฮาแลนด์ครับก็จะภาษาโนเวเจียนนะมันภาษาอังกฤษนะครับ
0: สังเกตว่า
1: เออ
0: แกอยู่อังกฤษมาตั้งนานแล้ว
1: เออภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
0: น่าจะนั่นแล้ว
1: เออภาษาอังกฤษ
0: เออเหมือนวิสมชายเปล่าซิมซิม
1: เนาะอ๋อมีแฮปปี้ภาษาอังกฤษแล้วเหรอฮะ
0: เ
1: อออันนี้นอร์เวย์คุณรถ
0: อ้าว
1: มีอังกฤษมีนอร์เวย์ด้วย
0: เฮ้ยพูดแบบ
1: อ๋อมีล่าม
0: มีล่ามคือ
1: มีล่ามเปล่าหรือว่าไง ม่ใช่
0: ไม่เห็นมีเลยนะอ๋อหรือว่าแต่กล้องมันก็ตัดแคบนะตัดให้เห็นฮาแลนด์คนเดียวแต่ว่าแกไปอยู่อังกฤษตั้งนานแล้วนะยังพูดไม่ได้เหรอ
1: ก็น่าจะพูดอังกฤษอังกฤษคำไทยคำเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: ผลแอคทิวิตี้เปล่า
0: อื
1: มอัลฟอร์ดอะไรเงี้ยเปล่าแล้วไงอ่ะตอนนี้สัมภาษณ์แกมอาโนนะ
0: ครับ
1: โค้ชของอิรักก็ต้องพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะ
0: อันนี้ชัว
1: ร์เมื่อจะถามว่าผลการแข่งเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย
0: แพ้ไงถามได
1: ้เจอฟันนะต่อไปเตรียมตัวยังไง
0: ก็คงจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วล่ะ
1: ก็ต้องสู้จนตัวตายวันนี้นะ
0: ครับโอ้อันนี้น่าจะยากสุดแล้วฮะ
1: ไอแมนฮุสเซน
0: ไอแมนฮุสเซนเนี่ย
1: อันนี้ยังสัมภาษณ์ภาษาอาหรับแล้วล่ะฮะอ่ะก็ประมาณนี
0: ้ก็อิรักก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี1986นะ40ปีมาแล้วนะครับไอแมนฮุสเซนนี่ก็อายุ30ปีนะปัจจุบันเล่นอยู่อัลคามานะครับแต่จริงๆถ้าไอเอาฮามาดี้อ่ะจะพูดอังกฤษได้อยู่นะเพราะแกเล่นอยู่กับอิปสวิชไงเล่นอยู่อิปสวิชแล้วก็ไปลูตันไปสโต๊กด้วยยืมตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอพูดอังกฤษได้บ้าง
1: โอกาสอิรักมีสิทธิ์กลับบ้านก่อนหรือเปล่าครับ
0: โอ้ชัวร์ฮะเพราะว่าดูแล้วก็เจอฝรั่งเศสนัดหน้าก
1: ็
0: คือถ้าต้องรับแบบรับอย่างเดียวจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้ายังเล่นแบบกะบุกด้วยแลกด้วยเงี้ยแบบอย่างเงี้ยมีโอกาสโดนสูงแล้วหลังก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าดีอะไรมากมายเราชอบบิวเกมแล้วนัดหน้าเจอเอ็มบัปเป้ความเร็วก็ไม่ได้เป็นรองฮาแลนด์อยู่แล้ว
1: โอ้แต่ว่าทางเดินที่สนามเนี่ยทำดีนะคุณโดนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาม
1: ีหลายชั้นทางเดินเหมือนทางเดินระหว่างอัศจรรย์อะ
0: คือเขาจะทรงดีไซน์มันจะไม่ได้แบบว่าเป็นอัศจรรย์แล้วก็หน้าตาเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นเนี่ยเหมือนเป็นทางเดินลงมา
1: ทางเดินลงมาคือทางเดินจากชั้นหนึ่งก็จะมีเหมือนบันไดลงมาชั้นสองเนาะ
0: ใช
1: ่เออชั้นสามเดินลงมาชั้นสองชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งอะไรเงี้ย
0: คือมันเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่เดินลงมาจากบนจากอัศจรรย์เดินลงมาแล้วก็ออกทางออกไปใช่ไหมอันเนี้ยมันจะเดินอยู่บนอัศจรรย์เนี่ยแล้วก็ยังมีทางวนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วหลายสนามในอเมริกันฟุตบอลมันก็ชอบสร้างลักษณะแบบเนี้ยคือดีไซน์มันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะมีเอกลักษณ์ของมันแต่ละสนามอ่ะดูไม่ค่อยออกไง
1: คือส่วนใหญ่ในอัศจรรย์ในอเมริกาอัศจรรย์มันจะทรงสูงเน
0: า
1: ะเหมือนสนามของมาซ่าเนาะคุณรถ
0: ใช
1: ่คล้ายๆไหมสนามของมาสนามคัมนาวอ่ะ
0: มันจะคัมนูก็ได้มั้งฮะอ๋อ
1: เราเห็นมีคนออกเสียงว่าคัมนาวไงอ่ะระหว่างไอเบนฮุสเซนนะครับกับเออร์ลิงฮาแลนด์ตอนนี้ก็ทำสถิติเข้ามานะครับฮาแลนด์วันนี้2นะส่วนฮุสเซน1ครับโอกาสของฮาแลนด์4นะฮุสเซน3ตรงกรอบฮาแลนด์3นะฮะฮุสเซน1ครั้งก็เป็นประตูแล้ว
0: ใช่แล้วก็โอ้แต่ท็อปสปีดฮาแลนด์นี่ 36.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
1: มาดูลูกที่เข้าไปช้าแล้วก็ทำให้ทีมขึ้นนำ 2-1 ไง
0: ครับ
1: จะเราฮัสซันนะคุณโดนเนาะประมาทความเร็วของฮาลันไงประตูของอิรักตอนนี้ที่ฟอกโบโรก็พระอาทิตย์อัสตงพอดีนะพระอาทิตย์ตกดินพอดีบรรยากาศสวยงามมาก
0: ก็ไปดูอาร์เจนตินาอีกทีไหม
1: ได้เลยได้เลย
0: ไลน์อัพนะคร
1: ับ
0: มาแล้วนะครับเล่น 4-4-2 นะเจนนะครับประตูก็เป็นเนมี่มาร์ติเนสนะเกมรับมีแบ็กซ้ายเป็นเบนดิน่านะครับคู่เซนเตอร์เป็นลิซันโดเล่นกับโรเมโรขวาเป็นกอนซาโลมอนเทลนะครับแดนกลางมีอามาด้านะครับเฟนันเดส
1: เอนโซ
0: เอนโซใช่ไหมคือเฟนันเดสนี่มันมีหลายตัวไงเอนโซเบอร์24เอนโซนะครับแม็กลิสเตอร์แล้วก็โรดิโกเดอปอนะครับคู่หน้าเป็นลาตาโรนะครับกับลิโอเนลเมสซี่นะครับ
1: ครับมาตอนแรกก็นึกว่าเมสซี่เขาเกมแรกน่าจะพักหรือเปล่าหรือไงครับแต่ว่าม
0: ันก็ต้องพยายามชนะให้ได้ก่อนเลยมั้ง
1: ประเดิมอ่ะเนาะ
0: ต้องประเดิมเลยอ่ะ

0: โอมามามูช
1: ใช่
0: แล้วก็ชายบี้นี่แหละ
1: ชายบี้
0: สามประสาน
1: โดยเฉพาะไอโอมามามูชกับชายบี้นี่เหมือนกันเดีย
0: โอ้ทรงคล้ายกันตัวเล็กนิดเดียวคล้ายกันเลย
1: คล้ายกันเลย
0: ทรงผมก็คล้ายกันฮะ
1: ไอมามูชก็จะใส่ประมาณเบอร์7เบอร์7มั้งแล้วก็ไอชายบี้เบอร์8นะครับส่วนกองหน้าก็เป็นกูรี่กับทางมูซ่านะสำรองก็พอใช้ได้นะนะครับก็เนี่ยยังมีริยัดมาเลสนะรอโอกาสอยู่ข้างสนาม
0: ครับ
1: กุนซือก็เป็นวลาดิเมียร์เพทโควิชนะสำหรับทางแอลจีเรียส่วนอาร์เจนตินาก็กุนซือคนเดิมเลโอเนลสกาโลนี่นะครับได้แชมป์โลกคงไม่ปลดหรอกเน
0: า
1: ะ
0: เอา
1: เอา
0: ปลดได้ไงฮะอดีตกองหลังของทีมชาติอาร์เจนตินานะเลโอเนลสกาโลนี
1: ่ครับ
0: ก็วลาดิเมียร์เพทโควิชก็อดีตโค้ชของนี่ไงของสวิตอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ก่อนอ่ะก็ถือว่าเป็นโค้ชมากฝีมือเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เป็นเนื้อโค้ชถ้าเป็นเชื้อสายบอสเนียนะคนนี้นะเคยคุมนี่ไงเซลส์แลนด์ไงก็คุมชนะอยู่นะก็คุมนานอยู่นะ
1: คุมนานอยู่
0: 14ถึง28อ่ะ
1: เคยคุมลาซิโอสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้แล้วก็มาคุมแอลจีเรียตั้งแต่ปี2024
0: ใช่ฮะแต่ว่าวันนี้ดรอปริยันมาเลส
1: อาจจะสภาพร่างกายอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: เนาะ
1: หรือว่าเก็บไว้เป็นหรือว่าจะเน้นแบบเอาตัวสดๆไปไล่ใช่ว่าตัวแบบหนุ่มๆหน่อยเรียมาเลสก็แกก็อายุเยอะแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยวิ่งอยู่แล้วด้วยปกติใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อาจจะแบบเอาตัวแบบสดๆวิ่งไล่ข้างบนหน่อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้แท็กติกเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าเจอเจนมันก็ต้องสู้ด้วยแท็กติกกันแหละใช่ไหมนะครับฟอร์มช่วงหลังก็ใช้ได้นะสำหรับทางแอลจีเรียนะครับอุ่นเครื่องมานี่ก็มีชนะเนเธอร์แลนด์มานะก่อนบอลโลกอ
0: ่
1: ะชนะเนเธอร์แลนด์มา 1-0 แล้วก็ชนะโบลิเวียมา 4-0 ตั้งแต่ปี2025มาเนี่ยมีแพ้ไปนัดเดียวนะก็คือแพ้ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับไปแพ้ไนจีเรียในรอบก่อนรองชนะเลิศนะ 0-2 นอกนั้นนี่ไม่แพ้ใครนะสำหรับแอลจีเรียนะครับ
0: ครับ
1: ก็กลุ่มนี้ก็อีกคู่นึงก็จะเป็นจอร์แดนเจอกับออสเตรียนะจอแดนเจอกับออสเตรียนะครับก็แอลจีเรียจะว่าไปก็มีลุ้นเข้ารอบไงนะเจอเจนอาจจะแพ้ได้ตามฟอร์มใช่ไหมแล้วก็คุณต้องไปชนะจอแดนให้ได้ในนัดที่2แล้วก็นัดสุดท้ายก็เจอออสเตรียก็พยายามจะแพ้ก็จะมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับ
0: ครับโอ้ข้อความไม่ได้อ่านในช่วงต้นๆขออภัยนะเพราะว่ากำลังมีสมาธิอยู่กับการมายาอยู่นะ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: เออ
0: เดี๋ยวทีมงานพอดีมันจบแล้วนะที่จริงมันที่เห็นในจอเรานอร์เวย์ชนะ 4-1 นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในจอทางหน้าของเรานะครับ 3-1 อยู่นะฮะพอดีมันยิงโทษเจ็บไงในทีมงานแก้ให้ได้1นะครับเห็นบอกว่าฟัง99ตั้งแต่โอ้โหโทรศัพท์ยุคก่อนคุณรถโนเกียฮะ
1: อ๋อโนเกียฮะ
0: 5510ครับ
1: 5510เหรอ
0: โอ้รุ่นไหนเอ่ย
1: ดูไม่ออกฮะ
0: รุ่นที่เขาเล่นอันนั้นเปล่ารุ่น A อันนั้นเล่นไอตัวงูกินหางอ่ะตัวนั้นเปล่า
1: ไม่รู้ฮะ
0: ไม่รู้เนาะ
1: เออ
0: รุ่นคลาสสิกมาก
1: คลาสสิกนะ
0: อัน
1: นี้ผมไปดูสายของอาร์เจนตินานะครับอาร์เจนตินานี่ก็ถ้าได้แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจอรองแชมป์กลุ่ม H นะกลุ่ม H นี่ก็คือกลุ่มอุรุกวัยซาอุสเปนแล้วก็ไอ้เคปเวิร์ดนะครับซึ่งตอนนี้มี1แต้มเท่ากันหมดเลยเพราะมันเสมอกันมาในนัดแรกนะแต่ว่าอาร์เจนตินาถ้าได้แชมป์กลุ่มก็จะไปเจอรองแชมป์กลุ่มนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งดูทรงแล้วก็อาจจะไม่หนักนะถ้ามันไม่ได้เป็นสเปนนะถ้าตามทรงอาจจะเป็นอุรุกวัยเงี้ยสมมุตินะก็ถือว่าเส้นทางพอชนะอาร์เจนตินาก็ต้องพยายามเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้อะเส้นทางจะได้เบาๆหน่อย
0: ครับแล้วก็น่าจะได้มั้ง
1: ก็มีสี่ระดับกลุ่มนี้ก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมาย
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่สำหรับแฟนๆอาร์เจนตินานะบ้านเราก็เยอะอยู่
0: อ๋อเยอะเศรษฐีฟ้าขาวไง
1: ครับ
0: ก็ไม่หนักอ่ะกลุ่มนี้คุณรถ
1: กลุ่มนี้ใช่
0: เนาะสบายอ่ะน่าจะเก็บเก้าแต้มเต็มแหละ
1: ครับแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบต่อไปก็จะไปเจอกับคู่ระหว่างรองแชมป์กลุ่มดีกับกลุ่มจีนะสำหรับอาเจนนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องคือเชื่อว่าทีมงานพวกนี้เขาคงต้องดูส่องวางตุ๊กตากันไว้บ้างนะ
0: ต้องมี
1: นะครับว่าจะเส้นทางจะไปเจอใครเพราะว่าสายจะไปถึงแชมป์โลกเนี่ยสายการแข่งขันนี่ก็สำคัญมากอ่ะ สายเบาสาย

0: เส้นทางเบาเส้นทางอ่อนอะไรเงี้ยก็มีส่วนเยอะ
1: อืมแต่ว่าที่เราเช็คตอนนั้นรันเนอร์อัพของกลุ่ม D กับรันเนอร์อัพของกลุ่ม G จะเจอกันไหมอ่ะคุณรถ
0: ก็นี่ไงที่อเมริกากับอิหร่านไงอเมริกาชนะไปนัดแรกใช่ไหมอิหร่านเสมอนะก
1: ็
0: ย
1: ัง เรียกว่า2-2
0: ก็ยังเรียกว่าอยู่ในเส้นทางที่อาจจะไปเจอกันเองได้นะ
1: คือรองแชมป์ของกลุ่ม D กับกลุ่ม G จะเจอกันนะ
0: อืมอื
1: ม
0: ซึ่งนัดแรกนี่ก็สหรัฐอเมริกาชนะ
1: จ
0: ากฝูงกลุ่มอยู่
1: ไม่แน่นะ
0: แต่ว่าก็ตามมาด้วยออสเตรเลียในกลุ่มก็มีตุรกีแล้วก็ปารากวัย
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติอเมริกาโดนออสเตรเลียแซงไปเป็นจ่าฝูงอเมริกาได้รองจ่าฝูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เอกสารฮะใครมาตั้งฮะครับผมแต่ว่าเรามีลูกบอลนะนี่เรามีพ็อปนะมีพ็อปด้วยนะคุณดอส
0: ครับ
1: ครับก็อย่าลืมกิจกรรมนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมของอสมทนะคุณดอสนะ
0: ครับ
1: นะครับอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเฟ้นหาMCOT Superfan ครับบริการให้กับแฟนๆนะครับที่ชอบทีมชาติของตัวเองทีมโปรดที่คุณชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000กับภารกิจในเว็บไซต์ของ cheer.mcot.net นะครับลงทะเบียนง่ายๆนะเข้าระบบนะครับใน Google ก็มีคงจะสมัครอยู่แล้วเนาะถ้าใครไม่ได้สมัครก็สมัครเข้าไปครับลงทะเบียนเล็กน้อยนะครับจะมี verify นิดหน่อยแล้วจากนั้นก็เลือกแพ็คเกจ MCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ราคา20บาทเองได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตนะครับไปจนถึงราคา500บาท MCOT Superfan Diamond ครับที่จะได้สิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์ในการโหวตกิจกรรมครับของรางวัลมีมากมายนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ก็รางวัลหลักๆนะคุณโดรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000บาทจำนวน1รางวัลครับและรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะ
0: ครับ
1: โอ้อีกมากมายนะมีตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ครับภายในประเทศอีก24รางวัลและ Go Gift Voucher ครับอีก5รางวัลครับนะนอกจากนั้นนะสมาชิก MCOT Superfan ครับที่มีคะแนนสูงสุด100ระดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยครับเอาเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะคุณโดนะ
0: ครับ
1: คุณโดนมือถือมาเลย
0: โหลดไปแล้วฮะ
1: โหลดไปแล้วนะ
0: ครับ
1: cheer.mcot.net นะครับไปเช็คกันได้นะครับจะได้ลุ้นรับของรางวัลมากมายนะ
0: ออ
1: ของเรานะครับ
0: พูดถึงทีมชาติอังกฤษเดี๋ยวจะลงเตะวันนี้นะ17
1: ใช่
0: คืนนี้นะนะครับทีมชาติอังกฤษก
1: ็
0: ล
1: ่
0: า
1: สุดกี่โมงเลย
0: อ๋ออะไรดูเวลาคนซ
1: ื้อดูเวลาเนี่ยเสีย
0: แต่ว่าล่าสุดนี้ก็ไอ้ลิฟลาเมนโต้นะเจ็บไปแล้วนะ
1: ล
0: ิ
1: ฟลาเมนโต้แล้วก็เรียกเทวชลบาลงมา
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับชลบาก็นอนอยู่บ้านดีๆครับส้มหล่นเลยตีสามอังกฤษ
1: อ๋อตีสามนะวันนี้นะ
0: อังกฤษตีสามนะครับคู่แรกจะเป็นโปรตุเกสก่อนนะเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ต่อด้วยอังกฤษนะครับตอนตีสามนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็หกโมงก็จะเป็นกาน่านะครับเจอกับปานามาแล้วก็9โมงนะครับจะไปอุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นไล่ยาวมาตั้งแต่คืนนี้นะคืนนี้เที่ยงคืนนะครับก็จะมีโปรตุเกสแล้วก็ตี3จะไปอังกฤษนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เจอกับโครเอเชียนะครับแต่ว่าของเราเดี๋ยว8โมงก็อาร์เจนตินาอาร์เจเรียนะแล้วก็อย่าลืมคู่11โมงด้วยนะออสเตรียเจอกับจอร์แดนนะครับ
1: ใช่ฮะก็ฝากด้วยครับในคู่ต่อไปครับอาร์เจนตินาเจอกับแอลจีเรียครับเดี๋ยวป๋ากับพี่เทพจะเข้ามาคุยก่อนเนาะคุยกับแฟนๆก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้ว8นาฬิกานะครับมาฟังการบรรยายสรุปสรุปหน้าของป๋าแล้วก็พี่เทพได้นะครับเวลา8นาฬิกา
0: ก็
1: คุยใหญ่ด้วยนะ
0: ใช่
1: อ
0: าร์เจนตินานะครับแฟนบอลบ้านเราเยอะแล้วก็คือวันเนี้ยก็คือไปคืนเนี้ยก็น่าจะครบแล้วนะก็คือผู้ย่าก็จะได้เห็น
1: กลุ่ม
0: กันทุกทีมทุกทีมแล้ว
1: 12กลุ่ม
0: แต่ครบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ดูฟอร์มดูอะไรกันไปแล้วก็
1: ครับ
0: คิดคำนวณกันดูว่าทีมไหนพอจะดีพอที่จะเป็นแชมป์โลกได้ไหมเพราะว่าอย่างสเปนนี่ก็เสียฟอร์มไปพอสมควรเนี่ย
1: สูงสูงเนี่ยยิงเท่าไหร่20กว่าครั้งกันเนาะ
0: ใช่นะครับ
1: แต่ว่าโบซินยาเนี่ยโหดังเลยโบซินยาเนี่ยล่าสุดแต่ก่อนมี IG เท่าไหร่ติดตาม
0: ไม่กี่หมื่นนะ
1: ไม่กี่หมื่น50,000
0: ขึ้นมาเป็นหลัก6-7ล้านแล้วฮะ
1: เหรอ
0: ล่าสุด

0: ก็6ล้านกว่าแล้วนะ
1: โอ้แซงไอ้ทีมเพย์ในกองหลังคอนดิชแลนด์สิ
0: เออแต่ทีมเพย์มันหลักพันไง
1: แล้วนี่ทีมเพย์เนี่ยคือเป็นแบ็คขวาคอนดิชแลนด์
0: ใช
1: ่มียูทูบเบอร์อาร์เจนตินาเขาไปถามว่านักเตะที่โนเนมที่สุดในบอลโลกครั้งนี้เป็นใครไง
0: ครับ
1: ก็ไปเจอทีมเพย์ทีมเพย์มีคนติดตามไม่กี่พันเองนะใน IG
0: หลักพัน
1: พอกระแสเป็นไวรัลนะโอ้โหแกมีคนติดตาม 3-4 ล้านเลยนะ
0: ใช่ส่วนโวซินย่าเนี่ยคืนเดียวอ่ะ
1: เท่าไหร่
0: หลักหมื่นน่ะ
1: โอ้แต่เรื่องราวของแกถูกเลี้ยงมาโดยคุณตาคุณยายนะ
0: ครับ
1: โวซินย่าประตูวัย40ปีของหมู่เกาะเคปเวิร์ดซึ่งที่จริงเราต้องออกเสียงว่าเป็นกาบูเวดี้เนาะ
0: กาบูเวดี้
1: เหมือนพี่บีเขียนดีนะพี่บีบอกว่าเหมือนเราอ่ะสยามเปลี่ยนเป็นชื่อไทยไงก็ของเขาเนี่ยเคปเวิร์ดก็เปลี่ยนเป็นกาบูเวดี
0: ้ครับ
1: ดังนั้นเราต้องออกเสียงว่ากาบูเวดี้ใช่ไหม
0: เอออ
1: ืม
0: ใช่
1: หรือว่าเคปเวิร์ดดี
0: อ้าวก็แต่ว่ามันก็เหมือนแบบฝรั่งบางทีเขาก็ติดเรียกเคปเวิร์ดไปแล้วไงติดเรียกเคปเวิร์ดไปแล้วแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าใจดีมันต้องเรียกชื่อตามที่ประเทศนั้นๆเขาอยากให้เราเรียกอ่ะใช่ไหมเหมือนกับนี่แหละถ้าเราคนเขาไม่เรียกเราเป็นสยามมันก็ดูแปลกๆใช่ไหม
1: ใช่ใช่อารมณ์เดียวกันนะเนาะ
0: ใช่
1: เราอยากให้เรียกไทยแลนด์นะฮะ
0: กาบูเวดี้นี่เป็นภาษาโปรตุเกสนะ
1: ก็เป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
0: ก็ใช่ก็พวกนานี่อะไรที่ไปเล่นโปรตุเกสก็เกิดที่นี่แหละ
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นก็ฝีเท้าก็ไม่ธรรมดาอยู่งาน
1: เป็นไงข้อมูลเราเอาข้อมูลจากพี่บีมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเล่าต่
0: ออ
1: ้าวเขาบอกว่าในเว็บเนี่ยให้ลูกสุดท้ายเป็นโอจีคุณรถ
0: ใช่ไหม
1: ฮุนเซนไอเมนฮุนเซนใช่ไหมโดนคนสุดท้ายกองหน้าของอิรักทำเข้าประตูตัวเองเหรอประตู4ของอิรักไอของนอร์เวย์อ่ะ
0: ก็ดูจากภาพมันก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าคือแกก็เป็นคนโดนบอลคนสุดท้ายอ่ะลูกมันลอยมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอทอสเวตอ่ะโดนลูกด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าไอเมนฮุนเซนเนี่ยโดนบอลแน่นอนโดนเต็มหน้าอกเลย
1: ใช่ฮะหยองได้นะภาษานอร์เวย์ฮะหยองน่าจะพรุ่งนี้นะคุณรถหยองกับพี่ปูแล้วพี่ปูก็เสียงไม่ค่อยมีเนาะ
0: คร
1: ับก็ยังมาให้ดูด้วยกันเป็นไง
0: ใช่ใช่
1: แต่หยองเนี่ยแทบให้ที่แทรกพี่ปูไม่ได้เลยฮะ
0: ทำไมฮะ
1: พี่ปูแทรกไม่ได้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: หยองพูดอยู่คนเดียว
0: ปิดทุกทางเหรอ
1: ครับสายของอังกฤษใครพลาดมีสิทธิ์บิวครับในกลุ่มอังกฤษแล้วคุณรถ
0: โอ้มันมีปานามารองรับอยู่
1: ม
0: ีปานามารองรับอยู่ไงเพราะฉะนั้นคืออังกฤษคุณก็ทุบปานามาซึ่งไอ้บอลโลกปี2018อังกฤษมันทุบปานามามาทั้ง6ลูกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ดูทรงก็ไม่น่าพลาดหรอกเจอปานามาแล้วก็เจอกาน่ากับโคยเชียก็เสมอสักนัดนึงก็พอแล้วเพียงแต่ว่าก็ถ้าเข้าไปที่3หรือที่2ก็ต้องส่องดีๆว่าแบบจะเส้นทางต่อไปเจอแข็งเปล่าไง
1: ครับ
0: เพราะอย่าลืมว่าครั้งนี้มัน48นี่มันเข้ารอบ32ทีมนะ
1: ใช่ก็อันดับ3เท่าไหร่8จาก12เนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: ดับ3ดีสุด8ทีมจาก12ทีมอ่ะ
0: 12ทีมอ่ะ
1: มันก็มีสิทธิ์อ่ะหวยออก48ครับเอาม้วนหวยออกสิ
0: อ้าวเหรอ
1: 48จำนวนทีมชาติที่แข่งบอลโลกในครั้งนี้แต่ไม่ได้ซื้อฮะอ้าว
0: โอ้โ
1: หอ่ะไปดีกว่ามั้ยครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าให้ป่าแล้วก็พี่เทียนได้กลับมาวิเคราะห์มาวิแคะกันนิดนึงนะครับคุยกันสั้นๆทักทายแฟนๆ Morning Talk ในช่วงวันพุธที่17มิถุนายนนะแล้วก็ 8:00 น.ห้ามพลาดนะครับบล็อกกันเลยนะขับรถมาเนี่ยอุ้ยฟังป๋าบรรยายเนี่ยสนุกแน่นอนนะฮะ
0: ครับ
1: ป๋าตะโกนเมสซี่ยิงเนี่ยแน่เหยียบเบรกอีนะคนนู้นนะไฟแดงพอดีฮะ
0: โอ้ครับ
1: ครับผมอ้าวช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันต่อคู่ของป่าและก็พิเทศบรรยายคู่อาร์เจนตินาจะแอลจีเรียนะครับทุกช่องทางนะ Facebook YouTube นะแล้วก็ทางแอปของเราแล้วเว็บไซต์นะครับและทางวิทยุด้วยนะวันนี้เราสักคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: เอ็มคอร์ดRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรม เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้มลพิษเป็นมิ

0: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบี

0: 7:37:16 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน99 Update World Cup 2026นะครับเวอร์ชั่น Morning Talk นะครับพี่แป๊ยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนแฟนรายการแฟนฟุตบอลแฟน FM 99แล้วก็แฟนบอลจากทั่วโลกที่รับฟังผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ของ FM 99นะครับไปจนถึงจบคู่นี้เลยนะฮะก็คือในเวลาประมาณ10:00 น.วันนี้วันพุธที่17 มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมีย
1: ครับ
0: พี่แป๊ยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมประจำการครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีแล้วก็ยินดีกับผู้ที่นะฮะถูกหวยรัฐบาลด้วยนะครับ
0: ครับ
1: 48มาตามนัดนะครับ
0: มีใครนัดไว้
1: อ่ะไม่รู้สิแต่ว่าคนนะฮะลุ้นกันเยอะกับเลขนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเป็นเดือนมงคลไงนะฮะวันมงคลของพระราชินีวันเกิดนะครับ
0: ครับ
1: รวมทั้งมีข่าวไง
0: ฮะ
1: คุณจำได้เปล่า
0: ฮะ
1: มอเตอร์ไซค์โดนฟ้าผ่าบนสะพาน
0: อ
1: ่ะไม่เสียชีวิตหรอครับ
0: ครับ
1: เลขทะเบียนอ่ะ4871ยุทธพงศ์กดไป4ใบ
0: รีบเลย
1: แต่วันนั้นครับ
0: รีบเลยใช่ไหม
1: หลังจากนั้นหายจากนะฮะโอ้ทุกแผงเลยนะฮะเลข48นี่นะครับยินดีด้วยนะครับก็นะฮะแทงนะฮะหวยนี้รู้สึกง่ายกว่าแทงฟุตบอลนะครับผมสกอร์รู้สึกจะไม่แปลงๆนะ
0: 2คู่นะครับที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมี4คู่นะครับสำหรับวันนี้2คู่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเรานะครับแชมป์โลก2สมัยฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านไม่ใช่เปิดบ้านสิฝรั่งเศสชนะเซเนกัลนะครับ3-1
1: ขาดเลย
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับอิรักก็กลายเป็นทีมจากเอเชียทีมแรกที่แพ้นะครับเพราะว่านอร์เวย์ชนะอิรักไป4-1
1: นี่ถ้าเราบรรยายคู่นี้ไม่แพ้น
0: ะ
1: นี่เป็นคุณทรงศักดิ์อ่ะ
0: เกิดมาเพื่อให้แพ้ใช่ไหม
1: ใช่ฮะอิรักเป็นทีมจากเอเชีย1 ใน 9ทีมนะครับที่แพ้เป็นเกมแรกนะครับแล้วดูจากสกอร์ที่นะออกมาทุกคู่ตั้งแต่เปิดสนามนะเรายังให้นะครับคู่ที่พลิกล็อกมากที่สุดก็คือคู่ของสเปนเสมอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ด0-0นะ
0: คือฟุตบอลคู่นั้นเนี่ยกลายเป็นสื่อในต่างประเทศชี้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่พลิกล็อกวินาศสันตโลของฟุตบอลโลก
1: เป็นทีมรักของผมอันดับ2ด้วยนะผมให้อังกฤษเป็นเต็ง1สเปนเต็ง2อาร์เจนตินาเต็ง3ซึ่งจะลงสนาม8 โมงนี้เต็ง3ของผม
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เต็งนะครับวินาศเรียกว่าแต่ไม่ถึงกับวินาศสันตโลนะฮะกับการที่ออสเตรเลียชนะตุรกี2-0ที่เป็นพลิกล็อกอันดับ2ส่วนคู่อื่นๆก็ดูแล้วก็มันก็เป็นไปได้หมดนะฮะนะมีอยู่2คู
0: ่
1: วันนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับการพลิกล็อกนะครับคู่ของอาร์เจนตินากับอัลจีเรียนี่จะพลิกล็อกหรือไม
0: ่
1: ต่อ8 นาฬิกาตรงหลังเคารพธงชาติเรา2คนจะบรรยายเกมครับ
0: ผมเริ่มก่อนเลยนะเริ่มด้วย11ผู้เล่นคนแรกก่อนเลยนะครับก็เป็นใช้ระบบ4-4-2นะครับของอาร์เจนตินาผู้รักษาประตูนะครับเป็นเอเมริโนมาร์ติเนสนะครับของแอสตันวิลล่าในเบอร์23นะครับกองหลัง4คนมีทางด้านของกอนซาโลมอนทรีออลนะครับเป็นแบ็คขวาแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยเป็นฟาคุนโดเมดินานะครับจากโอลิมปิกมาร์เซย์เซ็นเตอร์แบ็คคู่นะครับเป็นลิซานโดมาร์ติเนสจากสโมสรอะไรนะ
1: อ้าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเลือกใส่เสื้อสิครับวันน
0: ี้
1: เด็กลงฮะ
0: แล้วก็คู่กับจอมโหดนะครับ
1: ครับ
0: อย่างคริสเตียนโรเมโรนะครับของท็อตแนมฮอตสเปอร
1: ์
0: ในเบอร์13แล้วก็กองกลางนะครับ4ท่านมีทางด้านของริคาร์โดเดอปอลนะครับจากอินเตอร์มายามี FC นะครับแล้วก็มีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับจากลิเวอร์พูลมี24นะครับคือเอนโซ่เฟร์นันเดสนะครับจากเชลซีแล้วก็มีหมายเลข16นะครับก็คือเทียโก้อามาด้านะครับจากแอตมาดริดนะฮะส่วนคู่หน้าเป็นคุณลุงคนนี้นะครับเรียวเนลเมสซี่ฮะ
1: เขาพึ่ง38
0: บอลโลกสมัยที่6นะครับ ยืนคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับกองหน้าจากอินเตอร์มิลานหมายเลข22นะครับนี่คือ11ผู้เล่นคนแรกของอาร์เจนตินาในขณะที่แอลจีเรียนั้นใช้ระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นท่านนี้นะครับลูก้าซีดานลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของซินีดีนซีดาน
1: โอ้มาเล่นแอลจีเรีย
0: เ
1: ออคุณพ่อไปเล่นฝรั่งเศส
0: ใช่
1: เหตุผล
0: คือเหตุผลเพราะว่าแอลจีเรียเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วก็ลูก้าซีดานเนี่ยเคยระดับเยาวชนเนี่ยเคยเล่นของฝรั่งเศสแต่ดูสภาพและทีมชุดใหญ่เนี่ยคง จาะลำบากคนเข้าลำบากถึงแม้ว่าจะมีซินีดีนซีดานแต่ว่าโค้ชเนี่ยเป็นเดียร์เดชองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไปเล่นชาติอื่นนะครับซึ่งมีความเกี่ยวพันกับตัวเองก็คืออัลจีเรียเพราะอัลจีเรียนี่คือชัดเจนเล่นได้เลยเช่นเดียวกับซินีดีนซีดานถ้าตอนนั้นเลือกเล่นให้อัลจีเรียก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเลือกให้อัลจีเรียเนี่ยก็อาจจะไม่เปรี้ยงป้างถึงขนาดนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นซินีดีนซีดานนะครับลูกชายของซินีดีนซีดานเป็นแอลจีเรียแล้วก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติแอลจีเรียนะครับแต่เขาเกิดที่สเปนนะคนนี้เกิดที่สเปนนะงงไหมเกิดที่สเปน
1: เกิดสเปน
0: เชื้อสายแอลจีเรีย
1: ครับ
0: มีเคยติดระดับเยาวชนที่ฝรั่งเศสแล้วเลือกเล่นชุดใหญ่ให้กับแอลจีเรีย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าจะรอฝรั่งเศสเนี่ย
1: คงยาก
0: ลำบากเลยนะฮะ
1: โอ้โหอนาธิคมเขาเยอะ
0: ประตูก็คือลูกาซีดานนะครับจากเกรนาดานะครับหมายเลข23กองหลังเนี่ยแบ็กขวาเป็นทางด้านของลาฟิกเบลการีนะครับ
1: ครับ
0: จากเวโรนาแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นทางด้านของรายานเอสดูรีนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กคู่นะครับเป็นหมายเลข2คืออาซิซ่ามันดี้จากริลนะครับคู่กับทางด้านของรามีเบนเซบายนี่นะครับจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กองกลางมี3ท่านนะครับก็คือหมายเลข19นะครับนั่นก็คือนาบินเบนเทเลฟนะครับจากริลหมายเลข22นะครับอิบราฮิมมาชาจากไบเออร์เลวาคูเซนนะครับแล้วก็หมายเลข14นะครับอิชามบูดาวิสนะครับจากนีสนะครับแล้วก็กองหน้าเป็น3คนนะครับก็คือหมายเลข9อามีนโกยลี่นะครับจากโอลิมปิกมาร์เซยหมายเลข11นะครับอานิสอันมุสฟาจากเฟยโนสนะครับแล้วก็หมายเลข10นะครับฟาเรสนะครับไซบีนะครับจากอาทักแฟรงเฟิร์ตคนที่เวลาลงมักจะได้เป็นกัปตันทีมนะครับก็คือริยัดมาเรสวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเบอร์7จากอันอาลีที่เมื่อก่อนเคยโดดเด่นมากกับแมนซีไงแล้วก็ย้ายไปขุดทองที่ซาอุดิอาระเบียกับอันอาลี
1: เป็นซุปเปอร์ซับนะวันนี้ได้หมายเลข7นะริยัดมาเรสครับได้ลงแน่นอนนะดูเกม
0: ดูสภาพแล้วได้ลงไง
1: เพราะวันนี้เจออาร์เจนตินาแชมป์เก่ากรุงเทพต้องเอาพวกวัยรุ่นลงก่อน
0: บอลเมื่อวานเนี่ยบอลเมื่อวานเสมอกัน4คู
1: ่
0: บอลวันนี้เนี่ยบอลนำเนี่ยชนะทุกคู่เลยนะก็ต้องดูว่าคู่นี้เนี่ยแอลจีเรียเนี่ยจะสามารถหยุดยั้งอาร์เจนตินานะครับแชมป์เก่าได้หรือไม
1: ่
0: แล้วก็ผู้ตัดสินวันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นผู้ตัดสินที่ตัดสินนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกมาแล้วนะฮะก็คือไซมอนมาซิเนียกนะครับจากโปแลนด
1: ์
0: นะฮะนี่เป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกนะณขณะนี้นะคือตอนจับฉลากฟุตบอลโลกเนี่ยอาร์เจนตินาตอนนั้นเป็นอันดับ3แต่ณปัจจุบันอาร์เจนตินาคือทีมอันดับหนึ่งของโลกตามแรงกิ้งฟีฟ่านะครับ แล้วก็แชมป์โลก3สมัยในปี1978 1986แล้วก็2022หรือเมื่อ4ปีที่แล้วกับทีมอันดับที่28ของโลกนะฮะมาดูกัน
1: ภาพนะครับ8นาฬิกาตรงนะครับซึ่งตรงกับ2ทุ่มนะที่รัฐมิสซูรีนะฮะวันนี้สนามแคนซัสซิตี้สเตเดียมนะครับ2ทุ่มที่อเมริกาเดี๋ยวดูซิว่าแฟนบอลนะครับอาร์เจนตินากับนะฮะอัลจีเรียนี
0: ่
1: ใครจะมากกว่ากันและจะเต็มสนามหรือไม
0: ่
1: คู่ที่ผ่านมาอิรักเตะนี่โอ้ได้แค่ครึ่งเดียวน
0: ะ
1: มีที่ว่างค่อนข้างจะเยอะ
0: ค่อนข้างเยอะ
1: แฟนนอร์เวย์มากกว่านะครับแล้วก็สกอร์ตามคาดเลยเกือบทำแฮตทริกเจ้าฮารันนะฮะประตูสุดท้ายนึกว่าจะเป็นเขานะ
0: เฮโอโก
1: ไม่ใช่นะฮะทำเข้าประตูตัวเองเอาละครับ
0: ฟุตบอลโลกก็แข่งกันไปแล้วนะครับ18นัดไป
1: 18นัดแล้วไง
0: ก็ไม่แล้วไงก็แจ้งให้ทราบเฉยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในบรรดาคนที่ทำประตูสูงสุดเนี่ยมีถึง6คนนะครับยิงไปแล้วคนละ2ประตูก็คือคริยานเอ็มบาเป้ซึ่งเมื่อคืนยิง2ประตูนะครับให้กับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีคายฮาเวตนะครับคริยานเอ็มบาเป้ของฝรั่งเศสคายฮาเวตของเยอรมันนะครับมีอิริจาจัสนะครับของนิวซีแลนด์มีอาริงบาฮารันนะครับของนอร์เวย์มียาซินไอยารีของสวีเดนแล้วก็มีโฟลารินนะครับโบโลกันนะครับของสหรัฐอเมริกาที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือว่าบอลเนี่ยมันแข่งในโซนนี้นะทีมจากสแกนดิเนเวียเนี่ยเล่นดีนะ
1: เล่นดี
0: สวีเดนกับนอร์เวย
1: ์4-1
0: ใช่ครับ
1: แล้วนอร์เวย์ก็ยิง4-1
0: ใช่
1: เฮ้ยสวีเดนรู้สึกล่อไป5เลยนะ
0: 5-1
1: ซึ่งล่อแร่จากรอบคัดเลือกสวีเดนยิงตุนิเซีย5-1คร
0: ับ ใช่ครับ
1: โอ้เหลือเชื่อนะฮะ
0: แล้วก็เมื่อไปเทียบกับตอนที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพเนี่ย อิตาสวีเดนแกเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะ
1: นั่นไงนั่นไง ดีนะเดนมาร์กไม่ได้มาด้วยนะก็กลุ่มไอฝรั่งเศสเซเนกัลอิรักนอร์เวย์นี่ก็ค่อนข้างจะชัดนะกล
0: ุ่
1: มนี้ดูไม่ยากฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แย่งกันเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวเกมหน้าจะเจอกันเกมที่สาม
0: ครับ
1: นะฮะเกมหน้าก็แยกย้ายกันไปตบเด็กฮะนอร์เวย์ก็ไปเซเนกัลฝรั่งเศสก็เจออิรักนะวันนี้เราจะบรรยายกลุ่มเจนะอาร์เจนตินาแอลจีเรีย
0: ครับ
1: นะเกมแรกของทั้งคู
0: ่
1: แล้วก็ออสเตรียกับจอร์แดนวันนี้เตะ4คู่นะครับ11โมงตรงบ้านเราออสเตรียจอร์แดนเรา99มีบรรยายด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ห้างร้านต่างๆนะครับนะฮะตอนแรกอาจจะไม่มั่นใจว่าเรามีบรรยายหรือเปล่าบอลโลกไทยจะได้ดูฟรีไห
0: ม
1: ก็เรียบร้อยนะครับโมโรแม็กจัดให้นะครับตอนนี้เราบรรยายทุกคู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสนใจจะร่วมเป็นพันธมิตรก็ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับยังว่างอยู่ยังว่างอยู่นะเอาละ
0: แล้วก็อัปเดตข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะฮะ
1: ครับ
0: หลังจากที่เชิญออกไปเรียบร้อยนะหลังจากแพ้สวีเดนไป1ประตูต่อ5ตูนิเซียก็ใช้ต้องแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ฮะเป็นทีมงานของฝรั่งเศสฮะนั่นก็คือทางด้านของเอ็กเว่เรน่านะครับโค้ชชาวฝรั่งเศสนะครับมารับตำแหน่งเป็นอันนี้ชั่วคราวไหม
1: ชั่วคราว
0: คงไม่แพ้นัดหน้าแล้วไปอีกนะ
1: ผ้าห่มยังไม่ได
0: ้ก็มาเป็นโค้ชคนใหม่นะครับตัดสินใจปลดทางด้านของซาบี้ลามูซี่ออกจากตำแหน่งไปหลังจากคุมทีมเพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วก็โดนสวีเดนชนะไปถล่มไปถึง5ประตูต่อ1นะครับเรน่าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับในยุคของเขาเลยเพราะว่าเคยพาโมร็อกโกนะครับเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกในปี2018นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับโดยการพาซาอุดิอาระเบียนะครับชนะอาร์เจนตินาเมื่อ4ปีที่แล้วไง
1: นัดสนาม
0: นัดที่ซาอุดิอาระเบียชนะอาร์เจนตินา 2-1 อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วอาร์เจนตินาได้แชมป์
0: ใช่นัดนั้นแหละนี่คือโค้ชคนนั้นนะครับโค้ชที่ชื่อว่าแอกเน่เรน่านะครับ
1: แสดงว่าฝีมือไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ก็บินไปแล้วนะครับก็เตรียมที่จะคุมทีมในนัดต่อไปของตูนิเซียและนัดต่อไปของตูนิเซียนะฮะเจองานยังไงไม่รู้ล่ะแต่ว่าถือว่าเป็นงานหินน่ะเจอญี่ปุ่นฮะตูนิเซียเจอญี่ปุ่นนะนัดต่อไป
1: ญี่ปุ่นต้องการแต้มด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะญี่ปุ่นได้แต้มเดียว
1: การแต้มกว่า
0: คือกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มที่สนุกเลยนะมีเนเธอร์แลนด์มีญี่ปุ่นมีสวีเดนแล้วก็มีตูนิเซียกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถชี้ชัดได้เลยนะครับว่าใครนอนมา
1: ครับ
0: เพราะว่านัดแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์แกผ่าไปเสมอญี่ปุ่น 2-2 ไงก็แล้วตูนิเซียก็อย่าคิดว่าตกรอบนะถ้าสมมติแกเกิดยันเสมอญี่ปุ่นได้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับ
1: มีโอกาสนะครับเพราะว่าทีมอันดับ3เนี่ยถ้ามีสัก3แต้มนะ
0: ครับ
1: โอกาสเข้ารอบสูงมาก
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่า1 2นี่เข้าออโต
0: ้
1: ส่วนที่3นี่12กลุ่มเอา8ทีมชนะ3แต้มได้เข้าแน่นอนคร
0: ับ
1: แต่ว่ามันจะยากครับในรอบน็อกนะฮะต้องอันดับดีๆไว้ก่อนนะฮะเจอทีมง่ายในรอบต่อไปก็ว่ากันตอนนี้นะครับสัญญาณภาพเริ่มจะมาให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะฮะเด็กๆหลายคนเลยนะครับถือนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้ายกระดาษป้ายผ้านะฮะเมสซี่อย่างเดียวเลยครับเด็กอาร์เจนตินานี่นะ
0: ใช่ครับ คืออ่ะผมสรุปลงไปในรายละเอียดของ2คู่แรกนะครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1เนี่ยคลียร์เอ็มปาเป้นะครับทำ2ประตู
1: นั่นไง
0: นาทีที่66แล้วก็นาทีที่90บวก6นะครับ
1: การยิง2ประตูตอนนี้คือนะครับหลายคนมากนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็2ประตูนี่คือสูงสุดอยู่
0: ใช่ครับแล้วก็บาโคล่านะครับทำ1ประตูนาทีที่82ส่วนประตูเดียวของเซเนกัลนะครับได้จากเอ็มบายี่นะครับนาทีที่90บวก5นะครับ3ประตูต่อ1
1: 4-1 ของนอร์เวย์ล่ะ
0: 4-1 ของนอร์เวย์เนี่ยก็ปรากฏว่าเออร์ลิงบาฮาแลนด์นะครับทำได้2ประตูนาทีที่29แล้วก็43นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือลีโอซึกี้โอติกาสนะครับนาทีที่76แล้วก็ลูกสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของอัสเมนฮุสเซนนะครับ สกัดบอลเข้าประตูตัวเองนาทีที่90บวก6นะครับส่วนอัสเมนฮุสเซนคนที่สกัดบอลเข้าประตูตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำประตูให้กับทางด้านของอิรักนะครับตีเสมอเป็น 1-1 ในครึ่งแรกอ่ะแต่ว่าก็เป็นตอนท้ายก็มารับบทเป็นคนโดนสกัดบอลเข้าประตูตัวเองนะครับบอลเนี่ยสถิติผู้ชมนะครับคู่อิรักกับนอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่ 63,000 นะฮะส่วนคู่ฝรั่งเศสอยู่ที่ 85,000 กว่าคนนะฮะนี่คือ เฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อน
1: ัก สนามมันใหญ่อ่ะ
0: สนามมันใหญ่
1: ชั้น5ชั้น
0: ถึงแม้ไม่เต็มเนี่ย
1: 60,000 ยังล้นเลย
0: ใช่ถึงแม้ไม่เต็มเนี่ยแต่ก็ถือว่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะ
1: แต่สนามของอาร์เจนตินาวันนี
0: ้ฮะ
1: ค่อนข้างจะแบบว่าหาที่ที่ว่างไม่ได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวขอดูชัดๆอีกครั้งครับแฟนอาร์เจนมากกว่าครับ
0: มันใกล้ไงพี่แ
1: ป๊ะโอ้มันใกล้อเมริกาใต้กับอเมริกาเหนือนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหากับอเมริกาอาร์เจนตินานี่นะฮะยอมอเมริกาทุกอย่าง
0: ฮะ
1: เป็นชาติหนึ่งที่เงินเฟ้อสูงมากนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีฮะ
0: ใช่คือตอนนู้นเนี่ยเคยล้มละลายไปแล้ว
1: ใช่ใช่
0: อาร์เจนตินาคือความบันเทิงเนี่ยจะอยู่ที่การเต้นรำ
1: ครับ
0: แล้วคือความบันเทิงจะเยอะศิลปะว่าทำใจเยอะแล้วก็มาเน้น
1: คล้ายบราซิล
0: ใช
1: ่ใช่
0: คล้ายบราซิล
1: ฟุตบอลนี่เป็นนะฮะแล้วก็หัวใจของคนทั้งประเทศนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนข่าวๆเรื่องสงครามนะก็สรุปกันว่าค่อนข้างจะชัดเจน 99% เหมือนขึ้นเราแล้วครับท่านผู้ฟังที่จะยุติสงครามกันนะครับล่าสุดมีการลงนามในสัญญาก็เลือกลงนาม
0: MOU
1: ตกลงความเข้าใจ
0: ใช่ครับ
1: ตกลงความเข้าใจน
0: ะ
1: ยังไม่ได้ยุติสงคราม 100% นะ
0: ฮะ
1: ตกลงความเข้าใจว่าคุณจะทำโน่นคุณจะทำนี่คุณจะเลิกเม้มเงินเราแล้วต้องคืนเงินเราคุณจะต้องเปิดฮอร์มุดอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็30วันนะการตกลง MOU หรือตกลงความเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีการนะครับหยุดการยิงแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆต้อง60วันนะสัญญาข้อสุดท้ายติดขัดตรงไหนมีเวลา60วันอิหร่านกับอเมริกางานนี้ต้องจบนะฮะที่สำคัญ 300,000 ล้านเหรียญนะอเมริกาและพันธมิตรจะช่วยในการที่จะฟื้นฟูอิหร่านนะ
0: ครับ
1: ยอมจ่ายครับในขณะที่อิหร่านก็ยอมรับว่าจะไม่พัฒนาต่อเรื่องยูเรเนียมกับนะฮะอาวุธสงครามอะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่ากันไปก็ทำให้น้ำมันลดราคาลงมาพรวดเลยนะฮะบ้านเรา2วันเมื่อเช้าผ่านมาปั๊มเห็นฮะ
0: ลดจากเมื่อวานอีกนะ
1: 95ของผมนี้เหลือ40บาทแล้วครับ
0: ครับ
1: เอาละอีกสักวัน2วันเหลือ38 37ฮะก่อนที่จะเกิดสงครามผมเติมอยู่31บาทนะคุณเทพตอนนี้ถือว่ายังแพงอยู่นะแล้วคนที่นะฮะรวยไอ้โมงที่วันเดียวขึ้น6บาทเนี่ยยังไม่เห็นใครเลยนะครับผม
0: ตอนนี้กำลังตั้งคณะกรรมการเพื่อค้นหาข้อที่จริงอยู
1: ่กลายเป็นไปเล่นลงกลั่นหกลงก็เสียหายหนักเลยนะครับโอ้ก็เรื่องที่ต้องสืบหากันไปก็คาดว่าคงจะไม่เจอจะเหลือน้ำมัน25บาทเหมือนเดิมนะฮะ
0: อ
1: ีกหลายเรื่องในบ้านเรานะฮะที่เก็บฝังไว้ใต้พรมนะครับวันนี้นะฮะเรื่องภูเก็ตนะฮะหน้าหนึ่งไทยรัฐนะฮะล้างภูเก็ตเส้นมาเฟียเด้งผู้ว่าเซมเบ้คู่กัดรองซีฟู้ดเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วครับชื่อจริงไม่เอ่ย
0: คือท้ายสุดแล้วนะผู้ว่าก็ไปด้วยนะ
1: ผู้ว่ามันเป็นรองปลัด
0: ใช่
1: นะรองผู้ว่าซีฟู้ดกุ้ง2คนก็ไปอยู่นครโคนึงนะอีกคนสลับกับที่ไหนไม่รู้ประมาณนี้แหละปัญหาเขาแก้กันอย่างนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดพร
0: ม
1: เอาอยู่คนเหยียบพรมไว้ก่อนเอาออกไปก่อน
0: ก็นี่ตอนนี้นะฮะภาพที่เราเห็นเนี่ยเดินลงสนามมาแล้วนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับก็จะมีพิธีการนิดนึงนะฮะทางด้านของวลาดิเมียร์เพสโควิชนะครับเป็นยูโกสลาเวียนะครับนี่เป็นโค้ชของแอลจีเรียนะครับส่วนเลโอนีลสคอร์เนนี่นะฮะเป็นโค้ชของอาร์เจนตินาแล้วก็เคยสัมผัสแชมป์โลกมาแล้วนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนี่แหละฮะเป็นรุ่นพี่ในทีมชาติของเลโอนีลเมสซี่แล้วในวัย44ปีก็ลุ้นว่าจะเป็นคนที่2ได้หรือไม่ที่พาทีมได้แชมป์โลก2สมัย
1: ครับ
0: ครั้งนี้เนี่ยมีลุ้นหลายคนนะคนหนึ่งก็คือดีเยเดชองเพราะดีเยเดชองเคยทำฝรั่งเศสได้แชมป์ในปี2018มาแล้วส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเนี่ยเรียวเนลสคาโลนี่นี่แหละที่ทำทีม

0: อาร์เจนตินาได้แชมป์เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็ลุ้นกัน
1: มีชาติไหนที่ป้องกันแชมป์ได้ไหมครับ
0: โอบ้าเลยอ่ะ
1: 2ครั้งติดกันเนี่ย
0: ใช่
1: เคยมีใช่ไหม
0: เคยมีอิตาลีก็เคยทำได้แล้วก็บราซิลก็เคยทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่อาร์เจนตินาจะลองทำดู
0: อาร์เจนตินาจะลองทำดูก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรนะครับถ้าจะมีศักยภาพเพียงพอก็ไม่มีใครว่าอะไร
1: แต่นะฮะแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาเกจิอาจารย์ทั้งโลกนะครับเขาไม่ได้ชี้เป็นเต็งหนึ่งน
0: ะ
1: แม้จะเป็นอันดับหนึ่งฟีฟ่านะ
0: ครับ
1: เต็งหนึ่งนะฮะบางสำนักก็ให้ฝรั่งเศสบางสำนักก็ให้สเปนนะครับสองชาตินี้แต่สเปนเปิดหัวมาโอ้โหคนหายกันบาเลยฮะทั้งหมู่บ้านครับนะ
0: ใครที่
1: ตามเชียร์ต่อหรือเปล่าเกม2อ่ะ
0: ใครที่ชอบตัวเลขนี่น่ามึดเลยนะ
1: ครับเอาละครับหมายเลข23ผู้รักษาประตูของอาร์เจนตินานี่เคยเห็นไหมฮะฝีมือการเซฟจุดโทษครับ
0: คือโอ้โหแกเซฟจุดโทษนี่อย่าไปยุ่งกับแก
1: ครับนะเจ้าเอมิลิโนมาร์ติเนสเนี่ย
0: และลีลาเขายียวนด้วยไง
1: ครับอยู่แอสตันวิลล่านะครับวันนี้ได้หมายเลข23นะฮะซึ่งมาร์ติเนสนี่มีอยู่2คนและอยู่อังกฤษทั้งคู
0: ่
1: อีกคนก็ลิซันโดมาร์ติเนสนะฮะวันนี้ได้หมายเลข6นะฮะผู้เล่นเซนเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
0: คือมีอยู่2ชาติเท่านั้นที่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับในประวัติศาสตร์ก็คืออิตาลีนะครับในปี1934กับ1938นานมากแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนู้นนะบราซิลในยุค ของเปเล่1958กับ1962
1: โอ้นานมากที่ป้องกันแชมป์ได้
0: ใช่
1: เพราะยุคหลังๆนี่น
0: ะ
1: ส่วนใหญ่นะนักเตะที่มันเก่งๆอ่ะมันพีกอ่ะมันไม่อยู่ยาวต่ออีก4ปีอ
0: ่
1: ะนะมันถึงจุดที่ว่าเริ่มโรยลากัน
0: ใช่ครับ
1: นะเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลก็อายุ20 21 22 23 24เนี่ยทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะก็ถ้าไม่ซุปเปอร์สตาร์จริงๆเนี่ยพวก37 38 39 40คงไม่เอามาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ประมาณนี
0: ้แล้วก็BBC ตีข่าวล่าสุดนะครับกรณีของคิลิอานเอ็มบัปเป้ที่ทำ2ประตูให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อคืนนะคร
1: ับ
0: ก็กลายเป็นตอนนี้ยิงประตูสูงสุดในฐานะทีมชาติฝรั่งเศสแซงโอลิเวียชิรูไปเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้ชิรูสมุกอย่างเดียวนะ
0: ใช่ฮะแกทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับแซงไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้สถิติในการยิงในฟุตบอลโลกนะครับของคิลิอานเอ็มบัปเป้ก็เป็น14ประตูแล้วนะฮะ14ประตูคนที่ทำให้สูงสุดคือมิโลสลาฟโคเซ16ประตูซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้แน่นอน
1: เอ็มบัปเป้ก็เป็นบทพิสูจน์นะฮะของจริงตัวจริงนะฮะหลายคนอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมของเขานะฮะในฐานะที่บอกชอบเป็นประธานอ่ะประธานสหภาพอะไรเงี้ยนะฮะเล่นกับฝรั่งเศสแล้วไม่ค่อยยิงคราวที่แล้วผมก็ลุ้นตอนบอลยูโรอ่
0: ะ
1: แม่มันเก่งตรงไหนวะแต่คราวนี้เปิดหัวได้สวยนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับม
1: า
0: ชมเกมนะครับบรรยายสดๆนะครับอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียนะครับที่1ของโลกนะครับพบกับทีมอันดับที่28ของโลกครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: 8นาฬิกา1นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่การบรรยายสดนะครับเกมคู่ระหว่างแอลจีเรียนะครับ28ของโลกนะครับจากทวีปแอฟริกานะครับกับทีมอันดับ1ของโลกนะครับอาร์เจนตินาแล้วก็แชมป์เก่านะครับ
3: ตอนนี้นะฮะรายชื่อผู้เล่นขึ้นมาแล้วนะครับ
2: ครับก็ไปที่ทางด้านของแอลจีเรียนะครับก็มีผู้รักษาประตูนะครับเป็นลูกัสซีดานนะครับกองหลังมีอาซิซ่ามันดี้นะครับมีรายานเอสดูรีนะครับมีลาฟิกเบลการีนะครับแล้วก็มีรามีเบนเซ่บายนี่นะครับจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กองกลางนะครับมีอิชัมบูดาวีสนะครับนาบิลเบนทาเลฟนะครับจากลิวแล้วก็อิบราฮิมมาซ่านะครับจากเบอร์เลวคูเซนหน้า3คนนะครับมีฟอร์เรสซาอิบีนะครับจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนะครับอามีนส์โกยูรีนะครับแล้วก็อานิสอันมุสซานะครับริยัดมาเรสนะครับตัวสำคัญนะครับที่เล่นอยู่กับอันอาลียังไม่ได้ลงสนามนะครับ ส่วน11ผู้เล่นคนแรกนะครับของอาร์เจนตินาผู้รักษาประตูเอเมริโนมาร์ติเนสนะครับของแอสตันวิลล่ามีกอนซาโลมอนเทรลนะครับของลิเวอร์พูลนะครับลิซาโดมาร์ติเนสนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสเตียนโรเมโรของสเปอร์นะครับฟากุนโดเมดินานะครับของโอลิมปิกมาร์เซย์กองกลางนะครับมีลิคาร์โดเดปอลนะครับคนนี้เล่นอยู่กับอินเตอร์ไมอามี่มีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับของลิเวอร์พูลมีเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับของเชลซีกองหน้านะครับก็มีเลโอนีลเมสซี่นะครับมีทิอาโกอามันดาแล้วก็มีลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับของอินเตอร์มิลานนะครับนี่คือ11ผู้เล่นคนแรกนะครับ
3: โอ้กองหน้าของมาดริดอีกคนยังไม่ได้ลงนะ
2: ฮะ
3: ตูริโนสเมโอเน่โอ้ยเลโอนีลเมสซี่ลงก่อนเลยนะครับผู้เล่นของอาร์เจนีถือว่าอยู่ในอเมริกาแล้ว2คน
2: ใช่ แล้วก็ในทีมเนี่ย26คนนะ
3: ครับ
2: แอตมาดริดอ่ะทีมตาหมีอ
3: ่
2: ะติดทีมชุดนี้6คน
3: โอ้ยดูฮะโค้ชของเขานะให้ข้อมูลมาดีเพราะเป็นคนอาร์เจนตินาเหมือนกัน
2: แล้วก็ยัดลูกชายมาด้วย
3: คนไหนฮะเบอร์ไหนฮะ
2: มีลูกชายติดด้วยนะลูกชายก็คือทางด้านของจูเลโน่ซิเมโอเน่เบอร์17แต่ยังไม่ได้ลง
3: ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงตัวจริงนะครับก็ฝากมาด้วย1คนฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงเอาละครับแชมป์เก่านะครับตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับมาด้วยชุดนะฮะฟ้าขาวนะครับเป็นแบบที่ว่าใครใส่เสื้อนี้รู้เลยนะเป็นอาร์เจนตินานะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเขาเลยนะครับเป็นนะฮะลายทางนะครับฟ้าขาวหมายเลข10ครับในวัย38ปีตอนนี้ไปยืนกดดันผู้เล่นของอัลจีเรียฮะพูดถึงอัลจีเรียนี่เป็นชาติเล็กๆใช่ไหมในแอฟริกา
2: ใช่ครับ
3: น้ำมันพอมี
2: น้ำมันพอมีน้ำมันพอมี
3: แต่เป็นชาติที่สงบสงบ
2: ใช่ครับ
3: ไม่ค่อยมีปัญหานักเตะที่ผมรู้จักดีคนเดียว
2: ฮะ
3: ริยาดมาเลสฮะยังไม่อยู่ในสนามนะฮะ
2: คือแกเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาเนี่ย5ครั้งนะครับดีที่สุดนะครับก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายในปี2014นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตกรอบแรกทั้งหมด
3: นะครับเอานะฮะมาลาดิเมียร์เพสโตวิชนะฮะเป็นโค้ชให้กับแอลจีเรียนะครับชาติอะไรนะ
2: ยูโกสลาเวียหรือว่าเซอร์เบียนั่นแหละ
3: แม้ว่ากรรมการนะฮะวันนี้โปแลนด์ทั้งชุดนะครับ
2: ใช่ครับ
3: เอาละครับเกมก็ยังไม่มีอะไรครับอัลจีเรียดูแล้วไม่ค่อยกลัวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าสักเท่าไหร่นะครับต่อบอลกันสั้นๆนะฮะวันนี้ต้องจับตาดูนะครับหมายเลข10ฟาเรสไซบี้นะฮะเป็นตัวแกนหลักในการที่จะครองบอลเปิดบอลรับบอลนะครับจริงๆเป็นกลางรุกนะว
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้ให้ใส่มาเป็นกองหน้าเลยนะครับอาร์เจนตินาตอนนี้อ่ะได้สัมผัสบอลเป็นครั้งแรกครับนะผู้รักษาประตูของวิลล่ามาร์ติเนสเล่นกันสั้นๆนะครับเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกกันไปบอลยังไม่มีอะไรกรรมการก็นะฮะเดินหายใจได้เลยครับตอนนี้บอลยังอยู่นะครับในนะฮะทางอาร์เจนตินาครับเซนเตอร์สบายๆครับวันนี้เจ้าคริสเตียนโรเมโนไม่รู้จะต้องนะฮะเล่นฟอร์มโหดหรือเปล่านะฮะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจัดหนักคนนี้
2: ใช่ครับ
3: นะนิโคลัสโอตาเมนดี้ยังไม่ได้ลงนะฮะวันนี้ให้ลิซานโดมาร์ติเนสยืนคู่คริสเตียนโรเมโรครับ ผู้เซนเตอร์ของอาร์เจน
2: คือกองหน้าของแอลจีเรียเนี่ยพอเห็นคริสเตียนโรเมโรนี่ก
3: ็
2: หนาวร้อนๆนะ
3: นิดนึงนิดนึง
2: เพราะว่าเรื่องของการความโหดเนี่ยอย่าไปยุ่งกับแกนะฮะ
3: ต้องให้นะเจ้าพี่ริยัดมาเลสมาทักทาย
2: ฮะ
3: เคยเห็นเคย จอกันประจำนะฮะโอ้เล่นแมนซีนานมากแล้วลูกนี้โอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับอาร์เจนตินาได้บอลทางด้านซ้ายนะครับเปิดโด่งมาเบาๆนะครับแล้วก็เจ้าโรโตโรมาร์ติเนสโมงนะฮะแต่มันตรงผู้รักษาประตูนะฮะลูราซีดานลูกชายซีดานจริงไหม
2: ใช่ครับ
3: ไม่ต้องถามว่าภรรยาคนไหนนะฮะ
2: คือภรรยานั้นจะมีคนเดียว
3: ครับผม
2: แต่ไปเกิดที่สเปนเกิดที่สเปน
3: กว่าจะมาอยู่ทีมชาติอัลจีเรียนี
2: ่
3: เส้นทางลำบากมากนะ
2: ลำบากลำบากคือเจตนาเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะ
3: อาจจะเล่นทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังก็ได้ไม่เกิดไปเป็นผู้รักษาประตูดีกว่า
2: ใช่
3: เป็นลูราซีดานนะฮะรูปร่างก็ไม่ได้สูงใหญ่มากนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้ใส่หน้ากากป้องกันศีรษะด้วยก็ส่งบอลให้กับนะฮะอันเจเลียตอนนี้ต่อบอลกันค่อนข้างจะยากนะครับช้าครับ
2: เมื่อวานเรือเกลือวันนี้อะไรฮะวันนี้อะไรฮะ
3: วันนี้ยังต้องดูฮะว่าเรือขนทรายหรือเปล่านะอันเจเลียยังคือครองบอลแบบไม่มั่นใจว่าจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังดีทำให้อาร์เจนตินาตอนนี้เล่นสบายสบายครับเอาละฮะพิสโนมาเรโรกับลิซันโดมาร์ติเนสนะฮะส่งกันไปส่งกันมาเลือกที่จะเล่นทางไหนนะครับวันนี้ต้องดูนะฮะอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ผู้เล่นหมายเลข20จะโชว์ฟอร์มให้เหมือนกับเล่นให้กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าโอ้โหเปิดบอลให้กับเมสซี่ด้านขวาไอ้น้องเอ้ยพี่อายุ38แล้วเองเปิดทั้งแหมวิ่งซะห่างตัวอย่างนี้เอามาตรงตัวตรงตัว
2: คือถ้า10ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหา
3: พอได
2: ้แต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โห
3: จะให้สปีนแต่5นาทีแรกแล้วก็หมดการนะฮะแล้วก็ต่อบอลมาตรงนี้นะครับขอบอลได้หยุดไหมเมสซี่เมสซี่ลากเข้าไปละเรียบร้อย
2: โอ
3: ้โหใจเย็นมากนะครับจับ3ทีนะเมสซี่ยิงแล้วนาทีที่4ครับโอ้ยนะครับวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเจ้าโรเจโรมาร์ติเนสนะฮะชงให้เลยนะครับเพื่อใส่ผ่านให้เลยนะฮะดูเหมือนจะล้ำหน้าเล็กๆนะครับครึ่งเท้าเดี๋ยวต้องดูภาพกันครับนะฮะเท้าซ้ายของเขาคือสัมผัสบอลครั้งสุดท้ายก่อนส่งบอลเข้าประตูหมายเลข10มาแล้วครับลิโอเนลเมสซี่จะยิง2ลูกไหม
2: เ
3: ป็นประตู
2: ล้ำหน้า
3: เออล้ำหน้าเลยครับ
2: 0-0ครับ
3: รีเพย์สนานรีเพย์สนานไปดูเมสซี่อย่างเดียวกลับมาครับไม่ได้ประตูนะฮะโอ้ถ้าภาพของฟีฟ่าเนี่ยผมเคืองแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานเลยครับสรุปคุณสุเทพล้ำหน้านะฮะ
2: ล้ำหน้าครับ
3: แล้วภาพตัดไปเมสซี่อย่างเดียวนะครับ
2: ใช
3: ่ไม่ชี้ไปที่กรรมการเลยภาพตัดไปนะฮะ
2: คือเมสซี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มันมีโอกาสที่จะทำประตูในฟุตบอลโลกเนี่ยแซงหน้าของมิโลสลาฟโคเซ่ได้พี่แป๊ะ
3: ตกลงว่ายังไม่มีประตูเนี่ยยังจุนๆกันอยู่นะครับเอาละครับเมสซี่แหมพยายามจะต่อข้อเท้าส่งไปให้เจ้ามอนเตโรนะฮะยังติดกองหลังของทางอันเจเลียครับนะวันนี้อันเจเลียเสื้อเขียวกางเกงดำเอาละครับก็พอจะสู้ได้บ้างนะฮะยังไม่ถึงกับว่าต้อนตือกันข้างเดียวนะครับหมายเลข17เดี๋ยวผมไปดูของแอลจีเรียหน่อยสินะเจ้าเบนการีนะฮะแล้วครับก็เป็นบอลนะฮะของทางอาร์เจนตินาอีกแล้วได้บอลก็ช้าๆนะฮะอัลจีเรียก็ไม่ไล่ไม่วิ่งเข้าไปหาบอลเลยนะครับมานะครับยึดพื้นที่ตั้งมั่นอยู่ในแดนของตัวเองก็ต่อบอลกันสบายๆครับอัลจีเรียไม่มาแย่งบอลเลยครับตอนนี้เริ่มคืบคลานเข้ามาเกินครึ่งสนามแล้วครับนี่ฮะขนาดได้บอลนะฮะ3คนยืนมุงนะฮะไม่มีใครเข้าบอลนะครับจะเลือกไปทางไหนได้หมดเลยนะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริง
2: ๆอันนี้เป็นบอลเหมือนเล่นเหมือนซ้อมเหมือนกันนะ
3: ใช่
2: มันช้าไงคือมันช้ามาก
3: ครับ
2: เนี่ยชัดเจนนะครับแกVR ขึ้นมานะครับเมสซี่ล้ำไปประมาณช่วง
3: แค่แขน
2: ขวานะครับ
3: ภาพนี้2ภาพชัดเลยนะครับว่าออกตัวไปก่อนนิดเดียวแค่ข้อศอกขวานะครับล้ำไปเมสซี่ครับยังไม่ได้ประตูนะครับอันเจเลียก็พยายามจะสู้ต่อบอลมาออกทางด้านข้างนะครับนะฮะแล้วก็คืนหลังไปอีกแล้วผู้เล่นของอาร์เจนตินาแม้ว่านะฮะนะจะมีผู้เล่นเกมลุกค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเวลาตั้งรับนี่ก็เข้าไปช่วยกันเออแล้วลูกนี้นะครับล้ำหน้าไหมครับไม่ล้ำนะได้ประตูนะครับอันเจเลียนะครับโอ้ดีเหลือเชื่อนะครับหมายเลข10นะครับโอ้ยนะครับทำประตูแล้วครับฟาซาอีบี้นี่ฮะฟาเลสไซบี้ครับเป็นลูกที่ง่ายๆเลยนะครับก็เรียกว่าเหมือนจะส้มหล่นลูกงงๆครับเปิดบอลขวางมาทางด้านขวาลอดหลังเซนเตอร์ของนะครับอาร์เจนตินามาแล้วเจ้าแล้วซาบี้สอดเข้ามายิงด้วยเท้าขวาแปรนะครับเสียบโคนเสาฮะดูกันอีกครั้งดูเทพ
2: ก็ลูกนี้สวยงามเลยนะครับเป็นการจ่ายบอลนะครับตัดกองหลังเข้ามาแล้วก็เบอร์10นะครับก็คือฟาเรสไซบี้นะครับจากไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตหลุดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยนะ
3: โอ้โหเสียบโคนเสาแบบเบียดเสาเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่แบบกองหลังอาร์เจนยังงงๆอยู่เลยนะฮะโอ้โหแทงลูกนี้ทะลุหลังเซ็นเตอร์2คนครับวิ่งเข้ามาแปรบอลแบบไม่มีใครมาขวางเลยนะครับหมายเลข10ฟาเรสไซบี้ฮะทำประตูนำแล้วเอาละครับ1
2: ไม่ได้ประตูฮะ
3: ฮะเอาเราจะยังไงกันนี่ครับ
2: 0 0นะ
3: ครับผมกรุณาเถอะครับผมงง2ครั้งแล้วนะฮะโอ้ภาพมันไปไกลมากแล้วนะครับ
2: เป็นล้ำหน้าฮะ
3: แล้วเป็นว่าไม่ให้นะฮะ
2: ไม่ได้ครับ
3: โอ้โหสมานเกิดเสมอกันล้ำหน้าคู่ครับตกลงเราเสียงหายกับ2ประตูนี้หมดแล้วครับไม่ต้องบรรยายครับคุณเทพไม่มีเสียงแล้วครับ
2: เพราะทีมแปตะโกนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย VR เลยขึ้นมาเลยฮะล้ำหน้านะคุณยุทธพงศ์ไม่ใช่อย่างนั้น
3: อันนี้มันช้าเป็นเรือเกลือตกลงภาพมันช้ากว่าคือท่านผู้ฟังครับกว่ามันจะรั่วล้ำหน้าครับภาพนี้คือไปที่ทางคนยิงทุกอย่างเฮฮาปาร์ตี้หมดเขาไม่เห็นภาพตรงกลางนะฮะแล้วพอกลับมาปุ๊
2: บ
3: เริ่มเล่นบอลกันโดยไม่ได้ประตูฮะ
2: ใช่ครับ
3: มันงงไหมครับผม
2: ก็ผู้ตัดสินวันนี้เสน่ห์ในการวิ่งเขาดีมากนะ
3: ซี
2: มอนมาซิเนีย
3: ก
2: ฮะ
3: แกตัดใจแกตัดใจชาครับว่าได้หรือไม่ได้ครับผม
2: แกต้องฟังนะแกต้องฟังห้อง VR ด้วย
3: เครื่องไม้เครื่องมือเยอะ
2: แล้วก็ต้องมองไปข้างสนามด้วยว่าไลแมนยกไหม
3: โอ้โห
2: นี่ตัดสินรอบชิงเมื่อปีที่แล้วเมื่อ
3: จริงเหรอโอ้ไม่ได้ซี
2: เนียกเนี่ย
3: อย่างนี้ทำเราพลาด2ครั้งเลยไม่ได้ครับผมโอ้ผมให้ไปแรงกรรมการคนนี้นะปวดแรงคนนี
2: ้เอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับของเชลซีเพิ่งได้เห็นตอนนี้ก็เริ่มออกมากระตุ้นลูกทีมแล้วลิเนลสคาร์โลนี่นะครับ
3: เอนโซ่เฟนันเดสเริ่มโวยวายนะฮะนี่ก็จอมดุเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
3: เจ้าเฟนันเดสนี่อยู่เชลซีใช่ไหม
2: อยู่เชลซีอยู่เชลซีกัปตันทีมเชลซีคนนี
3: ้ครับหมายเลข24ฮะเริ่มสีหน้าดุแล้วครับพักพวกทำเสียอย่างนี้ฮะคือเมื่อกี้ถ้าเป็นประตูนะโอ้ต้องมีทะเลาะกันอ่ะหลังของอาเจนนะครับมือมากอ่ะเริ่มกันใหม่ครับนะอาร์เจนเนียก็เว้ยยิงได้เหมือนกันเว้ยพวกเราเว้ยเราสู้ได้ดีกว่า
2: เราก็ยิงได้นี่
3: สู้ได้ดีกว่านะฮะก็เลยเปิดบอลมาแล้วก็ออกทางด้านซ้ายนะครับนะฮะหมายเลข15นะครับเจ้าเอนดูรี่ฮะวันนี้ยืนกับซ้ายนี่ตัวเร็วเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วอยู่แมนซีนะลายานเอนดูรี่นะครับหมายเลข15นะครับเป็นตัวทำเกมทางด้านซ้ายครับนี่ฮะก็ยัง 0-0 อยู่นะครับเน้นย้ำนะครับยัง 0-0 2ประตูนี่ฟาวหมดเลยนะ
2: เกมยังดำเนินไปแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะ
3: ครับ
2: อาจจะไม่ถึงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่นะฮะ
3: ยังพอมีประตูเกอร์2ประตูไว้ละภาคนะ
2: ใช
3: ่ๆเอา11นาทีผ่านนะครับได้ฟรีคิกครับอันเจเลียครับเจ้าฟาเรสไซบี้อยู่ที่ลูกครับนะฮะก็ต่อบอลสั้นๆแล้วก็แทงเข้าไปทางด้านซ้ายนะครับลากเข้ามาจัดแม่จะหลอกล่อใครรู้ไหมฮะจะหลอกล่อเมสซี่ครับพี
2: ่
3: แต่ไม่ผ่านนะครับ
2: เป็นอานิสอันมุสฟานะครับจากเฟยโนดลอสเซดัมนะครับเจอกับเลโอเนลเมสซี่นะฮะจังหวะจากโคนเนี่ยเมสซี่ทางยังได
3: ้โอ้เมสซี่นี่ไปยืนเป็นกองหลังช่วยด้วยนะครับ
2: ครับ
3: นะ
2: เก็บเป็นตัวฟรีไง
3: ใช่
2: เก็บเป็นตัวฟรีไปทุกที่ที่มามีสนามอยู่ฮะ
3: ครับเมื่อกี้เจ้าอานิสอันมุสฟาครับพยายามจะลากบอลเข้าไปพอเงยหน้ามาเจอพี่เมสซี่ครับเสียบอลเลยครับ โอ้โหอ้วมกันนะ
2: เ
3: จอเมสซี่เข้าไปในบารมีสูงส่งมากจะได้เตะมุมหรือเปล่ากรรมการชี้ไปฝั่งไหนครับอ๋อให้เป็นลูกตั้งเตะมาจากอาร์เจนตินาครับดูกันอีกครั้ง
2: โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวฮะ
3: เหมือนกันครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับเจ้าไซบี้ของอันเจเลียครับล้ำหน้าศอกซ้าย
2: 1ส่วน3ของร่างกายที่ล้ำหน้า
3: ของเมสซี่ล้ำหน้าศอกขวาครับภาพตัดกลับมาให้ดูอย่างชัดเจนเอาละสมานเกอร์ครับฟาวทั้งคู่0 0เริ่มตั้งเกมกันใหม่นะครับคริสเตียโนคริสเตียนโมเรโมกับนะฮะลิซานโดมาร์ติเนสสองคนยืนเซนเตอร์สบายๆนะเกมรุกของอาร์เจเลียนี่ไม่สามารถทำอะไรได้เว้นเมื่อสักครู่ลูกเดียวนะเกือบเป็นประตูเมสซี่ก็เดินเล่นฮะนะไม่ได้ก็คืนหลังครับแล้วก็คืนไม่ให้นะผู้รักษาประตูมาร์ติเนสครับวันนี้ได้หมายเลข23ใส่เสื้อสีส้มนะฮะโอ้ยแกลากบอลมาจะถึงกลางสนามแล้วครับเจ้ามาร์ติเนสนะฮะความใจเย็นของเขา

0: มีเลโอเนลเมสซี่แล้วก็มีเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็มีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับ4คนนะครับยืนเป็นแพ็คกลางอยู่นะครับ
1: ยังไม่เห็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โชว์ฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับ
0: 20มันเป็นตัวเก็บกวาด
1: หมายเลข20
0: เป็นตัวเก็บกวาดนะ
1: เป็นเทศบาลเลยฮะ
0: เป็นตัวเก็บกวาด
1: ถือไม้กวาดเลย
0: ใช่
1: เอาล่ะนะ
0: คือเกมสนุกมากขนาดนี้นะฮะเราก็ต้องเชิญชวนแฟนรายการนะครับมาเล่นเกมกับทาง FM 99นะครับก็ SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับ4689899คำถามง่ายที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังก็คือสกอร์ของฟุตบอลคู่นี้เนี่ยจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะฮะคือเท่าไหร่ฮะ
1: เท่าไหร่
0: ใช่ออกมาเท่าไหร่ฮะสกอร์ของฟุตบอลคู่นี้
1: 0021 30อะไรก
0: ็
1: ส่งมาตามนั้นนะฮะส่งยังไงฮะ
0: ส่ง SMS มานะครับแล้วก็ถูกในลำดับที่5กับ15รับรางวัลไป
1: แค่ถูกก็ยากเลยนะฮะต้องอันดับอีกนะฮะ
0: ใช่อันดับที่5กับอันดับที่10
1: ให้อะไรเป็นรางวัลครับ
0: เป็นลูกฟุตบอลมหัศจรรย์นะครับล
1: ู
0: กน่ารักมากนะครับมีโลโก้ของฟุตบอลโลกมีโลโก้ของ FM 99นะครับเรียกว่าเอาไปเตะบอลได้เลย
1: ลูกฟุตบอลคล้ายๆลูกฟุตบอลพลาสติกนะฮะแต่เป็นหนังใช่ไหม
0: เป็นหนังลูกบอลหนังคือ
1: ไซส์เดียวกับลูกตะก้อ
0: คือตอนนี้เนี่ยการเล่นฟุตบอลโกลูหนูเนี่ยฮิตกันมาก
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ย FM 99จัดรายการนี้มาให้
1: เป็นลูกบอลลูหนู
0: 3รางวัลรางวัลละ3ลูกไม่ใช่3รางวัลมี2รางวัล
1: มี2รางวัลใครได้ให้3ลูกเลยเราเมสซี่ได้บอลด้านขวาพยายามจะลากเข้าไปโอ้โหเจอ2หลุมอ่ะโค้ชสั่งไว้เลยนะครับนะฮะเพโตวิชบอกถ้ามาเมสซี่ได้ต้องเข้าหลุมนะน้อง
0: ครับ
1: เมสซี่ตอนนี้ยืนอยู่ด้านกราบขวานะครับของสนามเป็นตัวฟรีฮะเวลาเกมรับก็วิ่งไปรับนะไม่ได้กินแรงน้องๆนะครับนะแล้วก็ส่งบอลไปมาเหมือนซ้อมนี่เอาจริงแล้วนะเว้ยเขาลงจริงแล้วนะนักเตะนะฮะอาร์เจนตินาช่วยดูให้มันดูจริงจังกว่านี้นะครับเอนโซ่เนมันเดสนะฮะมาร์ติเนสแล้วเล่นกันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็
0: โรเบโร
1: ่มาแล้วอ้าวแล้วครับ
0: เดปอนะฮะ
1: เดปอวันนี้ใส่หมายเลข7นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นตัวที่คอยเขาเรียกว่าสายป้อนให้กับเมสซี่ได้บอลแล้วครับมาร์ติเนสเป็นเซ็นเตอร์ที่รูปร่างเล็กๆนะผู้เล่นแมนยูคนนี้โอ้ลากมาเกือบครึ่งสนามนะครับแล้วก็ส่งบอลให้กับทางเมสอันเราแม็กลิเตอร
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาที่มิสซูรีบอกว่าอุณหภูมิณขณะนี
1: ้
0: 25องศาเซลเซียสนะครับ
1: ก็ไม่ได้ร้อนมาก
0: ไม่ได้ร้อนมากไม่ได้ร้อนมากนะฮะ
1: แต่ก็ต้องพักเหมือนเดิม
0: คุณเมสซี่
1: ครับเมสซี่ลำคาญครับตอนนี้ต้องไปล้วงลูกเองแล้วครับน้องๆทำอะไรกันอยู่กลางสนามก็ไม่รู้ครับบอลไม่มาข้างหน้าเลยนะฮะเอออยู่ตรงกลางสนามตอนนี้เซ็นเตอร์3คนมายืนกลางสนามแล้วก็แทงบอลตรงนี้สวยมากครับเจ้าเมสซี่ลากเข้าเป็นเท้าซ้ายโอ้โห
0: เห็นไหมครับสุดยอดมากมากครับ
1: โอ้โหไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับทีนี้เฮได้เลยฮะเมสซี่ครับนาที16ครับ
0: เป็นเกมที่200ของเลโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็เป็นประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเลโอเนลเมสซี่นะครับนาทีที่16นะครับ
1: ก็รู้สึกลำคาญน้องๆแหมต่อบอลไปมาอยู่กลางสนามแกลงไปตรงกลางครับไปบอกน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวเปิดมาให้แล้วก็น้องเขาเปิดมาจริงๆก็วิ่งตามบอลไปนะจับจังหวะเดียวเท้าซ้ายโป้งเลยนะครับจับขวายิงซ้ายเห็นไหมครับเนี่ยลากเข้าไปตรงกลางครับออกซ้ายถนัดแล้วก็ปั่นนะครับเบียดเสาสองฮะระยะไม่ได้ใกล้นะประมาณ18หลาครับแหวกนะฮะสองเท้าของเซนเตอร์อันเจเลียเข้าประตูไปอย่างงดงามจริงๆนะเนี่ยฮะนี่ครับสุดมือผู้รักษาประตูนี่เป็นภาพรีเพย์ปลายนิ้วครับปัดแล้วครับแต่ไม่โอ้ครับลูกของซีดานฮะเสียเชิงชายครับลูด้าซีดานลูกนี
0: ้รามี่เบนเซบานี่นะครับกับทั้งนั้นของรายันเอสดูลี่เนี่ยคือไม่กล้าเข้าอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่กล้าเข้าย
0: ื
1: นประคองยืนประคองพยายามถอยเพราะ18หลากดด้วยเท้าซ้ายครับโอ้ยปั่นลูกนี้เข้าเสา2สวยจริงๆ1-0แล้วครับเอาละครับ
0: เป็นลูกที่14นะครับของเลโอเนลเมสซี่ในฟุตบอลโลกครั้งที่6ของเขานะครับ
1: และเป็นที่เรื่องที่น่ายินดีเรื่องหนึ่งนะไอ้ดาวดังดาวยิงของแต่ละทีมอ่ะมันยิงโชว์กันหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่สเปนที่เขายิงเพราะเขาไม่มีดาวดังก็เขาสมานเกิดเสมอกันเขาทีมเวอร
0: ์ไม่ดาวดังลงก็ทำอะไรไม่ได
1: ้ก
0: ็คุณรามินยาเมาลง
1: ถือว่ายังเสมออยู่ยังไม่เป็นดาวดังนะเออเอ็มบัปเป้ก็ยิงไงเออเจ้าฮาเลนก็ยิงไง
0: ตอนนี้เนี่ยทางด้านของเลโอเนลเมสซี่ กับคริสเตียโน เอ็มบัปเป้

0: ทำประตูรวมในฟุตบอลโลกได้เท่ากันแล้วนะครับคือ14ประตูอีกเพียงแค่2ประตูก็จะทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่ที่ทำไว้16ประตูแล้วนะ
1: ตอนนี้เมสซี่ก็ไปยืนตรงกลางสนามนะฮะไม่มาอยู่ทางด้านกราบขวาแล้วครับยืนจดๆจ้องๆนะฮะแอนเจเลียครับตอนนี้เซนเตอร์เขาพยายามนะฮะหนุนสูงขึ้นมานะครับอาร์เจนตินานี่ก็ไปนะครับยืนอยู่ในแดนตัวเองครึ่งสนามครับไม่ไล่บอลเหมือนกัน
0: ตอนนี้
1: แอนเจเลียทำอะไรไม่ได้ก็เปิดยาวมา
0: ตอนนี้อาร์เจนตินาเนี่ยจะเล่นยังไงให้แพ้ฮะ
1: โอ้ดูยากเลยอ่ะประธานฟีฟ่าวันนี้มานั่งชมเกมด้วยวันนี้ที่สนาม
0: แมน
1: ซิตี้สเตเดียม
0: แกทำเป็นเครียดทำไม
1: เครียดเครียดแหมรายได้ไม่เข้าเป้าแมนซิตี้สเตเดียมอยู่รัฐมิสซูรีนะฮะนี่สองทุ่มที่อเมริกานะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้อเมริกาพื้นที่เขาใหญ่มากครับท่านผู้ฟังบางทีนะบินจากเมืองซ้ายไปเมืองขวานี
0: ่
1: ห้าชั่วโมงถึงโอ้โหบ้านเราดิบินไปเมืองจีน
0: ใช่คร
1: ับ เฮ้ยเขาใหญ่จริงนะไปเอาจากไหนมา
0: ซื้อมาบ้างแล้วก็กู้เอกราชจากอังกฤษมาบ้างนะครับ
1: บุกลุกพวกอินเดียแดงบ้าง
0: ใช่ครับก็จำกัดอินเดียแดงไว้แล้วก็ขยายพื้นที่ขอบเขตตัวเองไป
1: อย่างนั้นนะครับก็พยายามต่อบอลขึ้นมาทางด้านริมเส้นด้านขวานะครับก็ยังไม่ได้นะครับกอนซาโลมอนเทียนนะครับหมายเลข4ทำออกไปก็ยังเป็นบอลที่ว่าอันเจเลียเหมือนจะครองบอลน
0: ะ
1: แต่ทำเกมลุกเจาะไม่เข้าครับนี่ฮะคู่เซนเตอร์ของนะครับแอนเจเลียอิซ่ามานดี้รายานอันนูรี่นะฮะซามีอาเบนไซเบนี่ในพวกนี้ก็พยายามนะฮะจะป้อนบอลไปข้างหน้ากลางไม่ยอมมารับบอลเลยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้จะทำไงดีบางทีก็โยนยาวไปเนี่ยมาอีกแล้วนะครับเป็นเจ้าซามีก็เปิดไปนะครับเอาไงดีออกไปด้านขวานะครับเจ้าอาริซ่ามานดี้อาริซ่ามานดี้ก็คืนหลังไปไหนไม่ได้ครับ
0: คือเหมือนกลัวบารมีอยู่ในทีนะคือทางด้านของอาร์เจนตินาเนี่ยแพ้ครั้งสุดท้ายนู่นน่ะย้อนไปนู่นเลยนะฮะ9กันยาปีที่แล้วฮะแพ้ต่อเอกวาดอร์ไป0ประตูต่อ1ครั้งนั้นเนี่ยแพ้เพราะว่าส่งตัวสำรองลงในการเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเพราะแกเป็นทีมแรกไงที่ได้ไปฟุตบอลโลกในโซนอเมริกาใต
1: ้ก็รามินเป็นทะเลเปิดยาวมาก็เสียบอลให้อาเจนอาเจนก็เล่นเหมือนสามเหลี่ยมเป็นนะฮะต่อบอลสั้นๆแล้วก็ยาวมา1นะฮะเอาละครับมอนเทียนมอนเทียนเปิดกลางให้เมสซี่เมสซี่ลากบอลเข้ามาจากกลางสนามปล่อยบอลมาทางเจ้านะครับมอนเทียนอีกครั้งนึงคือหลังมานะครับนี่ฮะดูไงเอาไงต่อคืนหลังเซ็นเตอร์ครับ
0: โรเมโรฮะคิดอะไรไม่ออกบอกโรเมโรโรเมโรคิดอะไรไม่ออกไปที่มาร์ติ
1: เนสฮะมาร์ติเนสก็ไปที่นะเจ้าอเล็กซิสอเล็กซิสก็คืนให้มาร์ติเนสได้ประมาณนี้ครับตอนนี้ 1-0 ก็ใจเย็นนะฮะ
0: นี่ประวัติเรือเกินใช่ไหมอันนี้เรืออะไรนี่เรืออะไร
1: อันนี้ประมาณเรือพายเร็วกว่านิดนึงแต่เขาใช้นะความแน่นอนไงในการเจาะนะฮะต่อ 1-2 เมสซี่พยายามจะทำชิ่งกับเพื่อนก็ไม่ผ่านนะฮะแล้วก็อาร์เจนตินาก็ยังครองบอลเล่นติดชึ่งกันอยู่สามเหลี่ยมกันไปเรื่อย
0: อันนี้แถวสุราษฎร์เรียกว่าอะไรเล่นรอโดนใช่ไหมอาร์เจเลียเนี่ย
1: ใช่ครับผม คือถ้าไม่ไล่บอลอย่างนี้ฮะเดี๋ยวจะมี 2-3-4 ตามมานะฮะโอ้ยต้องไล่หน่อยสิพี่เออจะเอาแค่ยังไงครับ
0: อันนี้เป็นเพลงที่พี่แป๊ชอบเปิดบ่อยๆวันเวทีเกต
1: ครับคือทำอยู่ข้างเดียวครับคือตอนนี้ผู้เล่นอันเจเลีย11คนนะมายืนหยุดแดนของตัวเองแล้วก็รอให้อันเจน่านะฮะเปิดบอลเข้ามาแล้วพลาดนะฮะตอนนี้
0: หาบอลไม่เจอเลยนะฮะบอลตอนนี้เนี่ยอยู่กับอันเจเลียแล้วก็อันเจเลียเล่นแบบสบายมากๆในท่านผู้ฟัง
1: ครับรูโยเดปอนะครับหมายเลข7นะฮะก็พยายามจะทำนะฮะทางด้านริมเส้นอยู่เอาก็ว่ากันไปนะครับเอาอันเจเลียเล่นอย่างนี้เราก็ไม่ยากครับในการบรรยายครับต่อกันสั้นๆครับไปที่เมสซี่เมสซี่ต่อสั้นแล้วก็ต่อกับมาที่เมสซี่เมสซี่ชิปมาด้านไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับหัวกะโหลกครับ
0: คุณลาโตโรเบเนเนสที่หายไปแล้วประมาณ10นาทีนะฮะ
1: ก็หลับนะฮะก็นานๆ นะครับที่จะมีลูกหวาดเสียวขึ้นมานะครับเอาละครับ
0: อันนี้ LGD เนี่ยเล่นแบบสารภาพสไตล์ฮะ
1: ครับบอลอยู่ตรงกลางสนามครับนะฮะอเล็กซิสก็ต่อบอลสั้นๆพวกเดอปอเอนโซเฟนันเดสนะฮะก็ไม่บรรยายเปลืองน้ำลายแล้วนะครับนะฮะกองบอลกันไปมารอจังหวะเข้าทำนะครับนี่ดูนะฮะมาร์ติเนสเดินเล่นเลยนะครับได้บอลอันเจเลียก็ไม่ไล่ครับผมอันนี้บอลโลกนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอันไม่ใช่ขายขนมปังเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะ
0: โค้ชบอสเนียของอาร์เจเนียเนี่ยกรุณาแก้เกมสักนิดนึงนะฮะ
1: แกบอกน้องๆให้ถ้าแพ้หนึ่งลูกนี่เราชนะนะเว้ยไม่ใช่นะฮะ

0: โอ้ยบอลเข้าประตูนะตอนนี้เอาไงดีไปอยู่ในเท้าของเจ้ามาร์ติเนสผู้รักษาประตูของอาร์เจนตินาครับแต่ก็โบกไม้โบกมือซ้ายขวาแต่ก็ไม่เล่นฮะเอาไงกรรมการเป่าเลยมั้ยอาร์เจนตินาครับเปิดบอลสั้นๆคืนไปคืนมาโอ้โหนี่ยิ่งกว่าไม่ใช่ตอนซ้อมนะ
1: ฮะ
0: ตอนวอร์มก่อนซ้อม
1: ใช่
0: ครับ
1: คือบอลมันสปีดช้ามากและในกลุ่มนี้นะมีแอลจีเรียมีอาร์เจนตินามีออสเตรียแล้วก็มีจอร์แดน
0: 2คู่นี้จะเตะ11โมงต่อจากคู่นี้นี่เป็นคู่แรกของกลุ่มนี้เลยนะครับนะฮะเป็นกลุ่ม J ฮะหรือเขากินอาหารเจฮะไม่มีแรงหรือยังไงครับพี
1: ่
0: อ๋อบอลออกข้างครับ
1: เบรกก่อนเบรกก่อนเป็นคุณลิงเบรกก่อน
0: คุณลิงเบรกคุณลิงเบรกครับ
1: พักกัน3นาทีเดี๋ยวจะดีขึ้น
0: วลาดิเมียเพตรวิชต้องทำอะไรสักอย่างครับต้องไล่บอลหน่อยฮะเขาตีตั๋วมาชมได้ข่าวตั๋วแพงมากนะฮะ
1: ใช่
0: โอ้แต่ได้ดูไม่ใช่นี่คุ้มฮะ1ประตูเนี่ย
1: สีหน้าแกยังแบบเฮ้ยจะยังไงดีวะเฮ้ยสุบิดบอกเฮ้ยจะยังไงดีวะ
0: นะฮะ
1: อย่างนี้โอ้คนเยอะมากนะพี่แบ๊
0: ะโอ้คนเต็มสนามเลย
1: ตอนนี้ไม่รู้ว่าคนบ่นถึงคู่นี้ว่าไงนะ
0: ก็ไม่เป็นไรมีเมสซี่ยิงแล้วเอามีการกระซิบกระซาบกับพี่เมสซี
1: ่
0: เดี๋ยวพี่ยืนตรงนั้น
1: จะมาปิดปากไม่ได้นะโอกาสยิงนะครับทางด้านของอาร์เจนตินา1ครั้งได้1ประตูจากลิโอเนลเมสซี
0: ่
1: ส่วนแอลจีเรียไม่มีโอกาสยิงเลยฮะใบเหลืองเป็น0
0: ยิงไปครั้งแต่นะฮะไม่ได้ประตูไง
1: ไม่ได้ประตูฟาวเนี่ยก็เป็นอาร์เจนตินาฟาวไป3นะครับแล้วก็การครองบอลเนี่ยโอ้โหสถิติขึ้นมาใน 49% นะครับแล้วก็มีจังหวะแย่งบอลกัน 5% นะฮะแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยแอลจีเรียเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะน้ำบานนะ
0: ถ้าไม่ไล่บอลนี่นะครับแอลจีเรียนี้ก็จริงๆสภาพอากาศเขาได้เปรียบนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้บ้านเขาก็ร้อนนะอาร์เจนตินาก็ไม่เสียเปรียบแล้วบ้านเขาก็ร้อนเหมือนกันอเมริกาใต้ตอนนี้ภาพตัดมาที่นะฮะน้องๆ นะฮะเป็นทั้งเด็กหญิงเด็กชายใส่เสื้ออาร์เจนตินามานะครับนะก็หมายเลข10ทั้งนั้นครับเสื้อของแต่ละคนใส่มาเมสซี่คือเป็นขวัญใจ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเหมือนหัวใจของคนอาร์เจนตินาในปัจจุบันก็ตอนนี้ทางนะครับเจ้าลิโอเนลสกาโลนี่มีสั่งอะไรบ้างเล็กน้อยแล้วควรจะทำให้เร็วกว่านี
1: ้
0: ทำให้เร็วกว่านี้ส่วนทางเพชรวิทย์บอกว่าเองควรจะไล่มากกว่านี
1: ้ที่ดูสิคือไม่เข้าเลยฮะ
0: ไม่เข้าบอล
1: พอไม่เข้าอย่างเงี้ยลิโอเนลเมสซี่บอกเฮ้ยคุณท้าทายมากนะ
0: ท้าท
1: ายไม่เข้าอย่างนี้ผมก็ยิงแล้วฮะ
0: ท้าทายอำนาจรัฐอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: อันนี้อาจจะนึกถึงพ่อนะ
0: โอ้แต่หน้าเขาเหมือนพ่อนะครับ
1: ลูกาซิดานอาจจะนึกถึงพ่อแล้วโอ้ลูกนี
0: ้แต่ใส่หน้ากากกันศีรษะมา1ประตูต่อ0นะครับ26นาทีนะฮะเอาละฮะเริ่มเกมกันต่อหลังนะพักเบรกดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับเมสซี่ก็บอกน้องๆเอาไว้เอางี้ดีกว่า
1: ใครจะยิงก็ยิงไปแล้วกัน
0: แล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิเตอร์ก็รับทราบก็สั่งน้องอีกคนนึงเอางี้เอางั้นเดี๋ยวได้ดูนะว่ามันจะเอาง้วนไหมนะฮะแผนสั่งเสียกันมาเรียบร้อยครับนะฮะโอ้เป็นการที่นะฮะ3นาทีที่มีค่าของฝั่งอัลจีเรียนะผมว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนเกมอะไรเลยเนี่ยครับเพตรวิชนี่ถือว่าใจเย็นนะฮะหินเรียกพี่เลยนะครับใจเย็นมากครับหินขั้วโลกเลยฮะโอ้บอลตามอยู่ 1-0 ไม่ไล่บอลครับแกจะเอายังไงกันดีตอนนี้นะครับกัปตันทีมนะฮะเจ้าอิซ่ามานดี้ปบมือนะฮะกัปตันทีมของอัลจีเรียบอกเฮ้ยสวยน้องเอาสวยต้องให้น้องออนโคราชเรานะ
1: อันนั้นได้อารมณ์ที่สุด
0: เอาละครับนะฮะลูกทุ่มเข้ามาของอัลจีเรียครับก็เป็นจังหวะที่ทุ่มเกือบจะนะฮะไม่เกือบเกิน5วิฮะ
1: อ
0: ัลจีเรียเอารู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็เสียบอลจนได้นะครับเกือบโดนกระชากลากมาจากกลางสนามฮะเจ้ามอนเตโรไม่ได้บอลนะฮะอาร์เจนตินาครับรู้สึกดูเอาไงดีแล้วก็คืนหลังครับ
1: คิดอะไรไม่ออกส่งหลังไว้ก่อนนะ
0: ซามานดี้ครับอิซามานดี้กับตันทีมวันนี้ยืนเซ็นเตอร์ก็เหนื่อยใจครับกลางไม่มารับบอลนะครับไม่ขยับขยายตัวกันบ้างนะฮะทำให้ตอนนี้อาร์เจนตินาเหมือนกับดูมันตัวใหญ่ไปทั้งสนามเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงไหนก็แม่ไปอาร์เจนอยู่นะฮะเอาเจ้าคือบอลกลับหลังไปนะฮะอัดมาลิเตอร์นะครับเป็นไง
1: นี่เป็นเอโซฟันเดสครับเอโซฟันเดสก็มาที่เลซิโนมาร์ติเนสมาให้โรเมโร
0: โรเมโร
1: วนกันประมาณนี้
0: ครับนะเดอปออ้าวล่ะครับอยู่ตรงตัวคันเตอร์
1: เมสซี่กระโดดมาแล้วนะเมสซี่กระโดด
0: ไม่ไหวแล้วครับแกมายืนกลางสนามแล้ว

0: มาสั่งน้องบอกเฮ้ยไหนบอกตกลงกันแล้วว่าจะเปลี่ยนเกมอ่ะอันเจเลียเริ่มไล่นะครับเอาละครับหน้าคู่ของเขาวันนี้เจ้านะครับคูอิลี่นะฮะกับอานิสนะครับเริ่มไปไล่บอลถึงแดนหน้าของอาเจนแล้วครับแต่พอไล่ครับอาเจนก็โยนยาวมาเริ่มจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็อยู่ที่นะเซ็นเตอร์ของอันเจเลียอันเจเลียก็ดูเพื่อนๆเฮ้ยมารับบอลกันหน่อยมารับบอลกันนิดนึงนะยังไม่มานะครับยังไม่มาอ่ะเจ้ามันดี้ครับหมายเลข2กับตันทีมเอาไงดีลากบอลขึ้นมาข้างหน้านะฮะอ่ะคุณประเทศ
1: ฮะ
0: แชร์มันต้องบรรยายครับ
1: วนไปวนมานะฮะวนไปวนมาในระหว่างที่เกมสุดมันอย่างนี้นะครับแฟนรายการไม่ควรพลาดที่จะร่วมสนุกกับเรานะครับ4689899 SMS มาพูดคุยกับเราได้แล้วก็ส่งมานะครับว่าฟุตบอลคู่นี้เนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับ4689899เรามีรางวัลลูกฟุตบอลมหัศจรรย์นะครับ2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะฮะ
0: เอาละครับเจ้ามนเทียนนะครับทุ่มเข้ามาลูกนี้เอาละครับแย่งบอลมาได้กลางสนามเปิดออกไปทางด้านซ้ายคืนหลังอาเจนนะฮะไปที่
1: เมสซี่
0: เมสซี่แทงบอลตอนนี้เมสซี่ขับไปล่วงลูกเป็นคนจ่ายบอลเองนะครับไม่ไหวครับน้องๆจ่ายบอลนะครับแมตต์ลิเตอร์นะครับงานไม่เข้าจริงวันนี
1: ้
0: นะมามอนเตโรทำชิงต่อซ้อนกันลูกนี้แลนเดอร์ปอดปาดเข้าไปตรงกลางฝ่าเข้าไปตรงนี้คืนหลังมาอีกโอ้โหไม่ยิงครับป้วนไปป้วนมาอเล็กซิสคืนหลังเอาไงดีเอาไงดีมาที่เดอปอเดอปอเดอปอคลองไปมาคืนหลังทำเกมลุก
1: หรือ
0: พ
1: ัก
0: เกมแล้วคืนนะฮะไปมาร์ติเนส
1: คือตอนนี้เนี่ยอาเจนติน่า
0: ไม่ต้องคืนถึงประตูคืนหนึ่งประตูครับ
1: แกห่วงแกห่วงว่าเอเมริโน่มาร์ติเนสเนี่ยจะไม่ได้เล่นจะเหงานะครับนี่ครั้งที่3นะครับที่แกได้บอลนะประตูของอาเจนติน่า
0: เปิดยาวมานะครับฝากบอลไว้ที่เมสซี่นะฮะลากเองนะครับทำเองชงเองเปิดซ้ายไปสั้นไปนิดนึงนะครับแม่ไม่ถึงนะครับเจ้ามาร์ติเนสครับก็เมสซี่ไปสอยด้านหลังฟาวครับอย่าเจ็บเมสซี่ไปดึงขึ้นมาข้าเตะเบาๆเองอย่าเจ็บมากเกินไปไม่ได้โอ้โหแกเจ็บเกินฝีมือนะฮะเจ้าอิซ่ามานดี้ครับกับตันทีมาเจอเมสซี่สอยเบาๆฮะนี่ภาพกลับมาเตะเบานิดเดียวเองครับผมตอนนี้แกเจ็บมากนะครับ
1: คือในใจอาจจะบอกว่าอยากให้นาทีที่90เลยจบๆไปแล้วไปรอเกม
0: ไม่ไหวไม่ไหวฮะพี่เมสซี่หลอกผมเหลือเกินอ่ะก็ไม่ได้ใบเหลืองอะไรหรอกครับนะฮะเป็นลูกตั้งเตะจากแดนของอันเจเลีย
1: ตอนนี้เนี่ยขนาดสวิตเชอร์นะครับที่อเมริกาเนี่ยย
0: ัง
1: ให้เราดูเรายังให้เราดูภาพกองเชีย
0: ร
1: ์เยอะมากเลยนะฮะตอนนี้เพราะเกมในสนามเนี่ยมันค่อนข้างจะเกือบสโลว์นะครับท่านผู้ฟังครับ
0: เป็นลูกตั้งเตะครับเจ้านะฮะพิซซ่ามานดี้ครับไม่ยอมเตะฮะทำโน่นทำนี่ทำแล้วอยู่นั่นนะครับแล้วก็คืนหลังครับไม่ยอมเตะไปหน้านะฮะคืนให้ลูราซิดานฮะแล้วก็ไปที่เจ้าพิซซ่ามานดี้หมายเลข2กัปตันทีมส่งไปแดนกลางก็กลับไปที่มานดี้ครับบอลไม่ไปไหนจริงครับ
1: คือสภาพเนี่ยมันเหมือนกับแอลจีเรียเนี่ยเห็นบอลเหมือนเห็นลูกทุเรียนอ่ะ
0: คือไม่มีใครอยากได้บอลนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: มาที่เบนเซไบนี่บ้างครับหมายเลข21ครับเบนเซไบนี่ก็ลากเข้าไปตรงกลางนะฮะพยายามเจาะกลางแล้วก็คืนกลับมาที่นะครับคนส่งครับซามี่ฮะเอาไงดีเจ้าบูดาอุยแล้วก็มานะครับที่อิบราฮิมมาซาแล้วก็ไปที่ซามานดี้กับตันทีมนี่คือเซนเตอร์นะครับที่ผมบรรยายทั้งหมดในที่บรรยายอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นมากลางสนามนะเซนเตอร์ขึ้นมาเองเลยนะครับเอาละผู้เล่นของอังกฤษนะครับมาพยายามจะช่วยเกมลุกกันแล้วก็ออกไปด้านขวาเจอหลังนะฮะของอาเจนสกัดออกข้างครับ
1: นี่ถ้าสมมติว่าเป็นมวยเนี่ยเอาคลาสเลยนะฮะ
0: ครับดีโก้อเมด้าเขาบอกผมไม่ได้ทำออกนะครับโอ้กรรมการให้ด้วยเป็นลูกทุ่มของอาเจนนะครับ
1: ครับ
0: นี่อเมด้าฟ้องได้ผลครับหมายเลข16แล้วก็ลากมาทางด้านซ้ายลากไปเรื่อยๆลากเข้ามามีผู้เล่น2คนของอาเจนแล้วเข้าไปปกป้องแล้วก็นะไม่ออกด้วยนะครับพยายามจะเตะให้มันออกนะฮะอันเจเลียได้บอลนะฮะต่อบอลสั้นๆก็เสียบอลแล้วเรียบร้อยเป็นลูกทุ่มของอาเจนครับตอนนี้33นาทีอาร์เจนตินานำอันเจเลียอยู่ 1-0 นะฮะเกมไม่สนุกไม่คุ้มราคาค่าตั๋วที่ซื้อเลยฮะคนดูทางบ้านก็คงสบายใจเพราะไม่ได้ดูฮะวันนี้นะฮะวันนี้ไม่มีฟีดวีนะครับคู่นี้ฮะจะมีคืนนี้นะ
1: ใช่รู้สึกจะเป็นคู่โปรตุเกส
0: จะให้

0: ดูกันนะครั
1: บ
0: นะฮะโมโนเมกช่อง29ฮะก็ได้ดูเป็นบางคู่นะครับ เผื่อแผ่กันใครอยากจะอุดหนุนก็จ่ายฮะ 6,000 กว่าบาทนะฮะผมจ่ายเรียบร้อยนะครับโชคดีคุณเทพพอจ่ายปุ๊บนะฮะโอยออกเมื่อวานได้มา4คู่4แฟน
1: ก็เป็นค่าใช้จ่ายได้
0: เป็นค่าใช้จ่ายดูฟุตบอลโลกฟรี
1: ถ้าใครดูคืนนี้ก็ถ้าจะดูฟรีก็คือโปรตุเกสกับเดียคองโกนะฮะแต่ว่าหน้าจอเราตอนนี้เนี่ยม
0: ัน
1: ภาพสโลโมชั่นเลยนะฮะ
0: เจ้าอเล็กซิสนะฮะแมคอลิเตอร์โดนสอยครับก็ล้มคว่ำไปฮะ
1: ถ้าเล่นอย่างนี้เนี่ยอาร์เจนตินาไม่น่าจะมีใครเจ็บหนัก
0: นี่แกตัดผมใหม่ว่ะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นผมทรงเกลียนทรงทหารเลยเจ้าอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์
1: ให้ดูเถื่อนขึ้นนะฮะเพราะแกเป็นคนเก็บกวาดไงคนบาดแกเก็บกวาด
0: ให้ดูน่ากลัวให้ดูน่ากลัวจำไม่ได้ตอนแรกไม่ใช่ผมทรงนี้นะ
1: เพราะว่าตอนอยู่กับลิเวอร์พูลในเบอร์10พอมาอยู่กับทีมชาติในเบอร์20
0: มาที่เดอปอก็ลากเข้ามานะครับนะส่งไปที่นะเจ้าอเล็กซิสนะฮะก็ประมาณนี้เจ้าอันเมด้าเมด้าลากไปทางซ้ายเอาไงดีนะแทงกันสั้นๆแล้วก็เปิดมาตรงกลางแม่ใจมาเมสซี่ไม่ถึงนะครับเจอแข้งของอันเจเรียสกัดไว้ได้ก่อนบอลกลับมาในแดนของอาร์เจนตินาครองบอลต่อไปโรเมโรมาร์ติเนสผมภาคกดเลยนะอเมด้าเดี๋ยวต้องคืนหลังให้โมเลโมเห็นไหมเล่ามามาร์ติเนสเดอโปโอ้โห
1: คือตอนนี้เนี่ยนะบอลมันประมาณนี้นะฮะมาร์ติเนสโรเมโร
0: เดอป
1: อวนอยู่แค่นี้แมคอลิสเตอร์อ่ะกวยตามาร์ติเนสจะเหงาก็ส่งคืนประตูบ้าง
0: ไปเมดิน่าบ้างเจ้าซิโมเอโน่ว่ากันไปนะครับตอนนี้โรดิโอเดอปอนี่ได้บอลเยอะที่สุดน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่จะทำอะไรแค่ส่งต่อ
1: คือตอนนี้เนี่ยสถิติอย่างขึ้นมาเรียลไทม์ในขณะนี้นะอาร์เจนตินาครองบอล64%นะคิดดูแล้วแล้วก็สงสารเหมือนกันนะสงสารแอลจีเรียนะพี่แฟนนะ
0: ครับก็คือมันคิดไม่ออกนักบอลตอนนี้เหมือนมันตื้อน
1: ะ
0: โอ้โหจังหวะนี้นะครับหมายเลข17นะฮะของแอลจีเรียนะครับเหมือนไปแบบว่าไม่ได้ตั้งใจฮะ
1: ครับ
0: สับสอกเข้าดั้งจมูกเลยกรรมการต้องไปดูหน่อยไหม
1: ลูก้าซีดานตอนนี้กังวลแล้วฮะเพราะว่าเจอลูกฟรีคิกฟรีเคิร์กอะไรนี
0: ่ครับ
1: สั่งการน่าดูฮะ
0: แล้วฟิกเบนกาลี่นะใส่ศอกเข้าไปนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: เกมผ่านไปแล้ว37นาทีนะครับโอ้โหแกจะยิงในใจคอแก
0: ตั้งเตะลูกประมาณ40หลาเมสซี่ลักไก่ยิงเลยนะครับแล้วเท้าซ้ายแกพละกำลังสุดยอดฮะแต่ข้ามคาเลยนะ
1: นี่แกเห็นลูก้าซีดานเป็นอะไรฮะโอ้โหแกจะยิงไกลขนาดนั้น
0: แกลำขาดโอ้40หลาครับท่านผู้ฟังลูกฟรีคิกเมสซี่ยิงเลยฮะสู้เหลือเชื่อครับข้ามคานะฮะแล้วลูกที่ข้ามคานคือพลังดีมากนะ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่ายังฟิตนะฮะอันเทเลียก็พยายามจะเปิดเกมบุกต่อบอลสั้นๆก็เสียบอลให้นะครับเดอปออีกแล้วเดอปอนะครับหมายเลข7ตอนนี้นะครับได้บอลเปิดให้เมสซี่เมสซี่ลากกระชากเข้ามาผ่าน1ผ่าน2ออกมาทางด้านขวาโมเตโลมาร์ติเนสเปิดเข้าไปแม่ไม่ถึงนะครับเอาเมด้ามาไม่ทันนะมาร์ติเนสนะหมายเลข22ครับเปิดเข้าไปตรงหน้ากรอบเขตโทษเดี๋ยวก็เอาเมด้ามาไม่ทันนะครับเสียดายครับ
1: คือนานๆแกจะได้บอลสักทีนึงไงแกก็บอกโอ้โหไม่ได้แล้วผ่านไปแล้วนะครับ39นาทีอาร์เจนตินานำแอลจีเรียอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
0: เดียโกอเมด้านี่เป็นผู้เล่นของเอเดริโกมาดริดเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับเอเดริโกมาดริด6คนนะพี่แพ้คิดดูเถอะ
0: เลยหมายเลข16ครับ
1: ฟาวตอนนี้เนี่ยอาร์เจนตินา4แอลจีเรีย2นะครับแล้วก็จังหวะในการครองบอลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับอาร์เจนตินาครองบอลมากกว่าแอลจีเรียจะมีความพยายามขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าในเชิงฟุตบอลแล้วเนี่ยถือว่ายังต่างกันอยู่มากนะครับ
0: ครับแบ็กซ้ายของอาร์เจนตินาคอนโทรลมอนเทียนนะครับก็ตัดบอลนะฮะออกข้างไปโอ้ไปโดนแข้งอาร์เจนตินาอีกได้ทุ่มอีกนะเอออะไรก็เข้าทางอาร์เจนหมดครับนะฮะเจ้าฟาวนโกเมดินาทุ่มเข้ามานะฮะ
1: โรเมโรเนี่ยจะไม่น่าจะมีเกมไหนเล่นง่ายเท่าเกมนี้นะฮะ
0: วันนี้ฟาวนโดเมดินาคอนโทรลมอนเทียนแบ็กซ้ายแบ็กขวาสบายมากนะหนักก็คือคู่เซ็นเตอร์แต่ไม่ได้เกมรับนะฮะครองบอลหนัก
1: ครองบอลจ่ายบอลไปมา
0: จ่ายบอลไปมาครับนะฮะเจ้าโรเมโรกับมาร์ติเนสครับเปิดบอลมาถึงเมสซี่ตรงกลางขยับซ้ายขยับขวาเปิดไปลังซ้ายเข้าได้ด้วยนะครับลากเข้าไปโอ้พยายามจะหลอกล่อผู้เล่นของอาร์เจนตินาแต่ยังไม่ผ่านเอาไงดี เอาไว้นี่คือหลังให้เมสซี่เมสซี่แทงเข้าไปอีก

0: อินจีเรียก็ต้องเตะออกไปก่อนปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้เมสซี่บ่นน้องๆเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไปตามแผนนี่ว่า
1: เอาหน่อยเอาหน่อย
0: เออเอ็งให้เอ็งต้องวิ่งสิดูครับ
1: อันนี้ดูสบายตานะพี่แปนนะแบบคู่นี
0: ้เหลืองแดงกันใหม่นะเจ้าอาริซามันดี้ครับหมายเลข2กัปตันทีมครับวันนี้แกกุ้มใจเรื่องอะไรไหมครับแกได้บอลเยอะมากแต่ก็ไม่รู้จะส่งให้ใครครับเซ็นเตอร์ของอันเจเลียคนนี้ครับก็คืนมาให้แบ็คซ้ายแบ็คขวามีคนที่เหนื่อยก็ลามี่หมายเลข21นะฮะยืนคู่กับนะไอซ่ามันดี้หมายเลข2อันเจเลียได้บอลเยอะครับคือส่งกันเองไปมาครับนะฮะอ่ะอันเจเลียครองบอลขึ้นมาบ้างนะครับนะฮะเอาไงดีอันเจเลียก็มาที่นะฮะเบนไซเบนี่ครับ
1: คือถ้าเปิดบอลช้าขนาดนี้เนี่ยฮะโอกาสเจาะเข้าไปผ่านกองกลางตัวทำลายเกมแล้วก็กองหลังของจีนีน่าเนี่ยลำบากมากครับ
0: เซเมดี้เซนเตอร์ก็ส่งให้อิซ่ามานดี้นะฮะหมายเลข21กับหมายเลข2ครองบอลมากจริงๆอันนี้คือคู่เซนเตอร์นะครับของอัลจีเรียครับพยายามจะส่งไปให้แดนกลางบ้างแดนกลางก็ได้บอลพยายามจะหลอกล่อเข้าไปอัลจีน่ากลาง4คนนี่ยืนแบบสบายๆแทงเข้าไปตรงกลางตรงนี้ตัดเข้ามาโอ้ยประตูออกแรงนิดหน่อยครับมาติเนสนะฮะประตูวิลล่าต้องปัดออกนะครับ
1: นี่เป็นจังหวะบุกจังหวะแรกนะครับที่มีโอกาสได้ลุ้นบ้างนะครับ
0: เจ้าฟาเลสซาอิบี้ของอัลเจเรียนะครับแต่ลูกมันมุมแคบเหลือเกินฮะไม่มีนะครับมุมที่จะยิงก็พยายามจะยิงเข้ามาให้ใส่กรอบนะฮะแต่มาติเนสก็ปัดออกเป็นคอร์เนอร์เล่นสั้นๆนะครับอัลเจเรียก็คืนหลังมานะครับแล้วก็เปิดบอลเข้าไปตรงกลางก็ออก
1: ตรงนี้นะครับ
0: ก็เป็นฟาเรสซาอิบี้ครับมีโอกาสมงครับหมายเลข10นะฮะ
1: รู้สึกว่าความหวังของไอจีเรียจะอยู่ที่ฟาเรสซาอิบี้คนเดียวนะครับ
0: คนนี้ครับ
1: ของไอแท็กฟรังเฟิร์ตเนี่ยแหละคร
0: ับ แต่นานๆจะได้บอลนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็ภาพกลับมารีเพย์อีกครั้งที่เมสซี่ยิงประตูสวยๆนะฮะเกือบ25หลาน
1: ใช่ครับ
0: ซัดด้วยเท้าซ้ายปั่นลูกนี้เข้าเสาสอง
1: แกคงมองจังหวะจากโคนในการยืนตำแหน่งของทางด้านของซีดานลูก้าซีดานแล้วหลอกยิงเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปแบบสบายๆเหลืออีก4นาทีนะครับจะจบเกมในครึ่งแรก
0: อังกฤษเลียก็พยายามจะแทงบอลเข้านะฮะหน้าคู่เซนเตอร์แต่ก็ไม่ผ่านครับโตกลับมาเป็นเมสซี่อีกแล้วครับลากจากกลางสนามลากเดียวเข้ามาลากเข้ามาเรื่อยๆซ้ายขวามีครับมีหมดครับเดอปออยู่ขวาแทงไปทางด้านซ้ายหมูเกือบเสียนะครับมีนะครับจอมเมนโรมาช่วยลากเข้ามาตรงกลางแล้วยิงโอ้โหฟ้าหายครับเมฆหล่นเลยครับ
1: อามาด้านะฮะ
0: เดียโก้อาเมด้าครับซัดเท้าขวาเต็มข้อลอยและลิ้วโน่นไปหาผู้ชมนะครับก็เป็นการลองยิงของหมายเลข16อาเมด้าผู้เล่นของนะครับอาตเลติโกมาดริดยังครับสู้กันต่อไป 1-0 เหมือนเดิม
1: ค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมานะครับแบบช้าๆมากๆนะฮะก็นี่แหละเป็นทางด้านของรามี่เบนเซเบนี่นะครับของดอร์ทมุนด์เล่นคู่กับทางด้านของอาซิซ่ามันดี้นะครับที่เล่นที่มาจากริวนะฮะเคาะกันไปมาน
0: ี่ฮะหมายเลข2หมายเลข21หมายเลข2คือกัปตันทีมนะอาซิซ่ามันดี
1: ้
0: ส่งให้กับทางนะฮะรามี่เบนไซเบนี่อยู่ตรงนี้ครับอันเจเลียนะฮะเนี่ยเห็นมั้ยเดี๋ยวก็ต้องส่งมาครับหมายเลข21ดีรออยู่นะ
1: ฮะ
0: อ๋อส่งไม่ได้คือประตูครับไม่ต้องห่วงครับซีดานก็ส่งให้นะครับซามี่เบนไซเบนี่ครับนะฮะเซ็นเตอร์ซ้ายแทงไปตรงกลางก็ไม่ได้ครับนะเข้าช่องถูกแล้วครับนะแต่ผู้เล่นของอันเจเลียไม่สามารถจะครองบอลได้อาจินหน้ากระสาดยาวมายังไม่ออกนะครับเอาละแย่งกันอยู่ตรงนี้กรรมการบอกฟาวนะครับนะฮะเจ้าอเล็กซิสไปกระแทกหลังผู้เล่นอันเจเลียล้มครับตอนนี้โค้ชนะฮะเจ้าเพชรโตวิทต้องมายืนโวยวายส่งเสียงนะครับเฮ้ยเอาแบบจริงไม่เอาแบบซ้อมก็เหมือนเดิมหมายเลข21กับหมายเลข2ที่เราเห็นอยู่กลางสนามตอนนี้ของอันเจเลียตอนนี้ครองบอลอยู่ครับซามี่เบนไซเบนี่อย่างมั่นใจฮะแล้วก็พยายามเปิดบอลไปด้านหน้าก็คืนกลับมาให้กับเจ้าตัวซามี่ซามี่ก็เปิดไปให้กับทางนะฮะอิซ่ามาวดี้ครับหมายเลข2กัปตันทีมแกพยายามลากกระชากไปนะฮะแล้วก็เปิดบอลมาโอ้ตรงกลางนะครับหมายเลข10ครับฟาเลสลากเข้าไปแล้วยิงลูกนี้โอ้โหหน้ากรอบเขตโทษประมาณ5หลาครับแกพยายามส่องแล้วครับยิงลูกไกลดูนะแต่โอ้โหข้ามคานไปประมาณครับ
1: ถ้าจะมี
0: 6หลาครับ
1: ถ้าจะมีการได้ประตูเกิดขึ้นของแอลจีเรียเนี่ยก็น่าจะมาจากฟอเรสไซบี

0: ของไอแท็กแฟรงเฟิร์ตคนนี้แหละฮะแกมีบทบาทอย่างยิ่งเพราะคนอื่นก็เพียงแค่แตะบอลไปมานะฮะ
1: คือกองหน้าเจ้าอัตมุสซานะครับหมายเลข11กับอามินคุยลี่หมายเลข9แทบไม่ได้บอลเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ฟาเรสแกหมายเลข10คือเล่นตำแหน่งเหมือนไปเล่ะนะเหมือนกับเจ้าเมสซี่เล่นอ่ะ
0: ตัวฟรี
1: ตัวฟรีนะครับลากบอลนะฮะแล้วก็กระชากลากแล้วก็ยิงอะไรประมาณนี้ฮะก็เป็นอีกจังหวะของอัลจีเรียที่มีโอกาสส่งนะครับแต่ว่าข้ามคานไปเยอะบอลกลับมาตั้งต้นใหม่กันที่อิซ่ามานดี้หมายเลข2ครับท่านผู้ฟังครับ มานดี้ก็ลากไปช้าๆเดินไปข้างหน้าอัลจีเรียก็ไม่เข้าบอลฮะเพราะรู้ว่ามานดี้มันไม่มีอะไรครับเดี๋ยวสักพักมันก็แทงบอลมาก็เสียนะฮะ
0: คือเซมอนมาเซเนฟกรรมการเนี่ยทำงานสบายมากครับสบายมากท่าน
1: ผู้ชมบูดาฮุยบูดาฮุยด้านขวาบูดาฮุยด้านขวาพยายามลากมาแล้วก็แทงบอลมา45องศานะครับ
0: เข้าข้างตาข่าย
1: โอ้ยก็ส่งมาให้หมายเลข10ฟาเรสยิงอีกครั้งฮะเข้าหน้าตาข่ายขวาครับนี่ฮะเป็นคนที่ส่งอยู่2ครั้งแล้วนะ
0: ใช่
1: มีโอกาสยิงฟาเรสซาบี้จะตีเสมอให้ได้อัลเจเรียนะพยายามจะสู้ในแดนหน้านะครับอาร์เจนตินาแดนกลางตัวนี้นะครับพยายามจะคือไม่ไล่บอลอ่ะยืนอยู่เฝ้าเขาเรียกเฝ้าที่อ่ะนะฮะไม่รู้ไปเก็บค่าที่ที่ใครมานะฮะแกไม่ยอมออกจากพื้นที่เลยครับก็เป็นโอกาสให้อันเจเรียนะฮะพยายามจะแทงบอลเข้าช่องว่างกันบ้างนะครับต้องไล่บอลนะครับอย่าประมาทนะครับเอาละครับครึ่งแรก45นาทีหมดแล้วนะครับ
0: ทดไป4นาทีทดเวลา4นาทีนะครับของเกมคู่นี้เกมดำเนินไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เปิดเกมบุกตื่นเต้นอะไรมากนะฮะ
1: อันเจเรียตอนนี้ผู้ฟังนึกออกไหมฮะหมายเลข21ครับผมเน้นย้ำนะฮะเจ้าเบนไซบินี่ได้บอลจากนะหมายเลข2 แล้วก็เปิดบอลมา อันนี้พยายามจะลากเข้าไปนะฮะเอาละครับตอนนี้หมายเลข4โอ้โหวันนี้เป็นกองหน้าครับเจ้าคุยลี่พยายามจะแหวกเข้าไปนะฮะเป็นจังหวะแรกที่เขาได้บอลนะครับแต่ว่าไม่ผ่านคู่เซนเตอร์ของอาร์เจนแล้วก็โอ้ลูกออกหลังเป็นลูกเตะมุมของอันเจเรียนะครับ
0: ได้เตะมุมแล้วนะไ
1: ม่ต้อง
0: นะ
1: เตะมุมนะฮะอันเจเรียเตะมุมนะในช่วงทดเวลาครึ่งแรกนะครับดูสิครับพ่อจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรบ้างไหมนะเอาละให้สัญญาณเพื่อนละครับไปกองกันหน้าประตูเลยเฮ้ยเปิดนะครับเปิดโดนเข้าไปมองออกมาได้นะครับเจ้านะฮะ
0: อลิส
1: อล
0: ิ
1: ส
0: เตอร
1: ์ไม่มีอะไรหวาดเสียวให้ฮือฮาแล้วก็คืนหลังมาผู้เล่นของทางนะครับอันเจเรียนะครับเจ้ามา
0: อิซัมบูดาฮุย
1: อิซัมบูดาฮุยก็ไม่มีอะไรครับคืนผู้รักษาประตูฮะซีดานซีดานก็ส่งหมายเลข2ฮะอิซานมานดีรอกันใหม่
0: ฮะ
1: ก็พยายามจะครองบอลขึ้นมานะครับ
0: คะแนนความพยายามนี่เริ่มขึ้นแล้ว
1: อิบราฮิมมาซาแดงกลางเริ่มจะได้บอลเป็นครั้งแรกนะฮะแต่แกทำไมแกพยายามลากเข้าไปนะฮะเจ้ามาซามาซาลากเข้าไปผ่าน1คนเปิดบอลให้กับนะดูที่บูดาอุยได้บอลไหมเปิดปลายติดแข้งอีกนะครับแล้วก็นี่ฮะมาแล้วเราจะโอมาติเนสมาติเนส
0: ไ
1: ปได้บอลมาแล้วก็ติดชึ่งกันอยู่หน้าเซ็นเตอร์ครับ
0: โอ้โหคุณ
1: เป็นโรเมโรแล้วก็มาติเนสมาติส่งให้มิสซี่มิสซี่ลงไปรวมลูกไปสั่งน้องๆแล้วเฮ้ยกระตือรือร้นหน่อยเพื่อน
0: ผมว่าถ้าเล่นอย่างนี้นะอาร์เจนติน่าเล่นได้อีกเป็น 2-3 ชั่วโมง
1: เมื่อกี้สั่งผิดละเมสซี่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรครับติดชิงต่อไป แล้วก็ติดชิงจริงๆนะเซนเตอร์ส่งเซนเตอร์เซนเตอร์ส่งเซนเตอร์อีกแล้วเซนเตอร์ก็ส่งเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ฮะล่อเวลาให้หมดแล้วเมสซี่ไปทำหน้าที่นี้เองเลยนะเองทำไม่เป็นใช่ไหมตอนนี้นะเมสซี่ยืนเป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับ แล้วก็คืนผู้รักษาประตูนะมาร์ติเนสไปมาร์ติเนสก็ต้องประมาณสัก 3-4 วิเปิดยาวมาเอาละครับเป็นจังหวะที่อันเจเรียตัดบอลได้นะครับเอาเจ้าอาบาบาเอาไงแล้วก็นี่มาแล้วหมายเลข10ตัวเก่งฮะ RCB RCB เปิดให้ทางซ้ายลากเข้ามาไม่ผ่านนะครับนะฮะกอนซาโลมอนเทียนเก็บได้เรียบร้อยแล้วก็ได้บอลมาด้วยนะครับเจ้าอาร์เจนตินาถูกกระแทกผ่านด้านหลังครับเดียโกอเมดาล้มคว่ำเลยฮะกรรมการไม่เป่านะอเมด้าบอกเฮ้ยลุกขึ้นไปนะครับสู้กันต่อครับเหลืออีกนาทีเดียวครับได้บอลอยู่ด้านฝั่งฝานะครับนะฮะอันเจเรียเอาไงดีหลอกล่อจังหวะนี้จะเปิดไหมจะเปิดไหมลากเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี
0: ้โอ้โหจังหวะนี
1: ้
0: นานๆกันจะได้ทีกันได้
1: เจ้าอานิส อานิตอัตบุญซ่าครับกองหน้าอีกคนผมเพิ่งเห็นนะฮะโอ้หัวจุกไอ้นี่นะฮะได้ยิงจังหวะสุดท้ายครับ
0: อานิตอัตบุญซ่าจากเฟยนู
1: แต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรครับติดแข้งของกองหลังแล้วก็ปล่อยให้ผู้รักษาประตูมาร์ติเนสได้บอลแล้วก็เปิดยาวมา

0: นิดนึงนะฮะ
1: เปิดยาวมาแล้วก็เอาไงดี
0: ทำฟาว
1: กรรมการเป่าฟาวผู้เล่นอาร์เจนตินาไปดึงนะฮะผู้เล่นของอาร์เจนตินาเจ้าฟาวคุณโคเมดินาตอนนี้หมดเวลาของการทดแล้วนะครับอันเจเลียตามอยู่ 0-1 นะฮะ
0: เป็นเกมที่ดูสบายเกมหนึ่งเลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยนะฮะ
1: ก็เมสซี่บอกว่าป๋าภาคใช่ไหมเข้าใจไม่อยากให้เหนื่อยสุดท้ายของสุดท้ายเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินาครับ
0: อย่าบอกนะว่าเกิดจะยิงจากระยะนี้เนี่ย
1: กลับซ้ายฮะนะฮะก็ประมาณสัก30หลาครับ
0: คือถ้าเป็นลักษณะนี้นะผมว่าครึ่งหลังเนี่ยลาวโตโรมาร์ติเนสเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามแน
1: ่
0: ต้องเอาพวกเอาเวสลงมานะฮะ
1: ครับเปิดเข้ามาแล้วก็มองได้ด้วยนะครับนี่ฮะหมายเลข20อเล็กซิสครับแต่มองได้ครับแต่ข้ามไปเยอะเลยครับ
0: จบเกมการแข่งขันนะครับหมดเวลาในครึ่งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับอาร์เจนตินานำแอลจีเรียอยู่1ประตูต่อ0นะครับโดยได้ประตูนะครับในนาทีที่17จากการยิงไกลของลิโอเนลเมสซี่นะครับจากอินเตอร์ไมอามี่นะครับนี่เป็นตำนานนะครับของอาร์เจนตินาในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งที่6นะครับแล้วก็เป็นประตูที่14นะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกของเขานะฮะถ้าวันนี้เนี่ยแกเกิดทำได้อีก2ประตูทำแฮตทริกได้นี่นะแกเท่ากับมิโรสลาฟโคเซ่เลยนะ
1: โอ้แล้วก็จะเป็นแฮตทริกแรกของฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้ใช่แล้วถ้าดูสภาพนี้นะฟุตบอลมันน่าจะยิงได้หลายประตูนะ
1: ผมว่าไม่ต่ำกว่า3คร
0: ับ ใช่
1: ถ้าอาร์เจนตินายังไม่แก้เกมนะฮะก็ต้องไล่บอลบ้างนะ
0: ครับ
1: โอ้นี่นะเซ็นเตอร์ส่งเซ็นเตอร์จนเหนื่อยแล้วนะครับบอลไม่ไปหน้าสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูกันครึ่งหลังว่าโค้ชนะฮะวลาดิเมียร์เพสโตวิชของอัลจีเรียจะทำอะไรได้ให้ลูกทีมดีขึ้นบ้าง
0: ครับ
1: ส่วนริโอเนลสกาโรนี่โค้ชของอาร์เจนตินาต้องกระตุ้นลูกทีมให้นะฮะกระฉับกระเฉงมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะนะ
0: สถิติที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของโอกาสยิงเนี่ย3ครั้งเท่ากันนะครับแอลจีเรียกับอาร์เจนตินาแต่อาร์เจนตินาได้1ประตูนะครับเข้ากรอบเนี่ยแอลจีเรีย1อาร์เจนตินา1เข้ากรอบของอาร์เจนตินาก็คือเข้าประตูไปเลยนะฮะครองบอลเนี่ยช่วงท้ายแอลจีเรียมาครองบอลได้เยอะนะครับก็เป็นแอลจีเรียครอง 49% อาร์เจนตินา 47% แล้วก็ในพื้นที่แย่งกันเนี่ย 4% นะครับจังหวะในการทำฟาวล์นะครับเป็นแอลจีเรียทำฟาวล์มากกว่านะครับ7ครั้งในขณะที่แอลจีเรีย2ครั้งนะครับแตะมุมกับเป็นแอลจีเรียนะครับได้แตะมุมไป2ครั้งนะครับสำหรับแฟนๆรายการที่ฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็ทั่วโลกนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกได้นะครับสำหรับเกมคู่นี้ว่าจะจบลงด้วยสกอร์เท่าใดนะครับจบลงด้วยสกอร์เท่าใดนะครับรางวัลเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลมหัศจรรย์นะครับรางวัลละ3ลูก2รางวัลด้วยกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับชูทฟอร์ติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูทฟอร์ติกนะครับขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD มูลค่ากว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับแล้วก็เชิญชวนไปงานนี้นะครับผลิตล้ำนำเทรนด์นะครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo นะครับ17ถึง20มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับสำหรับกิจกรรมที่อยากให้แฟนรายการเข้าร่วมนะครับนั่นก็คือบมจ.สมท.นะครับเชิญชวนร่วมสนุกสร้างสีสันในฟุตบอลโลกนะครับกับกิจกรรม M-Cod Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับหรือว่าผู้ร่วมรายการเนี่ยส่งเชียร์ทีมโปรดนะครับทีมชาติที่ชื่นชอบและทีมชาติโปรดเข้ามานะครับร่วมลุ้นของรางวัลมูลค่า3ล้านบาทนะครับเข้ามาทางเว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเข้ามาลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับในแพ็กเกจ Mcot Superfan นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตแล้วก็ร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Superfan Starter นะครับในราคา20บาทนะครับซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับสำหรับภารกิจหลักๆนะครับก็คือการ

0: ลุ้นผลรางวัล นั่นเองนะครับรางวัลเนี่ยก็มีรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่านะครับ 1,600,000 บาทอันนี้1รางวัลแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินนะครับBangkok Airways นะครับจำนวน24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher นะครับอีก5รางวัลนอกจากนั้นแล้วยังมีรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะครับมีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
9: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: สนับสนุนโดย
11: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
0: กลับเข้าสู่สตูดิโอของ FM 99นะครับใน99 Live บอลโลก2026นะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมนะครับอยู่ยาวไปจนจบคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียนะครับตอนนี้จบครึ่งเวลาแรกไปแล้วอาร์เจนตินานำไนจีเรียอาร์เจนตินานำแอลจีเรียนะฮะอยู่1-0โดยได้ประตูจากเลโอเนลเมสซี่นะครับส่วน2คู่แรกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะครับฝรั่งเศสนะครับแชมป์โลก2สมัยชนะเซเนกัลนะครับ3-1แล้วก็อิรักนะครับกลายเป็นทีมแรกของทวีปเอเชียที่แพ้นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้แพ้ต่อนอร์เวย์นะครับ1-4นี่คือคู่ที่3ของวันนี้นะครับอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียนะครับ
12: ในกลุ่ม J นะครับ
0: ครับ
12: นะเปิดสนามวันนี้อาร์เจนตินาแอลจีเรียแล้วก็11โมงออสเตรียเจอกับจอร์แดนทีมจากเอเชียอีกทีมหนึ่งนะวันนี้บีแหลมสิงห
0: ์
12: กับหลีหมิงจะบรรยายนะครับ11โมงตรงนะครับนะติดตาม99กันต่อไปนะก็ยิงกันสนุกนะกรุงเทพฟุตบอลโลกคราวนี้นะ
0: ก็จะมี
12: ไม่ยิงอยู่คู่เดียวนะ
0: มีหมองอยู่คู่เดียวคือเกเบรียลวอดี้นะครับกับทางด้านของสเปน
12: มันถ้าไม่เอ่ยหมูกอกแค่เบิร์ดเนี่ยผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีแล้วมันคืออะไรนะผมก็สเปนนะบานเบิร์ดวันนั้นเป็นต่อนะครับเสมอ 0-0 ยังไม่อายเลยนะครับแต่ภาพนี้ก็คือยิงกระหน่ำนะเป็นปืนกลเลยนะฮะแต่ไม่สามารถผ่านได
0: ้ถ้าอ้างอิงจากสื่อนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นเกมที่สเปนที่เสมอกับกาบิวดี้กาบูเวดี้เนี่ย 0-0 เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเกมที่สุดช็อกของฟุตบอลโลกนะ
12: ใช่
0: เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย8เกมเนี่ยมีสหรัฐชนะอังกฤษในปี1950อันนั้นนานมากแล้วแล้วก็ในปี1966เกาหลีเหนือชนะอิตาลี 1-0 นะครับแอลจีเรียชนะเยอรมันตอนตกณขณะนั้นในปี82 2-1 แอลจีเรียนะฮะ
12: แอลจีเรียชนะนะ
0: แล้วก็ปี90เนี่ยแคเมรูนชนะอาร์เจนตินา 1-0 นะครับแล้วก็บัลแกเรียชนะเยอรมันเมื่อปี94เนี่ย 2-1 แล้วก็เซเนกัลชนะฝรั่งเศสเมื่อปี2002 1-0 แล้วก็ซาอุดิอาระเบียชนะอาร์เจนตินา 2-1
12: โอ้นั่นก็ช็อกโลกเหมือนกัน
0: แล้วก็สเปนเนี่ยที่เสมอ
12: กับมูโกเคปเวิร์ดเนี่ย
0: 0-0เนี่ยเป็นนัดที่9
12: ยิ่งกว่าชกอีกนะ
0: ใช่ครับ
12: โอ้ไม่สมราคาทีมเต็งนะสกอร์ที่สูงสุดณเวลานี้ก็เป็นเยอรมนีฮะถล่มกูราเซาไป 7-1 นะแล้วก็มีสวีเดนนะครับทีมที่ต้องไปแลกโอ้โหรอบเพลย์ออฟมานะ
0: ครับ
12: แล้วก็ยิงตูนิเซียไป 5-1 นะครับเนี่ยโชว์ฟอร์มเทพเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีนอร์เวย์ยิงอิรัก 4-1อเมริกาไม่ธรรมดานะครับยิงปารากวัย 4-1 นะ
0: ครับ
12: นะฮะถือว่าห้ามดูถูกดูแคลนนะอเมริกาเจ้าภาพนะครับผู้นำตอนนี้ก็เริ่มจะเงียบๆนะฮะพิธีเปิดไม่กล้ามาดูนะครับ
0: พิธีเปิดไม่มาแต่เขาบอกว่า
12: พิธีปิดแล้วครับเดี๋ยวรอดูนะ
0: จะมา
12: จะมา
0: แล้วก็ขอซีนด้วยขอซีนคือขอมอบถ้วย
12: นั่น
0: แล้วก็ขอยืนร่วมฉลองด้วย
12: นั่น
0: ขอซีนนี้แล้วคุณประธานตุ๊กตา
12: ครับ
0: อินฟาติโน่อะฮะที่ขออะไรมาได้หมดอะ
12: เออ
0: บอกยินดีฮะยินดี
12: เดี๋ยววันนี้จะไปเติมน้ำมันให้มันเต็มถังหน่อยแหมสะใจจริงๆเออเหลือ40บาทแล้วลงมาพรวดพลาดเลยนะครับ
0: ครับ
12: ทองเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
0: ทองเดี๋ยวผมเช็คให้
13: เห็นเขาบอกน้ำมันลงทองจะขึ้นน้ำมันขึ้นทองจะลงหรือประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดสูตรนี้นะ
0: อ
13: ่ะตอนนี้ภาพตัดกลับมาอีกครั้งครับนะฮะคู่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าอันดับหนึ่งฟีฟ่านะครับนะก็ลงสนามแล้วนะครับต้องซื้อเสื้อแกใส่สักตัวมันเป็นเขาเรียกอมตะจริงนะมันขลังยิ่งกว่าบราซิลไหมหรือคุณเทพว่าไง
0: คือ
13: เสื้อบราซิลกับเสื้ออาร์เจนตินานะ
0: ซื้อไม่ได้เลย
13: ใส่แล้วมันใครขังกว่ากันอ่ะ
0: แล้วก็บราซิลต้องขังกว่าดิบราซิลแชมป์โลก5สมัยอาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัย
13: แต่มันนานแล้วไงไอ้อาร์เจนมันสดๆไง4ปีที่แล้วมันแชมป์โลกไงแล้วมีเมสซี่อยู่ไง
0: ก็
13: บราซิลตอนนี้มันไม่มีตัวที่มันแบบว่าทำให้ดูว่าเฮ้ยมันคือบราซิลอ่ะเมสซี่มันก็
0: ตัวที่ทำให้ดูว่าเป็นบราซิลตอนนี้เจ็บอยู
13: ่เนย์มาร์นะ
0: เนย์มาร์นัดที่2นี่ยังเจ็บอยู่นะผมดูทองให้นะ
13: ครับ
0: ถ้าจะบรรยายเสร็จจะไปซื้อทองใช่ไหมก็บาทละนะบาทละ 66,900 นี่ทองแท่ง
13: 66,900 เหรอ
0: แต่ถ้าเป็นรูปพันนะ
13: ครับ
0: 67,700
13: โอ้โห
0: ลดลงมาแล้วนะลดลงมาแล้วย่อลงมา
13: ฮะตู้หวยมา 8,000 นึงครับผมจ่ายให้นะครับโมโนแม็กไปเรียบร้อย 6,400 นะก็บอก 5,999 อันนี้ไม่ใช่นะต้องรวมแหวกด้วยนะรับเงินสดด้วยนะถ้าจ่ายทางบัตรเครดิตนี่มีปัญหาเยอะมากครับนู่นนี่นั่นเอาเงินสดไปได้ดูแล้วนะ
0: สำหรับแฟนรายการที่ต้องการลูกบอลมหัศจรรย์นะครับให้เข้ากับกิจกรรมฟุตบอลโลกของ FM 99นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับ ถามง่ายที่สุดเท่าที่โลกนี้มีการถามกันนะฮะ
13: ไอ้ถามมาง่ายแต่ตอบยาก
0: ฟุตบอลคู่นี้จบลงด้วยสกอร์เท่าไหร
13: ่ถ้าถามง่ายต้องถามเมสซี่จะยิงไหม
0: เออ
13: วันหลังนะ
0: ผมหวั่นยังไงไม่รู้นะ
13: ยังไงฮะ
0: ผมหวั่นยังไงไม่รู้ว่าผมว่ามันจะได้ลูกเดียว
13: ลูกเดียวเดี๋ยวต้องรู
0: ้อย่างนี้นะถ้าเล่นอย่างน
13: ี้เฮ้ยมันต้องมีอะไรกันบ้างแหละพักไปตั้ง15นาทีมันต้องมีทีเด็ดกลับมาเมสซี่ยังอยู่ในเกมนะครับตอนนี้ยังไม่มีมีการเปลี่ยนตัว1คนนะครับของอาร์เจนตินานะครับเปลี่ยนก่อนเลยส่งผู้เล่นมา
0: เอาโมลิน่าหมายเลข26ลง
13: 26นะครับ
0: ลงเล่นแทนมอนทรีออลนะครับ
13: ครับ26ของอาร์เจนตินาดูซิ
0: 26ก็คือนาฮูเอลโมลิน่านะครับจากแอตมาดริดนะครับคนนี้ลงมาแทนนะครับแทนหมายเลขหมายเลข4นะครับ
13: กอ
0: นซาโลมอนทรีออลนะครับออกไปแล้ว
13: ก็เป็นกองหลังนะครับ
0: ครับ
13: กองหลังนาฮูเอลโมลิน่าจากแอตเลติโกมาดริดอีกแล้วนะครับส่งประกวดอีกคนหนึ่งแทนใครเอ่ย
0: แทนหมายเลข4ฮะ
13: ครับ
0: กอนซาโลมอนทรีออลออกไปนะฮะ
13: ออกไปนะครับอ้าวส่งกองหลังแทนกองหลังตามสูตรครับไม่มีอะไรครับเป็นผู้เล่นคนเดียวที่เปลี่ยนอัลจีเรียยังเหมือนเดิมนะฮะยังนะฮะทรงเดียวทรงเดิมหรือเปล่าหรือจะเป็นทรงสมัย
0: คือตอนนี้เนี่ยพอตัดภาพเข้าไปเนี่ยสวิเชอร์ตัดภาพไปก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางคนกินถั่วกินถั่วกินข้าวโพดอะไรกันเยอะมากเลยนะฮะฟุตบอลคู่นี้นะฮะเหงาสิ
13: อ่ะตัดกลับมานะครับนะตอนนี้อันเทเลียก็ดูมันจะฟิตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ
0: เกมผ่านไปแล้วนะครับประมาณ2นาทียังไม่มีอะไร
13: ภาพกลับมาที่ดปหมายเลข7ของอาร์เจนตินาฟุตบอลตอนนี้ยังอยู่ในการครอบครองของหมายเลข2อัลซ่ามันดี้ครับผมเหมือนเดิม
0: คือมันดี้กับ21เนี่ยเขาอยู่นานมากนะ
13: นี่แกซื้อเวลาแหละครับผมในการถ่ายทอดนะยังอยู่ที่เท้าแกเลยนะครับนะแกเล่นอยู่ที่ไหนไปดูหน่อยที่เจ้าอลิซ่ามันดี้เนี่ยหมายเลข2นี่เล่นอยู่ลีนนะ
0: ฮะลีนในฝรั่งเศสเลยนะ
13: อีกคนคู่ขาแกหมายเลข21นะฮะรามี่เบนไซเบนี่อยู่บอสเซียดอร์ทมุนด
0: ์
13: สองคนนี้แย่งซีนหมดของอัลจีเรียนะฮะมีบอลอยู่ที่เท้าแก2คนนะฮะก็พยายามเปิดยาไปทางด้านซ้ายนะครับอัลจีเรียตอนนี้บอลอยู่ในแดนของอาร์เจนตินาครับยิงไกลไหมแกเปิดบอลโด่งๆมาให้นะครับนะฮะผู้เล่นหมายเลข17นะครับไปดูนี่เป็นกัลลี่ฮะแล้วก็เสียบอลไปยังแย่งบอลคืนมาได้นะครับอันจิเลียอยู่ด้านกราบซ้ายต่อบอลสั้นๆนะฮะทำเป็นว่าตอนนี้บอลนำอยู่นะครับแทงเข้ามาตรงกลางโอ้โหไม่ต้องห่วงโรเมโร่โมงออกมาสบายๆครับอิบซัมก็คืนหลังไปนะฮะบอลอยู่ทางด้านซ้ายของอันจิเลียแกเดินเล่นนะตอนนี้เดินเล่นอยู่นะครับครองบอลนะนิ่งๆอาร์เจนตินาก็มองดูฮะตามองตานะครับเอ้ยต ามองตาสายตาขจ้องมองกันนะฟุตบอลคู่นี้นะไม่มีใครไล่บอลกันครับสนุกดีเอ้ย
0: ก็เห็น
13: คนดูไม่สนุกด้วยนะอิซัมบูดาอุยไปทำฟาวครับของอัลจีเรียนะฮะนี่ฮะโอ้โหลอยตัวลอยแล้วครับเมสซี่โดนนะครับ
0: ทำฟาวต้องทำฟาวต้องทำฟาวเร็วในเมสซี่ถึงจะได้ซีน
13: โอ้งั้นภาพไม่ถ่าย
0: ไม่งั้นไม่ได้ซ

0: ซีน
1: นะครอบครัวที่บ้านไม่เห็น
0: ครับ
1: อ่ะเป็นลูกตั้งเตะนะฮะประยะประมาณแดนของอาร์เจนตินาเปิดสั้นๆมานะครับโมโรเมโลนะฮะมาติเนสนะฮะคืนมาที่มาติเนสมาติเนสคืนไปโมโรเมโลเล่นกันง่ายๆทั้ง2ฝั่งนี้ครับแล้วก็เปิดบอลยาวสาดมาให้ทางเมสซี่ไม่ได้นะครับโมเตโลก็วิ่งไม่ทันมาติเนสก็วิ่งไม่ได้ฮะเสียบอลไปเอาไงดีเอาไงจะคืนประตูก็ไม่ได้นะครับนะครับผู้เล่นของต้องเอาตัวรอดครับรายานเอสอุสนะเจ้ารายานหมายเลข15ครับนะภาพกลับมาที่โค้ชครับเอาไงดีเฮ้ยสั่งไปเมื่อกี้เล่นกันหน่อยดิอันจิเลียสาดยาวมานะครับเรียบร้อยมาร์ติเนสโมงออกมาเล่นกันต่อครับตอนนี้ลูกโด่งครับเอาฮิซัมนะครับพยายามต่อบอลสั้นๆอันเจเลียแทงบอลมาตรงนี้ครับได้บอลด้วยนะครับนะอิสราฮิมมาซาแทงบอลตรงกลางเสียบอลแล้ว
2: ไม่ฟาวด้วยนะครับเป็นแฟร์ชาร์ตนะครับ
1: พยายามจะแทงให
2: ้กับอานิ
1: ชนะครับ
2: บอลไปได
1: ้แล้วครับได้บอลครับโอ้โหเล่นใจถึงมากครับมาร์ติเนสมาร์ติเนสทั้งคู่นะฮะมาร์ติเนสส่งมาร์ติเนสระยะ5หลาหน้ากรอบหน้าประตูมีผู้เล่นอันเจเลียไล่บอลมาด้วยนะฮะแล้วก็เสียบอลด้านข้างตรงไปออกไปสู้กันต่อครับนี่ฮะอีซัมนะฮะผมทรงแกนี่พ่อเรียกป๋าเลยนะฮะโอ้โหหยิกย่อยแล้วผูกด้วยนะผูกจุกด้วยนะครับทรงนี
2: ้เดี๋ยวปอก็ไปให้กับเมสซี่เหมือนเดิมฮะ
1: ตอนนี้เป็นขวัญใจผมนะอีซัมอีกคนหมายเลข14จำง่ายครับแกนี่จุกผมย่อยฮะกองหน้ายังไม่เห็นจุกอีกคนนะหมายเลข11อานิชนะฮะหายไปจากจอครับกองหน้าของแอลจีเรียฮะ
2: ตอนนี้ที่มิสซูรีตามหาแกอยู่ฮะ
1: เอาละครับเกมก็ไปเหนื่อยๆได้บอลอีกครั้งนะฮะ
2: ฟาลุนโกเมดินาลงมานี่ก็พยายามที่จะสร้าง
1: เฟรนันเดสเฟรนันเดสลากเข้าไปแล้วคืนแล้วเมสซี่ตรงกลางซ้ายชิปโอ้โหนี่ก็จะยิงนะมาตินีเจ้าเอนโซเฟรนันเดสส่งไปให้เมสซี่เหมือนยิงแต่เป็นชิปนะครับแต่ว่าติดหัวผู้เล่นของแอลจีเรียยังได้บอลอยู่ที่เมสซี่ลากเข้าไปแล้วเท้าซ้ายกดโอ้โหข้ามคานเป็นหลาเดียวฮะอย่าปล่อยให้เมสซี่ยิงด้วยโอ้โหเจ้าซีดานตะโกนเลยฮะหน้ากรอบเขตโทษนะฮะ20หลากดซ้ายอีกแล้วนี่จังหวะนี้เมสซี่ได้บอลครับหลังด้านซ้ายลากเข้าไปซ้ายถนัดครับปั่นลูกนี้โอ้เป็นลูกเก่งเลยของเขานะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ลูกสอดใต้ลูกฟุตบอลมากไปหน่อยโด่งเกินฮะแกเสียดายครับนะฮะภาพก็รีเพย์ให้ดู3รอบเป็นฟุตบอลออกข้างนะครับตอนนี้ลูกบอลออกข้างไปแอนเจเลียจะได้ทุ่มนะครับคริสเตียนโรเมโรทำออกไปบอลมาที่ลูด้าซีดานของแอนเจเลียซีดานก็ส่งให้กับเลยเบเกอรี่ส่งให้กับลามี่ก็ส่งให้กับนะอาริซามันดี้ครับ บอลตอนนี้นะมันดี้มาเลข2วันนี้เก่งมากนะครองบอลเยอะจริง
2: ๆใช่ฮะ
1: เป็นเซ็นเตอร์แต่ครองบอลมากกว่ากองกลางครับคนที่ได้บอลลงมาก็เพื่อนแกครับลามี่นะฮะเป็นไซเบดี้หมายเลข21นะฮะก็ต้องเป็นกองกลางในตัวนะเซ็นเตอร์นะฮะเจ้าอาซามันดี้หมายเลข2พยายามต่อบอลไปก็เสียบอลให้กับอาร์เจนตินาครับนะฮะเดียโกอเมด้าส่งคืนให้กับมาร์ติเนสผู้รักษาประตูแล้วก็ทำไงดีโรเมโรเอาไงดีมารับบอลกันหน่อยเปิดบอลพลาดนะครับอันเจเลียได้บอลมาจังหวะนี้ยังได้บอลอยู่ไอ้หัวจุกของผมหมายเลข14ฮิซัมนะฮะกวาดบอลไม่ถึงเมสซี่ได้บอลแทงออกขวาวิ่งมาแล้วนะฮะใครเอ่ยช้าเป็นเรือเกลือเลยครับจะยิงหรือจะเปิดกันชาร์จยิงลูกนี้เมสซี่พยายามจะเข้าไปนะครับไม่ทันนะฮะอันเจเลียต้องไปออกข้างไปก่อนครับกลัวครับเมสซี่วิ่งเข้ามาจังหวะนี้ครับแหมช้าไปหน่อยครับเมื่อสักครู่นะฮะอาร์เจนตินาครับได้บอลมาแกลังเลใจครับจะไปดีหรือจะส่งดีครับนะเจ้าเซียโมเน่ครับเอาใหม่นะฮะมาแล้วอเล็กซิสได้บอลก็ครองบอลช้าๆนะฮะส่งมาเอาไงกันต่อก็มาอยู่กองหลังนะครับไม่มีปัญหาครับ
2: พยายามที่จะเล่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้แอลจีเรียก็มี

0: ผู้รักษาประตูนะฮะเฟร์นันเดสจังหวะที่นะครับพยายามจะยิงลูกออกมาเจ้ามาร์ตินเนสก็ยิงสวนเข้าไปอาร์เจนตินาครองบอลอยู่ครับในแดนของตัวเองก็ส่งคืนมาที่มาร์ติเนสมาร์ติเนสก็ส่งคืนให้มาร์ติเนสอีกทีนึงนะมาร์ติเนสคู่นะฮะเปิดประตูกับเซนเตอร์ครับมาร์ติเนสบอกเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปก็ไม่ใจเย็นมากครับผู้เล่นมาร์ติเนสมาเลข23วันนี้ยังไม่ได้เซฟเท่าไหร่นะวิลล่าส่งประกวดครับบัตรสาดยาวมาครับตามจุดนัดพบแม่ไม่พบกันครับหน้าอำเภอฮะไม่ทันครับเจ้าโรตาโวมาร์ติเนสหมายเลข22ครับ
1: ซีดานซีดานอีกด้านหนึ่งก็บอลบ่อยมากเลยในขณะที่มาร์ติเนสเนี่ยชาติหนึ่งบอลจะไปถึงแค่ทีนะฮะ
0: ก็พยายามนะฮะจะครองบอลต่อบอลก็ออกข้างไปอีกแล้วกลางของอาร์เจนตินาวันนี้แกก็ไม่ไล่นะ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ว่าก็ยังยึดพื้นที่ได้ดีมากครับยิ่งกว่ายึดพื้นที่ฮอมุดอีกนะฮะเปลี่ยนตัวครับอาร์เจนตินาบอกอย่างนี้สบายแล้วผู้เล่นของเขาไม่สู้เราเราเปลี่ยนดีกว่าครับเอาใครลงเอาใครออกครับตอนนี
1: ้มีจังหวะในการเปลี่ยนตัวนะครับต้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไง
0: ภาพตัดกลับมา
1: ผมว่ากองหน้าไม่ได้อยู่ต่อนะผมว่าเราตาโลมาร์ติเนสไม่ได้อยู่ต่อนะนี่ไงไม่ได้อยู่ต่อด้วย
0: เราตาโลมาร์ติเนสหมายเลข22ออกครับเอาหมายเลข15เข้าไปนะครับนิโคลัสกอนซาเรสจากเรซโกมาดริดนี่ทั้งทีมแล้วนะครับ
1: ฮะ
0: นี่จะทั้งทีมแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาหน้าอย่างนิโคลัสกอนซาเรสจากเรซโกมาดริดเข้าไปครับ
1: แล้วก็ฮูเลียนอัลวาเรสลงด้วยนะครับพี่แป๊บเบอร์9ฮะ
0: เบอร์9ฮูเลียนอัลวาเรสจากเรซโกมาดริดอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ทั้งทีมไหมฮะ
1: ก็เข้ามา6คน
0: โอ้
1: เข้ามา6คนที่ถ้าไม่เกรงใจเนี่ยนะไม่เกรงใจเขาจะต้องส่งทางด้านของจูริโน่ซิเมโอเน่ลง
0: ฮูเลียนอัลวาเรสนี่แทนใครฮะ
1: เดี๋ยวผมเช็คดูนะฮะว่าฮูเลียนอัลวาเรสแทนใคร
0: นี่กองหน้าตัวเก่งเขาเลยนะ
1: ใช่ที่เคยอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ตราหมีซื้อไปและตอนนี้เนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มดีมาก
0: ค่าตัวนี่100ล้านไม่ขายครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะมาต้อง150ติดมือมาฮะอันนี้ไม่ได้บาทนะฮะเป็นยูโรด้วยนะ
1: ก็หมายเลข16ออกไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเตียโกอัลมันดาออกนะครับแล้วก็เอาฮูเลียนอัลวาเรสนะครับลงมาเล่นแทนนะคร
0: ับ ครับเอาละครับตอนนี้กองหน้าเปลี่ยน2คนเลยนะครับเต
1: ีย
0: โกอัลมาดานะครับนะฮะออกไปนะครับเอานิโคลัสกอนซาเรสนะฮะแล้วก็ฮูเลียนนันวาเรสเข้ามา
1: ลาโตโร่มาร์ติเนสนะครับลาโตโร่มาร์ติเนสนะครับจากอินเตอร์มิลานก็ออกไปเบอร์22ออกไป
0: เบอร์22ออกครับเปลี่ยนหน้าคู่เพื่อให้มันสดชื่นขึ้นนะไปช่วยพี่เมสซี่กันหน่อยครับวันนี้ได้เห็นฮูเลียนอันวาเรสนิโคลัสกอนซาเรสนะเป็นตัวช่วยพี่เมสซี่ฮะ3ประสานแดนหน้าจะมีประตูเพิ่มขึ้นอีกไห
1: ม
0: แฟนบอลชาวไทยต้องการเป็นอย่างยิ่งครับ
1: กรุณากรุณายิงเพิ่มครับกรุณายิงเพิ่มฮะโอกาสยิงตอนนี้เนี่ยอาร์เจนตินา6นะครับแอลจีเรีย4นะครับแล้วก็พื้นที่ในการครองบอลใกล้เคียงกันแต่ว่าการครองบอลของแอลจีเรียเนี่ยไม่ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับทางด้านของอาร์เจนตินาเลย
0: และกลางนี่มายืนเป็น2แถวรถบัสแล้วก็อาร์เจนเรียได้2ครับโอ้โหแต่
1: จังหวะในการฟาวเนี่ยอาร์เจนตินาฟาวไป9นะครับแล้วก็แอลจีเรีย4นะครับเตะมุมเนี่ยอาร์เจนเรียได้2อาร์เจนตินายังไม่ได้เตะมุมเลยนะ
0: เมื่อกี้อาร์เจนเรียมีโอกาสยิงแต่ว่ามันติดแข้งติดขาหลังของอาร์เจนนะฮะไปยืนกองกันอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดแล้วครับ
1: เ
0: อาละพยายามจะสร้างเกมบุกบ้างเบนการีด้านขวานะครับแล้วก็ลากเข้าไปฮะกองหน้าครับหมายเลข11อานิชครับก็ไม่ผ่านนะฮะเรียบร้อยครับเอนโซเฟนเดสได้บอลตอนนี้ยืนเป็นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งแล้วนะครับก็คือไม่ได้ก็ไม่เสียอาร์เจนตินานะคร
1: ับ
0: ไม่ประมาทนะครับเตะบอลอัดแอนเจลีออกข้างไปนะฮะเป็นได้บอลนะครับเราฟาลโกเมดินาไม่เครียดแล้วครับสกาโลนี่ครับมาดูกันครับผู้เล่นของอาร์เจนตินาหมายเลข26นารูเอลโมลินานี่ผู้เล่นสำรองของนาเอลโกมาริดก็เข้ามาอีก1คนนะครับนี่ฮะ3คนเลยนะสำรองที่เปลี่ยนมาเป็นผู้เล่นของเอลโกมาริดหมดเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เหลือเชื่อครับนาฮูเอลโลลีน่านะครับกองหลังและกองหน้าคู่ฮูเลียนอันวาเรสและก็นิโคลัสกอนซาเรสครับดูซิว่าจะเปลี่ยนไปไหมเกมรุก
1: แต่เกมสปีดเกมยังช้าเหมือนเดิมนะฮะ
0: อันเจเลียนี่เล่นเหมือนเดิมครับตอนนี้บอลอยู่ที่เท้าของนะครับซีดานซีดานก็ส่งมาให้กับทางมิซ่ามันดี เจ้าอาซิมบูดาอุยก็ลากไม่ผ่านบอล

0: บอลมาที่เมสซี่แดนกลางครับตอนนี้ได้บอลดีดด้วยเท้าซ้ายไปทางด้านขวาครับแล้วก็เปิดยาวมาตรงนี้จุดนัดพบโอ้ยนี่ต้องโชว์ครับ
1: กัปตันทีม
0: กัปตันทีมนะ
1: หมายเลข2ของพี่แป๊ะนะฮะ
0: ไอซ่ามันดี้ครับต้องล้มตัวนะครับกวาดบอลออกครับก่อนที่จะถึงนะเจ้านะนิโคลัสกอนซาเลสนะฮะ
1: นี่เดอปอ
0: เจ้าเดอปอเปิดมาครับจุดนัดพบเลยนะฮะนี่เจ้าหมายเลข2เรียนไอซามันดี้ครับสกัดบอลออกหลังครับนะเตะมุมดูซิเมสซี่เตะเอง
1: เตะมุมครั้งแรกของอาร์เจนตินานะครับเรียนเมสซี
0: ่
1: เปิดเองเลย
0: สายช่างทองนะเวลโมลีน่าก็ขึ้นมาด้วยนะครับ
1: เป็นยังไง
0: ชิดแม็กอลิเตอร์ก็ขึ้นมาแล้วเตะมาโอ้โหเจ้าซ่อนดอกเข้าประตูนะ ติดนะครับสาดยาวมาถึงมาร์ติเนสประตูของอาร์เจนเลย
1: ขึ้นมาครึ่งสนามเลย
0: นะครับ มาเป็น หลังฮะตอนนี้เปิดยาวมาด้านซ้ายให้เมสซี่แล้วแม่นด้วยนะเมสซี่ดอกมาด้านซ้ายทันไม่เออยังทันอยู่กวาดประตูกลางอืมนะฮะแล้วก็เป
1: ็
0: นอลิ
1: เ
0: ซตมาโอ้โหยิงพุ่งไปเจอแล้วเมสซี่ครับโอ้ยซ้ำสองดาบสองเรียบร้อยดาบสองของเมสซี่จากที่อลิเซตแมกาลิเตอร์ยิงลูกไกลจากกลางสนามประมาณ40หลาเข้ามานะครับกระโดนออกมาซ้ำสองครับเรียบร้อย 2-0
1: นาทีที่60นะครับนาทีที่60ก็เป็นทางด้านของเลียวเนลเมสซี่ทำประตูที่2ให้กับตนเองนะครับในเกมนัดนี้ได้นะคร
0: ับบทจะง่ายก็ง่ายมากนะครับนะฮะอันเจเลียนะครับเตะออกมาเข้าเท้าอเล็กซิสแม็กอลิเตอร์สวนไปลูกเลียดๆนะครับเริ่มจากนะฮะมาร์ติเนสผู้รักษาประตูเปิดให้เมสซี่ด้านซ้ายแล้วก็แทงบอลไปให้เจ้าเดอปอเดอปอมาตรงกลางอันเจเลียมองออกมานะครับอลิเตอร์ยิงเข้าไปนะครับแหมเหมือนกับนะผู้รักษาประตูเจ้าซีดานนะฮะ
1: ซีดานรับกระชอก
0: คุบกระชอกออกมาแล้วก็แหมเหมือนกับปาปิดัญญาเลยครับเข้าไปตะคุบเมสซี่หมายเลข10นะฮะแล้วยิงด้วยเท้าขวาแปรนิ่มๆนะฮะ
1: ตอนนี้สถิติรวมของเลี้ยวเนี่ยเมสซี่เนี่ยยิงในบอลโลก15ประตูแล้วนะครับยิง1ประตูเท่ากับมิโรสลาฟโคเซ่ครับ
0: เซ็นเตอร์3คนนะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เมสซี่วิ่งสอดเข้าไปยิงฮะ
1: เซ็นเตอร์3คนแกตะลึงนะตะลึงอยู
0: ่โอ้บอลลุกฉอกออกมา
1: หรือว่าไม่คิดว่าลูก้าซีดานจะรับกระฉอก
0: ไม่คิดว่าพี่เมสซี่จะวิ่งพวดเข้ามาทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะ 2-0 ยังไม่พูนสวัสดิ์นะฮะขออีกลูกครับแฟนบอลชาวไทยบอกอย่างนี้61นาทีนะฮะ
1: ลูกแรกนาทีที่17ลูกที่2นาทีที่60นะครับทั้ง2เป็นผลงานจากเลโอเนลเมสซี่นะครับ ที่17กับ60
0: 60ครับนะฮะ
1: ไม่ต้องเป็นบอลโลกเป็นสมัยที่6ฮะ
0: น่าจะเป็นสุดท้ายของแกด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคราวหน้าแกเล่นอีกบวกอีก4
1: ก็เป็น33
0: 42
1: 43
0: ตอนนี้แกเรียกว่า38ปลายๆดีกว่า
1: จะได้ดูหนุ่มหน่อยนะ
0: เอออาจจะมีนะเจ้าโรนัลโดเท่าไหร่อ่ะ40ใช่ไหม
1: 11
0: อืม41หรอเอออ่ะอันเจเลียพยายามจะเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ติดหัวเซ็นเตอร์ของนะอาร์เจนตินาไม่ได้มีหวาดเสียวเลยครับที่มาร์ติเนสก็วิ่งประคองมาให้ออกข้างนะฮะไม่ให้ออกหลังครับเป็นลูกทุ่มเข้ามานะครับเจ้าอานิชไม่ทุ่มนะฮะส่งให้เบนกาลี่นะครับทุ่มเข้ามาอีซัมเรียกบอลครับหมายเลข14เนี่ยผมชอบแกผมแกสวยดีครับอ้าวเบนกาลี่เปิดคืนหลังให้กับใครรู้มั้ยหมายเลข2ผมไอซ่ามันดี้ครับตอนนี้เติมเกมไปนะถึงกลางสนามแล้วนะเซ็นเตอร์ของอัลจีเรียนะครับนะฮะ
1: นี่แฟนรายการที่ดูนะครับส่งข้อความมาบอกว่าขออีกหนึ่งลูก
0: ขออีกหนึ่งลูกครับ
1: ไม่รู้เพื่ออะไรนะไม่รู้มีเหตุผลอะไรนะ
0: เล่นเกมกับ99ไงนะอยากได้ลูกฟุตบอลนะฮะทายมา3ลูกนะครับ 3-0
1: ครับ
0: อันที่เหลือผมคิดว่ายังไม่ได้หรอกครับโอกาสนี่น้อยถึงน้อยสุด
1: คือถ้าจะมีอีกลูกนึงเนี่ยมันน่าจะมาจากอาร์เจนตินา
0: อ่าน
1: ี่มากกว่าน
0: ี่เราใบให้แล้วนะฮะให้เราใบยังมีเวลาใช่ไหม
1: ใช่ยังมีเวลา
0: ถึงนาทีเท่าไหร่ครับในการเล่นเกมครับ
1: ถึงนาทีที่75
0: ครับโอ้โหใจเย็นมากครับเจ้านะฮะเอนโซ่เฟอร์เนเดสได้บอลครับแล้วก็ฝันใจของผมมาเลข14อิซัมนะฮะไปเกี่ยวไปก้อยไปกอดแกก็ยืนให้กอดเฉยๆกรรมการรำคาญเป่าแต่เป่าอะไรรู้ไหม
1: ฮ
0: ะอ๋อเปลี่ยนตัวนี่เปลี่ยนตัวกี่คนเลย3คนเลยนะแองเจเลียนะฮะเริ่มจากเอาหมายเลข8ลงไปนะครับ
1: หมายเลข8ของแอลจีเรียลง
0: ครับ
1: หมายเลข7หมายเลข7ลงแล้วริยัดมาเลสลงแล้วนะฮะ
0: แล้วต้องลงครับริยัดมาเลสหมายเลข7นะครับแล้วก็หมายเลข8ฮุสเซมอาอูด้าฮุสเซมอาอูด้านี่ค้าแข่งอยู่ที่อันติฮัดนะครับ
1: ครับ
0: นี่สำรองลงไปแล้ว
1: ตอนนี้อาร์เจนติน่าบุกอย่างต่อเนื่องนะครับลุ้นประตูที่3
0: เสริมกองหน้าตัวสำคัญริยัดมาเลสหมายเลข7จากอันอารีดูสิแกจะได้บอลกี่จังหวะนะครับ
1: ครับ
0: นะถ้าแกไม่ได้บอลนะฮะแกต้องตะโกนเรียกเลยต้องชูจักรแลขวายกมือว่าข้าอยู่นี่เอาละครับเกมหยุดกันอยู่กลางสนามอาร์เจนติน่าได้เตะนะฟรีคิกขึ้นมามาที่มาร์ติเนสมาร์ติเนสเฮ้ยอย่าสิพี่อาร์เจนติน่าไล่บอลนะครับตอนนี้ต้องเพรสแล้วครับไล่มาถึงแดนหน้าแล้วครับของอาร์เจนแล้วครับตามบอลชิงกันสั้นๆนะฮะแล้วก็เดาะบอลไปแดนหน้าให้กับนะฮะกองหน้าตัวใหม่วิ่งนะครับเจ้านิโคลัสกอนซาเลสเป็นไงออกข้างไปได้ทุ่มอาร์เจนต้าในแดนของอังกฤษเข้ามาทุ่มแล้วครับทางเลข25นะครับเมดิน่าครับมาที่มาร์ติเนสบอลคืนหลังมาเจ้าเดปอออกขวาไปนะฮะคืนหลังมาไม่ไปไหนครับบอลคืนมาที่เซ็นเตอร์อีกแล้วนะครับโรเมโรแล้วก็มาร์ติเนสยังไงครับหลอกล่อกองหน้าเองเลยนะครับแกเก่งมากเด็กใครนะ มาร์ติเนสคนนี้ครับผม
1: ก็ริยัดมาเรสนะครับเบอร์7ของตัวกลางตัวเก่งของแอลจีเรียลงแล้วนะครับ
0: ครับยังไม่ได้บอลเลยนะครับบอลแทงไปตรงๆให้เมสซี่ลากเข้ามาเดียวลากเข้ามาเดียวเห็นชิปลูกนี้โอ้โห
1: เกือบแฮตทริก
0: ซีดานปัดด้วยมือซ้ายออกนะครับนี่ฮะแกยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆนะหูประธานฟีฟ่าปรบมือให้เลยนะครับจังหวะนี
1: ้ปลื้ม
0: ซีดานกวักมือโอ้โหตายแล้วพวกพี่ทำไงกันดีปล่อยให้เมสซี่ยิงผมอีกแล้วนี่เป็นจังหวะที่นะครับเมสซี่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกับส่งซิกเล็กน้อยน้องก็แทงให้พี่ก็วิ่งไล่กวดนะฮะมีเซนเตอร์เจ้าเบอร์สองผมเนี่ยเมสซี่มันดีประกอบไปแล้วก็ซ้ายกดเข้าไปตู้มเดียวดีว่ายังไวนะฮะผู้รักษาประตูซีดานของอัจจิเลียปัดออกหลังเตะมุมเล่นสั้นคืนมาเริ่มกันใหม่ฮะเดือปอเบอร์7เดือปอครองบอลอยู่แล้วก็ต่อบอลกันสั้นๆนะฮะวันนี้ผู้เล่นอันวาเลสนะฮะกองหน้าสำรองจากทีมตาหมีโ
1: อ
0: ้ตอนเกมลุกนี่ทั้งกลางทั้งหน้านี่7คนนะของอาร์เจนตินา
1: คือตอนนี้
0: รับก็มารับกันหมดเลยนะฮะ
1: อาร์เจนติน่าจะเอาลูกที่3แล้วตอนนี้ผ่านไป67นาทีนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็แอลจีเรียเนี่ยเปลี่ยนกองหน้าออกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอามีนโกอิลี่นะครับเบอร์9แล้วก็เบอร์11นะครับอานิสอันมุซา
0: จ
1: าก
0: ฟ
1: ิลออกนะครับ
0: ก็คุณจะเปลี่ยนละครับไม่ได้บอลเลยครับผม
1: แล้วก็เบอร์14นะครับอิซัมบาดาวีนะครับจากนิสออกไปแล้วก็ที่เข้ามาคือเบอร์7นะครับริยัดมาเรสแล้วก็ทางด้านของเบอร์8นะครับฮุเซนอาวานะครับจากอาอิติฮัสนะครับแล้วก็ที่ลงมาอีกคนคือเบอร์18โมเมสนะครับอามูล่านะครับจากวอฟบวกนะครับ
0: มีเป็นกองหน้าอีกคนนะฮะโมฮัมเหม็ดอามูล่ามายืนคู่กับริยัดมาเรสครับอัลจีเรียฮะเอาละเพิ่มความสดนะฮะเพิ่มความสดมาแต่ว่าบอลจะถึงกองหน้าริยัดมาเลสกับโมฮัมเหม็ดอามูล่าหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับอามูล่านี่เล่นอยู่โวฟบวกนะกลับมาดูอันจิเลียนี่นี่ตอนนี้เซ็นเตอร์ผมนะครับเลยเดินกลางสนามมาแล้วนะฮะมาเป็นคนจ่ายบอลเองนะครับอันจิเลียก็แดนกลางไปยืนอยู่หน้าโกอาร์เจนนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าคือบอลไม่ไปไหนครับกลับมาที่หมายเลข21กับหมายเลข2กองหลังของอาร์เจนนี่นะครับ
1: คืออลิซามันดี้นะครับอลิซามันดี้คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไปที่รามี่เบนเซนไนบี้ของดอทมุนนะเคาะกันไปมา2คน
0: 2กับ21ครับโชว์มากเลยครับวันนี้อาเจนก็แผนนี้มันงงเหมือนกันนะคือไม่ไล่บอลเองทำอะไรก็ทำไปตอนนี้มายืนกองกันอยู่ในแดนของตัวเองนะครับอาร์เจนตินาทั้งหลังทั้งหน้านะครับซ้อนกันเลย2แถวยิ่งกว่ารถบัสเลยนะครับอันเจเลียก็พยายามจะเจาะนะฮะก็ไปไหนไม่ได้ครับเบนการี่ก็ต้องคืนหลังนะฮะตัวกราบขวาของอัลจีเรียคืนหลังไปที่หมายเลข2เจ้ามันดี้มันลิก็ส่งหมายเลข21นะแล้วก็ส่งให้หมายเลข14เบนการี่พวก17เบลการี่นะฮะแล้วก็ไฮซัมบูดาอุยอย่างเงี้ยแล้วก็ออกหลังออกข้าง บอลไม่ไปไหนครับ
1: รียัดมาเลสนะครับมาลงมาแล้วโชว์สเต็ปนิดนึงพยายามจะต่อบอล นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีจังหวะ
0: ที่โอ้โหลูกนี้นะฮะออกข้างไปประมาณ2หลาครับ
1: ว่าเสียวครั้งแรกนะครับฮุเซมอาอูอานะครับของอาริจิฮัสนะครับ
0: ครับหมายเลข18หน้าตัวใหม
1: ่
0: หมายเลข8ฮุเซมอาอูอานะฮะนี่เป็นกลางลุกนะเสริมเข้ามาได้กดไปจังหวะนึงแต่เบาเหลือเกินแล้วไม่เข้ากรอบด้วย
1: ยังมีเวลาให้ร่วมสนุกนะครับสำหรับแฟนรายการที่จะทายผลฟุตบอลคู่นี้กันเข้ามานะครับทาง4689899นะครับสกอร์จบที่เท่าไหร่นะครับอาร์เจนตินากับแอลจีเรียตอนนี้2ประตูต่อ0นะครับ เราจะให้ทายจนถึงนาทีที่75นะครับ
0: ครับ
1: เหลืออีก5นาทีนะครับหรือว่าแสดงความเห็นเรื่องอะไรก็ว่ากันเข้ามาเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับ
0: ตอนนี้พักนะฮะดื่มน้ำตามอัธยาศัย3นาทีครับตอนนี้เจ้าสกาโลนี่ไปติวฮะติวใครรู้ไหมฮะฮันเวลโมลิน่ากองหลังฮะจะให้นะไปสอดไส้มาลาหรือยังไงครับผมเพราะว่ากองหลังแทบจะไม่ต้องทำอะไรอยู่นี่ฮะ
1: ใช่ครับอาจจะบอกว่ากรุณายิงอีกทั้ง 2-3 ลูกนะ
0: ให้ไปเติมหน่อย
1: คือการคูลิ่งเบรกของคู่นี้นะครับหรือว่าไฮเดรชันเบรกเนี่ยนะครับ ก็กลายเป็นว่าเครียดมากอาร์เจนตินาก็เครียดนะขอสักลูกหนึ่งในขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยหัวเราะกันคิกคักแล้วก็ดื่มน้ำไป
0: อาร์เจนตินาตอนนี้เจ้าเรียดมาเลสบอกเฮ้ยไอ้น้องพยายามไม่ถึงค่าหน่อยเว้ย 2-0 โอกาสจะตีเสมอยากตีใครแตกก็ยังมีแต่ถ้าจะหนีห่างเป็น 3-0 มีมากกว่า
1: ครับ
0: นะครับกับตันทีมตอนนี้เบอร์2ครับไอซ่ามันดี้ไปฟังโค้ชเลยนะฮะเพชรโตวิดบอกจะต้องทำไงบ้างเพราะคนที่ครองบอลมากที่สุดของทีมคือเขาครับ
1: แล้วนัด
0: เป็นทุกอย่างของทีมจริงๆนะ
1: ใช่ครับและอาร์เจนตินานัดที่2อาร์เจนตินาเจอออสเตรียส่วนแอลจีเรียเจอจอร์แดนนะครับนัดที่2โอ้โหนี่ฮะ
0: จังหวะที่เกือบจะเป็นประตูที่3ของเมสซี่เท้าซ้ายแกนะดีว่ามือซ้ายของซีดานปัดได้นะครับ
1: ตอนหลังเนี่ยแอลจีเรียเนี่ยครองบอลมากขึ้นนะครับมาที่ 50% แล
0: ้
1: ว
0: แต่เป็นการครองบอลที่ไม่มีประโยชน์
1: ครองไปมาฮะครองเพื่อ
0: หมดเวลา
1: ไปนะฮะส่วนยิงเข้ากรอบเนี่ยแอลจีเรียยิงเข้า5นะครับได้ไป2ประตูแอลจีเรียยังไม่ยิงเข้ากรอบเลยนะฮะโอกาสยิงเป็นแอลจีเรีย9แอลจีเรีย6นะครับแล้วก็ฟาวตอนนี้ใกล้เคียงกันแอลจีเรีย6แอลจีเรีย9แต่มุมเนี่ยเท่ากันแล้วฝ่ายละ2ครั้งนะครับ
0: ภาพตัดกลับไปที่แฟนบอลของอาร์เจนตินานี่เสื้อฟ้าขาวนี่วันนี้เยอะจริงๆนะก็สบายใจไปฮะ 2-0 นะฮะ
1: ผมว่าเลียวเนียเมซี่เนี่ยสกอร์โลนี่ให้กันอยู่ครบ
0: น่าจะอยู่เพื่อทำแฮตทริก
1: เพื่อทำแฮตทริกใช่ฮะเพราะถ้าแกทำแฮตทริกได้ในวันนี้เนี่ยแกเท่า16ประตูนะเท่ากับมิโลสลาฟโคเซ่ของเยอรมันเลยนะครับนี่ถือว่า
0: บอกเหมือนเล่นในบ้านแกบอกโค้ชผมเล่นในบ้านเพราะผมอยู่อเมริกาอยู่แล้ว
1: แล้วก็สโคลนี่เป็นรุ่นพี่ไงสโคลนี่ต้องเข้าใจนะคุณต้องเข้าใจนะว่าผม
0: แกให้สัมภาษณ์เลยนะยังไงต้องมีเมสซี่ไปแกบอกอย่างนี้เลยนะคนอื่นไม่รู้25คนอ่ะ
1: ไม่ต้อง
0: ไ
1: ปปรึกษาประธานาธิบดีนะ
0: ไม่ต้อง
1: ปรึกษาประธานาธิบดี
0: ถูกต้องไม่เหมือนบราซิลฮะบราซิลต้องปรึกษาประธานาธิบดีว่าผมจะเอานะฮะผู้เล่น
1: มา
0: ไปเนมานี่ท่านจะว่ายังไงครับเอ็งต้องออกไปเอ็งรู้ไหมเก่งอะเก่งแต่เจ็บหรือเปล่าไม่รู้แต่เอ็งต้องออกไปเออนะแต่จะลงสนามเมื่อไหร่เรื่องของเอ็ง
1: ไม่รู
0: ้แต่ต้องมีนะฮะน่าจะได้ลงเกมหน้านะ
1: ก็นัดที่2อาจจะไม่ลง
0: ฮัลโหล
1: ใช่
0: แล้วไปลงเกมไหนเกมชิงเหรอฮะ
1: ถ้าถึง8เกม
0: เจ้าเนมาถ้ารอบน็อกเอายังไม่ลงก็คืออาจจะไม่ได้ลงเลยนะครับเพราะว่ารอบน็อกเอาไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเพราะบราซิลนี่เกจิอาจารย์บอกว่าประมาณเต็ง5
1: ไม่ดีเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: แต่ผมจำได้ผมเลือกไปนะบราซิล
0: โอ้นั่นเนี่ยโอ้โหผู้เล่นส่วนใหญ่เล่นอยู่ในยุโรปไงไม่ใช่สไตล์บราซิลแล้วไงอ่ะก็พยายามนะฮะสู้อยู่ครับอันจีเรียเอ้ยตอนนี้เฮ้ยอย่านะครับโอ้โหเจ้าซีดานโอ้ยตกใจนะผู้เล่นของอันจีน่าเข้าไปไล่บอลนะแกครองบอลอยู่นะครับพยายามจะเตะออกนะแล้วก็ลูกเข้าเท้าเข้าไหมอันวาเลียสเปิดบอลให้กับเมสซี่แล้วลูกนี้ลูกโทษหรือเปล่ากรรมการไม่เป่านะฮะ อันเบเลียแทงมาให้เมสซี่ในกรอบเขตโทษถูกนะสอยด้านหลังล้มไปนะครับเอาปล่อยครับไม่เป็นไรลูกคืนมาที่ผู้รักษาประตูมาร์ติเนสอาร์เจนตินาแล้วก็ส่งให้มาร์ติเนสมาร์ติเนสก็จะเย็นส่งให้มาร์ติเนสอีกทีอย่าบอกส่งมาร์ติเนสอีกทีไม่ได้นะยังไงฮะกรรมการส่งเตะออกไปตรงนี้เอ้ากองหลังเจ้าเลยเมโลมันงงอะไรครับไม่ยอมรับบอลปล่อยลูกออกข้างไปครับงงอยู่ฮะแล้วไม่มีอะไรฮะอันเจเลียทุ่มเข้ามาครับไอ้คนบรรยายก็งงครับ มาเตเนตส่งให้กับเจ้าโรเมโร่โรเมโร่ไม่รับบอลนะปล่อยลูกออกข้างไปเฉยเลยนะไม่ใช่จังหวะที่แบบวิ่งไม่ทันด้วยนะเริ่มใหม่ครับอันเจเลียก็อยู่ด้านขวาครับเบเกอรี่นะพยายามจะรอบอลอยู่ด้านขวาก็ไม่ส่งฮะต้องคืนหลังฮะนี่ตัวจริงฮะหมายเลข2เอาอิบราฮิมมาซาหมายเลข22เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนอกจาก2 21 22นะฮะของหน้าได้บอลไหมนะฮะผมดูหมายเลข7อยู่นะตอนนี้แกไปยืนอยู่ในหัวกะโหลกเลยนะครับเจ้าริยาดมาเลสรอเปิดมาให้แกก็เปิดไม่ได้นะครับติดแผงกองกลางของอาร์เจนตินาตอนนี้ยังได้บอลอยู่อันเจเลียนะครับเปิดมาไหมครับเจ้าหัวจุกฮะอีฮัมไม่เปิดฮะอาร์เจนตินาแย่งบอลไปได้แล้วแล้วก็ถูกสอยหลังฟาว
1: ซีดานนี่ใส่หัวเลยนะ
0: ซีดานคุณพ่อตัวจริงนี่คือฝรั่งเศสนะ
1: ใช
0: ่ยืนดูด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาเป็นคนอันเจเลียนจริงแล้วนะ
1: แกใส่หัวประมาณ 4-5 รอบแล้วฮะ
0: ว่า
1: ภาพตัดไปเนี่ยใส่หัวบอกว่าเอ๊ลูกผมนี่ยังไงนะ
0: ไม่ใช่แกใส่หัวบอกกูจะลงไปเป็นโค้ชดีกว่าไหมโค้ชแกก็ฝีมือนะ
1: ใช่
0: แกทำมาดริดแชมป์นะ
1: แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก3สมัยติดต่อกัน
0: นี่แกรอเป็นโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสคนต่อไปอืมนี่ฮะโอ้ภาพตัดไปที่แกนั่งอยู่ชั้นบนนะ
1: ใช่ครับในห้องกระจก
0: โอ้ห้องกระจกห้องกระจก
1: ตัดไปครั้งที่1สายหน้าต
0: ั
1: ดไปครั้งที่2สายหน้า
0: สายอีครับตอนนี้
1: ครั้งที่3ก็สายหน้า
0: พอแกเคล็ดหมดแล้วแกขออย่ามองแล้วขอตาเสือเมืองไทยนะ
1: คือในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มที่มีอาร์เจนตินาแอลจีเรียออสเตรียนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานเนี่ยไอ้แล้วก็จอร์แดนเนี่ยนะครับในคู่ต่อไปเนี่ยจะไปไขว้กับกลุ่ม H นะครับกลุ่ม S ก็มีอุรุกวัยสเปนนะครับกับเบลเวดีแล้วก็ซาอุดีอาระเบียไปใกล้กับกลุ่มนั้น1 2ใกล้กันนะครับ
0: อันจริงหน้าตอนนี้ก็ส่งกันไปส่งมาเหมือนกับซ้อนซ้อมแล้วก็แทงมาตรงกลางสนามเมสซี่ล่าเข้าไปคนเดียวทงต่อไปยิงไหมนักคืนมาที่เมสซี่จุดนั้นพบซ้ายซ้ายกดอีกแล้วเรียบร้อย
1: แฮต
0: เรียบร้อย
1: แฮตทริกแฮตทริกแฮตทริกนะครับเรียวเนี่ยเมสซี่แฮตทริกนะคร
0: ับ ยี่สิบหลาหน้ากรอบเขตโทษยิงเลียดเลียดเสาสองครับผมเมสซี
1: ่16ประตูในฟุตบอลโลกนะครับ
0: แฟนบอลทั้งหญิงทั้งชายหน้าตาแก่เกิดแค่ไหนกอดกันครมนะยินดีกับเมสซี่ด้วยแฮตทริกแรกบอลโลกคราวนี้
1: นี่คือ16ประตูในฟุตบอลโลก6ครั้งนะครับเท่ากับสถิติสูงสุดของมิโลสลาฟโคเซ่เรียบร้อยแล้ว
0: ครับเนี่ยดูอีกครั้งเมสซี่นะฮะเป็นคนนะฮะแทงซ้ายอะฮะมาให้ก่อนนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับเจ้านะฮะหมายเลข25เมดีน่าคืนกลับให้เมสซี่นะฮะเมสซี่จับจังหวะเดียวแล้วก็ซ้ายลูกเลียดเลียดนะฮะผ่านหัวเข่าของเซนเตอร์อันเจเลียเข้าไปนะครับนี่ฮะเสียบเสา2โอ้โหสุดมือสุดมือจริงๆดูด้าซีดานกระโดดเต็มที่นะฮะโอ้กอบเรียกพ่อนะฮะ
1: ก
0: ็ยังไม่ถึงนะครับ3-0นะฮะ
1: 16
0: ประตูสวัสดิ์ได้แล้วครับทีนี
1: ้16ประตูครับ
0: ต่อไปน่าจะติดชึ่งครับนะฮะอาร์เจนตินาก็ต้องเก็บแรงนาที77ครับเวลานี้เหลืออีกนะฮะ13นาที
1: อ
0: ันเจเลียจะทำอะไรได้ดีขึ้นไหมเน้นย้ำริยาดมาเรสยังไม่ได้บอล นะครับนะฮะ
1: เกมเป็นเกมที่บุกอยู่ข้างเดียวนะครับ
0: ครับ
1: วันเวทิเก็ตเลยนะครับสู้ไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นเกมสารภาพสไตล์นะครับของแอลจีเรียเลยนะครับ
0: เอาละครับตอนนี้อาร์เจนตินานะครับได้บอลจากด้านขวาแทงบอลมาให้กับทางเมสซี่อีกนะครับไม่ใช่เมสซี่หมายเลข9อันวาเลสอันวาเลสนะครับโอ้โหครองบอลซ้ายขวาทีแล้วก็เสียบอลไปยังไล่กวดอยู่ไล่กวดได้คืนมาด้วยนะครับอันวาเลสอันวาเลสแทงต่อกลับมาโอ้โหเข้าช่องจริงๆฮะแต่ไม่มีใครนะครับเอาละครับเอนโซ่เฟร์นันเดสแย่งบอลมาได้ฟาวฮะเป็นลูกฟรีคิกของอ๋อไม่กรรมการเป่าไหมเป่าทีหลังนะฮะเป่าให้มาดู
1: ตั
0: วนักเตะของอัลจีเรียที่นอนอยู่ครับหมายเลข22อิบราฮิมมาซาครับนอนอยู่นะครับเมสซี่แฮตทริกครับภาพจับมานี้ครับอายุเท่าไหร่ถามอีกครั้งครับ
1: 38
0: 38นะฮะโอ้ยเราออก48เนาะเอาละครับได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนสำรองลงครับอาร์เจนตินามาอีก2คนนะฮะใครอยากเล่นใครอยากลงนะครับทางลิโอเนลสกาโลนียกมือถามเลยครับใครอยากลงบ้างมาเร็ว
1: มาเลย
0: มาจัดการไป
1: มาลงเลยมาลงเลยกรุณามาลง
0: 30เลย
1: แกเล่นทีมชาตินัดนี้เป็นนัดที่200แล้วก็ประตูแกยิง3 3ลูกก็เป็น120ประตู
0: แกจับไปที่ปอกแขนแล้วครับแกโดนกวักมือออกหรือเปล่าครับเรียวหนึ่งเมสซี่เอาละครับพักแล้วครับแฮตติกเรียบร้อยบรรลุ
1: บรรลุข้อตกลง
0: บรรลุเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เป้าหมายที่เราตั้งไว้แฮตติกแรกเกมแรกด้วยน
1: ะ
0: ไม่เสียหายไม่เหมือนฟุตบอลโลกคราวที่กาตาร์เจ้าภาพนะฮะแพ้ซาอุนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคราวนั้นนี่ครับเป็นการแก้ปมของเมสซี่ได้นะครับชีวิตไม่เคยได้แชมป์เลยกับทีมชาติก็ทำให้ปมนั้นหายไปแล้วก็มาคราวนี้ไม่มีปมอยู่ในใจเล่นสบายใจมาก
1: เอาลุงโอตาเมนดี้ลงไปนะครับเอาลุงโอตาเมนดี้ลงไป
0: พอไม่มีปมในใจแฮตทริกแรกในเกมแรกเลย
1: ครับ
0: หมายเลข19นะครับของอาร์เจนตินานิโครัสโอตาเมนดี้จากเบนฟิก้าครับ
1: 38
0: กองหลังนะ
1: เอา38ออกเอาอายุ38ลง
0: โอ้ต้องให้เท่ากัน
1: เท่ากันเท่ากันถ้าไม่เท่ากันนี่ไม่ได้ลง
0: เลยนะครับเท่าเทียมนะอายุใกล้กันนะครับเอาลงกันไปถอดกองหน้าเสริมกองหลัง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะ
1: คือตอนนี้เนี่ยกองหลังที่มีอยู่เดิมเนี่ยแอลจีเรียแกก็ยิงอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
0: ไอ้4คนที่
1: ย
0: ืนอย
1: ู่แล้วเอาลุงโอตาเมนดี้ลงไปอีกอ่ะแล้วแกจะทำอะไรได้ล่ะ
0: ไปยืนเซนเตอร์3คนตอนนี
1: ้อาร์เจนตินาเนี่ยยิงเข้ากรอบ6ได้ไป3นะครับในขณะที่แอลจีเรียจนถึงขนาดนี้ยัง0อยู่ฮะ
0: โอ้โหนิโคลัสโอตาเมนดี้เบนฟิก้ามาเลข19นะครับ
1: โอกาสยิงเนี่ยอาร์เจนตินา10อาร์เจเนีย6นะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยดูเพลินๆไปนะครับท่านผู้ฟังดูเพลินๆไปการครองบอลคู่ขี้สูสีกันนะครับ45ต่อ 48% นะครับแล้วก็พื้นที่แย่งบอลในสนาม
0: โอ้ยจังหวะนี้คืนผิดนะครับจังหวะนี้โอ้โหดีนะฮะเจ้าเมดีน่าเข้าไปโอ้ตัดบอลได้นะครับมันจริงเรือกับได้2นะครับแล้วก็ลากบอลมายาวๆส่งมาทางด้านซ้ายนะเจ้าใครนี่ฮะนิโคลัสกอนซาเลสโอ้ยไม่ได้นะครับออกจังหวะนี้แม่ช้าไปนิดเดียวนะครับก็ไม่ได้ลูกคอร์เนอร์ด้วยนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของอัลจีเรียครับ
1: เปลี่ยนไปเถอะครับเปลี่ยนไปยังไงก็ได้แค่นั้นฮะเหมือนเดิมฮะดูสภาพแล้วนะฮะ
0: เอาหมายเลขใครออกครับผู้เล่นของอัลจีเรียฮะตอนนี้กรรมการกำลังเรียกผู้เล่นแล้วครับ
1: คืออาร์เจนตินาเนี่ยใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เล่นครบเลยนะฮะ5คนนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับ
0: ครับ
1: 43 16 22แล้วก็ลิโอเนลเมสซี่5ท่านนี้ออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้สบายใจได้นะครับ
0: อาดิวบูบีน่าหมายเลข20นะสำรองนะฮะนี่เป็นผู้เล่นกองหน้านะครับ
1: ครับ
0: ลงไปเล่นแทนหมายเลข22อิบราฮิมมาซานะเบอร์ลิเวอร์คูเซนนะส่งประกวดออกแล้วครับ22ขยันมากครับแรงหมดครับนะครับเมสซี่มานั่งสบายใจถอดสตาร์ทแล้วครับดูน้องๆเล่นต่อ
1: ถ้าเล่นอย่างนี้ทุกนัดนะฮะก
0: ็
1: แชมป์ไปเถอะครับแต่อย่างไรก็ตามศักยภาพของทีมแอลจีเรียนั้นถือว่าห่างนะ
0: โอ้โหคือไม่เพรสซิ่งเท่าไหร่แล้วเมสซี่ก็เป็นเทพจริงๆนะครับต้องยอมฮะ
1: แล้ววันนี้เนี่ยทีมอันดับ28ของโลกอย่างแอลจีเรียเลือกที่จะเล่นสไตล์นี้คือเล่นสไตล์รอโดนฮะ
0: เขาเลือกของเขาเอง
1: สารภาพสไตล์ฮะพอเจอสารภาพสไตล์กับทีมแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินาก็จะเป็นอย่างเงี้ย
0: มันก็กลัวบารมีอยู่เนาะก็ยังเหมือนเดิมฮะ30นี่ก็หมายเลข2ผมยังทำงานหนักกับตันทีมไอซ่ามันดี้ฮะพยายามแทงบอล นะสู้กันต่อนะครับยังมีเวลานะฮะลิยาดมาเลฟเมื่อกี้ได้บอลสั้นๆก็คืนหลังไปหมายเลข7ตอนนี้อัลจีเรียครับได้บอลมากก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการครองบอลลากบอลเลื้อยบอลแล้วก็ไม่ไปไหนเดินหน้าไม่ได้นะฮะออกข้างกับถอยหลังนะฮะตอนนี้ก็ออกข้างนะฮะแล้วก็จะถอยหลังนี่ฮะถอยไปเรื่อยเดี๋ยวถึงผู้รักษาประตูครับเดี๋ยวไปดูครับก็พยายามไล่ครับ
1: นี่เป็นข้อดีของ ฟุตบอลโลกที่มีรอบสุดท้าย48ทีมพี่แบ๊ดเพราะว่ามันมีการยิงกันเยอะไง
0: แล้วก็มีผู้เล่นสำรองเยอะขึ้น
1: ใช่ผู้เล่นสำรอง5คนแล้วนักเตะที่มาเนี่ยเมื่อก่อน23จาก22แล้วมา23แล้วตอนนี้มา26คนนะฮะ
0: ตอนนี้แดนหน้าของอาร์เจนตินาก็นะฮะคนที่วิ่งมากที่สุดก็เฮ้ยคือหลังไปแม่ใจเย็นเรียกจริงจริงเนี่ยมาร์ติเนสคือมาร์ติเนสแล้วแกก็เดินไปไม่เอาบอลอันที่เหลือวิ่งพุ่งเข้ามาแต่ก็ยังเดินนะฮะมั่น

0: ใจมากว่าจะถึงบอลก่อนนะครับก็ที่เงินหนักอยู่เป็นฮูเลียนอันวาเลสนะครับผู้เล่นสำรองของอาร์เจนตินานะตอนนี้วิ่งอยู่แดนหน้าคนเดียวได้บอลเมื่อไหร่ก็หาพี่เมสซี่พี่อยู่ไหน ตอนนี้พี่เมสซี่ไม่อยู่แล้วนะครับพี่ต้องยิงเองนะฮะน้องฮูเลียนอันวาเลสครับตอนนี้กองหน้าเป็นนิโคลัสกอนซาเลสนะฮะกับฮูเลียนอันวาเลสจะยิงได้บ้างไหมไม่มีพี่เมสซี
1: ่
0: อาร์เจนตินาครับอันนี้แกก็ม้วนไปม้วนมาครับริยัดมาเลสม้วน360องศารอบตัวแล้วก็ออกข้างไปนะครับทำอะไรไม่ได้ครับกระชากลากเข้ามาถึงเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางได้มงไหมครับกลายเป็นอาร์เจนตินามงออกมาครับคืนมาที่ผู้เล่นหมายเลข2ครับไอซ่ามันดี้แล้วก็ป้อนบอลเข้าไปยิงไกลหน่อยสักลูกนะเขาไม่ว่ามั้งอันจิเลียครับโอ้ยปะทะกันจังหวะนี้เป็นยังไงครับนึกว่าควักใบเหลืองไม่ใช่นะฮะควักสเปรย์มาฉีดนะครับ เออตกใจหมดเลยนะครับนะเมดิน่าของอาร์เจน่าตกใจครับกำลังจะไปอ้อนว่าผมไม่ได้ทำอะไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรฮะ
1: ผู้ตัดสิน
0: ควักสเปรย์มาเป่ามาฉีดนะ
1: ผู้ตัดสินแกอัดสเปรย์มาเต็มกระป๋องใช่ไหมฉีดซะบ้างนะเพราะว่าตัดสินสบายมากในเกมนี้ไซมอนมาซิเนสนะครับผู้ตัดสินรอบชิงเมื่อ4ปีที่แล
0: ้
1: ว
0: มาดูอันจิเลียได้ฟรีคิกนะระยะอันตรายพอสมควรถ้าหน้ากรอบ18หลาเลยมาประมาณสัก3หลา21หลาหน้ากรอบประตูของอาร์เจนตินาต้องยิงเองครับ
1: นี่ถ้าอาร์เจนตินาเกิดยิงเข้าไปเนี่ยนะฮะแฟนรายการที่ร่วมสนุกมาไม่ถูกเลยนะ
0: ไม่ถูกเลย
1: ไม่ใช่ถูกเลยนะ
0: 3-1 สกอร์เนี่ย 3-0 มีไหมฮะ
1: 3-0มีเยอะ 4-0 มีเยอะ
0: ริยัดมาเรสนะครับน่าจะยิงเองครับมีนอนอยู่1คนหลังแถวด้วยนะครับกำแพงของอาเจนมีนอนอยู่1คนด้วยนะฮะเกรงเลียดมาเลสจะยิงลูกเลียดครับแล้วก็ยิงลูกนี้ติดกำแพงกระดอนออกมายังไม่รอดนะครับ
1: ครับ
0: บอลออกมาแล้วก็อาเจนได้บอลเอาไงดีเอาไงดีนะฮะเออก็ปล่อยออกข้างไปครับ
1: ก็เล่นสบายนะครับทางด้านของโรดิโกเดปอนะครับ
0: พยายามบอกนะฮะเจ้าเดปอบอกว่าเฮ้ยถูกแข้งอาเจนเลียไม่ฮะกรรมการให้อาเจนเลียได้ทุ่มเข้ามา
1: 86นาทีนะครับอาร์เจนตินานำอาร์เจนเนียอยู่3ประตูต่อ0นะครับ
0: โรดิโก้เดปอหมายเลข7ของอาร์เจนตินาก็อีก1คนนะเป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ที่สหรัฐนะฮะ
1: ครับ
0: อินเตอร์ไมอามี่ FC ครับเล่นอยู่ทางด้านกลับนะครับขวามาดูกันฮะมาอีกแล้วนะครับเจ้าเบนกาลีเบนกาลีไปไหนไม่ได้ครับมาผู้เล่นริมเส้นด้านขวาส่งให้พี่ยิราดมาล้วงบอลเองนะครับนะฮะริยัดริยัดได้บอลเองตอนนี้ต้องเล่นเป็นพี่เมสซี่นะครับไปเอาบอลเอง
1: ครับ
0: แล้วก็แทงคืนไปใครรู้ไหมหมายเลข2ครับ2ก็ออกข้างนะครับเรื่องคืนหลังหมายเลข2ครับ
1: สอง
0: เดี๋ยวได้บอลแน่นอนที่
1: มาแล้ว
0: มาแล้วนะสองก็ส่งหมายเลข21ครับ
1: ครับ
0: ซามี่เป็นไซเบนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับคืออยู่ในดินแดนของอาร์เจนนะฮะแต่ว่าผู้เล่นเซนเตอร์คองบอลอันเจเลียครับแทงบอลไปแบบช้าๆสั้นๆไปด้านกาบซ้ายโอ้โหน้ำแข็งเรียกพ่อครับจะเย็นอย่างนี้ฮะเอาไงดีลากไปลากมาอาเจนก็ไม่เข้านะครับคลองบอลก็คลองไปนะฮะถือว่าฆ่าเวลาไปในตัวครับแต่เป็นการฆ่าเวลาโดยแองเจเลียครับเอาละครับมาแล้วมาลากเข้ามานะฮะแองเจเลียหมายเลข7นะครับนะฮะริยาดมาเรสโอ้ยได้ยิงไม่ได้ยิงครับโอ้ยแล้วจังหวะนี้ยิงไม่ยิงอีกแล้วพ่อไม่ยิงเลยครับระยะนี้พ่อจะส่งอีกแล้วจีเลียนะฮะหมายเลข6ต่อบอลกันสั้นคืนหลังมานี่จะยิง3หลาริยัดมาเลสริยัดมาเลสริยัดมาเลสแล้วก็ได้ซ้ายเปิดยาวไปทางด้านซ้ายโอ้โหครองบอลได้แต่มันเสียจังหวะนะครับโดนสกัดออกหลังออกข้างไปแล้วครับ
1: ก็เป็นความพยายามนะครับในช่วงท้ายเกมของแอลจีเรียนะครับแต่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันถ้าในสายนี้นะเกิดอาร์เจนตินาเป็นที่1ในกลุ่มนะแล้วกลุ่ม H นะสเปนเกิดพลาดพังเป็นที่2ในกลุ่มนะเยี่ยมมากเลยเจอกันในรอบ32ทีมเลย
0: นี่มันเต็ง1เต็ง2เต็ง3ของผมนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่าทำอย่างนั้นเลย
1: อย่าทำอย่างนั้นใช่มั้ย
0: อาร์เจนตินาก็ครองบอลอยู่นี่เขาทำเกมลุกอยู่นะครับท่านผู้ฟังนะเขาเกมลุกนะฮะแต่ครองบอลช้าๆส่งบอลเหมือนกับนำอยู่นะครับนะฮะอาร์เจนตินานี่แถว2แถว3ตอนนี้ผมนับผู้เล่นประมาณ8คนนะฮะแกไม่ไล่บอลฮะแต่ถ้าเข้ามาพื้นที่ของใครคนนั้นก็ทำหน้าที่ไปนะ ไม่มีการไล่บอล นะฮะแล้วก็บอลคืนกลับมาถึงเบอร์2ผมอีกแล้วเบอร์2ผมก็คืนถึงซีดานนะใส่เสื้อสีเหลืองหล่อวันนี้พ่อมาเชียร์ด้วยนะ
1: ใช
0: ่ซีดานผู้พ่ออยู่ข้างบนสายหน้าแล้วจนคอเคล็ดหมดแล้วนะครับเล่นกันอย่างนี
1: ้คือบอกบุญไม่รับเลยอ่ะ
0: บอกไม่เล่นเหมือนซ้อมเลยอ่ะหรือว่าเล่นเหมือนซ้อมวะคือช้าๆ
1: คือแอลจีเรียเนี่ยผู้สาประตูเขามีปัญหาในเรื่องของประสบการณ์ในระดับชาติไงทั้ง3คนรวมกันเล่นเนี่ยยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
0: โอ้เมื่อกี้เห็นนิโคลัสโคตาเมนดี้นะฮะผู้เล่นสำรองหมายเลข19ได้บอลครั้งแกไปยืนเป็นเบ็คขวานู่น
1: เมื่อ4ปีแล้วเล่นเด่นนะแต่นี้อายุอนามเนี่ยค่อนข้างเยอะไง38ปีแล้ว
0: อาร์เจนตินาได้บอลก็ส่งกันไปส่งกันมาในแดนตัวเองก็ไม่ได้รีบเอาบอลไปขึ้นหน้าเท่าไหร่นะครับขวางกันไปก็เสียบอลอีกแล้วนี่แกฆ่าเวลาด้วยการให้อันเจเลียครองบอล น
1: ะ
0: นี่เป็นแผนใหม่นะลึกล้ำมากนะครับเราไม่ต้องฆ่าเวลาด้วยการครองบอลเองให้อันเจเลียครองบอลเอออ
1: ันนี้เราใช้คำว่าซ้อมใหญ่ได้ไหมเนี่ยซ้อมใหญ่
0: เลยนะมาเดสได้บอล นะฮะ
1: อ
0: ัน
1: เจเลียน่าซ้อมใหญ่นะต้องบอกว่างั้นนะเพราะว่าเคาะบอลกันไปมาแบบเบาๆสบายๆเลยนะครับ
0: มาร์ติเนสได้บอลส่งโรเมโรแล้วก็เฟร์นันเดสนะฮะผู้เล่นของเชลซีก็ไปขอบอลบ้างให้ส่งให้ผมบ้างทีว่าแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ส่งให้มาร์ติเนสผู้รักษาประตูมาร์ติเนสก็ส่งให้มาร์ติเนสเซนเตอร์นะฮะแล้วก็ส่งให้เมดินาแบ็กซ้ายแล้วก็เอาละครับไล่บอลกันนะฮะเออเสียบอลไป
1: เสียบอลไปนิดนึง
0: แบ็กเซนเตอร์วันนี้เป็นทหารเลยนะส่งผมแกเนี่ย
1: แกเป็นตัวเก็บกวาด
0: ถ้ามาใส่เสื้อซาฟารีบ้านเรานี่โอ้ได้เลยนะเนี่ย
1: ได้เลยได้เลยโอ้แล้วอุตส่าห์ทดไป6นาทีนะ
0: พ่อโอ้โหพ่อจะทดไปทำไม6นาที
1: นี่กรรมการไม่ใช่กรรมการนะโค้ชของแอลจีเรียเซ็งเลยนะน
0: ่
1: ากังวลเลยถ้า6นาทีอาจจะโดนอีกได้ไง
0: คือบอกว่าทดเวลามากไปป่ะ
1: มากไปมากไปอาจจะโดน
0: โดนไป3แล้วนะมันจะทดอะไรนักหนาให้โดน4โดน5เหรอครับแต่ดาวบอลทั้งหมดอยู่ในเท้าของแอลจีเรียนะครับท่านผู้ฟังใครไม่ได้ดูนะฮะทางช่อง29อยู่นี่งงนะฮะการครองบอลฆ่าเวลาโดยอันเจเลียนี่เป็นแผนลึกมากอันเจน่าเป็นคนคิดไม่ไล่บอลให้ก็ครองไปเพราะรู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้นะฮะพอได้บอลจะเปิดเข้ามาก็โอ้โหแกนอนขวางเป็นจระเข้ขวางคลองแล้วก็ได้บอลคืนด้วยแล้วก็เล่นสามเหลี่ยมในแดงของตัวเองนะโอ้โหนี่สไตล์นี่แชมป์โลกเขาเล่นกันอย่างนี้นะฮะดูกันไว
1: ้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่า Man of the Match ในวันนี้จะเป็นใคร
0: คร
1: ับนอกจากลิโอเนลเมสซี่นะฮะ
0: แฮตทริกก็ไม่เสี่ยงที่จะเจ็บด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เสี่ยงที่จะเจ็บด้วยนะครับนะเล่นกันประมาณนี้ก็นาเอลโมลีน่าผู้เล่นสำรองของนะฮะอาร์เจนตินาก็ได้บอลบ้างได้บอลแล้วน้องหน้าตาดีด้วยนะยังรอนะอายุยังน้อยได้อยู่มาดริดด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: มาดริดกี่คนเนี่ย
1: 6คนแอดมาดริดเนี่ยชุดนี้มา6คน
0: อยู่ในทีมนี่ 4-5 คนมั้งเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: หน้าก็2อ่ะนะเออกลางอีกหลังอีก1อ่ะก็ไม่อยากจะมีอะไรมากแล้วครับบอลอยู่ที่หมายเลข2ของกับผมนะครับนะฮะ
1: ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเกมแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับ
0: ครับ
1: เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นอาร์เจนตินานำแอลจีเรียอยู่3ประตูต่อ0นะครับในเกมที่มีนักเตะแอดมาดริดตอนนี้อยู่ในสนาม4คนนะ
0: ส่งมาให้กราบขวาผมหน่อยนะครับเจ้าเบงกาลีหมายเลข17นี่เขาเรียกไปกลางมุ้งรอบอลอยู่นะฮะไม่ถึงแกเลยนะครับโอ้โหอาร์เจนตินานี่นะครับบอลได้เยอะก็จริงแต่บอลอยู่กับที่มันไม่ไปไหนครับ นี่ฮะคืนกลับไปที่มาร์ติเนสนะเซ็นเตอร์แมนยูของผมวันนี้ดูดีดูหล่อมาก
1: ดูเล่นนะดูเล่นดีนะเขาไม่มีกดดันอะไรเลยฮะไม่มีอะไรกดดันเลย
0: แล้วก็ส่ง
1: แปรบอลไปมาอย่างเดียว
0: แปรบอลให้มาร์ติเนส
1: ใช่ครับ
0: ผู้เล่นของวิลล่ามาร์ติเนสส่งมาร์ติเนสนะส่งโรเมโรนะแล้วก็ส่งนะฮะโมลีน่าอะไรประมาณนี้ครับเอาอันเจเลียได้บอลฮึดสุดท้ายโอ้ยังมี2ฮึดแฮะตอนนี้เพิ่ง3นาทีที่ทดมานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัดบอลได้จากแดนกลางอ่ะทำเกมลุกให้ดูหน่อยสิไม่มีเมสซี่พี่จะยิงเป็นไหมครับอาร์เจนตินาครับอ่ะลงหน่อยเร็วนะฮะเอาหน้าคู่ครับฮูเลียนอันวาเลสกับนิโคลัสกอนซาเลสครับยิงให้หน่อยครับเชียร์อยู่ฮะฮูเลียนอันวาเลสหมายเลข9คืนให้เฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสคืนให้เจ้ามาติเนสครับพ่อเออเหนื่อยเลยครับอเล็กซิสแมคอเลสเตอร์ตอนนี้ไปยืนเป็น3เซนเตอร์นะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้มาติเนสเฟอร์นันเดสนะฮะอเล็กซิสแมคอเลสเตอร์ครองบอลอยู่3คนในแดนของตัวเองครับ บอลน่าสนุกมากครับหาวเลอเหม็นเปรี้ยวแล้ว

0: ครับแล้วก็คืนหลังมาถึงแดนของอาร์เจนตินาคืนไปถึงนะครับมาติเนสผู้รักษาประตูจนได้ค่าเวลาจริงๆครับแล้วก็มาติเนสแมนยูของกระผมได้บอลส่งคืนให้มาติเนสวิลล่ามาติเนสวิลล่าก็ส่งไปด้านขวาให้โมเรโมครับเอาไงดีนะครับเวลาที่เหลือก็ของบอลกันไปมาครับตอนนี้อาร์เจนตินาไม่เอาแล้วครับ 3-0 นะครับไม่อยากทำให้พี่เมสซี่ไม่สบายใจว่าพี่ยิงคนเดียวก็พอ
1: พี่เอาเด็ดไปเลยนะ
0: ไม่อยากให้ใครยิงนะฮะส่งบอลครองบอลกันตอนนี้โอ้โหยิ่งกว่าตอนซ้อมลิงชิงบอลอีกครับอาร์เจนตินามาร์ติเนสลำคาญก็เปิดยาวสาดๆมาหน่อยครับแก้ง่วงครับผมนะฮะแล้วก็มาแย่งชิงกันนะครับหมายเลข2ของอัลจีเรียก็ตัดบอลได้ทำฟาวครับนะผู้เล่นนะครับของอาร์เจนตินาครับนี่ลงมาอีกคนเหรอฮะนิโคพาสนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นิโคพาสลงมานิโคพาสของโคโมผู้เล่นสำรองคนที่5นะครับอาร์เจนตินานี่เป็นกองหน้านะใส่หน้ามาให้สุดออโซนที่อเมริกาหน่อย
1: ก็ในปีนี้เนี่ยในปีที่แล้วนี่อัลจีเรียไม่แพ้เลยนะ
0: ครับ
1: ในปีนี้เนี่ยแพ้ไปนัดเดียวตอนรอบคัดเลือกนะครับแพ้ต่อทางด้านของไนจีเรียไป0ประตูต่อ2และนี่จะเป็นการแพ้นัดที่2ของอัลจีเรียในเกมนี้นะครับ
0: เปิดบอลหูขวางครองไปฝั่งซ้ายออกนู่นไปฮะตายแล้วพี่ส่งบอลกันอย่างนี้ยังแรงเยอะเหรอครับนี่จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับนะฮะหมายเลข15รายานเอ็ดนูรี่นะครับผู้เล่นของแมนซีบอกว่าเอ็งส่งให้ข้าหรือเอ็งส่งให้ผู้ชมครับ สายหน้าเป็นอินตาราเดียเลยนะครับนะฮะรายานหมายเลข15ของอันเทเลีย
1: ตอนนี้ในจอภาพก็จะเป็นการเอาไฮไลท์แฮตทริกแรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ของเลโอเนลเมสซี่ในฟุตบอลโลกนะครับมาเทให้ดูกันนะครับนี่คือแฮตทริกแรกแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่สถิติในการยิงลูกสูงสุดเนี่ยเท่ากับมิโลสลาฟโคเซ่แล้วนะครับ16ประตูแต่ว่าในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั้นโคเซ่เล่นน้อยกว่าเมสซี่นะครับเมสซี่เล่นฟุตบอลโลกถึง6ครั้งนะครับ
0: ก็เป็นลูกตั้งเตะมาจากแดนของอาร์เจนตินาครับเจ้ามาร์ติเนสไล่นะครับนักเตะอาร์เจนตินาขึ้นไปเลยไปเห็นน้องๆ
1: เตะหมด
0: ไปโชว์หน่อยเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาทดแล้วนะครับ6นาทีแล้วครับมา6นาที4วิครับกรรมการเป่าให้เตะครับแล้วก็เป่าอีกทีปี๊ดเรียบร้อยกลับบ้านครับทุกคน 3-0 พูนสวัสดิ์อาร์เจนตินาครับ
1: จบเกมการแข่งขันนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับเปิดเกมแรกของฟุตบอลโลกได้อย่างงดงามนะครับเอาชนะอัลจีเรียไปได้3ประตูต่อ0นะครับ
0: ยิงคนเดียวแฮตท
1: ริกแรกแฮตทริกของลิโอเนลเมสซี่นะครับได้ประตูนาทีที่17นาทีที่60แล้วก็นาทีที่77นะครับเรียวเนลเมสซี่แล้วก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับโอกาสยิงประตูสถิติโดยภาพรวมนะครับใบเหลืองในเกมนี้ไม่มีเกิดขึ้นเลยนะครับเป็นเกมที่สบายๆอย่างยิ่งโอกาสในการยิงเนี่ยอาร์เจนตินามีโอกาสในการยิง10ครั้งได้3ประตูอัลจีเรียนะครับ7ครั้งไม่ได้ประตูนะครับเข้ากรอบอาร์เจนตินาเข้ากรอบ6ครั้งได้3ประตูอัลจีเรียยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับแล้วก็สถิติในการครองบอลเป็นแอลจีเรียนะครับมากกว่านะครับ50ครั้งอาร์เจนตินา45ครั้งแล้วก็แย่งบอลในกลางสนาม 5% นะครับฟาวล์ในอาร์เจนตินาฟาวล์13นะครับแอลจีเรียฟาวล์7แล้วก็เตะมุมฝ่ายละ2ครั้งนะครับนี่คือบทสรุปของเกมการแข่งขันในเกมนัดนี้นะครับอาร์เจนตินา3แอลจีเรีย0
0: คู่แรกของกลุ่ม J นะฮะเดี๋ยวคู่ต่อไปออสเตรียเจอกับจอแดน 11:00 นบ้านเรานะครับนะ FM 99บรรยายสดโดยนะครับบีแหลมสิงห์กะลีหมิงนะครับติดตามรับฟังกันได้ช่วงนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม 104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับมิสเตอร์เวนเดย์เดี๋ยวอีกสักครู่พี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการฮะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cod Superfanในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net โดยมีขั้นตอนดังนี้ฮะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์คุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์ไลซอน MPV EV Superwan นะโหยผมต้องส่งบ้างแล้วสินี่ครับมูลค่ากว่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล2

0: ถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลอันนี้ก็อยากได้3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอยากได้หมดเลยฮะนี่เดี๋ยวผมต้องไปรวบสรุปด้วยแหละและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfanที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันโอ้โหดูของรางวัลนะฮะรถยนต์รถตู้ไฟฟ้าก็อยากได้ฟาริซอนนะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3โอ้ยอยากได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวเครื่องบินมาก่อน AV ก็อยากได้ฮะอยากได้ไปหมดเลยอ่ะก็ไปร่วมกันนะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับกิจกรรมช่วงฟุตบอลโลกนี้ของทางอสมทครับอ่ะแล้วก็วันนี้ฮะน้ำมันลงอีกแล้ว75สตางค์เอ้ยตอนขึ้นเนี่ยขึ้นทีเคยขึ้นครั้งหนึ่งที่ขึ้นทีละ6บาทครับช็อกกันทั้งประเทศลงทั้งทีไหนๆแล้วก็สร้างฟีโนเมนอลหน่อยได้ไหมฮะสัก 2-3 บาทก็ยังดีครับนะฮะก็ยังไงฝากผู้มีอำนาจลองพิจารณาดูด้วยนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงอีกหรือเปล่านะเมื่อวานนี้ลงไปบาทนิดๆแล้วก็มาวันนี้เนี่ยก็ลงอีก75สตางค์นะครับผมก็ถือโอกาสเติมซะก่อนเลยเพราะไม่รู้ว่าอเมริกากับอิหร่านเนี่ยจะพลิกโผเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่านะฮะแต่ก็รอลุ้นฮะเข้าใจว่าสงครามสงบเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้น้ำมันจะลงอีกนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับไม่รู้ฝากใครนะฝากคุณทั้มหรือเปล่าแล้วก็เมื่อกี้นี้ฮะก็เป็นคู่ที่สนุกมากเลยนะเมสซี่แฮตทริกใครได้ดูบ้างผมไม่ได้ดูพอดีนั่งรออยู่ข้างหน้านะฮะอ่ะก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS ร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fan Page Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันตอนนี้พี่ก้าอยู่ในสายแล้วพี่ก้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เหม่งครับชัดเจนดีไหมครับ
0: ชัดเจนดีฮะพี่ก้าฮะโอ้โหได้ดูบอลโลกบ้างมั้ยฮะ
1: ได้ดูสิพี่เหม่ง
0: ครับ
1: โอ้โหได้ดูหลายแมตช์เลยด้วยนะต้องขอบคุณอันนี้พูดแบบขอพูดออกอากาศนะขอบคุณโมโนแม็กแจ๊สนะที่แบ่งปันความสุขออกมาทางฟรีทีวีด้วยคุณเมงแล้วก็ผมก็เราก็ดูบอลพรีเมียร์เนาะผ่านแอปอ่ะก็ดูรีวิวก็ฟรีอยู่คุณเมงรีวิวช็อตนะก็ฟรีอยู่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวก็จะบอกว่าก็โอเคเลยแล้วก็ถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ไปสมัครสมาชิกก็ซะอะไรแบบนี้ก็เป็นช่องทางไปทำสัมพันธ์แล้วกันก็ขอบคุณโมโนแม็กแล้วก็ขอบคุณแจ๊สครับขอบคุณครับ
0: ก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะฮะ
1: ใช่
0: ปรับปรุงเรื่องของการบริการด้วยก็จะดีมาก
1: ทำบุญชาตินี้เห็นป่ะทำบุญชาตินี้ได้ผลเลยเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะฮะ
0: ก็วันนี้มีหลายเรื่องหลายราวอัปเดตในเรื่องของท่องเที่ยวด้วยครับพี่ก้าฮะนี่เห็นทางททนี่เขาปรับในเรื่องของKPI นะฮะปรับจากจำนวนนักท่องเที่ยวหรือรายได้รวมเปลี่ยนเป็น KPI ที่ดูในเรื่องของการจ่าย per head
1: นี่ก็เป็นผลมาจากที่พี่เคยเล่าครั้งที่แล้วเนา
0: ะ
1: ที่เริ่มมีการประชุมกันเรื่องคุณค่าเนาะคุณครับ value tourism ก็เนี่ยนี่แหละถ้าจุดวัดหมายความว่ากระบวนการวัดมันถูกต้องอ่ะคุณเหม่งมันก็จะทำให้ทุกอย่างเริ่มต้นไปในทิศทางที่ส่งผลไปในนโยบายที่ถูกต้อง
0: ก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนวิธีวัดผลผู้บริหารแล้วก็สำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย45แห่งทั่วโลกนะครับเปลี่ยนจากการนับจำนวนหัวนักท่องเที่ยวมาเป็นยอด spending per headเปิดทิปแทนนะฮะก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนสู่ quality value
1: นี่ดีเลยซึ่งก็จะทำให้เราโฟกัสของเราอะมองไปเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเนาะว่าในแต่ละช่วงเวลาเราควรจะต้องโฟกัสเรื่องอะไรเพื่อให้เกิด value มากขึ้น
0: คือในแง่ของทางฝั่งของการวัด KPI ก ทางฝั่งของ

0: marketing department เนี่ยแผนกการตลาดของบริษัทเอกชนเนี่ยมันก็คล้ายๆอะไรประมาณนี้แหละมีความยืดหยุ่นสูงมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ก็ถ้าเป็นบริษัทเอกชนเขาก็ใช้วิธีนี้มานานอยู่แล้วทั้งดูทั้งแวลูและวอลลุ่มอยู่แล้วคุณเม่ง
0: แต่ผมแนะนำอยากให้มี2 KPI นะก็ไม่ควรจะทิ้งของเดิมนะฮะเพราะว่ามันมีรายเล็กรายน้อยที่ต้องรออันนี้สองอยู่ถ้าแวลูมากๆนะควอลิตี้มากๆเนี่ยคือมันก็จะกระโดดข้ามพวกผู้ประกอบการรายย่อยไปผมมองอย่างนี้นะ
1: คราวนี้มันมีนิยามของ value ซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อก็ได้ว่าวิธีการจัดการให้เกิด value ไปสู่ทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ะทำยังไงคุณเมง
0: ฮะ
1: มันมีการเขาเรียกว่ามันต้องโฟกัสไปที่แต่ละกลุ่มเข้าไปอีกครับในวิธีการทำงานแบบ value tourism อ่ะในเชิงการตลาดอ่ะต้องโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายแยกกลุ่มกันอย่างชัดเจนคุณเมงเช่นอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพเนาะเช่นสมมติว่าผมเป็นคนที่ใช้บริการขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นรีเทลนะธุรกิจค้าปลีกแล้วจะเห็นภาพง่ายขึ้นแต่อยากจะพูดชื่อทุกแบรนด์เลยนะโดยที่ไม่ได้รักใครแล้วก็ไม่ได้เกลียดใครนะเพราะว่าไม่งั้นมันอธิบายยาก
0: อย่าไปจอดตรงมากเอาไว้กับคุณเพชรกับหมอ
1: สมมุติงี้เราเป็นกลุ่มที่ใช้บริการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เงี้ยคุณเม่งถ้าเราอยากยก value อ่ะก็ถือว่าเป็นแมสแล้วกันเนาะถือว่าเป็นแมสทัวริซึมการค้าปลีกขนาดใหญ่เช่นว่าบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเวลาอยากยกแวลูก็ต้องทำเขาเรียกว่าต้องทำสินค้าพ่วงคุณเม่ง
0: ครับ
1: เช่นสมมติว่าซื้อแชมพูร่วมกับซื้อยาสีฟันซื้อแล้วก็ซื้อแปรงขัดห้องน้ำอย่างเงี้ยสมมติคุณเนี้ยคุณเม่งและกลายเป็นแพ็คที่ราคาสูงขึ้นอย่างเงี้ยนึกออกไหมขายเบ้ารวมกันเนี่ยทำแมสก็ต้องผูกสมการรวมกันเช่นเอาเอนเตอร์เทนเมนต์มารวมกับการเดินทางมารวมกับโรงแรมมารวมกับร้านนวดอย่างเงี้ยคุณเม่ง
0: เวลเนสสปา
1: อันนี้แมสเห็นไหมนึกออกเนาะปึ๊บหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกคนได้ต้องผูกสมการแล้วทุกคนได้ประโยชน์พร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำเป็นแมสแต่ถ้าคุณเม่งบอกว่า value tourism ในกลุ่มที่เป็น high spending หน่อยเป็นกลุ่มที่มี
0: Luxury มีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยนะฮะ
1: ถูกต้องก็กำลังซื้อสูงเขามาทำอะไรเขามาทำตัวสุขภาพแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต้องผูกสมการกลายเป็นตัวสุขภาพบวกตัวเครื่องบิน
0: บ
1: วกโรงแรม5ดาวบวกเวลเนสบวกออนเซนบวกโชว์อย่างเงี้ยคุณเบงเห็นไหมมันวิธีการเอาโปรดักต์มาพัฒน์เพื่อให้เกิดแวลูอ่ะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงครับเนี่ยถึงบอกว่ากลายเป็นว่าพี่ที่มีการวัดผลแบบนี้พี่เขาต้องทำงานหนักขึ้นนะเพราะว่าก็คือพี่ทททนี่แหละที่เรารักกันเนี่ยแหละก็คือเขาต้องแต่ว่าเป็นงานที่ทำอยู่แล้วล่ะคุณเม่งเพียงแต่ว่าเขาต้องผูกสมการมันโดยละเอียดขึ้นไม่สามารถโยนนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนคนแล้วก็ปล่อยไหลเข้ามาได้หมดยุคนั่นแหละ
0: พวกนี้ต้องสำรวจตลาดก่อน
1: ใช่
0: มีการทำสำรวจตลาดมาดูซิว่านักท่องเที่ยวประชากรในประเทศเขาเนี่ยถ้าเวลาจะเลิกเดินทางมาประเทศไทยหรือจะไปที่ไหนเนี่ยเลือกที่จะเที่ยวแบบไหน
1: ใช่เช่นเทศกาลเนี่ยคุณเม่งสมมติเทศกาลปุ๊บคุณเม่งแบ่งทาร์เก็ตกรุ๊ปโอเคเทศกาลนี่เป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปที่แบบมาทุกกลุ่มอยู่แล้วเนาะแต่พอทำตลาดภาพแบบ value tourism ปุ๊บก็ต้องมาแยกเซกเมนต์เขาเรียกว่าแยกกลุ่มตลาดย่อยให้ชัดเจนครับก็คือกลุ่มที่เที่ยวเทศกาลเสร็จปุ๊บแล้วพักที่พักระดับกลาง3ดาว
0: ฮะ
1: ก็กินร้านอาหารระดับกลางๆที่อร่อยสตรีทฟู้ดก็ต้องมีการจัดอีเวนต์สตรีทฟู้ดบวกอีเวนต์ท่องเที่ยวผสมกันเนาะคุณเม่งเนาะเห็นมั้ยครับแต่พอเทศกาลเดียวกันเราอยากให้เป็น value tourism สำหรับคนที่มีกำลังซื้อสูงก็ต้องกลายเป็น exclusive สมมติว่าเป็นเทศกาลลอยกระทงก็ต้องเป็น exclusive เรือครุ๊ยที่ออกไปลอยกระทงแบบพิเศษถูกไหม
0: เป็น value added เพิ่มเติมขึ้นไป
1: บวกกับโรงแรม5ดาวที่ติดแม่น้ำอย่างเงี้ยบวกกับแต่ทุกคนยังต้องการแสงสีจากวัดอรุณทุกคนยังต้องการวิจิตรเจ้าพระยาอยู่ถูกไหมแต่มีภาพรวมมีการที่เรียกว่าเซอร์วิสที่ใช้สำหรับคนรวมทั้งผวกทั้งผองกับเซอร์วิสที่แยกกลุ่มเพื่อบริการกลุ่มนั้นให้ทั่วให้เกิดความประทับใจ
0: ไอ้ประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของพวกสินค้าท่องเที่ยวเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีคอแบ

0: การดูนะทีนี้ผมลองชวนเล่นๆนะครับสมมุติว่า1คนนักท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้เราได้เงิน 1,000 บาทอันนี้เพิ่นทำเป็นตัวเลขกลมๆให้เห็นภาพน
1: ะ
0: จริงๆมันไม่ใช่เลขนี้นะเราได้เงิน 1,000 บาทเราต้องมีเราอยากได้เงิน 10,000 บาทเราต้องมีนักท่องเที่ยว10คนถูกไห
1: ม
0: คราวนี้ถ้า value tourism ก็คือเราอยากให้นักท่องเที่ยวมาใช้เงิน 2,000 บาทเรารับนักท่องเที่ยวแค่5คนคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยก็คือว่าเราจะทำยังไงให้คนนี้ใช้จ่ายเงินได้ 2,000 บาทแล้วก็คนคนนั้นอาจจะเปลี่ยนคนนะหมายความว่าไม่ใช่คนเดิมแหละเพราะจะต้องมีเงินมากขึ้นเท่านึงแต่เรารับคนน้อยลงการรับคนน้อยลงอ่ะทำให้เกิดอะไรขึ้นไหมคุณเหม่งทำให้ทรัพยากรเราอ่ะเสื่อมโทรมน้อยลงเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ชายทรายทะเลปะการังโน่นนี่นั่นรวมทั้งภูเขารวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่โอเวอร์กับพื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะเรื่องของทรัพยากรที่จะบอกว่ามีไม่จำกัดก็ไม่ใช่มันก็จำกัดนะ
0: ใช
1: ่ใช้มากๆก็หมดเหมือนกัน
0: การจัดการขยะการจัดการความปลอดภัยคุณเหม่งอันนี้ผมพยายามให้ท่านเห็นภาพว่าพอคนน้อยลงเราจะจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นพอคนน้อยลงแต่ spending เท่าเดิมนะนี่ผมกำลังบอกว่าเราไม่ได้เรา value tourism ไม่ได้หมายความว่าต้องรวยขึ้นน
1: ะ
0: หมายความว่าเราทำทุกอย่างมันมีคุณค่ามากขึ้นได้เราความปลอดภัยก็จะเนาะก็จะจัดการได้มากขึ้นคุณเหม่งเพราะว่านักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวคุณค่ารายได้ยังเท่าเดิมแต่คนที่เราต้องดูแลมันน้อยลงอ่ะนี่แหละมันแล้วมันจะกลายเป็นโมเมนตัมที่ดีครับคุณเหม่งครับโมเมนตัมที่ดีคือโมเมนตัมของชื่อเสียงบวกทั้งความยอมรับในเวทีโลกในเรื่องของการจัดการทรัพยากรและความปลอดภัยซึ่งเป็นจุดอ่อนของการท่องเที่ยวอยู
1: ่ผมว่าไอ้มันมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดนะที่เมื่อกี้พี่ก้าพูดก็คือเรื่องของความปลอดภัย
0: ใช
1: ่ต้องมาก่อนอย่างอื่นอ่ะ
0: ใช่เนี่ยพอคนน้อยลงนะนักท่องเที่ยวเดิมของเดิมนะเคยมาเป็น30ล้านคนแล้วผมพูดเหมือนเดิมเลยเราไม่ต้องเบ่งตัวเลขท่องเที่ยวไปถึง60ล้านเพื่อจะอยากได้รายได้2เท่าเนาะ
1: ดูแลนักท่องเที่ยวแสนคนกับดูแลนักท่องเที่ยวล้านคน
0: คนละโลกเลย
1: คนละโลกใช่
0: ใช่เนี่ยคิดง่ายๆเราอยากได้รายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นใช่ไหมตอนนี้เรารับคนอยู่ประมาณ30ล้านคนคุณเหม่งเราอยากได้รายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น2เท่าคิดกรรมการตัวเลขง่ายๆเราต้องกลายเป็น60ล้านคนซึ่งเรารับไม่ไหวคุณเหม่งในความเป็นจริงเรารับไม่ไหวนะไม่มีทางรับได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าเราจะรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นประมาณสัก 30-40 ล้านคนโดยประมาณนี้แหละแต่จะทำยังไงให้มูลค่าของการมาเที่ยวมันมากขึ้นนี่แหละเป็นกลยุทธ์หลักที่ต้องสร้างความเข้าใจครับว่าเราอาจจะต้องทำเงินจากการท่องเที่ยวบ้างแล้วล่ะในวิธีการที่ไม่ใช่แค่เบ่งตัวเลขจากจำนวนนักท่องเที่ยวแต่หาวิธีการที่ถูกต้องในการสร้างจุดขายใหม่ๆครับคุณเหม่งครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วนิดเดียวต่อสุดท้ายมันเป็นกระบวนการที่ประเทศทางด้านประเทศยุโรปหรือประเทศเอเชียที่เจริญแล้วใช้หมดเลยนะคุณเมงยกตัวอย่างแล้วนึกจะพิภาพออกเลยประเทศที่รายได้อยู่จากการท่องเที่ยวแต่ใช้วิธีการนี้ประเทศชื่อประเทศภูฏานครับนั่นแหละ เขารับจำนวนจำกัดแต่แพงอ่ะ
1: จำกัดคนเข้าประเทศ
0: ได้หรือประเทศอย่างฝรั่งเศสหรือประเทศอย่างกรีซอย่างเงี้ยคุณเหม่งเขาก็มีการจำกัดจำนวนคนหรือมาดีฟก็ตามเนาะก็คือมันเป็นกระบวนการที่คล้ายๆกันก็คือว่ามีภาษีท่องเที่ยวซึ่งสูงขึ้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่สุดท้ายก็คือเขารักษาทรัพยากรแล้วก็รักษารายได้ระดับรายได้ของประเทศเขาไว้มันต้องเดินทางไปแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเราจะหักดิบนะว่าอุ้ยแพงขึ้นทุกอย่างมันไม่ใช่การแพงขึ้นแบบไร้สาเหตุนะแต่มันต้องเป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจลงกันการตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แพงขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็สมมูลค่าครับ
1: ก็จริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยก็ไม่กลัวนะถ้าเราสามารถที่จะปลองดองกับประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เพราะว่าเคยคุยกันแล้วลงมาที่ไทยเป็นฮับเที่ยวกรุงเชียงมงเชียงใหม่เที่ยวเมืองเล็กเมืองหลักเมืองรองแล้วก็ไหลต่อข้ามประเทศไปได้อันนี้มันก็ไม่ได้ติดอะไร
0: ใช่
1: แต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไงโจทย์มันเปลี่ยน
0: นี่ก็เป็นกลยุทธ์หรืออย่างเช่นพูดอันนี้พูดกันตามตรงนะแทนที่คนเราจะกลายเรากับเวียดนามจะกลายเป็นคู่แข่งกันอยู่ไปตลอดเวลาคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เรากลายเป็นเฟรนด์ชิพของการท่องเที่ยวได้นะครับเพราะว่าแมกเนตก็มีคนละแบบคุณเหม่งเที่ยวถูกเวียดนามถูกมากเรารู้อยู่แล้วเข้ามาตลาดเที่ยวถูกเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรถ้าคุณอยากได้อะไรถูก

0: แล้วก็เขาพร้อมยอมรับเขาอยากได้คนแบบนั้นอ่ะก็ลงที่ประเทศไทยใช้จ่ายในระดับนึงแล้วคุณก็ไปเวียดนามต่อแล้วกลับมาประเทศไทยก็ได้ไม่เป็นไรในเชิงกลยุทธ์แต่ถ้าคุณอยากได้อะไรที่ลักชัวรี่ขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ซึ่งทั้งสองประเทศมันต่างกันอยู่แล้วคุณเม่งส
1: ุ
0: ดท้ายก็ต้องพึ่งกันอยู่แล้วก็คือมันต้องเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอ่ะจริงๆมันเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวทั้งสุวรรณภูมิเนี่ยจริงๆแล้วมันถึงจะถูกต้องเนาะไทยพม่า
1: เรียเจนอลหลายประเทศรวมกันรับนักท่องเที่ยว
0: เวียดนามลาวรวมทั้งประเทศที่เรายังมีข้อพิพาทอยู่อย่างเช่นกัมพูชาด้วยจริงๆแล้วมันต้องเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจให้ได้แต่
1: อาจจะยังก่อนกัมพูชาเนี่ย
0: เรื่องความไม่เข้ากันในเชิงการเมืองนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ต้องแยกออกไปก็คือว่าถ้านโยบายในระดับผู้นำยังไม่ตอบสนองซึ่งกันและกันมันก็ตอบเปิดประเทศไม่ได้อยู่แล้วอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนอื่นไม่ได้เกี่ยวนี่พาร์ทเนอร์อื่นยังมีอยู่กันอยู่ได้ถ
1: ู
0: กไหม
1: แล้วก็อย่างเช่นมาเลเซียนะถึงจะมีกรณีพิพาทแต่ว่าเขาก็ยังเดินทางนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยกันอยู่นะครับยกให้เห็นเป็นตัวอย่างก็สำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง KPI เนี่ยเขาในเรื่องของยุทธศาสตร์ value over volume นะก็มีในแผนผลักดันในเรื่องของผลักดันประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเรื่องของเมกะอีเวนต์แล้วก็ wellness ระดับโลกครับพี่ก้า
0: ใช่นี่แหละก็คือผลักดันพวกนี้ขึ้นไปก็เท่ากับว่าเราเปิดตลาดอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นไปเป็นตลาด value คุณเหม่งซ
1: ึ่
0: งมันก็จะเพิ่มกระตุ้นตัวเลขการท่องเที่ยวกระตุ้นตัวเลขเม็ดเงินการท่องเที่ยวผมขอใช้อย่างนี้จะเข้าใจมากขึ้นกว่าเม็ดเงินต่อการใช้จ่ายการท่องเที่ยวที่มากขึ้นคุณเหม่งซึ่งจริงๆแล้วมันดีต่อทุกคนแน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกไปครับสุดท้ายการท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้คนต่อชุมชนแล้วก็แหล่งอย่างแท้จริงอยู่แล้วโดยที่ก็ต้องพยายามกระจายออกไปให้ในจังหวัดเมืองเล็กไม่ใช่แบบว่ากระจุกอยู่ตัวแต่หัวเมืองนะอันนี้ก็ต้องทำต่อเนื่องออกไปเป็นนโยบายอยู่แล้วครับ
1: ก็ให้มาก่อนยกตัวอย่างเช่นที่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยคนมาดูโมโต GP เต็มจนกระทั่งต้องไหลไปจังหวัดข้างเคียงนะไปจองห้องพัก
0: ใช่ตุรินทร์อย่างเงี้ยสีสะเกษอุบลก็เต็มก็นครราชสีมาก
1: ็
0: เต็มหมดเนี่ยแหละ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็จะแยกเรียบร้อยแล้วนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแยกกันแน่นอน 100% ครับ
0: รถแมพน่าจะสิ้นปีนี้นะฮะรถแมพที่เขาตั้งใจกันไว
1: ้ครับเราก็จะเห็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
0: การท่องเที่ยวใช่แยกออกจากกระทรวงกีฬาซึ่งภารกิจต่างกันชัดเจนแล้วกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือดูแลเรื่องวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่อันนี้ก็เป็นมิตรหมายที่ดีนะ
1: ม
0: ิตรหมายที่ดีก็คือเท่ากับว่าเราผูกโยงสมการการท่องเที่ยวของเรากับวัฒนธรรมไว้ร่วมกันนะอันนี้เป็นแบบว่าในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือเราจะผลักดันวัฒนธรรมของเรารวมกับการท่องเที่ยวนะครับถ้าว่าการรวมกระทรวงมาเป็นแบบนั้นนะลักษณะครับครับ
1: ก็กลายเป็นเรื่องหนักๆไปเลยนะ
0: โอ้ยไม่สบายนี่อันนี้เป็นสไตล์เราแล้วเรา
1: ไปกันที่ฟุตบอลโลกกันนิดนึงไหมพี่ก้าเชียร์ทีมอะไรฮะ
0: โอ้โหผมเชียร์อาร์เจนตินาเพิ่งชนะไปใน 3-0
1: อืม
0: แมสซี่ทำแฮตทริกนะฮะโอ้โหสุดยอดมาก
1: ครับแหมก็ดีใจกับเมสซี่ด้วยนะนี่อายุเป็นเพียงตัวเลขหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้โอ้ยคราวนี้ยอมรับจะต้องยอมรับอย่างนึงนะคุณเหม่งว่าเป็นการรวมตัวของซูเปอร์สตาร์รุ่นเก่าเนาะรุ่นแบบไม่เรียกว่ารุ่นเก่าก็ไม่ได้นะรุ่นที่เขาอัพรุ่นที่เพิ่งปลดระวางจากเทียร์หนึ่งไปแต่ว่าก็ไม่ได้ปลดระวางจริงๆเขาไปอยู่เทียร์อื่นที่หาเงินน่ะแต่ก็ไม่ได้เบานะอย่างโรนัลโดก็ไม่ได้เบาอยู่นะ
1: เดี๋ยวรอดูโปรตุเกสเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดจะได้ลงหรือเปล่า
0: ปิดมากอยู่นะหรืออย่างแมสซี่เงี้ยก็เวลาทำอะไรเขาไม่ได้เนาะหรือเอาจริงๆแล้วก็มีเรื่องหลายตัวที่แบบว่าอมุกเดอบรอยอย่างเงี้ยคุณเม่งโอ้โหยังดีอยู่เลยอ่ะ
1: เดอบอยนี่เบลเยียม
0: ยังคมอยู่เลยอ่ะไม่ได้แค่เราไม่ได้เห็นเขาในสายตาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์เนาะไม่ได้อยู่ในอังกฤษพรีเมียร
1: ์
0: แต่ก็เราก็เห็นพอกลับมาก็โอ้โหความคมหรือลูกากูไงพี่เมย
1: ์
0: ยังคมอยู่เลยอ่ะยังมีเขาเรียกว่ายังมีฤทธิ์มีเดชอยู่อ่ะโอ้เนี่ยคนอย่างเงี้ยน่าสนใจมากที่จะได้กลับมาดูในแมตช์แบบใหญ่ๆแบบนี้อ่ะแล้วก็จะได้เห็นทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อ่ะที่มาผสมกันนะครับ
1: ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีเรื่องดีๆเป็นที่เป็นบวกก็อเมริกายุติสงครามกับอิหร่านแล้วก็น้ำมันลงต่อเนื่อง2วันติด
0: ส่งผล

0: ผลดีกับประเทศเราอย่างชัดเจนเลยคุณเม่ง
1: ใช่สำหรับผมด้วย
0: เพราะว่าตั๋วเครื่องบินที่เป็นตั๋วเครื่องบินที่มาประเทศไทยเนา
1: ะ
0: จากยุโรปอะส่วนใหญ่เป็นตั๋วทรานสเฟอร์ครับก็คือบินจากยุโรปมาเพื่อมาจอดที่ตะวันออกกลางเนาะแล้วเปลี่ยนเครื่องซึ่งเป็นตั๋วที่ราคาคุ้มค่าสุดๆครับก
1: ็
0: จะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้นักท่องเที่ยวอะตัดสินใจเดินทางมากขึ้นเดินทางไกลมาซึ่งมันก็ทันพอดีที่จะจองตั๋วหนาวนี้คุณเบ่ง
1: เห็นได้ข่าวว่าที่สุวรรณภูมิก็มีหลายสายการบินแจ้งว่าจะเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น
0: ใช่เนี่ยส่งผลชัดเจนเลยก็คือว่าถ้าช้ากว่านี้ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้บุ๊กกิ้งของหน้าหนาวนี้แล้ว
1: ถ้าการสัญญาณสุวรรณภูมิรับพนักงานเพิ่มไหมได้ข่าวว่าอะไรนะอะไรนะมีโบนัสตั้งหลายเดือนเนี่ย
0: โอ้โบนัสที่เอวทีที่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคุณ
1: โอ้โหสิบเดือนนี้ปีหนึ่งนี้
0: เจ็ดเดือนแปดเดือนนี่เรื่องปกติอยู่แล้วคุณเม่ง
1: ครับเห็นแล้วอยากได้โบนัสแหละแต่ว่างานไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร
0: ่เฮ้ยเราก็ต้องทำงานด้วยเนี่ยผมก็รอโบนัสจากวาไรตี้ทราเวลอยู
1: ่จะมายังไงเนี่ยฮะ
0: แต่ก็มาจากผู้สนับสนุนดีฮะแบบอย่างนั้นก็สนับสนุนคุณเม่งนี่แหละนี่แล้วก็เอ็มคอร์ดนี่แหละครับมาเลยฮะ
1: อ่ะย้ำกันอีกทีนะพอดูเวลาแล้วมีเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะฮะย้ำกันอีกทีว่าท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS ก็ร่วมพูดคุยนะฮะแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel โปรยไว้อีกนิดนึงนะฮะดูแล้วครับพี่ก้าไอ้เรื่องของที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาดูในเรื่องของความปลอดภัยของโลกออนไลน
0: ์
1: มันมีมิจฉาชีพเข้าไปแฝงตัวอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆแต่ว่าแพลตฟอร์มสีฟ้าเนี่ยผมจากที่ผมดูเองนะค่อนข้างจะมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะ
0: ใช่เยอะ
1: ไปดูสีดำไปดูสีแดงไปดูสีเขียวอ่ะอันนี้ใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยยังไม่เท่าสีฟ้านะมันเปิดฟรีมากไปหรือเปล่า
0: ก็เกี่ยวข้องเลยต้องไปช่วยกันกรองช่วยกันจัดตัดสินใจเดี๋ยวแล้วต่อช่วงหน้าได้นะ
1: เหมือ
0: นต้องพักแล้ว
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บนโลกสตอรี
4: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ฮะ
0: ครับ
1: ทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงแรกเนี่ยเรื่องของ คือตอนนี้เราเห็นพวกวิช

0: อาชีพนะก็เดินกันอยู่เห็นหน้าค่าตาอยู่ในสังคมอยู่เป็นอยู่รอบตัวอันนั้นก็ถือเป็นโลกแห่งความจริงโลกปกติโลกที่คนเป็นอยู่กันแต่ว่าโลกออนไลน์มันก็มีด้วยมิจฉาชีพแฝงอยู่แล้วก็ผมว่าความร้ายแรงก็ไม่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโลกแห่งความจริงนะ
1: ใช่ใช่ซึ่งมีเคสให้เห็นบ่อยๆเลยคุณเหม่งก็คือแฝงตัวเป็นไม่พูดชื่อแพลตฟอร์มแล้วกันนะแฝงตัวเปิดช่องเปิดอะไรไว้แล้วก็เปิดช่องทางไว้แล้วก็ซื้อของกันแล้วพอซื้อของแล้วก็พอโอนเงินเสร็จปุ๊บก็ปิดช่องทางหนีเนี่ยอันเนี้ยคลาสสิกเลยนะท่านที่แบบว่าตัดสินใจจะซื้ออะไรมือสองหรือเขาเอาโพสต์เอาของมาขายแล้วก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบสุจริตอ่ะเยอะมากเลยคุณเหม่งมีความเสียหายเลยเรื่องเนี้ยผมโอ้โหคนใกล้ๆตัวรอบๆตัวผมเยอะมากเลยนะพวกอยากซื้อกล้องเก่าอยากซื้อของเก่ารถเก่าอะไรเก่าอะไรเงี้ยครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยสีฟ้าเยอะกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าไปดูพวกสีดำเอาที่ดังๆกับสีแดงเนี่ยหรือสีเขียวเนี่ยแทบจะไม่มีเลย
1: ใช่ใช่เพราะว่าเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าไงคุณเม่ง
0: แล้วก็มันมีกรณีจะนั้นเอารูปสาวๆสุภาพสตรีสวยๆมาหลอกคุยด้วยให้รักให้หลงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชวนลงทุนบ้างหลอกให้โอนเงินบ้างด้วยความเสน่หาอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: คุยกันตั้งนานเพิ่งจะรู้พอจ่ายไปหลายล้านอ้าวพอเจอตัวจริงอ้าวผู้ชาย
1: ไม่
0: เจอป้าบ้างครับ
1: ไม่เจอตัวจริงอ่ะปิดหนีไปก่อนด้วยซ้ำเนี่ยก็ต้องเตือนภัยกันนะว่าจริงๆแล้วอย่าไปหลงช่องทางออนไลน์พวกนี้เลยนะครับท่านที่เป็นทั้งพ่อแก่แม่เฒ่าแล้วกันนะท่านคนรุ่นคุณรุ่นพ่อรุ่นแม่เราถ้าไม่ต้องดูแลนะแบบว่าบางทีท่านก็ขาดความอบอุ่นนะคุณเม่ง
0: ฮะแล้วพวกนี้เนี่ยมีความเป็นมืออาชีพนะคือเขาอย่างเช่นปลอมเป็นรีสอร์ทที่หนึ่งเป็นที่พักที่หนึ่งเป็นแล้วก็คือเอารูป
1: เข้าม
0: าแปะทำทุกอย่างแล้วขายโปรโมชั่นโอนเงินจองที่พักเรียบร้อยพอจะเข้าพักที่พักจริงๆบอกเฮ้ยโอนไปที่ไหนโถคนละเรื่องคนละราวโดนหลอกไปแล้ว
1: แปลรูปเข้ามาแปลรูปของที่พักเข้ามาแล้วก็ขายราคาถูกเนาะ
0: อันนี้โดนกันเยอะฮะมี Facebook เป็นเรื่องเป็นราวมีคนฟอลโล่เป็นหลักหลายหมื่นเป็นแสนก็มี
1: ใช่ทำมานานก็มีทำมาตั้งนานแล้วก็มีคุณเหม่งเนี้ยเนี่ยก็เป็นขายทัวร์ก็มีขายการเดินทางเนี้ยก็มีครับมีทุกอย่างมีขายของบอกว่าของหลุดของมาจากต่างประเทศหลุดตรวจสอบหลุดสเปคอ่ะ
0: ของ
1: ตกสเปคแต่ว่าใช้ได้ดีทั้งเครื่องไฟฟ้ามือถือรวมทั้งกล้องรวมทั้งทุกอย่างอ่ะเสื้อผ้าโอ๊ยไม่ใช่ที่มีขายทุกอย่างครับแล้วก็หลอกให้โอนแล้วโอนอีกอ่ะเนี้ยฮะ
0: อ่ะก็ถึงเวลาหรือยังนะ
1: ก็ควรจะต้องจัดการได้แล้วคุณเหม่งจริงๆแล้วมันจัดการได้ง่ายมากเลยนะ
0: ครับ
1: มันจะการได้ไม่ได้ยากมากเลยนะก็คือจริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีลิสต์อยู่แล้วด้วยซ้ำว่ามันเป็นใครอ่ะนะฮะ
0: เราบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มได้ใช่ไหมบีที่เขามีเกณฑ์มีการตรวจสอบมีแล้วมันต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
1: ใช่นี่ไงก็ต้องกลายเป็นเกณฑ์ที่เหมือนคล้ายๆกับเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงแล้วกลายเป็นว่าธนาคารกับเครือข่ายต้องดูแลแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ถ
0: ู
1: กไหมเนี่ยมันก็ต้องกลายเป็นว่าระบบในการจัดการก็ต้องชัดเจนมากขึ้นเนาะแล้วก็มีการดูแลโดยมีผมว่าหน่วยงานที่มีอยู่อ่ะก็ต้องเพิ่มอำนาจให้เขาในการจัดการเพราะว่าหน่วยงานอ่ะบางทีก็เขาก็เป็นเสือกระดาษเนาะคุณเหม่งเหมือนมีอำนาจแต่ไม่มีอำนาจครับอันนี้เราก็รู้กันอยู่ครับ
0: มันต้องระดับอย่างที่นายกทำเนี่ยลงไปจี้เองนะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงนะที่สำหรับผมก็ดีกว่าไม่ทำอะไรนะสำหร
0: ับ
1: ผมนะก็คือว่าต้องยอมแล้วว่าพื้นที่เกาะภูเก็ตนี่มันเรื้อรังมาแนวนานแล้วอะเรื่องปัญหาทุกอย่างที่เป็นการบุกรุกนะเราก็ไม่สนับสนุนให้มีการบุกรุกอยู่แล้วถึงแม้เราทำงานด้านการท่องเที่ยวเนาะแต่แล้วเราก็สนับสนุนเฉพาะบุคลากรรวมทั้งธุรกิจผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายเท่านั้น
0: แล้วผู้มีอำนาจเองซะอีกไปหนุนหลังก็สั่งย้ายซะ
1: ก็ต้องจัดการให้ขั้นเด็ดขาดแต่คุณเหม่งจริงๆแล้วมันอาจจะต้องมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะว่าถ้าต้องมีสอบความหนุนหลังนั้นว่าคุณทำจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำนะก็จริงๆแล้วก็เป็นอีกสำนักงานหนึ่งใช่ไหมล่ะปปช.ก็ต้องเป็นคนจัดการต่อครับ
0: ครับก็เรียบร้อยไปก็ช่วงนี้ก็เที่ยวก็เข้าหน้าฝนเรียบร้อยแล้วฮะ
1: แล้วบอกมาให้เครียดแต่ดึงมาเรื่องภูเก็ตซะเลยแหม
0: ไม่กำลังบอกว่าคือปัญหาบางอย่างเนี่ยคือถ้านายกไม่ลงไปทำเองเนี่ยมันไม่ได้นะ
1: มันแต่ทุกอย่างมันนายกหมดไม่ได้ไงคุณเหม่งก็ต้องจริงๆมันก็ต้องผู้แต่ละกระทรวงก็ต้องจัดการกันไปให้ดีอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็พูดกันตามตรงนะแบบว่าตามรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนบริหารงานแหละถูกต้องแต่ก็มีรัฐมนตรีไงถูกไห
0: ม
1: แต่ละคนก็ทำหน้าที่กันไปรวมทั้งก็มีฝ่ายค้านเป็นคนตรวจสอบอะไรไม่ถูกต้องฝ่ายค้านก็เรียกการตรวจสอบขึ้นมาให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ประชาชนก็เป็นคนที่พิสูจน์มันเนา
0: ะ
1: พิสูจน์มันฟังซ้ายฟังขวาดูว่าเหมาะสมไหมแล้วก็ตัดสินใจว่าเราเลือกเขามาบริหารได้ดีหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครน
0: ะ
1: โครงการมันก็มีจุดดีจุดด้อยจุดเด่นจุดบกพร่องแตกต่างกันไปครับ
0: สรุปย้ายกันเรียบร้อยหมดเลยทั้งรองผู้ว่า2คนสูตรซีฟู้ดคนไหนไม่รู้แล้วก็ผู้ว่าด้วย
1: หมดไปหมดเลยหมดชุดเปลี่ยนชุดไปไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่คนภูเก็ตก็คงได้เจอมิติใหม่ครับซึ่ง
0: ผมเป็นผู้ว่าผมเซ็งๆหน่อยนะลักษณะเหมือนมันเด้งเข้ากุยังไงไม่รู
1: ้ออกมาเป็นท่านรองปลัดนะก็ตำแหน่งใหญ่ขึ้นไม่เป็นไรหรอก
0: ฝนตกแล้วครับพี่ก้าเที่ยวหน้าฝนกันไหมเข้าหน้าโลซีซั่น
1: ผมเนี่ยกำลังจะพูดเรื่องนี้เลยว่าเที่ยวหน้าฝนเนี่ยเป็นหน้าที่น่าเที่ยวมากคุณเม่ง
0: น
1: ่าเที่ยวมากแต่ว่าคุณต้องทำใจก่อนนะทำใจหมายความว่าทำใจว่ามันจะฝนตกไง
0: ก็เที่ยวไปมันสมัยนี้ใครไปเดินตากฝนเที่ยวกันมั่งก็ไม่มีเขาก็ขับรถมั่งนั่งรถมั่ง
1: ช้ำ
0: กันไป
1: ก็พกล่มติดตัวนะอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบเลยขึ้นดอยตอนฝนตกเนี่ยคุณเม่ง
0: ครับ
1: ผมนี่ประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นดอยทางเหนือหรือดอยทางใต้นะคือทางใต้เนี่ยตอนนี้ถ้าคุณไปตอนนี้คุณจะได้เจอแบบทางใต้เนี่ยไปหน้าแล้งเนี่ยไม่มีน้ำตกนะคุณเม่ง
0: หรอ
1: น้ำตกแบบอย่างที่ระนองเนี้ย
0: อ๋อน้ำตก
1: ใหญ่ระนองเนี้ยน้ำตกใหญ่ๆอ่ะเขาช่วงหน้าแล้งช่วงแบบช่วงเมษาเนี่ยมันแห้งนะ
0: ครับ
1: แต่พอช่วงเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำไปด้วยแบบน้ำฝนแล้วชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำแบบว่าล่าสุดผมไปเมืองจันทร์มันนี่โอ้โหน้ำฉ่ำเลย
0: มันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะครับผมเคยไปน้ำตกข้างๆน้ำตกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะแต่อยู่ฝั่งปราจีนบุรีชื่ออะไรนะขับรถเข้าไปมีทั้งคณะ7-8 คนพอขับไปถึงน้ำแห้งติดป้ายไว้ปิดน้ำไม่มีงดเที่ยว
1: ใช่ ดอย
0: ครับ
1: ดอยเลยอย่างเงี้ยมันดอยแต่ว่าพอเราขึ้นดอยอินอย่างเงี้ยคุณเหม่งกลายเป็นว่าหน้าเนี้ยคุณจะได้ทั้งบรรยากาศแบบหมอกแบบหมอกฝน
0: อ
1: ่ะแล้วก็ได้ทั้งไอเย็นแบบเย็นอ่ะความเย็นด้วยนะแล้วก็ได้ความชุ่มฉ่ำนะแล้วก็ได้จิบชาร้อนๆกาแฟร้อนๆมันอีกอารมณ์หนึ่งมันไม่เหมือนหน้าหนาวคุณเม่งหน้าหนาวมันแดดใสใช่ไหมแดดใสฟ้าสวย
0: ครับ
1: แล้วก็อากาศแห้งใช่ไหม
0: ฮะถ้าเป็นสายเดินป่าเขาอาจจะลำคานิดนึงเพราะเดินไปมันเฉื่อยแฉะไงแต่เรารุ่นอย่างเราวัยอย่างผมอย่างพี่ก้าเนี่ยเลิกเดินกันมาสักพักแล้วมั้ง
1: ใช่ใช่เป็นสายคาเฟ่ปัจจุบันเราเป็นสายคาเฟ่แล้ว
0: ครับจิบกาแฟดูฝนตกอะไรเขียวๆป่าสองข้างทางได้รับน้ำฝนแหมก็ดูแล้วมันชื่นใจ
1: ใช่แล้วมันก็จะมีดอกไม้ที่อีกประเภทหนึ่งที่ออกดอกหน้าฝน
0: ฮะ
1: ไม่คือไม่ได้ออกดอกหน้าหนาวไม่ใช่ดอกไม้เมืองหนาวอ่ะมันจะเป็นดอกไม้แบบดอกวัชพืชดอกแบบดอกที่เป็นคล้ายๆเป็นวัชพืชนะแต่มันไม่ใช่วัชพืชนะดอกที่อยู่ตามวัชพืชอ่ะดอกไม้ประจำพื้นที่ที่เป็นดอกไม้หน้าฝนดอกไม้เล็กๆดอกไม้แบบขนาดเล็กมากๆเนี้ยผมก็จะชอบไปดูคุณเม่ง
0: ดอกอะไรฮะ
1: โอ้โหเต็มเลยมันจะเป็นเรียกดอกหญ้าเล็กๆดอกแบบต้นแบบประมาณพวกเฟิร์นดอกแบบมันเป็นเฟิร์นแบบที่เป็นดอกหน้าวัวอย่างเงี้ยคุณเม่งออกหน้านี้นะออกหน้านี้จะเยอะเป็นพิเศษในช่วงนั้นความชุ่มชื้นสูงดอกไม้ที่ไม่ได้ต้องการแสงมากอ่ะเขาจะชอบคุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็จะมีดอกไม้สวยๆออกที่เป็นดอกเล็กๆตามริมทางครับผมก็จะจอดถ่ายลงถ่ายรูปแล้วมันก็ได้ความชื้นได้อีกอารมณ์หนึ่งคุณเม่งแล้วก็แต่ว่าในช่วงนี้มันก็ไม่ใช่หน้าฝน 100% เนาะมันหมายความว่ามันเป็นหน้าเขาเรียกว่าปลายร้อนเริ่มต่อกับหน้าฝนนะ
0: เริ่มเข้าฝนจะอาจจะยังมาไม่เต็มที่เท่าไหร
1: ่ใช่ก็จะเป็นยังมีแดดอยู่เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ ค่อนข้างดีสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวครับก็คือหมายความว่าคุณไม่ได้เจอฝนตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่คุณเจอแดดด้วยมันก็มีแดดผสมอยู่อย่างเงี้ยก็ช่วงที่เราไปเรียนมอชอเนี่ยก็ช่วงนี้แหละที่เราขึ้นไปรับน้องรถไฟกันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตอนนี้เมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนี่ก็เพิ่งรับน้องรถไฟกันไป
1: ใช่เนี่ยก็จะเริ่มเขาเรียกว่าบรรยากาศของความเป็นฝนก็เริ่มมานะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงถ้าอีกสักพักนึงก็จะมีลำไยไม่กินแล้วคุณเหม่ง
0: นี่น่าจะมาตั้งนานแล้วนะผมว่าปีนี้ออกเลท
1: ปีนี้ออกเลทเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะมีลำไยมาให้กินคนเด็กเชียงใหม่ที่ขึ้นไปเชียงใหม่ช่วงแรกๆก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหทำไมแล้วกินลำไยกันต้องทุกคนต้องเคยร้อนในการกินลำไยก่อน
0: กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดสักทีบ้านนั้นก็ยกมาเข่งนึงบ้านนู้นก็ยกมาเข่งนึงถ้าคุณอยู่หอในนะ
1: ใช่เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขาเรียกว่าปลายร้อนต่อไปฝนซึ่งจริงๆแล้วมันคือฤดูที่แบบน่าสนใจอีกฤดูนึงครับ
0: แล้วก็ฝนลงเม็ดอย่างนี้ครับพี่ก้าก็เตรียมตัวดูหมอกกันได้มีออกมาหลายพื้นที่แล้วด้วยนะ
1: ใช่ใช่ก็จะเป็นแบบเรียกว่าหมอกฝนนะมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งมันไม่เหมือนกับหมอกแบบช่วงเช้าของว่าหน้าหนาวนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเราเรียกว่าเมฆที่ลอยต่ำแล้วกัน
0: ใช
1: ่มันเป็นสายเมฆเลยอะแล้วก็มันก็ลอยต่ำเพื่อเข้าไปชนกับบรรดาแบบต้นไม้ซึ่งมีความชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษครับอันเนี้ยอยากให้ไปเลยนะอ่ะภูทั้งหลายภาคเหนือเนี่ยอ่างค้างดอยอินทนนท์นะไล่ไปขุนตาลเนี่ยก็สวยช่วงนี้ครับ
0: ไปห้วยกุ๊บกั๊บดอยกุ๊บกั๊บที่แม่แตงบ้างก็ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่ช่วงนี้โอ้น้ำมีน้ำแล้วเนี่ยน้ำแม่แตงก็เริ่มไหลมาแล้วก็ไปอุดหนุนได้นะช่วงนี้ปางช้างเขาคนน้อยก็ไปอุดหนุนปางช้างเขาหน่อย
0: หรือว่าช่วงนี้ยังลางานไม่ได้นะเพราะว่าเป็นช่วงที่วันหยุดไม่ค่อยจะมีก็ไปใกล้ๆงั้นก็ได้นะยอดเขาเทวดาที่อุทยานแห่งชาติพุเตยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ผมก็เที่ยวพุเตยในช่วงฤดูนี้คุณเหม่ง
0: ครับ
1: ที่เคยไปก็ไปช่วงฤดูนี้มันก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่ต้องยอมรับว่าฝุ่นน้อยแล้วถูกไหมการมีฝนเนี่ยทำให้ฝุ่นน้อยลงไปแล้วก็ไม่ร้อนเดือดมากไฟป่าหยุดหมดแล้วช่วงนี้ก็จะมีเรียกว่ามีพยากรณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในป่าขึ้นมาเยอะเนาะก็เป็นช่วงที่นกเริ่มทำรังเริ่มแบบว่าเข้ารังเริ่มจับคู่มันก็จะเป็นมีความพิเศษในการที่จะไปดูป่าในช่วงพิเศษแบบนี้อีกแบบหนึ่งครับคุณเม่ง
0: ครับแล้วก็อาหารการกินผลไม้พืชผักรวมทั้งสัตว์ที่ออกหากินในช่วงหน้าฝนก็ออกมาแล้วนะกิโลนึงก็ไม่ถูกนะฮะพวกอึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหพี่กล้ากินไหมฮะอึ่งของอีสานเขาเนี่ย
1: เคยชิมแต่ว่าไม่ชอบมาก
0: มาแมลงอย่างงี้พวกจักจั่นตะกะแตน
1: ก็ชิมแต่ไม่เลิศไม่ได้ชอบมากแต่ก็กินได้กินเพื่อรู้อ่ะได้กินแต่ตะกะแตนนี่ผมทานบ่อย
0: ครับรวมทั้งหนอนด้วยไหมเหมยก็รถด่วนหนอนไม้ไผ่เนี่ยก็อันนี้ก็ชอบผมชอบเลย
1: เพราะว่าพอเป็นช่วงหน้าที่เป็นช่วงฝนเนี่ยเขาจะดักเราจะเริ่มดักแมลงตอนกลางคืนได้คุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็คือไฟดักแมลงเริ่มทำงานแหที่เคยเอาไว้ดักปลาก็เริ่มเอามาดักแหอวนก็เริ่มเอามาดักแมลงกันแล้วแล้วก็มาจับกันเป็นๆนะจริงๆแล้วก็ปลอดภัยนะเพราะว่าไร้สารแน่นอนครับเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ทั้งนั้น
0: ครับแล้วก็ช่วงนี้นี่เห็ดเหิดก็ออกกันแล้วเรียบร้อยเห็ดเพาะพี่กล้าได้กินไหมฮะซีซั่นนี
1: ้โอ้ก็ผมเนี่ยก็เป็นไม่ชอบมากเพราะแหมมันบางคนเนี่ยเขามันมีความรู้สึกของการโดนไปเผาป่ามาไง
0: อ๋อแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวนะเจ้าหน้าที
1: ่ไม่เกี่ยวหรอก
0: ป่าไม้เขาบอกแล้วไม่ต้องเผาก็มีมันก็ขึ้นที่เดิมตลอดของมัน
1: อะแล้วก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะบางทีมันมีเห็ดหลายประเภทช่วงนี้มันแบบช่วงความชุ่มชื้นใหม่ๆมามันมีเห็ดก็ทั้งเห็ดที่ทานได้และเห็ดที่ทานไม่ได้คุณเหม่งก็จริ งแล้วเห็ดที่อร่อยมากที่ผมพลาดไม่ได้ก็เห็ดโคนคุณเหม่งโอ้แถวอุทัยแถวสุพรรณนี่เยอะเลยฮะ
0: ช่วงนี้สายท่องเที่ยวที่นี่ไม่ได้พูดถึงเที่ยวป่าเลยนะฮะไม่ได้ไปหาของพวกนี้ในป่านะแต่พูดถึงในเรื่องของพวกเที่ยวตลาดชุมชน
1: ใช่
0: มันก็จะมีของพวกนี้ขาย
1: เขาเอามาขายตามชุมชนมันเป็นแบบล่วงเขาเรียกเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเป็นเทศกาลที่เราจะเดินหน้าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนาะก็คือช่วงหน้าหนาวช่วงนี้มันก็จะเริ่มอุ่นเครื่องขึ้นไปก็ใครมีเวลาก็ออกไปเรียกว่าออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าเป็นช่วงกรีนซีซั่นครับเราก็จะท่องเที่ยวในช่วงที่ทุกอย่างมันเป็นเขียวไปอีสานตอนนี้โอ้ยคุณเม่งม
0: ี
1: ความสุขสดชื่นเพราะว่าเข าได้ฝนลงมาพอมีฝนมีน้ำฝนลงมาบ้างเนี่ยอีสานก็จะเขียวเริ่มเตรียมตัวและเริ่มเตรียมตัวทำนารอบ2

0: ของกันแล้วเนี่ยคุณเม่ง
1: ฮะผมนี่ชอบมากเลยตลาดของป่าที่หนองบัวลำพูเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยนะเป็นจังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตติดตรงไหนเลยแต่ว่ามีของป่ามาเพียบมีตัวอ่อนพึ่งมีรังพึ่งมีอึ่งมีโหยสารพัดสารเพมารวมกันให้เลือกรับประทานได้แต่ดูนะผมเนี่ยไม่กล้าเหมือนกันถ้าไม่มีคนทำปรุงให้เนี่ย
0: ใช่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเริ่มเข้าไปช่วงเข้าพรรษาเนา
1: ะ
0: ก็คือเดี๋ยวก็จะมีงานแห่เทียนงานที่เกี่ยวข้องกับประเพณีเทียนทั้งหลายปราสาทพึ่งงานแห่ปราสาทพึ่งเนาะหรือแม้กระทั่งรายงานเทียนพรรษาในจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานก็จะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ย
1: นี่เดี๋ยวทิศหน้าก็ไอ้นี่เนี่ยผีตะโขน
0: ใช่เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่อีสานเริ่มมีเทศกาล
1: ครับ
0: ก็จะทำให้เขาเรียกว่าเราอ่ะก็เริ่มเสพอีสานได้ซึ่งบางคนอาจจะแบบว่าไม่เคยไปนะก็ใช้ช่วงเวลาเหมาะๆช่วงเนี้ยเริ่มดูจองตั๋วเริ่มดูสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวซะเพื่อที่เราจะได้ไปอีสานแบบสบายๆอย่างผมไปอุบลเนี้ยแหมชีวิตผมเนี่ยไม่เคยร้อนเลยคุณเหม่งเพราะว่าผมไปหน้าเทียนตลอด
1: อ๋อหน้าฝนหน้าเทียนหน้าฝนครับ
0: หน้าฝนไปช่วงเทียนเนี่ยโอ้ยมีแต่ความสุขแล้วก็คนเขาก็เหมือนกับว่าความรู้สึกของคนที่มาทำเทียนหรือมากลับบ้านมันช่วงทำเทียนงานเทียนอุบลนี่ก็ทุกคนก็กลับมาบ้านมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาทำงานบุญนะคุณเหม่ง
1: สูงขึ้นมาหน่อยที่นครพนมเนี่ยนอกจากจะสัมผัสสายฝนโปรยปลายแล้วยังอิ่มบุญด้วยนะเพราะว่ามีพระธาตุเป็นจังหวัดแห่งสายบุญจริงๆนะฮะไหว้พระธาตุประจำวันเกิดด้วยมีพระธาตุพนมองค์ใหญ่ให้ไหว้ด้วยนะฮะ
0: ใช่เนี่ยก็เดินทางล่องลงมานี่โอ้โหผมชอบมากเลยนะจะเริ่มจากหนองคายล่องมาบึงกาฬใช่ไห
1: ม
0: จากบึงกาฬล่องลงมาถึงนครพนมไล่ลงมาถึงมุกดาหารไล่มาถึงอุบลน่ะคุณเม่ง
1: ครับนี่เห็นเขาเตรียมทำแคมเปญนะเที่ยวเลาะฝั่งโขง
0: ใช่แล้วก็มีมุมมองเก่าๆอย่างเช่นที่นครพนมเงี้ยเขาก็มีส่วนที่เป็นตลาดอินโดจีนส่วนที่เป็นแค่ตลาดแบบว่ามีวัฒนธรรมคลิกพหุวัฒนธรรมเนาะมีทั้งวัฒนธรรมเวียดนามบวกวัฒนธรรมลาวบวกวัฒนธรรมไทยอ่ะคุณเม่ง
1: ครับไปกันที่ข้อความกันหน่อยฮะที่ไลฟ์ยูทูบบริจิตทราเวลคุณจอยบางจากสวัสดีครับคุณก้าคุณเหม่งแอฟฟานี่เยอะจริงๆแม้แต่คุณอนุวัฒน์ผู้ประกาศข่าวช่องวันมีคนเอารูปแกไปใช้คนก็เชื่อหัวปากหัวปั๊มทั้งที่แกเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ฟังครับโอ้ยเยอะ
0: ใช่ใช่ระวังนะเนี่ยมาเลติทาวเวลเนี่ยคุณเหม่งเนี่ยระวัง
1: โดนไปแล้ว ผมน่ะโดนไปแล้วเนี่ยเรื่องเพจเนี่ย
0: โดนลักขโมยเพจไปเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรอยู่เลยเนี่ย
1: ส่งมอบด้วยความละมุนละม่อมหน่ำแหนมของผมเองอ่ะพอแล้วไปเรื่องอื่นบ้างคุณสุวิทย์ครับส่งเข้ามาสวัสดีครับตอนสายสวัสดีตอนสายครับชวนกินกุ้งเห็นว่ากุ้งถูกจริงๆเหรอไม่จริงผมบอกเลย มาถึงกุ้งเนี่ยออกจากมือคนเลี้ยงอาจจะถูกนะแต่มาถึงผมที่เป็นคนซื้อเนี่ยไม่ถูกนะ
0: เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ถูกจริงๆนะทุเรียนก็ไม่ถูกนะคุณเองทุเรียนแม่ง130อยู่เลยจริงๆแล้วอ่ะ
1: ถ้าถูกก็ดีกลัวมีแต่ข่าวเอาเข้าจริงๆไม่ถูกที่ไหนกุ้งถูกบอกหน่อยครับไม่รู
0: ้ก็ที่มาเลยมันไม่จริงอ่ะมันไม่ได้ถูกจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องของการส่งออกมากกว่านะกุ้งอ่ะ
1: คุณฮาเวียนะฮะพี่ก้าเชียร์ทีมอะไรครับในบอลโลก
0: อาร์เจนตินาครับ
1: ไม่ถามผมบ้างเหร
0: อคุณเมงอ่ะคุณเมง
1: เขารู้อยู่แล้วคุณฮาเวียฟังทุกวัน
0: คุณเมงเชียร์อะไร
1: ผมเชียร์ฝรั่งเศสฮะ
0: ต่อฝรั่งเศสเมื่อวานชนะนี่ท่านประธานเอ็ม
1: แต่ผมก็มีทีมรองนะ อยากจะเห็นเทพนิยายเนี่ยทีมเล็กมีโอกาสได้แชมป์โลกบ้างอย่างสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: จริงๆเชียร์แอนดิวโรเบอร์สันไม่มีอะไร
0: ครับคือผมเห็นอย่างนี้นะคุณเม่ง
1: อันนี้
0: ขอนอกเรื่องไปหน่อยนะ
1: ฮะ
0: ก็คือผมเห็นว่ามาตรฐานของประเทศเล็กอะดีขึ้นเยอะนะก็คือประเทศเล็กๆอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ฟุตบอลดีขึ้นเยอะมากๆเลยใช่ไหมเห็นในการต่อกรกับทีมแบบระดับนานาชาติคือไม่ได้หมายความว่าทีมจากยุโรปหรืออเมริกาใต้จะขาดลอยอ่ะคุณเม่งแต่ประเทศอย่างแอฟริกาบางประเทศอ่ะใช่ไหมอย
1: ่
0: างอียิปต์อย่างเงี้ยก็เข้มแข็งมากอ่ะคุณเม่งเพราะตัวดังๆของลีกยุโรปก็เอาไปจากประเทศเหล่านี้แหละเราเขาก็กลับมารับใช้ชาติอ่ะใช่ไหมเซเนกัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือทีมแบบอย่างแอลจีเรียอย่างเงี้ยถูกไหม
1: มันมีโมเมนต์น่ารักอ่ะที่แฟนบอลชาวญี่ปุ่นเขาไปเก็บขยะที่อัศจรรย์อ่ะที่ชมการแข่งขันเนี่ยผมว่าดิ้งนี้ดีนะสร้างสรรค์
0: นี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์

0: ของญี่ปุ่นเลยนะเรื่องของการรับผิดชอบความรับผิดชอบในการจัดการพื้นที่อ่ะมันก็ส่งผลมาจากระเบียบวินัยที่เขาปลูกฝังกันไว้เนาะคุณแม่งเนาะเขาทำกันมาเป็นกิจวัตรเนาะไม่ต้องแกล้ง
1: ครับหมอดูบอกให้ไหว้พระเก้าวัดแก้ชงในกรุงเทพไหว้พระไปไหว้พระวัดไหนดีคะแนะนำหน่อย
0: อ๋อ
1: วัดพระแก้วก่อนเลยไหม
0: ก็เขา
1: แต่คนเยอะ
0: เขามีอยู่แล้วนี่เส้นทางไหว้พระเก้าวัดกรุงเทพก็เริ่มจากวัชนะสงคราม
1: อืม
0: ถูกไหมแล้วก็ไปวัดบวร
1: อ๋อความหมายได้เชิงความหมายด้วยก็ดีนะ
0: เชิงความหมายด้วยวัดบวรนิเวศใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปวัดเบนนะแล้วก็วิ่งมามีโอ้ยครบ9วัดโดยที่ไม่มีวัดโพนะมีวัดพระเชตุพนด้วยครับวัดอรุณเนี่ยเขาก็นับแบบเขายับนับเป็นย่านด้วยซ้ำคุณเหม่งก็คือวัดอรุณนี่ไปถึงตรงนั้นได้3วัดอ่ะอย่างนั้นอ่ะ
1: โอ้ยนี่ก็คือถ้าไปเริ่มที่วัชนะสงครามตรงข้าวสารเนี่ยหัวถนนข้าวสารเนี่ยแล้วก็เดินต่อมาวัดบวรนี่ก็ได้หลายวัดแล้วนะ
0: ใช่เดินต่อครับวัชนะสงครามนะเลียดไปตามข้ามฝั่งไปแล้วก็ฝั่งนั้นก็3วัดก็4แล้วนะแล้วก็ข้ามกลับมาสะพานพุทธก็ได้วัดเรียบเป็น5ใช่ไหม
1: ไปเดินทำไมนั่งรถไฟฟ้าสิครับ
0: วกกลับมาแล้วก็วกกลับมาเนี่ยโอ้โหครบไม่อยากจะบอกว่าวัดสะกงวัดสะเกดแป๊บเดียวอ่ะครบ9วัดเลยอ่ะ
1: ทางโซนนั้นนี่คือวัดก็หนาแน่นอยู่ด้วย
0: ใช่ก็เป็นแล้วก็ชื่อดีๆทั้งนั้นเลยนะถูกไหมวัดอรุณอย่างนี้ก็วัดอรุณก็ลุงอรุณแห่งวันใหม่ใช่ไหมวัดชนะสงครามก็ทำอะไรก็ชนะใช่ไหมอย
1: ่
0: างเงี้ยวัดแจ้งวัดพระเจดีย์ทุกคนวัดแจ้งก็คือ
1: วัดอรุณ
0: แจ้ง
1: อ๋อวัดแจ้งประธานโทษผมนึกถึง
0: วัดแจ้งวัดโพก็เหมือนได้มีความรู้ความคิดไงวัดโพก็คือเหมือนมันแบบว่ามีแบบว่าไปอยู่ใต้ต้นโพตรัสรู้ถูกไหมก็คือเหมือนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เหมือนที่เขาเล่ากันนะก็บอกว่ามีก็เหมือนกับว่ามีความคิดที่ดีคิดอะไรออกใหม่เกิดขึ้นเยอะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ย
1: มันเป็นเรื่องดีที่เลือกที่จะไหว้ย่านไหนก็ไหว้วัดที่อยู่แถวย่านนั้นนะก็ไม่เหนื่อยมาก
0: ใช่ใช่แล้วก็ไหว้ก็ดีนะผมก็ไปบ่อย
1: ครับผมเคยไหว้พระ9วัดนี่แหละโอ้โหถ้าเราเลือกวัดมากๆแล้วมันต้องเดินทางเยอะๆนี่เหนื่อยฮะเอาที่มันใกล้ๆสะดวกดีกว่านะ
0: น่าแต่อีกจังหวัดแต่อีกจังหวัดหนึ่งถ้าคือเวลาขึ้นไปนี่ผมแนะนำให้วัดไหว้ที่เชียงใหม่คุณเหม่ง
1: โอ้ครับนึกว่าอยุธยาแหมไปซะไกลเลยอ่ะ
0: ไม่แต่ไหว้ใกล้นะก็คือสมมติว่าเริ่มต้นวัดพระสิงห์ใช่ไหมออกมาวัดดับภัยวัดล้านเงินหมื่นวัดแสนมาเมืองว
1: ั
0: ดชื่อวัดเชียงใหม่นี่เขาชื่อล้านชื่อแสนชื่อพันทั้งนั้นคุณเหม่ง
1: ใช่ใช่ขึ้นต้นด้วยประมาณนี
0: ้แสนมาวัดแสนมาเมืองวัดพันแหวน
1: ต้น
0: พันอ้นวัดหมื่นอะไรแบบเต็มเลยเพราะว่าชื่อแสนชื่อหมื่นชื่อพันนี่เขาเป็นยศในอดีตไง
1: ครับ
0: จากพวกมหาอมาตย์อ่ะเขาสร้างไว้แบบละมาเป็นแสนนี่ก็คือมหาอมาตย์ชั้นสูงใช่ไห
1: ม
0: วัดพันวัดหมื่นก็ที่รองลงมาแล้ววัดพันนี่ก็เป็นแบบระดับหัวหน้าช่างอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววัดสายป่านี่มันมีไหมมันเกี่ยวข้องอะไรไหมวัดประแดดอะไรอย่างเงี้ย
0: วัดป่าแดดก็เป็นวัดป่าไงอยู่เมื่อก่อนเป็นป่าเขาเลยเรียกวัดป่าแดด
1: อ๋อตอนนี้ไม่ค่อยจะป่าเท่าไหร่แล้ว
0: ใช่เมื่อก่อนในวัดอยู่นอกเมืองก็วัดป่าทั้งนั้นแหละครับวัดป่าแต้ววัดป่าโมกวัดอะไรยะครับวัดป่าสัทธรรมอะไรยะเห็นไหมเป็นที่วัดป่าหมดอ่ะครับ
1: นี่เขาโค้ดคำพูดของท่านนายกนะใครจะสั่งย้ายผู้ว่าได้วะคนพูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนผมนั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ผู้ว่าไปแล้วครับ
0: ก็เขาวะก็หมายว่าวันนั้นอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกก็
1: ค
0: ือใครจะสั่งได้ถ้าไม่ใช่นายก
1: โอเค
0: ก็ท่านย้ายนี่ก็ท่านย้ายก็สั่งได้ไงถูกไหม
1: ก็เห็นไปตบไหล่ก่อนที่จะบินไปรัสเซียเนี่ยเจอกันเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยเขาผู้ว่าเซมเบนี่เขามารับเขาก็นายกก็ไปตบไหล่บอกว่ามาอยู่กับพี่
0: มาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆพี่อะไร
1: ผู้ว่าเต็มเบ้อาจจะนึกในใจถามผมยังเพ
0: ่ทำไมท่านถึงชื่อผู้ว่าเต็มเบ้ฮะใครมีคำใครรู้บ้างให้บอกผมหน่อยได้ไหม
1: เออผมก็ไม่รู้ผมก็เรียกตามเขานี่แหละ
0: ทำไมท่านชอบกินขนมเต็มเบ้เดี๋ยวท่านหน้าเหมือนเต็มเบ้หรือยังไงเหมือนไหมลักษณะรูปพรรณท่านเหมือนเต็มเบ้แล้วก็สลัมไหม
1: ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะก็คือ
0: หรือท่านพี่เล่น
1: เซมเบ้เซมเบ้นี่มันคืออะไรขนมใช่ไหม
0: หรือขนมเซมเบ้
1: ขนมเขาเก็บญี่ปุ่นเซมเบ้อะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ใช่ใช่อะไรแน่เนี่ยผมอยากร
1: ู้ใครรู้ส่งมาหน่อยครับ
0: ท่านผู้ฟังถ้าท่านใดมีความรู้เรื่องนี้ช่วยส่ง

0: มาบอกเราหน่อยนะเราจะได้เป็นบุญของเราจะดี
1: อืมแล้วบอกแล้วมีท่านผู้ฟังถามอีกแล้วเราไหว้แก้ชงล่ะคะเอ้ยปีนี้เขาชงอะไรชงล่ะเออ
0: โอ้โหเต็มเลยไหว้แก้ชงนี่ไปแน่นอนวัดมังกรอยู่แล้วคุณเมง
1: อืมแต่จะแก้ยังไงนี่ต้องไปถามต้องไปดูอีกทีใช่ไหม
0: ใช่ก็ไปดูก็ดูได้เปิด
1: ก็ลองเซิร์ช Google ถาม AI กัน
0: ถาม AI ก็ได้ว่าปีนี้อะไรชงชงตรงชงเข้มชงอ่อนชงข้างเคียงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไปไหว้วัดเล็งในยี่ครับ
1: ช่วงนี้เขานิยมนะถาม AI พิมพ์เซิร์ชขึ้นมาเลยไม่รู้จะไปเที่ยวไหนถามพิมพ์เซิร์ชถาม AI ถาม Google ถามอะไรพวกนี้ Special Search Engine ต่างๆนั่นแล้วแต่เครื่องมือบอกว่า
0: ใช
1: ่ทะเลที่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยไหว้แก้ชงในประเทศไทยภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันขึ้นให้เลยแล้วก็ไปตามนั้นน่ะไม่ไปตาม AI ชี้นำ
0: ถามแล้วก็เช็คหน่อยก็ดีนะครับบางอันมันก็ระวังความหลอนของมันหน่อยนะ AI มันก็เค้าเรียกว่ามี AI Illumination อยู่นะ
1: ม
0: ันก็พยายามตอบเอาใจคือจริงๆครับAI ของแต่ละคนนี่มันต้องเพาะบ่มไว้นะมันหมายความว่าเขามีความฉลาดไม่เท่ากันอยู่ครับ
1: ครับ
0: เป็นคุณเหม่งอาจจะเขาคุยกับเขาบ่อยเรื่องดวงเรื่องอย่างเอาของคุณเหม่งเนี่ยอาจคุยเรื่องข่าวเยอะเขาก็จะตอบเรื่องข่าวได้ดีถูกไหมอย่างผมเนี่ยผมคุยเรื่องเศรษฐกิจการตลาดเยอะเขาจะตอบเรื่องพวกนี้ได้ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะตอบถูกมาตลอดนะบางครั้งผมถามอะไรไปอ่ะตอบมั่วๆมาก็เยอะคุณเหม่งต้องไปเช็คอีกที
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ดูแล้วฮะเวลาหมดเวลาแล้วครับพี่ก้าครับ
0: โอ้โหครับผมเจอกันพรุ่งนี้ฮะของคุณเมง
1: ครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คริสเตียโน่โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน่โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่

0: และอูเวเซอร์เลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับลีมิงมาแล้วฮะมาแล้วบรีเอ้ย
3: สวัสดีครับอาจารย
2: ์เป็นไงแล้วหูฟังอยู่ไหนเนี่ย ชุลบุญชุลเกย์นะครับ
3: ทำไมมันยุ่งจัง
2: แม่วันนี้มาเนี่ยฟังป่า
3: อ้าวมีหูเดียว
2: เอ้ามีหูเดียวเหรอโอเค
3: ก็มีภาพคนเดียวเลยฮะ
2: เพราะว่าป่าแปะภาคคู่อาร์เจนตินาแล้วเนี่ย
3: เป็นยังไงฮะ
2: เครียดเลย
3: เพราะว่าอะไรฮะ
2: มาตรฐานสูงมาก
3: อ๋อเหรออาทิเช่นอะไรฮะ
2: ก็ลีโอเนลเมสซี่เนี่ยประมาณ790ครั้ง
3: ก็มันได้บอลอยู่คนเดียว
2: แม
3: ่ไม่ว่าแกแต่ก็ฟังอยู่เหมือนกันนะ
2: ถ้าเมสซี่ไม่ลงนี่นะ
3: โอ้โหยุ่งเลย
2: ป่าเนี่ยเครียดเลย
3: อ้าวอีกแล้ว
2: พอสุเทพนี่โอ้โห
3: ไม่ต้อง
2: พูดอะไรเลยครับ
3: เออสบายเลย
2: น่าจะมาภาครอบรองกับรอบชิงเหมาไปเลย
3: แม่พอสุเทพนี่เพลินเลยครับวันนี้เนี่ยคู่ของเรานะครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนะครับแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือออสเตรียเจอกับจอร์แดนนะครับโอ้โหถ้าไม่ว่างจริงๆเนี่ยไม่ดูแน่ๆครับคู่นี
2: ้ฟังอย่างเดียวก็พอครับ
3: แ
2: ต่อันนี้ไม่ธรรมดานะฮะ
3: เป็นไงฮะ
2: รองแชมป์เอเชียครับโอ้ยแม่ยิงเข้าไปหน้าตารางครับจอร์แดนนะฮะ
3: เสียบขึ้นมายิงโดยฮัดดัดนะฮะซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับมาโอกาสแรกวันนี้ครับเป็นของทางฝั่งนักรบแห่งเปตรานะครับจอแดนโดยฮัดดัดซัดด้วยขวาครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยไม่ยิงซะดีกว่าครับ
2: เอา
3: โอ้โลกโลกยิงออกเราเช็คชื่อกันหน่อยนะครับวันนี้สำหรับทั้ง2ทีมครับทีมชาติออสเตรียขนผู้เล่นจากบุนเดสลีกาลงสนามถึง7คนนะครับผู้สาประตูหมายเลขหนึ่งครับก็คืออเล็กซานเดอร์สลางเออร์จากเรดบูลซาวส์บวกนะครับอันนี้จากออสเตรียนะครับแล้วก็หมายเลข4ซาวเวอร์สลางเออร์จากอเบร์ไลฟ์ซิกหมายเลข5สเตฟานพอสจากโคโมนะครับหมายเลข6นิโคลัสไซฟาวจากอเบร์ไลฟ์ซิกนะครับหมายเลข8ครับผ่านความฟิตมาก็คือดาวิดอลาบ้าจากเรอัลมาดริดหมายเลข9มาเซลสบีเซอร์จากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับ14ซาซ่าคาราซิชครับซึ่งอยู่กับวูลฟ์แฮมป์ตันแล้วก็15อันนี้เนี่ยเตะแหลกครับก็คือฟิลิปลีนฮาร์ดนะครับจากฟรายบวก16นะครับฟิลิปเอมเวเน่จากไมล์นะครับ18โรมาโดชมิดจากเบรเมนแล้วก็20คอนราดไลเมอร์จากไบเยิร์นมิวนิกนะครับส่วนจอแดนนะครับหมายเลข1ยาซิดอบูไลล่านะครับผู้สาประตูก็ส่วนใหญ่จากอาวุธเซนนะครับหมายเลข3อับดุลลานาซิบหมายเลข5ยาซานอัลอาหรับหลานปกนะฮะหมายเลข8นออัลราวับเดหมายเลข9อาลีโอวานหมายเลข10มูซาอัลตามารีหมายเลข11อเดอัลฟาคูรีหมายเลข16มูฮัมหมัดอาบูอัลนาดีหมายเลข20นะครับโมฮนาดอาบูตาฮา21ไนซาอัลรัสดานนะครับแล้วก็23ครับอิซานฮัดดัดกัปตันทีมจากอัลฮุสเซน
2: กัปตันทีมเพื่อสักครู่นะครับเพิ่งโชว์ไปยิงทักทายมานะครับ
3: โอ้ยิงมั่วมากเลย
2: แล้วเป็นไงฮะของออสเตรียเนี่ยค
3: ุ
2: ณราบลังนกนะฮะ
3: ลังนิกสิ
2: เออเหรอฮะ
3: แกนี่ไปอยู่แมนยูมาเสียของเลย
2: ตอน
3: ซึมบัก
2: แกมาแทนนะครับโอเร่ครับโอเร่คุณเล่าโซชาเนี่ยนะฮะแกบอกโอ้โหหาคนที่ดีกว่าผมไม่ได้เลยนะฮะ
3: ไม่อยากทำเลยแหมล่ะเป็นจอแดนนะครับพยายามจะครองบอลสู้อยู่แต่ว่าออสเตรียตัดได้ครับบอลอยู่ที่คาราเซชคาราเซชให้มาที่ชลางเออร์ชลางเออร์โดนเสียบไว้วันนี้มีชลางเออร์สองคนนะครับทั้งโกแล้วก็มิดฟิล
2: ด์แม่ใครบอกว่าจอแดนจะมารับลึกนะครับนะฮะ
3: ไม่ก็ไม
2: ่มีแล้วครับแกเนี่ยรับอยู่แค่10คนเอง
3: อ้าว
2: แต่ว่าก็สู้กันสนุกดีนะครับเข้มข้นตั้งแต่แรกแล้วมีโต้กลับด้วยนะครับ
3: มาแล้วจอแดนโต้กลับขึ้นมาครับรองแชมป์เอเชียโอวานครับโดนกระแทกร่วงไปผู้ตัดสินเนี่ยอุปกรณ์ติดประมาณ200กว่าอย่างครับเต็ม

0: หูหมดแล้วครับ
1: เยอะกว่าทีมภาคของเราอีกนะกว่าจะเข้ารายการได้เป็นไงโอ้ฟูรีมิงก็เดินมาจากนู่นเลยฮะโรงอาหารนะครับ
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ฟรีเหรอ
1: จ่ายตังค์สิเข้าห้องน้ำไม่ได้อีกนะครับ
0: ทำไมอ่ะคนเต็มหรือว่า
1: เขาล็อกไว้มันต้องมีรหัสผ่านเข้าไปอีกตึกหนึ่งนะฮะ
0: สแกนม่านตานะสมทเนี่ยกว่าจะอุดทีนี่ลำบากหน่อย
1: ตอนนี้ออสเตรียถ่ายบอลไปเรื่อยๆครับโอ้แต่ดูจอแดนคึกคักเหลือเกินครับวันนี้นะฮะ
0: ใช่ครับดินแดนจากสายสีชมพูครับจอแดนเสื้อสวยด้วยนะครับสีขาวแบบขิบออกมันไม่แดงทีเดียวมันออกชมพูชมพูนะ
1: ใช่นะฮะนครเพตา
0: ใช่ครับ
1: ไปมาละนะครับประเทศจอแดนสวยงามมากนะครับ
0: ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างผมไปมาเมื่อ22ปีที่แล้วนะครับพอค่อนข้างจะยาวนานมากโอ้โหฟิลิปลีนหาเตะลูกนี้อัดแล้วก็เด้งกลับไปหาประตูเลยนะครับชลาเกอร์ลูกเข้าไปบล็อกครับของโอวาน
1: โอวานเป็นดาวยิงนะครับศูนย์หน้าหมายเลข9ของจอแดนนะครับเล่นมาเนี่ยยิง15ประตูนะครับนี่เป็นไงข้อมูล
0: เยี่ยมเลย
1: ถ้าผิดพลาดก็ด่า AI แล้วกัน
0: เอาอย่าไปเชื่อ AI สิ
1: เชื่อมากนะ
0: โอ้ยไม่ใช้อะไรครับ
1: เราต้องรีเช็คนะ
0: แต่ว่าโอวานนี่เป็นดาวยิงจากฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจอร์แดนเป็นรองแชมป์
1: เพราะว่าท่านรัฐมนตรี
0: ซีฟู้ด
1: AI
0: นะ
1: กำลังจะมาให้กับเราโปรฟรีนะฮะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยมีทั้งท่านรองผู้ว่าซีฟู้ดด้วยเอา
1: โอ้ท่าน
0: ผู้ว่าเซมเบ้โอ้เราอยู่ในยุคไหนวะเนี่ยอาจารย์ชอบมากเลยพอรู้ว่ามีท่านซีฟู้ดเนี่ยอยากเจอมากเตรียมน้ำจิ้มไปเลย
1: ท่านรองนี่จะสั่งปลดผู้ว่าครับโลกใบนี้มาเป็นยังไงฮะงงประเทศไทยครับ
0: อยากทำงานกันไหมเล่า
1: ดูบอลโลกกันดีกว่านะครับ
0: ใช่
1: วันนี้ก็เป็นคู่ที่4ของคืนเราเรียกว่าคืนนี้ดีกว่าที่ผ่านมานะ
0: กำลังจะครบสัปดาห์ละ
1: โอ้แล้วก็คู่ก่อนหน้าขาใหญ่ก็ลงกันทั้งฝรั่งเศสก็ชนะเซเนกัลนะครับ
0: ใช่ครับแต่จังหวะนี้ดูออสเตรียลุยขึ้นมาครับไลเมอร์บอลเข้าไปมั่วอยู่หน้าประตูสุดท้ายเนี่ยไปฟาวที่คอนราดไลเมอร์ครับ
1: นี่กรรมการก็ต้องทำไม้ทำมือให้มันดีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องกรรมการแกไปทำล
0: ู
1: กโอเคคว่ำลง
0: โอ้
1: เนี่ยนะเป็นเรื่องเลยนะครับ
0: ถูกคุณวายมากผู้สินวันนี้คือมิสเตอร์ดาฮันเบต้านะครับจากมาริตาเนียนะครับ
1: ครับโอ้โหนี่มีกล้องนะครับอนาคตเนี่ยนะอุปกรณ์ของกรรมการนี่นะแม่ดีไม่ดีจะต้องขับรถยนต์เลยนะ
0: ผมว่าแกขับรถกอล์ฟลงไปเลยดีกว่า ติดอุปกรณ์แต่ตอนนี้จอแดนขึ้นมาทางซ้ายครับเอาตามารีจะพลิกลูกนี้มาไม่ผ่านที่ปอสดักไม่ได้แล้วก็จะเป็นจังหวะสวนกลับมาของออสเตรียทะลุขึ้นมาครับทางชิ่ง1 2 3 4 5เข้ามาตรงกลางครับโอ้โหโดนแย่ไว้ครับไลเมอร
1: ์ตะกัดได้ดีครับโอวานนะฮะแม่โอวานนี้นิ่งนะครับก็เขาเรียกว่าทำให้จังหวะบอลมันช้าลงไปบ้างนะครับเมื่อกี้เร่งกันทั้ง2คนเลยครับ2ทีม
0: ยังไงก็ถ้าจะยิงก็ยิงกันเยอะๆครับไม่เป็นไรแล้วก็เฉือนกันบุดวิดพอ
1: โอ้โหนี่ก็อย่างอาร์เจนตินานะเมสซี่ของป๋าแปะนี่แกก็ทำให้ป๋าเนี่ยนะคร
0: ับ สบายใจ
1: เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
0: ชอบมากเลยเมื่อกี้ฝักอยู่กับกกเลย มีนักบอลล้อมในเขตโทษเรานักบอลล้อมในเขตโทษมันคือใครไปขวางอยู่อ๋อล้ม
1: เอาอีกละ
0: แม่
1: ป๋าแปะก็เจ็บคอ
0: ลาก
1: นี่พอๆกับสมชายเลยเจ็บ
0: สงสารหยองมากเลยตรมาแตนโอ้พักครึ่งเนี่ยก็ออกไปไออยู่ประมาณครึ่ง10นาทีครับดีขึ้นละสบาย
1: นี่ดูช่วงจะ10นาทีแรกนี่นะครับจอแดนก็มาสู้นะ
0: ใช่ครับสู้เหรอชลาเงอร์บอกสู้เหรอตักลูกนี้ขึ้นมาครับสปิเซอร์สปีดเข้าไปลูกนี้โอ้โหออกหลังครับสนามมันสั้นไปหน่อย
1: ยังไงก็ยิงให้ผ่านเหมือนนอร์เวย์นะฮะนอร์เวย์เป็นไงมามืดไหมคุณวี
0: ก็เจอหมูมันก็เยอะ
1: อ้าว
0: ไม่เคย
1: ใช่ใครอยู่แล้ว
0: นี่ฮะเซลามี่นะครับจามราลเซลามี่กุนซือชาวโมร็อกโก
1: นะ
0: นะฮะ
1: แล้วทำไมแกไม่ไปทำโมร็อกโกล่ะครับ
0: โมร็อกโกไม่เอาครับแกเลยไปทำจอร์แดน โอ้นี่อย่าเผลอนะเขาไล่โค้ชกันออกนะครับ
2: จาก
0: ที่รามูชีนี่โดนไปแล้วนะครับอย่าแพ้เยอะ
2: จัดรายการกับสมชายบอกเขาไล่ไปแล้วกันฮะมีด้วยเหรอ
0: ทำไมไล่เร็วจัง
2: เ
0: ออแหม
2: เชอร์มี่นี่ก็เขาเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์นะครับทำจอร์แดนเข้าไปฟุตบอลโลกสำเร็จเป็นครั้งแรก
0: ใช่
2: กะว่าหมดงานนี้ให้มาคุมทีมชาติไทยหน่อย
0: โอ้โหตอนนี้เนี่ยอยากเจอจีนอีกสักรอบหนึ่งครับทีมไทยล้างตา
2: แอนโทนีฮัตสันก็เนี่ยกำลังล่ารายชื่อขอฟ้องหน่อยพวกนักข่าวชอบมาเหน็บอ้วนเนี่ยฟ้องมันให้เข็ด
0: ล่ะโอ้
2: แกดีแกทำดีเกมรับแกดีมากเลย
0: ล่ะ
2: นะฮะ
0: ผมว่าเกมลุกจีนมันทื่อมากกว่านะวันนั้นเออเอาออสเตรียขึ้นมาซ้ายครับโอ้โหเอเมเน่เปิดลูกนี้ฉลับมาครับมงตั้งมาตรงกลางโดนขวิดไว้ได้แล้วก็ยังมั่วอยู่ที่หน้าประตูครับบอลออกมาอยู่ที่30ล้านอาราบ้าซัดไกลเข้าไปติดบล็อกแล้วก็โดนเตะทิ้งเข้ามาโอ้โห
2: อาราบ้าแม่แกคนแน่นอยู่เลยครับจะซัดประมาณ 3-40 ล้านนะฮะได้บอลมาอีกแล้วนะครับหมายเลข8นะครับเดวิดอาราบ้า
0: ไปต่อ
3: สายสปิเซอร์สปิเซอร์เปิด
0: เข้ามาครับหมวนอยู่หน้าประตูคลาสิตโดนงัดออกไปจนได้ครับโอ้โหเตะทิ้งออกไปได้ครับโดยอาวับเดบอลปิ้นมาทางขวาโอ้ตอนนี้เนี่ยออสเตรียบุกข้างเดียวเลยครับแล้วสุดท้ายได้เป็นลูกเตะมุมครับ
2: โอ้ออสเตรียนี่อุ่นเครื่องมาดีนะครับเป็นไรฮะจังหวะนี
0: ้ VR บอกว่าเช็คมาออฟไซด์ครับลูกนี้ลับหน้า
2: ตัวนะครับ
0: ออฟไซด์ไลเมอร์นะคร
2: ับ ไลเมอร์
0: ครับ
2: เราไม่เห็นภาพไปที่คุณลังนกลังนิกเลยนะฮะนะฮะเอ้าโอ้โหทีมงานของเราครับบอกตอนนี้จอแดนเนี่ยมีโอกาสยิง2นะครับ
0: เป็นไง AI เหรอหรือจะสู้อัตโนมัติ
2: ครองบอลนะครับออสเตรีย 67% นะครับโอเคยังไม่มีการเตะมุมนะครับ
0: สุดยอดนะแล้วโอวาลจ่ายเข้าไปตรงกลางครับเป็นโอกาสของจอแดนเปิดลูกนี้มาครับติดที่ฟิลิปลินหาดนิดเดียวแล้วก็ทรานซิชั่นมาแล้วครับจะพลิกลูกนี้จอแดนสกัดร่วงไปฟาวล์ครับแม่ลูกนี้ต้องเข้าไปตัดเอาไว้ก่อนนะครับอับดุลลานาซิบ
2: ครับโอ้ดูแผงหลังแล้วเนี่ยอายุ30ขึ้นทั้งนั้นเลยครับของจอแดน
0: รุ่นเยาว
2: ์
0: พี่ลิมิงเนี่ยชอบเลยครับ
2: ฮะอันนี้ฮัสซันบอกต้องเล่นเอาผู้เล่นแก่ๆอายุเยอะๆฮะประสบการณ์สูง
0: กลับมาอีกได้ไงวะลืมไปแล้วแท้ๆแม่โอ้โหคู่นี้เนี่ยเล่นกันเร้าใจสมราคาบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าคู่ก่อนเวลาเนี่ยฝรั่งเศสเตะไปก่อนนะครับชนะเซเนกัลไป 3-1 แล้วก็คู่รองคืออาร์เจนตินาเมื่อสักครู่นี้ก็ชนะไป 3-0 นะครับแอลจีเรียของป่าแปะแหมแกบอกเลยอยากให้คู่นี้เตะกันอีกนี่ชอบเมสซี
2: ่สนามนี่แกชื่ออะไรฮะแหลงเลอร์เหรอฮะ
0: รีวาย
2: สิรีวายแล้ว
0: ครับกะแล้วต้องมาได้รอให้เล่นเลย
2: ถ้าคุณชอบยีนเราคือแม็ก
0: เราคือรีวายสิ
2: เนี่ยจอแดนบอกทำไมไม่แจกใบเหลืองครับ
0: ครับ
2: เอาฟากูรี่นะครับแผงหน้าแกแดนกลางนะแดนกลางเขายืนกลางกัน5คนเลยเหรอบี
0: ตอนนี้ยืน8แล้วนะครับโหแน่นมากบอลย้อนกลับไปฮะอาบูเลล่าซัดยาวขึ้นมามีนกหวีดหลอกด้วยนะครับจังหวะนี้แต่ว่าฟิลิปลินฮาร์ดเก็บไว้ได้กองหลัง3คนนี่ตัวอย่างตึกครับของทางออสเตรียแล้วก็ได้การได้ดาวิดอลาบ้านะครับกลับมานี่มันทำให้เกิดสมดุลครับออกมาทางซ้ายครับที่ออร์แลนโดบลูมหน้าเหมือนออร์แลนโดบลูมมากเลยครับสปิเซอร์เปิดลูกนี้เข้ามาได้ชัดโดนสกัดนิดเดียวครับแล้วก็แงะออกมาจนได้ครับนาซิบบอลยังอยู่ตรงกลางครับโอ้โหนี่ลุยหนังจริงครับนิโคลัสไซวาลนี่ถ้าใครบอกอยากจะซื้อตัวให้ดูเบอร์6ไว้นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยไซวาลครับถือเลย20ล้าน
2: เมื่อกี้เป็นจังหวะใกล้เคียงเลยนะครับ มีสะดุ้งเล็กน้อยนะลิม
0: เอ๊ะเชียร์จอแดนเหรอ
2: เราคนเอเชียด้วยกัน
0: ล่ะเราก็ชอบประเทศจอแดนซะด้วยสิบอลย้อนกลับมาครับ อเล็กซานเดอร์ชลางเตะขึ้นมากระเด้งกลับมาเข้าทาง

0: ครับคาราสิตให้มาตรงกลางครับดาบอลสลาเกอร์ย้อนคืนกลับมาบอลเดินเครื่องครับออสเตรียตอนนี้ช้าๆก็ได้ไม่เป็นไรคนเชียร์จอแดนเยอะ
1: หนึ่งลูกก็พอ
0: แล้วโยนเข้ามาลิควิดครับลูกนี้เลยมาเสาไกลมงสกัดออกไม่ได้หูลูกนี้นิดเดียวครับอาบูอานาดี
1: แม่แกอาบูอานาดีเบอร์16เนี่ยครับแกมาจากสลังงอสลังเบี้ยวนะฮะ
0: ใช่ครับโอ้ยล้ำหน้าสิ
1: ล้ำหน้าอีกแล้ว
0: เฮ้ VR ไม่ทำงานเลย
1: โอ้มีดันด้วย
0: โอ้จังหวะมันก็หวาดเสียวที่ว่าคือเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดว่าจะนู่นนั่นนี่นะครับมันมีภาพช้าซึ่งช่วยอะไรไม่ได้ครับออสเตรียได้เตะมุมล้ำหน้าเห็นเห็นเล่นสั้นมาครับโยนยัดไส้เสาไกลมาหูยโขกไว้นิดเดียวครับเอาอาหรับมงไว้ได้อ้าวผู้สินเป่าไปแล้วครับ
1: มีเสียงนกหวีดล้ำหน้านะฮะหรือยังไงจังหวะเหมือนกับไปฉุดกระชากเลย
0: เอาตามารีโดนดึงเอาแต่ว่าจอแดนภาพตัดกันมาสวนทะลุมาซัดลูกนี้ฉลับครับโอ้โหและซุปเปอร์เซฟครับของอเล็กซานเดอร์ชลางเออร์ครับลูกนี้ลูกยิงของอัลฟากูรี
1: อัลฟากูรียิงไปฉลับนะครับเดี๋ยวดูนะฮะลูกนี้ติดบล็อกนะครับเดวิดอาราบานะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วชลาเกอร์นี้เซฟไหมลูกนี้หรือว่ามันตกตัว
0: เซฟคร
1: ับ
0: เซฟไม่รู้ปัดๆไปงั้นอ่ะ
1: มันมาก็ตกใจพอดีเอามือ
0: แหมไม่มีใครดีเลยเอาล่ะครับได้เป็นลูกเตะมุมหมูจอแดนเนี่ยมีเถียนะครับนี่คือรองแชมป์เอเชียนะครับรอบชิงเจอกาตาร์โดนลูกโทษไป3ลูกเองโอ้เป่าเอาใจเจ้าภาพแล้วเกินเล่นลูกสั้นก่อนจะคืนมาให้โยนยาวครับโยนโด่งๆไปครับอาวัดเดโยนไปหือเสาไกลงัดไว้ได้นิดเดียวครับแล้วจะสวนกลับมาได้สวนซะด้วยครับสปิเซอร์สปิเซอร์อยู่ทางขวา
1: โอ
0: ้โหโอ้โหแม่นครับเอ้าข้ามฟากมาพักอกเอาไว้ไม่อยู่ดีละสมิธ
1: โรมาโดโรมาโนสมิธนะครับลูกนี้แม่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะ
0: โอ้ลูกนี้นะถ้าเป็นฮัตสันนะแกพักอกแบบแกะฟันไปด้วยแล้วพักอกไปด้วยได้เลยอะสัตว์วันนี้มาแต่ไง
1: แกบอกเลยสุรชาติสารีพิมพ์เนี่ยเตรียมติดต่อเลยเล่นดี
0: แกอยากเจอจีนอีกแล้วก็แน่จริงก็เอาโค้ชนักมวยมาเลยไหลลมอาดีอย่างเหมือนสายลมนี่ก็ส่งแฟกทั้งวันเลยอยู่กกท.ขยันพอๆกับมาลงติวทัศน์เลยครับ2คนนี้ออสเตรียบุกต่อครับขึ้นมาทางซ้ายครับ35หลาโดยสปิเซอร์วันนี้ถูกจับเอาไปเล่นซ้ายอ่ะไหลมาอีกทีเปิดติดบล็อกมาครับคาราสิตขึ้นกลับมาสปิเซอร์ล็อกเข้าซ้ายข้างไม่ถนัดครับข้างถนัดมันก็ไปล็อกบอลทะลุมาซ้ายทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษไหลคืนคาราสิตลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับ
1: คาราสิตนะครับ
0: ล้ำหน้า
1: อ้าวมีล้ำหน้าอีกแล้วโอ้โหล้ำหน้าเยอะมากนะครับนี่ครับไม่ยืนไม่เช็คไลน์ครับแล้วกลับมาไม่ทันด้วยนะถ้าเข้าไปก็เสียดายครับ
0: โอ้แต่ก็เคลื่อนตัวน่ากลัวนะ
1: ใช
0: ่คาราสิต
1: นี้ก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกนะ
0: ปีหน้านี่ไปอยู่ชปช.ละ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อยู่วูฟไม่มีวูฟเรียบร้อยโอ้แต่ว่าเหมือนกับมีอาการเจ็บไปคนนึงอ่ะยืนเท้ายืนแบบท้อๆอยู่ก็คือคอนราดไลเมอร์เนี่ยครับ
1: โอ้กองเชียร์จอแดนท่าทางชีวิตลำบากครับพาลูกเมียมาด้วย
0: เออแม่โชคดีครับกล้องจับไปเป็นลูกเมียตัวเองบางคนเนี่ยเอาแม่อนุภรรยาไปเชียร์ครับซวยเลย
1: ไอ้อย่างนั้นต้องหลบๆหน่อย
0: โอ้บางคนนี่มีจุมพิษกันด้วยแล้วอเมริกานี่กล้องเขาเร็วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้กล้องมันเยอะมากโอ้โหออสเตรียทำชิ่งลูกนี้สวยครับไลเมอร์ออกมาครับที่ดาวอชลังเออร์ชลังเออร์ดึงจังหวะไว้นิดนึงครับกลับมาเข้ามาได้ซัดลูกนี้ตุ้งตาข่ายครับโอ้โหนาทีที่20ครับขึ้นนำแล้วครับสำหรับออสเตรียครับ1ประตูต่อ0โดยโรมาโดชมิดครับ

0: โอสมิธจากเวนเดอร์เบรเมนนะครับนี่ครับอายุ26ปีติดทีมชาติมา17ครั้งครับนี่เป็นประตูที่2ของเขาหรือเปล่าล่ะคุณบี
1: แม่ซึมเลยครับพอสมิธยิงเข้าโอ้โห
0: นี่ครับ
1: เม็ดที่4
0: สมิธบอกว่าเม็ดที่4นะฮะ
1: ครับ
0: แกถามว่าเป็นไงผมยิงสวยไหมนะฮะ
1: โอ้อยู่เบเมนเนี่ยไม่ยิงเลย
0: ส่วนยาซิบอาบูไลล่าผู้รักษาประตูจอแดนบอกมึงบล็อกๆกันหน่อยสิวะ
1: ลูกนี้ไม่มีสิทธิ์เลยครับ
0: เขายิงมากูก็ไม่เห็นนี่เอ้าดูสิแม่
1: จากประมาณ25หลานะครับปั่นโครงลูกนี้เนี่ยเสียบโอ้โหเสียบหน้าต่างเลยครับหมดจดจริงๆครับโรมาโนชเมต1-0แล้วครับตอนนี้ออสเตรียจากดินแดนดานูบครับออกนำแล้วแม่ลุงลังเป็นไง
0: เน่แกมาดแกอย่างเงี้ยแกจะค่อยๆเฉยๆจะแอ๊กแอ๊กหน่อย
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แม่บิ๊กรังครับแก
0: นะฮะผมรังป๋ารัง
1: ป๋ารัง
0: ตานนนะฮะเอาละครับจอแดนไม่พูดพร่ำทำเพลงโอ้โห
1: หลุดทะลุเข้าไปแล้วก็โดนเตะไว้ก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหลังของออสเตรียเนี่ยถือว่าหินมากเลยครับทั้งฟิลิปลีนฮาร์ดเองเซฟันพอร์ตแล้วก็เดวิดอาลาบา
0: แล้วเมื่อสักครู่เดวิดอาลาบานะครับเคลียร์ได้นะฮะแม่ข้อมูลทั้งบีแหลมสิงทั้งโอของคลื่นนี่มันเยอะเหลือเกิน
1: ต้องชมเจ๋งเดียวดูแลเหลือเกิน
0: โอ้พอทรงนี
1: ้ลูกนี้ได้ควิดครับโอ้ยชนคานครับโอ้โหฮัตดัดโอ้โหลูกเมื่อสักครู่นี้จอแดนน่าจะตีเสมอได้ครับเรากำลังชมเจ๋งอยู่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเกือบมีปฏิหาริย์จอแดน
0: พอเจ๋งนี่ยิงขาแปะมาภาคด้วยเรียกแกเรียกยืนตลอดเลยครับ
1: รอ
0: ตลอดเกมเลยไม่ไปไหนเดินไปเดินมา
1: ลุ้นครับสักพักเดินเตะปัก
0: แต่ตอนนี้แกก็เริ่มละ
1: หมด
0: กลับไปนอน
1: โอ้
0: ก่อนจะกลับไปนอนเนี่ยก็เอาน้ำของอสปทไปแพ็คหนึ่งก่อน
1: เซ็นช่วยกันเซ็นงานเอาเอกสารให้ป๋ากับป๋าสุเทพเซ็นเ
0: นี่ยเอาละครับเกมน่าจะมันหยดขึ้นละจอแดนต้องเร่งนะครับแต่ว่ายิ่งเร่งนี่จะยิ่งอ้าวนี่อะไรไฮโดรเจนพักนะฮะใช่ไหมเบ
1: ไฮเดชันพี
0: ่อ๋อไม่ไฮโดรเจนทำไมมันเรียกยากเป็นคูอะไรคูลเลอร์ได
1: ้ไฮโดรเจนเลยดีไม่ออกซิเจนเบรกมันร้อนนะ
0: แต่ว่าแม่ภายในสนามก็เป็นเวลาค่ำคืนของที่อเมริกานะครับ
1: 3ทุ่ม
0: วันนั้นสมชายภาคนี่มันจะตกโต๊ะเลยแกบอกเอ๊ะทำไมมันมืดจังที
1: ่สถิติมาอีกแล้วเป็นไง AI ของออฟฟิศ
0: เอายิงเท่ากันครับ 3-3 ครับจอแดนมีใบเหลืองแรกนะครับเข้ากรอบเนี่ยนะฮะของออสเตรีย1นะครับนะไม่ใช่ออสเตรเลียนะฮะ
1: ออสเตรียครับ
0: ของบอล61ของออสเตรียนะครับแล้วก็ฟาวเยอะกว่าครับ3-1ออสเตรียฟาว3เตะมุมนะครับก็ออสเตรีย1จอร์แดน2นะครับ
1: ครับนี่ออสเตรียขึ้นนำอยู่1-0นะไม่ได้มาฟุตบอลโลกตั้งแต่28ปีที่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: World Cup ปี98ส่วนจอร์แดนมาครั้งแรกยิงโอกาสเป็นของจอร์แดนก่อนในเกมนี้ลูกยิงของมันมีแฉลบก่อนแล้วฮัตดัดได้ยิงก่อนนะตั้งแต่ต้นเกมเลยลูกมุมแคบแต่ไม่เข้า
0: โอ้ลูกนี้ไม่เหมือนกับจะเสียหลักไปด้านขวาแล้วครับแต่ดีครับที่ยังเอื้อมมือซ้ายปัดไปได
1: ้เอาฟาคูรี่นะครับที่ได้ยิงแต่ว่าไอ้ลูกยิงของโรมาโนชมิดเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เซฟเลยนะครับเพราะว่าเขามีจังหวะเวลาที่เล็งนะครับช้าไปประมาณแค่ 2-3 วินาทีครับผู้เล่นจอแดนไม่เข้าวิ่งเข้าไปช้านิดนึงครับสำหรับทางนอเอาเราวับเดย์ชื่อนอเหมือนกันเลยนะครับโอ้เกือบเรียกท่านประธานนอแล้วมาสักครู่นี้
0: เอาเหรอฮะ
1: เ
0: ออโอ้โหลูกนี้ก็เกือบตีเสมอได้นะฮะ
1: ใช่มงชนศักดิ์ชนคานนะครับ
0: ของจอร์แดนนะครับก็ถือว่า25นาทีแรกนี่ก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับ
1: โอ้ดีเลยครับ
0: แล้วฟุตบอลโลกนัดนี้เนี่ยยิงประตูกันเกือบหมดครับ
1: โอ้
0: ยกเว้นสเปนฮะ
1: โอ้โห
0: ท่านต่อนี่แย่งเลย
1: ฮัลโหลเหรอ
0: นึกว่าจะยาวแล้วเยอรมันยิงไป 7-1 สวีเดนยิงไป 5-1 ครับ
1: มีไหมวันนั้น
0: ก ็มันต้องมีนิดหน่อยเพื่อทำให้ตื่นเต้น
1: หูพังเลยเหรอโหดมากเลยครับวันนั้นถูกสเปนมีโอกาสยิงมากมายแล้วยิงไม่ดีอะครับ ยิงไม่ดีด้วยแล้วก็ฝั่งนั้นก็เหนียวโอ้กลายเป็นบุสินยาผู้สาประตูนี่ดังไปเลยครับทั้งได้ลูกยิงแต่ละลูกเนี่ยหมูมากเลยอะโอ้คนเดี๋ยวนี้ดูตัวเลขกันเยอะไอ้เจ็บครั้งเซฟนู่นนั่นนี่นะครับบุสินยาบอกอุตส่าห์เซฟต้องเยอะยังโดนด่า
0: เดวิดอาลาบาเด่นมากนะในความเร็วของเขาการตัดเกมบุกของจอแดนนะครับเนี่ยตอนสมัยในอดีตนี่หลิมิงจะรู้จักนักเตะดาวยิงของออสเตรียครับฮันแครงนะ
1: ก็เ
0: รียกอยู่ไปอยู่มาเรียกแคงเกิลไปเลย
1: เขาแคงเกิลใช่เมื่อก่อนเป็นอังกฤษมาไงเป็นแครง
0: ครับ
1: ครับของแครงเหร
0: อ
1: หิวเลยขนม
0: แม่ป๋าพอทรงศักดิ์นี่แกก็ไม่รู้เลยครับว่าลีบิงต้องจัดรายการตอนเที่ยงฮะ
1: ไม่ร้ายวันนี้ให้พี่สมล้วน
0: ๆพี่สม
1: คนอยากฟังเดียว
0: ๆแกเมื่อไรแกจะหายแล้วไอ้แก
1: ตอนภาคไม่ไอเลยนะ
0: เออ
1: โอ้ว่าภาคไม่ไอเลยบอกไม่ได้พูดอะไร
0: แกบอกเอ๊ะทำไมที่นั่นก็เปิดไฟฮะก็เตะตอนเช้า
1: ก็นู่นมันมืดแล้วตั้งสามทุ่มแล้วนี่
0: ไอหยองนี่ตอบไม่ออกไอหยองนี่อึ้งเลย
1: ที่นู่นเนี่ยตีสามแล้วใช่ไหมโอ้ตีสามนี่คือสามทุ่มนะเออผมงงมากเลยเอาละครับบอมยาวเข้าไปในกรอบเขตโทษของจอแดนกลับมาเล่นกันแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่อะไรนะไฮโดรเจนเบรกเหร
0: อนี่มีลูกทุ่มไกลนี่เราเห็นแล้วนะครับ การได้ประตูในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช
0: ่
1: มาแล้วนะ
0: ทำได้แล้ว
1: มาแล้วนะเออแม่แต่โดนกระยูครับแม่วันนั้นยิงเข้าเฮ้ยโมโหมาประชุมอะไรตอนเช้าไม่รู้เลยไม่ได้มาภาคด้วยเลย
0: เอาเลย
1: แม
0: ่หยองก็โหดเหลือเกิน
1: เหรอไม่มีแอะเลยมาทันทีอ่ะ
0: ไม่เย็บเลย
1: เออ
0: โอ้แกบอกขนาดแกนอน2ชั่วโมงแกยังมาเลย
1: โอ้ยไหวแหมแกเนี่ยทุ่มเทมาคลื่นเอาละครับออสเตรียขึ้นมาตรงกลางครับดาวอลชไนเกอร์มิดฟิลด์ดาวเด่นเลยนะครับปีนี้คืนฟอร์มแล้วครับเจ็บไปเป็นปีนะฮะอยู่กับไบร์ไลฟ์สิกเอ็มเวเน่วิงซ้ายอาลาบาคืนกลับมาที่ฟิลิปลีนฮาร์ดโอ้โหไหลลูกนี้มาไซวาลไซวาลนี่ที่บอกให้หลายคนจับตามองนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแบบแจ้งเกิดปีนี้เลยนะครับกับโอเล่แวนเนอร์นะครับให้เขาเล่นตัวเดียวครับในบุนเดสลีกาสายมาแล้วครับฟิลิปเอ็นเวเน่เปิดลูกนิดเลยมาครับมาแต่ว่าเตะทิ้งไม่ได้นิดเดียวครับอาหรับยังอยู่ในเกมรุกครับของออสเตรียขึ้นมาทางซ้ายครับ30หลาพิงเซนบางคนบอกว่าให้อธิบายทุกจุดด้วยนะครับแม่มาต่อครับแทงทะลุช่องเข้ามาโดนดึงคอครับกระตุกสร้อยครับผู้ตัดสินเฉยบอกหูฟังไม่ดัง
0: ง่ายเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นจังหวะฟาวจริงนี่ทีม VAR ครับจะส่งสัญญาณมาเลยนะครับ
1: ใช่ใช่
0: แม่กรรมการ
1: ของเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ทำงานง่ายเหลือเกินฮะ
1: เอาคือหลังกับไม้ทีครับบอลอยู่ตรงกลางดาวอชลาเกอร์ออกมาทางขวาก็ไปไม่ได้ก็เริ่มดึงช้านึงครับเซฟันพอส
0: โอ้แต่เกมก็คึกคักอะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เฉื่อยชาอะไรเลยนะครับทำให้ทีมท่าก็ดูคึกคักไปด้วยครับ
1: คือบอลของลุงหลังนี่ก็เล่นสนุกนะครับ
0: อ
1: ่าละขวาขึ้นมาอีกแล้วครับพอสให้มาอีกทีนึงชมิดเข้ากลางมาสปิเซอร์ตอกส้นครับเอ็มเวเน่โยนเข้ามาได้ควิดครับโอ้โหลูกนี้มันโด่งไปหน่อย
0: โอ้คาราชิตนี่มันย้อนย้อยไปหลังหน่อยนึงนะฮะเอาละครับขึงแล้วครับออสเตรีย
1: มาต่ออีกทีนึงบอลมาทางขวาโอ้โหเล่นกันมันมากครับพอสนี่เซนเตอร์ไหลลูกนี้มาเพื่อนไม่วิ่งครับโอ้โหคอนราดไลเมอร์บอกโอ้ส่งอย่างงี้ก็วิ่งไม่ไหวเว้ย
0: บายไซแลนด์นะ
1: โอ้โหหรืออัพแมนฟอร์มบีไฮ
0: สงสัยเล่นออสเตรียบุกอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องครึ่งหลังต้องข้ามฟากแล้วมั้ง
1: เออมีเปลี่ยนใจระหว่างทางได้ด้วยเหรอครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โห
0: นี่ลูกยิงความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: ทำไมมันเบาไง
0: ก็มันนั่นสิครับ80เป้า
2: ตัวบนหรือตัวล่างมันมีหลอกนะ
0: ดูไม่ทัน
1: โอ้แต่ว่าตอนนี้จอแดนเนี่ยกำลังจะบอกว่าไม่ได้บุกขึ้นมาครึ่งสนามเป็นครั้งแรกในรอบหลายนาทีเลยครับรัชดานจ่ายเข้ามาตรงกลางพิวหนีมาครับโอวานโยกอยู่ย้อนกลับมาครับตาฮา
0: อับดุลาลิ
1: ค
0: นี่ดีมีหูฟังนะดีวันแรกนี่ไม่มีเลยครับ
1: ล่ะต้องดูเบอร์เอา
0: ซอนอย่างเดียวซอนฮึนมินอย่างเดียวเลย
1: โอ้แล้วไม่ว่าป่าไม่ว่าป่าว่าเมสซี่ล้วนแหมบอลไม่ค่อยส่งเปลี่ยนตัวเมสซี่ออกนี่แกร้องเลยทรมานเหลือเกินอ้าวฮัตตัดโยนมาในกรอบเขตโทษลีนฮาร์ดโขกไม่ได้อย่าโยนครับโอ้โยนี่ลีนฮาร์ดเก็บกินหมดอ่ะ
0: ใช่นะฮะลีนฮาร์ดนี่โอ้โหสูงยาวเข่าดีแล้วก็โอ้โหกองหลังของยุโรปแต่ละตัวนี่190ขึ้นทั้งนั้นนะ
1: โอ้โหใช่ครับเตะพลิกเข้าไปในกรอบโอ้โหโดนดักวี่ครับแข็งจริงครับออสเตรียในช่วงต้นแล้วได้สวยเข้ามาครับชมิดจ่ายเข้าช่องทะลุไปแล้วครับคอนราดไลเมอร์ลากจี้มาในกรอบเขตโทษไลเมอร์ไถโดนดึงครับผู้ตัดสินไม่ให้อะไรครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยมีดึงนะครับ
0: ก็ไม่ชัดนะมีนะนิด
1: ครับก็เหมือนเจตนาพาไป
0: ล้มไห้ไปหน่อย
1: สวนกลับมาครับโอวานตอกลูกส้นอีกทีนึงพันดัดไม่ได้ซะแล้วครับ
0: เอาครับไม่ออกครับลูกนี้โอ้โหกรรมการผายมือนะครับว่าไม่ออกไม่ได้ผายลมนะ
1: โอ้ถ้าผายลมนี่ยุ่งเลย
0: ก็น่าจะมีบ้างเลยครับวิ่งวิ่ง
1: ขนาดภาคอยู่ยังผายลมเลยแต่พอสทะลุเข้ามาในกรอบโทษครับพอแหวกมาโดนบล็อกพอดีครับโอ้โหจังหวะจะยิงครับ
0: แต่ยาวไปนิดนึงแม่คุณพอสนะฮะ
1: โอ้แต่แปลกนะวันนี้เนี่ยพอสตอนแรกเนี่ยตำแหน่งคือเซนเตอร์ขวา
0: ครับ
1: เล่นไปเล่นมาเนี่ยเหมือนปีกเลยนะครับ
0: ใช่ฮะโอ้โหแล้วลูกนี้อันฮาลิปนะฮะหรือฮาลับนี่แหละครับจาก FC โซนะครับเลขหมายเลข5นี้ทั้งดึงทั้งฉุดในหลอดเดียวกันจังหวะนี
1: ้
0: อารมณ์เองล้มง่าย
1: ล้มง่ายไปหน่อยครับไรเมอร
0: ์ก่อนหน้านี้นะครับ
1: คอนราดไลเมอร์นี่ก็มิดฟิลด์เก่านะครับแต่พอย้ายไปอยู่ไบเยิร์นนี่กลายเป็นซูเปอร์แบ็กเลยครับเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายโอ้แล้ววันนี้ดูคอนราดไลเมอร์ตำแหน่งเหมือนไปยืนเหมือนกองหน้าเลยครับโอ้โหขึ้นไปจรดอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษเลยไปกดดันจอแดนต้องเตะโด่งๆขึ้นมาก่อนแล้วครับอาบูไลล่าเตะได้มั่วมากเลยไม่ค่อยแม่นเลยครับวันนี้งันไซเบาโอ้โหมีแบกไหล10แต้มครับชมิดหนีมาชมิดไม่ผ่านเอาตามารีย้อนมาอีกทีนึงครับแหมรับลังนิกตอนนี้แกเริ่มลุกมาแล้วครับเริ่มช้าบิ๊กรัง
0: วางบอลจะโยนก็ไม่โยนแล้วครับต้องจ่ายบอลมานะฮะโยนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนี่น่าจะมีทรงผมเหมือนทอมเบียสักคนหนึ่งจะจำได
1: ้เออสองทีมนี้ไม่มีเลยแต่ว่าจอแดนบอลยาวทะลุมาซัดลูกนี้ติดเซฟชลังเออซ้ำอีกทีนึงติดบล็อกครับสามมาไหมยังไม่ยิงครับโอ้โหตัวกันไว
0: ้จังหวะของจอแดนนี่ก็มีลุ้นนะครับแล้วดูเหมือน
1: โยนฉลับกลับไปอีกทีนึงฉลางเออร์เตะมาไม่ดีมาเข้าทางเอารัชดานเอารัชดานแหวกลูกนี้เอาโอ้โหอากาศผักแกครับหัวทิ่มเลย
0: ไม่จังหวะแรกมันมีไปแซะนิดนึงไงแล้วมันก็เสียทรงตัวไป
1: เอาแล้วผู้ศิลป์ดูอะไรไหม
0: เสียงกล้องไปที่ผู้ตัดสินแกชีโบชีเบอะไรฮะ
1: โอ้โหแต่ลูกนี้เนี่ยเล่นมันมากนะครับของจอแดนสองคนที่เป็นคู่หน้ามหากาเนี่ยเอาตามารีกโอวานได้ยิง
0: แล้วลูกนี้ไปบล็อกโดยฟริปลันฮาร์ดนะครับ
1: ลีนฮาร์ดอีกแล้วพ
0: ี่15นะฮะ
1: โอ
0: ้ลูกนี้ถ้าไปติดหลังแกนี่
1: เข้านะ
0: ลุ้นนะ
1: โอ
0: ้แล้วก็ถ้าไม่ติดบล็อกแล้วก็ถ้าผู้ตัดสินถ้าผู้รักษาประตูกระโดดไม่ทันเนี่ยเข้าแน่นอนเลยฮะ
1: อ้าวก็ใช่ดิครับแหมเล่นต่อครับขึ้นมาทางซ้าย อัลฟาคูรีย้อนกลับมาโ

0: วานจะแหวก 2-3 ไม่ผ่านครับชมิดหยอดขึ้นมาเอาอาหรับดักไว้ได
1: ้ชื่อง่ายครับนี่ครับจำง่ายครับเอาอาหรับหมายเลข5
0: แกเป็นพราหมณ์เก่าป่ะครับ
1: เอาเลย
0: ผมแก
1: ไม่เป็นไรภาคต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบูลลี่มากโดนฟ้องข้ามประเทศมาซวยเลย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยแพ้ง่ายต้องกินซีเทคแม
1: ่โอ้ตอนนี้เนี่ยทีมชาติเกาหลีใต้ก็มีปัญหานะครับ
0: โอ้ไปแอบนินทาซนเหรอนักข่าว
1: อย่างนี้รายการนินทากีฬาโลกจัดไม่ได้เลยครับเกาหลี
0: เตรียมตัวเลยครับโดนแน่ว้า
1: โอ้ฮัดดัดกับตันทีครับจับบอลออกเองครับดันไปด่าลูกน้องอีกมึงส่งยังไงเนี่ย
0: ด่าเละเลยไม่เคยโทษตัวเองฮัดดัด
1: ใกล้ละจะไปได
0: ้
1: เป็น
0: กัป
1: ตันทีม
0: ละ
1: แม่เป็นกัปตันทีมนะฮะอีวานเนอร์แม่ทุ่มกินแดนไปเยอะเลยนะฮะโอ้โหสงสัยเป็นนักกอล์ฟเก่าหรือเปล่าฮะตกน้ำนี่ดอบเนี่ยเกือบถึงกรีน
0: เอ๊ะทำไมคุณ
1: เหมือนยักษ์ช่องเจ็ดสีอ่ะปวดหัวจริง
0: ล่ะแกโกงเหรออ
1: ย่าเรียกว่าโกงเรียกว่าเทคนิค
0: ตอนนี้ต้องปรึกษากันหน่อยครับสำหรับราฟรังนิกกับลาสคอนเนตกานะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้จอแดนดีขึ้นนะครับในช่วง5นาทีนี
1: ้จอแดนไม่ได้มาเล่นแล้วตั้งรับอย่างเดียวคร
0: ับ ใช่
1: นะ
0: ฮะมาอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหนุ่นมาอีกแล้วมาอีกแล้ว
1: อะไรฮะ
0: โอ้โหสติดีฟีฟ่า
1: เน
0: ี่
1: ยจอแดนแซงไปเป็น6นะครับ
0: ครับ
1: เหนือกว่าออสเตรียที่ยิง5ครับแล้วก็จอแดนเข้ากรอบถึง3นะครับ
0: เยี่ยมเลย
1: นะ
0: ฮะขยันจริง
1: เนี่ยออสเตรียเยอะกว่า 53% นะครับ
0: โอ้โหนี่ของแท้เลยครับแม่ป๋าต้องเพิ่มเงินเดือนให้พวกนี้แล้วเนี่ย
1: นี
0: ่ป๋าสุเทพนะ
1: ฮะเ
0: หรอแล้วให้ป๋าแป๊ะเซ็นรับ
1: โ
0: อ้ตอนนี้ป้าแป๊ะไปกินข้าวแถววังทองหลางอยู่ครับ
1: ไปทำไมฮะ
0: ไปหาโจ
1: ้ด้าสถานีตำรวจวังทองหลางบอกว่าการจราจรทำไมมันดีอย่างเงี้ย
0: โจ้เหรอพลิกเลยไปกินต้มเลือดหมูนี่ชอบเลยวันนี้3-0นะครับคู่เมื่อสักครู่นี่ป๋าสุเทพกับป๋าแป๊ะเนี่ยพากคู่กันโอ้โหจอแดนโดนกดดันนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าเพรสลูกนี้สวยนะครับสำหรับออสเตรีย
1: คือจังหวะของอาบูไลล่าผู้รักษาประตูก็ส่งสั้นไปนิดนึงด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีเสียงนกหวีดนะฮะอันอาหรับนะครับหมายเลข5นี้จำแม่นเลย
0: ล่ะชอบเหรอ
1: มีทอมเบียอีกคนหนึ่งนิดแจ๋วเลยของจอแดน
0: โอ้ลูกโด่งในกระเตะครับลูกเลียดแกโมง
1: อ้าว
0: เข้ามาตรงกลางบอลอยู่กลางสนามครับนิโคลัสไซฟาวไซฟาว50ล้านปอนด์รีบไปซื้อเลยนะอีกหน่อยมันจะแพงครับแต่ต้องโอ้โหนี่กลางแข็งแรงนะครับบอลทิ่มแบบแนวดิ่งไม่ได้นะครับจอแดนต้องออกซ้ายขวาครับโอ้โหคาราชิสแข็งแรงช่วยกันตันเอาไว้แล้วก็สุดท้ายแย่งคืนกลับมาครับบอลกลับไปที่พอช
1: เสียงเชียร์ในสนามนี่อื้ออึงเลยนะครับ
0: โอ้เหมือนเล่นเวฟกันเปล่าเวฟเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ40ปีก่อนที่เม็กซิโก
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วนี่มันวนกลับนะ
1: นึกว่าไมโครเวฟนะ
0: โอ้หิวข้าวเลยข้างนอกมีนะวันหลังเนี่ยเต้ยมาภาคบอลก็กินข้าวมาก่อนนะมาบ่นหิวอยู่นั่นแหละโอ้กดดันทีมงานต้องไปซื้อของมาเต็มเลย
1: แล้วทางคืนไม่มีเตรียมให้เลยนะฮะ
0: เขาเตรียมมันต้องกินมันบอกกันว่าเขาเตรียมมีแม่เข้ากล่องโอ้โหเอาอาหรับจ่ายลูกนี้มั่วเหมือนเดิมครับ
1: อาหรับนี่มาขึ้นมันสูงดันสูงมาแล้วครับ
0: พอดันสูงปุ๊บหลังก็หลุดครับแม่จอแดนโอ้คาราชิสโดนเตะ
1: ไว้ได้นะครับ
0: เอารัชดานครับเป็นคนเตะแกต้องไว้หนวดกันทุกคนเลยยังไงก็ไม่รู้ครับโอ้ถ้าไม่ใส่เบอร์มาเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับว่าใครเป็นใครบ้างครับ
1: ครับ
0: เพราะหนวดแกทรงเดียวกันหมดเลยวันนี
1: ้
0: จริงๆด้วยเล่นเวฟกันคือในสนามบอลเนี่ยมันหายไปนานนะ
1: ใช่
0: เล่นเวฟเนี่ยไม่ค่อยมี
1: เราภาคนี่เราเล่นด้วยไปได้ไหมฮะพอมาถึงเรา
0: ก็ต้องยันทีมงานทั้งหมดเลยในคลื่นเนี่ยมี80กว่าคนมากันเยอะมากวันนี้ เอาละครับฟรีคิกครับของออสเตรียในช่วง5นาทีสุดท้ายครับโดยดาวิดอลาบาครับจากประมาณ45หลากลางถนนเลยโอ้โหมันรันเวย์เต็มว่างๆเต็มเลยหยอดลูกนี้ไปที่เสาไกลมงชงกลับมาครับแต่ว่าอาหรับเตะทิ้ง
1: ล้ำหน้าครับนะฮะอ้าวเป็นยังไงฮะ
0: แม่พอกล้องจับหน้าแกมาใกล้ๆหน้าแกยังอ่อนอยู่นะอาหรับนะ
1: ครับ
0: เอาอาหรับมองไกลๆแก่ๆ
1: จริงก็30แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: แกไปอยู่ FC โซนได้ยังไงไม่ทราบนะฮะ
0: โอ้แกชอบกิมจิดูทรงแล้วเนี่ยนี่ครับเอาอาหรับโอ้จอแดนคือไอ้ลูกที่เสียประตูมันมาจากจังหวะนิดเดียวนะครับที่ไม่ออกไปสกรีนอะถอยหลังพร้อมกันครับแล้วทำให้ชมิดเนี่ยมีเวลา 2-3 วินาทีครับเลือกเลยนะครับแล้วก็ปั่นโค้งเสียบตะข่ายจากแวนเดอร์เบรเมนนะครับเป็นคนที่ยิงได
1: ้แล้วจากนั้นเสียประตูนี่จอแดนนี่ก็เปิดเกมโอ้บุกทำออสเตรียเนี่ยปั่นป่วนรนจวนใจเลยครับคุณลังนิกนี่แกยังนึกงงเลยแล้วเราจะแก้เกมยังไงวะเนี่ย
0: เอาละครับฟรีคิกกำลังจะเปิดเข้าไปโอ้โหหลอก3ชั้นครับปล่อยให้ฮัดดัดเป็นคนเปิดครับโยนมาเสาไกลโดนโขกทิ้งไปเอาละครับเป็นลูกเตะมุมครับของจอแดน
1: เข้าสู่นาทีที่41แล้วนะครับท้ายเกมนะครับเอาละครับอัลฟาคูรีจะเตะเลยหรือเปล่าครับ
0: เปลี่ยนดีกว่า
1: เปลี่ยน
0: เอาตาฮาครับมาเตะ
1: บูทาฮา
0: เล่นสั้นมาเยอะแล้วครับคราวนี้ลองโยนบ้างดีกว่ามันท้ายเกมแล้วตาฮาเอาเตะเรียดครับยัดเข้าไปหน้ากรอบกลับมาที่ตาฮาอีกทีนึงตาฮาด้วยซ้ายเอาตัวกันไว้ครับตาฮาโอ้โหโดนบีบมาให้ออกข้างนอกเข้ามุมนอกตาฮายังพลิกหนีไปได้ตาฮาเปิดจนได้ครับเข้าไปตรงกลางจะเทินลูกนี้โอ้โหไปล้มซะและโดนเตะทิ้งออกมา
1: แต่ก็ยากนะครับที่จะได้จุดโทษนะฮะล้มง่ายเกิน
0: โอ้ไปใหม่ฮัดดัดโยนยาวขึ้นมาโอ้โหนี่แกยืนมงแบบอ้าวโอ้โห
1: ครอสนะครับ
0: แม่พออเบ่งไปแล้วว่
1: ะ
0: แกเซ็นงานเรียบร้อยแล้วเซ็นโอ
1: หลังจากนั้นก็ติดต่อแกไม่ได้แล้วครับ
0: หลับเป็น12ชั่วโมงโอ้เอาพอสฟาวครับลูกนี้โอ้นี่เอาจะเอาใบเหลืองด้วยอ่ะเซรามี
1: ่ฟาคูรี่นี่โดนเหมือนกับกึ่งกระแทกไปก่อนนะครับ
0: ครับจอแดนนี่เปลี่ยนโค้ชมาเยอะมากนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยใช้โค้ชของตัวเองเนี่ยมา
1: พอสงศักดิ์ไปเนี่ยแม่พออัชราเชิดชูมาแทนครับลูกนี้ต้องมีประตูแน่นอนครับพอนี่เป็นตัวนำโชคนะ
0: อุ้ยมีสั่งข้าวมาให้กินด้วยเป็นไงล่ะโอ้สุดยอดจริง
1: ๆขอทำสิงสักกระป๋องได้ไหม
0: กลางวันอยู่นายโยนอีกทีนึงโอ้โหเวลามันงวดเข้ามาทุกขณะครับเหลืออยู่1นาทีสลาเกอร์ไปพลิกไว้อ้าวโอ้โหแกโชว์ปกติแกก็เตะอย่างเดียวมั่วครับแกจะไปโชว์ออกไปเลย
1: แกจะมีพลิกมีเทิร์นอีกนะฮะก็เป็นลูกทุ่มของจอแดนนะครับก็ถือว่าไม่โชว์ฟอร์มได้ไม่อายใครนะครับในบอลโลกนี้นะครับ
0: ดีนะครับคือทีมที่เป็นรองแชมป์เอเชียเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ3ปีที่แล้วเนี่ยก็คือฮุเซนอามูตานะครับเป็นคนโมร็อกโกแล้วก็ออกแล้วก็เลยกลายเป็นเซรามี่เนี่ยเหมือนมาได้ตรงเนี้ยแล้วก็ทำทีมเข็นมาเลยนะครับไปต่อขึ้นมาทางซ้ายที่โอวานให้สั้นๆจะทำชิ่งได้ไหมได้ด้วยครับออกมาทางซ้ายครับตาฮาม้วนมาคือหลังได้ด้วยครับอัลฟูคารีเปลี่ยนแกนขวาเอาละฮัดดัด
1: ผู้กัปตันทีมนะครับที่ชอบด่าลูกน้องฮะ
0: แต
1: ่ตัวเองไม่ได้เลือกเลยโยนเสีย
0: ฮัดดัดโยนมาครับโอ้ได้โขก บอลกระเด้งมาที่หน้ากรอบโอ้โหจังหวะจะจ่ายทีโดนชลาเกอร์ครับเตะทิ้งแล้วก็ทด4นาทีจาน

0: โตกลับไม่ได้นะครับเอาจอแดนพับสนามเล่นแล้วนะครับ
1: เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะเนี่ยบอลคู่นี้พิงผิวหนีมาแล้วครับเข้ามายิงซ้ายลูกนี้โอ้โหจังหวะยิงสุดท้ายเนี่ยมันเบาไปหน่อยครับอัลตามารี
0: โอ้ลากไปสวยเลยครับมูชาอัลตามารีนะครับโอ้ยิงประตูเยอะมากนะครับของจอแดนนะครับแต่กี้ยิงบดไปหน่อยนึงนะฮะลูกนี้ห่างไปตั้งเยอะนะครับชาลาเกอร์ทำเป็นกระโดดเซฟ
1: เหมือนแกโดนแบบจูออนอยู่พี่เกาะไหล่อ่ะ
0: ครับจะเสียหลักนิดหน่อยนี
1: ่ปูตัดสินครับมิสเตอร์เบนด้า500ครับแม่เอ้ยโดนตังค์วะเนี่ย 4,000
0: น่าจะมีโดน
1: ยาถ่ายพยาธิแม่เดี๋ยวแจ้งกับทุกท่านได้ทราบนะครับทางวิทยุในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยตั้งแต่เที่ยงเนี่ยนะครับทางวิทยุเนี่ยจะมีรายงานข่าวครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะภาคเหมือนเดิมแต่ผ่านทางออนไลน
0: ์
1: นะอันนี้
0: กับ
1: ดีใจกะได้เต็มแล้วก็ตัดนะ
0: ยั่วสิ
1: ละก็คือภาคทาง Facebook ของFM 99 Active Radio แล้วก็ YouTube
0: ด้วยนะ
1: แล้วก็ App Store ด้วยใช่ไหมตามไปฟังกันนะครับแม่
0: นี้ก็ออสเตรียนะครับผ่อนหายใจไปนะพอชนะ
1: ชอบสำเนียงมากเลยพอช
0: โอ้โหดีครับเอา
1: ขวาขึ้นมาครับชมิดอยู่ที่กรอบเขตโทษทางขวาเนี่ยพอชอ้อมมาแล้วแต่ชมิดเทิร์นมาโยนด้วยซ้ายครับโดนแปรสกัดไปได้แล้วก็สวนกลับครับจอแดนทิ้งยาวลูกนี้มาครับมาแต่ว่าอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์ครับออกไปดักไว้ได้
0: ใช้ลูกนิ่งนะครับแม่ลูกนี้ชิปสบายๆไม่ตกใจ
1: โอ้กันนิ่งมากนะเมื่อสักครู่นี้อยู่บ้านโดนด่าเยอะครับถ้าทนเมียได้ก็ทุกอย่างจบ
0: อย่าเถียงอย่างเดียว
1: เฉยๆไปนะเรื่องจะได้เงียบ
0: ขึ้นรถแล้วก
1: ็ไปกรีด
0: กระจกให้เรียบร้อยแล้วก็ด่ามัน
1: เหมือนชีวิตจริงสมิเซอร์หม่งมั่วๆวันนี้กับตันทีม2ฝั่งนี่เล่นมั่วมากเลยครับทั้งฮัตดัดทั้งสมิเซอร์อันนี้เป็นไงฮัตดัดเป็นไงโยนไม่เคยแม่นเลย
0: โอ้โหก
1: ็เอ้าพลิกได้ครับ
0: เป็นไงครับ
1: โอ้โหเอาตามารีนี่แกคึกมากครับลากจี้มาดวลกับอาราบาเข้าซ้ายโอ้โหสุดท้ายชลางเออร์ครับมาช่วยเซฟไว้ได้ครับซาวอชลางเออร
0: ์ชลางเออร์มาซ้อนฮะโอ้บอลเร็วตลอดเลยนะครับนี่ถือเป็นเกมที่สนุกมากเกมหนึ่งนะครับ
1: โอ้เล่นดีครับวันนี้เล่นกันสนุกไม่มีอ้วก
0: ใช
1: ่ขยันขันแข็งครับ
0: เขาเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันตลอดนะครับพอชนี
1: ่จับแม่นอยู่
0: ก่อนทำลายนี่กระเด็นเต็มไมเลยนะ
1: เต็มไมอะไรเต็มแขนนี่แหละ
0: พอชมาอีกแล้วพอชหมายเลข5นะครับ
1: ดึงจังหวะแล้วครับมันเหลืออยู่ประมาณไม่ถึง30วินาทีสุดท้ายนะครับของครึ่งแรกครับออสเตรียยังนำจอแดนอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับ
0: อาลาบานี่จุดพลุมาเลยครับ
1: อู้ได้อาลาบามานี
0: ่ทีมดีมาก
1: เยอะเลยครับตอนนี้คาราชิชซัดไกลเลยครับโอ้โห35หลาก็นู่นเลยครับออกไปอัศจรรย์กระถางคบเพลิง
0: อ้าวเสียงลูกหวีดดังแล้วครับก็ถือว่าต้องลุ้นกันต่อครับนำอยู่แค่1เมล็ดเด็ดดวงใจนะฮะ
1: ครับผมเกมกลุ่มเจนะครับที่สนามอะไรนะ
0: ฮะถ้าคุณชอบยีนเราคือเลนเยอร
1: ์รีวายสเตเดียม
0: ออรีวายนะ
1: ครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็1ประตูต่อ0นะครับโรมาโนชมิดครับยิงแล้วก็นาทีที่21รับลังนิกเจ็บขาครับ
0: เป๊ะๆครับหนึ่งอุบลเลยฮะ
1: แกน่าจะโดนเจาะน่าจะดีใจจนเจาะยางตัวเองครับเมื่อสักครู่นี้เอาสถิติมาแล้วครับผม
0: มาแล้วครับโอกาสยิงของออสเตรีย6น้อยกว่าจอแดนครับนะฮะจอแดนยิงได้ถึง7นะครับนะใบเหลืองไม่มีนะครับแล้วก็เข้ากรอบจอแดน3ครับออสเตรีย1แล้วก็เป็นประตูเลยนะครับ
1: โอ
0: ้นะฮะครองบอลตอนนี้เริ่มใกล้เคียงกันครับ47ต่อ41นะฮะอ๋อมาที่เหลือเป็นแย่งกัน
1: ใช่
0: นะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้สถิติมันละเอียดมาก
0: ฟราวเนี่ยออสเตรีย7 นะโอ้เตะฟาวเยอะกว่านะคร
1: ับ
0: ส่วนจอร์แดน2มีเตะมุม1ต่อ3นะครับ
1: ครับผมเรียบร้อยนะครับแหมคู่นี้ก
0: ็ครับ
1: เล่นกันสนุกนะครับเล่นกันมันมาก
0: ที่เราคิดนะ
1: โอ้โ
0: อ้ตอนแรกจอร์แดน
1: จะมาสมราคาบิ๊กแมตช์คู่นี้มันใหญ่สุดประจำวัน
0: โอ้มีหน้าเราถึงได้มาพ
1: าคู่ก่อนเวลามันฝรั่งเศสใครไปดู
0: ใช่
1: แล้วคู่เมื่อกี้อย่างเจดีน่าอย่างเงี้ยคู่รองชัดๆโธ
0: ่มาอนิภาคพลันเลย
1: โอ้เจ้าเมสซี่ได้บอลแล้วเมสซี่เลี้ยงไปแล้วแล้วก็ไม่ได้บอลอีกผมชอบตรงไหนเลยวะ
0: ตอนไหนอ่ะ
1: มีคนลูกนี้จังหวะนี้ล้อมอยู่หน้าโกเราโอ้โหต้องเป็นเล่นเกมลับแน่เลยอ๋อล้มอยู
0: ่เอ๊เอาจะป๋าก็บรรดาลีบิกอีก
1: เนี่ย
0: ปุ๊กมึงดี
1: ไม่แกจะบอกเลยไอ้บีมันไม่ได้ตั้งใจพูดหรอกลีมิงมันยุมันกุมไม่ได
0: ้กุมยากกูไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่ออีกแล้วโอ้แกไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่าง
0: อ่ะก็เดี๋ยวเรามีอะไรไหม
1: มีสิครับ
0: มีสักหน่อยนะ
1: มีเอาเกมลืมเล่นเกม
0: ลืมเกมอะไรฮะ
1: นี่ไงที่บอกพี่เอาลืมสิ
0: โอ้วันคนนี้วันที่เท่าไหร่ฮะ
1: 17
0: วันที่17
1: ใช่ครับผม
0: ฮะก็กิจกรรมเนี่ยนะครับของเราคู่ไหนเนี่ยคู่11โมงใช่ไหมก็บอกว่าวารอนเบรมี
1: ่ครับ
0: ค็อกฮานลินเร่
1: อ
0: ินเร่สเตฟานริกสไตเนอร
1: ์โอ้โหเฮ้ยทำไมมันยากจังวะ
0: นักเตะที่เคยเล่นฟุตบอลโลกทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมาจากชาติไหน
1: โอ้ยง่ายสบาย
0: ก็ให้มาทางไหนนะ SMS มานะครับ4689899นะครับ
1: จ้า
0: ผู้ทายถูกก็จะมีลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัล
1: โ
0: อ้รางวัลละ3ลูกนะครับรวม9ลูกต่อครั้ง
1: โอ้โหเยอะจังนะแจกจริงเลยที่นี่สุดยอด
0: ใครทายถูกก็ไม่ต้องตื่นเต้นมากนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่ามันอาจจะถูกกันหลายคนเดี๋ยวคณะกรรมการของเราเนี่ยจะติดต่อกับไป
1: คร
0: ับก็มาร่วมกิจกรรมสนุกกันไปเดี๋ยวของรางวัลก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะก็SMS ข้อความมาได้นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมสรุป3คู่เผื่อหลายท่านเนี่ยเพิ่งเปิดมาติดตามนะครับก็ฝรั่งเศสเนี่ยชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นอร์เวย์ชนะอิรัก4ประตูต่อ1ในการแข่งขันกลุ่ม I นะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยมีผลแพ้ชนะเพราะว่าปีเมื่อคู่เมื่อวานเนี่ยเสมอ4คู่
0: พอเสมอ
1: 4คู่ทุกคู่ที่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่15มิถุนายน1958ซึ่งมันตรงพอดีเลย มันตรงกับปีนี้พอดีเลยครับ68ปีนะครับนะก็แล้วก็อีก1คู่ที่จบลงไปก็คือแฮตทริกของเลโอเนลเมสซี่นะครับอาร์เจนตินาชนะแอลจีเรีย3ประตูต่อ0นะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ยิงแล้วก็ทำสถิติมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับทางเลโอเมสซี่นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เมาส์อยู่นี่โอ้โหอุปกรณ์เยอะมากเลยนะครับ
0: ก็แม่คืนนี้นี่ครับพลาดราชไม่ได้ขาใหญ่มาละ
1: อะไรครับ
0: รองเท้าเบอร์12นะครับ
1: โรนัลโดมา
0: คริสเตียโนโรนัลโดนะฮะ
1: อังกฤษก็มา
0: อ
1: ื้อหือโอ้โหกาน่าเจอปานามานี่มันสุด
0: โอ้โห6โมงเช้าพอดีเลยครับ
1: ครับ
0: ออกบินทบาทนะฮะแล้วก็มีอุซเบกิสถานนะ
1: ครับ
0: ที่มาบอลโลกครั้งแรกในชีวิตนะครับเจอกับกัมพูชาเลยฮะ
1: โคลอมเบีย
0: เอ๊ะถึงว่ากัมพูชามาได้ไง
1: แคนเบีย
0: อ๋อครับ
1: เออ
0: แล้วก็ต่อเนื่องเลยใช่ไหมเช็กเนี่ยก็คืออ
1: ีกวันนึงนะอีกวันนึง
0: อันนี้เป็น
1: ข้ามไปอีกวันนึง
0: ห้าทุ่มเดี๋ยวว่าจริงๆห้าทุ่ม
1: ห้าทุ่ม
0: มันน็อกรอบแล้วนะ
1: น็อกรอบแล้วครับก็คือวันคืนวันนี้จะเป็นรอบที่เตะครบพอดี1สัปดาห์ฟุตบอลโลก1สัปดาห์ผมว่าร่างกายผมแย่มากเลยฮะ
0: โอ้เร็วเร็วมากเลยนะ
1: โอ้เป็นลม
0: ครับดีมีกำลังหาหุ้นส่วนอยู
1: ่เหรอก็ดูข้างคนข้างๆก็ได้ไหมล่ะสนใจไหมล่ะท่าทางพอคนรวยพูดว่าหาหุ้นส่วนนี่เอาก่อนเลยผมก็ทำอะไรฮะหุ้นส่วนอันเนี้ย
0: หุ้นส่วนก็ว่าไอ้นี่ไง
1: อะไรฮะทำอะไร
0: เข้าลายกลุ่ม
1: ไม่เอาดีกว่าเข้าลายกลุ่มไม่เอาดวงไม่มีทางนี
0: ้โอ้นี่นี่บีดูคนผู้ชมภายในสนามเนี่ย
1: เยอะมากนะครับ
0: เออเต็มเกือบจะเต็มความจุ
1: เลยนะเนี่ยเขาซื้อเกงยีนแน่นอนพี่สนามเนี่ย ที่เขาเอาปิดไอ้โลโก้ข้างหน้าแล้วก็ปิดโลโก้หน้าปุ๊บ

0: มันก็เอาผ้า
1: ครับ
0: เป็นทรงเดิมของรีวายอ่ะ
1: เออ
0: แสบจริง
1: โอ้โหนี่เป็นกุนซือของจอร์แดนนะครับชาวมอร็อกโกนะครับโอ้ทำฝีไม้ลายมือถือว่า
0: เซรามิ
1: เราได้เห็นประจักษ์แล้วครับในการเล่นในครั้งแรก
0: ดีมากนะจอร์แดนเนี่ย
1: ครับ
0: น้องรีดโอเคใช่ไหมต้องปักโกดแล้วนี
1: ่อ้าวเหร
0: อ
1: โอเค
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามภาคที่ออนไลน์นะส่วนที่วิทยุเนี่ยเที่ยงครึ่ง
1: ครับผม
0: ครับสักครู่ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

0: และประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ส่วนเหตุที่ภูเก็ตเข้มเป็นพิเศษเพราะยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายศาสดีอำเภอยศร้อยตรีบุกยิงศาสดีกาลสินดับคาศาลากลางชุนถูกสั่งย้ายสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามเนื้อหาในข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณธนาคารทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมการตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล7วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารองค์การมหาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลค่ะโดยในครั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในวาระนี้ทางกระทรวงได้ประสานองค์การศาสนา5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายโดยทั่ว

0: กันทางนี้ได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบ15วันและ50วันรวมทั้ง100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสอดคล้องกับพระราชพิธีพระศพต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ18มิถุนายนนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนรัสเซียและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวครับ
0: มาถึงเรื่องของภูเก็ตนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่นายกสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไปเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะเลยบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ค่ะย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนะคะนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ว่าปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปในทำงานเราคาดหวังในผลสำฤทธิ์อย่างมากแน่นอนค่ะเมื่อถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนเพื่อให้เห็นผลนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีกรอบแต่ว่าต้องเร็วที่สุดค่ะและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยและยังอยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและพิสูจน์ได้ก็รับกันไปค่ะเพราะหากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ตรงนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้ก็อยู่ไม่ได้นโยบายนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครทำก็ต้องรับค่ะ
1: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยกล่าวช่วงหนึ่งครับว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปที่นั่นที่นี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัดซึ่งประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกและตามนโยบายของรัฐบาลทางเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะสมมายาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตเข้าใจและก็รับรู้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตำแหน่งพ่อเมืองเป็นแม่ทัพใหญ่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆตนเองก็พอจะรู้จักท่านผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่มานานตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่ว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกหลายปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสลับคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมุมมองใหม่ๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
0: กรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำคลิปวันเลือกส.ว.มาเปิดเผยนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปอาจจะเป็นนายมงคลที่กำลังยื่นโพยให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะวันนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนะคะพอถามย้ำไปว่าสรุปใช่หรือเปล่านะคะนายมงคลก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าทีมงานที่เดินตามนายมงคลมาตัดบทว่าขอแค่นี้
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีประเด็นของนายพิพัฒน์รัชกิจปราการตอนนี้ออกมาอธิบายบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันกรณีครม.เมื่อวานนี้ปลดพ้นการกำกับดูแล EEC ครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้ครับผลประชุมครม.มีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือที่ประชุมปลดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการพ้นจากการกำกับดูแล EEC นะครับวันนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบส่วนเหตุผลเป็นเพราะนายพิพัฒน์กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามย้ำครับว่าเป็นการลดบทบาทหรือไม่นายพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะมอบหมายงานอื่นๆส่วนที่มีการจับตาว่าถูกลดบทบาทตั้งแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทย ช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเราต้องการความสงบจึงให้นายเสียศักดิ์

0: งเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นายกยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้รอนายกกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษก่อนเมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ปัญหาสัญญาของภาคเอกชนกรณีรถไฟ3สนามบินใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาก่อนครับส่วนจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้นตนทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ำคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เกิดเหตุยิงสนั่นกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทหารยศร้อยตรีสังกัดสัสดีอำเภอเมืองบุกยิงสัสดีจังหวัดดับคาห้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วง 9:20 นาทีที่ผ่านมานะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบร่างของพันเอกกรวิกานนท์วงสาวนาวศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานนะคะจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทันทีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุความรุนแรงในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสัสดีอำเภอกำมาลาไสนะคะก็เลยเดินทางเข้ามาพบกับพันเอกกรวิกานนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำผู้ก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งถึงแรงจูงใจที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: กปภ.ผนึก12พันธมิตรสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปาครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาร่วมกับผู้แทนจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์การให้บริการประชาชนครับจึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษารวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนครับช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่า

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะจึงขอเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวลค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะคะนายชัยชนกบอกว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องการมอบนโยบายพร้อมตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งทำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะส่วนตัวคิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ข้อสงสัยต่างๆมีการสั่งให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ยินดีหรือไม่นะคะนายเฉชนกก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและจริงๆต้องขอบคุณฝ่ายค้านทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีจะรู้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของโครงการจึงชอบให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกโครงการที่ทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพอถามว่าถูกโจมตีในประเด็นนี้เยอะนะคะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวพอเริ่มจากคำถามว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่พอมาถึงจุดนี้ก็เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายก็ถูกโยกไปตั้งคำถามที่ TOR เมื่อเห็นว่าทำตามระเบียบก็ไปพูดเรื่องภาคเอกชนจึงต้องติดตามดูนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่านโยบายที่มอบไปยึดประโยชน์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทจึงคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ยกระดับเฝ้าระวังช่วงฟุตบอลโลก2026สั่งปิดแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านนะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับรัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนรับชมฟุตบอลเพื่อความบันเทิงและการกีฬาหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็การลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันประเภทอื่นๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น596คดีมีผู้ต้องหารวม629รายปิดกั้นเว็บไซต์หรือรวมถึง URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไปแล้ว128รายครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการย้ำนะครับว่าโทษทางกฎหมายคือผู้เล่นคือผู้ทายผลฟุตบอลนี่แหละครับมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือว่าโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะหลายคนเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็เลยตั้งคำถามถึงค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการลดค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งหลังจากน้ำมันดีขึ้นนะคะบอกว่าปกติแล้วรัฐก็มีการตรึงราคาอยู่แล้วซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยลอยตัวคือขึ้นได้ลงได้มีการกำหนดเพดานว่าขึ้นและลงได้

0: ได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเซลเพราะว่ามีการปรับตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น4บาทก็อนุญาตให้ขึ้นได้ 5-10 สตางค์แต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆค่ะส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้นนายสิริพงศ์บอกว่ามีการสื่อสารกันตลอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยุงราคาให้มีความผันแปรน้อยที่สุดค่ะซึ่งอาจจะมี DLT รอบ2คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารแต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสารซึ่งราคาน้ำมันขึ้นมา 30% ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20% แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นแค่ 10% ค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลงแต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบากนะคะนอกจากนี้นายสิริพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของราคาตั๋วรถไฟฟ้าด้วยนะคะได้บอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทตอนนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรค่ะโดยใจความสำคัญของร่างนี้ก็คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.ค่ะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็ต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหานะคะว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานขึ้นมาทำระบบนี้แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นค่ะและเป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและก็ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์และก็โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาอิหร่านครับมีกรอบการทำงานเบื้องต้นก็คืออิหร่านจะยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือสินค้าขนส่งต่างๆแล้วก็น้ำมันผ่านได้โดยมีค่าผ่านทางไม่มีค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปสหรัฐตกลงที่จะยุติการส่งกองทัพเรือปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านทันทีหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการข้อตกลงเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าราวๆ 12,000 ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงเจรจา60วันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเผยแพร่ภายหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: FBI ได้สกัดแผนโจมตีทำเนียบขาวด้วยโดรนและการซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสามารถยับยั้งแผนการโจมตีในระหว่างที่ทำเนียบขาวจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมรายการ UFC ซึ่งนายทรัมป์เข้าร่วมชมพร้อมกับแขกรับเชิญและคนสำคัญมากมายซึ่งตรงกับวันเกิดครบ80ปีของเขาค่ะFBI ระบุว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนใช้โดรนติดระเบิดโจมตีทางทิศเหนือเพื่อตอนให้ผู้ร่วมงานหนีไปทางออกจากนั้นกลุ่มพลซุ่มยิงก็จะเปิดฉากยิงถล่มใส่นักการเมืองและประชาชนซึ่งรายงานข่าวจาก Fox News ระบุว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้อาจมีจำนวนมากถึง23คนค่ะทางด้านในทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเขายังไม่ได้รับ ทราบรายงานเกี่ยวกับแผนการโจมตีในงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่เป็นงานที่ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำประเทศแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐแม้จะประกาศว่าเพื่อฉลองวันชาติในเดือนหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีพร้อมด้วยคนใกล้ชิดพันธมิตรการเมืองเช่นสมาชิกรัฐสภาอาวุโสพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
6: แข่งอาจารย์เก่าสวัสดีทางวิทยุอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรากลับมาจริงละ
7: ทั่วประเทศหรือเปล่าฮะ
8: ไม
7: ่นะ
6: ในประเทศและปริ
7: ถ้าทั่วประเทศนี่ก็จะเป็นช่วงประมาณคู่ดึก
6: คู่ดึกนะครับ
7: ถึงตี
6: เที่ยงคืนถึงตีห้านะครับเจอกันสปิเซอร์เปิดลูกนี้ติดที่อาหรับครับริกาเต้เตะทิ้งโอ้โหไอ้นี่ใครเนี่ย
7: ก็เพ้นสีมาทั้งตัวครับไม่ใส่เสื้อ
6: ขออภัยครับ
7: ใส่กางเกงฮะคงน่าจะใส่กางเกงนะฮะ
6: กางเกงใน3ตัวโอ้นุ่งมาให้แน่นสปิเซอร
7: ์สปิเซอร์อยู่ด้านซ้ายนะครับแดนเซอร
6: ์ไอ้แดนโซ่นี่มันไม่ถนัดคือตอนนี้เนี่ยลุงลังแกให้นักบอลที่ไม่ถนัดมาเล่นฝั่งที่ไม่ถนัดครับเพื่อโยนคัทโยนแบบอินสวิงเข้าไปอ่ะโอ้โห
7: ลูกนี้ได้เตะมุมนะครับ
6: เอาตอนนี้เอามาแล้วครับโอ้พูดแล้วหิวเลยสลิมโอบาอิดครับกำลังจะลงมาน้ำกะทิด้วยนะหิวข้าวเที่ยงแล้วด้วยแม่ใครช่วยดูใจพี่สมกูด้วยฝั่งนู้นอะโยนข้ามาทุบไม่โดนครับเลยเสาไกลยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหออสเตรียขึ้นนำครับ2ประตูต่อ1จากมาโกรอันนาโตวิช
7: โอ้โหอันนาโตวิชเปลี่ยนตัวไปนะแล้วก็ทำประตูมั่วๆเข้าไป
6: โอ้ไอ้หนุ่มเซนเซนยิงเข้านาทีที่67
7: ลันดิกดิงไม่ได้ดีใจอะไรเลยนะ
6: เอาเหนื่อยเว้ยพึ่งลงไปโอ้เอาตอนนี
7: ้มีอะไรหรือเปล่าครับ
6: เอาเดี๋ยว
7: ผู้เล่นจอแดนไปลุมร้อมอาจารย
6: ์โอ้ไม่มีครับไม่ฟาว
7: มันเหมือนลูกมันจะเข้าไปแฮนด์บอลโดนมืออะไรหรือเปล่านะ
6: แกต่อยแฉลบเองอะอบูไลล่า
7: เออนี่ไงไม่ไง
6: โอ้ถ้าฟ้องจะเอาลูกแฮนด์นี่แหละครับแต่ว่าแหมยาก
7: พอสเนี่ยมันแนบแขนหรือเปล่านะพอสเนี่ยเนี่ยลูกนี้ลูกช็อกเนี่ยแม่ไลล่าเนี่ยช็อกครับถ้าป้าแปะบอกเนี่ยแกช็อกไม่โดนนะฮะ
6: ครับโอ้โหมันไม่ชัดเลยแม่เนี่ยมีการล้อมในเขตโทษกันอยู่ผู้ตัดสินตอนนี้ฟังอยู่ครับว่ามันเป็นอย่างไรมิสเตอร์เบด้าดาฮานเบด้าครับจากมาริตาเนียตอนนี้เช็ค VR ครับ เอาละครับโอ้ช็อตนี้สำคัญครับนาทีที่68
7: คือพอชเนี่ยโดนนะมือแต่ว่าต้องวินิจฉัยครับว่าลูกนั้นเนี่ยมันอ้าแขนอ้าขาหรือเปล่าครับนี่ๆๆๆโดนเลยไปนิดนึงนะฮะ
6: คือบอลเนี่ยมันโดนหน้าขาเลย EGG ไปนิดนึงแล้วก็ไปโดนแขนโอ้โหเอาโดนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที
7: ่
6: ดุลพินิจของมิสเตอร์เบด้าน
7: ะอาจารย์เบด้าบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เห็น
6: ตอนนี้เนี่ยไอ้ก็หลังเช็คอยู่
7: เดี๋ยวเถียงมากเดี๋ยวย้ายเลยนะ
6: เหรอตอนนี้เนี่ยโทรหาพี่ซีฟู้ดอยู่แล้วก็ท่านอะไรนะท่านปัวเซเบ้โอ
7: ้
6: แต่ละอย่างมันทั้งเลยสนุกจังเลยอ่ะ
7: ทนายตั้มก็ออกมาละ
6: โอ้แกออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ชมใครเลยเมื่อวานฟังอยู่นี่เพื่อนเยอะเลยอ่ะ
7: ขอสงบอกเมื่อไหร่จะจบสักทีกูจะได้ไปนอน
6: เป็นยังไงครับเอาละครับไปดูคร
7: ับ
6: เอาแล้ว
7: ทาง VAR
6: บอกก็บอกว่าไม่สนเหมือนกัน
7: อาจารย์ช่วยไปรับผิดชอบเองครับ
6: โอ้ยเอาละครับ
7: พร้อมอยู่ได้ฮะก็จะมาดู VAR ครับ
6: เอาแล้ว
7: โดยการให้กรรมการมาดูเองเนี่ย
6: เนี่ย
7: การตัดสินค่อนข้างจะนะครับ
6: ไม่เคลียร์
7: น่าจะ
6: แต่ว่ามันเหมือนมันเจตนาเข็น
7: ด้วยนะไปแซะด้วยนะมันไปแซะนะ
6: เจตนาเข็น
7: ครับ
6: โอ้ผู้ตัดสิน VAR วันนี้เนี่ยก็คือนิโคลัสกาโลบาร์เรกันนะครับบอกเลยนะ
7: เอา
6: วิดีอาร์มามุตอาโซนะครับอู้หูคือโดนมันโดนแต่ดูที่ว่าจะพิจารณาอย่างไรอันนี้มันอยู่ดูดูวินิตะมันไม่เข้ากฎละ
7: เพราะเอซานฮัดดัดก็ไปมันแซะด้วยนะ
6: ใช่มันอยู่ที่ดูดูวินิตะไอ้กฎก็เรื่องนึงนะ
7: ครับ
6: แต่บอลมันโดนอย่างอื่นก่อนแล้วมาโดนแขน
7: กรรมการว่ากูจะเอายังไงดีวะเนี่ย
6: ไอ้ดูแล้วไอ้ดูไอ้นน
7: ท์อ้าวนี่มี
6: เบอร์5ล่ะแฮนตาดาบอนแฮนตาดาบอน
7: เพราะว่าผู้เล่นของจอแดนนี่มีอาการดีใจ
6: ใช่
7: แล้วนะครับ
6: คือเขาบอกว่าหมายเลข5ของออสเตรียนะครับ
7: ครับ
6: ก็คือเซฟานพอสเนี่ยแฮนตาดาบอนก็คือแฮนบอล
7: ครับ
6: โอ้โห
7: เสียเวลาไปอีก3นาทีเลยเนี่ยนะฮะ
6: แกซึมๆเหมือนเจ๋ง
7: แล้วพอทรงเนี่ยแกเดี๋ยวลบโต๊ะเลย
6: ครับตอนนี้มาแล้วครับ
7: นี่ได้ยังไง
6: แม่ไอ้ของหวานครับสลิมโอบาอิดลงมาแล้วครับหิวข้าวหนูหิวข้าว
7: สลิมไม่เป็นไรครับอย่าซาจี้ก็แล้วกันนะ
6: ครับ
7: สลิมมาปุ๊บพี่ลงมาเขาบอกว่าไฮโดรเจนก่อนดมไฮโดรเจนก่อน
6: ไม่คือเป
7: ็นได้กูวิ่งไปรอดไปอยู่เนี่ย
6: ตอนนี้ครับไฮเดชันไฮโดรเจนอะไรเรา
7: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
6: นี่ในสนามก็เปิดเพลงกันนี่ฮะจนปุ๊บแล้ว
7: อนาโตวิทนี่มีมามันเปลี่ยนการตัดสินไม่ได้แล้วครับนี
6: ่โอ้โหแกเนี่ยอุตส่าห์คือเก็บแรงไว้วิ่งดีใจครับเพราะแกหมดแล้วเพิ่งเปลี่ยนลงไปประมาณ20กว่านาที
7: บอลเนี่ยบอกแล้วยิงประตูนี่อย่าเพิ่งไปดีใจกันก่อนครับให้นั่งสงบเสงี่ยมนะฮะโอ้มันเสียพลังไปเยอะนะฮะ
6: ใช่ตอนวิ่งดีใจเนี่ย
7: นะครับโอ้ตอนนี้จอแดนก็ยิง10นะครับโอกาสยิงครับออสเตรีย8นะฮะแล้วก็จอแดนเข้ากรอบ4ออสเตรียเข้ากรอบ1ครับ
6: ครับ
7: แต่เป็นประตูเลยนะครับของออสเตรียนะครับคอนโทรลบอลก็สูสีแล้วครับ52ของออสเตรียนะครับนะฮะจอแดน37แย่งกัน 11% ฟาวล์นะครับออสเตรีย9จอแดน6นะเตะมุมออสเตรีย2จอร์แดน3นะครับ
6: ครับผมโอ้โหแต่ว่าวันนี้เนี่ยลูกยิงทั้ง2ประตูเนี่ยเป็นการยิงสวยงามมากผู้สาประตูไม่มีสิทธิ์เลยนะครับได้แค่แอบส่องแอบมองเฉยๆอ่ะเพราะยิงเด็ดขาดทั้ง2ลูกนะครับทั้งลูกยิงของโรมาโน่ชมิดแล้วก็ลูกยิงของอาลีโอวาน
7: นี่ครับก็ถือว่าเป็นประตูแรกนะครับในฟุตบอลโลกของจอแดนนะครับแล้วเป็นแต้มใหญ่ด้วยนะครับ
6: ครับ
7: จังหวะแม่มีเอียงโดนนิดนึงครับ
6: คือมันเหมือนกับเป็นการใช้มือช่วยนะครับส ึ่งพวกเราลืมไปแล้ว
7: บางทีก็ไม่ลืมชินใช้เวลาคิดนิดนึง
6: ตอนนี้เนี่ยช่วงอะไรนะ
7: ฮะช่วงไฮโดรเจน
6: ไฮเดรชั่นเบรกแม่โอ้แล้ว

0: เมื่อกี้เนี่ยสลิปผมภาษาวิ่งลงมาซะอย่างดีเลยวิ่งกลับไปใหม
1: ่แกเขิน
0: หน้ากูเหลือเกิน
1: แกเขินมากเลยโอ้กรรมการทำไมทำกับผมอย่างนี
0: ้โอ้วอร์มมาดีเลยสปีดลงไปเมื่อนบอกเฮ้ยกลับไปก่อนกินน้ำก่อนแหมหุ่นวายเหลือเกิน
1: 1-1นะครับเราจึงเหลือเวลาอีกประมาณน่าจะทดเวลาดู VAR ก็ต้องมี20นาทีนะฮะน่าจะทดเวลาร
0: วม10
1: นาทีนะ
0: เท่าไหร่นะ
1: เวลาเหลือประมาณ20
0: อ๋อโอเค
1: แต่ถ้าทดเวลานี้ประมาณเกือบ10นะน่าต้องมี10นะฮะ
0: โอ้ทำไมให้เยอะจังฮะแต่1-1อยู่ใช่ไหม
1: เพราะว่าเยอะหน่อยก็ดี
0: โอ้ลับลังนิกบอกว่าไม่สอนเลยแล้วอ้วเจ็บขาก็นั่งอยู่นั่นแหละซึม
1: ๆแกบอกแกอยากกลับไปอยู่แมนยูอีกรอบ
0: อยากไปอยู่กับคาลิกเหรอโอ้แกบอกว่าแมนยูเนี่ยต้องเปลี่ยนยันพันโลกเลยตอนนั้นอะเปลี่ยนทุกอย่างอะ22อย่างอะโอ้แล้วก็จริงอย่างที่แกพูดนะ
1: ทำไม
0: โอ้เป็นเรื่องจริงที่แกพูดจริงนะว่ามันมีปัญหาเยอะโอ้ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อครับ
1: ใช่
0: แม่
1: แกมาแกเพสซิ่งอย่างเดียวเลย
0: ใช
1: ่อุ๊ยโอ้มียกแก้วด้วย
0: รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่
1: เพราะว่าเวลากำลังดีเลย
0: ที่ตรงทำไมมืด
1: ทำไมมันมืดจังเลยสมชายบอกไอ้ยองก็ไม่ได้ช่วยเลย
0: โอ้
1: ยได้ก็มันแข่งกลางคืนนะพี
0: ่ไม่สนใจอะไรใดๆ
1: มาก
0: เล
1: ยยองนี
0: ่โอ้ใจคอลูกพี่มันแท้ๆอ่ะมันยังขยี้เลยคิดดูแล้วกันคนอื่นจะเหลือเหรอ
1: สมชายมาภาคนี้หลีบิงนี่หมดความกดดันไปเยอะเลยมาตรฐานของแกนี่นะถ้าไม่หลีบิงนี่นอนหลับ
0: สบายเลยแหมเอาละครับกลับมาลุยกันต่อหลังจากยิ้มมอบไฮโดเย็นกันไปแล้วครับชูกูเมก้ากระชากขึ้นมาทางซ้ายเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายลูกนี้มาเป็นลูกเตะมุมครับไปโดนหน้าแข้งของอิซานฮัดดัดครับ
1: ช่วงนี้เขาเรียกว่าปลาหัวน้ำครับหลังจากได้พักกันแล้วนะครับลุยกันต่อ
0: เนี่ยจังหวะนี้ออสเตรียสำคัญต้องได้เลยนะครับเร่งๆมาแบบนี้เมื่อสักครู่ได้เตือนไปรอบนะครับลูกเปิดของมาเซลซิบิเซอร์ครับออร์แลนโดบลูมแห่งวงการฟุตบอลโยนเข้าไปที่เสาได้คว้าเลยเข้าแล้วครับโอ้โหคราวนี้เข้าจริงครับ
1: ดีใจ
0: อนาโตวิชอีกแล้วครับท่าน
1: ดีใจได้หรือเปล่าเนี่ยอนาโตวิชไม่ยังไม่ค่อยจะดีใจเท่าไหร่ครับแต่ลีมิงเนี่ย
0: ดีใจไปแล้ว
1: เต้นแรงครับเหลือ
0: แ
1: บ
0: บแม่ฮัท
1: เอา
0: โอ้เอาม
1: ีอะไร
0: มีอะไรกันครับเดี๋ยวแต่ลูกเนี้ยน่าจะเคลียร์ครับแต่ว่ามีด่ากันดานโซ
1: ่ดานโซ่นี่แกได้ใหญ่ครับแกไม่กลัวครับถ้าไม่มีปืนนะ
0: โอ้ไม่แน่นะใหญ่ๆก็ บอสก็มีเยอะนะ วิ่งคนแรกเอา
1: ว่าไงครับ
0: หย
1: ิ
0: บดา
1: จานเบต้าจานเบต้านี่โอ้โหแกนี่ใส่ชุดอย่างอเมริกันฟุตบอลเลยนะ
0: ข้างในเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยครับโฉนดที่ดิน บัตรประชาชนอยู่
1: แล้วมีใบเหลืองครับ
0: มงดีมากครับอนาโตวิชใครผักมาเอ้าไม่ใช่แกครับลูกนี้ไปหล่นโดนหูครับปะโท
1: มิดาแกไม่ดีใจเลย
0: ใช่
1: แกบอกให้มันได้ประตูแล
0: ้
1: ว
0: แกไม่รู้ยาซานเอาอาหรับครับเป็นคนที่ทำเข้าประตูเองใช่ครับโอ้โหล้านปลุกแน่ๆอาหรับทำแบบนี้โอ้โหจานแต่2-1ได้ประตูครับมิน่าทำไมอนาโตวิชมันไม่ดีใจเนาะ
1: เดี๋ยวดู
0: แ
1: ม่อุ้ยต้องยิงอีก1นี่ไม่พอนะ
0: นี่ขึ้นมาแล้วครับยาซันเอาอาหรับเป็นคนที่ทำประตูตั
1: วเองนะครับ
0: ครับผมพระโทอาหรับเอ้ยทิศแล้วครับโอ้โหแต่ว่าลูกเปิดลูกนี้ครับเป็นแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับมาเซลซิบิเซอร์ไม่รู้โดนตอนไหนอ่ะแต่ลูกเปิดของเขาเนี่ยโอ้โหโค้งเข้าหาประตูครับแล้วทำให้ทีมเนี่ยได้ประตูขึ้นนำ 2-1 แล้วครับออสเตรีย
1: เอาละครับตอนนี้ก็จอแดนนะครับไม่มีอะไรจะเสียศูนย์แล้วก็สูญเสียครับ
0: ฮัดดัดทุ่มสั้นๆทำท่าจะทุ่มไกลครับนาซิปออกมาที่ฮัดดัดอีกทีนึงฮัดดัดเปิดฉลับฉลับลูกนี้แล้วก็ไปเข้ามือครับของอเล็กซานเดอร์สลาเกอร์
1: แม่ดีมากดีมากดันโซ่นะฮะบังไว้เอาไปเปิดบอลเร็วๆดิอย่าถูกเวลา
0: เดี๋ยวโดนใบเหลืองฟรี
1: ไม่ใช่มันเสียเวลาไง
0: อ๋อต้องยิงอีกเหร
1: อ
0: พอแล้วโถเอ้ย
1: ไม่น่าข้ามเลย
0: คนไทยหัวใจจอแดนก็มีนะ ดันโซ่ครับให้สั้นๆมั่วๆมา คอนราดไลเมอร์ครึ่งหลังโดนออกมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายซึ่งปีนี้เนี่ยเขาเล่นให้กับไบเยอร์มิวนิกถึง17เกมนะครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายในบุนเดสลีกาบอลออกไปทางขวาครับชมิดชมิดนี่แอบไปนอนมาพี่หายไป20นาที
1: แกเก็บแรงไว
0: ้เหรอชมิดนี่คนทำประตูแรกของเกมนะครับ
1: หายไปเลยนะ
0: โอ้ดันโซ่ again
1: ดันโซ
0: ่ดันโซ่โอ้โหจ่ายมั่วมากเลยครับจะให้อนาโตวิชอนาโตวิชเนี่ยตอนนี้เนี่ยขอยืนแบบตัวเปล่าเปลือยครับแหมเอาแย่งได้ครับแวนเนอร์มาที่ดานโซออสเตรียบอกไม่เร็วเท่าไหร่แล้วครับตอนนี
1: ้เกมเริ่มลื่นไหลขึ้นแล้วครับหลังจากที่โดนตีเสมอนี่ตื้อไปเลยนะฮะ
0: ใช
1: ่โอ้ดานโซนี่ก็ได้บอลบ่อยเหลือเกินฮะ
0: นี่ฮะแกออกไปให้ไฮโดเย่นมาเลยยิงได้สายมาแล้วครับไซบาวไซบาวจ่ายเข้ามาตรงกลางครับอนาโตวิชเลี้ยงเอ้าไม่เลี้ยงเข้าโกแล้วเลี้ยงออกทำไม
1: กันหลอก
0: เหรอแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้นำอยู่แล้วก็เลยถ่ายบอลมาไม่เร่งแล้วครับอย่าให้เสียบอลไปก่อน
0: แวนเนอร์ให้มาอีกทีครับไซบาวดับเบิลพาสกันออกมาโอ้โหนี
1: ่
0: อ้าวล้ำหน้าอนาโตวิชแต่ว่าเจ็บลงไปนอนแล้วครับอับดุลลานาซิบโอ้โหใส่อับดุลลาแล้วครับแบบนี
1: ้โอ้โ
0: หโอ้โ
1: หล้ำนิดเดียวนะคร
0: ับ ใช่แต่นาซิบเนี่ยกระตุกพี
1: ่เหรอ
0: กระตุกครับ
1: เอาน
0: ั่นนอนลงไปเลยครับเอาเหวาเหวาน
1: าซิบ
0: เหวาเมาไม่ไหวครับโอ้โหเปลี่ยน
1: เอา
0: สองครับ
1: แล้วตัวสำรองเนี่ยมันเก่าอะไรฮะ
0: ก็เก็บอาวุธเข้าที่ก่อนจะลงสนาม
1: สังคังเลื้อรังก็เปล่าเนี่ย
0: เ
1: ขาจ้
0: ามพูดเขาเรียกสารนัง
1: โอ
0: ้13เนี่ยมามุดอามาดี้ครับกับซาอิดอัลโรซานครับจะลงมาจากอาวุเซนทั้งคู่อัลโรซานเป็นกองหลังนะครับ
1: ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าแหมคุณนาซิฟนี่เหมือนกับมีปัญหาการบาดเจ็บนะฮะ
0: อ้าวตอนนี้เหมือนสับสนเนี่ยครับว่าจะเอาใครออกแต่ว่านาซีฟอะไปแล้ว
1: เอ้า
0: ฮัดดัดครับ
1: ฮัดดัดกัปตันทีมนะครับ
0: หมด
1: ก็อายุ32ทั้งนั้นเลยนะครับแผงหลังนะครับออกแล้วครับกัปตันทีมจอมโวยวายฮะชอบด่าลูกน้อง ไม่เคยด่าตัวเองฮะ
0: เอามาดี้นะครับลงมาเล่นแทนครับหมายเลข13ก็เป็นกัปตันทีมแทนไปเลยครับแล้วก็ยืนแบ็คขวาซะด้วยครับเอามาดี้ได้บอลเลยเปิดยาวๆติดที่ดันโซ่น้องรัก
1: โอ้โหดันโซ่มานี่ได้บอลเยอะมากจำง่ายด้วยฮะ
0: เหรอเขายังชั่วหน่อยใช่ไหมไม่มีอย่างนี้มาบ้างโยนข้ามไปอีกทีนะครับออกมาชกไว้ครับมาแล้วก็ตามไปรับต่อด้วยครับอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร
1: ์แม่ชลาเกอร์นี่ทำให้บาดเสียวเล็กๆครับก็จะมาชกทำไมฮะ
0: โอ้โหนี่ออกมาแล้วชนกับลีนหาดลีนหาดนี่ใหญ่ๆหล่นเลยนะ
1: ก็
0: หัวบวมเลยอาจารย
1: ์บางทีไม่เจ็บอะไรก็แก้เจ็บแล้วครับตอนนี้พอนำอยู
0: ่จุดพลุขึ้นมาอีกทีนึงครับโอ้โหนี่ร้องเพลงเหมือนไทยเลยเด้อเด้อเด้อตุ๊ดตุ๊งตุ๊ง
1: ลอกไทยมาหรือเปล่า
0: เออ
1: มันต้องลอกไทยมาแน่เลย
0: แน่นอนเพลงนี้นะครับเป็นเพลงเชียร์ของฮัตสันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ย
1: เปลี่ยนนะครับหมายเลข21
0: โอ้โหนี่ส่งไอ้ปอดเหล็กจากหมาป่าเขียวลงมาครับแพทริกวิมเมอร์ชมิดออกแล้วครับขวัญใจอาจารย
1: ์
0: หมดครับชมดแล้วครับตอนนี้ชมิด
1: วิมเมอร์วิ่งลงมาแล้วนะครับมั่นใจนะ
0: โอ้พี่และตัวนี้นะปอดเหล็กสุด
1: ๆเล
0: ยวิมเมอร์นี่สายวิ่งเลยครับนี่เสียดายเพราะว่าคริสโตฟ บอมการ์ดเนอร์นะครับมิดฟิลด์ตัวจริงเนี่ยไปเจ็บก่อนมาครับวันนั้นที่เราจัดนินทา
1: ไ
0: ม่อย่างนั้นเนี่ยออสเตรียดีกว่านี้เยอะครับตรงกลาง
1: เมื่อวานแกก็วิ่งครับ
0: วิ่งวิ่งสร้อยอะไรครับ
1: หวยออกไ
0: ปโอ้โหเมื่อวานนี้ดีมากเลยนะโดนอีกงวดละ
1: เอ้า
0: โอ้ไม่ได้ใกล้เคียงเลย
1: เลขดังก็ไม่ซื้อครับเขาคิดครึ่งราคา
0: เหรอเอาเหรอโอ้เข้าอันนั้นโครงการของก่อนนั้นนี้เนี่ย
1: 60 40
0: คนละครึ่งแต่นี่เดี๋ยวนี้60 40เออมันก็คิดกันไปเรื่อยนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วเป็นประชานิยมกันแหละ
1: มาแล้วครับขวัญใจลีหมิงดังโซ่ดังโซ่
0: ภาคบาดจับได้คนเดียว
1: จับได้อยู่คนเดียว
0: เอาล่ะไปต่อครับทะลุขึ้นมาครับโอวานโอวานถึงเส้นหลังโอวานโยนลูกนี้โอ้โหได้เข็นไว้นิดเดียวครับเมื่อโคสกัดไว้ได้ก่อนครับนิโคลัสไซเบล
1: ไซเบลนี่ได้ความสูงครับโอ้โห
0: งานเกมดีมากแล้วตอนนี้จับพอให้แกยืนตัวเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีใครมาอยู่ข้างๆไงก็เล่นดีครับไซเบลไปต่อบอลย้อนคืนกลับมาครับ
1: คือวันนี้เนี่ยมันเล่นกลางคืนด้วยอากาศก็อาจจะ
0: ไม่
1: เป็นใจให้กับโรแดนนะครับ
0: กลางคืนแล้วเหรอ
1: ทำไมมันไม่ทำไมเปิดไฟอะ
0: ฝ่าตอนนี้จอแดนเริ่มมั่วครับอาหรับบอกหมดแรงครับอุยาซานอาหรับครึ่งหลังแกก็ซึมๆไปนะโอ้แกเนี่ยเห็นเพื่อนเปลี่ยนไป2คนแล้วแกบอกทำไมไม่เปลี่ยนอัวบ้างวะเนี่ยแม่บอลก็มาจังเลยรัชดานล้มไปแล้วครับแม่โดนเตะมือแถมอีกดอกครับไซเบลไนซ่าเอารัชดาน
1: เอาละครับช่วง5นาทีสุดท้ายของเวลานะครับ68,000นะครับ
0: โอ้โห
1: ผู้ชมในสนามวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: แม่ภาษาอังกฤษดีมากเลยลีมิง
0: ล่ะ
1: มีซิกกับเอกนี่ก็แน่นอนละ68แน่นอน 68,000
0: เขาป่วยไข่หรือเปล่า
1: ซิกเอกอุณหภูมิพวกเขาว
0: ะโอ้อุณหภูมิก็ตายนะครับ68โยนมาอีกทีนึงครับจอแดนทิ้งยาวมาทางขวาได้ต่อครับเอามาดีกับตันทีมตัวสำรองโอ้กับตันทีมยังเป็นตัวสำรองอีกทำไมมันยุ่งจังวะนะฮะจ่ายเข้ามาขวาไปอีกรอบนึงครับโอ้โหเราก็ลุ้นซะเยอะเลยมันไม่ทำอะไรครับแหมพอใจอาการแพ้ 2-1 เลยเนี่ย
1: โอ้จอแดนคิดว่าแกนำอยู่หรือเปล่า
0: เหมือนแอลจีเรียเมื่อเช้าเลยต่อบอลคืนหลังไปเร็วป๋าบอกสถิติกันนะอาจารย
1: ์เอาสถิติฮะโอกาสยิงครับจอแดน10นะมากกว่าออสเตรีย8ครั้งนะค
0: ือ
1: ออสเตรีย8นะครับเข้ากรอบออสเตรีย1เองนะฮะ
0: โอ้โ
1: หเอ๊ะทำไมมันร้อยอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่าอีกลูกหนึ่งมันเข้าโอนโกโอ้
1: แล้วทำไมมันร้อยอย่างเงี้ย
0: นั่นดิ
1: จอแดนได้ถึง4แล้วก็ครองบอลก็ใกล้เคียงกันนะครับ
0: ใช่ใช่
1: ดาวของออสเตรีย9นะฮะจอแดน6แล้วก็เตะมุม3-3นะครับขอบคุณครับ
0: แหมสุดยอดทีมงานของเรานะครับ
1: ขยันมากเลย
0: โอ้โอ้ทำเพื่อเงินทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ย
1: นี่ดูพอทรงครับ
0: พอแล้วนอนตอนนี้กินข้าวกล่องไป3แล
1: ้
0: ว
1: เอากลับบ้านอีก2ครับ
0: น้ำมาไปฝากแพ็ค
1: ไปฝากพี่สาวแกไวๆน้ำนี่บางทีทำไมแกต้องกลับไปด้วยฮะ
0: เอาหูน้ำขวด10บาทนะ
1: เ
0: ออแล้วก็อาบน้ำชั้น4ไหลเข้ากลางมาติดที่อาหรับมาที่รัชดาเอาหูแม่เฮดชนเฮดครับดีนะไม่เมาทูเมาครับ
1: โอ้โหนี่ไม่โดนไปโดกแก้มสิครับ
0: คือแกหันหน้ามาเจอกันนะโอ้โห
1: ใกล้พอดีเลยครับพอชนะโอ้โหคงไม่สำออยแล้วครับ
0: โอ้โหแต่หมอนี่เร็วโอ้หันมาเจอกัน
1: นี่ครับรถถังยังร่วงเลยครับ
0: ซ้อมเยอะๆหน่อย
1: ก็อย่าลืมครับหนังกรอบของรถถังฮะกินแล้วดี
0: โอ้โหมาอีกละจอแดนเปลี่ยน2คนเลย
1: ตัวสมรองนี่ดูหน้าตื่นเนี่ยชอบคนฮะเหมือนแกไม่ก็อยากจะยอมออกมาลงมาเล่นเลยนะฮะ
0: ชื่อแกครับอาลีไซเซครับแหมถ้าไซซีอยู่ไหนนะ
1: คงตันฮะ
0: ยังไม่น่าจะปิดไปหมดละหมอนี่60ทุกคนเข้าไปนี่ว่าไงจ้าหนูนะอีกคนครับมูฮัมหมัดอัลดาวุฒนะฮะลงมาพี่วุฒ
1: แหมอัลดาวุฒหมายเลข10นะครับเติมเกมลุกนะ
0: โอ้ต้องบุกแล้วอ่ะครับ
1: ลงไปวันนี้เนี่ยจอแดนก็เป็นรองเยอะครับเกือบ2กิโล
0: โ
1: ไม่แตกนะครับแสดงว่าหน้าหนาแต่ใช้ว่าด้านด้านนี่มันก็แรงเกินไป
0: แหมอยู่ๆก็มาโดนครับผู้ช่วยแกนี่หน้าตาแกสงสัยอยู่ตลอดเวลาเลยผู้ช่วยผู้ตัดสินลุกหลังเหลือเกินโอ้แต่ว่าพอที่ดูเหมือนจะเจ็บคอ
1: โดนไปที่โหนกแก้มหรือว่าบริเวณ
0: มันสะท้านครับ
1: โดนกรามหรือเปล่า
0: โอ้
1: แม่แกอุดฟันมาแค่5ซีกนะครับมาแล้วครับอาหรับตะโกนสั่งเพื่อนเลย
0: เพราะว่าเอาอาหรับแกหมดละ
1: แกบอกไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องมาหลัง ไม่ต้องห่วงกูเอาอยู
0: ่ละโอ้เปลี่ยนเพื่อนแกออกไปเกี้ยงเลยอ่ะใส่เซลงมาแล้วใส่เซกับอัลดาวูดแม่ก็ติดตามการรายงานได้ทุกวันนะครับเมม99
1: ใส่เซไม่มีชาวลานะฮะ
0: ไม่มีครับแม่ผู้ตัดสินที่4แกชื่อออชชัมเนชั่นนะครับชื่อแกเท่มากเหมือนสำนักข่าวเลยครับ
1: มีสุทธิชัยยองด้วย
0: ฮะไม่ได้มาครับแม่ตอนนี้เนี่ยแม่อิหร่านตัดสินใจหยุดกับอเมริกาเนี่ยหมดเลยครับ
1: อารพันธ์หรือราวะ
0: โอ้โห
1: เม็ดแมวเม็ดแมว
0: สี่ทุ่มเขาเรียกอะไรตีสิบหรอตีสิบ
1: ตีสิบเอ็ดยันถึงตีห้าเลยฮะยันถึงตีสิบสี
0: ่สนามที่นู่นเนี่ยตอนนี้ตีสิบแล้วนะครับโอ
1: ้สมชายบอกทำไมมันเปิดไฟเล่นกันได
0: ้โอ้แปลกจังแดดก็ร้อนปิดหลังคาสนามเอาโอ้แกงงแกไอไป3เดือนครับกลับมาที่งงมากเลยอะไร
1: เดือนอะไรจะครบปีจะจัดการฉลองการไอครบ1ปี
0: โอ้โหนาทีสุดท้ายแล้วโอ้ถ้าไม่ยิงก็หยุดนะครับถ้ายิงก็จะได้จบๆไป
1: ก็น่าจะต้องยิงอีกสักลูกนึงนะ
0: ออ
1: สเตรีย10นาทีตามคาดหมายคร
0: ับ โอ้โห10นาทีเอาแล้วแล้วมันหมดเวลาก่อนนะเนี่ยเราอะชุกวูเมก้า
1: เอาเหรอ
0: นี่ไงเพราะว่ามัน55แล้วอะโอ้
1: ทำยังไงเนี่ย
0: ขอไปเข้า5นาทีก่อนได้ไหม
1: ล่วงเวลาคิดล่วงเวลานะ
0: เหรอ
1: เราไม่ได้คิด2ชั่วโมงนะ
0: ขอไปเข้า5นาทีก่อนตรงนู้นตัดเงินด้วยตรงนู้นก็ตัดตรงนี้ก็ตัดเอาไงวะเนี่ยโอ้ทำไมชีวิตมีต้องโดนอย่างนี้นะครับ
1: ไม่ถ้าเราภาคเกินนี่เราต้องคิดโอนะ
0: เหร
1: อ5นาทีเนี่ย
0: ก็มีเหรอคิดเป็นครึ่งชั่วโมง
1: 50บาท
0: เมื่อนั้นลานจอดรถครับโอ้เคี่ยวมากห้างแต่ละที่นะเกิน5นาทีคิดเป็น1ชั่วโมงใครจะไปซื้อของ
1: เออ
0: เคี่ยวจัดโอ้ชุกูไม่กล้ามาครับลุ้นลูก3ดีกว่าครับลากมาแล้วครับจ่ายลูกนี้ไปติดอาหรับเตะทิ้งออกมาโดยสลิม
1: โอ้แกจ่ายโอ้จริงเลยเอาใหม่ครับอย่าได้ท้อนะฮะ
0: ใครนะคนนี
1: ้
0: น้องรักเหรอ
1: เดดโซ
0: ่เดดโซ่เอาอนาโตมิลูเดียวซัดลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหอาบูไลล่าซุปเปอร์เซฟโอ้โหมันควรจะเป็น 3-1 อ่ะโอ้โหโอ้โหโยนปากกาเลยอย่าโยนคอมนะแพง
1: หูขาดไปรีบิง
0: ล่ะใจเย็นๆโอ้โหต้องเข้าแล้วครับอนาโตวิชอ่ะ
1: โอ้โหติดปักติดแขนครับ
0: โอ้โหนี่แกอันเดอร์ออกมาครับเป็นปิมอินทวงเลยครับปูไรล่าจำรุ่นใหม่ไม่ได้จำปิมอินทวงได้คนเดียว
1: พอไม่มีเจ็ดเซียนนี่เละเลยวันเดียวบอลสาวไทย
0: โอ้โหเจ็ดเซียนถ้ามาตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันรุ่นใหญ่แล้ว
1: แม่พอร์ชแกก็ยังมงออกอีกครับ
0: โอ้ไปต่ออีกแล้วไปต่ออีกแล้ว
1: โอ้พอร์ชไปเปิดปุ่มครับ
0: พอร์ชโอ้โหนี่ผู้ตัดสินแกพกกระบอกมาด้วยครับ
1: แจกใบเหลืองหรือเปล่าไม่แจ
0: กบางทีแกก็จะฉีดแกหยิบกระบอกน้ำมาเพราะของเยอะมากผู้ตัดสินมีอุปกรณ์มัน80อย่างครับเต็มครอเลย
1: บางทีก็พกข้าวหลามมาด้วย
0: หิวหิวก็กินโอ้ดูเลยครับแกฉีดมันเลย
1: ได้พอเต่ามาบอกแล้วมีโอทีโอทีถ้าภาคเกินเนี่ย
0: ไม่ต้องเบรกยาวแล้วโอ้ยพอให้ไฟเขียวมา
1: ไปนาทีละ10บาทโอทีให้
0: ดูจอแดนก่อนโยนลูกนี้มาโอ้โหวิควิดไว้ได้ครับลีนฮาร์ดล็อกกลับมามาล็อกบอททอมล็อกบอททอมเข้าซ้ายซัดลูกนี้เฉียวไปนิดเดียวครับมาไซเซพี่ไซซี
1: แม่จริงๆมันก็ห่างเยอะนะครับ
0: พาให้คนอยู่
1: จลาเกอร์นี่แกแม
0: ่พาให้คนอยู่ตามท้องถนนตกใจเล่นแม่ทำเป็นพุ่งไอ้ลูกตรงนะไม่พุ่งกับยืนมอง
1: แม่ทำเป็นอนุกูลกันยายนไม่ได
0: ้เพื่อนรักที่เหรอแม่นี่คือจังหวะเขาลีมาให้ดูอีกทีครับอาหรับมงเข้าประตูตัวเอง
1: ได้ฮะ
0: โอ้
1: ยังสงสัยทำไมไม่ดีใจฮะ
0: ไอเราก็ชมมานาโตวิชว่ามันมงเก่งอ้าวโอ้ยส่งคืนหลังครับ แล้วไลลา
1: อับูไลลานี่ตาเหลือกเลย
0: โอ้โหส่งแบบนี้อับูไลลาก็เซ็นเดเฮเลยครับ
1: ไม่จริงๆแกก็ส่งไม่มีอะไรหรอกครับแกจับไม่ดีเองฮะ
0: แกมาโอ้โหใจเสียหมดเลย

0: โอ้ถ้า 3-1 เนี่ยภาคฟรีเลยครับโอ้แม่พี่หลิมิงตอนนี้เนี่ยแกอยู่ฝั่งไหนแกก็ไม่รู้แล้วครับแต่ดานโซ่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้นาทีท้ายมัวมากดานโซ่โยนลูกนี้มาแต่ว่าอารับบงมายิงโคลงกลับไปทิ้งออกไปไกลเลยไลเมอร
1: ์โอ้ไลเมอร์มันยิงหรือว่ามันเตะออกวะเนี่ยอ่ะเข้ามา4นาทีแล้วครับ
0: คู่นี้นี่มันเฉยเลยนะ
1: โอ
0: ้โหเล่นสนุกไปเฉย
1: เป็นช่วง
0: ดีละ
1: โอทีละ
0: เ
1: ข้าโอทีละ
0: ตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อย
1: จับเวลาหน่อยโอที
0: ขอตอบว่าโอทีครับมาโอ้โหแต่จับลูกนี้สวยมากครับเฟิร์สทัช 100% เลยโอวานแต่ส่งนี่0ครับ
1: โอ้โห
0: เอ้ามาแต่ว่าไปแย่งไม่ได้ครับโอวานโอวานโดนตันเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยครับชุกวูเมก้าปาดออกขวามาแล้วครับวิมเมอร์โอ้โหวิมเมอร์ไม่ผ่านครับแม่
1: ค่าราคาตัวสำรองเลยครับ
0: อ้าวปกติมันเล่นดี
1: เอาละครับ
0: มา
1: ละ
0: โอ้โหสวยครับสวยครับจอแดนเบิ้ลอ้าวเพื่อนมันหมดไปแล้วโดนเกี่ยวหูงเกงของจริง
1: เอาละเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับการทดเวลาบาดเจ็บนะฮะยังแลกกันอยู่ครับ
0: แกชื่อเอาดาวูดนะผู้บรรยายภาษาต่างประเทศเรียกดูดอดูดนะ
1: ฮะเอามาดิ
0: เอามาดิโอ้แต่ตอนนี้ไม่รู้ใครหมดกว่าแล้วครับเหลืออีก5นาทีนะ
1: แล้วพอทรงแกเป็นอะไรของแกครับเปิดเข้าเปิดออก
0: ลุกนิก
1: ท่าทางแกก็อยู่จอแดนหรือเปล่าย
0: ุกยิกชอบก่อนนะเฮ้พวกนี้ได้แปลก
1: ๆท่านพอเต่าพอทรงเอาแล้วครับ
0: โอ้สปิเซอร์สปีด
1: สปิเซอร์นี
0: ่นี่วิ่งโชว์น้องเลยนะมาอลาบาชอบใจสปิเซอร์บอกหมดแล้ว
1: สปิเซอร์บอก
0: วิ่งโชว์นายหน่อย
1: วิ่งพอดีเห็นนายยืนอยู่ไง
0: ห
1: ลักนิกเรียนอยู
0: ่โอ้โหสแกดเท่จริงสปิเซอร
1: ์สปิเซอร์จากดอทมุนนะครับ
0: ใช่ครับนี่เป็นพเนจรเหมือนกันนะไลฟ์ซิกบาเยิร์นแมนยูดอร์ทมุนด์อยู่ของใหญ่กันเลย
1: อยู่กับลักนิกดิ
0: ชอบนะฮะมาอยู่กับใช่ลักนิกเนี่ยชอบมากเพราะว่าเล่นแชร์ด้วยกันครับสองคนนี้เป็นเท้าหวย
1: เอาละครับก็ช่วงท้ายเกมก็หมดกันทั้งคู่แล้วครับเร่งกันมา
0: โอ้ต้นฉบับก็ยังไม่ได้ส่งเวลาครับเดือดดาลแล้วเกินเดี๋ยวนี้ยังต้องส่งต้นฉบับอยู่เลย
1: ไม่เป็นไรเอาโอทีก่อน
0: แล้วแอบทุกทาง
1: แ
0: หมโอ้ทางนู้นก็โทรอะไรพี่สมได้ไปในรุ่นเรื่องมองหาพี่เลี้ยงเนี่ย
1: จัดรายการอย
0: ู่แหมวิมเมอร์เปิดติดบล็
1: อ
0: ก
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบน้อง
0: วิมเมอร์นี่ลงไปเป็นตัวสำรองแต่หมดแล้วนะครับอะไร
1: อาการหอบขนาดนี้แล้ววะอะไรก็แกเนี่ย
0: ยังหนุ่มยังแน่นปะโถ
1: ไป
0: ด่านโซ่คือ
1: โซ่หุยอะไรก
0: ็ยาวยาวมาครับมงสกัดเอาไว้ได้บอลเนี่ยมั่วๆอยู่กลางสนามนะครับทดเจ็บเหลืออีก3นาทีกระเด้งมาหาชุกวูเมก้าสุดท้ายออกชุกวูเมก้าออกข้างครับกลางสนามเป็นลูกทุ่มของจอแดน
1: 3นาทีนะครับตอนนี้เสียงภาษาอังกฤษนี่แม่แปลง่ายเลย
0: เป็นไงฮะ
1: 3 minutes
0: แม่อดูด
1: อดูด
0: เปิดขึ้นมาครับเป็นช่องที่2ของอดีตนะครับ
1: แกมีน้องชายชื่ออดีต
0: โอ้สลิมมงไว้ตามกะทิเข้ามาตรงกลางโอ้โหตอนนี้ไหลกันไปมั่วหมดจ่ายมาอดูดเกี่ยวไม่ได้ครับบอลมาสปิเซอร์ตอนนี้วิ่งไปแล้วไปเตะออกไปมั่วๆเอ้าไลเมอร์ยังมาต่อครับไลเมอร์ไม่เอาเหมือนกันน่ะโอ้โห
1: เต้า
0: แต่สปิเซอร์ไปต่อครับเห็นช่องสปิเซอร์เลี้ยงมาซ้ายสปิเซอร์โยนลูกนี้เสาไกลโอ้โหนาตวินตั้งตารออยู่โดนโคสกัดออกไป
1: โอ้นาตวินตะกี้เก่งง้างรอเลย
0: โอ้โหแม่โดนรัสดานครับตามมามงไม่ได้ลัสดานี่วิ่งปากเขียวแล้วตอนเนี้ย
1: เอา2นาทีก็มีคุณค่าครับ
0: หมดเวลาก่อนไ
1: หมยัง
0: ยัง
1: มันต้องมีทดอีก
0: เหร
1: อโอทีเราสัก12นาที
0: เยี่ยมมากดานโซ่ออกไปครับโอ้โหโชคโชนมากกลับมาที่ลินฮาร์ดคืนกลับมาอีกทีนึงครับย้อนคืนมาที่อเล็กซานเดอร์ชลางเออร์ดานสุดท้ายของออสเตรียนำอยู่ 2-1 ครับ3คะแนนสำคัญคอนราดไลเมอร์เร่งเครื่องมา สมิธเซอร์โยนยาวแม่นซะด้วยครับอานอโตวิชคืนกลับมาครับ
1: 3ต่อ3
0: ชุกฮูเมก้าออกมาทำชิงอีกทีนึงวิมเมอร์ออกมาอานอโตวิชสลับโอ้โหไม่เข้าครับมาจังหวะสุดท้ายเนี่ยโดนบล็อกเอาไว้ได้นิดเดียวครับสลิมโอบาอิดไปบล็อกไว้ได
1: ้ไอ้ลิมเอ้ยจะบล็อกทำไม
0: โอ้โห
1: โดนหัวมันด้วยนะ
0: ถ้าไม่บล็อกเนี่ยออกแล้ว
1: เออใช
0: ่บล็อกก็เลยเฉียว
1: บล็อกก็เลยเฉียวเสาสองไป
0: อบูไลล่าด่าเละเลย
1: นี่พอออกไปแล้วแอคแล้วเกินนะสอนเพื่อนจัง
0: แหมผู้ตัดสินก็บอกเมื่อไหร่ใครยกทดเวลาเนี่ยอ้วกก็หมดเหมือนกันโอ้เหนื่อยผู้ตัดสินครับแหมเหนื่อยมาก
1: พี่เปลี่ยนตัวผู้ตัดสินไปเนี่ย
0: เออหน้าแกเหมือนนักร้องนำวงลับปนูนเลย
1: เหรอ
0: เออ
1: เอาโอ้ยมีโอกาสจุดโทษไว
0: ้ possible check ครับ
1: อ้าวแฮนด์บอลหรือเปล่าลูกอย่างนี้เฮ้ยน่าจะมีจังหวะมันก็โดนแขนหรือเปล่า
0: ใช่ครับเหมือนจะโดนแขน
1: ใช่ไหมอ้าวกรรมการบอกให้กูดูอีกแล
0: ้วโอ้โหลูกนี้สำคัญครับ
1: เอาละสิ
0: สำคัญครับ
1: ดู VAR นี่มันทดไปอีก3นาทีฮะ
0: โอ้จริงจริงถ้าเข้าลูกนี้เนี่ยนะ
1: OT 15นาที
0: เป็น OT มาก
1: 75บาท
0: จริงๆลูกโอ้แต่ถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยมันแฮนด์บอลอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าจังหวะลูกในลักษณะแบบนี้เนี่ย
1: แฮนด์บอลนี่จุดโทษที่เบย
0: ์มันก็อยู่ที่ผู้ตัดสินคือโดนมันโดนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่นะครับเพียงแต่ว่าลูกนั่นอ่ะอย่างเงี้ยถ้าในบุนเดสลีกาเนี่ยไม่เป่า
1: อันนาโตวิชแม่ดีนะเอ๊ะอาจารย์เบด้าอย่าดูนานโอเคนะโอเคโอเคโอเคแฮนด์บอลแฮนด์บอลปรี๊ด
0: โอ้โหแต่ว่ามือมันเหมือนมันถ้าภาพช้ามันเหมือนเจตนา
1: เออ
0: มันเหมือนเจตนา
1: จะดูเยอะอะไรไม่ต้องอยู่เยอะแล้ว
0: เออโอ้โห
1: โทษโทษ
0: ถ้าดูภาพช้างอย่างนี้เสร็จแน่ครับ
1: จบจบไปจบโทษนะ
0: หมดเวลาเหรอ
1: ไม่จบโทษก่อนดิสุดอะไรจะดูอะไร
0: ผมเนี่ยไม่ได้ไปเสียใครครับเส
1: ีย
0: เอามันอย่างเดียวเลย
1: อาจารย์เบด้าก็ซึมเหลือเกินแกบอก
0: อุ่นเหนื่อยโอ้เบด้ามา
1: เบด้ามา
0: ลูกนี้โดน
1: เ
0: ป็นโดนตีซะแกบอกว่าผู้เล่นหมายเลข17ก็คือซาลีโมบาอิดบอลโดนแขนเปนัลตี้จุดโทษแม่โอ้นี่แกมาจากสุราษฎร์บ้านเดียวกับป๋าแน่เลยแกบอกเปนัลตี
1: ้โอ้พินาเคิลพินาเคิล
0: เปนัลตี
1: ้อ๋อเหรอโอ้พินาเคิลเนี่ยมันกองหินกองหินใต้น้ำเหรอ
0: ใครช่วยเอาไอโดเย็นมาหน่อยฮะ
1: โอ
0: ้โหแล้วก็มิสพี่เจิ้นเป็นคนยิงพี่เจิ้น
1: เมสซี่เมสซี่เมสซี่ช่วยลีมิงแล้วนะ
0: เมสซ
1: ี่ลืมไอ้ยาอันนาโตวิทน้องรัก
0: กองหน้าดาวรุ่งวัย37ครับอันนาโตวิทก่อนหน้านี้ยิง5เข้า3พลาด2อันนาโตวิทดวลกับอาบูไลล่าซัดไปตุ้งตะข่ายครับ3ประตูต่อ1ครับออสเตรียขึ้นนำจอแดน 3-1 แล้วต้องจบแบบนี้แน่ๆครับ
1: มาปิดฉากนะครับตอนนี้นะครับแม่กล้องส่องไปที่คุณจามิลเชอร์มี่ครับเมื่อกี้ยังชมกันอยู่เลยว่าทำทีมดีครับ
0: และนี่นะอาจารย์หลี่หมิงก็ดีใจยิ่งกว่ารับลังนิกอีกครับโอ้นี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะโดนลองซีฟู้ดแน่เดี๋ยวก่อน
1: ย้ายไปอยู่เอาละครับ
0: โอ้
1: เห็นไหมยิงตามที่หลี่หมิงสั่งเลย
0: ยิงดีมากยิงดีมากหลอกซ้ายยิงขวาอบูไลล่าผิดทาง
1: ครับ
0: 3-1 ครับออสเตรียเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับเป็นลูกตอกฝาโลงครับลูกนี้ตอกฝาโลงแน่นอนเพราะว่ามันเข้าในนาทีที่111พอดี
1: ครับก็ต้องเรียนว่าแม้จอแดนจะแพ้นะครับแต่ด้วยฟอร์มการเล่นนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าแม่ดีกว่าทีมชาติไทยครับเสมอจีน
0: เสมอจีนแบบจีนท้อโอ้โหแล้วจบเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบไปเลย 3-1 ครับออสเตรียชนะจอแดนแม่ดีมาอีกแล
1: ้
0: วอัตโนมือของเรานี่สุดยอด
1: ขยันมากเป็นโอกาสยิงของออสเตรียเนี่ยทะลุเป็น11เท่ากับจอแดนเลยนะครับแล้วก็ใบเหลืองครับออสเตรีย1ใบเข้ากรอบเนี่ยเท่ากัน4ต่อ4นะครับครองบอลใกล้เคียงกันออสเตรียฟาว12ครั้งครับนะจอแดน6นะได้เตะมุมแค่ครั้งเดียวเองเหรออ๋อในครึ่งหลัง
0: โอ้โหวันนี้สู้กันสนุกนะครับ คือกลับมาแล้วจอแดนเนี่ยตามมาตีเสมอได้แต่พอออกไปให้ไฮโดเย่นกลับมาเนี่ยโอ้มันเกมพลิกตรงลูกหม่งเข้าประตูตัวเองครับของยาซานอัลอาหรับนั่นแหละ
1: ครับ
0: มันทำให้เกมมันกลับแล้วก็ไปทด10นาทีโอ้โห
1: สงสัยนะที่จอแดนเนี่ยการเปลี่ยนตัวไอ้ซาลิมมาเนี่ยมันชกไม่เป็นมงคล
0: โอ
1: ้เที่ยวได้ให้มันเป็นตัวจริงเลยดีกว่า
0: เออส่วนดานโซ่ลงมาไม่ทำอะไรเลยคร
1: ับเฮ้ยเขาช่วยเกม
0: มากเลย
1: โอ้เด่นจะไปหลีกภาคง่ายเลยมาดำมืดมาเลยไม่เป็นไรครับจอแดนนะฮะรองแชมป์เอเชียทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยแบบนี้ไม่มีใครว่านะครับ
0: ใช่อ
1: ย่ามาตั้งรับแล้วก็เตะทิ้งมันบางทีม
0: มันดูแล้วเหนื่อย
1: โอ้โอที10นาทีเอาไว้ตอนนี้บ่ายโมง9แล้วต้องขอบคุณนะเราไม่ได้อ่านข้อความ SMS เลยนะ
0: ใช่ข้อความเยอะมาก
1: ทุกข้อความที่ส่งมานะฮะแล้วก็ทีมภาคของหลีหมิงกับบีแรมสิงห์นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ขอบคุณเราต้องจบแล้วใช่ไหมครับพอเต่าพอแปะ
0: พอสุเทพโอ้โหเราขอบคุณทุกคนเลยอ่ะ
1: ทำไมพอมันเยอะเหลือเกิน
0: นี่เราพอเยอะอยู่ด้วยคนนึงโอ้เยอะเหลือเกิน
1: อ่ะเดี๋ยวใกล้ละใกล้ละได้เป็นสมาชิกโมโตแม็ก
0: สะสมใหม่อยู่โอ้เรียบร้อยนะไปแล้วครับสวัสดีครับพลี
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: พี่นี่มันต้องอย่างนี้รถไฟฟ้าต้องอย่างนี้รีบเคลียร์เลย
2: เดี๋ยวพูดเลย
1: เข้าแล้ว
2: เกี่ยวใช่ไหมสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผม
1: ครับผม
2: สวัสดีครับพี่นัทครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลบอลโลกนะก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรดึก
1: โอ้ดึกยันวาง
2: ดึกยันวางยันเที่ยงเลยเอางี้ดีกว่า
3: สวัสดีคร
2: ับ นะฮะครับ
1: คือเวลาเขาอะอยู่ตรงข้ามกับเราไงผมก็เลยกล
2: ้าใช่
1: เราได้ดูวันนี้ได้เจอกับมิตรรักแฟนเพลงนิวคาสเซิลเขาก็
2: ฮะ
1: นี่ถ้าไม่ติดประชุมผู้ปกครองเขาใส่เสื้ออาเจนเพราะว่าเมสซ
2: ี่ครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเมสซี่นี่คือเขาเป็นแบบจริงๆอ่ะถามว่าโรยรามั้ยก็มันถึงช่วงบั้นปลายชีวิตของการเล่นฟุตบอลแล้วกันเนาะนักฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็มีอายุการใช้งานเนี่ยผมว่านะไม่เกิน15ปีนะเฮียนัทนะ
1: ครับผม
2: สมมุติว่าเราเริ่มสตาร์ทจากพีคๆเลย20อ่ะแต่ยี่เลขกลมๆคือ20

0: ผมว่าไปสุดอยู่ที่ไม่เกิน35หลังจากนั้นก็ถอยลงแล้วนะฮะคือช่วงที่ดีที่สุดอ่ะมันอยู่ในช่วงเวลา10กว่าปีนะฮะแต่10กว่าปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครจะได้กอบโกยได้มากเท่าไหร่อ่ะอย่างนั้นดีกว่านะฮะแต่อย่างลีโอเมสซี่นี่เขาก็ช่วงปลายเขาก็ยังพีคอยู่นะก็คือเหมือนกับว่าไปทำให้ดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกคึกคักแล้วกันนะฮะคือจริงๆก็ถามว่าเมสซี่เหมือนเล่นในบ้านเลยนะ
1: เลเวลของเมสซี่อ่ะมันไม่เหมือนคนทั่วไปครับพี
0: ่ผมว่าเขาเป็นคนที่แบบแม้กระทั่งการยืนการหาที่ว่างการอะไรทำให้ตัวเขาเนี่ยให้เพื่อนเห็นน่ะง่ายไงนึกออกป่ะแล้วเพื่อนก็จ่ายง่ายไงคิดว่าอย่างนั้นนะนั่นแหละก็ต้องบอกว่าโหวันนี้เซอร์ไพรส์นะไม่น่าเชื่อว่าอาร์เจนตินาจะกดแฮตทริกเลยนะฮะโดยเลโอเมสซี่นะครับสุดยอดจริงๆนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเขาคือที่สุดและเอางี้ดีกว่านะฮะถ้าถามว่าโรนัลโด้สู้ได้ไหมโรนัลโด้ยังไม่มีถ้วยฟุตบอลโลกติดมือแล้วกันเนาะ
1: ยัง
0: เมสซี่ได้ครบหมดแล้วนะถ้าแบบเอาโรนัลโด้เขาก็ต้องฝั่งยุโรปใช่ไหมยูโรเขาได้แล้วแต่บอลโลกเขายังไม่ได้เมสซี่นี่ได้หมดแล้วของอเมริกาใต้จนยันฟุตบอลโลกเลยนะครับอ่ะก็
1: คือถ้ารวมสถิติบอลโลกนะเฉพาะบอลโลกนะเมสซี่เนี่ย27นัดโรนัลโด22นัด
0: เยอะกว่าด้วยนะ
1: ถ้านับรวมแอสซิสต์นะคือต้องบอกอย่างนี้พี่โปรตุเกสมักจะไปก่อนไง
0: ใช่ไม่ลึก
1: ไม่ลึกไม่ดีฟ
0: ไม่ลึกไม่ลึกนะครับผม
1: ที่เนี่ยไอบอลโลกทั้งหมดที่ลงเล่นมานะ8แอสซิสต์16ประตูโรนัลโด2แอสซิสต์8ประตูอาจจะมีความต่างกันตรงนี้
0: นะฮะ
1: ถ้าเทียบเป็นนาทีต่อนาทีเมสซี่เนี่ยประมาณ150นาทีต่อ1
0: ประตูต่อ1ลูก
1: โรนัลโด220นาที
0: ต่อ1ประตู
1: ตอนเนี้ยโรนัลโดกำลังจะลงวันพรุ่งคืนนี้มั้งคืนนี้เจอกับคองโกโรนัลโดตอนนี้วอร์มขาแล้ว
0: แต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าโปรตุเกสนี่ก็ถือว่าดีนะถือว่าน่าจะดีแหละคิดว่านะเท่าที่ผมดูนะอังกฤษยังไม่ต้องเดี๋ยวมันเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่ายุโรปอะน่ากลัวที่สุดตอนเนี้ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าลึกๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมฟุตบอลอ่ะบางทีถ้ามันเข้ารอบไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็เลยเขาเรียกนัดเดียวจอดอ่ะมันก็อยู่ที่ฝีมือแล้วล่ะนะฮะอยู่ที่การแก้เกมอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างนะครับ
1: อ่
0: ะก็ติดตามดูแล้วกันนะฮะทาง FM 99เราก็จะมีการถ่ายทอดสดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผม
1: ใครผมว่ากระหน่ำเลยทุกคู่เลย
0: เอามีหมดเลยนะครับผมนะ
1: ระหว่างคาติดตามได้เลย
0: ครับนะ
1: คุณละผม
0: เดี๋ยวเราไป PR กันก่อนดีกว่านะฮะ
1: จริงๆถ้านับรวมนะคืนนี
0: ้
1: เที่ยงคืนโปรตุเกสโอตอน9โมงเช้าอุซเบกโคลัมเบียพรุ่งนี้
0: ครับผมอ่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Superfan ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลมูลค่าร่วมกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรด

0: ได้ดูนะดูแบบว่าไม่ต้องเป็นแพ็กเกจก็ได้ไงเขาจะถ่ายให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นัดอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูในแพ็กเกจเอานะครับผม
1: แล้วที่เราไปขอให้เขาฟรีนั้นอันนั้นโดนมีคนคอมเมนต์เยอะโดนหนักเลยนะโดนหนักเลย
0: ไม่รู้ใช้อะไรคิดเนาะ
1: ไม่ต้องไปพูดว่าเจน X เจน Y เจน Z หรอกทุกเกณฑ์ลุมเลย
0: ไม่รู้ว่าใช้อะไรคิดนะ
1: ถามคีกันเลยไม่ได้นัดหมาย
0: เออนะฮะก็ไม่มีก็คือไม่มีนะฮะนั่นแหละก็ช่วยเหลือกันเองอะไรอย่างนี้นะครับ
1: อ้าวเฮ้ยผมต้องกลับไปเรื่องนี้นะ
0: เรื่องอะไรครับผม
1: ไฟไหม้
0: ต่อเลยครับ
1: เออคือต้องบอกงี้ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเออไฟไหม้จอดชาร์จในบ้านที่ขอนแก่นใช่ไหมไปทำธุระนอกบ้านอยู่ไฟลุกตอนตีห้าล
0: ุ
1: กมาเสร็จปั๊บเอางามไฟแล้วไหม้เข้าบ้านด้วยวอดไปส่วนหนึ่งนะข่าวเนี่ยเขาบอกว่าวอดทั้งหลังนะแต่ผมมองว่าฝั่งขวาน่าจะยังไม่เท่าไหร
0: ่
1: แต่เจ้าหน้าที่ก็มาไวคุมเพลิงไว้ได้อยู
0: ่
1: แต่จากที่ภาพที่เห็นห้องที่อยู่ด้านหน้ารถก็เรียกว่าเละตุ้มเฟะ
0: เ
1: จ้าของบ้านไปทำธุระมาจอด BYD Dolphin พาร์คไว
0: ้
1: ไอ้ห้าเฮ้ยเสียงอะไรวะกลิ่นอะไรวะเหมือนไฟไหม้รีบออกมาต้นเพลิงณตอนนั้นเนี่ยเห็นว่ามาจากรถยนต์ที่จอดหน้าบ้านก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาก็ใส่เลย
0: ครับ
1: จากนั้นคนอพยพมาเหตุการณ์นั้นเกิดวันที่16
0: ครับ
1: ตอนตีห้าก็คือเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: พอวันนี้17หลังจากเมสซี่จัดแฮตทริกไป
0: ฮะครับ
1: BYD ก็ออกมาเลยเพราะลงพื้นที่แล้วจากเหตุไฟไหม้อันนี้เป็นแถลงการจาก BYD นะครับ
0: ครับ
1: จากเหตุไฟไหม้ BYD Dolphin ลุกลามวอดไหม้บ้านก้อนหลังแล้วกันใช่รถแถลงเลยเพราะว่าส่งทีมลงพื้นที่สแกนจุดเกิดเหตุยืนยันชัดเจนไม่ได้มาจากตัวรถ
0: ครับ
1: เกิดจากระบบไฟและแท่นชาร์จภายนอกเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเพิ่มเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า
0: ครับ
1: นะครับคือตอนนี้ทางบริษัทได้ทราบเหตุการณ์แล้วและขอแสดงความห่วงใยรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ
0: ครับ
1: แต่ BYD Railway เนี่ยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบจากการสืบสวนและตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นBYD Railway ยืนยันว่าเหตุต้นเพลิงที่มีสาเหตุจากตัวรถยนต์แต่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกจากระบบวงจรไฟฟ้านอกตัวรถรวมไปถึงตัวชาร์จรถยนต์ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับระบบภายในของตัวรถ
0: ครับ
1: อันนี้ตรวจสอบแล้วนะโดยบริษัทรถยนต
0: ์
1: ภาพตัดไป XC40 ไหม้ไป3วันแล้ว ไม่มีแถลงสักแอะ
0: เฮนัทเชื่อไหมว่าผมว่านะเขาเห็นในภาพอ่ะเขาก็มั่นใจแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทคแอคชั่นเนี่ยมันก็เลยทำได้อย่างรวดเร็วไงแต่ตัดภาพไปที่ Volvo หรือ XC40 เนี่ยมันมาจากตัวรถเพราะฉะนั้นเนี่ยการสืบหาอะไรเงี้ยมันก็เลยช้าไงคือเอางี้ BYD เขารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับรถอยู่แล้วเพราะในภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะถ้ามันไหม้รถมันต้องรถทั้งคันเลยใช่ไหมนี่มันอยู่ในส่วนอยู่ในส่วนของหน้ารถอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มองแล้วเอ้ยดูแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับรถซึ่งโอเคเรื่องเคสอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่เรื่องยากแล้วเขาก็ต้องไปสแกมเบิลเพื่อจะหาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแค่อย่างเดียวว่าไม่เกี่ยวกับตัวรถเนี่ยทุกอย่างจบแล้วไงทุกอย่างก็จะถูกแค่แหละความเชื่อมั่นก็จะไม่ได้แบบลดลงไงแต่เพียงแต่ว่าในภาพข่าวเนี่ยเวลาพอไหม้ปุ๊บทุกคนจะคนส่วนมากแล้วกันก็จะตีโพยตีพายว่าเนี่ยรถไฟฟ้าไฟไหม้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะตีเหมาไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าแบบอย่าง Volvo เคสอย่าง Volvo เนี่ยอีกเดือนนึงก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้คำตอบหรือเปล่ากับ XC40 เนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายนะผมบอกให้เลยอะนะฮะเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันตอนนี้มันสภาพยับเยินขนาดนั้นอะหรือลายหมดแล้วอะมันจะดูเจอเปล่าเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเคสอย่างเงี้ยมันต้องตรวจจับรถที่ยังไม่เกิดปัญหาครับพี่นัทผมว่าไอ้ทุกอย่างมันไหม้หมดแล้วใช่ป่ะโอเคมันคือหลักฐานชิ้นหนึ่งแล้วกันที่อาจจะตรวจสอบได้หรือไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้นะ แต่เขาจะต้องไปสุ่มกับรถที่มันวิ่งบนถนน

0: แล้วว่ามันทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้มันเป็นเคสเดียวกับตัว30ด้วยหรือเปล่านั่นแหละครับผมว่ามันก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้แหละแต่เพียงว่าก็ต้องรอแหละนะฮะซึ่ง
1: คืออย่างน้อยอ่ะถ้าถามผมนะ
0: อ
1: ันนี้เจ้าหน้าที่ของเราและผู้เชี่ยวชาญกำลังลงพื้นที่มีภาพสไลด์รถคันนั้นกลับมาที่ศูนย์แม่ของบริษัทแค่เนี้ยคนใช้รถที่จ่ายกันไป 2-3 ล้านก็ใจชื้นแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: ถือว่า
0: การรู้ว่า
1: ไม่ได้เป็นการตอบคำถาม
0: มีการ
1: เออ
0: ส่วนระยะเวลาในการหาข้อมูลไม่กี่เรื่องนึงนะ
1: ใช่
0: ว่าคุณจะได้ข้อมูลช้าหรือเร็วหรือว่าอะไรต้องรอขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: หรือว่าหลักการทำงานในสไตล์แบบสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาจะต้องทำแบบเงียบๆก่อนรู้ตัวอีกทีว่าพามโอเคเคลียร์แล้วนะมาตอบไปเลยทีเดียวป่ะแต่โลกครับวันทุกวันนี้มันไม่ใช่นะ
0: ผมว่าไม่หรอกคือฝรั่งเขาเร็วอยู่แล้วนะแล้วชัดเจนด้วยพี่แต่ว่าอาจจะไม่มีทางออกไงนะ
1: จะลงหาทางลงสวยๆอยู
0: ่
1: เหรอ
0: กำลังหาวิธีที่ว่าจะทำยังไงให้มันดูแบบดูซอฟและดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
1: ยังเหลืออยู่ใช่ไหมทางเหล่านั้น
0: มันก็ทางกู้วิกฤตมันก็คงมีแหละ
1: ในฐานะผู้ใช้ตอนนี้ในฐานะผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้ก็แต่ยังเหลือทางอยู่ใช่ไหม
0: มันก็คงมีแหละแต่เพียงแต่ว่าความเชื่อมั่นของคนที่ใช้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าคนที่ใช้วอลโว่ตอนนี้มีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ณเวลานี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือ40ไม่ใช่แผ่นของซันโวด่าแล้วไงเรื่องของเรื่องอ่ะตอนนี้เท่ากับว่ามันมีหลายรุ่นแล้วไงก็เลยเกิดคำถามว่าจะไม่ตอบอะไรหน่อยหรอพวกฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ย
0: ครับมันก็เนาะมันก็ต้องรอแหละเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแถลงการอะไรออกมาแต่ตอนนี้เขาบอกว่าชะลอการจดทะเบียนรถวอลโว่ทั้งหมดเลยใช่ปะ
1: ผมไม่รู้ในด้านนั้นเนี่ยต้องขออภัย
0: เห็นได้ข่าวมาว่าแว่วๆว่าขนส่งน่าจะชะลออยู่นะฮะเหมือนกับว่าไม่อยากให้แบบมันมีวอลุ่มในการที่ไปอยู่บนถนนเยอะหรือเปล่าอะไรนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะเวลามันลุกอะมันควบคุมยากเอางี้ดีกว่ามันไม่เหมือนกับไฟไหม้กระดาษไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควบคุมง่ายไงแต่นี่คือไฟไหม้แบตเตอรี่อ่ะมันบางทีมันเขาเรียกอะไรอ่ะต้องปล่อยเลยดีกว่านะฮะมันยากเกินความควบคุมได้แล้วกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะฮะก็คนที่ใช้วอลโว่ก็ต้องรอนะฮะรอดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกตอนนี้ยังกล้าขับอยู่หรือเปล่าหรือว่ากล้าจอดในบ้านอีกหรือเปล่าหรือว่าต้องไปจอดที่ไหนหาที่จอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เฮ้ยโอ้โหช็อตนี้ได้ใจเว้ย
0: ฮะ
1: ล่าสุดเจ้าของ BYD Dolphin ที่ไหม้ที่แก่นออกมาชี้แจงเพื่อยุติข้อสงสัยระบุชัดว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้ไม่ได้เกิดจากตัวรถยนต์ก่อนยกรถแล้วก็เอาแบตเตอรี่ไฮโวลต์ออกมาปรากฏมีสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหายไม่มีร่องรอยการระเบิดปลิแตกด้วยเป็นไง
0: อืม
1: เอาสินี่เจ้าของหรือเจ้าของบริษัทวะเนี่ย
0: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วกันเนาะ
1: เออ
0: ส่วนใหญ่ไฟไหม้บ้านเนี่ยมันก็มาจากอะไรอ่ะมาจากสายไฟที่ไม่ได้คุณภาพ
1: เออ
0: หรือว่าการขันหรือว่าการเข้าสายที่ไม่แน่นพออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากเหตุการณ์พวกนี้ทั้งนั้นแหละครับนะฮะไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้หรอกนะฮะเพราะระบบพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับช่างที่ติดตั้งด้วยว่าเป๊ะขนาดไหน
1: ใช่
0: คือโอเคแรกๆอาจจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้านานๆวันเข้าไปถ้ามันไม่แน่นเนี่ยมันก็อาร์คแล้วมันเกิดความร้อนไงฮะใช่ป่ะแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเบรกเกอร์มันจะตัดก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเหตุหลายปัจจัยแหละก็เหมือนกับเขาเรียกไฟเขาเรียกที่เราชอบฮิตติดปากกันไฟลัดวงจรอ่ะประมาณ
1: นี้ช่วงหนึ่งเลยนะ
0: ช่
1: วงหนึ่งเลยถ้าเหตุไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรก่อนเลยไฟฟ้าลัดวงจรนี่เป็นเขาเรียกอะไรผู้ต้องสงสัยรายที่หนึ่ง
0: คลาสสิก
1: เออ
0: ครับผม
1: ได้มายืนในแถวชี้ตัวแน่นอน
0: นะก็อันนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าในค่ายรถไฟฟ้าที่เขาไม่เกิดปัญหาเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการ สร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของรถมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะฮะหรือทำให้เขารู้สึกว่ารถคันนี้ไม่ต้องกังวลนะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตอนนี้ผมว่ากระแสในเรื่องของไฟไหม้นี่มันเป็นอะไรที่แบบถ้าคนจะเรียกว่าคนที่ไม่เคยสัมผัสกับมันเลยอ่ะผมว่าเขาจะไม่ไปเลยนะ
1: คือยิ่งถ้าได้ดูคลิป XC40 จะไม่ไปหนักเลยพี่ผมบอกให้
0: ถูกต้องครับใช่
1: มันเข้าในรถเลยนะแล้วโดยหลักการแล้วอ่ะเขาบอกว่าต้องมีเวลา5นาทีนะ
0: โอ้แต่นี่เร็วมากเลยนะถ้าดูจากในคลิปอ่ะจากควันออลออกมาเนี่ยผมว่าไม่กี่นาทีเองนะเพราะคลิปมันไม่ได้นานนะแป๊บเดียวเองอ่ะ
1: จากนะผมนับจากตรงที่แมงไฟปุ๊บออกมาจากล้อหลังนะ7วินะแค่7วินะ
0: เ
1: นี่ยนะผมถอยคลิปอยู่เนี่ยพอปุ๊บแรกก็คือมีไฟออกปุ้ง1 2 3 4 5 6 7 8น่าเรียบร้อย
0: นะปุ้งปุ้งระเบิดเลย
1: ใช
0: ่แล้วไฟก็พวงพวยพุ่งเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ว
1: ่าให้คนหนีคน
0: นั่นถ้าอยู่ในรถนี่ทิกภาพไม่ออกเลยนะ
1: ถ้าจะยินเสียงปุ๊บปุ๊บเนี่ยต้องออกแล้วต้องวิ่งแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นนะผมว่าแนะนำนะ
1: คน
0: ที่ใช้รถไฟฟ้านะแนะนำให้ซื้อที่กระแทกกระจกมาด้วยเลยเผื่อประตูเปิดไม่ได้ไง
1: ถูก
0: เนาะมันควรจะมีนะไออะไรนะไอตัวเพชรที่มันกระแทกกระจกแตกอ่ะคือหาไว้ในรถเลยไม่ต้องไปหาที่อื่นนะฮะเอาเก็บไว้เลยแล้วไอ้ที่กรีดที่มันมีไอ้เครื่องมือที่มันกระแทกกระจกแล้วกรีดไอ้ซิปเบลอ่ะนั่นน่ะเอาทั้งสองอย่างไปเลยนะฮะจัดปัญหาเจอปุ๊บก็กระแทกตึ้งออกไปเลยนะครับไม่ต้องรอด้วยเดี๋ยวเปิดประตูไม่ได้ซวยเลยทีนี
1: ้ ไม
0: ่อ่ะแหมนะอ่ะก็ลองติดตามแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะคอยติดตามดูนะฮะว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของทางบริษัทวอลโว่จะมีแถลงการอะไรออกมาบ้างนะครับผม
1: เรารออยู่นะโว่
0: ลองดูนะครับผมมาเรื่องรถของเราดีกว่านะฮะใครที่มีคำถามมีปัญหาหรืออยากจะส่งข้อมูลส่งข้อความถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาได้ที่4689899นะครับหรือมาทาง YouTube ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เราก็ออนคู่กันอยู่นะครับผมมาทาง YouTube ก่อนนะฮะนิดหน่อยก่อนนะครับสวัสดีครับพี่กำพี่นัทสวัสดีนะฮะสวัสดี2เฮียเวลาขับรถไปต่างจังหวัดห้อยพระไหมและยินดีกับแพทริกของแมสซี่ด้วยครับผมไม่เคยห้อยพระมานานแล้วนะ
1: ผมไม่เคยหลุดจากคอเลย
0: ห้อยตลอดอ่ะ
1: ใช่ผมมีอยู่ตลอด
0: โอ้ดีนะ
1: ครับก็ผมไม่ได้เป็นพานะผมห้อยพญาคุดไม่รู้นับไหมนับไหมล่ะไม่รู้เหมือนก
0: ัน ก็มันก็คือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วกัน
1: ใช่
0: ถ้าผมห้อยแม่เหล็กไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแม่เหล็กพวกเล่นกีฬานึกออกป่ะ
1: ช่วยให้การไหลเวียนอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ของผมอ่ะเม็ดประมาณถั่วเขียวเลยนะเฮียนัทมีอยู่ประมาณทางเส้นอยู่อันสี่เส้น
1: อ
0: ่ะมันเป็นแบบไม่ได้เป็นแบบพวกกีฬาจ๋างอ่ะถ้ากีฬาสยามจะเส้นใหญ่ๆใช่ป่ะอันนี้แบบเหมือนกับแฟชั่นอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็ดีครับก็อันนี้แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะฮะแต่ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ก็ไม่ได้คือบางทีการทำงานมันถ้าห้อยพระแล้วมันยาวมันดีมันก้มไปแล้วมันเขาเรียกกลัวไปโดนเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะเขาถามว่านัดกับพี่กำดูทนายปีศาจยังครับรถพระเอกทนายเมฆแอคคอร์ดตาเพชรลิ้นหน้าทรงอะไรครับสวยเรียบมากไม่ได้ดูเลยฮะว่าจะดูก็ยังไม่ได้ดูทีนะครับเห็นเขาบอกสนุกนะฮะ
1: ผมยังไม่ดูเลย
0: จริงหนังใน Netflix เนี่ยเขาก้าลงทุนดีนะหมายถึงว่ามันเป็นหนังแบบเป็นตอนๆอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับรูปแบบของเราเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะบางทีรายการโทรทัศน์เนี่ยผมเข้าใจนะว่าที่อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะบางทีมันไม่ดึงดูดไงกับคนทำคลิปใน YouTube อ่ะบางทีคนสนใจเยอะกว่าอีกนะจะบอกให
1: ้
0: เนาะบางคนเอาอย่างนี้ผมว่าตอนเนี้ยในความรู้สึกผมนะครึ่งๆอ่ะ ครึ่งนึงอาจจะดูละครดูโทรทัศน์อยู่แต่อีกครึ่งนึงอ่ะไม่ดูเลยไปดูทางออนไลน์ทางอะไรพวกนี้หมดเลยโดยเฉพาะเด็กที่อายุประมาณ30ลงไปแล้วกันพวกนี้เขาจะไม่ดูพวกละครเลยนะเขาไม่สนใจแทบจะไม่สนใจเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเราอ่ะยังมีดูกันอยู่บ้างนะฮะหรือรุ่นมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็จริง
0: จริงไหมล่ะไอ้อย่างสาวไม่เฮนัทไม่ได้ดูละครมากี่ปีแล้ววะ
1: ถ้าไม่นับรวมซีรีส์ดีกว่าถ้าไม่ได้ดูทีวีดีกว่าไม่ได้ดูทีวีสักพ
0: ัก
1: มากแล้วพี่นานแล้วที่แบบเปิดนั่งดูเป็นจริงเป็นจังไหมไม่ค่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ทานเออมาให้ดูย้อนหลังได้ไง
0: จะดูเมื่อไหร่ก็ได้
1: อะไรเงี้ยซึ่งหลักๆ
0: ถ้าคน
1: ก็มาดิคาร์บแบบพุ่งตรง
0: ถ้าคนพูดถึงเยอะก็โอเคก็อาจจะไปติดตามดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: โกเว้นโกอย่างเงี้ยดู
0: อืม
1: ก็จะดูอะไรพวกนั้น
0: ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมจะเลี่ยงไม่จอดติดกับรถ EV ครับแต่พอกลับมาที่รถเวนกรรมไม่รู้มาจากไหนขลับข้างซ้ายขวาเลยหนีไม่พ้น นะสมมติว่าเราเลือกที่จอดใช่ไหมเราไปปุ๊บพอเห็น EV แต่ว่างนะเฮ้ยฉันไม่เอาดีกว่าเว้ยฉันก็ไปหาที่จอดที่ไม่มี EV พอจอดไม่มี EV ปุ๊บได้จอดแล้วโอเคไม่มี EV ซ้ายขวาไม่มีเลยเว้ยปรากฏว่าพอตอนกลับมา EV ขนาดซ้ายขวาเลยเพราะไอ้ข้างเราที่มันออกไปมันไอ้มันคงมาจอดแทนอะไรอย่างเงี้ย
1: หนีไปแค่เท่านั้นคือมงเนี้ย
0: นะมันก็ตอบยากนะฮะเพียงแต่ว่าผมยังคิดว่าคงยังไม่ได้กังวลขนาดที่เรียกว่ามีมาตรการตามห้างสรรพสินค้าหรือตามสถานที่จอดรถที่เป็นส่วนรวมอ่ะว่าห้ามรถ EV เข้ามาจอดนะคงยังไม่มีขนาดนั้นนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ก็อย่ามีเลยเพราะถ้ามีมันก็เหมือนแบ่งการแบ่งชนชั้นกันเลยตอนเนี้ยนะครับเขาบอกว่าสำหรับกรณีสายไฟไหม้ไข่น็อตไม่แน่นเบรกเกอร์ไม่ทิปแน่นอนไหม้อย่างเดียวจากต้นดอลฟินครับอ๋อครับผม
1: คนนี้คนจริงเฮ้ยถ้าใช่อาตกุลนี้คนนี้ตัวจริง
0: นี่น้องต้นระหว่างมาแล้วเบรกเกอร์ไม่ทิปนะฮะร้อน
1: ร้อนจนไหม้อ่ะจนฉนวนละลายอ่ะ
0: มันไม่ช็อตไงเบรกเกอร์เลยไม่ทิปไงครับผม
1: นี่คือเป็นคนที่ดูแลระบบไหลเวียนในบ้านแถวรามอินทรา13ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ทุกวันนี้ระบบปลอดภัยดี
0: ปลอดภัยดีครับปลอดภัยดี
1: แล้วไม่เคยมีปัญหาไม่เคย
0: นี่ติดตั้งเสร็จปุ๊บยังแรนดอมในการดูให้ด้วยนะว่าผลิตปกติไหมผลิตล่าสุดเจอเบรกเกอร์เสียตัวหนึ่งมั้งมันมีแผลสองชุดใช่ไหมพอไอชุดหนึ่งทำงานชุดมันทำงานแบบไม่ปกติอย่างเงี้ยนะเขาก็วิ่งเข้ามาเช็คให้เลยนะปรากฏว่าเบรกเกอร์เสียครับ
1: นี่อะไรเงี้ยนี่เช็คออนไลน์มา
0: เขาดูสเตตัสอะว่าเอ้ยทำไมมันผลิตแปลกๆวะทำไมผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นพี่ต้องระวังแล้วถ้างั้นอะเขาเช็คออนไลน์ระบบเนี้ยมันแอบดูกล้องวงจรปิดบ้านไม่บอกพี่เดินทงๆในบ้านในต้นเหตุหมดนะ
0: ไอ้ใช่เขาดูจากไอ้นี่ดูจากแอปไออะไรโซลาร์เซลล์นะ
1: ไปผูกแอปกล้องวงจรปิดด้วยในต้นเห็นอะ
0: ค่ะ
1: ไหนพี่กำแบบนึกคลึ้มนู่นยากไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เฮ้ยดีเซล38บาทแล้วเว้ย
0: ลงมาแล้วเมื่อวานได้ข่าวว่าวันนี้น้ำมันลง75ตังค์มาได้ข่าวมาว่าอย่างนั้นนะครับ
1: วันที่16ลง
0: ใช่ไหมก็คือเมื่อวานครับผมสวัสดีครับเฮียที่ทำงานนำเข้าสินค้าจากเยอรมันหลังมีปัญหาเรื่องคุณภาพส่งอีเมลถามพร้อมหลักฐานไปหลายสัปดาห์ก็เงียบกริบบางทีฝรั่งพอจนต่อหลักฐานก็เป็นใบ้เลยนะจากเคนมเปรี้ยว
1: นี่ประสบการณ์ตรง
0: ก็หรือเป็นทุกที่เป็นทุกประเทศ ไม่อะไรนะอาจจะทุกอะไรนะทุกภูมิภาคทั่วโลกก็อะไรเงี้ยนะฮะ
1: ผมเข้าใจนะการตอบคำถามในเวเนี้ยมันเป็นการตอบคำถามที่ส่งผลกระทบได้ทั้งฟลีทของการขายทั้งหมดทั่วโลกได้เลยสมมุติบริษัทแม่ตอบ
0: การตอบอะไรตรงเนี้ยมันต้อง
1: โอ้ต้อง
0: เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะ
1: แล้วทุกแผนกทุกคนที่ต้องมีหน้าที่ตอบคำถามอ่ะ ต้องตอบคำถามด้วยคำตอบเดียวกันนะ
0: อือฮึครับ

0: เออเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าฉันคิดได้คําตอบแล้วฉันจะตอบเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันต้องส่งไปให้ทางบริษัทแม่อีกทีนึงโอเคฉันได้คำตอบได้ผลลัพธ์มาแบบนี้เธอยังไงของเธอเป็นยังไงประเทศหนึ่งที่มีไหมเขาได้คำตอบแบบเดียวกันไหมอะไรเงี้ย
1: อือฮึครับอืมนี่เขาบอกว่าลูกผมเนี่ย11ขวดเนี่ยเอ้ย11ขวดไม่11
0: ขวดโอ้ถ้า11ขวดโหลแล้ว
1: อายุ11ขวดเปิดช่อง3579ไม่เป็นนะครับฮ่านะฮะ
0: แต่รู้จัก YouTube กับ67แน่นอน
1: โอ้พวกนี้เนี่ยเขาอะไรนะ IG Instagram จริงๆเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เล่น Facebook นะจะบอกให้เด็กรุ่นใหม่จะเล่น IG
0: ของผมยังไปไม่ถึงจุดนั้นซึ่งน่าจะปวดหัวกว่าเดิม
1: อ่ะครับผมใกล้แล้วเนี่ยใกล้จะมาแล้ว
0: ผมอยู่แถว YouTube อยู่แถว Netflix Disney อยู่
1: แล้ว
0: ก็ Big 7อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับอือฮึ
0: ล่าสุดผมขับรถเมื่อเช้าผมขับรถผมลงจากสะพานยูเทิร์นตรงบริเวณยาคูก็จะเข้าถนนที่ลัดไปออกบางบัวออกซ้ายไม่ได้ทันทีเราก็บ่นโหยออกไม่ได้ทีนี่พอเปิดไฟเลี้ยวมันก็เร่งอยู่นั่นแหละวะพี่สาวนั่งหน้ารถพ่อใจเย็นหายใจเข้าและหายใจออกพ
1: ่อครับ
0: ไอคนเล็กข้างหลังโผล่มาหายใจเข้าหายใจออกมันจะไปช่วยอะไรอ่ะ
1: ข่าว
0: คนละพวกเลยตอนเนี้ย
1: เออ
0: หายวนก็แรงตลอด
1: เออครับผม
0: ตอนนี้ก็หนักประมาณนั้นแต่ว่าทุกคนก็จะรู้จัก YouTube Netflix แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องดูช็อตซะมากกว่าซึ่งต้องคอยดูกันไป
1: ต้องคอยควบคุมในการดูใช่ไหม
0: ใช่เลย
1: ฮะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้มันมีระบบล็อกหน้าจอมากเลยนะสมมติว่ากดอันนี้ไปแล้วเนี่ยมันต้องล็อกหน้าจอแต่ยังไม่มีมือถือเท่าไหนทำออกมา
1: ฮะครับถามว่าทุกวันนี้อุปกรณ์พวกนี้มันอันตรายไหมมันก็ถ้ามองได้สองมุมเลยนะจะบอกให้ในยุคเราเนี่ยไม่มีขนาดนี้ไงในรุ่นลูกผมเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มต้นเองนะเริ่มเอางี้เริ่มมาแล้วกันนะฮะแต่ทุกวันนี้โอ้โหเด็กสมัยนี้แบบก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเลยนะครับผมเหมือนเร็วมากอ่ะการสื่อสารทุกอย่างมันรวดเร็วแบบบานจรวดเลยนะครับ
0: มันส่งผลให้คนรอไม่ได้จริงๆนะผมว่าจริงๆผู้ใหญ่ทุกคนก็ซึมซับพฤติกรรมพวกนี้นะ
1: ใช่
0: รอไม่ได้พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบเปลี่ยนได้อ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: มันก็จะไปสะท้อนพฤติกรรมว่าเออวันนี้พอมีปัญหาอะไรนิดหน่อยมันก็อดทนรอไม่ได้อ่ะจะเปลี่ยนมันเดี๋ยวนี
1: ้ละ
0: ซึ่งมันอยากได้ที่เวลา
1: แล้วทุกวันเนี้ยเวลาใครโพสอะไรมาเนี่ยมันก็มีคนทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออ เชื่อไหมว่าเคยมีคนโพสเรื่องของการเปลี่ยนซิลเครื่องยนต์แล้วกันเขาก็พูดว่านะครับโอ้คิดราคานี้แพงจังเลยอะไรเงี้ยซีนตัวไม่กี่ร้อยเองมันก็จะพูดลักษณะว่าเกินคิดราคาเกินจริงอะไรเงี้ย
0: ซีนตัวละจริงอ่ะร้อยอ่ะชุดหนึ่งนะเอาโอลิง
1: ไม่เขาบอกว่าตัวละร้อยอ่ะร้อยกว่าบาทอ่ะผมก็ยังงงมันมีด้วยว่
0: า
1: ซีนตัวร้อยกว่าบาทหมายถึงว่าซีนหลักสิบก็มีนะแต่มันตัวจิ๋วเดียวไอตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะ200กว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกซีนท้ายก็400กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าบางทีมันต้องมีค่าความเสี่ยงในการทำงานค่าอะไรอีกหลายๆอย่างนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วกันนะครับบางคนก็บอกว่าทำไมทำเองวะ จะมีคำถามนี้เกิดขึ้นบ่อยนะแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของรถหรือว่าคนที่มีความรู้เรื่องรถเขาก็จะไปกันแนะเขาก็จะไปสัมทับกับไอ้คนที่มาโพสต์นี่แหละว่าทำไมคุณไม่ทำเองไปเลยนะฮะคือแต่คนไม่มีความรู้ก็จะมีก็จะติดยึดตรงนี้ไปเรื่อยอ่ะเฮียนัทนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะฮะข้อความก็ยังส่งมาได้ครับ4689899พักสักครู่ครับ

0: สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: กลับมาฮะช่วงสุดท้ายนะฮะหรือช่วงที่สองกับมอเตอร์อินเทนกันนะครับ4689899คำถามที่จะส่งมาพูดคุยหรือถามเรื่องรถกับเรานั่นเองนะครับครับ
1: อันล่าสุดอ่ะเคนมเปรี้ยวผมอ่านแล้วนะ
0: ได้ยินเห็นแล้วเห็นแล้วก็จะไม่ก็อันนี้ก็โอเคเข้าใจนะฮะ
1: ผมอ่านแล้วนะ
0: สวัสดีครับสองเฮียขอเรื่องแบบขี่บิ๊กไบค์หน่อยครับที่ตำรวจออกใบสั่งจากคุณจอยบางจากก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้แยกประเภทนะตอนนี้แยกไหม
1: ปัจจุบันกรมขนส่งยังไม่ได้มีออกใบขับขี่เฉพาะบิ๊กไบค์อ่ะ
0: ก็ไม่ได้แยกนะครับผมก็ใบขี่ปกติที่เราใช้นั่นแหละใช้ได้ครับแต่ใบขี่สมัยก่อนเนี่ยต้อง18ใช่ไหมถึงจะทำได้
1: ใช
0: ่ในรุ่นผมเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยที่อนุญาตให้ทำใบขี่อายุ15ปีแต่
1: รถขี่น้อยใช่ไหม
0: รถต้องไม่เกิน80ซีซี
1: เออ
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรถที่ไปเกิน80ซีซีก็คือ
1: ชาลีป่ะ
0: ไมโคร
1: อ๋อ
0: ไม่ไอคาวาสกิไมโครตอนนั้นอ่ะโอ้โหฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตอนนั้นอ่ะนั่นแหละแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยรุ่นผมนี่เป็นโอ้โหอะไรที่มอไทยเยอะมากนะตอนนั้นอ่ะของรุ่นผมมันจะเป็นอะไรที่มันมีอะไรประหลาดประหลาดเยอะรวมแม้กระทั่งเป็นรักษาดินแดนรุ่นแรกที่สตาร์ทที่ม
1: .4
0: ของพี่ม.4แล้วไปเจอกับม.5ในปีหนึ่งด้วยกันไงนึกออกป่ะถ้าก็มีสองรุ่นน่ะรอดอมันก็เลยเยอะเป็นพิเศษไงนั่นน่ะแล้วหลังจากนั้นก็ม.4ตลอดเลยปื๊ดขึ้นมาเลยนั่นนะครับอาจารย์สอนเซฟตี้ของผมแกแนะนำลูกค้า EV ว่ายอมเสียค่าชาร์จแพงหน่อยที่สถานีด้วยเหตุผลนี้ถ้าไฟไหม้จะได้โทษรถได้เต็มที
1: ่ในช่วงนี
0: ้มันเกี่ยวไหมพูดถึงแล้ว
1: ก็ไม่ถูกจุดนักนะถ้าถามผมอะทั่วโลกคือสิ่งที่ต้องถามกลับคือความปลอดภัยกับการติดตั้งของเราอะมันมาตรฐานไหมในกลุ่ม EV คลับเนี่ยเคยมีคนถ่ายรูปว่าเดินแบบนี้ถูกไหมอะสายยังใช้เทปดำพันอยู่เลย
0: ฮะครับ
1: หรือแบบเข้าสายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะคิดว่าเบอร์สายก็ต้องถูกด้วยอะไรด้วย
0: ครับ
1: การชาร์จนอกได้ไหมคือถ้ามันลำบากชีวิตถ้าคุณอยู่คอนโดมันก็ต้องชาร์จข้างนอกแหละ
0: อ
1: ยู่บ้านใช้จ่ายมันก็ถูกลงไม่ต้องไปลบกันหน้าตู้ชาร์จด้วย
0: แต่อย่างผมผ่านปั๊มเชลใช่ไหมเชลก็จะมีฟาสต์ชาร์จของเขา
1: ถูกครับเชลรีชาร์จ
0: ก็ไม่เห็นเต็มนะหมายถึงว่าเวลาผ่านเข้าไปเติมมันก็ยังเห็นแบบรถก็ยังโล่งๆอยู่ในบางทีอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบมีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะใกล้กับคอนโดนี่ไงลุมพินีไงเฮียนัทติดกันเลยไงซึ่งผมคิดว่าคนที่อยู่ในคอนโดก็น่าจะใช้บริการกันนะงั้นแหละแต่ก็ถามว่าเรื่องของตัวตู้ชาร์จหรืออะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะมันอยู่ขึ้นอยู่กับตัววัตถุของเราอะไรนะตัวอุปกรณ์ในรถเรามากกว่านะที่มันจะทำให้เกิดปัญหานะครับ
1: ถ้าถามผมนะรถผมไม่เคยชาร์จนอกบ้านมานานมากแล้ว
0: ม
1: ันก็ยังผมก็ยังไม่เจอประเด็นเจอปัญหานะสายเสยก็เวลาชาร์จผมก็บอกภรรยาว่าเวลาจะชาร์จอ่ะแม่ต้องดึงสายเอามากองทั้งหมดนะอย่าเอาไปคล้องไปทับอะไรไว้ทุกวันนี้ก็ไม่กองแหละแต่พาดอยู่บนกล่องมิวแทนกล่องแดงอ
0: ่ะ
1: ตุ้งมือ
0: ที่ผมฮะครับ
1: ล่าสุดก็เลยบอกแม่จ๋าแม่ขยับออกไปกล่องมือพ่อออกไปหน่อยได้ไหมจ๊ะ
0: ครับ
1: ถ้านับว่าชาร์จบ้างผมก็หัวแถวอยู่นะ
0: โอ้ยผมนี่นับครั้งได้เลยนะไม่แทบจะไม่เคยชาร์จข้างนอกเลยเอางี้ดีกว่า
1: ใช่แล้วเรา
0: น่าจะมีแค่ครั้งสองครั้งเองมั้ง
1: สามปีกว่าแล้วถ้ามองว่าสามปีกว่าเราใช้กันมาก็ไม่รู้กี่ชาร์จแล้วล่ะ
0: แต่ถ้าชาร์จข้างนอกเนี่ยโอเคแรกๆยอมรับว่ามีชาร์จฟรีบ่อยแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะแต่ผมก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะถ้าไม่ได้ได้มีโอกาสไปก็จะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ตอนนั้นชาร์จฟรีเหรอห้าทุ่มออกจากบ้านอ่ะเหยียบไป
0: ฮะ
1: ออกปุ๊บเป็นเรื่องด่วนไปลงเลย
0: เซนทันเวิร์ด
1: เออโอ้ขอให้นี่ขับเลยวะรถแรงๆ
0: เออครับ
1: ตอนนี้ไม่มีฟรีพอไม่มีฟรีก็ไม่ค่อยได้เจอกันละ
0: อ่ะเขาบอกว่าแจ้งความคืบหน้ากับเฮียนัท MGEP ช่วงล่างกับเฮียดิ่งเรียบร้อยแล้วครับไปเปลี่ยนลูกหมากันโครงที่บิดเบี้ยวแล้วไปตั้งศูนย์จบกระบวนการขอบคุณครับเยี่ยมนะฮะสมัยผมเข้ากรุงเนี่ยขี่กับต่างจังหวัดยาวเป็นงูเลยเทศกาลครับเฮียมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับเฮียสองเฮียไปขี่ตลอดชีพตอนผมทำคือรุ่นสุดท้ายที่อนุญาตทำตลอดชีพครับติดตามตลอดครับจากคุณหงบางบัวทองนะฮะก็ผมก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะใบขี่ตลอดชีพยกเลิกไปแล้วคนที่มีอยู่ก็ถือว่ายังได้อานิสงส์ไว้แล้วกันเนาะอือฮึครับเฮียนะของผมเป็นตลอดชีพอยู่นะ
1: ตลอดมอเตอร์ไซค์ผม5ปี
0: ฮะ
1: ตอนนั้นไม่ได้
0: รถยนต์รถยนต์ได้ใช่ไหมรถยนต์ได้ใช่ไหม
1: รถยนต์ผมตลอดชีพ
0: ครับ
1: เฮ้ยประกาศราชกิจจานุเบกษาปี63ว่ะ
0: อือฮึ
1: กรณีขอรับใบอนุญาตใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มีกำลังตั้งแต่35กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุตั้งแต่400ลูกบาศก์เซนต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติ
0: ม
1: แต่ไม่เห็นมีสนามทดสอบไม่มีอะไรทดสอบนะมันก็ยังใช้แบบขี่เดิมนั่นแหละนั่นแหละครับ
0: จะมีมาแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติกัน
1: ถูก
0: ใครที่มีความรู้ตรงนี้ก็ SMS บอกเราหน่อยก็ดีนะหรือว่าทาง YouTube ก็ได้จะได้เป็นข้อมูลบอกกับแฟนรายการให้ได้รับทราบกันนะครับกับเรื่องแบบขี่บิ๊กไบค์นะครับผมถ้าอย่างที่เฮียนัทพูดเนี่ยมันต้องกี่ซีซีอะประมาณ
1: 400พี
0: ่ต้องมี400อัพขึ้นไป
1: ใช่400ขึ้นไปต้องมีการอบรมต้องอะไรเงี้ยแต่ขนส่งก็ยังไม่ได้แยกอะไรพวกนั้นไงแต่ประเด็นคือมีคอมเมนต์คนหนึ่งคุณตรีบอกว่ากฎหมายมีแต่ทำใบขับขี่ไม่ได้อันนี้มันช่องทางนี่นะ
0: อ
1: ย่างนี้ก็เอามาใช้ข้างๆครูๆสิ
0: ครับผม
1: งามไส้อะไรยังไงวะเนี่ย
0: ครับ
1: น
0: ะฮะอ่ะก็ต้องเดี๋ยวต้องหาข้อมูลต่อนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะกับเรื่องใบขับขี่นะครับอ่ะในช่วงท้ายนะฮะเดี๋ยวจะเตือนกันนิดนึงนะฮะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ใครมีเวลาว่างนะก็อย่าลืมเช็ครถกันด้วยนะฮะพยายามตรวจสอบรถตัวเองกันนิดนึงยิ่งรถที่มีอายุเกิน5ปี6ปี7ปีไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ควรจะต้องหมั่นเปิดฝากระโปรงดูบ้างนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยการเปิดฝากระโปรงเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างบางทีเนี่ยผมเปิดฝากระโปรงเจ้าของรถบางคันเนี่ยผมเจออะไรผมก็จะบอกเขานะอย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามาบอกว่าเนี่ยรถมีกลิ่นอะไรไม่รู้ว่ามันกลิ่นอับๆ
1: อ
0: ะประมาณอย่างนั้นนะเฮียนัทเราก็เปิดฝากระโปรงหน้าปุ๊บเราก็เห็นหูสภาพแบบเกลอะเลยอะกลังเลยไอ้คำว่ากลังเนี่ยหมายถึงว่าหนูขึ้นรถนะ
1: หนู
0: เราก็ไม่รีรอเลยเจ้าของรถก็ยืนอยู่นั่นแหละเราก็บอกเออพี่เนี่ยคันเนี้ยมีหนูขึ้นรถนะบอกอันนี้จอดในบ้านตลอดเลยนะเนี่ยโหไม่คิดว่าจะเยอะจะเป็นเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ย
1: อยู่ทุกที่เลย
0: แล้วเราก็มั่นใจเลยว่าถ้าเปิดฟิลเตอร์แอร์มาเนี่ยน่าจะเห็นอะไรหลายอย่างเลยมีทั้งเศษฟองน้ำที่มันไปแทะนึกออกป่ะ
1: อ่าฮะ
0: ไอเศษฟองน้ำเป็นเท่าไหร่มีขี้หนูด้วยครับ
1: ครบ
0: เจ้าของนี่แทบจะอ้วกเลยอ่ะบอกโอ้โหดมมันทั้งวันเลยไม่ได้น้อยนะเยอะด้วยนะก็ผมก็เลยแนะนำเขาว่าถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ก่อนนะแต่ฟิลเตอร์เปลี่ยนใหม่อยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ไปดูว่ากลิ่นมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเนี่ยมันสะสมมานานไงบางทีเนี่ยถ้าเราไม่แกะไม่เห็นเลยก็จะไม่รู้ไงบางทีการเปิดฝาโปร่งก็จะทำให้เราเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะว่ามันผิดปกติไหมอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอย่างวันนี้มาถึงปุ๊บเนี่ยน้ำหายเยอะมากเลยเนี่ยต้องเติมเผอิญเมื่อเช้าดูแล้วมันเห็นหาย หม้อน้ำซึมครับตะเข็บรั่ว
1: ใน
0: จริงๆถ้ามองเองก็น่าจะเห็นนะหมายถึงว่าเจ้าของรถก็น่าจะเห็นบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคหม้อน้ำรุ่นนี้อาจจะมองยากหน่อยเนื่องจากว่ามันหลบในคานหน้าไงมันไม่ได้ลอยออกมาให้เราเห็นชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ถ้ามันซึมตะเข็บเนี่ยพอบางทีมันซึมมาเจอความร้อนปุ๊บมันก็ระเหยซึมมันก็ระเหย
0: ใช่ครับผม
1: ถ้าเราใช้สายไฟตามมาตรฐาน ไม่ฝืนโหลดก็ไม่เสี่ยงไฟไหม้ครับผมชาร์จที่บ้านตลอดเวลาปรับกระแสแอมป์ให้ต่ำทำให้สายไฟไม่ร้อนมากแบตก็ไม่ร้อนด้วยนะครับอันนี้คือสายชาร์จบ้านผมชาร์จบ้าน
0: เอาอย่างนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยบางคนเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างแต่ก็ไม่รอดหมายถึงว่าเสื่อมอะความเสื่อมมันก็เยอะปกติแต่บางคนเนี่ยใช้กับสุรุ่ยสุร่ายมันไม่เสื่อมเลยก็มีนะเฮียนะ
1: มัน
0: ไอ้พวกนี้มันก็ตอบยากเหมือนกันนะอย่างบางทีเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่อะถ้าเรามองจากมือถือเราแล้วกันบางคนเนี่ยชาร์จแล้วชาร์จอีกชาร์จแล้วชาร์จอีกก็ไม่เห็นมันจะไปต้องแบตมันจะเสื่อมเร็วเลยนึกออกปะแต่บางคนเนี่ยใช้แบบทะนุถนอมเลยนะโอ้ชาร์จแบบต้องรอให้แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่อยชาร์จอะไรเงี้ยกับเสื่อมเร็วก็มีนะซึ่งตรงนี้มันก็ตอบยากเหมือนกันนะในความรู้สึกส่วนตัวอย่างทุกวันนี้มือถือผมนะถ้ามันเหลือสัก30-40ผมก็ชาร์จเลยนะผมก็ไม่สนใจนะมันควรจะต้องพร้อมอ่ะนึกออกป่ะเผื่อเราต้องฉุกเฉินต้องทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละอ่ะก็อย่าลืมนะก็ว่างๆก็ไปตรวจสอบรถกันเองดูด้วยนะฮะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะถ้ามีเวลานะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนขับรถมาแล้วก็เกิดปัญหาบนท้องถนนนะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมกับเฮนัทก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเรา2คนในวันจันทร์หน้านะครับกับรายการ Motor Intent นะครับวันนี้ผมเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกองทัพบกแจงเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายสว.นพดลมั่นใจทีมไทยร่วมคณะประนอมภาคบังคับเชื่อไม่เสียเปรียบกัมพูชานายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตั้งนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรืออันคลอสในกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีความเหมาะสมมากเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นน่าจะมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนนายสีหศักดิ์ในส่วนกรรมาธิการทั้งสองคนที่ฝ่ายไทยเสนอมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และอาวุโสพอทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่เสียเปรียบหรืออาจมีความเหนือชั้นกว่าด้วยซ้ำส่วนกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างๆเรื่องนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของวุฒิสภาขึ้นมามอบหมายให้ตนเป็นประธานหากมีกรณีใดที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภาของไทยในภาพรวมเสียหายจากการปล่อยข่าวปลอมจะขอตอบโต้ในทุกประเด็นระทึกแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทเกิดเหตุรถแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทหลังไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับฝากระโปรงหน้ารถทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้งแทงเกอร์ทรักเกอร์บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือเปิดเผยวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย2ลำซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านผ่านมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐออกไปได้โดยไม่มีการขัดขวางใดๆพร้อมบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านรวมกันราว 3.8 ล้านบาร์เรลบริษัทเปิดเผยผ่านการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันถึงการขนส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนที่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้สำเร็จนอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันทูสตรีมซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านกำลังเดินทางออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถานเพื่อกลับอิหร่านหลังจากเรือถูกกักไว้ที่นั่นนานถึง7สัปดาห์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับโปรตุเกสปฏิเสธข่าวโรเบโตมาร์ติเนสจะอำลาทีมชาติหลังจบบอลโลกก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าโรเบโตมาร์ติเนสจะอำลาตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมชาติโปรตุเกสหลังจบทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพผลนี้เนื่องจากสื่อหลายสำนักรายงานว่ามาร์ติเนสยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ และสัญญาจะหมดลงหลังจบวัวครับครั้งนี้ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเขาก็จะลงจากเก้าอี้กุนซือฝอยทองอย่างไรก็ตามล่าสุดสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสออกมาปฏิเสธเรื่องนี้โดยชี้แจงว่าโรเบโตมาร์ติเนสกำลังโฟกัสและมุ่งมั่นกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอย่างเต็มที่ทั้งนี้คาดการว่าสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสและมาร์ติเนสจะยังไม่คุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันจนกว่าจะจบศึกฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะไม่ต่อสัญญาเพราะต้องการกลับไปรับงานคุมทีมระดับสโมสรยอดผู้ติดตาม IG ของโวซินย่าผู้รักษาประตูกาบูเวดีทะลุ10ล้านรายแล้วโวซินย่าผู้รักษาประตูทีมชาติกาบูเวดียังคงร้อนแรงต่อเนื่องหลังมียอดผู้ติดตาม Instagram แล้วสูงถึงมากกว่า10ล้านบัญชีหลังเป็นฮีโร่ช่วยให้ทีมเสมอกับสเปน0ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลกโดยโวซินย่าได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในเกม World Cup 2026รอบแบ่งกลุ่ม Hซึ่งกาบูเวดีที่เข้าแข่งขันวอลคัพผลแรกสามารถยันเสมอกับทีมแต่งแชมป์อย่างสเปนได้และเจ้าตัวโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟหลายครั้งจนทำให้ได้รับรางวัล Man of the Match ล่าสุดวอซินย่าวัย40ปีซึ่งเล่นให้ทีมชาติไปแล้ว89นัดยังได้ยอดผู้ติดตาม Instagram เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลหลังล่าสุดเจ้าตัวมียอดผู้ติดตามเกินกว่า10ล้านบัญชีแล้วจากเดิมที่ก่อนหน้านี้เขามีผู้ติดตามเพียง 46,000 บัญชีเท่านั้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพง
7: ศ์เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้สู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99ขีดไปรูขึ้นไปแข็งแรงวันนี้เข้ามากลางสัปดาห์แล้วนะครับเข้ามาที่วันพุธแล้วนะวันพุธที่17นะมิถุนายนนะครับก็เรื่องราวต่างๆนะครับจะรายการร่วมกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของครูอาจารย์สันติศิริมนต์วิชานั่งลำนะครับกับผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์ SMS เข้ามาที่4689899 4689899นะครับทั้งพุธพระรหัสศุกร์เลยทีเดียวนะครับมีเรื่องราวอะไรที่อยากบอกเราหรือมีเรื่องราวที่อาจารย์สันติเองกับผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะครับก็สบายๆนะครับเป็นรายการที่คุณผู้ฟังโอ้ไปเมื่อวานไปแถวดูสิจำเฉาออกไปแถววัดธาตุทองไปงานเขาดำนะครับแล้วก็เจอคนเยอะเลยแล้วงานนี้งานใหญ่เพราะว่าท่านที่เสียชีวิตเป็นคนที่อยู่ในวงการหลายวงการด้วยกันนะครับวงการโรงแรมวงการภาพยนตร์วงการโรงหนังเยอะมากนะครับเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเลยทีเดียวหลายท่านก็บอกว่าฟังรายการนะฮะฟังรายการวิทยุ FM 99ของเรานี่แหละนะครับเสียเป็นสวเยอะนะฮะอายุ60บ้าง70บ้างนะหลายท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของรายการเราว่าสนุกดีนะก็หลายคนชอบกินบางคนที่ยังกินได้อยู่เนี่ยเยอะนะฮะอายุ7 80หาของกินอร่อยมาถึงปุ๊บก็ถามเลยคุณสมเกียรติสวัสดิ์สุขนี้กินอย่างสมเกียรติเนี่ยไปร้านไหนผมก็เลยบอกว่าอันนี้เดี๋ยวใกล้วันจะบอกให้เพราะนี้เรามีเราอัดคลิปนะฮะสำหรับกินอย่างสมเกียรติทาง FM 99เนี่ยเข้าไปดูได้นะครับ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้นะครับแต่ถ้าเข้าไปดู TikTok เนี่ยก็ดูของผมนะของผมใช้ชื่อว่าปองปากหมาวงเล็บของแท้คือมันไม่ได้เป็นคำไม่สุภาพแต่เป็นชื่อจากภาพยนตร์เรื่องบุญชูเขาชื่อปองปากหมาวงเล็บของแท้อันนี้ก็มีคลิปเป็นร้อยเหมือนกันนะครับคนดูก็เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่คลิปที่เขาน่าสนใจเขาอยากดูอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวที่หาดใหญ่อะเป็นร้านที่ไม่ใหญ่เลยเป็นร้านห้องแถวแบบคือแต่ก่อนเขามีห้องแถวเดียวตอนหลังเขาใหญ่สองสามห้องแถวทำบะหมี่เองอะโอ้โหคนดูหลายแสนขนาดหาดใหญ่เนาะหรือไม่ก็ล่าสุดที่ไปที่อุดรไปอุดรมาเนี่ยก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมนะฮะระหว่างรอถ้าอาจารย์เข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์อยู่แล้วยังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณสุข
0: สวัสดีอาจารย์ก่อนเลย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติหรือริมนแม่ช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและสูงสุดถึงคุณธรรมคือความกตัญญูคุณเป็นข้อพึงเกียรติ
0: ครับผม
1: วันนี้ผมจะแนะนำร้านขนมเบเกอรี่เนี่ยนะอร่อยมากๆเลย
0: ครับ
1: เขาชื่อBreak Journey
0: Break
1: กับเบเกอรี่ย่อมันจะเบเกอรี่ Journey ก็การเดินทางฮะ
0: Break Journey
1: ใช่ร้านเดิมก็อยู่ที่เขาเรียกว่าแถวเจริญรัตน
0: ์จากเจริญรัตน์ก็ตรงปูอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นเจริญรัตน์ซอย1แต่นี่ซอยอะไรฮะ
1: เขาอยู่ซอย20
0: แถววงเวียนใหญ่
1: ก็ยังขายอยู่นะครับแต่ตอนนี้เจ้าของเขาเนี่ยเข้ามาเปิดอยู่ที่บางแสนหลังห้างแหลมทอง
0: ครับผม
1: ถนนบางแสนสาย4
0: ครับผม
1: เจ๊เขาอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเขาเจ๊ที่แนะนำนะครับยังพายเลมอนใส่ส้มซ่า
0: พายเลมอนใส่ส้มซ่า
1: แล้วมีเค้กมาตุ้ม
0: อืม
1: แล้วก็บอกว่าไอ้เค้กฝรั่งอ่ะ

0: มันมีเยอะไป
1: ครับ
0: แต่เค้กไทยๆเราเนี่ยหากินยาก
1: ครับผม
0: ร้านเบรชนี่ก็เลยทำขึ้นตอนนี้เขามาอยู่ที่บางแสนนะครับคุณ
1: ในกรุงเทพไม่มีแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ฮะ
1: ในกรุงเทพยังมีอยู่ไหม
0: ก็ถนนเจริญรักนั่น
1: อ๋อเจริญรักมีอยู่เป็นแบบ
0: ซอย20
1: เป็นเฮดออฟฟิศ
0: แต่เขาก็ให้ลูกน้องเขาขายแต่เขาก็ทำเค้กส่งไป
1: ครับ
0: ไอ้ที่เขาอยู่ที่บางแสนเนี่ยผมไปกินกับพี่ปัดมา
1: บางแสนสาย4
0: สาย4ใช่เมนูที่เขาเนี่ยเขามีพายมะพร้าวน้ำช่อดอกมะพร้าว
1: อุ้ย
0: แปลกมากแล้วอร่อยด้วย
1: ครับ
0: เขามีเค้กแบล็กฟอเรสต์ชื่อเหมือนอย่างในเยอรมันก็ป่า
1: เมืองป่าแบล็กฟอเรสต
0: ์มีช็อกโกแลตไอ้ช็อกโกแลตแบล็กฟอเรสต์เนี่ยเป็นเค้กช็อกโกแลตมีไส้เป็นไส้ช็อกโกแลตครับใช่แล้วก็มีพายข้าวเหนียวมะยงชิดครับพายข้าวเหนียวมะยงชิดแล้วก็มีชีสเค้กข้าวโพด
1: ครับ
0: แล้วก็มีพายข้าวเหนียวทุเรียน
1: หน้าทุเรียนเนาะ
0: แล้วก็ใช่ครับเขาก็ทำไปตามหน้าๆเลยครับ
1: ฤดูกาลของผลไม้ไทย
0: ถูกต้องแล้วครับก็เบอร์โทรศัพท์เขานะ
1: ครับ
0: 0855566465เวลาก็เปิดขาย10:30
1: ครับ
0: ถึง13:00นะครับ
1: ครับผม
0: อยากจะแนะนำนะบางทีเราก็อยากจะแนะนำให้ขนมเจ๊กับแบบฝรั่งมั่งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศก็บอกท่านผู้ฟังเนี่ยไปถึงบางแสนเราไปกินได้เลยร้านเนี่ย
1: ครับ
0: บางอู๋ขายดีเขาขายดีมากเลย
1: ที่จอดรถสะดวกครับ
0: ใครไม่ไปบางแสนก็ไปที่ก็เรียกถนนเจริญรัตน
1: ์วงเวียนใหญ
0: ่ปากซอย20
1: ครับ
0: ก็ไปลองดูครับไม่ผิด
1: ที่บางแสนที่จอดรถสะดวกไม่ใช่จ่าร้านเขาว่า
0: เป็นบ้านจอดรถสะดวกคร
1: ับ อ๋อเป็นบ้านร้านสวย
0: ๆบ้านโบราณแต่ว่าไอ้ที่เจริญรัตน์เนี่ยมันก็ยังไม่สะดวกอะไรรถจอด
1: ไม่เป็นไรถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องยอมรับเรื่องการหาที่จอดรถกันเราเอง
0: ใช่ถูกต้องเลยครับ
1: เนาะที่จอดรถหายากจริงเพราะตอนนี้ความเจริญในกรุงเทพมันขยายไปเรื่อยๆนะอาจารย์เนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: วันก่อนเนี้ยเมื่อวานนี้ไปเจอเจ้าของโรงหนังเอเทนที่เสียชีวิตอาจารย
0: ์โรงงานอะไรนะ
1: โรงหนังเอเทนส
0: ์โอ้
1: เมื่อวานเจ้าของเสียดุลกับภรรยาเสียดุลไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานภรรยาเสียชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอญาติเขาอาจารย์เขาทำคอมเมดี้มอลล์อยู่ในซอยเรวดีอ่ะ
0: ซอยเดียวที่ผมอยู่
1: ใช่เลยคอมมูนิตี้มอลล์เขาอยู่ตรงซอยอะไรแยก58 5อะไร559 58เนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็มีพวกร้านขายอาหารสายสุกี้ขายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาบอกเขาขายมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะแต่เขาไปกินอาหารที่ไม่ช้อยโดยหลวงบ่อยเขาบอก
0: ใช่เขาเคยมา
1: เป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆใช่ไหมอาจารย
0: ์เล็กๆนะ
1: เขามีเนื้อที่6ไร่อ่ะน้อยกว่ามากกว่าอาจารย์ไร่นึง
0: ใช่เออต่างกันของเขาไม่มีติดแม่น้ำแล้วไม่ติดลำคลอง
1: ของบางซื่ออันนี้ไม่ติด
0: ห้าไร่จะติดลำคลอง
1: คนละอย่างกัน
0: ราคามันต่างกันเยอะ
1: ครับแกก็เลยบอกว่าเออผมไปกินของอาจารย์บ่อย
0: แต่ว่าเอาสติ๊กเกอร์ไปไว้ในรถเลย
1: นั่นแหละเตรียมเดินทางแล้วเหรอครับ
0: อะไรนะ
1: เตรียมเดินทางเหรอครับ
0: โอ้พี่ไปกินเย็นตาโฟอร่อยมากที่ปทุมธานีก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปติดหน้าร้าน
1: อ๋อนี่อยู่ปทุมตอนนี้อยู่ปทุม
0: ใช่พี่ปัดก็ไม่ได้เอาสติ๊กเกอร์เลยบอกมาถึงร้านนะให้ไปหยิบสติ๊กเกอร์พี่ปัดหยิบไปเลยเดี๋ยวลืมพี่ปัด
1: เออ
0: ไปเลยสิเดี๋ยวลืมนั่นจะอยู่ในลิ้นชักอ่ะ
1: นะครับ
0: เ
1: พราะนั้นก็ตัวขนมเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงนะคุณผู้ฟังคืออยู่ที่บางแสนนะอยู่ที่บางแสนนะหนองมนบางแสนชลบุรี
0: อยู่บางแสน
1: เข้าใจอยู่บางแสนเข้าไปได
0: ้
1: เข้าไปที่เลี้ยวขวาถ้ากรุงเทพไปก็เลี้ยวเข้าไปบางแสนสาย4นะฮะไปร้านขนมคือเดี๋ยวนี้คนนิยมหาเบเกอรี่ทานเยอะอาจารย์
0: พอกินข้าวกินปลาเสร็จ
1: ท่าน
0: ผู้ฟังครับ

0: วันธรรมดาไปก็คนเยอะอาจารย
1: ์ใช่มันใกล้กรุงเทพเลย
0: มันใกล้ไงชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวถึงแล้วแป๊บเดียวชลบุรีบางแสนเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวจริง
1: ใช่สมัยผมเด็กๆเนี่ยไปถนนแล้วก็สุขุมวิทใช่ไหม
0: สุขุมวิทค่ะสุขุมวิทบางนา
1: ได้เวลาเป็นวันเลยเพราะว่าพอไปถึงทงด่านนะต้องไปลงโต๊ะอ่ะข้ามแม่น้ำบางประกงลำบากมากรุ่นผม
0: โอ้โหรุ่นอาจารย์ต้องลงเรือลงโป๊ะเลยเหรอ
1: เป็นโป๊ะนะไม่ใช่เรือนะ
0: โป๊ะโป๊ะแบบข้ามฝั่ง
1: ถูกต้องเลยข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปขึ้นแล้วก็ถึงขับรถไปมึงชนได
0: ้โอ้นี่เหตุการณ์ต้อง50ปีมั้งเนี่ย
1: ผม80โอ้ก็ประมาณ70ปีคุณแต่ผมประมาณ10
0: ตอนหลังเขามาทำบางนาตราดใช่ไหมฮะ
1: บางนาตราดเขามาทำที่หลัง
0: มาตัดถนนบางนาตราด
1: ใช่มาทำที่หลัง
0: ครับผมใครทันยุคอาจารย์บ้างนะฮะลงโปะ
1: ลงโปะเนี่ยบัดลิ้วก็มี
0: ใช่หรือนี่ก็ยังมีอยู่หลายที่อย่างในแถวพระประแดงหรือแถวอะไรนะอาจารย
1: ์พระประแดงมีโป
0: ะไม่รู้ที่ว่าต้องลงโปะแล้วข้ามฝั่งอ่ะ
1: อ๋อใช่มีจำได้จำได้
0: เนาะมีหลายจุดที่ยังไม่ได้คือมันสะดวกกว่าถ้าขับรถมันก็จะอ้อม
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็ลงโปะก็สะดวกดีก็ยังมีโป๊ะที่จะให้เอาเรือเอารถลงไปเพื่อจะข้ามฝั่งอ่ะมันก็ประหยัดน้ำมันไปแต่ตอนนี้น้ำมันลงราคาเรื่อยๆนะอาจารย
1: ์อ๋อสงครามมันจะเลิกอยู่แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นไหมอาจารย์ก็สบายแล้ว
1: มันก็
0: อาจารย์เดินทางเยอะไง
1: มันลำบากเพราะไอ้ทำมาแล้วตอนนี้มันยอมรับความเป็นจริงแล้วมันแพ้อิหร่าน
0: อ๋อแล้วก็เคลียร์กันได้ก
1: ็ยิงอายุก็แพ้อิหร่าน
0: อ่าก็เปิด
1: นี่น่ากลัวนะคุณสมเกียรติ
0: ครับผม
1: มันต้องตื่นตัวนะมันจะมายึดเลยนายเกาะงั้นเนี่ยมันจะมายึดเลยแล้วที่ปลายเนี่ยมันจะมายึดสร้างเป็น
0: คอมมูนิตี้ของเรา
1: เราห้ามคนไทยมันเกเรมากนายพวกยิวเนี่ยคนไทยจะจัดงานอะไรแถวปลายมันไปสั่งห้ามบอกจัดไม่ได้ไม่ห้ามจัดมันเป็นอะไรวะมันเป็นเจ้าของประเทศแหละนะท่านลูกฟังต้องตื่นตัวในเรื่องยิวนะยิวนี่เป็นคนที่ผมบอกว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจสมัยก่อนยุโรปทั้งยุโรปเขารังเกียจหมดนะครับฮิตเลอร์จึงต้องฆ่ายิวนะครับแล้วก็บอกมันก็อาฆาตพยาบาทมากไอ้ยิวพวกนี
0: ้อันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เน
1: าะไม่ต้องเรียนรู้เพราะมันประวัติศาสตร์ก็จะโดนเราเรื่องราวที่มันเกิดเมื่อวานมันจะมาเกิดขึ้นในวันนี
0: ้ครับ
1: บอกท่านผู้ฟังพี่น้องอยู่ปลายน่ะแม่งสอนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เตือนให้ดีนะคร
0: ับ ก็ตอนนี้คุณส้มชนาการไงเขาไปอยู่แล้ว
1: นะ
0: ส้มชนาการที่จัดรายการจะก่อนอาจารย์มิสเทเลนเวอร์สน้องส้มอ่ะที่ทำบ้านส้มขนมสวยอ่ะ
1: แล้วไปอยู่ที่ไหน
0: เอาเขาสามีเขามีที่ที่ตรงนั้นแล้วเขาจะไปสร้างเป็นรีสอร์ทจะไปพักได้นะที่อำเภอปาย
1: ขึ้นไปก็เดี๋ยวชวนพี่ปัดไป
0: บ้านส้มปายชื่อบ้านส้มปาย
1: ดี
0: เขาก็ไปส่งทำอาหารทำขนม
1: เพราะว่าที่ปลายมันสวยมากอากาศดี
0: โหนางมีที่อยู่เยอะสามีนางก็เลยสามีต้องเรียกตัวไปก็เลยต้องจัดรายการไม่ได้สามีเรียกตัวไปให้ไปดูแลรีสอร์ทแล้วก็สอนทำขนมให้กับชาวต่างชาติอะไรอย่างบ้านส้มปลายถ้าอาจารย์ว่างนะถ้าอาจารย์มีโอกาสแวะไปทางนั้นน่ะ
1: ไม่จะไปก็จะบอกสมเกียรติ
0: บอกได้เลยที่จะไปตรงไหนยังไงบอก
1: แล้วที่ก็ทำงานก็เหมือนกันไอ้พวกยูเนี่ยไปเกเรมากพวกนี้เกเร
0: ครับ
1: จะห้ามชาวบ้านเขาจัดงานสังสรรค์เป็นเจ้าของประเทศหร
0: อตอนเดียว
1: ไม่ชอบยู
0: จริงๆก็ต้องให้ทางฝ่ายภาครัฐช่วยจัดการดูแลหน่อยนะครับ
1: ต้องเอาออกไปเลยกลับในประเทศออกไปนอกประเทศ
0: ก็เป็นนักท่องเที่ยวได้แต่ว่าถ้าไปยึดโดยหลักเลยเนี่ยคงไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วมันอยู่อาศัยเลย
0: นั่นแหละ
1: แล้วในหน้ากลัวนะไอ้ยูเนี่ยมันไปย่างที่ดินของปาเลสไตน์ก็อยู่วิธีนี้แล้วครับปาเลสไตน์นี่ลำบากเดือดร้อนไปไอ้พวกยูเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ทันยากูเนี่ยมันไม่คุ้นมันก็เร็วๆพอไอ้ทำมัน
0: นะครับอันนี้ก็ไปที่เบเกอรี่ของเราดีกว่าอร่อยนะฮะถ้าเผื่อว่าไม่ได้ไปบางแสนก็ไปที่เจริญรักษ์ซอย20

0: นะฮะ
1: แล้วอันเนี้ยมีแต่ขนมนะขนมมีสารพัดขนมแล้วก็มีเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้คนนิยมมากเลยเวลาไปต่างจังหวัดที่มีเจ้าคน SMS มาถามว่าจะไปกินขนมร้านไหนเค้กร้านไหนเบเกอรี่ร้านไหน
0: สามแสนชนเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: อร่อยจริงๆนะครับผมกินมาแล้วจะบอกว่าผมเนี่ยเดินทางเกี่ยวกับเกือบจะรอบโลกนะ
1: ครับ
0: กินไอ้เค้กเคยเข้ามาไปกินเค้กของไอ้เบรชนี่เนี่ยมันอร่อยกว่าที่ผมเคยกินมาในต่างประเทศเลยครับอร่อยจริง
1: ไปถ่ายกินอย่างสมเกียรติได้ไหม
0: ฮะ
1: ไปถ่ายกินอย่างสมเกียรติ
0: โอ้ได้สบายเลยสมเกียรติคุณก็ไปวังแสนเลย
1: คุณอะไรเนี่ยมีเบอร์แล้วแต่คุณชื่อคุณอะไรอ่ะ
0: คุณยู
1: คุณยู
0: คุณยูไปบ้างนัตติเนี่ยนัตติก็ถ่ายได
1: ้นัตติไปทานป่ะครับช่วงนี
0: ้ไม่ได้ทาน
1: อืม
0: จะไปตอนก่อนจะไปกินก็คนมันเยอะนั่นเลยก็กินของง่ายผัดใบกะเพราทะเลแต่ของเขาอร่อยมากคือไอ้แมงดาทะเลไอ้แมงดาทะเลนี่ครับนาตินะ
1: ครับ
0: นาติดีมากๆเลย
1: นาติเขาอยู่ตรงหาดวรภานะครับคุณผู้ฟังถ้าไปบางแสนนะเดี๋ยวนี้ตรงหาดบางแสนนี่ก็คนก็แน่นมากแล้วก็ขยายไปทางหาดวรภาเดี๋ยวนี้หาดวรภาก็สร้างถนนหนทางสร้างเขื่อนคือโอ้คนเยอะเต็มไปหมดเลยนะอาจารย์เนาะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยสมัยอาจารย์วัยรุ่นน่ะไปก็หาดบางแสนนั่งเงียบสงบเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: จนมีเล่ายี่ห้อหนึ่งไปถ่ายนะไปบางแสนดินแดงสุขีนะมีรูป
0: พระจันทร์ตกน้ำ
1: ตอนนี้ดูได้เหมือนกันแต่ต้องดูกันเป็นพันคน
0: ใช่เขาก็มีรูปการ์ตูนวาดนะ
1: ครับหนุ่มสาวหนุ่มนั้นเป็นอาจารย์ป่ะไม่ใช่อาจารย์ใช่ไหม
0: อะไรนะ
1: คนผู้ชายในการ์ตูนเป็นอาจารย์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: นะ
0: โอเคคนบักการ์ตูนเนี่ยลูกสาวเขาทำอาหารอยู่แถวเจริญอะไรเจริญวัฒนา
1: แถวไหนอ่ะ
0: อันนี้อร่อยลูกสาวทำอาหารอร่อยไหม
1: แถวไหนเจริญวัฒนาแถวไหนจ้ะ
0: ทางไหนทางพุทธมณฑลเนี่ยใช่ไหม
1: อืม
0: ตรงนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ก็ถนนบรมราชชนนีพุทธมณฑลสาย1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยเน
0: า
1: ะ
0: นั่นล่ะใช่ร้านจะไปไม่ได้ไปเยี่ยมเขาตั้งหลาย10ปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้มีหลายร้านมากร้านเปิดเยอะมากที่อาจารย์ไม่ได้ไปเลยอ่ะ
0: โอ้โหเจ็ดเลย
1: เวลาไม่มีแล้ว
0: เยอะแล้วมีเปิดร้านทั่วประเทศแต่3,000กว่าร้านนี่ผมเจ็ดที่จำไม่ได้เลยชื่อเธอต้องให้สมกิจมาช่วยจำ
1: นะช่วยจำด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ไปเจอร้านเปิบก็จะ SMS มาที่4689899ว่าของแท้ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยร้านไหนที่รสชาติเปลี่ยนไม่อร่อยก็ SMS มาบอกได้นะครับ
0: ได้
1: เพราะอาจารย์เขาจะไปแนะนำคือไม่ได้ไปโปรดนะไปแนะนำว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ไม่ได้ต้องแบบนู้นแบบนั้นอากงไว้ทำไว้อาป้าทำไว้อะไรอย่างเงี้ยดีเด็กวัยรุ่นไปใส่อะไรเข้าไปบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีนะอาจารย์เนาะ
0: ใช่
1: รสชาติมันเปลี่ยนของออริจินอลแน่นอนกว่าใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่แล้วท่านผู้ฟังวันนี้ใครจะถามในสื่อได้ก็ถามมา
1: เนี่ยมีคนถามว่าจะกินจุ๋ยกล้วยอ่ะหาอันร้านไหนดีจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วย
0: ขนมจุ๋ยพระนามของคนจีนจ้าจิ๋วเวลาเขาจะมาเมืองไทยเนี่ยญาติเขาจะทำขนมจุ๋ยกล้วยนะฝากให้ไปกินบนเรือนะครับจุ๋ยกล้วยดีนะร้านที่อร่อยนะอยู่ที่อำเภอสัมพันธวงศ
1: ์อยู่เขตสัมพันธวงศ์แล้วแม่ใจก็เขาเรียกเขต
0: สัมพันธวงศ์จุ๋ยกล้วยเจ้านี้อร่อยแต่เดิมเนี่ยเขาขายอยู่เยาวราชแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ด้านสัมพันธวงศ
1: ์เขตสัมพันธวงศ
0: ์อร่อยมากเลยครับจุ๋ยกล้วยเนี่ยมันก็คือเป็นเยอะมันเป็นคล้ายขนมถ้วยนะจ๊ะ
1: แป้งเป็นแป้งข้าวเจ้านะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ข้าวจ้าแล้วก็มีไส้นะ
1: ไส้เป็นชัยโป
0: ้ไชโป้ผัดนะ
1: มีหมูไหมมีเนื้อสัตว์ไหม
0: ไม่มีผัดง่าย
1: ๆแล้วเจกินได้สิเจกินได้ไหมล่ะ
0: นะ
1: คนกินเจกินได้ไหม
0: กินได้ชัยโป้แล้วก็ใส่พริกไทยโอ้ผมชอบมากเลยมีพริกอะไรพริกน้ำส้มใส่หน้านี่ถึงอร่อยมากเลยครับแล้วจะต้องใส่กับใบตอง
1: ครับ
0: ตรงใบตองมันจะหอม
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้

0: ักแล้วจานจุ๋ยกล้วยอ่ะ
1: เออแต่คนรุ่นเก่านี่รู้จักคนจีนที่มาจากเมืองจีนเนี่ยก็อย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าคนจีนเนี่ยก็จะมาเมืองไทยนั่งเรือเอาหม้อจุ้งกับหม้อเรือผู้แดง
0: เรือสำเภา
1: สำเภาจานเขาทำมาจุ๋ยกล้วยเนี่ยห่อไปให้ไปกินระหว่างเดินทางผลิตจุ๋ยขึ้นตะวันน้ำ
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นใครที่อยากกินนะอาจารย์บอกว่าที่อำเภอหรือเขตสัมปทาวงศ์เนี่ยก็ยังมีร้านจุ๋ยกล้วยเก่าๆอยู่แต่ว่าใครที่ไปเดินเยาวราชเนี่ยก็อาจจะเจอแต่ว่าเป็นเจ้าใหม่หรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้การันตีอย่างจุ๋ยกล้วยตรงเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยอาจารย์ก็มีตาเปิบ
1: นี่มีตาเปิบติดอยู่
0: เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากกินแบบตาเปิบก็ไปกินร้านนี้แต่เขาขายกลางวันนะอาจารย์เนาะ
1: ในกลางวันไปกลางวัน
0: ขายกลางวันเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่อร้านก็ไม่รู้ด้วยล่ะต้องสุ่มไปอ่ะ
1: ก็ไม่มีชื่อ
0: เป็นรถเข็นนะฮะ
1: ใช่เป็นรถเข็น
0: อาแปะ
1: นะ
0: เป็นอาแปะ
1: ตอนนี้ลูกสาวเมื่อตอนอาแปะขายลูกสาวขายตอนนี
0: ้นะจุ๋ยกล้วยหลายคนไม่รู้จักอาจารย์บอกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินก็ลองไปดูผมเองก็ไม่ได้กินนานแล้วอาจารย
1: ์ก็ลองไปกินดิ
0: เออก็ต้องหาโอกาสหาเวลาหาเจ้ามือก่อน
1: จุ๋ยกล้วยปะโถกระทงเราไม่อย่างมาก10-20 บาท
0: กันอ๋อนโยบายผมเป็นแบบนี้อาจารย
1: ์อ๋อไม่ยอมเสียเงินนะ
0: ไม่ก็เสียได้20 บาทก็สั่งมาให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: 20 บาทก็ซื้อจุ๋ยกล้วยเขากระทงนึงอ
0: ่ะแล้วเอาเวลาที่ไหนไปอาจารย์ไม่มีเวลาไปให้เขาส่งมาให้สิ
1: เสียใจ
0: เรื่องเยอะไหม
1: ร้านชาวบ้านนี่จะมาส่งเสริมอะไรเล่น
0: ไม่ใช่พ่อเราก็มีอะไรก็มีแล้วก็เขาได้ยินเดี๋ยวเขาก็ส่งมาให
1: ้อ้าวพ่อคุณพี
0: ่ก็นี่ไงพ่อฟังอยู่
1: หน้าบ้านพ่อข้าง
0: หน้าบ้านพ่อเลยเหรอ
1: ก็มีจุ๋ยกล้วยมันเป็นไอกะลอจีเขาอร่อย
0: เออเห็นไหมตอนนั้นส่งมาแล้วกะลอจีส่งมาแล้ว
1: ส่งมาแล้วเหรอ
0: กะลอจีส่งมาตั้ง2 ปีแล้วมั้ง
1: หน้าเขาขายหน้าร้านจินหลี่เซียง
0: แต่ที่สบลเขาก็มีกะลอจีนะจาน
1: ไม่เคยกิน
0: เออจานต้องสั่งของหวานไงเขาจะมีกะลอจีดัดแปลงเล็กน้อยแต่อร่อยดีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมันจะจิ๋ว
0: ใครอยากกินอาหารแบบจีนแต้จิ๋วมั่งจีนอะไรโอ้โหไปเยาวราชนี่คือร้านเก่าแก่แหละถ้ากลางวันยังพอมีอยู่นะจานเนาะแต่พอตกกลางคืนน่ะมันที่มันแพงอ่ะเพราะฉะนั้นร้านใหม่ๆเยอะอ๋อวันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเขาบอกคนไอ้สมิธมาบอกชื่อชัยเปล่า
1: ที่ไหน
0: ที่ลูกชิ้นปลาที่เป็นรถปิกอัพไงที่อาจารย์บอกว่าเขาแยกกับภรรยา
1: ใช่อยู่พี่เยาวราช
0: ชื่อชัยไหม
1: ชัยในชัยก็แล้วก่อนมันเป็นลูกจ้างอยู่ที่เวิร์กนครเกษม
0: ครับ
1: แต่ลูกชิ้นปลาอร่อยมากมากแล้วก็ไปยุ่งมันไอ้ชัยมึงยังมาเป็นลูกน้องมึงทำเป็นมันบอกอะไรชิ้นปลาเนี่ยมันทำเองหมดมันก็ย้ายออกมาเลยแล้วก็ยุ่งมันออกมันก็ย้ายมาอยู
0: ่โอ้
1: ชุมบุรีก่อนแล้วตลาดถูกไล่ที่ก็เลยมาขายเริ่มข้างตลาดเก่าโอ้ยคือกล้วยอร่อยมากไอ้ชัยมันทำอร่อย
0: เพราะนั้น
1: ตลาดนี้เมียมันขายนะตัวมันขายไปไหน
0: ตัวเขาก็เปิดร้านอยู่อาจารย
1: ์ใช่
0: ไอ้ชัยไปเปิดร้าน
1: อยู่ที่ไหน
0: เนี่ยอยู่ละแวกห่างกันสัก5-3 โลอะผมก็พอดีมีเพื่อนไปกินมาเพราะเพื่อนเขาเป็นลูกเจ้าของเรือนนรินทร์นั่นแหละคุณหนูนะเขาเป็นลูกค้าประจำของชายของนายชายเขาก็เลยบอกว่านายชายเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเราก็อ๋อเลย
1: นร
0: ิน
1: ทร์น
0: ี่อ
1: ยู่เชียงรายนี่เพิ่งไปกิน
0: ไม่หมายถึงว่าตัวคุณหนูอะโอเอสเคที่ว่าไปเปิดเรือนนรินทร์ที่เชียงรายน่ะค
1: ือ
0: เขาจะมีคุณจันทร์มีใครคอยดูแลให้แกก็จะลงไปเดือนละครั้ง2 ครั้งแกก็ใช้ชีวิตในทำธุรกิจในกรุงเทพไงอาจารย
1: ์อาจารย์เดินนลินเขาจิบุลาเพราะเราได้นะเปิดตลาดให้
0: นะฮะเพราะนั้น
1: ธรรมศาสตร์ด้วย
0: ใครที่จะไปเชียงรายนะฮะเรียนตามตรงว่าคือเชียงรายเนี่ยอาจารย์สันติสิริมนต์นะครับไปมาแล้วก็ให้เกียรติแวะไปกินไปชิมแหละที่ร้านเรือนนลินซึ่งอยู่ริมแม่น้ำกกร้านเรือนนลินเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆร้านลู่ลำพออาจารย์ไปกินร้านเรือนนรินเนี่ยขนาดอิ่มมาจากที่อื่นแล้วนะอาจารย์ไปชิมเฉยๆแล้วนะอาจารย์บอกโอ้ไอ้นู่นก็อร่อยไอ้นี่เฮกท็อปอร่อยหลายอย่างมีหลายเมนูแล้วบรรยากาศร้านที่อาจารย์บอกว่าถ้าวิวแม่น้ำกก พระอาทิตย์ตกต้องไปที่เรือนนรินทร์เพราะร้านเรือนนรินทร์เขาสวย
1: สวยจริงๆนะเห็นสังเกตเลยเซลเวต
0: ฮะเซลเวต
1: จะเห็นภูเขาเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเห็นแม่น้ำตกเพราะนั้นแม่น้ำเนี่ยมีความสุขมากเลยไม่ต้องไปกินอาหารเลยกินบรรยากาศเขาก็มีความสุข
0: เอากินอาหารเขาหน่อยจะได้เขาได้ตา
1: ไม่แต่อาหารอร่อย
0: คุณ
1: เก
0: ียรติอาหารอร่อยร้านเรือนรินเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำกกเพราะนั้นถ้าคุณผู้ฟังไปก็เซิร์ชว่าเรือนรินเนี่ยก็จะขึ้นนะครับมีทั้งในมีห้องแอร์กับมีห้องธรรมดาไม่ใช่ห้องธรรมดาแอร์กับเอาท์ดอร์แล้วก็ตรงคืนก็มีเพลงฟังนะอาจารย์ใช่ไหม
1: ใช่ก็มีเพลงดี
0: เพลงเพราะๆเบาๆนะจัดเลี้ยงได้ด้วย
1: นั่นละที่หนึ่งจริงอะไร
0: โอ้โหนี่เพลงนี้ต้องขึ้นเพลงแรกเลยล่ะ
1: แต่ละนะก็บอกไอ้เจ้าของเรือนรินทร์สุขุลาว่าจะเอาประกาศสิบบาทของเปิดพิจารณาไหม
0: ครับ
1: ให้
0: ถาม
1: ต
0: ่
1: อพิบัตินะ
0: ได้เลย
1: ไปติดจะได้ติดตาม
0: ลูกชายเขาเทเตอร์ก็เรียนอยู่สุขุลา
1: เออใช่ลูกผมก็สุขุลา
0: เออสุขุลาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเชียงรายนะร้านเรือนรินทร์ที่อาจารย์แนะนำเนี่ยร้านสวยบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับหรือถ้าใครจะกินอาหารเหนือแต้เหนือว่าเนี่ยก็ร้านเพื่อนเขาคือร้านลู่ลำซึ่งขายดีอยู่แล้วร้านลู่ลำก็เปิดพิสดารเหมือนกันร้านลู่ลำนี่แบบต้องบอกว่าถ้าเอาบรรยากาศเนี่ยวิวเดียวกันแต่ว่าคนนั่งในร้านเนี่ยคือร้านเรือนนรินทร์เขาจัดเต็มคือไหลชนไหลอ่ะเพราะว่าเขาเป็นอาหารเหนือที่คนนิยมส่วนร้านเรือนนรินทร์เนี่ยเขามีทั้งเหนือทั้งอาหารภาคกลางอะไรเขารวมหลายอย่างแต่วิวเขาวิวเดียวกันแต่บรรยากาศดูนั่งดูนะสวยกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนอยู่ใกล้กันเลยสบายมากนะฮะจังหวัดเชียงรายเจ้าในใจก็ไม่ได้แวะเขาต้มมีนายอีกอะ
1: ไม่ใช่แวะเนี่ยก็โดยคำสั่งของคุณสมเกียรติเนี่ยเรากลัวเบื่อลิ้นต้องไปกินสั่งให้ไปกินก็ผมก็กลัวก็ต้องไปกิน
0: โอ้จานนะนั่นแหละแล้วก็ไปดอยหลวงกลับมาเห็ดทอมหมดหรือยังล่ะเห็ดทอม
1: ช็อปที่ร้านมันมีอยู่นะ
0: อ๋อเหรอพ่อไปต่างประเทศกลับยังไม่รู
1: ้ยังไม่ได้กลับ
0: โอ้
1: ได้ไปข่าวว่าเขาจะไปไอ้นั่นนะกวางเจา
0: ครับ
1: เจ้าฮ่องกง
0: ครับ
1: โอเคคนไปอันนี้ไม่อยู่เมืองไทยนะ
0: มณฑลเขาเรียกมณฑลกวางตุ้งนะจันโน
1: ใช่
0: เนี่ยมีทั้งเนี่ยคนแต้จิ๋วก็อยู่แต่แต้จิ๋วก็จะเป็นส่วนน้อยของมณฑลกวางตุ้งเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพูดกวางตุ้งพวกกวางเจาเมืองกวางเจาเมืองเซินเจิ้นเมืองอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วไอ้ตัวแต้จิ๋วของเราเนี่ยผมมีแต้จิ๋วนั่งเนี่ยเขาบอกมีอยู่แค่7-8อำเภออะไรเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชนที่ไม่ได้ไม่ใช่กลุ่มชนใหญ่ๆของเมืองจีนอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าภาษาแต้จิ๋วก็จะมีอยู่แถวอาเซียนเยอะเพราะตอนลงสำเภามานะจ๊ะเนาะ
1: ก็แต่จิ๋วเกี้ยนฮักต้านี่เขามาด้วยกัน
0: ภาษาคล้ายกันด้วย
1: ใช่ภาษาก็คล้ายๆกันพวกนี้อพยพมาจากซีอาน
0: แล้วเหรอ
1: มาจากซีอานน่ะคือพวกนี้ถูกไอ้กินสีฮ่องเต้รังแกมากสร้างกำแพงเมืองจีนก็เลยหนีอพยพออกมาพวกบางคนเนี่ยพวกแค่ก็มีแค่ลึกแค่ตื่นแค่ตื่นก็อยู่ใกล้กับแต่จิ๋วติดทะเลแค่ลึกก็เข้าไปในป่าตัดตื่นแล้วก็มีพวกเกี้ยนพวกเกี้ยนก็พวกตระกูลดักรบพระเจ้าตากคืออยู่เอาเกี้ยนน่ะไปรบปราบพม่านะครับอันนี้พวกเกี้ยนอยู่แต่บางคราเนี่ย
0: แล้วภาษาเราคุยกันนานอะไรครับภาษาจีนฮกเกี้ยนกับภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยจะคล้ายคลึงกัน
1: ใช่ใช่ตัวก็มันใกล้ถึงกันมากเลย
0: ใช่นะ
1: ฮะก็เรียกว่าฮกจิ๋ว
0: ฮกจิ๋ว
1: แต้จิ๋วฮกจิ๋วเป็นอาหารอย่างหนึ่งอยู่แต่ปากใต้
0: ยังไงอยู่นครบ้านพี่ไทยไงฮกจิ๋ว
1: อะไรพี่ไทยก็เป็นฮกจิ๋ว
0: ใช่
1: แล้วก็อธิบายได้เลย
0: ฮะนะเพราะว่าตอนนี้คนนิยมเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเพราะฉะนั้นแต่ละที่แต่ละตัวเครื่องบินเนี่ยโหเต็มส่วนใหญ่ตอนนี้คนนิยมขับรถไปอาจารย์เพราะว่าการได้ขับรถไปนะถ้ามีเวลาเนาะมันจะมีโอกาสได้แวะหลายจังหวัดหลายที่ซึ่งอันเนี้ยคนนิยมมากตอนนี้อาจารย์เพื่อนฝูง
1: ผมได้หลวงมานั่งรถ ไปตลอดทาง
0: นั่นแหละ
1: กินนี่ผ

0: คนนิยมมาก
1: คุณหยายาหยีเนี่ยก็เครื่องบิน
0: ไม่เป็นไรเลยเขาไปเร็วกับเร็วเพราะว่าต้องดูร้านน่ะ
1: โอ
0: ้พี่วิวาเขาเป็นนี่ไงเขาเล่นละครอยู
1: ่เรื่องละครที่ไหน
0: เรื่องนางทาสเขาต้องกลับมาดูร้านเขาต้องกลับไปดูแม่เขาต้องกลับมาดูสามีเขาต้องกลับเขาภารกิจเขาเยอะไง
1: อ๋อเรื่องนางทาสเยอะเรื่อง
0: ได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมแรงไป
1: โอ้ยแรงไปผมเกลียดนี่นะเขาไม่ได้ยินนะ
0: อ้าวแล้วงั้นเขาเล่นเรื่องอะไรอยู่ล่ะ
1: ฮะ
0: เขาเล่นเรื่องอะไรอยู
1: ่ไม่รู้เลยเล่นเป็นผู้ดูแลผู้ผสมพยาบาล
0: เล่นเล่นเรื่องนางพยาบาลชุดสีขาวเงี้ยหร
1: อใช
0: ่แล้วเวลาทำงานทำร้านไม่ช้อยโดยหลวงล่ะ
1: ผู้พิปัด
0: แม่ครัวตัวดี
1: อร่อยเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอเขามีผู้ช่วย
1: พี่ปัดพี่ชายก็ทำอร่อย
0: จะตายแต่ถ้าดูแลอาจารย์ต้องเขาคนเดียว
1: เขาก็จัดยงเจอยาไม่มีเขาก็บางคนเกลียด
0: ฮะ
1: พี่เราจัดยาไม่ได้เราคนแก่เนี่ยยาเมื่อกี้อย่างความดันไขมัน
0: เข้าใจคือกินจริงจริงเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับเพื่อนคนหนึ่งอายุประมาณสัก60อาจารย์เป็นเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจเขาทำบอลลูนเสร็จแล้วเขาบอกว่าแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นโรคอะไรอะไรอะไรกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะรู้จักไหม
1: กล้ามเนื้ออ่อนแรง
0: คือตาเขาตกอาจารย์ตาตกเขาก็ตานี่คุณผู้ฟังผมฟังไว้ผมเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคือเขาบอกว่านั่งอยู่แล้วตาตกข้างหนึ่งข้างซ้ายมันตาตกเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรก็อยู่วันสองวันสามวันเอ้าพอที่สี่ตาที่ตกเนี่ยเขาเนี้ยเห็นภาพเนี่ยอย่างเห็นอาจารย์สติเป็นสองคนน่ะแต่ไม่ได้สองคนไม่ได้ภาพซ้อนนะหมายถึงว่าซ้ายมือเป็นอาจารย์ขวามือห่างไปสักสามเมตรก็เป็นอาจารย์น่ะแล้วเสร็จ
1: เขาไม่ลองเป็นมั่ง
0: อาจารย
1: ์
0: ลูกศิษย
1: ์
0: ก็รู้เขาเป็นเพื่อนมันเป็นแทนแล้วมันรู้แล้ว
1: ไม่สมเกียรติต้องรู้เอง
0: ไม่ต้องรู้เองก็ได้เรื่องพวกนี้
1: ไอ้อย่างเกียรติไม่ได้เป็นนะ
0: นี่อาจารย์เขาเดินออกประตูก็เดินผิดประตูก็ชนจนที่บ้านเขางงว่าทำไมไปชนประตูเพราะว่าจริงๆไม่ต้องออกทางนี้มันบอกนางเห็นประตูเป็นสองประตูแล้วก็ทิ้งขยะก็เหมือนกันเห็นขยะสองถังโอ้เนี่ยเป็นโรคเราไปหาคุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือเป็นที่ขาก็ได้เป็นที่แขนก็ได้เป็นที่ตาก็ได้เป็นที่ไหนก็ได้
1: แล้วสมเกียรติเรื่องเป็นตรงไหน
0: ไม่เป็นอาจารย์เป็นไหมล่ะ
1: ตรงปากนะ
0: ปากหมาไม่ปากไม่ได้ปากอ่อนแรงปากมีแรงตลอดเวลาด่าทุกวัน
1: ด่าบ่อยด่า
0: ทุกวันอ้าวใครมีเรื่องอะไรบอก
1: ใช่
0: ถ้าเป็นเพื่อนกันด่าให้เลยไม่
1: บินดอนเมืองสมเด็จสวนภูม
0: ิทุกสนามบินในโลกนี้แต่เราต้องถูกนะด่าเนี่ยคือหมายว่าเราต้องถูกถ้าเราผิดเราไม่ควรด่าก็ปองปากหมาเขาด่าอยู่แล้วแต่ด่าในเรื่องที่ถูก
1: เท่าที่รู้เนี่ยบอกหมามันหาเรื่องคนเก่งนะ
0: มีคนมาหาเรื่องมันก่อนไหมล่ะในแนวบุญชูอาจารย์ถ้าอีหยอยซูโม่กิ้งไม่มาหาเรื่องไอ้ปองปากหมามันจะโต้ตอบทำไมมันค้าขาย อาจารย์ นี่ด่ายังมีคุณธรรมกตัญญูด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องด่าเนี่ยขอให้บอกถ้าด่าถ้าไม่ว่าจะเป็นสายการบินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าผิดมาเราชอบเจ้าพนักงานถูกอาจารย์ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: เ
0: ดี๋ยวนี้พนักงานที่มีคุณภาพออกเกือบหมดแล้วอาจารย
1: ์
0: เพราะเดี๋ยวนี้มันมี AI มันมีโซเชียลเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะเก่งเรื่องพวกนี้แต่ว่าเขาไม่เก่งเรื่องโอปาพาใสไม่รู้ลึกรู้จริงอาจารย์นึกออกไหม
1: ใช
0: ่พอเจอเราที่คนโอ้โหบินมาตั้ง30ปีพอเจอตอบไม่ถูกอาจารย
1: ์เหรอ
0: ตอบผิดตอบถูกไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสายการบินไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อะไรต่างๆนานาโอ๊ยเราต้องสอนบอกทำไมไม่เวลาสมัครงานเขาไม่สอนง่ายง่ายเรื่องง่าย
1: ๆอ่
0: ะโอ้อาจารย์ขอโทษครับอาจารย์อย่ามาจุดไฟให้ผมสิถ้าจุดไฟนะ4ชั่วโมงไม่จบยังมีเรื่องหลายเรื่องที่จะคุยที่จะด่าไม่ใช่ที่จะไม่ใช่เขาเรียกว่าด่าหรอกเรียกว่าสอนนะ
1: อะไร

0: สอนแรงไปหน่อยเวลาไปสอนนะอาจารย์เวลาไปเจอปัญหานะอาจารย์เรียกผมไปได้ผมไม่พูดกับเด็กนะคือเด็กก็สงสารเด็กมันไปทำงานใหม่เดือนละ10,000 กว่าบาทผมชี้ไปที่กล้องเพราะในพวกนี้มันมีกล้องใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เราชี้ไปที่กล้องเลยอย่าทำแบบนี้กับประชาชนน้องๆเฉยๆเงียบๆนิ่งๆทุกคนฟังผมในออฟฟิศฟังหมดเลยในเนี้ยการทำแบบนี้เป็นการที่อะไรอย่างผมก็ว่าไปเป็นฉากๆไป
1: เขาเงียบนะแต่ข้างในใจเขาด่าสมจ
0: ิตต่อด่าก็ด่าแต่เราด่าสิพูดเป็นสิคนไหนจะด่ามา ฉันไม่ได้ด่าเธอฉันด่าเจ้าผู้บริหารฉันด่ากล้อง
1: โอเคเอาจริงจะไม่พักเลยเหรอนี่
0: ก็กำลังมันอาจารย์มาจุดไฟทำไมเนี่ย
1: ไปติดง่ายๆ
0: อุตส่าห์เรียบร้อยอยู่เนี่ย
1: โอ้เรียบร้อยมีร้อยก็ใช้เรียบ
0: อ่ะดีแล้วอารมณ์ดีแล้วตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหม
1: ดูดีเฉพาะอะไร
0: น้ำปลาหวานแม่อารีไง
1: อร
0: ่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเข้าไปในเซเว่นในฟู้ดแลนด์ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในโลตัสกูเม่หรือกูเม่นะตากห้างสรรพสินค้าในเคอร์ดมอลกรุ๊ปวิลล่าโอ้เยอะหมดเลยซื้อได้เลยโลตัสน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริง
1: ๆ
0: นี่ก็หมดแล้วด้วยเนี่ยต้องไปหาซื้อเนี่ยบางร้านก็ของหมดคือมันอร่อยนะจ๊ะเนาะ
1: อร่อยจริงมีหลายอย่างนะเผ็ดกับไม่เผ็ด
0: โอ้เนื้อกุ้งก็แน่นแบบน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลมะพร้าวด้วยนะใช่ไหม
1: ใช่อร่อยเลยครับ
0: เพราะอาจารย์เขาไปโรงงานมาแล้วที่หนองจิก
1: ไปดูดิที่ปัตตานี
0: นะแต่ว่าสมเกียรติไม่ได้ด่าทุกเจ้านะเดี๋ยวอาจารย์ดูคนฟังเขาฟังผิดเราด่าเพื่อติไม่ใช่ด่าสิติเพื่อก่อแต่เขาจะก่อป่ะเราไม่รู้ไม่ต้องเจอบ้างนะจังเนาะพักสักครู่ดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวให้ผมพักก่อนอาจารย์ไม่ได้พักผมพัก
1: เอามือไปกับพักกันเ
0: ลยอาจารย์ไม่ต้องพักสิผมพักก่อนสิผมด่าเยอะเหมือนไอ้ติเยอะ
1: เหนื่อยใช
0: ่
1: ไหม
0: เหนื่อยเดี๋ยวกลับมาช่วงสองกับColor Life ครับสักครู
2: ่Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27 มิถุนายน 2569พ.101/102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรีบอลโลกสตอรี่
3: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
0: กลับมาช่วง2กับคัลเลอร์ไลฟ์นะครับทาง F99 ที่เปโดขึ้นไปแข็งแรงคุณฟังอยู่ผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสริมมนต์ไม่ช้อนางนำนะครับจริงๆอย่างที่บอกไว้แล้วติเพื่อก่อไม่มีอะไรหรอกครับจริงๆบางทีเนี่ยน้องๆที่มาทำงานใหม่อย่างที่บอกไว้แล้วว่ามีคนรู้ SMS มาถามผมคือหมายถึงว่าบางทีเป็นเอาท์ซอร์สบ้างบางทีบริษัทใหญ่ๆเขาก็จ้างเด็กมาเพิ่งมาทำงานสงสารนะ บางทีตอบอะไรก็ไม่ถูกเราก็ต้องขอคุยกับซูเปอร์วิเซอร์บ้างคุยกับอะไรบ้างเพราะเราแก่แก๊สมากอ่ะแก่แก๊สมากเพราะที่จะรู้ทุกเรื่องที่เราชำนาญนะแต่เรื่องไหนที่เราไม่รู้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมอาจารย
1: ์เรื่องแดดแก่ลม
0: แก่แดดแก่ลมวัยรุ่นเขาเรียกว่าแก๊สอาจารย
1: ์เรื่องอะไรนะ
0: แก๊ส
1: แก
0: ๊สแก่แก๊สอ่ะ
1: แก่แก๊สเหรอ
0: เออแก๊สมันเหม็นหรือมันอะไรไม่รู้นะมันพร้อมระเบิดเวลาตลอดเวลาเขาเรียกโอ้โหนี่แก่แก๊สมาก
1: โอเค
0: เดี๋ยวนี้สับโอ้โหอะไรกูรู้เต็มไปหมดพอดีเมื่อวานนี้ไปทานข้าวอาจารย์จะบอกว่าคุณเปียกชิวๆอ่ะคุณเปียกชิวๆเขาฝากมาประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ในเดือนนี้เขามีราคาพิเศษอาจารย
1: ์
0: ปลาที่อาจารย์ให้เปิดไว้เนี่ยอะไรนะปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยเหลือตัวละ199 บาท
1: จะเดินขายเท่าไหร
0: ่300 กว่าบาท
1: เอ้ยกี่จัง
0: ร้อยก็เมื่อวานถามพี่แก้วเขาบอกไปกินที่ระยองมาตัวละ400 กว่าบาทเนี่ยขาย199 นะแล้วไอ้ตัวไอ้ที่จันให้อีกซุปเปอร์ตีนไก่อ่ะขาไก่ซุปเปอร์อ่ะเหลือ79 บาทไอ้กระลำปีน้ำปลาเหลือ49ส้มตำไทยปูปลาเหลือ39จาก780อ่ะไม่มีเซอร์วิสแล้วก็ไม่มีแวดก็คือถ้าคุณเพิ่งอยากกินบอกได้เลยว่าอร่อยเพราะว่าไม่ช้อยการันตีอยู่แล้วเมนูที่บอกว่าเนี่ยเขาลดราคาพิเศษในช่วงหน้าฝนด้วยนะช่วงมิถุนายนเนี่ยเพราะฉะนั้นปลากระพงตัวใหญ่สด199 บาทอาจารย
1: ์เขาเปิดร้านตอนบ่ายใช่ไหม
0: เขาเปิด5 โมงเย็นถึง2 โมงหรือ3 โมงนี่แหละไปได้เลยนะชิวๆเมืองจ่ายตรง
1: ใช่ไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: วันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดเลย
1: ใช่เขาจะข้าวเอง
0: โอ้โทรไปอยู่ไหนหมู่สี่มุมเมืองอยู่ไหนอยู่ตลาดห้วยขวางอยู่ออกไปจ่ายกับข้าวตลอดเวลา
1: ใช่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นร้านนี้อาจารย์สันติการันตีก็เลยแนะนำบ่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไม่ไกลแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้โปรโมชั่นอย่างนี้ควรไปเพราะว่าราคาเหมือนเราซื้อร้านอาหารธรรมดาแหละแต่ว่าอีกทีนึงเขาดีอ่ะนะฮะแนะนำอาจารย์เขาแนะนำอาจารย์เขาก็ไปกินเมนูใหม่ๆเขามีหลายเมนูอาจารย์ไปกินแล้วว่าอร่อยเพราะนั้นไปได้เลยจัดลงจัดเลี้ยงอะไรได้หมดเนี่ยเดี๋ยวไฟตาก็จะจัดเลี้ยงอีกแล้วนะฮะเขาก็ไม่มีเซอร์วิสไม่มีแท็กแล้วของเขาเต็มที่โอ้โหหมดแล้วเติมหมดแล้วเติมหมดแล้วเติมหมดแล้วเติมแล้วเราก็เอากลับบ้านด้วยเขาเรียกว่ามีของติดไม้ติดมือ กินได้อีก2 วันมาดู SMS กันอาจารย์ฝากมาก็บอกไปร้านนี้ร้านในเครือเปิดร้านไหนที่มีข่าวสารเลยอยากจะบอกนะครับก็สบายมากนะครับวันก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรอาจารย์ที่โชคชัย4โอ้ไอเฮียกับอสอสวยๆไอเฮียก็เดี๋ยวหล่อขึ้นฮะ
1: คนจับเขาเลิกไปแล้วนี่
0: ใช่ก็คนใหม่น่ารักเลยอาจารย์
1: แล้วลูกก็อยู่กับใคร
0: ลูกก็อยู่กับคุณยาว่าอาม่าคุณย่าคุณยาก็เลี้ยงลูกแล้วลูกก็เริ่มโตแล้วเนาะแล้วแกก็ทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรโชคชัย4 แยก 60อาจารย์ถ้าจะบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดประเภทไหนอ่ะพะโล้หรือว่า
1: พะโล
0: ้เครื่องยาจีนเหรอ
1: ใช่
0: คนแน่นเลยนะ
1: พะโล้คือเป็ดพะโล้นะ
0: ม
1: ีพวกอะไรครบเลย
0: อะไรครบแล้วก็เครื่องในอร่อยเลยนะไม่เหนียวไหมอะไรเลยเกินกินนุ่มโอ้โหสบายปากจริง
1: เขาเปิดตอนคืน
0: เขาเปิดตอน6 โมงเย็นถึง1 ตีอยู่ที่โชคชัย4 แยก 60เป็นห้องแถวเดียวสบายสบาย2 คนผัวเมียแล้วก็มีลูกน้องนิดหน่อยนะฮะชามนึงตก50 บาทหรือ60 บาทนี่แหละแต่เขาให้เยอะน้ำก็อร่อยแห้งก็อร่อยจุกอ่ะนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดถ้าไปโชคชัย4นะก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรตรงข้ามปั๊มบางจากอยู่ปากซอยโชคชัย4 แยก 60ไม่อร่อยเลยอาจารย์การันตีมีตาเปิบใหญ่มากอยู่หน้าร้านโอเคมาดู SMS กันก่อนอาจารย์เดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวนะSMS ถามว่าลำพังพี่ปองทะเลาะกับสายการบินก็ไม่น่ามีเวลาช่วยใครครับนะบวมแบบจะไปช่วยใครได้ตัวเองยังทะเลาะอยู่เลย ไม่ได้ทะเลาะติชมและบวมถ้าเราผิดเรายอมรับผิดแต่ถ้าเราไม่ผิดไม่ต้องบินก็ได้คุยให้รู้เรื่อง
1: ใหญ่เราผิดใช่ไหม
0: อาจารย์ผมผิดผมจะกล้าเสียงดังได้ไงกลางสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะ
1: โอ้ยผมเก่งหน้าด้านอยู่แล้ว
0: อาจารย
1: ์เอา
0: ฟ้องฟ้องคำว่าหน้าด้านเนี่ยฟ้องได้นะอาจารย
1: ์เอาละ
0: เป็นบูลลี่นะ
1: ดูเด็กเรื่องทำงานในรายการวิทยุดีสี
0: อะไรพี่ปองแล้วบัวบอกว่าพี่ปองเนี่ยพี่ปองติเพื่อก่อวงเล็บก่อสงครามครับจากนบวมพอกันเลยแต่ละคนไม่มีใครช่วยฉันเลยแต่มีเรื่องนะมีเรื่องเมื่อไหร่นะอย่ามาเรียกฉันไปใช้นะบอกก่อนอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันฮะ
1: ใช้ก็ต้องเสียเงินสมเกียรติไม่ยอมทำฟรีให้หรอก
0: 20 บาทอาจารย์นโยบาย
1: เ
0: ป็นคนเป็นคนช่วยคนเหมือนอาจารย์นั่นแหละลูกศิษย์อาจารย์จะต่างกันตรงไหนล่ะต่างกันแค่ว่าอาจารย์รวยผมจนนั่นแหละ
1: โอ้สมเกียรติอย่าพูดนะที่ดินาเขาฟ้องนะอย่าลืมมา3 ไร่ของกู
0: อาจารย์พักผ่อนนะพรุ่งนี้เจอกัน
1: ได้ขอบคุณนะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีคร ับ
0: อยู่ไหนก็สบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะคุณผู้ฟังมีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับคุณผู้ฟังครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถืออันนี้นะบอกได้เลยว่าความละเอียด8 ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5 เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายมากนะฮะได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยทนแดดทนฝนครับแล้วที่สำคัญนะครับเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30 วันนะฮะสามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้อันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าหมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาครับควบคุมกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็ผ่านแอปมือถือได้ดูภาพสีกลางคืนเนี่ยได้เลยนะครับเพราะเรามีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1 ปีครับโปรโมชั่นนะครับบอกได้เลยว่าสุดพิเศษครับจากช็อปแมเนียซื้อ1 แถม 1นะเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปแมเนียครับอันนี้ควรมีไว้เลยนะครับแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะครับเรียนกับคุณผู้ฟังไว้เลยนะว่าร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะ Mcot Super Fan นะครับโดยในช่วงเวลาของการแข่งขันเนี่ยนะครับฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันโอ้เชียร์กันมันจริงๆเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่โปรดทีมที่โปรดนะฮะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมของรางวัลทั้งหมดเนี่ยนะครับมูลค่า2,600,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ขั้นตอนง่ายๆครับเพิ่มลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบอันที่2ก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะฮะอันเนี้ยเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ทีมชาติที่คุณชอบอ่ะนะฮะอันที่3นะครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan นะครับสตาร์เตอร์ราคา20 บาทซึ่งจะได้รับ10 ใบในการโหวตสุดคุ้มครับกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคาที่500 บาทที่ได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนะครับอันนี้ดีจริงๆอ่ะของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่นะครับอันแรกก็จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Horizon นะครับ MPV EV Super Van นะครับ Horizon นี่ผมเคยไปใช้ดีมากเลยนะครับแล้วก็มูลค่าเนี่ย1,599,000 บาทครับอีกอันนึงก็เป็นรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รอง

0: วันนะครับวันนี้หมดเวลาครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: สหรัฐร่วมหารืออย่างราบรื่นกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกีของยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ประจำปี2526ที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างหารือกับเซเลนสกีทรัมป์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียควรยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความสูญเสียด้านกำลังพลของทั้งสองฝ่ายพุ่งสูงขึ้นมากและยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความขัดแย้งนี้นายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีระบุว่าคำแถลงของทรัมป์ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งพร้อมชมเชยว่าทรัมป์มีความร่วมมือที่ดีและตั้งใจรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยจุดประกายความหวังว่ายุโรปและอเมริกาจะร่วมการยุติสงครามนี้ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานของพิพัฒน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติมาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์ก็มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานพริษงงประธานมงคลเลี่ยงตอบคลิปโพยหัวสวมองไม่ตอบคือยอมรับนายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโพยหัวเลือกสว.ว่าตนงงว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่ตนเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนคือจะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแค่ตอบว่าใช่หรือไม่แต่นายมงคลไม่ได้ตอบและคิดว่าบางครั้งการไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่จะพูดคุย2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี69คาดว่ากกต.จะเตรียมคำตอบที่ได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่จะถามในวันพรุ่งนี
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
7: บอลโลก News Update
8: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับชิรูกล่าวแสดงความยินดีกับเอ็มบัปเป้หลังกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของทัพตราไก่โอลิเวียชิรูอดีตสุดหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวแสดงความยินดีกับคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้ารุ่นน้องอย่างเป็นทางการหลังเอ็มบัปเป้ทำประตูแซงหน้าเขาขึ้นไปรั้งตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของทัพตราไก่แต่เพียงผู้เดียวเป็นที่เรียบร้อยโดยเอ็มบัปเป้เหมาคนเดียว2ลูกช่วยให้ฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3-1ในนัดแรกของศึกเวิลด์คัพ2026พร้อมทำลายสถิติดาวซันโวตลอดกาลของทัพตราไก่ที่เคยทำไว้โดยโอลิเวียชิรูได้สำเร็จสำหรับเอ็มบัปเป้ทำไปแล้ว58ประตูแซงหน้าชิรูที่เคยทำได้57ประตูนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้พร้อมใจกันคว่ำบาตรไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดหลังมีคลิปวิดีโอที่นักข่าวชาวเมืองสมขาว2รายกำลังพูดล้อเลียนซนฮึงมิน กองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้เรื่องที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารโดยหลังจากมีคลิปดังกล่าวหลุดออกมาซอนนี่จึงตอบโต้ด้วยการไม่สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้หลังจบเกมที่ทัพพลังโสมเอาชนะเชกเกียร์2-1ในเกมประเดิมสนามศึกวอร์คัพรอบแรกกลุ่ม A ส่วนเพื่อนร่วมทีมก็แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับซอนฮงมินโดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อจากเกาหลีใต้เช่นเดียวกันส่วนสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ก็ได้ออกแถลงการประณามการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักข่าวทั้ง2คนนี้แล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
9: บอลโลกนิวส์อัปเดต
10: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: Techno for Life
13: ดำเนินรายการโดย
14: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
15: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
16: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
17: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
18: Acer เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
19: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
20: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
21: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะฮะประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569นะครับอยู่กับในบอสพิสารห้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life นะครับ Techno for Life เราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศไป 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99เว็บไซต์ fn99radio.com ทางแอปพลิเคชันนะครับ mcord connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android อีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานเข้าไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ fm99 active radio สะดวกทางไหนไปทางนั้นเลยฟังผ่านทางวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันสามารถทักทายถามคำถามพูดคุยได้ที่ SMS 4689899นะครับส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube fm99 active radio ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่เนาะทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับผมวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตเป็นหลักแต่ว่าดูจากข่าววันนี้แล้วสมาร์ทโฟนน้อยมากๆนะครับ แล้วก็มีข่าวที่หลายคนไม่ค่อยอยากได้ยินไม่ค่อยอยากรับรู้แต่ก็ต้องรู้เดี๋ยวค่อยมาเล่ากันมันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นก็ได้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะครับส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดและทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะขั้นตอนก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer แล้วก็ mcot.net เนาะเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบเนาะโดยที่บัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ตัว Mcot Superfan Starter นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการโหวตทั้งหมด10ใบนะครับสุดคุ้มกับ Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับสิทธิ์โหวตถึง300ใบนะครับของรางวัลนะครับที่มีลุ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV อยากจะด้วยนะครับซุปเปอร์แวนนะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะฮะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3จำนวน5รางวัล นะครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เริ่มแล้ววันนี้นะครับผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนานะครับฝากไว้ด้วยนะฮะกิจกรรมต่างๆแล้วก็สปอนเซอร์ของเรานะครับมาลุยกันไปข่าวกันเนาะเอาก่อนจะไปเรื่องมือถือผมว่าหลายคนอาจจะพอเห็นข่าวนี้แล้วนะครับยังมันเป็นข่าวในหน้าสื่อมาสักเกือบประชิดได้แล้วมั้งวันนี้เขาเคาะเรียบร้อยนะครับคณะรัฐมนตรีครับครม.เนาะผ่านร่างกฎหมายเลมอนรอนะครับที่เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเวลาสินค้าชำรุดหรือเสียหายเราที่เป็นผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีหน้าที่ทำการพิสูจน์นะครับว่ามันเสียหายเป็นเพราะคุณจริงๆนะแต่ด้วยกฎหมายนี้นะครับกฎหมายเลมอนรอนี้นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสคบนั่นแหละเขาเสนอเพื่อให้ทางด้านของรัฐสภาพิจารณาแล้วก็ครม.ก็ผ่านร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับหน้าที่ในการพิสูจน์และรับในการพิสูจน์ความเสียหายการชำรุดอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของฝั่งคนขายหรือเจ้าของโปรดักต์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ดูน่าสนใจเขาบอกว่าสิทธิ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากกฎหมายเลมอนลอนะครับก็คือการเยียวยาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4รูปแบบก็คือการส่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาแล้วก็การยกเลิกสัญญานะครับเอาอย่างแรกก่อนจะมีเรื่องของกรอบระยะเวลาที่กำหนดก่อนนะครับถ้าเป็นสินค้าทั่วไปชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันที่ซื้อหรือส่งมอบนะครับถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ยก็จะคุ้มครองได้ภายในระยะเวลา1ปีถ้าเกิดปัญหาในช่วงระยะเวลาเหล่านั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าสินค้ามีความชำรุดหรือบกพร่องมาตั้งแต่โรงงานหรือตั้งแต่คนผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วอะไรงี้นะครับมีเรื่องของกรอบระยะเวลาการซ่อมสินค้าด้วยถ้าเป็นสินค้าทั่วไปรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนาะจะต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันนะครับตามกฎหมายนี้แต่ถ้าเกิดเป็นของที่ใหญ่กว่านั้นอย่างเช่นรถยนต์นะครับจะต้องเสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้ส่งสินค้านั้นเข้าศูนย์เพื่อไปซ่อมแซมนะครับโดยที่ทางผู้ขายจะไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมหากถ้าเกิดว่ากรณีที่ คนขายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถซ่อมแซมสินค้านั้นได้ตามเวลาที่กำหนดนะครับ60วัน90วันก็ผู้บริโภคมีสิทธิ์ร้องขอเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้สามารถยกเลิกสัญญาได้หรือขอสิทธิ์ลดราคาสินค้าสำหรับครั้งต่อไปหรือซื้อใหม่อะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกฎหมายเลยมัน

ที่เพิ่งผ่านเนี่ยนะครับยังครอบคลุมถึงกรณีที่ถ้าเกิดสินค้าพังนะครับสินค้าใช้งานไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดด้วยซอฟต์แวร์ได้ด้านฮาร์ดแวร์ใดๆก็ตามนะครับเขาบอกว่าสินค้าทั่วไปจะครอบคลุมสิทธิ์ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าก็คือต้องเปลี่ยนภายใน7วันเท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้จะต้องครอบเขาเรียกว่ามีสิทธิ์คุ้มครองภายใน14วันนะครับถ้าเป็นรถยนต์อันนี้ก็ต้องแบบถ้าเกิดเป็นอันนี้รถยนต์ต้องเป็นเคส by เคสนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของการใช้งานรถยนต์และไม่สามารถแก้ไขได้นะครับทางด้านของผู้ขายในกรณีนี้ก็น่าเหมือนชมรูมรถละมั้งต้องเปลี่ยนคันใหม่ให้ในรุ่นเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องทำการคืนเงินยกเลิกสัญญาซื้อขายกันไปนู่นนี่นั่นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวรอเขาประกาศอีกทีนึงลึกๆแต่ว่าก็ถือเป็นเรื่องที่ดีจริงกฎหมายนี้นี่พยายามผลักดันมาถ้าผมนำไม่ผิดน่าจะ9ปี10ปีแล้วมั้งที่เขาพยายามผลักดันกันมาก็เพิ่งมาสำเร็จนะครับส่วนใครที่งงว่าทำไมมันใช้ชื่อกฎหมายว่าเลมอนลอกฎหมายมันนาวอะไรเงี้ยนะครับจริงๆในรากศัพท์คำว่าเลมอนหรือว่ามะนาวที่เราเรียกกันมันเป็นสแลงอันนึงในฝั่งอเมริกาเขาที่เขาจะใช้ในแบบเรียกสินค้าที่มันชำรุดอะว่าเป็นแบบพวกเลมอนโปรดักต์นึกออกปะเขาก็เลยเรียกกฎหมายนี้ว่าเลมอนลออะไรประมาณนี้ก็ที่เหลือคงต้องรอแหละว่ากฎหมายมันก็ต้องอยู่ที่การบังคับใช้ด้วยนะเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะบังคับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอ่ะไปที่มือถือเปิดตัวใหม่ในไทยนะครับเริ่มสัปดาห์นี้ข่าวดีก็คือไม่มีมือถือแพงเปิดตัวเลยมีแต่มือถือราคาประหยัด entry level เปิดตัวล้วนๆนะครับนั่นคือข่าวดีไปที่ตัวแรกครับ Infinix Smart 20นะครับเปิดตัวในไทยเรียบร้อยเข้ามาครบ4สีเลยเดี๋ยวนี้มือถือราคาเริ่มต้นไม่กี่พันนี่คือเขามีตัวเลือกสีให้เยอะมากขนาดนี้นะมีทั้งสีส้มนะครับสีดำสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินแล้วผมชอบชื่อสีมากอย่างสีส้มเขาจะเรียกว่า Slide Orange ส้มเหมือนพระอาทิตย์เงี้ยถ้าสีดำเขาเรียกว่า Shadow Black นะครับถ้าสีน้ำเงินเขาเรียกว่า Cloud Light Blueเหมือนเมฆเงี้ยหรอแล้วก็สีเทาเขาเรียกว่า Polaris Titanium นี่เป็นไงชอบชื่อสีมากเลยอ่ะ Infinix Smart 20นะครับมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.78 นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD ความละเอียดระดับ HD Plus นะครับชิปที่เขาใช้เป็น MediaTek Dimensity Helio G81 Ultimate RAM ให้มา 4GB มีให้เลือก2รุ่นขนาดความจุคือ64กับ128ใส่ micro SD card เพิ่มได้นะครับกล้องหลังให้มา1ตัวถ้วน8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าก็8ล้านเหมือนกันแต่ว่ากล้องหลังมีออโต้โฟกัสนะแต่กล้องหน้าไม่มีออโต้โฟกัสนะครับได้ลำโพงตัวเดียวแต่ว่าได้ระบบเสียง Dolby DTS ด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มา 5,200 มิลลิแอมป์แอร์นะครับชาร์จไว15วัตต์ด้วยสายแล้วก็มีฟีเจอร์ใช้ตัวเองเป็น power bank ก็คือ reverse charge ด้วยสายจ่ายไฟได้สูงสุด5วัตต์นะครับพอร์ต USB Type-C มีช่องหูฟัง 3.5 ให้สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างเครื่องนะครับมี Infrared IR Blaster มาให้ด้วยกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 ด้วยนะครับราคาไทยที่ข้อออกมาเนี่ยถ้าเป็นตัว RAM 4 Storage 64อยู่ที่ 3,299 บาทถ้าเป็นตัว RAM 4 Storage 128 GB 3,699 บาทนะครับก็ถือว่าราคาโอเคตัวต่อมาคือเทคโนสปาร์ค50 5G น่าจะเป็นหนึ่งในมือถือ 5G ที่ราคาย่อมเยาที่สุดตัวหนึ่งเท่าที่นึกออกตอนนี้เหมือนกันนะตัวเทคโนสปาร์ค50 5G นะครับมาพร้อมหน้าจอ 6.78 นิ้วหน้าจอ IPS LCD นะครับความละเอียดระดับ HD Plus ชิปใช้เป็น MediaTek Dimensity 6400นะพอเป็น Dimensity 6000 Series ก็เลยรองรับ 5G นั่นเองนะฮะกล้องหลังให้มา1ตัว50ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับลำโพงเดี่ยวแบตเตอรี่ 6,500 มิลลิแอมป์แอร์ชาร์จไว45วัตต์มีพอร์ต USB Type-C พร้อมช่องหูฟัง 3.5 มาให้สแกนลายมืออยู่ตักอยู่ด้านข้างเครื่องมี IR Blaster หรือ Infrared มาให้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 นะครับราคาไทยเคาะเริ่มต้นเนี่ยตัว RAM 8 Storage 128อยู่ที่

รับระบบเสียง Dolby Atmos ได้แบตเตอรี่ 8,000 มิลลิแอมป์อาวชาร์จไว45วัตต์ครับราคาที่อินเดียเปิดเนี่ยตัวเริ่มต้น RAM 6 Storage 128อยู่ที่ 39,999 รูปีก็ประมาณสัก13,000 ปลายๆ 14,000 อ่ะจีว่า 14,000 บวกลบแล้วกันแล้วตัวจะเป็นตัว RAM 8 Storage 16ประมาณนี้นะครับก็ดำเนินไปข้ามไปที่จีนอันนี้เปิดตัวรัวๆแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเปิดตัวโกโบ้ไหมนะกับฝั่งของ Honor นะครับกับ Honor X70 Pro Max X Series นั่นแหละแต่รอบนี้มีคำว่า Pro Max เข้ามาด้วยนะฮะหน้าจอ 6.79 นิ้วเป็นหน้าจอ OLED AMOLED นะครับความละเอียด Full HD Plus ความสว่าง 6,000 นิตอัตรา refresh rate 120 Hz ชิปเขาใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4กล้องหลังให้มา1ตัว50ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สตีริโอมีฟีเจอร์แบบเขาเรียกบูสต์เสียงvolume boost ได้สูงสุด4เท่าคือ 400% แบตเตอรี่อยู่ที่ 8,560 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จไวที่90วัตต์รองรับการชาร์จย้อนกลับแบบผ่านสายได้ด้วยก็คือใช้ตัวเองเป็น power bank อ่ะเนาะพอร์ต USB Type-C นะครับรองรับการใช้งาน2ซิมกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68/69มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ใต้จอนะครับมี infrared IR blaster มาให้ราคาที่จีนเคาะเริ่มต้น RAM 8 Storage 256อยู่ที่ 1,999 หยวนก็ประมาณสัก 9,000 ปลายๆครับ10,000มีทอนประมาณ10,000ทอนสัก 2-300 ประมาณนี้แล้วก็ตัว RAM 8 Storage 512อยู่ที่ 2,399 หยวนก็ประมาณสัก 12,000 บวกลบโดยประมาณนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะมีวางจำหน่ายโกโบ้ไหมตอนนี้เปิดตัวที่จีนอย่างเดียวแล้วก็พอพูดถึง Honor มีข่าวเรือนึงน่าสนใจเหมือนกันก็คือเดี๋ยวปลายปีนี้พวกบรรดามือถือค่ายจีนเขาก็จะเปิดตัวมือถือเรือธงใช่ไหมอย่างพวก Oppo ก็เปิด Find X10 Vivo ก็จะเปิด Vivo X500 เขาข้ามเลข400เนาะก็ Vivo X500 Series Honor เองก็จะมีตัว Honor Magic 9 Series ใช่ไหมปีนี้เป็น Honor Magic 8มีข่าวลือออกมาครับว่า Honor Magic 9ปีในที่จะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ที่เป็นเรือธงรุ่นใหม่จะรองรับการใช้ปากกาด้วยนะครับจะรองรับการใช้ปากกาด้วยคล้ายๆ S26 Ultra นั่นแหละที่รองรับการใช้ปากกาเขียนหน้าจอได้ด้วยแต่ว่าจากข้อมูลแล้วก็ภาพที่มีตอนนี้ก็คือตัวปากกาเนี่ยจะไม่มีที่เก็บในตัวเครื่องนะอาจจะต้องใช้งานแยกนะครับแต่ว่าจะเป็นปากกาแบบที่เป็น Active Stylus ไม่ได้เป็น Passive ก็คือปากกาที่แบบแยกแรงกดได้นะครับก็รอดูว่าจะมาจริงไหมมาเขาบอกว่าจะรองรับทั้งฟีเจอร์ AI รองรับทั้งการเขียนการจดการวาดภาพผ่านบนหน้าจอได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดูเจ๋งดีถ้ามาจริงผมว่าก็น่าจะสร้างจุดขายจุดแตกต่างให้กับ Honor Magic 9 Series ได้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจริงไหมข่าวลือนี้นะครับแล้วก็ยิงสเปคอื่นๆก็มีเรื่องมาอย่างเรื่องแบตเตอรี่เขาบอกจะให้มาถึง 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์ในปีนี้เลยนะก็รอดูแล้วก็แน่นอนชิปต้องมาเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่ของ Qualcomm อยู่แล้วนะครับ Snapdragon 8 Elite Gen 6ก็ประมาณนี้คาดว่าจะเปิดตัวที่จีนประมาณตุลาหรือพฤศจิกายนปีนี้นะครับไปที่คาเปยนะครับ CEO ของ Nothing บ้างนะครับอันนี้น่าจะสะท้อนภาพความเป็นจริงให้เห็นได้นะครับคือคาเปยเขาโพสต์ใน X นะครับใช้คำว่าบ่นก็ได้นะครับเขาโพสต์โดยที่เขาโจหัวว่า why your next smartphone will cost more คือทำไมโทรศัพท์มือถือเครื่องต่อไปของคุณมันถึงจะแพงขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าตัวหน่วยความจำหรือว่า RAM เนี่ยมันคือส่วนปัจจุบันกลายเป็นฮาร์ดแวร์หรือชิ้นส่วนที่แพงที่สุดในสมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคาเปย์พยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าตอนนี้แรมในรุ่นเรือธงเอาเฉพาะในรุ่นเรือธงอะนะหรือแม้กระทั่งรุ่นเรือรองก็ได้ตั้งแต่ระดับที่เป็นซูเปอร์มิดเรนจ์ขึ้นไปอะไรเงี้ยต้นทุนของแรมเกือบจะเป็น
ต้นทุนเกือบจะเป็นครึ่งนึงของต้นทุนฮาร์ดแวร์ทั้งหมดในสมาร์ทโฟน1เครื่องไปแล้วนะครับเขายกตัวอย่างอย่างตัว Notting Phone 4A Series บ้านเราขายเรียบร้อยทั้ง 4A 4A Pro เนาะเขาบอกว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับตัว Notting Phone 3A Series เนี่ยต้นทุนหน่วยความจำหรือว่า RAM ที่ใช้ใน Notting 4A Notting Phone 4A Series เนี่ยแพงกว่าเดิมถึง2เท่านะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกว่าแนวโน้มนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับทางด้านของ AMD นะครับล่าสุดเนี่ยรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายทั้ง CPU และ GPU ก็คือทั้งฝ่าย AMD Ryzen และ AMD Radeon ก็คือคุณเดวิด แมคอาฟี่นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวแอนตี้ไวรัสนะเขามีการเปิดเผยครับเขาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนงาน Computex แหละนะครับว่าในมุมมองของ AMD ที่ทำงานใกล้ชิดกับฝั่งเซมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยเขามองว่าเขาประเมินว่าจะคำว่าประเมินแล้วกันอย่าใช้คำว่ามองประเมินว่าราคาหน่วยความจำถ้าเกิดกับฝั่งคอมพิวเตอร์คือ RAM แบบ DDR5 เนี่ยจะราคาแพงขึ้นไปแบบเนี้ยจะทรงๆในราคาแพงแบบเนี้ยยาวต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2028โดยที่ภายในปี2028อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆที่ราคาแรมจะเริ่มปรับราคาลงบ้างในปี2028นั่นหมายความว่าปีหน้าทั้งปีราคาแรมจะไม่ลงนะครับแน่นอนปัญหาหลักๆมันคือมาจากเรื่องของความต้องการของแรมหรือหน่วยความจำในตลาดที่เป็น Enterprise พวกตลาด Data Center ตลาดเรื่องของระบบการประมวลผลหรือเทรน AI อะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวอันนึงออกมาซึ่งหลายคนก็แบบกระดี้กระด้ากันพอสมควรก็คือมีรายงานจากหลายที่เลยทั้ง Tech Power Up ทั้ง Tom Hardware อะไรเงี้ยเขามีการรายงานว่าผู้ผลิตลงผู้ผลิตจีนรายใหญ่เขาเริ่มพยายามแบบผลิตตัว DRAM ในฝั่งคอน sumer นะคือฝั่งผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยให้เป็น mass product นะครับจริงเขาเริ่มมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆซึ่งก่อนโรงงานที่พูดถึงก็คือโรงงานของ CXMTนะครับที่เขาเริ่มมาผลิตนะครับทีนี้ปัญหาก็คือที่ TSMC ผลิตเนี่ยเขาผลิตใช้ในจีนซึ่งตอนนี้ผู้ผลิตเอาคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันนะผู้ผลิตแรมสำหรับคอมพิวเตอร์อย่างพวกแบรนด์อย่างพวก Corsair หรืออะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มหันไปใช้ชิปเม็ดแรม DRAM จากจีนแล้วแต่ไอตัวโมดูลหรือว่าแรมที่ใช้เม็ดแรมของ CXMT ที่เป็นผลิตในจีนเนี่ยเขาทำตลาดเฉพาะในจีนเขาไม่ส่งออกนอกประเทศจีนนะครับจริงๆมันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าไอ้ตัว CXMT เนี่ยมันถือเป็นหนึ่งในโปรเจกต์หนึ่งในกลยุทธ์ของทางฝั่งรัฐบาลจีนด้วยแหละที่เขาต้องการที่จะลดการพึ่งพาซัพพลายจากนอกประเทศก็เลยพยายามผลักดันให้เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะการผลิตใช้ในประเทศผลิตเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ได้เองโดยพึ่งพานอกจีนให้เยอะที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะปกติแล้วเม็ดแรมมันจะมาจาก Samsung SK Hynix Micron อะไรประมาณนี้ที่เราคุ้นๆกันCXMT เขาก็มาผลิตแล้วจริงเขาเพิ่งเริ่มผลิตแบบ mass product เมื่อกลางปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีแบรนด์ใหญ่ๆเริ่มเอาเม็ดแรมนี้ไปใช้แต่ว่าก็ใช้เฉพาะขายเฉพาะในจีนนะไม่ขายนอกประเทศจีนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อราคาแรมในตลาดโลกขนาดนั้นนะครับก็ทำใจไว้นิดหนึ่งนะครับทำใจไว้สักหน่อย อาจจะต้องทำใจไว้เยอะๆเลยแหละในความเป็นจริงนะครับแล้วก็ถ้าใครจำได้ตอน Computex นะครับ MSI เขามีการเปิดตัว MSI Core รุ่นใหม่นึกออกไหมที่ใช้เป็นชิป Intel Arc G3 Extreme ก็คือตัว

0: MSCI Core 8 EX AI Plus นะครับซึ่งผลเบนช์มาร์กมามันแรงกว่าตัว AMD Ryzen C2 Extreme ซะอีกอะไรเงี้ยซึ่งตอนในตอนที่เขาเปิดตัวในคอมพิวเตอร์เขายังไม่ประกาศราคาว่าเท่าไหร่ล่าสุด MSCI ประกาศราคาของไอ้เครื่องเกม PC Gaming Handheld รุ่นใหม่ตัวท็อปของเขาตัวใหม่เรียบร้อย MSCI Core 8 EX AI Plus นะครับมาพร้อมชิป Intel Arc G3 Extreme RAM DDR5 32GB StorageN.2 NVMe ขนาด 1TB หน้าจอ IPS LCD 8นิ้ว Full HD 120Hz ตัวเนี้ยเปิดราคาในสหรัฐเรียบร้อยนะครับเปิดพรีออเดอร์แล้วเคาะราคาอยู่ที่ $1,799แพงกว่าที่เขาประเมินมิตอนแรกลือกันอยู่ที่ประมาณ1,500คือ1,499เหรียญซึ่ง1,499เหรียญมันจะตกประมาณ48,000แต่พอเปิดราคาจริง1,799ดอลลาร์สหรัฐเกือบ 60,000 นะคุณ 58,59 อ่ะคุณราคาโหดมากแต่นั่นแหละแล้วก็จริงๆได้คุยกับหลากหลายแบรนด์ที่ทำ PC Gaming Handheldเดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่ๆเปิดตัวประมาณช่วงเนี่ยครับสิงหากันยานี้เขาจะเปิดตัวเขาบอกราคาก็คืออยากใช้คำว่า to the moon ตอนนี้น่าจะประมาณ to the Pluto ไปแล้ว คือแบบราคามันจะโหดมากเลข5นำหน้าเป็นเรื่องปกติเรียบร้อยนะครับทำใจได้เลยนะครับอันนี้ตัว MSCI Core ที่เปิดในสาระคือ MSCI Core 8 EX AI Plus ตัว Top เนี่ยเปิดพรีออเดอร์วันนี้จะเริ่มส่งมอบสัปดาห์หน้านะครับ23มิถุนายนบ้านเรายังเงียบๆอยู่ว่าจะเข้ามาทำตลาดหรือเปล่าแต่ถ้าราคานี้เข้าไทยผมว่ามี 60,000 นำหน้าคุณใครจะซื้อวะอยากรู้เหมือนกันอ่ะอยู่กับเรื่องของแรมแพงต่อไปอย่างน้อยอีกสักปีครึ่งเนาะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันภาวนาให้ของที่ทุกคนใช้อยู่อย่าเพิ่งเจ๊งกระบงไปละกันนะครับประมาณนี้พักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
6: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: รียนปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25ถึง27มิถุนายน2569พ101 102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
8: บอลโลกสตอรี
9: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต

0: 02-206-1736
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับมาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569นะครับช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็สำหรับ Acer ครับAcer Aspire 16 AI ครับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เพื่อการสร้างสรรค์แบบติดสปีดพร้อมลุยด้วย AI ครับคิดไวไปได้ไกลกว่านะครับด้วยขุมพลัง AMD Ryzen AI 300 Series Processor ฉลาดสมาร์ทคิดไวช่วยให้ทุกไอเดียของคุณกลายเป็นจริงได้ง่ายกว่าที่เคยนะครับรองรับการทำงานของตัว Microsoft Copilot Plus ได้อย่างสบายๆนะฮะพกง่ายสไตล์ on the go นะครับตัวเครื่องบางเบาดีไซน์พรีเมียมพกไปคาเฟ่หรือว่าออฟฟิศก็ดูคูลดีนะฮะยืดหยุ่นขั้นสุดหน้าจอกลางได้180องศาใช้งานได้หลากหลายพร้อมหน้าจอแบบสัมผัสตอบโจทย์ทุกองศาการทำงานนะครับเชื่อมต่อไวไร้สายสะดุดเชื่อมต่อไวไร้สะดุดนะครับจัดเต็มด้วยพอร์ต Dual USB-C USB-C นะครับมี HDMI ตัวเต็มมาให้เป็น HDMI 2.1 ด้วยนะครับมี Wi-Fi 6E มาให้นะครับมี Windows 11ตัวเต็มมาให้มี Microsoft Office 2024มาให้นะครับเคาะราคาเริ่มต้น 26,990 บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือที่ Acer Online Store ก็ได้นะครับ store.acer.com/th นะฮะตัวที่ราคา 26,990 จะได้เป็นชิป AMD Ryzen AI 5340นะครับได้แรม 16GB ได้สตอเรจ 512GB หน้าจอ16นิ้วนะครับความละเอียด Full HD เป็นหน้าจอแบบสัมผัสด้วยนะ 120Hz นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับ Acer Aspire 16 AI นะฮะอ่ะขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับไปที่SMS ก่อนเดี๋ยว YouTube ไปตอบให้นะลงท้ายด้วย0958แนะนำปลั๊กพ่วงที่มีช่องเสียบ Type-C ถึง Type-C มาตรฐานสูงราคาไม่เกินพันไม่มีตัวไหนที่กล้าแนะแบบว่าคือถ้ามาตรฐานสูงจริงๆไม่มีนึกไม่ออกแต่คืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วกันอันนี้มีหลายตัวครับของพานาก็ได้ครับของพานาโซนิกไอตัวจำชื่อรุ่นไม่ได้ว่ะที่มันจะเป็น3ปลั๊กแล้วก็มี USB แต่มันจะไม่ใช่ USB Type C นะมันจะเป็น USB Type A จะมีให้2พอร์ตแต่ว่ามันไม่ใช่ตัว PD อ่ะมันจะได้แค่10วัตต์เท่านั้นนะครับแต่ก็ของพนาก็ได้ถ้าจำชื่อรุ่นไม่ผิดมันจะชื่ออะไรอ่ะรหัสเลขมัน243322หรือไงเนี่ยนะครับลองดูของพนาก็ได้แล้วก็มีของโตชิโน่ของโตชิโน่ก็มอกเหมือนกันราคาก็ถูกกว่าหน่อยของพนาจะอยู่ประมาณ900กว่าบาทถ้าของโตชิโน่อยู่ประมาณ800ต้นๆ800กลางๆประมาณไม่เกิน850จะได้เป็นพอร์ต USB Type Cมันจริงๆคือมันจะได้พอร์ต USB 3ตัวแต่ว่าตัว Type-C จะเป็น USB PD แต่ว่า PD มันไม่ได้วัตต์สูงมันจะได้แค่20วัตต์เท่านั้นแต่2พอร์ตมันจะเป็น Type-A แต่ต้องไปดูข้อแม้ของตัวชิโน่นิดนึงว่าถ้าเกิดเสียบใช้งานพร้อมกันทั้ง3หัวเนี่ยมันจ่ายไฟได้หัวละเท่าไหร่บ้างปกติมันน่าจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดจะเอาแบบคุณภาพสูงเลยมัน 2,000 กว่าบาทนะคุณอย่างเช่นของตัวพานาตัวท็อปเขาเลยอ่ะที่เป็นรางปลั๊กเสียบ5ช่องนะครับอันนั้นน่ะมันจะได้ Type A 1ตัวได้ Type C 1ตัวแล้ว Type C อ่ะมันเป็น USB PD 60วัตต์ด้วยอันนี้ก็คือเอาไปชาร์จแบบสมาร์ทโฟนเร็วๆได้เลยแม้กระทั่งเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กก็ยังได้แล้วก็ตัวรางปลั๊กเองมันเป็นแบบ16แอมป์ด้วยก็คุณภาพสูงแต่ราคาก็สูงตามที่บ้านมี1ตัวท้วนก็นั่นแหละเข้าใจแหละว่าแพงเข้าใจแต่ว่าไอ้ของที่ไปเชื่อมต่อกับมันแพงกว่ามันเยอะก็ลงทุนกับมันแต่ใช้อยู่อันเดียวนะอันอื่นก็ใช้ตัวอื่นธรรมดาแต่ถ้าเกิดแบบซีเรียสเรื่อง เรื่องนั่นจริงผมแนะนำให้ลงทุนกับพวกที่เป็นแบบอุปกรณ์เสียบชาร์จ USB Type-C ดีๆแบบหลายๆตัวอย่างนั้นน่าจะเวิร์กกว่านะครับลงท้ายด้วย3595นะครับช่วยแนะนำฟิล์มกันรอยของตัวเสี่ยมี่ Mix Flip จอพับให้หน่อยตอนนี้ที่ติดมาโรงงานรอกี่ขวดแล้วถ้าหาซื้อง่ายๆมีทั้งของโฟกัสทั้งของไฮชิลมีแน่นอนนะครับทั้งคู่เลยมีสำหรับตัวมี่มิกตัวเสี่ยมี่ Mix Flip อยู่แล้วลองไปดูก็ได้ทั้งของไฮชิลก็ได้ของโฟกัสก็ได้นะครับมีทั้งคู่ซึ่งมันจะเป็นฟิล์มแบบไฮเขาเรียกอะไรนะฟิล์มไฮโดรเจลอ่ะมันจะไม่ฟิล์มกระจกแล้วมันฟิล์มกระจกไม่ได้อยู่แล้วนะครับพวกมือถือจอพับจะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลซึ่งถ้าผมจำได้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีให้เลือกทั้งที่เป็นแบบใสปกติกับด้านด้วยนะของไฮชิลนะของโฟกัสไม่แน่ใจประมาณนี้ลงท้ายด้วย365ครับสวัสดีคุณบอส LG OLED B5 ยังน่าใช้ไหมในงบประมาณ 25,000 บวกลบขนาด55นิ้วเลือกตัวไหนดีมันอยู่ในงบนี้เหรอ55นิ้วน่ะนะอยู่ว่ะโอเคอยู่ก็ได้ครับก็เล่นได้คือพอเป็นซีรีส์ B สิ่งที่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะก็คือเรื่องความเร็วนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อมาเพื่อเอามารับชมด้านความบันเทิงเป็นหลักนะครับมันชมรับความบันเทิงเป็นหลักแต่คือต้องยอมรับก่อนนะว่า B series พวกพาเนลหรือเขาเรียกอะไรอะลูกเล่นชิปประมวลผลมันจะไปลอง C series เนาะแต่ถ้าเกิดเอาจากที่ถามมาคือเน้นดูหนังดูฟุตบอลเป็นหลักอะไรพวกนี้ก็ตอบโจทย์ทั้งหมดอยู่แล้วก็ถามว่าเพียงพอไหมก็พอเป็น OLED TV ตัวเริ่มต้นเล่นได้ครับก็เป็นตัวเลือกที่เล่นได้ตัวเทียบจะเป็นตัว Samsung S95K ซึ่งก็น่าจะหายากประมาณเอ้ย S85 ดิ S85K เพราะถ้า S95 จะไปชนกับตัว C series ของทางฝั่ง LG เขาลองเทียบดูก็ได้แต่ได้ได้ทั้งคู่เป็นตัวเริ่มต้นแต่อย่างที่บอกพอเป็น OLED ต่อให้เป็นตัวเริ่มต้นคุณภาพมันก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วมันจะไปเทียบเท่ากับพวกที่เป็นแบบมินิ LED ตัวเริ่มต้นได้เลยนะครับหรือรุ่นกลางๆได้เลยถ้าเป็น OLED นะเนาะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคเล่นได้ครับเป็นตัวเลือกที่ยังเล่นได้อยู่หาได้จริงๆน่าจะหาได้อยู่นะนะครับเหมือนถ้าแบบไม่ได้ซื้อในห้างซื้อข้างนอกหน่อยที่เป็นแบบแต่ร้านแบบพวกยี่ปั๊วดังๆอ่ะนะก็จะได้อยู่ประมาณสักน่าจะ 20,000 ต้นๆด้วยซ้ำครับน่าจะประมาณ2223ประมาณนี้สำหรับ LG B5 55นิ้วลองดูได้นะครับมาSMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 นะครับไปที่ YouTube คุณวรัญญูทำไมแอป Facebook ช่วงนี้เวลาเปิดคลิปดูวิดีโอเราปิดหน้าจอไปแล้วแต่เสียงไม่ปิดตามต้องปิดแอปเลยเสียงถึงปิดอยู่ที่การตั้งค่าครับอยู่ที่การตั้งค่าไปตั้งค่าในเซตติ้งได้ก่อนหน้านี้ก็จะมีคนบ่นว่าทำไม Facebook เดี๋ยวนี้ปิดหน้าจอฟังไม่ได้เลยอ่ะพอมัน default เปิดก็อย่างนี้แหละมันปิดได้นะในมันเป็น background สักอย่างผมจำไม่ได้ในการตั้งค่าของ Facebook นะครับลองดูได้คุณวิฟิตแมนขอกล้องหน้าหลังรถทำงานเรคคอร์ดได้ตลอดแม้ดับเครื่องไม่ค่อยได้ตามพวกนี้เลยอ่ะแต่มันมีนะผมแนะนำให้คุณวิลสันแมนลองไปถามพวกตามร้านประดับยนต์ครับเพราะว่าถ้าเป็นระบบที่สามารถที่จะเรคคอร์ดได้แม้ดับเครื่องอ่ะมันจะต้องไปจำเข้ากับอะไรสักอย่างในระบบรถนะครับส่วนใหญ่มันจะกล้องพวกนี้มักจะไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นร้านประดับยนต์อ่ะลองสอบถามร้านประดับยนต์ดูละกันเนาะคุณผู้เล่นทั่วไป Oppo Reno 14 Pro น่าสนใจไหมช่วงแฟลชเซลราคาเหลือไม่ถึง 14,000 ก็เล่นได้นะมันเป็นคือถ้าสับ Oppo เขาจะเรียกตระกูลนี้ว่าเป็นแบบ entry flagship ผมชอบการใช้ชื่อเขามากผมใช้คำนี้แต่ถ้าเกิดคุณหาได้ราคา14บวกลบถือว่าถูกมากนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนเปิดราคามาจริงๆอ่ะอันนี้หมายถึงมือหนึ่งนะครับมันเปิดอยู่ที่ประมาณ 20,000 กลางๆนะครับ 24,000 25,000 ซึ่งก่อนนี้จำได้ว่าแฟลชเซลล์นู่นนี่นั่นอย่างวะยังไงมันก็จะลงมาเหลือแค่ประมาณแบบ19 20ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณโห1499ได้เลยนี่คือ ถือว่าถูกมากซึ่งจริงๆราคามันควรจะแบบนั้นแหละเพราะว่าจุดเด่นของ Reno 14 Pro ไม่ใช่เรื่องชิปแต่มันจะเป็นเรื่องของกล้องคือไม่ได้บอกว่ากล้องมันดีเลิศนะแต่ว่าถ้าเกิดในราคา 20,000 กลางอันต้นยอมรับว่าอาจจะแพงแต่ถ้าเกิดในราคาไม่เกิน 20,000 ผมว่ากล้องมันก็น่าจะสู้กับได้เกือบทุกตัวในราคานั้นนะครับโดยเฉพาะเลนส์เทเลโฟโต้เลนส์เทเลโฟโต้50ล้านที่เป็นพอลิสโคปอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีสำหรับมือถือที่เป็นมิดเรนจ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเล่นได้นะยิ่งถ้าหาราคาแบบ 15-16 ได้นี่คือถือว่าราคาดีมากคุณหา 1499 ได้ด้วยถือว่าราคาโคตรดีเลยเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้เลยแม้มันจะเก่าไปนิดนึงเพราะว่า Reno 15ก็เนาะจ่อๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยสเปคโดยภาพรวมยังเล่นได้ครับ Dimensity 8450ยังเหลือกล้องหลังที่เป็น Triple 50ล้านคุณภาพถือว่าโอเคมากๆโดยเฉพาะกับราคาหมื่นกลางเท่าที่คุณหาได้ก็จะมีแค่เรื่องแบตที่อาจจะไม่ได้เท่ากับพวกโมเดลใหม่ๆที่ออกในปี2026เพราะถ้าแบตปี2026มันจะแบบ 6,500 7,000 อย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่มา 6,000 ต้นๆแต่มันก็ยังถือว่าอึดโดยภาพรวมถือว่าคุ้มทหารราคานี้ได้นะครับแต่เมคชัวร์นะว่ามือหนึ่งมีประกันนะคุณนัทสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณครับเค้กแมตช์แรกเขากดแฮตทริกใส่อาร์เจเรียสแลมเมสซี่ใช่ไหมทำสถิติบอลโลกใหม่ใครจะหยุดแกนะครับอย่าเพิ่งเจิมดิอย่าเพิ่งเจิมดิคุณวิฟิตแมนปีนี้รถ EV ไม่เยอะมากล่าสุดวอดทั้งบ้านนะครับก็ดูแลเรื่องของระบบไฟให้ดีนะฮะคุณอัมซุงเหลียงนะครับเสี่ยมี่แพดมินิกับหัวเว่ยเมทแพดมินิรุ่นไหนดีน่าซื้อกันถ้าเป็นผมจะเลือกแพดมินิเหตุผลก็คือถ้าเป็นหัวเว่ยก็จะกลับไปเรื่องเดิมก็คือมันไม่มีตัว GMS นะครับถึงแม้ผมจะค่อยพูดบ่อยๆว่าโอเคในกรณีของฝั่งแท็บเล็ตการไม่มี GMS แล้วต้องไปทำพิธีกรรมต่างๆมันอาจจะไม่ได้แย่นักเพราะว่าปกติแล้วในแท็บเล็ตเราไม่ค่อยอาศัยเรื่องการแจ้งเตือนสักเท่าไหร่เราไม่ค่อยได้ใช้พวกแอปธนาคารแอปการเงินเท่าไหร่ผ่านตัวแท็บเล็ตนะเนาะแต่ว่าเซมิแพดมินิมันก็โหดมากๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าภาพรวมผมชอบแพดมินิมากกว่าตามนั้นของเซมิมากกว่านะครับแต่ว่าหาซื้อได้ไหมก่อนตอนนี้เหมือนจะยังหายากอยู่มั้งเสือมีแผ่นมินินะครับมาแล้วก็หมดนะครับคุณครับเค้กบอลโลกจะเตะครบ2อาทิตย์อยู่แล้วอังกฤษกับพี่โดผมยังไม่ได้ลงเตะเลยคืนนี้ไม่ใช่เลยนะครับก็ถึงกลุ่ม L อ่ะคุณ6จากเดิมเท่าไหร่32เป็น48ใช่ไหมก็ยาวๆไปตามนั้นคุณนันทราซื้อ Lenovo Tab Pro Gen 2ตอนนี้บอลแนะนำมาแล้วนะครับอยากหาฟิล์มโอ้โหก็ถ้าฟิล์มตรงรุ่นผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีมันต้องอาศัยฟิล์มตัดครับก็คือไปตามร้านรับติดฟิล์มตามห้างนี่แหละหลายๆร้านเขาจะมีแบบเขารับตัดตามขนาดได้ก็ไปตามนั้นมันจะเป็นยี่ห้ออะไรที่แบบอาจจะไม่ได้จริงๆมันจะมีของไฮชิลด้วยนะกับของโฟกัสแต่ว่านั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้ทั่วๆไปครับมันไม่ได้มีตรงรุ่นก็ลองไปดูมันต้องอาศัยตัดอ่ะต้องอาศัยการที่เขามีร้านที่มีเครื่องตัดฟิล์มซึ่งเวลาตัดเขาไม่ได้ตัดใช้มือนะเขาจะใช้เครื่องเขาจะใส่โปรไฟล์เข้าไปว่าเราต้องการใช้กับมือถือรุ่นไหนอะไรเงี้ยแต่ประเด็นว่าส่วนใหญ่แล้วแบรนด์เขาจะไม่ได้ผลิตสำเร็จรูปออกมาโดยตรงเพราะว่ายอดขายไม่ค่อยดีนะเนาะประมาณนี้นะครับคุณมันรัตสรุปฤดูกาลหน้า AS ไม่มีไทยพรีเมียร์ลีกไม่มีไทยพรีเมียร์ลีกเหรอเขาประกาศแล้วเหรอไม่มีไทยพรีเมียร์ลีกเหรอตกลงไทยพรีเมียร์ลีกหมายถึงพรีเมียร์ลีกหรือบอลไทยลีกอ่านแล้วงงถ้าเกิดว่า AS จะมีแค่บุนเดสลีก้า NFL แล้วก็ NBA ใช่ไหมเขามีกอล์ฟด้วยอย่าลืมดิเขามี LPGA ด้วยคือมันพูดได้ไหมวะรอดูก่อนรอดูก่อนอย่าเพิ่งตกกระตากจะเพิ่งตีโพจีพายใช้คำนี้แล้วกันเอาจากที่พอได้ยินมา AS จะยังมีการขายแพ็กเกจที่มีพรีเมียร์ลีกอยู่เพียงแต่ว่า AS จะไม่ได้ถ่ายพรีเมียร์ลีกบนแอป AS Play แล้วก็คือในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ AS เขาทวนสัญญาณหรือจะใช้คำว่ารีบอร์ดแคสก็ได้ช่องของโมโนแม็กอะมาเป็นช่อง อยู่บน AS Play ใช่ไหมที่เป็น Monomax Sport 1เอ้ย Monomax 1 Monomax 2อะไรของเขาอะซึ่งการทำแบบนั้นอะนั่นผลลัพธ์ผลเบื้องหลังบ้านก็คือทางด้านของ AS ก็ต้องไปเสียค่าเซิร์ฟเวอร์ไปเสียค่า CDN นู่นนี่นั่นเนาะซึ่งถ้าอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันจริงไม่จริงไม่รู้ไปหาคำตอบกันเองก็อย่างที่ดร.โสรัตน์พูดไว้ตั้งแต่ตอนก่อนปิดฤดูกาลว่าโอเคมันไม่ได้เข้าเป้านะเขาอยากได้สัก2ล้านยูเซอร์2ล้านยูเซอร์ของ Monomax ที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยของในมุมดร.โสรัตน์หมายถึงจากทุกช่องทางการสมัครนะไม่ได้หมายถึงแค่ช่องทางโมโนแม็กอย่างเดียวหมายถึงว่าเอาทั้งของโมโนแม็กทั้งของเอสของที่นู่นที่นี่มารวมกันเนี่ยอยากได้ subscriber ขั้นต่ำคือ2ล้านนั้นมันไม่ถึงมันได้อยู่ประมาณล้านกลางๆประมาณล้าน4ล้าน5ประมาณนี้นะครับก็ขาดไปอยู่เยอะซึ่งพอยอดของการที่ดร.โสรัตน์พูดแบบนั้นมันก็สะท้อนแหละว่ายอดของเอสก็ไม่ได้เข้าเป้าด้วยก็เข้าใจว่าคิดว่าประเมินว่าสิ่งที่ AS กำลังจะทำหลังจากนี้ก็คือก็จริงๆเขาอาจจะไปคุยกับทางด้านโมโนแม็กแล้วโมโนแม็กต้องอาจจะต้องการแบบนั้นด้วยนะคือให้ทราฟฟิกทั้งหมดในการดูพรีเมียร์ลีกกลับไปที่โมโนแม็กอาจจะเป็นเพื่อของการทำสแตทเพื่อ whatever ไม่รู้ก็คือถ้าภาพรวมเอาจากที่พอได้ยินมาคร่าวๆไม่คอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงฤดูกาลหน้าก็คือฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะสมัครแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีกจากช่องทางไหนก็ตามแต่ช่องทางในการดูจะเป็นช่องทางเดียวคือ Monomax ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์จะเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือบนแท็บเล็ตบนสมาร์ททีวีบนกล่องบลาบลาบลาจะทุกอย่างจะวิ่งไปที่ Monomax เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถไปดูบนAS Play เหมือนฤดูกาลที่แล้วได้แล้วว่าเอ้ย Monomax ล่มไปดู AS Play ฤดูกาลที่จะถึงนี้ไม่ได้แล้วนะครับขณะเดียวกัน AS Play ก็อย่างด้วยความที่ AS Play เขาก็มีกีฬาของเขาอยู่เยอะแต่ว่าจริงๆอย่างของ NBA ถ้าว่ากันตรงๆมันก็เหมือนกับไปอิงสัญญาณกับทางพรามอ่ะเนาะแต่ว่าหลักๆก็จะมีบุนเดสลีก้าผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะเอาหลังบ้านเอาทรัพยากรหลังบ้านเขา CDN แบนด์วิดท์ทั้งหลายก็เพื่อไปบุนเดสลีก้ากับกีฬาอื่นๆแทนอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่บอกผมว่าแค่เอาถ้าสิ่งที่คอนเฟิร์มได้ตอนนี้ก็แค่คนที่รอสมัครแพ็กเกจของ AS เพราะหวังว่าจะหนีจากแอป Monomax เพื่อไปดูบนแอป AS Play ที่ปีแล้วต้องยอมรับว่าได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าบนแอป Monomax ก็น่าจะแฮลก็คือผิดหวังแต่ว่าสำหรับคนที่ยังรอแพ็กเกจของ AS อยู่จากสัญญาณที่ได้ยินมาก็น่าจะยังมีแหละแต่ว่าจะไม่มีเดี่ยวๆแล้วจะเป็นแพ็ครวมแพ็ครวมกีฬาเขาส่วนจะราคาเท่าไหร่ก็ไปลุ้นเอาประมาณนี้คุณณราอยากเริ่มฝึกใช้ AI มองหาโน้ตบุ๊กงบไม่เกิน 30,000 เน้นคุณค่าแนะนำหน่อยอะไรก็ได้ครับคือถ้าจะฝึกใช้ AI มันไม่จำเป็นต้องเอาโน้ตบุ๊กที่ใช้งาน AI ก็ได้ถ้าให้เวิร์กผมแนะนำให้ใช้โน้ตบุ๊กที่เป็นกลุ่มเกมมิ่งด้วยซ้ำคือมันอาจจะคนอันธราอาจจะงงหน่อยแต่ว่าอยากให้แยกแบบนี้ไอ้กลุ่มโน้ตบุ๊กที่ระบุว่า AI อ่ะที่ไปแบบอย่างเมื่อกี้อ่ะตัวของ Acer Aspire 16 AI อะไรเงี้ยนะครับที่มีคำว่า AI อ่ะคือมันมีชิป NPU ความกำลังการประมวลผลระดับ50 TOPS จริงแต่ว่ามันทำมาหลักๆเพื่อรองรับตัวที่เป็น Copilot Plus PC แต่ว่าเวลาคุณจะใช้ AI ในชีวิตจริงในกรณีทั่วๆไปเราใช้ผ่าน Claude เราใช้ผ่าน Gemini เราใช้ผ่าน ChatGPT หรืออะไรก็ตามที่คุณนึกออกนะครับซึ่งมันรันผ่านอินเทอร์เน็ตอะคุณมารันคลาวอ่ะคุณเพราะนั้นมือถือโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้เชื่อมต่อเน็ตได้ทำงานได้เลยครับตามนั้นไม่จำเป็นต้องหาโน้ตบุ๊กที่มีคำว่า AI อยู่ในโน้ตบุ๊กอ่ะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนึกออกไหมประมาณนี้นะครับคุณหนอนจอมซ่าอยากให้ Monomax จัดแพ็คบอลโลกอย่างเดียว400 500บาท 5,000 คนตังน้อยไม่ได้ดูทุกคู่ก็เขาไม่ออกอ่ะ ส่งเสียงไม่เยอะไปถล่มเขาเยอะๆเผื่อเขาจะกลับตัวกลับใจในช่วงรอบล็อกเอาท์ว่าเขาจะออกไหมแต่ตอนนี้มันไม่ออกไงตอนนี้มันไม่ออกไงคุณนพพะก้าวนะครับอยากถามว่าทำไมแรมโทรศัพท์ถึงได้แพงไม่ใช่แค่แรมโทรศัพท์แรมทุกชนิดแรมมือถือแรมแท็บเล็ตแรมโน้ตบุ๊กแรม PC มันคือแรมแบบเดียวกันมันคือ DRAM เหมือนกันแพงทุกอันแพงทุกอันไม่ได้คุณไปดูราคาแรมตอนนี้ของโน้ตบุ๊กของ PC ก็ได้คุณ32 GB DDR5 เตรียมจ่อทะลุ 20,000 แล้วคุณเมื่อก่อนซื้อกันอยู่ 5,000 คุณตอนนี้จะทะลุ 20,000 แล้วคุณครับมันไม่ได้แพงเฉพาะในมือถือมันแพงทั้งหมดครับเหตุผลก็คือผู้ผลิตแรมรายใหญ่ๆ Samsung SK Hynix Micron นี่หนักเลย Micron คือเลิกทำแรมสำหรับยูเซอร์ทั่วไปก็คือเราคุณๆแล้วเขาไปทำแรมสำหรับ Data Center อย่างเดียวแล้วต้องยอมรับว่าอย่าง Micron กินส่วนแบ่งตลาดแรมอยู่ราวๆประมาณสัก 20% ก็หมายความว่าอยู่ๆแรมแต่ละปีอยู่ๆแรมหายจากตลาดไป 20% อ่ะเพราะว่า Micron เลิกผลิตเขาไปผลิตสำหรับแรมฝั่งตัวที่พวกที่เป็นแรมประเภทแบบที่ไม่ใช่ DRAM นะครับพวกที่เป็น HMB HBM memory อะไรเงี้ยสำหรับ data center แล้ว AI โดยเฉพาะตอนนี้ก็เหลือหลักๆก็ Samsung SK Hynix อะไรประมาณนี้ซึ่งพวกนี้เขาทำแรมทั้งที่เป็น DRAM สำหรับ consumer ผลิตภัณฑ์ consumer ทั้งหมดแล้วก็ทำส่วน data center ด้วยแต่เขาไม่สามารถขยายโรงงานได้เพราะว่ามันตึงมือทั้งคู่ฝั่ง data center ก็ตึงไม่สามารถโยกรายการผลิตของ data center มาช่วยฝั่ง consumer ได้นึกออกปะมันก็เลยอย่างที่เห็นครับความต้องการ RAM เยอะขึ้นในตลาดผู้ผลิตได้เท่าเดิมหรือขยายฐานการผลิตได้ไม่ทันหมดเวลาคำถามเยอะเลยทีนี้ยาวเลยวันนี้ตอบยาวขออภัยด้วยประมาณนี้ทำใจกับมันได้เลยอยู่อย่างนี้ไปยาวๆเนาะเรื่องราคาแรมแพงนะครับไปละวันนี้ขออภัยตอบคำถามไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันในไลฟ์เพจในบอสได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: Techno for Life
6: ดำเนินรายการโดย
7: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัยชนกคุยไอซ์กลางห้องประชุมสภาขณะที่รัชนกรีบแจงผ่าน Facebook ปัดมีดีลบอกถามเรื่องให้ทบทวนยกเลิกโครงการ THAI Passportการประชุมรัฐสภาวาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้าเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงที่นั่งของพรรค

0: ชาชนก่อนที่นางสาวรัชนกได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายชัยชนกดูจากนั้นนางนันทนาสงประชาได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานโดยนายชัยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไปต่อมานางสาวรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงภาพดังกล่าวว่าได้เจอกันในห้องประชุมเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาหรือไม่ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือไม่ตอบเห็นหลักฐานล่าสุดที่เปิดแล้วหรือยังที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่เห็นครับถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันสำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือไม่ยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกันเชิญมาชี้แจงในกรรมธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันสุริยะเผยไทยเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อยุติปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หวังได้ข้อสรุปก่อนการพบปะระหว่างผู้นำของทั้ง2ประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยคาดหวังให้การเจรจากับมาเลเซียนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้ง2ฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามกติกาการค้าระหว่างประเทศและหลักการของ WTO เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นนายสุริยะกล่าวว่าการที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นประเด็นที่ควรได้รับการหารือร่วมกันเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของทั้ง2ประเทศรวมทั้งอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็นไทยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศโดยหากไทยยังคงมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามหลักความปลอดภัยทางอาหารแล้วมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนายสุริยะแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ในเร็ววันและตั้งเป้าหมายให้การเจรจามีความคืบหน้าที่ชัดเจนก่อนการพบปะระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศในเดือนหน้าแสวงแจงกปน.ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่ในสายตาประชาชนขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียงนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีกลุ่มกรุงเทพปิ่นได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ขอให้ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางว่ากปน.คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอนส่วนจะต้องมีการเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วส่วนที่ในช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้นนายแสวงกล่าวว่ากกต.มีการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการซื้อเสียงซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้งในกรุงเทพและพัทยาขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเมสซี่เผยร้องไห้เพราะมีปัญหาส่วนตัวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดเผยเหตุผลที่ร้องไห้หลังทำประตูแรกในเวิลด์คัพ2026เกมถล่มแอลจีเรีย3-0ว่าเนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาส่วนตัวซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องฟุตบอลเลยแม้แต่น้อยโดยเมสซี่กล่าวด้วยว่าเขากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและเลวร้ายมากในชีวิต

0: วิตส่วนตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้เมื่อเขาทำประตูแรกได้ในนาทีที่17ความรู้สึกที่อัดอั้นจึงพรั่งพรูออกมาเป็นน้ำตาซึ่งถือเป็นการปลดล็อกความเครียดสะสมทั้งหมดของเขาทางนี้เมสซี่มาเล่นวอร์คัพรอบสุดท้ายเป็นหนที่6ในชีวิตและคว้าตำแหน่ง Man of the Match ไปครองหลังทำแฮตทริกแรกในฟุตบอลโลกได้สำเร็จนอกจากนั้นยังทำสถิติยิงสะสมในเวิลด์คัพรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดการร่วมกับมิโรสลาฟโคลเซ่ตำนานกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่16ลูกด้วยบรูโน่ฟานันตั้งเป้าพาโปรตุเกสคว้าแชมป์เวิลด์คัพ2026ให้ได้บรูโน่ฟานันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสจากสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาย้ำว่าเป้าหมายของเขาในฟุตบอลโลกคนนี้คือการคว้าแชมป์เวิลด์คัพมาครองให้ได้สำหรับโปรตุเกสผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026มาได้และพวกเขาอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับยาคองโกอุซเบกิสถานและโคลอมเบียโดยโปรแกรมนัดแรกโปรตุเกสจะลงสนามในเวลาเที่ยงคืนตรงวันนี้ด้วยการพบกับยาคองโกและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: 16:09 น.สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sport Guide ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลาประมาณ16:00 น.ถึง 17:30 น.วันพุธวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอดิคมภูกระลวนแล้วก็พี่เจตเจษฎาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจตนะครับ
2: สวัสดีพี่คมครับสวัสดีแฟน Sport Guide นะฮะก็เจอกับเรา2คนในเวอร์ชั่นลดอายุวงเล็บลงไปอีก
1: ใช่
2: ในทุกๆวันพุธนะฮะ
1: นะครับแต่ว่าวันนี้สปอร์ตไกด์ของเราจากปกติมี3เบรก
2: ครับ
1: จะเหลือแค่2เบรกนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลาประมาณ17:00 น.ของวันนี้เนี่ยจะมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับแล้วก็วิทยุต่างๆเนี่ยก็จะถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งวันนี้ครบ7วันเป็นพระราชพิธีสัตตมวานนะครับก็จะตรงกับวันพุธวันนี้17 มิถุนายนพุทธศักราช2569เพราะฉะนั้นแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านให้รับทราบไว้ว่าวันนี้สปอตไกด์ของเราจะมีแค่2เบรกเท่านั้น
2: ดังนั้น2เบรกเนี่ยเท่ากับว่าเราจะไปออกกันสักประมาณ 16:55 น.ดังนั้นเนี่ยสปอตไกด์วันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เบรกแรกเราก็จะเก็บกีฬาทั่วไปแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของนักกีฬาไทยเท่าที่มีนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เบรก2นี่ก็จะเป็นฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะฟุตบอลโลกเต็มๆ
1: ใช่
2: แล้วมันพอดีตรงที่ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันก็เป็นช่วงปิดพักฤดูกาล
1: เงียบเงียบเงียบพอดีเป็นช่วงเงียบเงียบพอดี

0: ดังนั้นเนี่ย SMS มาได้นะครับ4689899คำถามคือตอนนี้คุณผู้ชมยังไหวไหมฮะโดยเฉพาะใครที่ติดตาม FM 99กับการบรรยายสดโอ้โหผมนี่ระหว่างขับรถเปิดฟังนี่โอ้สีสันแต่ละคนเนี่ยที่คม
1: เป็นยังไงครับ
0: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ฟัง
1: โหเมื่อเช้าน
0: ี่พี่สุเทพนี่
1: ป๋าแป๊ะนี่กลับมาในรอบ20ปี30ปีนะครับ
0: ผมบอกเลยนะครับโอ้โหเก๋าจริงๆเก๋าจริงๆนะฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในขณะที่อธิคมเอ๊รู้สึกคู่กับน้องรักผมใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คุณคู่กับเจ้าสนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เขามี
1: ประเด็นกันอยู่ว่าสรุปแล้วใครชวนใครไปเชือดใครมีห้องเชือดกันแน่ คุณผมเลยบอกว่าคุณไปเคลียร์กันเอาเองเลยพี่น้องเนี่ย
0: เขาให้คุณมาพากบอลคุณก็มาเรื่องส่วนตัวของดีเจได้ไงเนี่ย
1: แต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันที่กลับมาสนุกอีกครั้งนึงนะครับสำหรับฟุตบอลโลกหลังจากที่สองคืนก่อนหน้านี้เนี่ยเสมอหมดเลย4คู่
0: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยกลับมายิงกันถล่มทลายในทุกๆคู่เลยของฟุตบอลโลกที่น่าผิดหวังก็คือผลงานของทีมจากเอเชียนะครับที่พวกเราเคยพูดกันมาว่าเอ้ยประกาศมาว่าเอ้ยเอเชียยังไม่แพ้ใครเลยเมื่อวานนี้เละทั้ง2ทีมเลยนะครับ
0: แล้ว1ในสีสันเนี่ยเชื่อเลยกันว่าเมื่อคืนต่อถึงเช้าวันนี้เนี่ยคือการแย่งดาวซันโวนะ
1: ใช่
0: เพียงแค่เกมแรกเนี่ยซูเปอร์สตาร์ในฟุตบอลโลกนะครับซึ่งหลายคนคาดอยู่แล้วว่าจะเป็นชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ปรากฏว่าเปิดหัวด้วยเอ็มบัปเป้ก่อน
1: ใช่
0: ประธานเป้นี่ดาวซันโวเมื่อ4ปีแล้วที่กาตาร์นะครับเมื่อคืนนี้2ประตู
1: ใช่
0: ถัดมาเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด
1: ์
0: ฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นการพานอร์เวย์กลับมาฟุตบอลโลกในรอบ28ปีฮาลันด์เนี่ยเบิ้ล2จริงๆมีลุ้นแฮตทริกด้วย
1: ถูกต้อง
0: ฮาลันด์เนี่ย2นะคมจากนั้นเมสซี่ครับพี่ใหญ่บอก2ใช่มั้ยพี่เมสจัดให้แฮตทริกมาเลยกลายเป็นว่าโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันเราได้เห็นบรรดาซูเปอร์สตาร์เนี่ยเริ่มที่จะคือมันเร้าใจขึ้น
1: ถูกต้อง
0: ในฟุตบอลโลกนะ
1: คือเมื่อวานนี้เหมือนเมสซี่บอกว่าน้องๆไปก่อนเลยพี่ไม่รีบ
0: โอ้โห
1: แล้วเล่นเหมือนคนอายุ38ตรงไหนเดียวเนี่ยเมสซี่เมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ย
0: โอ้มันหลายเรื่องมากครับเอ็มบัปเป้นี่ก็อีก2ประตูก็จะมีโอกาสทำลายสถิติโคลเซ่คือไปท่าป่ะนะ
1: ส่วนทางฝั่งของเลียวเนลเมสซี
0: ่เมื่อชาว
1: แรกในฟุตบอลโลกไม่พอนะครับทำสถิติเทียบเท่ามิโลสลาฟโคเซ่แล้วนะเวลานี้นะครับก็กลายเป็นว่าโอ้โหมีสถิติใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกิจกรรมของทางเอ็มคอร์ดของเราก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยในตั้งแต่ช่วงตกกลางคืนไปจนถึงค่ำมาเช้าอีกวันนึงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้กับใครก็ตามที่ติดตามรับฟังพวกเราเนี่ยร่วมลุ้นสนุกไปด้วยกันแต่ว่ากิจกรรมใหญ่จริงๆเนี่ยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนไม่ยากเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.netลงทะเบียนให้เรียบร้อยเข้าสู่ระบบแล้วไปซื้อบัตร M-Cord Superfan เพื่อร่วมโหวตกิจกรรมนะครับซึ่งบัตร M-Cord Superfan เนี่ยมันจะมีตั้งแต่สตาร์เตอร์คือ20บาท
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นระดับไดมอนด์คือ500บาท20บาทเนี่ยได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับส่วนไดมอนด์เนี่ย300ใบ
0: ครับ
1: ในการร่วมโหวตนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับกิจกรรม M-Cord Superfan ของเราก็คือลักษณะคล้ายๆกับการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะการซื้อโหวตนะครับกันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นร่วมสนุกกันยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสลุ้นรางวัลเยอะเพราะรางวัลมีอะไรรู้ไหมครับพี่เจ็ด
0: ยังไง
1: รางวัลเนี่ยรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทล้าน6มีทอน
0: ครับ
1: นะครับ1รางวัลนะครับรางวัลที่2เนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับส่วนรางวัลที่3เนี่ยเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนอกจากนั้นก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan ที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสีสันในฟุตบอลโลกนะครับคือถ้าเป็นคนรุ่นผมรุ่นคมเนี่ย ก็จะคุ้นชินเพราะว่าอธิคมก็ไม่น่าต่างกับพี่เยอะนะฮะคือเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับการส่งไปรษณีย์บัตรแล้วเวลา

0: ขาจัดทีอาคมโอ้โหกองเท่าภูเขาอ่ะถูกไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็โลกออนไลน์มีมากขึ้นนะครับยังไงก็ร่วมสนุกกับ Mcord ของเรา
1: ใช่
0: อ่ะวันนี้ก็ว่ากันไปนะครับได้เห็นฟอร์ม40ชาติแล้วนะตอนนี้นะจาก48นะเดี๋ยวเหลือคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ใช่ไห
1: ม
0: อีกทั้งหมด8ชาตินะครับเท่ากับว่าเห็นเนื้อเห็นตัวนี่ต้องใช้คำนี
1: ้ครับ
0: อธิคมชอบคำนี
1: ้ไ
0: งได้เห็นเนื้อเห็นตัวไงเห็นฟอร์มไง
1: คืนนี
0: ้
1: จะเป็นคืนสุดท้ายของนัดแรก
0: นี่นี่นี่นี่ขวัญใจมหาชนเป็นไง
1: คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของนัดแรกวันนี้ปีนี้นี่ผมเชียร์ญี่ปุ่นเป็นมามืดก็หวังว่ารอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยเลย
0: ต้องมีอุ้ยถ้า8ทีมนี่จะเป็นครั้งแรกเลย
1: ใช่ใช่ใช่คือพวกเขาเคยทำได้สูงสุดที่16
0: ก็คือน็อก
1: เ
0: อาท์ในขณะที่คืนนี้คุณจะได้เห็นอังกฤษได้เห็นโปรตุเกสอีก2ทีมเต็งนะ
1: ใช่นะครับลงทำการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่แน่ๆเรื่องของกีฬาบ้านเราก็ยังมีน่าสนใจหลายอย่างนะครับพี่เจตมีแนะนำไหมฮะ
0: ก็จริงๆถ้าเอาที่มีผลการแข่งขันเลยนะครับ ก็คงจะต้องเป็นเรื่องแบดมินตันก่อนแต่จริงๆถ้าจะ
1: มีด้วยเหร
0: อถ้าจะแซงมาก่อน
1: ดูจะเป็น300นะ
0: เป็น300แต่ว่ามันก็มีผลมาฝากไง
1: ใช่
0: ก็เป็นรายการมาเก๊าโอเพ่นนะครับรายการระดับ World Tour 300ซึ่งรายการนี้เนี่ยพอเป็น300เนี่ยก็อาจจะมีนักแบดไทยได้มีโอกาสลุ้นแชมป์ต้องใช้คำนี
1: ้
0: คือหญิงเดี่ยวเนี่ยมีน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับไปแข่งในฐานะเป็นมือ2เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่ผสมเนี่ยเรามีไททันเจนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผลปรากฏว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อน้องครีมบุษนันท์เนี่ยประเดิมรอบแรกด้วยการชนะเคอีชาอัสซาร่าจากอเซอร์ไบจานไป2เกมรวดนะครับ
1: ครับ
0: 21-15แล้วก็22-20บุษนันท์ก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปในขณะที่1ดาวรุ่งของไทยนะครับพัศออนพันเชษก็ประเดิมด้วยการชนะนักบัตรเจ้าถิ่นนะครับปุยซิวาไป2เกมรวดแล้วก็ชายคู่นะมีคู่พีรัชชัยกับพักพลนะครับก็ชนะคู่ของไต้หวัน2เกมรวดเดี๋ยวคู่ไทเทนเจนเนี่ยจะเจอกับคู่จากไต้หวันซึ่งจริงๆต้องถือว่ามีลุ้นแชมป์นะล่าสุดเนี่ยคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดก็ชนะในประเภทหญิงคู่ไปแล้วนะคมนะ
1: ชนะเราเองจะเจอกันเองนะครับเจอกันเองแล้วเราชนะไทยด้วยกันเองผ่านเข้าไป
0: ไททันเจนเนี่ยก็เข้ารอบละชนะคู่ไต้หวันไป2เกมรวดนะครับ21-12และ21-14
1: แต่คู่ของฮาชทิมิจาดกับตุงพัชสถานนะ
0: ครับ
1: นะครับไปแพ้คู่จากจีนนะคร
0: ับ ใช่
1: ยามาโมโตะกับเหลียวลี่ฉีนะครับจริงๆเดี๋ยวจะมีชายเดี่ยวอีกหนึ่งคนก็คือเจ้ากันนะครับ คนหวังเจริญนะครับจะเจอกันด้านของ
0: จัสตินโฮ
1: จากมาเลเซีย
0: คืออย่างที่บอกไปพอมันเป็นรายการ300เนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรดาดาวรุ่งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คือเป็นเรื่องของแรงกิ้งอ่ะนะครับคือถามว่ามันอาจจะเรื่องของสีสันเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง500 750 1,000 น่ะ
1: ข่
0: าวว่าแม่นักแบดระดับโลกหลายคนเนี่ยคมก่อนที่จะขึ้นมาไประดับ750 1,000 เนี่ยคุณก็ต้องผ่านระดับนี้มาก่อนนะ
1: ครับ
0: คืออย่างน้องพิงค์พิชชามนเห็นไหมก่อนที่จะมาผลงานดีใน750ใน 1,000 เนี่ยโอ้โหก็เนี่ยก็ต้องเล่นในระดับประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าผมว่ามีลุ้นแชมป์นะทั้งบุษนันท์แล้วก็รวมไปถึงในคู่ผสมด้วยหญิงคู่ก็มีโอกาสนะครับคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดเพราะว่าถ้าเป็นซีดหนึ่งของฝ่ายหญิงเนี่ยน่าจะเป็นคิมกาอึนนะที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งถ้าดูจากอันดับโลกนะครับอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวรอรอบลึกลุ้นกันต่อสำหรับแบดมินตัน
1: อันนั้นเป็นเรื่องของแบดใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของกอล์ฟนะครับยังไม่ได้ตีวันนี้
0: เป็นไง
1: จะเริ่มตีพรุ่งนี้ครับกับรายการ LPGA Tour Major LPGA Classic for Simply Gift นะครับตีกันที่มิชิแกนสหรัฐอเมริกาล่าสุดประกาศรายชื่อนักกอล์ฟหญิงไทยที่จะร่วมในการแข่งรายการนี้เนี่ยมีทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยน้องจีโน่นะครับอัจฉริยะทิติกุลเนี่ยมือ2ของโลกโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกานะครับโปรพราวชนตีวรรณแสนนะครับโปรเปียโนอาภิชยายุบลจัสมินสวนปุระนะครับโปรแหวนพรนงเพชรล้ำโปรโมมริยาจุฑานุการแล้วก็โปรฮะสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับก็จะเป็น8คนที่จะเข้าร่วมในรายการนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องไปดวลกับบรรดามือสังหารระดับโลกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอย่างมิยุยามาชิตะนะครับอายากะฟูรุเอะยูกะซาโซะฮิตะโกะชิบุโนะอันนี้จากญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกบินจีอีฮันนากรีนเกรซคิมมาหมดเกาหลีก็มาทั้งเอมี่หยางจินยองโคอินจีชอนอีชองอึนนะครับส่วนอเมริกานี่ก็มีทั้งลิเลียวูนะครับอลิเซนคอร์พุชเล็กซี่ทอมสันบริตานีลินซิคัมบรูคแฮนเดอร์สันนะครับแอชลีย์บูไฮอันนานอสควิดพวกนี้โอ้อันนานอสควิดจะไม่เลิกตีเหรอ

0: ทุกคนแหละเพียงแต่ว่าถ้าในแง่ของโปรอดีตมือหนึ่งโลกอย่างจีโน่นะครับเราก็มองในมุมว่าแม่คือเมเจอร์
1: คร
0: ับมันคือการปลดล็อกเนาะผมว่าการได้แชมป์เมเจอร์เนี่ยเผลอๆในมุมมองนักกีฬาเนี่ยสำคัญกว่าเป็นมือหนึ่งโลก
1: ใช่ใช
0: ่มันคือการปลดล็อกทุกอย่าง
1: อ
0: ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นสาวไทยกันนะครับในการแข่งขันกอล์ฟส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยWorld Tour ไม่มีนะ
1: ไม่มีไม
0: ่มี PGA Tour ก็จะเป็น US Open นะครับ
1: คือเดี๋ยวเขาจะรอนู่นเลยครับรออะไรกันใหญ่เลยเมเจอร์เลย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ประมาณสิ้นเดือนนี
0: ้ก็สัปดาห์หน้า
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่นั่นคือกอล์ฟนะครับในขณะที่ไฮไลท์วันนี้ก็คงจะต้องเป็นวอลเลย์บอลคม
1: ครับ
0: Nation League ก็เป็นสนามที่บ้านเรานะครับเดี๋ยววอลเลย์บอลสาวไทยก็จะประเดิมแมตช์แรกเจอกับสาวยูเครนนะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพอเป็นสัปดาห์ที่บ้านเราเนี่ยที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะแข่งคือจำง่ายๆเลยแข่ง2วันติดพัก1วัน
1: ครับ
0: แล้ว2วันติดก็คือแข่งวันนี้พรุ่งนี้ค
1: ม
0: จากนั้นไปพักวันศุกร
1: ์
0: แล้วก็ตีอีกทีเสาร์อาทิตย์แล้วเวลาเนี่ย2ทุ่มครึ่งนะครับคือเขาคิดมาแล้วไงว่าเอาล่ะวันนี้พรุ่งนี้คุณทำงานเลิกกี่โมง 5:30 เผื่อเวลาเลยเดินทางไปอินดอร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยคือไทยแข่งเนี่ยตั๋วเต็มหมด
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็เดี๋ยวส่งแรงใจเชียร์นะครับเมื่อวานนี้เขาก็มีบรรยากาศของแฟนมีตด้วยนะรู้สึกเมื่อวานจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของควีนบีมด้วย
1: ควีนแอลโอเพนคอร์ดเมื่อวานนี้นะครับเป็นกิจกรรมควีนแอลโอเพนคอร์ดก็คือเหมือนกับเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยแล้วก็มีวันเกิดนะครับของน้องบีมพิมพิชยากกรัมนะครับเขาก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดกัน
0: แม่แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศเหมือนมีมาซ้อมด้วยนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้โหคือจริงๆวอลเลย์บอลเนี่ยมันก็อาจจะต่างกับฟุตบอลกันนะผมนะ
1: ใช่
0: คือวันแข่งมีซ้อมก่อนนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เนี่ยคือมาซ้อมช่วงบ่ายแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับ
1: มันเหมือน
0: กับมาสรุปแท็กติกอีกรอบอ่ะ
1: ถูกต้องถูกต
0: ้
1: อง
0: ในการเจอยูเครน
1: มันไม่ได้ซ้อมหนักไงนะเป็นการแบบอบอุ่นร่างกายแล้วก็ซ้อมแท็กติกนะครับอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเอง
0: เพราะว่าที่พงที่พักอะไรก็ไม่ได้ไกลจากอินดอร์แน่แล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีรอบค่ำ
1: รายการนี้ถ้าเกิดไม่ได้ดูที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากสามารถดูได้ผ่านทางโมโนแม็กซ์นะคร
0: ับ
1: ก็เมื่อวานนี้คุณพิษพุทธรมิตรนะครับเจ้าของหมดแจ๊สนะครับก็ประกาศเลยว่าอัดฉีด1ล้านบาท
0: ชนะ1แมตช์
1: ชนะ1แมตช์1แมตช์1ล้าน
0: ครับ
1: นะครับก็จ่ายเก่งเหลือเกิน
0: ก็เดี๋ยววันนี้นี่ถ้าเอาเรื่องของสีสันถูกฉลกนะเผื่อใครได้มีตั๋วในมือในคมแล้วกำลังจะเดินทางไปเชียร์สาวไทยนะครับวันนี้ทีมชาติไทยใส่เสื้อสีแดงนะคร
1: ับ
0: หยิบสีไปให้ถูก
1: ใช่ไหม
0: จ
1: ะได้เข้าสีเข้าทีม
0: คืนสาวไทยสีแดงส่วนลิเบโร่นี่เป็นน้ำเงินในขณะที่ยูเครนนี่จะมาในเสื้อขาวประมาณนี้นะครับดังนั้นนี่ใครวางแผนจะออกจากบ้านตอนนี้หยิบเสื้อสีแดงไปส่งแรงเจียให้กับทัพวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับ
1: ไม่กำลังคิดอยู่ว่าวันนี้เราเลิกเร็ว
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะมี
0: คุณจะไปหรอ
1: พระราชพิธีไม่ได้จะไปครับจะกลับไปนอน
0: เขา
1: เพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับมาจัดรายการต่อง
0: อมงอมอ๋อเดี๋ยวที่คุณมีเก๋าเกมสองทุ่มครึ่ง
1: แล้วพอจบเก๋าเกมก็ต้องไปดูฟุตบอลโลกต่ออีกคือที่โปรตุเกสเตะคู่แรกใช่ไหม
0: ในขณะที่มีผลการแข่งขัน2คู่ในที่จบไปแล้วนะครับก็จะมีสหรัฐก็จัดการชนะโดมินิกันไป3เซตรวดนะแล้วก็แคนาดาครับอัดเนเธอร์แลนด์ไป3-1เซตในขณะที่อิตาลีเนี่ยล่าสุดนำเช็กเกีย2-0เซตนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวก็จะวันนี้จะมีเยอรมันเจอจีนบัลแกเรียโปลแลนด์ญี่ปุ่นเซอร์เบียนะครับฝรั่งเศสบราซิลไทยเจอยูเครนแล้วก็ตุรกีเจอกับเบลเยียมนะครับ
1: ครับ
0: เท่าว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครติดตามทางโมโนแม็กซ์นี่มันเป็น2ชนิดกีฬาที่ล้อกันไปเลยนะผมนะคือง่ายๆว่าภาคกลางวันภาคค่ำเนี่ยคุณดูวอลเลย์บอล
1: ใช่
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยดึกๆคุณก็ตามฟุตบอลโลกต
1: ่
0: อ
1: ใช่นะครับกลายเป็นว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยม
0: ิ
1: ถุนากับกรกฎาคมนี่เป็นแบบเดือนแห่งกีฬาแบบ อย่างแท้ทรูเลยนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากเรื่องของกอล์ฟเรื่องของแบดเรื่องของวอลเลย์บอลผมมีกรณีของ
0: เฮ้ยดราม่าอีกแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: นึกว่าคุณมีเรื่องดราม่ามา
1: วันนี้ไม่มีดราม่าคิดไม่ทัน
0: นอนน้อยดิ
1: คิดไม่ทันตอนแรกจะคุยเรื่องอำนาจลื่นเลิงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเทนนิสนะครับเพราะว่าในศึกวิมเบิลดัน2026นะครับที่จะถึงนี
0: ้ใกล้แล้วนะ
1: เราจะได้

0: ได้เห็นการจับคู่กันของพี่น้องตระกูลวิลเลียมอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งเซเรน่าแล้วก็วีนัสวิลเลียมนะครับก็จะเตรียมหวนคืนสู่สังเวียนคอร์ตหญ้านะครับร่วมกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าทางฝั่งวิบด้าเนี่ยเขาให้วายการ์ดนะครับเพื่อให้ทั้งคู่ลงแข่งในประเภทหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียมเนี่ย44วีนัสวิลเลียมเนี่ย45นะครับก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งในวิบด้าคราวนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยลงเล่นไปแล้วในรายการ Queen Club เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการกลับมาลงแข่งในรอบ4ปีของเซเรน่าวิลเลียมด้วยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็หลายคนคิดว่าอาจจะอำลาอาชีพนักเทนนิสไปแล้วในศึก US Open เมื่อปี2022นะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่ายังกลับมาได้
1: อ
0: ีกนะครับวีนัสวิลเลียมนี่หนักกว่าอีกนะ
1: ครับ
0: วีนัสวิลเลียมนี่ยังไม่ชนะใครในประเภทเดียวเลยอ่ะในฤดูกาลนี้นะครับแต่ก็ไปเป็นแชมป์ในประเภทคู่ร่วมกับเคที่โบเตอร์ในมาดริดโอเพ่นมาเมื่อเดือนเมษายนนะครับก็เดี๋ยวทั้งคู่จะมาจับคู่กันในวิมเบิลดันคราวนี้ก็ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์วายการ์ดเพิ่มด้วยนะครับอย่างประเภทชายเดี่ยวเนี่ยก็มีสแตนฟาวรินก้านะครับนักขวดชาวสวิตเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม3สมัยเนี่ยที่จะได้สิทธิ์วายการ์ดในรายการนี้กริกอร์ดิมิทรอฟจากบัลแกเรียแดนอีเวนนะครับแดนอีเวนจากสหราชอาณาจักรนะครับพวกนี้ได้วายการ์ดนะครับในวิบด้านคราวนี้ทั้งหมดนะครับคือไม่มีคนลงแข่งแล้วใช่ไหมก็เลยต้องให้วายการ์ด
1: ไม่เขาจะให้สิทธิ์พวกนี้แหละก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นอะไรไปนะครับก็เหมือนกับคู่พี่น้องวินเลียมก็กลับมาสร้างสีสันเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: วินัสกับเซเรน่าก็จริงๆมันก็จะเข้าฤดูกาลของกลาสคอร์ดแล้วนะคือเฟนกับวิบด้านนี้ไม่ห่างกัน
0: อีกคนที่ได้วายการ์ดแต่ว่ายังเป็นสาวรุ่นอยู่ก็คือมายาชวาลินสกานะครับรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดนะครับอันนี้ก็ได้วายการ์ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปเป็นรองแชมป์ที่เฟรนช์โอเพ่นนั่นแหละนะครับก็เลยไม่ต้องผ่านรอบคัดตัวเข้ามานะครับถ้าจำกันได้อย่างตอนที่เล่นในรายการเฟรนช์โอเพ่นน่ะก็คือเธอต้องเล่นตั้งแต่รอบคัดเลือกอ่ะ
1: ครับ
0: มายาชวาลินสกานะครับก็เดี๋ยวรอนะครับวิมบลดัน2026 29มิถุนายน12กรกฎาคมเอามีเทนนิสอีกเอ้าตายแล้วกีฬานี่นักข่าวตายไม่ใช่นักกีฬายังเล่นอย่างเดียวนะนักข่าวต้องตามหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เบลอเลยนะ
1: อ่ะแล้วก่อนจะไป SMS นี่จริงๆมีสนุกเกอร์นะครับแล้วกันอู่ฮั่นนี
0: ่ครับ
1: คือหมูนพพลแสงคำเนี่ยซึ่งถ้าใครตามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคมเป็นนักสนุกเกอร์คนเดียวนะที่ผ่านรอบqualify ไตเมนรอในชนะโอเพ่นนะล่าสุดเนี่ยเขาเป็นอู่ฮั่นนะครับก็หมูปากน้ำดวลกับมูดี้ฮารีดี้นะครับซึ่งเหมือนกับต้องเล่น2รอบคล้ายๆรายการที่แล้วคือต้องรอบเขาเลือกรอบ3แล้วก็รอบ4ล่าสุดหมูปากน้ำนี่ครับเอ๊ะแต่ว่าผมไปดูผลล่าสุดเนี่ยเหมือนไปเจอดวนโจนส์นักสนุกเกอร์จากเวลแทนนะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขามีการสลับคู่แข่งหรือเปล่าก็อ่ะถูกต้องนะครับก็เจอกับโจนส์ครับแก้ไขนิดนึงล่าสุดโจนเนี้ยได้เฟรมแรกไปแล้วนะก็เล่นในระบบ9เฟรมใครถึง5เฟรมก่อนก็จะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่4ต่อไปนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวลุ้นหมูปากน้ำกันนะ
0: อ่ะ
1: ประมาณนี้ผมว่าเราไปข้อความเลยไหมคม
0: ได้ครับ
1: เพราะวันนี้ย้ำว่าสปอตไกด์จะออกตอน 16:55 นาทีนะครับเน
0: ื่อง
1: จากว่ามีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะด
0: ัง
1: นั้นนี่เดี๋ยวเราจะได้ว่ากันฟุตบอลโลกเต็มๆช่วงน
0: ั้นใช่นะครับมีอัมซ่าส่งเข้ามานะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป๋าเจตพี่คมอัมซ่ามาแย้วครับนักเตะสโมสรไหนที่ไม่มีคำว่าพี่ตอบน้องนะฮะสวัสดีตื่นตีสามตามคลื่นนี้ชวนสุขีมีข่าวไม่ข่าวหนาสองหนุ่มหล่อรอถกยกกันมาได้เวลาหมุนมาที่คลื่นนี้กันจากอัมซ่านะฮะคุณเจตคุณคมฝรั่งเศสอยู่ทวีปยุโรปหรือแอฟริกาครับนักเตะผิวสีแต่กองเชียร์ผิวขาวฮ่าฮ่าฮ่าจากคุณหงไฮเวย์นะฮะ
1: เล่าจริงนะพอเทรนด์หนนี้เนี่ยคมสังเกตไหมใส่สตั๊ดสีชมพูเหมือนกันหมดอีก
0: มันออกแบบ
1: กันหมดเลย
0: มันออกวันนั้นพอดี
1: ถูกไหม
0: มันเป็นตัวใหม่ที่แบบว่าเขาจะโปรโมทพอดี
1: และอารมณ์ว่าแบบมองไปก็คล้ายรองเท้าก็สีเดียวกัน
0: เมื่อวานภาคคู่เซเนกัลอ่ะไอ้ภาคคู่เซเนกัลฝรั่งเศสสามกองหน้าพี่แยกออกมาพี่แยกออกมา
1: ผมทำเลย
0: อิสมาเอลซานิโคลาแจ็กสันแล้วก็ซาดิโอมาเน่
1: คือผมนี่ก็ต้องผ่านไปสักประมาณ10นาทีอ่ะ
0: ต้องดูแบบ
1: ล้อทรงวิ่งอะไรเหมือนกันเลย
0: ต้องดูความแตกต่างของเหลี่ยมหัวอย่างซาดิโอมาเน่เขาจะหัวเหลี่ยมๆหน
1: ่อ
0: ยแต่นิโคลาแจ็กสันจะสูงกว่าอิสมาเอลซานิดนึงหัวจะหลิมๆหน่อยอะไรประมาณนี้ต้องดูเหลี่ยมหัว
1: คือเอาง่ายๆว่าล้อทรงวิ่งเนี่ยเหมือนเลยแล้วก็ด้วยความที่ปกตินี่ถ้าเป็นช่วงปกตินี่บางทีสีสตั๊ดมันแยกได้ไงอันนี้คุณใส่เหมือนกันอีกโอ้โห
0: แล้วมันกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้อย่างคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลมีคนบอกว่าอันนี้แอฟริกันคัพออฟเนชั่นหรือเปล่าครับนะฮะ
1: เราก็พูดเป็นสีสันไปนะแต่

0: ไปมองในมุมการเชิงเหยียดนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ว่ากันไปว่ากันไป
1: นะครับ
0: ครับ
1: โอ้ยเมื่อวานนี้นี่เต็มนะที่เมดไลท์อ่ะบรรดาแบบระดับตำนานอ่ะเพียบไปหมดเลยอ่ะ
0: โรบาบอกให้เรียกว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กแล้วกัน
1: ปีโรแบร์ปีแรดแพทริกวีเอราคริสตียนการัมเบอร
0: ์สนามนี่มัน 80,000 เศษคือเป็นรองแค่เม็กซิโกซิตี
1: ้อ่
0: ะเป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ2
1: เป็นรองแค่อาสเตก้าแค่สนามเดียวอ
0: าสเตก้าหรือว่าเม็กซิโกซิตี
1: ้ใช่นะครับมีบอกว่านักเตะคนไหนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นแล้วแนะนำเพื่อนด้วยตอบเอดิสันคาวานี่หาไหม
0: อุ้ยเยี่ยมเลยฮะเฉียบเฉียบเฉียบ
1: มีบอกอาร์เจนคือชาติที่มากอบกู้โซนเมกาใต้ครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์มนะครับเลยมีอีกชาตินึงคุณรอดูเลยคืนนี้พนามา
0: พี่โด่งคิดในใจนะพูดถึงโรนัลโดนะ
1: เขาเฉิดฉายกันไปหมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่คุณ
1: ฉันจะเอาซีนไหนเนี่ย
0: เคนกับโด่อะถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาสตาร์ทไปหมดแล้วว
1: ันนี้แล้วเมื่อวานอะก็คือแบบโอ้แต่ละคนเขาเฉิดฉายไปหมดแล้วไงแล้วฉันจะต้องเล่นซีนไหนวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเอ็มบัปเป้ก็ยิงเกือบครึ่งสนามอย่างเงี้ยไอฮาแลนด์ก็เขาเรียกอะไรเพรสซิ่งจนได้ประตูส่วนโอ้โหแมสซี่ไม่ต้องสืบเลยแฮตทริกนะครับมีบอกว่าผมใช้วิธีตั้งปลุกเลือกคู่ดูครับเช่นดูคู่เที่ยงคืนนอนไปต่อ6โมงเช้าหรือนอนเลยปลุกตี3ไหลมาเช้าครับ1วันจะไม่ได้ดู1คู่ครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์ม
0: ครับ
1: คือผมพยายามแล้วครับมันบางทีมันไม่หลับนะครับมันไม่หลับอย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยเมื่อเช้าดูคู่นอร์เวย์เสร็จพยายามจะนอนนะนะครับอ้าวไม่หลับแข็งไปสักพักป๊อกไปได้ประมาณชั่วโมงนึงตื่นมาออสเตรียแป๊บนึงหลับนอนได้3ชั่วโมงอ
0: ่ะอันนี้คมพี่นอกเรื่องนึงพี่สารภาพไปนะทุกทีกาแฟเนี่ยเอาพี่อยู่นะ
1: ใช่
0: แต่เมื่อคืนเนี่ย
1: ไม่อยู่
0: พี่ต้องไปกินพวกพุ่งตรงแบรนด
1: ์อ๋อแบบเครื่องดื่มบำรุงกำลังอะไรเงี้ยฮะคือ
0: ก่อนหน้านี้ปกติไม่กินเลยนะกาแฟนี่เอาอยู่อ่ะสมมุติง่วงหน่อยชงกาแฟร้อนอีกสักแก้วนึงเอาอยู่ปรากฏเมื่อคืนไม่อยู่เว้ย
1: ใช่
0: มันเหมือนกับว่าร่างกายเราเลยเข้าใจนักฟุตบอลเลยนะ
1: สะสมไง
0: คือเราเลยเข้าใจนักฟุตบอลว่าเวลามันเล่นมา8เดือนทั้งฤดูกาลอาคมมันก็คงอารมณ์เหมือนพวกเราอ่ะ
1: กรอบ
0: ที่เราทำงานในฟุตบอลมาสมมติมันซีซั่นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยปกติถ้าไม่มีบอลโลกคมเราไปไหนฮะป่านนี้โอ้โหลันลา
1: เมื่อคืนคุณต้องเป็นคืนปาร์ตี้ของคุณแล้ว
0: ถูกทีนี้มันกลายเป็นว่าผมเลยเข้าใจไงว่าเออว่ะมันเข้าใจนักฟุตบอล
1: มันกรอบ
0: ดังนั้นเนี่ยเกมแรกเนี่ยเครื่องก็ยังไม่ติดคุณใจเย็น
1: มีบอกว่าป้าหนูไหวแน่นอนตื่นตีสามทุกวันตื่นไปจัดวิทยุไม่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวโดน 4,000 แต่ก็ตามบอลโลกที่ FM 99นะจากอัมซ่านะฮะ
0: โอ้โหถือว่าเป็นการวิทยุที่เช้ามืดมากน้องอาร์ม
1: พี่เทียนนะครับพี่เทียนท่าฉลอมส่งมาแดดส่องแสงสว่างกระจ่างใสไม่ห่างไกลสายตาพาให้เห็นรายการดีมีฟังดังยามเย็นสปอร์ตไกด์โดดเด่นเน้นแน่นอนวันพุธไม่มีหยุดจุดประกายเจตผ่อนคลายคู่คมชมกันก่อนเวอร์ชั่นลดอายุจุเร่าร้อนมาสะท้อน2เบรกเด็ดดีดังจากพี่เทียนท่าฉลอมนะฮะ
0: ครับ
1: เมื่อวานผมทายว่าบอลต่อจะมาหมด4คู่ได้ครับคราวนี้หน่อยครับนะมีบอกว่าสวัสดีครับพี่กองหน้าโคโมติดทีมชาติอาร์เจนเลยแหละครับนิโก้ปาสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับก็ติดทีมชาติอาร์เจนเมื่อวานได้ลงด้วยนะครับสำหรับนิโก้ปาสนะครับกองหน้ารู้สึกว่าจะเป็นดูวีคัสซึ่งเป็นกรีซหรือเปล่าของโคโมนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับเป็นอนาตาซิออสดูวีคัสนะครับนิโก้ปาสนี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุก
0: เอเจ้าบารูติน่าเดี๋ยวนะ
1: บ
0: าตูริน่าก็ติดใช่ไหมของโคล
1: แ
0: อร์เดี๋ยวน่าจะได้เห็น
1: คืนนี
0: ้คืนนี
1: ้ตัวจริงแน่นอน
0: คือต้องถือว่าเชสนี่โหทำโคโม่นี่นักเตะติดมาบอลโลกหลายคนนะ
1: ใช่นะครับมีบอกว่าตกลงแจ๊สซื้อลิขสิทธิ์มาเท่าไหร่ครับ70 US ดอลลาร์นะครับแต่ว่าครอบคลุม2ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2รอบรวมถึงอีก40ทัวร์นาเมนต์ของ FIFA ตลอด4ปีต่อจากนี้นะครับ70ล้าน US ดอลลาร์จ่ายก่อน20ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็50นี่เป็นผ่อนจ่ายนะครับก็คุ้มไหมล่ะ70ล้านยูโรดอลลาร์ก็ไปคูณ
0: คือเขาไม่ได้มองแค่ระยะวันนี้พรุ่งนี้นะ
1: มองยาว
0: คือเขามองยาวนะครับ
1: ค
0: ือล้อไปกับลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: ครับผมพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเบรกที่2ของสปอร์ตไกด์มาพูดเรื่องฟุตบอลโลกกันครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง แต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ส่วนเฮงมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันส่วนเฮงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คจีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือส่วนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่ 90+6 นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ในเวิลด์คัพปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับวันนี้เรามีกัน2เบรกเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นเบรกสุดท้ายของสปอร์ตไกด์ในวันพุธวันนี้แล้วด้วยนะครับกับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่เจเจษดาศรีวิเศษนะครับ
0: ครับ
1: ไปที่เรื่องของฟุตบอลเมื่อวานกันก่อนนะครับ4คู่เมื่อวานนี้กลับมายิงกันอีลุงตุงนังอีกครั้งนึงนะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่มีคู่ไหนต่ำกว่า3ประตูเลยนะครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัล 3-1 อิรักพี่เชื่อมั้ยผมทายถูกผลน่ะทายถูกหมดเลยเมื่อวานนี
0: ้คือคุณเอาง่ายๆว่าคุณมองว่าบอลมันจะไม่พลิกอ่ะ
1: ไม่ใช่ผมทายแม้กระทั่งสกอร์ถูกเลย
0: อ๋อเหรอ 3-1 ฝรั่งเศสเลย
1: 4-1 นอร์เวย
0: ์จริงๆคู่ฝรั่งเศสคุณไม่น่าถูก เพราะมันควรจะจบ 2-0 ไง
1: นี่ผมพลาดอยู่กับเจ้าสนเลย ผมพลาดอยู่กับเจ้าสนแล้วพอแบบเสมอครึ่งแรก 0-0 ใช่ไหมส่วนถามพี่ครึ่งหลัง
0: ยังมั่นใจเหรอว่าจะ
1: 3-1 ลูกไ
0: ห
1: วไหมเชื่อหมอเรียนมา
0: เออเหร
1: อมาแน
0: ่ไม่แล้วสนนี่มาภาคบอลทำไมมันจะต้องมาสนใจว่า2ลูกไหวไหมทำไมเขามีฮิดเด้นอะเจนดาอะไรป่ะ
1: แต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้เราได้เห็นวิธีการเล่นของทีมเนี่ยทีมลุ้นแชมป์เขาจะเล่นอย่างนี้ครับคือเป็นการเล่นแบบเปิดสวิตช์ได
0: ้
1: พี่เจ๋เข้าใจไหมครับ
0: ครับ
1: เหมือน45ทีแรกอะดูเชิงไปก่อนคุมจังหวะไปถ้ายิงได้ก็ถือว่าเป็นกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเขาเรียกเป็นขั้นเป็นตอน
0: คือผมว่าฝรั่งเศสเนี่ยครึ่งแรกคือเขาเป็นเลือกใช้โอเลเซ่มาเล่นข้างไงเราอุสมานเนี่ยมาเล่นตรงกลางปรากฏไม่ลงล็อกไม่เวิร์ก
1: ใช่
0: ครึ่งหลังก็เลยปรับเอาโอเลเซ่ไปยืนตัวกลางโอ้โหเห็นผลเลย
1: แล้วก็เป็นเรื่องของสปีดบอลด้วย
0: ถ้าสังเกตดีๆ
1: 45นาทีแรกเนี่ย60นาทีด้วยซ้ำเรายังรู้สึกว่าสปีดบอลของฝรั่งเศสช้ามาก
0: คือคุณหลับได้เลยอ่ะ45นาทีแรกอ่ะแล้วจริงๆเกือบโดนเซเนกัลเลยนะท
1: ั้
0: งจังหวะของนิโคลัสแจ็คสันที่ยิงไปชนเสาบอลไปโดนเมยองใช่ไหมยังดีว่ากระดอนเนี่ยมันหลุดกรอบแล้วก็จังหวะทด7นาทีสุดท้ายอ่ะ
1: อ
0: ิสมาอิลซาจริงๆลูกนั้นเนี่ยถ้าซายิงซ้ายเลยเนี่ยน่าจะเข้า
1: ถ้าวิ่งมาแล้วก้มหน้ายิงอ่ะเข้าคือลองหงายหน้าแปล
0: คือเป็นคนถนัดขวาไงเพราะถนัดขวาปุ๊บเนี่ยบอลเปิดมาด้านซ้ายเนี่ยจริงๆถ้ายิงซ้ายน่าจะเข้าทีนี้พอไปปล่อยบอลเข้าขวาคมบอลมันกระดอนใช่ไหมโอ้โหก็เลยเนี่ยพอไม่ได้เนี่ยครึ่งหลังในฝรั่งเศสเครื่องติดเลย
1: ครับผมนะครับก็เมื่อวานนี้2ประตูของคริสเตียนเอ็มบัปเป้นะครับทำให้เขาขยับขึ้นไป ยิง14ประตูจากการลงเล่นฟุตบอลโลก3ครั้ง นะครับก็คือ2018 2022 2026
0: 2018นี่4ลูก
1: ใช่
0: 2018อ่ะ2022นี่ดาวซันโว8ลูก
1: ใช่
0: แล้วก็มาล่าสุดอีก2
1: ใช่ก็เป็น14ประตูเทียบเท่ากับสถิติเดิมที่เกิร์ตมุลเลอร์เคยทำไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็แซงเลโอเมสซี่ไปอันนี้คือในวันวินาทีที่เอ็มบัปเป้ยิงอ่ะแซงเมสซี่ขึ้นไปก่อน1ลูก
0: ไม่แล้วต้องชมไอ้ประตู 3-1 เลยนะคือปกติเนี่ยบอลนำ 2-1 อะคมมันก็ต้องคลองเน้นคลองเพลย์เซฟเอ็มบัปเป้บอกไม่สน
1: ไม่ผมมองแบบนี้คือฝรั่งเศสอะเมื่อวานตอนได้ 2-0 นะเขาปิด
0: คือจะไม่เอาแล้ว
1: เขาซิลเลย
0: ปรากฏดันไปโดนซิลเอ็มบัปเป้ใช่ไหม
1: ไอ้เตโอเอรองเดสอะอยู่ดีก็ไปลั่น
0: หลังหัก
1: ทีนี้มันก็เลยกลายว่าฝรั่งเศสก็เลยต้องหาจังหวะฉับฉวยในการที่จะแบบบวกประตูเพิ่มเลย
0: โอ้โหคือโคตาราชับจะบอกว่าคือยิงเห็นๆนะ
1: ใช่ใช่
0: เมนดี้บอกโอ้โหนี่ขนาดแล้วเมนดี้ก็ไม่ได้ออกมาแบบอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่
0: โอ้ยิงลูกนี่สมบูรณ์แบบมาก
1: คือเรารู้สึกได้เลยว่าเมื่อวานนี้ฝรั่งเนี่ยเล่นแบบราคาแชมป์ต้องเล่นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ฝรั่งเศส
1: แชมป์อ่ะ
0: ฝรั่งเศสเหมือนเป็นไบโพล่า
1: ใช่ใช่
0: ตอน 2-0 อื้อหวานเจี๊ยบ
1: เฮ
0: ้ยพอ 3-1 แล้วไม่ถึงนาทีคมบอลเคลียร์มาไม่ถึงนาทีอ่ะ
1: ก็สมราคาเต็งแชมป์นะครับสำหรับฝรั่งเศส
0: เรียบร้อยไป
1: 7ครั้งหลังสุดฝรั่งเศสเข้าชิง4ครั้งนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าปีนี้จะทำได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับ
0: ฝรั่งเศสผ่านไป
1: ในฟุตบอลโลกนะครับ
0: นอร์เวย์เป็นไง
1: โอ้โหนอร์เวย์นี่เมื่อวานนี้ผมบอกเลยว่านอร์เวย์เป็นทีมไม่มีมารยาทท
0: ำไมอ่ะ
1: ก็คือเขาก็เฮี้ยนกระหือรือกับฟุตบอลโลกมากเขาห่างหายจากฟุตบอลโลกไปเขา
0: 28ปี
1: แต่ช็อกเหมือนกันกับการโดนตีเสม
0: อ
1: ต้องชมนะครับอิรักลูกบ่งของไ
0: อ
1: ฮุสเซน
0: อ
1: ่ะครับคือเฉียบขาดเลยลูกนั้นเฉียบขาดมากลูกตีเสมอแต่3-1 พอมาได้บอกแบบไล่มาจากจังหวะบล็อกของฮาแลนด์อีกลูกนึงลูกมงของลิโอออสติกานะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจบจบท้ายเนี่ยก็ชัดเจนว่ามาตรฐานมันค่อนข้างห่างก
0: ัน
1: นะครับไม่แปลกว่าทำไมนอร์เวย์คือทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับอิตาลีแล้วผ่านอิตาลีเข้ามาได
0: ้
1: นะครับก็ชัดเจนว่าพวกเขากระเฮี้ยนกระหือรือกับฟุตบอลจริง
0: ถ้าว่ากลุ่มนี้ก็ฝรั่งเหมือนนอร์เวย์ที่ไม่นำก่อนนะด้วยประตูที่เสียที่ดีกว่าฝรั่งเศสนะครับ
1: แต่เมื่อวานนี้อย่างเมื่อวานนี้ผมนั่งจัดรายการอยู่ตอนคู่ฝรั่งเศสผมยังบอกเลยว่ายังไงนอร์เวย์ต้องชนะเพราะอีก2คู่แข่งอ่ะมันคือเซเนกัลกับฝรั่งเศสนะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องเจอแบบบอลแบบไหน
0: เอาจริงเซเนกัลไม่ธรรมดานะคุณ
1: ใช่เซเนกัลแข็งนะ
0: คือผมว่าจังหวะเมื่อวานนี้มันเป็นพลาดแค่ไม่กี่ครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: จริงๆเซเนกัลเนี่ยถ้าโอ้โหจูนลงตัวนี่คือก็ถ้าเกิดว่าก็ไม่แปลกใจถ้าใครย้อนไปดูก่อนทัวร์นาเมนต์นะครับเซเนกัลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่แต่ง10นะ
1: ใช่
0: เขามองในท็อป10เลยนะในขณะที่อีกกลุ่มนึงคมเป็นไง
1: ก็อีกคู่นึงนี่
0: ถัดมาตอนเช้าอาร์เจนติน่าเลย
1: คู่ระหว่างอาร์เจนติน่ากับแอลจีเรียนะครับเมื่อเช้าก็อาร์เจนติน่าก็ถือว่าส่งขุมกำลังแบบเต็มชุดนะ
0: ครับ
1: ลงไปหมดเลยนะครับใน11ผู้เล่นตัวแรกนะครับเราไม่ได้เห็นลิโอเนลเมสซี่เลยในช่วงอุ่นเครื่องแต่ว่ารอบนี้ได้แล้วนะครับลงมาแล้วแล้วก็เมสซี่ก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังนะครับยังเป็นพี่ใหญ่ที่ยิงถึง3ประตูแล้วก็เป็นแฮตทริกให้อาร์เจนติน่าชนะแอลจีเรียไป 3-0 นะครับก็อย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยไม่เซอร์ไพรส์เลยนะในเรื่องของการจับตัวนะ
0: ครับ
1: ก็คือตามที่คาดการเลยอาจจะมีสลับกันนิดหน่อยที่ปกติเขาจะใช้นิโคลาอัลตาเมนดียืนคู่ลิซันโดมาร์ติเนสเมื่อเช้านี้ก็คือเลือกใช้คริสเตียโนโรเมโรตั้งแต่แรกเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ขวาเป็นคอนซาโลมอนเชียลซ้ายเป็นฟาคุโนเมดิน่านะครับกลาง3คนโรดริโกเดอปอเอนโซเฟรนันเดสอเล็กซีแมคลิสเตอร์แล้วก็3ตัวรุกจะเป็นเตียโกอามาดาลาวตาโรมาร์ติเนสแล้วก
0: ็จริงมันก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนในชุดฟุตบอลโลกเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ชุดแชมป์เก่า
1: ก็ถ้าจะมีแบบน้องใหม่เข้ามาก็จะมีอย่างเตียโกอามาดานี่แหละ1คนนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายอย่างฟาคุโนเมดิน่าซึ่งเมดิน่าจริงๆเป็นสำรองในชุดฟุตบอลโลกคราวที่แล้ว
0: เอาจริงเมสซี่นี่ปลดล็อกทุกอย่างจริงนะคือเนาะคมเนาะได้แชมป์โลกแฮตทริกในบอลโลกคุณมัน
1: คือ
0: จากนี้ไปก็
1: คือการเดินหน้าทำสถิติอย่างเดียวเมสซี่ต่อจากนี้
0: แล้วผมว่าเมสซี่จะอันตรายมากถ้าไร้ความกดดันเลยคร
1: ับ
0: เพราะจากนี้ไปไม่คือนึกออกไหมครับมันไม่มีอะไรต้อง
1: ถูกต้อง
0: แล้วล็อกอาจจะวัดในมุมว่าขึ้นไปเป็นดาวซูโบตลอดการอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าโอกาสมันอาจจะโดนในบัปเป้แซงในวันใดวันหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยๆไง
1: ใช่
0: กับการสั่งลาฟุตบอลโลกเน
1: า
0: ะ
1: แล้วช่วงหลังอ่ะพี่เจสังเกตไหมว่าฟีฟ่าเริ่มจะแบ่งแคตตากรีของผู้เล่น
0: อ
1: ่ะชัดเจนมากขึ้นยกอย่างเช่นอย่างเลียเนลเมสซี่เนี่ยเขาได้รางวัลแบบลีเจน
0: อ
1: ่ะลีเจนเบดก็คือเป็นนักกีฬาที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกมากกว่า5ครั้งซึ่งในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเหมือนจะมีแค่3คนเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: มีเกียโมโอโชอามีเลียเนลเมสซี่อีกคนนึงอาจจะคริสเตียโนโรนัลโดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีแบบหรืออย่างคือเอ็มบัปเป้เมื่อวานเนี้ยเขาได้รางวัลเขามีเบดเขาเรียกเหมือนเข็มกลัด
0: อ
1: ะติดตรงเนี้ยดาวซันโวเมื่อคราวที่แล้ว
0: ครับ
1: มี เมื่อวานเนี้ยเอ็มบัปเป้มีนะครับคือมันเหมือนแบบโดนแยกว่าแบบว่าคุณอยู่ในหมวดไหนหมวดไหนหรือนักเตะระดับเลเจนด์อะไรเงี้ยมีนะครับอ๋อยูโตะนากาโตโมอีกคนนึงใช่แล้วเกิน5ครั้งมีเกียโมโชอาจากเม็กซิโก
0: ครับ
1: เลโอเนลเมสซี่อาร์เจนตินา
0: คุณต้องไปไล่พวก40อัพ
1: แล้วก็ยูโตะนากาโตโมใช่ๆอีกคนนึงอันนี้คือระดับเลเจนด์ระดับเลเจนด์นะครับ
0: เพราะมันไม่ง่ายนะคุณคิดดูว่าคุณจะมาฟุตบอลโลกได้ตลอดนั่นหมายความว่าคุณต้องไม่พลาดไม่เจ็บนึกออกมั้ยครับคือชาติคุณต้องไม่พลาดและสภาพร่างกายคุณมันต้องร่วม2ทศวรรษอ่ะ
1: นี่มีคนส่งมาบอกเจอทีมอ่อนหรือเปล่าเมสซี่เนี่ยเจอทีมอ่อนหรือเปล่านัดแรกอย่าเพิ่งคุยนัดหน้าชนะได้หรือเปล่าเมสซี่จะเป็นเม็ดเน่านะฮะ
0: ครับ

0: แอลจีเรียนะครับแอลจีเรียเนี่ยคือเวทใกล้เคียงกับโมร็อกโกนะครับ
1: คือเป็นแอฟริกาที่เทคนิคฟุตบอลดีมาก
0: ใช่แอลจีเรียคือบ้านเกิดซีดีซีดานนะ
1: คุณนึกภาพริยัดมาเลสและทรงอย่างนั้นน่ะแทบทุกคนความสามารถเฉพาะตัวดีแบบนึกออกไหมเออ
0: ถ้าสมมติว่าบอกว่าแอลจีเรียอ่อนแสดงว่าเคปเวิร์ดเป็นทีมแข็งเพราะว่าเสมอสเปนได
1: ้ไม่หรอกเมสซี่ยิงขนาดนี้คุณต้องพูดถึงเมสซี่แล้วคุณไม่ต้องไปมองในมุมว่าทีมไหนอ่อนทีมไหนแข็งในขณะที่ออสเตรียของรับก็สบายเนาะจัดการจอร์เจียไป 3-1 เพราะว่าเราต้องเหลือเวลาพูดถึงคืนนี้กับพรุ่งนี้หน่อยคม
0: ก็คืนนี้นะครับ
1: คู่
0: แรกนะครับเดี๋ยวจะเตะกันในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสพบกับยาคองโก
1: ผมว่านี่ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายนะคือโปรตุเกสเอาล่ะแชมป์ยูโรเขาได้ไปแล้วไห
0: ม
1: แต่ว่าบอลโลกเนี่ยถ้าจะได้มันก็ต้องขนนี้เหมือนกันนะ
0: ผมตั้งไว้ว่าดีอาคองโกอ่ะจะเป็นมามืดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับรอดูว่านัดเปิดสนามจะทำได้หรือเปล่า
1: อ๋อสมมติคุณเป็นแฟนพวกตัวเซเบ้
0: ใช่
1: อารอนวันวิสก้า
0: โนอาซาดิกีโยอันวิสซ่า
1: เออไม่ธรรมดานะคุณ
0: เตโอบองกองด้ามีใครกะไอ้มูแคลอ่ะเออเตโอบองกองด้าลาวิสก้าเออนั่นแหละประมาณ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่โดจัดให้พี่โดบอกเห็นโอ้โห
0: ผมว่าไม่ได้
1: น้องเขาซัดไปเลย
0: ผมไม่ได้ลง
1: ลงละมั้ง
0: โดนว่าจะมาลงแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
1: คือตอนนี้มันต้องเดาใจจริงนะ
0: คือตอนนี้มีข่าวถึงขนาดที่ว่าโรเบโตมาร์ติเนสอาจจะลาออกจากกุนซือเบลเยียมนะครับในเอ้ยใช่กุนซือเบลเยียมกุนซือโปรตุเกส
1: คุณใจเย็นอย่าไปตุนิเซียตุนิเซียทีม
0: ไม่ใช่แล้วล่าสุดอ่ะเขาเพิ่งออกมาเคลียร์ข่าวว่ายังไม่ได้มีข่าวเรื่องการย้ายออกอะไรเงี้ยนะ
1: ผ่านไหมผ่านไหมโปรตุเกสกี่แมตช์คุณพูดไปเลย
0: แต่โดยภาพรวมผมว่าเดียของโก้ไม่รอด
1: อ้าวแล้วบอกเป็นภาพรวมอ๋อค่อยไปลุ้นเข้ารอบเอา
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือเขาว่ากันว่าฝรั่งเศสอาจจะมีแนวรุกที่อาจจะดุดันสุดนะแต่ถ้าเอาแผงมิดฟิลด์เนี่ยโปรตุเกสไม่เป็นรองชาติแน่นอน
0: ผมว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าคือโปรตุเกสอะแกร่งทั่วแผ่นใช
1: ้ดีหมดผมว่ามันยังนิดนึงเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยคืออย่างว่ามันไม่ได้เพรสซิ่งได้แล้วไง
0: พี่มันมีกอนซาโลลามอสอีก
1: โอ้โหแต่ลามอสมันสำรองเปเช่ไง
0: มันมีลาเฟลเลอเอาอีก
1: แต่ถ้าคุณนับว่ากลางอ่ะมันคือชอว์เนเวสวิตินญาบรูโน่เฟร์นันส์บานาโดซินวาเนี่ยคือมันจบไง
0: ใช่
1: มันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาบอลไปสู่ประตูได้ยังไงแค่นั้นเองก็วันนี้น่าจะประเดิมสวยนะโปรตุเกสนะสั้นๆนะอังกฤษเป็นไงอังกฤษ
0: วันนี้จะเจอโครเอเชียนะครับก็อังกฤษนี่เพิ่งจะเรียกตัวเทโบชโลวามาแทนติโนริฟาเปนโต
1: แฟนแมนยูนี่บ่น
0: ผมอะอยากรู้เหมือนกันเรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยก็คือโครเอเชียใช้ทีมชุดนี้นะเล่นทั้งในยูโรคราวที่แล้วเล่นทั้งในฟุตบอลโลกคราวที่แล้วคือมันง่อมแบบคือถ้าเป็นกล้วยก็คือเหลืองจนดำแล้วอะไม่รู้ว่าจะเก่งต่อไปในฟุตบอลโลกคราวนี้ได้หรือเปล่านะครับรอดูคืนนี้
1: คือเขาก็ตัวมีแค่นี
0: ้ใช่
1: คุณจะให้เอาใครอ่ะ
0: คือยังต้องใช้มาเดียวโค
1: อาอย่างบาตูรีน่าเนี่ยมันคือตัวขึ้นมา
0: เข้าใจ
1: คุณเขาก็ต้องหาตัวอย่างเงี้ย
0: เข้าใจไงแต่หมายถึงว่า
1: ชื่อเดิมหมดเลยนะ
0: คือยังต้องใช้โควาสิตยังต้องใช้เปริสิตยังต้องใช้ลูก้าโมริตย
1: ัง
0: ต้องใช้เดคามาริตอยู่เลยอ่ะคือมันเหมือนมันเปลี่ยนเลือดไม่ทันนะก็ต้องดูว่าคืนนี้จะต้านกับอังกฤษได้แค่ไหน
1: ผมให้อังกฤษนะ
0: ใช่
1: เพราะผมจำได้ว่าไอ้ขนที่แล้วก็อยู่ในรอบแบ่งกลุ่มเดียวกัน
0: ใช่ใช่
1: คุณอังกฤษชนะนะ
0: ใช่ส่วนกาหน้ากับปานามาผมชอบปานามานะไม่รู้ดิผมเป็นความรู้ว่าปานามาเหมือนเล่นในบ้านตัวเอง
1: อันนี้ผมส่วนคุณผมชอบเซเมนโย
0: เข้าใจกาหน้าดีกว่านะครับวันนี้กาหน้าดีกว่าแต่ผมเข้าใจว่าปานามาเป็นบอลแบบบอลน่ารำคาญ
1: อ่
0: ะบอลแบบบอลลุงลังอ่ะบอลตำลึงเงี้ยพันมั่วไปหมดเลยอย่างเงี้ย
1: ส่วนลุยดิอาสนี่เอาไป2เม็ดพรุ่งนี้อัดอุซเบย
0: ์ผมแอบชอบอุซเบกิสถาน
1: อันนี้
0: ผมคือผมเป็นความรู้ว่าถ้าจะมีสักทีมหนึ่งที่แบบมาตรฐานฟุตบอลใกล้เคียงยุโรปในเอเชียนะผมยกให้อุซเบกิสถานอ
1: ุซเบกิครั้งแรกกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่คืออยากเห็นว่าเปิดหน้าของพวกเขาอ่ะจะเป็นยังไง
1: คือผมยังไม่ค่อยเชื่อพวกทีมที่ไปครั้งแรกมันเรื่องของประสบการณ์เนาะยกเว้นเซเนกัลทีมเดียวที่ตอนเดบิวต์ฟุตบอลโลก2002แล้วล้มฝรั่งเศส
0: ใช่
1: นั้นถือว่าช็อก
0: ก็เมื่อวานก็ล้างตาแล้วไง
1: เกือบเหมือนกันนะ
0: เมื่อวาน
1: ถ้าค
0: ุ
1: ณดูจากครึ่งแรกเนี่ยภาพเมื่อ24ปีที่แล้วกลับมาเหมือนกัน
0: นั่งภาคอยู่กับสนยังบอกเลยเฮ้ย
1: มันจะกลับไปเหมือน24ปี
0: ตรงนี้ไม่ได้ล้างตาแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ขี้ตาเกิดกลางเนื้อเนี่ยแห้งหมดแต่ว่าสุดท้ายเขาเปิดสวิตช์ให้ดูไง
1: อ
0: ่
1: ะเท่ากับว่าคืนนี้ต่อเช้าวันพรุ่งนี้จะครบ48ชาติอนิคม
0: ครับผม
1: ก็ฝากติดตามทาง FM 99นะครับ โอ้โหเอ๊ะเขาน่าจะมีคิวผู้บรรยายใน99นี่ไล่เรียงไปหมดแล้วนะ4คู่
0: ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ข้อความให้หมดก่อนที่จะลากันไปนะครับ มีบอกว่าสวัสดีค่ะป้าเจ

0: พี่คมละทวยแมนยูกับอาร์เซนอลทำประตูได้ในบอลโลกบ้างหรือยังคะฟันได้ของหงแดงทำประตูแล้วนะคะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าอ๋อฟันได้ทำประตูแล้ววิกเตอร์เยอร์เล็กก็ทำแล้วนะครับแล้วก็ชนะแล้วด้วยนะครับมาร์ตินโอเดการ์ดไม่ได้ยิงครับจ่ายเฉยๆแต่ว่ามาเวชนะครับซาลิบาก็ไม่ได้ยิงครับก็เล่นเป็นกองหลังแต่ว่าทีมชนะครับ ก็เลยถามว่าฟันได้ยิงแล้วชนะไหมครับ มีบอกว่าทีมที่กินเมื่อเช้านี้มันไม่สู้เลยมันไม่หือไม่อือปล่อยให้เมสซี่ยิงเฉยไม่มีบอกไม่มีอะไรเลยไอ้ที่ไม่ชัดเจนมันไม่รู้เลยโอ้ยถ้าเขาไม่สู้เขาไม่มาเล่นหรอครับเราสุดท้ายอ่ะอังกฤษอีกทีมนึงเดี๋ยวเจอโครเอเชียผมเจอจะเน่าอังกฤษจะเน่าเยอะลายสกอตผมเอาสบายเอาที่สบายใจจ้ะนะครับก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับทัศนะนี่แล้วแต่ผมว่าแต่เมื่อวานนี้มีคนสวนเยอะเหมือนกันอ่ะ
1: อุ้ยก็เขาเห็นเกมไอ้4คู่กันนี
0: ่ไงเข้าใจเหมือนหลอนอ่ะหลอนไปแล้วอ่ะ
1: หลอนมาหมด
0: หลอนไปแล้วอ่ะ
1: แต่กลายเป็นว่าพอมาเป็นวันนี้นะผ
0: ม
1: บอลเหนือกว่ามาหมดนะท
0: ั
1: ้ง4คู่เลยนะ
0: ก็เลยบอกไงไม่ว่าคือทุกคนมันมีความเห็นต่างได้ครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าชอบก็จัดแต่ขัดก็สวนแค่นั้นเองนะครับข้อความอื่นอ่านไม่ทันแล้วครับใน Facebook มีเยอะมากบอกคิดยังไงกับเจ้าชายเมสซี่ครับมีบอกว่าเจดเมื่อวานผมแทงนอร์เวย์ไป 20,000 เปิดมาฟังพี่หมอบอกว่าหน้าเสมอผมนี่เซ็งเลยนะ
1: อันนี้ผมใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น
0: คร
1: ับ
0: วันนี้หมดเวลาเขาส่งมาอย่าง
1: น
0: ี้จริง
1: ใจเย็นใจเย็น
0: คุณไปดูได้ใน Facebook นะครับแล้วบอกชื่อพี่เจดไม่ได้พูดกับไม่เกี่ยวผมนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับไกด์ลาไปนะครับต้องให้เวลากับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับวันนี้พี่เจดเจษฎาและผมได้คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศฐ์ขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทโธจบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไตรธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ไปที่หน้าเครื่องนมัสการและส่งกราบส่งรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิริยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริมธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง

0: คนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวานคือ7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสถัปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระโพสายงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็ได้มีการปฏิสถานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระกิตติยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้มีการทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
3: ในขณะ
2: น
3: ี
2: ้ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
3: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
2: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
3: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
2: ครับ
3: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ
4: I'm...

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นฐานกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกษันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่งสององค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู
1: ่ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของประสบอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพวดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทางข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย์
1: ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสังแจงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดและเมื่อสักครู่นี้กองทหารกิตยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเชิญนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตครับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลัง

Yeah.

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ปะระเมนมหาราชาสัพพะระราชินีทิฏฐิจังทิฏฐิสัมมังทิฏฐิราโภทิโยนิจังปะระเมนมหาราชโยรัตตะปะระมัญญาจาโอตัปปะทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิรรังสีวัดประบอนนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปวโตปมคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปัปปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตัปปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับ

0: บทที่4เป็นบทติลักขณะทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นยังอาสงซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคถาครับอาจารย์ครับ
0: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้เป็นสถานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
0: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสน์แล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมคถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
0: เหมือนเดียวกัน
1: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามประราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
0: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
1: ับฉันตระเดชเจ้าฟ้านะครับ
0: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
1: ครับ
0: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระบาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ เมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้

0: ลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับพอจะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพส่งธรรมนะครับ
1: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
0: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: มัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโสติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโสติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ันทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: อาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย
1: รัมมาจโรกาธิปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสตาปรัชชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโบหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเตบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจท่านสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตตมวานพระศพอุทิศกัลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปักยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับผิดการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร
พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันท้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นด้วยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขลาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามหรือถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์พฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญตั้งอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุขผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพระยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปรีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้

0: ู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้ขาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา47พันปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วมกว่า100ปีได้กระทำไว้ทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วหน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบพระฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะอิตะปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จตัวหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระผู้อุปถัมภ์การอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรต ามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสสงกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจสักเยปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเที่ยวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวัคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตภมคาถายุติลงด้วยประกาศราชนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในจัดที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอาณาครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยัญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทธโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตโตปมะคาถาครับฉัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับณขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาพย์กลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยัญพระปริยัญสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้นั่งอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยัตินะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับราชสกุลครับนะคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนบูชากระบะมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อักขพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมกถาอาจารย์ได้นำเรียนเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมกถา
2: ในส่วนของบทธรรมกถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระเปรียญทั้ง4รูปมันจะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทานนะครับเรียกว่าพัดพุทานส่วนถ้าเป็นพัดปะเรียนเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สาโย
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวราย

0: 4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
1: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูษาโยงนะครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
0: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: ตัสังคาราอุปาทวยธรรมมิโน

0: मे एथ संशयो
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมกัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อติเรกวัสสตัง ชีวโต อติเรกวัสสตัง ชีวโต อติเรกวัสสตัง ชีวโต ทีฆายุโก

โหตุหิคายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภาวะตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ปิพัฒน์นักมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งตวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยท่านพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนรู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศและก็เรื่องของการนะครับในพระอายัดอายัดยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกัตสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม

สองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสมวานนั้น15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัทธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 น.นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 น.ด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

0: เจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
1: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งวิมานรัตยาแล้วนะครับจะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระพิธีธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สลับสับเปลี่ยนของกันมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
0: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน
2: อ

ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินกับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระชำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: ราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับครั้งนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นิวโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งนิวโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรม

0: ื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
6: เขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องใช้ทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดนะครับแม้ว่ารายการเราตอนนี้จะเหลืออยู่4นาทีแต่เราเอาใจคุณผู้ชมเป็นพี่นะครับตอนเราก็สู่นาทีนายกูรูวันพุธนะครับปกติเป็นผมเองครับพันศิริวิชยพุฒนะครับจะจัดกับชิตพลแต่ในเมื่อชิตพลไม่มาวันนี้ผมขนมีอีก2คนเลยนะครับต้อนรับพี่บีแหลมสิงห์นะครับ
7: สวัสดี
6: น้องต้นต้นครับ
8: สวัสดีครับนี่เดี๋ยวได้ข่าวว่าลูกพี่ได้ข่าวว่าลูกพี่ผมพี่บีแหลมสิงห์ยังไม่ได้กลับบ้านเลย
7: มาตั้งแต่9โมงแล้วภาค11เฮ้ยทรมานมากเลยอยู่กับเจ๊
6: ผมได้ยินไอ้นะต้นฉบับยังไม่ต้องส่งมาเอา OT ก่อน
7: เอา OT ก่อนไอ้ทางนั้นก็ส่งมาจังเลิกยังบอกจบยัง
6: โอ้โหตาย
8: แล้วแต่ภาคออนไลน์แบบนี้คนชอบนะ
7: สนุกครับ
8: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคืนแล้วนะพี่บีนะต
7: ั้
8: งนานแล้วเนาะ
7: ถูกถ
8: ูกสไตล์แบบ
7: 20ปีแล้วนะ
6: กรี๊ดทำไม
7: แอบล้วงคือภาคอยู่แล้วเอกรู้มั้ยตามผมส่งมาบอกว่าพี่ไปล้วงเจ๊ทำไม
8: สรุปเมสซี่ช่วยชีวิตเจ๊เหรอ
7: เมสซี่ด้วยแล้วก็อนาโตวิชช่วยชีวิตเจ๊
6: จันลาฟจันลาฟ
7: ลาฟลังนิกลาฟลังนิก
8: พี่บีผม
6: เจ๊นี่แบบดีใจเกินเบอร์อาจารย์ลาฟไปเยอะ
8: ผมเข้าใจอารมณ์ของเจ๊นะเว้ยตั้มเพราะว่าฟุตบอลโลกนะพี่บีเนาะ
7: ใช่
8: มันเหวี่ยงบางวันก็แบบ
7: เนาะ
8: ผมไม่ยิง
6: โอ้
8: บางทีทีมเป็นต่อยิงสักขาด
6: แล้วว่าอะไรแปลว่าเจ๊เป็นคนโลเลเหรอ
8: จับกลางได
7: ้ครึ่งแรกแกยังเชียร์จอแดนอยู่เลยครึ่งหลังไปอยู่ออสเตรียไปอยู่ดานูบ
6: ช่วงครึ่งแรกเนี่ยแกเสียศูนย์เอียงขวา
7: อยู่เดซี
6: แล้วพอเอารถเข้าศูนย์ปุ๊บโอ้ตั้งศูนย์ใหม่กินซ้าย
7: โอ้ทีนี้คงเคงเลยน้ำในหูเท่ากันอ่ะอย่างมั่ว
6: ไม่รู้ขันน็อตแน่นหรือไม่แน่นมีอะไรอ่ะ
8: เมื่อกี้เห็นพี่บีมาพี่บีเดี๋ยวรอจัดตอนทุ่มนึงก็เลย
6: ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ
8: ลากจัดบีเข้ามาเลย
6: นี่คือผู้ชายที่รับเงินเบี้ยรัฐบาลแล้วอ่ะ
7: ใช่
6: แล้วมากรี๊ดอะไรอ่ะ
7: ใช่ก็เอาเงินเบี้ยรัฐบาลมาต่อย

0: ไอ้ตั้มต้องเข้าใจเว้ยพรีเมียร์ลีกปิดลีกบอลไทยก็ไม่มี
1: ครับ
0: นี่คืออะไรหรือเปล่านี่คือยาชั้นดีของของซอนะ
2: แล้วแกถูกเอาชื่อแล้วแกถูกเอาชื่อไปหักภาษีหรือเปล่า
1: โอ้ลูกอาจจะเอาไปแล้วอ่ะคือมุ่ยหมดอ่ะตอนน
0: ี้นี่เชียร์อัลจีเรียเชียร์ออสเตรียเมื่อช่วงสายๆบ่ายๆ
1: คร
0: ับ
2: พี่เดี๋ยวนะเราต้องรีบยัดไอ้นี่เข้าไปบ้างหรือว่ายกต้องรีบยัดไปด้วยอ่ะเอาเลยนะทีเดียวอ่านนะครับขอบคุณมากนะครับผลิตล้ำยำเทียนนะครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานมโนแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปนะครับ17-20มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะครับ
0: ครับผมขอบคุณด้วยนะครับโปรเต้ปาบิก้าคอนเน่โปรปาคอนเอเวอร์เดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่นะครับกับแมตช์ระดับโลกครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามนะครับกำไรครบทุกแมตช์นะครับช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Auto 2นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช้อปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนี้นะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
0: คร
2: บถูกดีที่ดูโฮม
1: สุดยอด
0: ไม่เมื่อกี้ครับเมื่อกี้กำลังจะบอกว่า บอลโลกอ่ะทำให้เจ๊หมิงเนี่ยแกเขาเรียกว่าอายุยืนอีก1สเต็ปนะเพราะว่าเลือด
1: ชม
0: ันเลือดลงมาสูบฉีด
1: เล
0: ย
1: ต้องฉีดคนนู้นนะมันต้องงี้นะ
0: ไม่งั้นถ้าดูบอล
2: แล้วพี่บีจะแข็งแรงขึ้นไหมหรือว่าพี่บี
1: พี่ออนแอร์ลง
2: แล้วพี่เดี๋ยวนะพี่ทำไมพี่บีนั่งไม่ดีเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: ทำไมดู
0: หลังโกงอ่ะ
1: โอ้โหว่าวันนี้แอนเลยเดี๋ยวรายการต่อไปจับ
0: เดี๋ยวโอ้ยพี่เอาจริงนั่นที่นายกูรูอ่ะเราจะพรีวิวฟุตบอลใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวโยนหน้าที่เนี่ย
1: ให้พี่ปู
0: ให้พี่ปูเลยผมบอกเลยพี่ปูแม่นกว่าเจ๊พี่ปูแม่นกว่าเจ๊
2: อยากรู้ความรู้สึกจริงเลยนะครับจัดมา20ปีที่นี่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่มีโอกาสได้แบบคุณครูทั้งสอง
1: ท้อครับ
2: หมดเวลาแล้ว เอาอีกได้ไหม
0: ตักตั้มตักตั้มลาเลยลาเลย
2: หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวดูกันว่าช่วงหน้าเนี่ยตอนแรกระวังแผนเราจะไม่ให้พี่ปูเข้ามา โอเคขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ

0: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก

0: ดตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อป

0: Talk Story
1: ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
2: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: โอ้ยังนี่มันเสียงเจเมื่อช่วงตอนภาคบอลนะ
7: เราจะเข้าสู่อเมริกันเกมนะครับ
8: ได้เลยครับ
7: บาสเกตบอลเป็นยังไงบ้างสเปอร์
8: ตอนนี้เนี่ย
6: เดี๋ยวพี่แนะนำตัวเองก่อน
8: ตอนนี้คอร์เตอร์แบ็กเริ่มที่จะชูสามคะแนนแล้วนะครับ
7: เฮ้ย
6: คอร์เตอร์แบ็กเริ่มที่ชูสามคะแนนโดยมีไอ้โรเบโต้เดแชบี้เป็นโค
8: ้ชใช่ครับเฮลแมรี่กันตั้งแต่นาทีที่สองอะไรกันครับนี
6: ่มันต้องสนุกขนาดนี้อยู่กันคึกคักมากเลยช่วงฟุตบอลเนี่ยนะ
7: แต่ว่าไอ้ฮิลแมรี่เนี่ยใช้บ่อยนะ
8: ครับผม
7: ในฟุตบอลเนี่ยเตะมั่วไปอ่ะ
6: ไอ้ที่น้ำแดงใช่ไหมฮิลแมรี่เนี่ย
7: อันนี้ฮิลบูบอย
6: บอกแล้วชื่อ
8: เหมือนก็บอกอยู่ว่าบูบอยซื้อน้ำแดงกันจ้ะเออแต่แปลกนะชื่อฮิลบูบอยแต่แม่งไม่มีน้ำสีน้ำเงิน
6: ไม่มีมีแต่น้ำแดง
7: มี
6: เหร
7: ออ
6: ๋อรุ่นนี้รุ่นใหญ่
7: สีเงินเนี่ยไม่ว่าง
8: ครับ
7: เป็นรัฐบาลหมด
6: เอาอีกแล้วตั้มคู่กับแกพี่ไปพักแล้ววันนี้พี่สมชายคุณตั้มของผมนะฮะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวคุณตั้มมาแจมหน่อยว่าเมื่อกี้ของขึ้นไงพลาดไป5นาทีของยังไม่ลง
8: เออ4นาทีเท่าไหร่นะ4นาที28
7: ก็ตั้มอยากจะชดใช
6: ้เออตั้มห้ำหั่น
8: เอาจริงแล้วเนี่ย
6: แล้วปรากฏว่าอะไรมั้ยเขาเมื่อเช้าเนี่ยผมพากบอลโลกอยู่กับเจ๊คู่ออสเตรียกับจอร์แดนพอพากอยู่ปุ๊บไอ้นี่มันก็เด้งขึ้นมาพี่มันเป็นข้อความว่าพี่ไปล้วงอะไรเจ๊ครับแกกรี๊ดลั่นเลยโอ้พี่ผู้ชมแกกรี๊ดเหรอ
7: วะ
6: โอ
7: ้คุณน่ะแกจำผิดเปล่าฮะจำผิดข้างเหรอ
6: 300
7: 300
6: กรี๊ดโอ้โ
7: หลุ้นยิ่งกว่าแสนเลย
6: ปวดหัวยิ่งเลยผมกรี๊ดมากครับเมื่อเช้าเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยแกอยู่เดซีอยู่เดซี
8: เป็นทะเล
6: ไม่มีจม
8: ทะเลที่แบบลอยได
6: ้ทะเลลอยได้
7: ทะเลแบบว่าทะเลจมไม่ลงอ่ะ
6: เออทะเลจมไม่ลง
7: ไม่ลงจมไม่ลง
6: พอขึ้นหลังปุ๊บแกไปดานูบขึ้นหลัง
8: ดานูบนะ
6: อยู่ดานูบ
8: ไปแม่น้ำ
6: ไปแม่น้ำดานูบโอ้โหจะพลิกตัวแบบไวมาก
8: กล่าวว่าถ้าเกิดมันแม่งเนี่ยจะไปโผล่อยู่ในอ่างเก็บน้ำ
6: เมื่อเช้ามันมีนักบอลชื่ออะไรนะใส่สีมันแกชอบใจใหญ่เลยว่ะขอใส่ซาแล้วเราชงเลยว่าเอ๊ะแล้วใส่สีใส่สีอยู่ของปันสีชอบใจใหญ่เลยรุ่นเราไม่ทันตั้มรุ่นตั้มกับพี่ไม่ทันต้องรุ่นพี่สมโตล่าโตล่า
0: ไม่ทันไม่ทัน
8: แล้วจากแต่แนนซ
6: ีแนนซี
0: แนนซี
6: ที่ขับตรงไปแล้วยูเทิร์นอ่ะนะเออทำไมรู้ฮะ
8: ผมดู GPS แล้วอ้าวชิบเหงเลยตลอดเลยแม่งพาขึ้นสะพาน
6: ไม่ใช่ต้องยูเทิร์นนี่รุ่นนี้เขาของแท้พี่สม
0: พี่ไม่รู้เรื่องหรอก
6: แล้วโตล่าเป็นยังไงบ้างพี่ช่วยเล่าหน่อย
0: พี่เต็มที่กับสอโบตัน
6: โอ้โหไกลมากเลย
8: เฮ้ยจริงว่าพี
0: ่ใกล้สนามกีฬาใกล้สนามกีฬา
6: แล้ว
8: อันนี้พูดจริงวะเนี่ย
0: เอ้า
8: ผมอยากรู้ว่าเขาเสิร์ฟข้าวบนตัวจริงว่า
0: ไม่รู้ว่าเสิร์ฟข้าวบนตัวมีด้วย
8: เอ้า
0: ไม่น่าจะมีนะ
6: อ
8: ย่าทิ้งไว้กลางทางอย่าง
0: น
8: ี้ดีครับ
0: เสิร์ฟข้าวบนตัวนี่มันต้องแถวสไตล์ญี่ปุ่น
8: ญี่ปุ่นญี่ปุ่น
6: แม่นเลย
0: ญี่ปุ่นญี่ปุ่น
6: แต่วันนี้เนี่ยดินแดนกีฬาโลกคึกคักนิดนึง
0: ไม่อยาก
6: ประชุมบอลโลกเราเพลินๆอ
0: ยากรู้จริงๆว่าสเปอร์มันชนะไหม
8: มันแพ้
6: มันแพ้ได้แชมป์ไปแล้วลาโอ้โหอีก
0: ไม่หรอก
8: พี
0: ่สเปอร์มันเตะบอล
8: ไม่เดี๋ยว
6: คนละเปอร
8: ์มันยังไม่จบดีเดี๋ยวมันมีใครได้7เกมใครได้6เกมก่อน
6: มีเหรอ
8: ตอนนี้เพิ่งได้ไป4เกม
0: แต่หลอกพี่นะพี่ไม่เคยรู้เรื่องนะ
8: ผมจะพูดจริงกับพี่ทำไมอ่ะ
0: โ
6: อ้ลาบเหลือเกิน
8: จัดรายการอย่างนี้ได้ไหมอ่ะ
6: ได
8: ้เอ้ยจริงว่ะ
6: ใช่
8: เหรอ
0: เคยไปดู
6: แต่อย่าเซ็นคำว่านินทาแล้วเซ็นชื่อแรกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหาร3
8: พี่เต่าเราไอรายการที่ต้องจัดอยู่ต้องจัดอย่างนี้บ้างได้ไหมอ่ะ
6: อ๋ออยากจัดแบบนี้บ้าง
8: อย่าพูดแบบพูดไปเรื่อย
6: ไม่ได้
0: เฮ้ยตั้มในพูดอย่างนั้นนี
8: ่
0: รายการนี้มันได้พูดไปเรื่อย
6: รายการนี้ซีเรียสนะ
8: ไม่ใช่หมายถึงพี่สองคนก็คลิปลุกไปไงผมก็พูดไปเรื่อยๆอย่างเง
6: ี้ยไม่ได้รายการถ้าไม
9: ่
6: ใช่อ
9: ยากได้แต่เปิดได้สองคน
8: ผมนี่ครับ
0: หาใหญ่ที่สุด
6: เจ็ดว่านี่ข้อความส่งมาแซวเลยว่าเมื่อเช้าในจุดโทษของอนาโตวิชเนี่ยเจ๊ดีใจกว่าราฟรังนิกอีกนะ
8: ครับ
6: ก็ดีใจกว่าราฟรังนิกเยอะเลยนะโอ้คือรับแล้วหนิงอ่ะพอ 3-1 กันยังนั่งเฉยๆเพราะว่าเมื่อเช้าแกเจ็บขา
8: ครับ
6: แต่เจ๊กรี๊ดกรี๊ดจนพี่ที่แกเป็นคอนโทรลอ่ะปกติแกจะนิ่งๆใช่ป่ะจะแบบตุ๊ดแตกทุกคนแล้วเช้า
0: 200เหรอ
6: 3
0: แล้วมีน้องที่เขาชูป้ายมาป่ะ
6: มีก็ชูป้ายมี
0: โอ้โห
6: เฟรมเฟรม
0: ยังไม่มาวันนี้ไม่มาย
6: ังไม่มาชื่อเฟรมใช่ชื่อเฟรมใช่ไหม
0: เฟรม
6: อ๋อนั่นนักสามนี่จะโทรนะ
0: มันมานะจุฬานะ
6: โอ้นักสามนี่จะโทรเพี้ยนเลยมาเช้าเพี้ยนเลยเจอเจ๊เสียคนเลยเสียของเด็กเล
8: ยอยากรู้จังเลยว่าถ้าเกิดว่าป๋าฝานนั่งอยู่เนี่ยเจ๊จะกรี๊ดอย่างนี้ไหมเนี่ยเจ๊จะกล้าไหม
6: ป๋าแบ๊ะเหรอหนักกว่านี้เขาเพื่อนกัน
8: เอาเลยป๋ากรี๊ดดังกว่านี้อีก
0: ป๋าให้สะดุ้งเอาสะดุ้ง
6: แล้วเมื่อเช้าป๋านะพอภาคพอจบเกมอาร์เจนตินาชนะแอลจีเรียสามตัวหมดแรง
8: อ้าวโดนชนะกี่
0: ลูกแล้วพี่เทพไม่ช่วยเลยขอพี่เทพไม่ช่วยเลย
6: ขำอย่างเดียวพี่เทพขำอย่างเดียวแล้วฟังอยู่ก็งงเว้ยว่าไอ้ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นบอกว่าฟูลเบ็คฟูลแบ็คฟูลเบ็คเนี่ยล้อมในเขตโทษเราคิดว่ามันมีการเข้าไปแบบ
0: ล้อม
6: อ๋อล้ม
0: อ๋อคนเดียวนะ
6: ฟูลเบ็คล้มในเขตโทษ
0: ล
6: ้อมในเขตโทษแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะ
8: ได
6: ้ฟูลแบ็คล้มในเขตโทษ
8: ได้ด้วยเหรอพี
6: ่อัมป๋าเหรอ
8: เราไม่รู้
6: ไอ้นี่กลัว

0: กลัวนี่เขาเพื่อนพี่สม
1: ไม่ผมอะไม่ได้กลัวแต่ผมรู้สึกว่าแบบ
0: เราทำได้ด้วยเหรอ
1: เราเนี่ยไม่ต้องรู้อาวุโสเราไม่ต้องมีมารยาท
0: กันไม่เรารู้แต่ว่า
2: แต่พูดอย่างเงี้ยเขาจะโกรธเลยตอนเนี้ย
0: ใช
1: ่ไม่หร
2: อ
1: ก
2: รู้อันแบบน่ารักอ่ะ
0: ใช่เดี๋ยวป๋าก็เรียกไป
1: เขารู้สึกว่าเราน่ารักกับเขาใช่ไหมพี่
2: เขาก็ด่าเลยเออพวกมึงนี่นะ
1: โอ้ย
0: เออแม่ช่วงวันโลกมันสนุกอ่ะมันไม่ค่อยได้เจอกันเนาะจริงๆเราไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เพราะว่าถ้ามาจัดรายการตามปกติช่วงหลังตั้มเขาไม่ได้มา
1: ครับ
0: เต่าก็ไม่อยู่เง
1: ี้
0: ยเออพี่สมก็เพิ่งหายไม่สบาย
1: ครับ
0: เออมันเคยเจอ
1: แล้วเวลาเราคุณผู้ฟังเวลาผมส่งข้อความมานะส่งไลน์มานะยิงไม่ค่อยอ่าน
0: เหรอ
1: พี่สมเนี่ยดูดีเลย
0: ดูให้ทันดูให้ทัน
3: เจ๊คนอ่าน
1: โอ้โหผมเนี่ยแบบถามมา3รอบแล้วพี่วัดไหนเนี่ยไปน้ำมนต์เนี่ย
3: เจ๊อ่านเป็นต้อมต้อมแล้วก็ใครวะ
0: ต้อม
3: เออต้อมไหนวะต้อมเรนโบว์วะ
0: โอ้โห
3: แ
0: ย่หนักมากเลยอ่ะ
3: ถ้าผมไปวัดป่าไปรดน้ำมนต
0: ์เออใช่เขาเป็นไงที่
3: ว
0: ั
3: ด
0: ป่าแรกเลย
3: แถวชัยบาดาล
0: ชัยบาดาลอยู่ชัยภูมิครับ
3: เฮ้ยชัยบาดาลลพบุรี
0: อ๋อลพบุรี
3: ล้อมบุรี
0: ล้อมบุรี
3: ล้อมบุรี
0: ขอโทษครับ
3: แล้วก็มีอยู่พระอยู่องค์เดียว
0: ที่บุญละพี่เถื่อนมาก
3: แล้วก็ไปรดน้ำมนต
0: ์ครับ
1: ทั้งวัดไม่อยู่องค์เดียว
3: ก็พระท่านเรียนพวกจบพวกสถาปัตย์พวกวิศวะมา
0: ครับ
3: อายุก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วสัก55 50
0: ยังเป็นหลวงพี่ว่ะหลวงอา
3: เรียกกันได้เรียกกันธรรมดาได้อะไร
0: หลวงอา
3: ท่านก็ไม่รู้ทำไงทำให้คนมาวัดทำไงดีวะท่านบอกผมอาตมาก
0: ็
3: ให้หวยไม่เป็น
0: ไม่เล่นการพนัน
3: ให้ผิดแล้วเดี๋ยวกลัว
0: ให้ถูกก็เดี๋ยวปิดทองอีก
3: ไม่เป็นเพราะท่านอยู่สายธุดง
0: ค์โอ้โห
3: สายธุดงค์แต่ว่าคือท่านบอกถ้าอยู่วัดเนี่ยไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งอย่างพวกญาติโยมทั้งหลายแหละไม่มาหรอกมานั่งสวดมนต์ถั่วงาพวกนี้
0: ไม่มีใครเข้าแน่นะ
3: ต้องแบบพอดูเอ้ยบริษัทนี้จะเปิดบนที่นู้นใครนี่ดวงเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: มาดูกัน
3: คนนี้ต้องมาดูมาอาบรดน้ำมนต
0: ์แนวปุโรหิต
3: ห้อยโหนดีกว่าลดน้ำมนต
0: ์ครับ
3: ก็ลดโอ้โห
1: แบบคืออันนี้นี่แบบคืออันนี้จัดไม่เอาเจนวายเลยนะพูดแต่ละเรื่องแต่ละคำเนี่ย
0: รุ่นใหญ่ครับ
1: ฟ
0: ังก็ดูดิดูดิ
1: มันกำลังลุ้นกัน
0: นี่รัวเลย
3: เพราะเจนวายเขาเราไม่เอาเจนวายแต่เจนวายเขาไม่เอาเราเข้าใจไหม
1: อย่าว่าจะว่าเจนซีไหมแบบ
0: ปรัว
3: ก็พูดเพลงอะไรใดๆอ่ะ
1: ครับ
3: พูดก็พูดไม่ถูกอ
0: ่
3: ะ
0: เด
3: า
0: ก่อน
3: เพลงอะไรวะเพลงใด
0: ใด
1: ได้อีกได้อีก
3: เออใดเนี่ย
0: เออ
3: สิ่งใดใดโลกนี้ไม่มีที่ลืม
0: โลกนี้ไม่มีที่เถียงมา
1: อันนั้นสมบุญเลี้ยง
3: อ
1: ันนั้นสมบุญเลี้ยง
0: เออนี่ไม่ทันก็สมบุญเลี้ยงอ
3: ่
0: ะ
3: ก็ร้องแต่เวลาไปร้องจริงก็สนุกนะ
0: อ๋อมันจะใส่ดนตรี
3: ชากิลี่ที่เจ๊เรียกซอเรียกชากิลี่
0: ชากิล่า
3: ชากิลี่นั่นมันอยู่ไอ้นี่
0: ชากิลี่มันนักบอลไงแกบอกว่าแกบอกเลยบอกวันนั้นเนี่ยบอกเนี่ยคุณบีเนี่ยเดี๋ยวเปิดบอลโลกนะครับพี่ไอ้เนี่ยมาร้องเพลงไงแน่น่าแล้วโหคนร้องเพลงบอลโลกนี่ไอ้ชากิลี่อ
1: ่
0: ะชากิล่าโอ้เละมากตัดที่หลวงพ่ออีกทีฮะ
3: หลวงพ่อก็รดน้ำมนต
0: ์ครับ
3: แล้วก็จะมีคนขับรถตู้มาด้วย
0: อ
3: ขับรถตู้นี่ไม่รู้หลวงพ่อจ้างมาหรือเปล่า
0: เออ
3: ฟู้เว้ยเป็นไงคันแรกนี่สะดุ้งเลยนะสั่นเลยนะไม่สะดุ้งได้ไงพี่น้ำโคตรเย็นเลย
0: นึกว่าผีออก
1: เอาออกมาจากตู้เย็นเดี๋ยวนั้นเลย
3: เย็นจิ๊บเป๋งเลยทุกคนสะดุ้งหมด
0: ไอหนักกว่าเดิมอีก
3: ครับแต่ละคนเนี่ยมีเชื้อมะเร็งมีอะไรอยู่หลวงพ่อท่านก็บอกเนี่ยคนเนี้ยยังไม่หายดีน้ำดำปี๋เลยน้ำที่น้ำมนต์ลาดลงมาดำปีเลยใช่ไหมเขาก็บอกแต่เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
0: แล้วลาดพี่มาสีอะไรบ้างฮะ
3: ของพี่นี่ออกมาเป็นเหลือง
0: ๆ
1: โอ้โห
3: มีฟองด้วย
0: โอ้โหร่างโอ้นี่คุณมีเบียร์อยู่ในร่างกายเยอะขนาดนี
3: ้ไม
1: ่หรือไม่กี่อย่างนี้ก็
3: ปวดปัสสาวะพอดี
0: ส่งลงยังไงฮะ
3: ก็ไม่รู้ไงคือเราเป็นโรคแล้วเราไม่เคย แม่งไม่หายทีว่าไปหาหม
0: อ
3: หาพยาบาลหาปล่อยตึงแม่งก็ไม่หาย
0: ครบเลยนะไปหมดแล้วอ่ะก็ต้องหาทางนี้ล่ะ
3: ทางนี้เลยวะ
0: โอ้ๆ
3: นะไม่ได้ดูเลขเอาด้วยกลไม่ได้เอามนต์ด้วยต้องคาถา
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันมีพวกค่าดอกไม้ทุกเทียนมั้ยพี่พวกนี
3: ้ไม่มี
0: เหรอ
3: ไม่เอาเลย
0: อ๋อไม่เอาด้วย
3: เออ
1: แล้วพี่ไม่หยอดทำบุญหน่อยครับไปถึงวัด
3: หยอด
0: โอ้โหเขียวดิโอ้โหแข็งมาก
1: ไอ้นี่ก็บอกว่าค่าธรณีสงฆ์ได้เนี่ยไม่มีเลยอ่ะ
0: โอ้เขียว
3: เลยตัวเคยตัว
1: นี่หน้าไม่หาย
0: โอ้ว่าหนักกว่าเจ้เนี่ย
3: หลวงพ่อท่านก็แนะนำให้ทำบุญทำทานเยอะเพราะโลกนี้บางทีมันอาจจะมีโรคเวรโรคกรรมเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเราไปทำไว้แต่ปางไหนเราก็ไม่รู
0: ้
3: ท่านก็พยายามแนะนำว่าให้ไปทำบุญเยอะ
0: ๆ
3: สร้างกุศลทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องพิจารณาดูอย่างวัดเนี่ยเขามีเยอะ
0: แล้
3: ววัดเนี่ยเขามีเยอะเราก็ต้องพิจารณา
1: สัก300ก่อนนะครับบนต่อหน้าเลยฮะ
3: เดี๋ยวรอค่าจัดออกก่อนได
0: ้ไหมว่านี่ต้องไปหาอีกคนหนึ่งผมแนะนำเลยคนนี้เนี่ยเขาจะรู้เรื่องแบบว่าตกฟากตกเตียงอะไรก็รู้หมดเลยนะแล้วก็แม่นในเรื่องนี
1: ้ไ
0: ม่
1: ต้องตกฟากกับตกเตียงไม่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันรู้เลยต่อ
3: ตกฟากเดียวกันไงว่าตกฟาก
0: ตกฟากเนี่ย
3: เกิด
0: วันเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เห็นปุ๊บรู้เกิดวังคาร
1: แล้วตกเตียง
0: ตกเตียงเนี่ยเมียผีมาแล้วคนนี้เขารู้ด้วยนะว่าเอียงหรืออะไรเนี่ยเป็นรุ่นพี่เรานะรุ่นเป็นน้องพี่สมแต่ว่ารุ่นพี่พวกเราแม่นมากสี่พยาง
3: สี่พยางโอ้นี่แบบ
1: ผมรู้จักไหมผมรู้จักไหม
0: รู้จักสิ
1: เฮ้ยเหรอ
0: ไอ้นี่เป็นเรารู้จักดีเลย
1: อ๋อเหรอ
3: หลานจงชัยลูกศักดาเลยเด้
0: ออันนั้นวิจารณ์แล้วตอนสุวรรณไม่ใช่ครับพี่ป๋องไงกับพลทองพับ
1: เฮ้ย
3: โอ้พี่ป๋องเหรอ
0: ถามเลยเนี่ย
3: เห็นเฟซบุ๊กไปร้องเพลงกับวงอะไรนะ
0: นูโว
3: เออนูโวอายม้วนนั่นแหละ
0: นูโวอายม้วนเลยอ่ะ
1: นูโวคนที่7
0: ใช่
3: พี่ป๋องบอกเฮ้ยอายเขาโอ้แต่ดึงไมค์มาไอ้นั่นดึงอ่ะ
0: เพลงที่เขาแต่งให้พี่ป๋องอะเพลง
3: เ
0: ลยวะร้องเสียงดังจังเลย
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมเกิดไม่ทันอะไรไม่ทันพี่บีกำลังด่าพี่ก๋องว่าเป็นขัง
0: ไม่ใช่หมายถึงเสียงดังนี่แกรู้เรื่องตกฟ้าตกเบิกพวกนี้แกรู้เลย
1: มีตกอะไรอีกที่แกรู้ไปสุดสิ
0: พอแล้วต้องให้พี่สมไปพี่สมแนะนำเลย
1: ตกฟ้า
0: เก่งมนชัยไปเรียกเก่งมนเทียนก็นั่นแหละ
1: ข้าวมันไก่น่าจะดีนะ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้4จาน 2,000 นะ
1: เฮ้ย
0: โอ้
1: จริง
0: แต่อร่อย
3: ของใคร
0: มนเทียนหรือว่าไซตอนสมัยไปทำสนุกใหม่ๆนะพี่มา15ปีแล้วจานละ80ยังไม่กล้ากินเลยเงินเดินนักข่าวใช่ป่ะกินไม่ได้ต้องรอให้ผู้ใหญ่เดินผ่านนะ
1: ยังจำได้ว่าสมัยนั้นประมาณแบบ2ใบแดงแบบกินได้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้มีออปชั่นแบบไก่เนี่ยเป็นไก่สาวไม่เคยผ่านการไก่ใครมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคนสาว
3: มีซีรีส์นัมเบอร
0: ์ใช่ไก่มีซีรีส์นัมเบอร์
1: ไก่มีซีรีส์นัมเบอร
3: ์เหมือนกับไก่เป็ดที่เนี่ยโฟร์
0: ซีซัน
1: ถ้าเกิดว่ารวมกัน2ใบได้9แพงเป็นพิเศษ
3: ก็ซื้อ3แถม1ถ้ามาก่อน4
0: มันมีโปรโมชั่นนะมันใช้60 40ของรัฐบาลได้ไ
1: หมครับแล้วถ้าเกิดว่าแบบแท็กที่มันห้อยไว้แบบหน้าตาเหมือนกันต่างดอก3ใบจะแพงมากขนาดไหน
3: แม่เขาต้องทำเขาก็ต้องทำให้มันเป็นแบบดูด
1: ีรายการอะไร
3: ก็ต้องแพงถูกไหมข้าวมันเก่า
0: แต่อร่อยมาก
1: ไก่อะ
0: คือวันนั้นหลอกท่านเลขาไทยลีกไปกินเลขาไทยลีกบอกเฮ้ยบีได้ข่าวว่าบ้านนึงอะข้าวมันไก่อร่อยเหรอเขาว่าหมายถึงไอ้ข้าวมันไก่ร้านตะเม้ง
1: ครับ
0: จานละ60พาเพิ่งไปบนเตียงเลย
1: มันใกล้บ้านพี่เหรอ
0: ใกล้ดิวันนี้ต้องใช้ใกล้โอ้แกไปกินพวกผมเกิดมาไม่เคยกินข้าวมันไก่แพงขนาดนี้แต่อร่
1: อ
0: ยโอ้และแกแบบหน้าใหญ่ไงแกบอกบีนี่มีลูก2คนใช่ไหม
1: เดี๋ยว
0: 4พี่
1: พี่ไหนๆพี่จะชื่นชมจากหน้าใหญ่เป็นมีน้ำใจ
0: มีน้ำใจพูดผิดไงลูกมีคน4พี่เฮ้ย
1: ไม่
0: เห็นในเฟซมึงมีแค่2เว้ยดีเปลือมันเบิ้ล
3: กินเปลือง
1: โอ้ไอ้เบ็ดตัวนิดเดียว
0: พอเช็คบินมาแกบอกกูโดดแม่น้ำเจ้าพระยาอร่อย
1: ท่านเลขาครับ
0: ดีดี
1: ผมเนี่ยตรงไปตรงมาก่อนนั้นเยอะเลยครับ
0: มีกองโต้คนเดียว
1: คนเดียวครับ
0: ไม่ได้ไม่จ่าชีพไม่จ่าชีพคนเนี้ยที่โดนเจ๊ใช้ไปถ่ายเอกสารน่ะเจ๊ใช้เลขาไทยลีกถ่ายเอกสารน่ะ
1: ใครวะ
0: โอ้ก็ไปถึงปุ๊บเจ๊ขึ้นไปเอาอะไรนะพี่วันนั้นที่เขาบอกพี่อ่ะ
3: ไอดีการ์ด
0: ขึ้นมาเอาไอดีการ์ด
1: แล้วบัตรนั้นขอ
0: แล้วเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็มี work from home อะไรแม่ทะเลขาก็นั่งอยู่

0: ช่ไหมอ่ะ
1: ไม่ใช่คนละคน
0: เออไอใช่ไม่ได้
2: เราสมัครนายกบอลตอนนั้นคิดดูเจ๊ใช้ยับเลยอ่ะแล้วเขาก็ไหลครับได้ครับอะไรเงี้ยเจ๊ตั้งใจทำงานนะ
0: คนที่พี่พูดถึงเจ๊เจ๊เนี่ยคือไอคนที่กีดเมื่อเช้าใช่ไหม
2: ใช่โอ้พีคมากอ่ะพี่ไปถ่ายเอกสารพี่สมเพื่อนพี่นะไปถ่าย10ใบอ่ะ
0: เอาจริงเนี่ย
2: เอาจริงดิไปถ่ายแล้วบอกว่าเผื่อไปใช้งานอื่นด้วย
0: แล้วก็แบบเซ็นแล้วก็แบบด้วยความเปรี้ยวบอกเอ้ยขอกาแฟด้วยแล้วก็เซ็นแล้วบอกสำเนาถูกต้อง
2: ใบเดียวแต่ว่าเอามา10ใบเผื่อไปใช้งาน
0: ไม่ดีนะไม่เซ็นต่อหน้าแล้วแบบเซ็นเก็บไว้อ่ะพร้อมแจก
2: แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วเพื่อนพี่สมเนาะโอ้โหปวดบาดมากอืม
3: แล้วตั้มมาจัดรายการอะไรเมื่อกี้เนี่ย
2: เ
3: ย็น
2: อ
3: ่ะ
0: พอดีผมมาธุระแถวนี้เราก็นึกว่าแบบเราก็ไม่ได้ฟังเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้พูดตามจริงเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็กล่าวว่าเฮ้ยชิดทุกทีแบบมาถึงว่าเอ้ย
2: ชิดจะไปเจอชิดตะพน
0: มาชิดข้าวกันหิวปรากฏว่าเอ้าชิดไม่มาแล้วเขาก็มาถึงพี่เต่าแล้วบอกนั่งคุยกันเล่นไปผมรอเวลาตั้มเข้ารายการให้หน่อยสินี่แล้วพี่เต่าหวานล้อมอย่างนี้เลยนะตั้มพี่เต่าใช้คำว่าอะไรนะตั้มจะเดือดร้อนไหมถ้าเกิดว่าจะเข้ารายการกูต้องตอบไว้ยังไง
2: แต่แฮปนะพี่ตั้ม
0: ไม่แฮป
2: เอาละ
3: ฟรี
0: เนี่ยถ้าเกิดจะให้เข้ารายการกับเอกสักสิบนาทีเนี่ยตั้มจะ
2: เดือดร้อนจะเป็นไงหรือเปล่า
0: อะไรแบบนี้นะพูดประมาณนี้ผมก็แบบไอ้กูควรจะต้องตอบยังไงวะไม่เอาเสียเวลาไม่ได้อะไรงี้ก็แบบ
3: ได้นะครับได้ครับ
0: ปรากฏเข้ามาให้กูพูดอยู่4นาที
2: 4นาทีก็ไปละ
0: เหนื่อยจุ๊บ
3: เหนื่อยนะ
2: มันเหลือเกิน
0: แต่ก็สนุกดีครับ
3: สนุก
0: เป็นเรื่องนี่เป็นอยู่กับคลื่นนี้มาตั้งแต่3เดือนแรกที่เขาเปิดคลื่น
3: ครับ
0: นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมจัดรายการวิทยุกับพี่บีแหลมสิงห์อ่ะ
2: พี่สมใช่มั้ย
0: ใช่
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลย
2: ใช่ไม่เคย
0: ไม่เคยเลย
2: มันคนเราฟากเวลาคนละห่วงเวลาเพราะว่าเรา
0: ไว้กัน
2: ใช่อันนี้เด็กไทยของจริงอยู่ค่ำเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สมต้องมาเข้ากี่โมงนะ9 โมง
3: 9 โมง
2: โอ้โหพรุ่งนี้นี่บิ๊กแมตช
0: ์นอนแถวนี้ดิพี่หาที่นอนแถวนี
3: ้ไอ้เนี่ยสอโบตันมันไกลเลยมันไม่ทันเลย
2: เหรอพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์ด้วยใช่ไหม
3: โอ้โหคู่ดีเลย
2: เออ
3: พอเจ๋งจัดไว้ให
2: ้แต่นี่เอาไหมแกจำไม่ได้ว่าแกพาคู่ไหนเอาป่ะ
3: ร่วมด้วย
2: อุซเบกิสถาน
3: อุซเบ
2: กิสถาน
3: เอเชียทีมสุดท้าย
2: เห็นไหม
3: ที่จะ
2: เห็นไหม
3: ที่จะไม่แพ้ใครอ
0: ันนี้พี่ต้องลุ้นให้อุซเบกไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับ
3: อุซเบกมันเก่งอยู่แล้ว
0: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะผู้ชายคนที่3
3: เอ้
0: าที่ได้ชูถ้วยแชมป์ในฐานะผู้เล่นและผู้จัดการทีมต่อจากซากาโร่ใช่ไหมต่อจากเดชองใช่ไห
2: ม
0: คันนาวาโร่ปีนี้แหละ
2: โอ้คันนาวาโร่โอ้แหมเป็นอีกหวังไกลเลยทรมานจริงเลย
3: อุสเปย์นี่นะ
0: พูดไว้เผื่อแกไปพูดพวกนี
2: ้โอ้ใช่
3: อุสเปย์เนี่ย
2: ครับ
3: มันแยกจากรัสเซียมา
2: ที่โซเวียตเดิมแตก
0: ครับ
3: ประเทศก็ออกไปทางนับถือศาสนาอิสลามเยอะหน่อย
2: แต่ตอนนี้รวยแล้วนะเริ่มรวยแล้วนะ
3: ก็จะมีแบบเป็นฝรั่งหน้าจีน
2: ครับ
3: ฝรั่งหน้ามองโกลีเป็นมองโกเลีย
2: ครับอ๋อที่บอกพวกมองโกนนะ
3: แล้วก็ฝรั่งเป็นฝรั่งนะ
0: ผมไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้มานานแล้วแกก็อย่าขัดสิแกก็ปล่อยคุณผู้ชมผมพูดจริงนะ
2: นี่พอเล่าแกก็ขัดไง
0: เดี๋ยว
2: สลับกัน
0: เอาจริงนะผมนั่งฟังมาผม
3: เป็นไง
2: ทรมานสามวันนี้เกินได้อยู่กันไป20 ปีเนี่ย
0: ทำไมมันจำในใจอยู่นะลำคาญเนาะ
3: แล้วชั่วโมงนั้นเนี่ยโอเคจนมาก
2: โอ
3: ้จะขัดจะขัดที่นะ
2: เรื่องไง
3: พอเราเข้าโรงแรมอุสเปย์เนี่ยเมืองหลวงชื่อทัสเคนตอนนั้นสมรักคำสิงไปช็อก
2: ชกสิโอ้รับ2คนเลย
3: ชกเพื่อที่จะคอลิฟาย
2: อ๋อไปโอลิมปิก
3: โอลิมปิก
2: แอตแลนต้าป่ะฮะ
3: ที่สยามรัฐลงฉบับเดียว
2: โอ้โหนี่เป็นข่าวใหญ่มากที่อื่นลงผิดหมดเลย
3: เปล่าครับแล้วเจ้าเดียวลงผิดฮะ
2: เจมหมิงไง
3: ซ้อมหมิง
2: มวยแพ้กันลงชนะ
3: ชนะอยู่คนเดียวโอ้โห
2: คนนี้อ่ะ
3: ผมรักคำสิงเข้ารอบสบาย
2: เออ
3: ต่อยคู่ต่อสู้ชนะขาดรอย
2: เออความจริง
3: ผมรักโดนต่อยเน
0: าะใครเป็นคนแจกข่าวให้แกครับ
3: ไม่แจกแกต้องกลับก่อนไง
2: เออแกต้องส่งเลย

0: เอวต้นฉบับปิดก่อน
1: จริงๆก็ทัน
0: อ๋อเหรอแต่แกแอคเหมือนตอนเวียดนามเหรอ
1: เฮ้ยสมชายเลือกดูไม่เดี๋ยวกลับไปดิ้งดีกว่าเรียบร้อย
0: ต่อยซ้ายต่อยขวา
2: เออสนุกดีว่ะ
0: เออทัดเข็มนะ
1: แล้วพออยู่สักวันสองวัน
0: ครับ
1: ก็จะมีพวกเราจะอยู่กันสามห้อง
0: ข่
1: าวแล้วก็
0: เราข้างในเออ
1: แล้วก็เช้ามาก็กรีแปดโมง
0: มอร์นิ่งคอน
1: เออ
0: เออ
2: ตื่นได้แล้ว
1: เออยูวอนเดอะเซ็ก
0: ฮะอ๋อคุณจะส่งอะไรแล้วอะไรมาขอไอเนี้ย
1: ยูวอนเดอะเซ็ก
0: โอ้โหแปดโมงเช้าเนี่ยนะ
1: โลโก้
0: โอ้ยโอ้ยหายใหญ่เลยเว้ย
1: โทรมาห้องแรกก่อนเว้ย
0: โอ้โ
1: หโอ้ยชิบหายแล้วเว้ย
0: เออ
1: ผู้หญิงโทรมา
0: โอ้
1: ยยูวอนเดอะเซ็กแล้วจะตอบไงวะ
2: มีตังไหมเนี่ยหรอ
1: ต้องการมีเซ็กไหม
0: เออ
1: ต้องตอบยังไงวะเหมือนตั้มจะตอบเปล่าว่าเอ้ยเป็นไรไหมอะไรเงี้ยยูวันเซ็กนี่เราต้องประสานกิจเราต้องตอบhow much คือคุณรู้จะปฏิเสธไง
0: ผมมาขนาดนี้แล้วนะ
1: น่าเกียด how much
0: โอ้
1: ไอ้นั่นก็บอกมา $100
0: $200
1: เออเมื่อก่อน100เหรียญเนี่ย
2: ครับ
1: โคตรถูกเลย
0: ครับ
1: สมัยนู้น25บาท
0: ครับครับ
1: แล้วก็หมายเว้ยมันตอบ
2: 2500
0: โอ้2500
1: มาเว้ย100นึงเว้ยเฮ้ยยังไงด้วยก็ถามเพื่อนเออ100นึง I want to see
2: คือขอเช็คของก่อน
1: ขอตัวหน่อยนึง
2: ขอตัวหน่อย
0: ไอ้อันนั้น I want go to the sea
1: I want to see
0: อ๋อ
1: แล้วก็คุยกันคุยอย่างงี้ทุกวัน
0: แล้วมามั้ยฮะ
1: วันแรกก็ยังไม่เอาอะไรไงวันที่สองก็โทรไปห้องที่สอง
0: เอาอีก
1: ไอ้คนนั้นก็วิ่งมาเฮ้ยเด็กโทรมาเว้ย
0: เหรอเลยต้องรอแน่ๆ
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยสำหรับวันที่สามกริ๊งโทรไปห้องพี่วรวุฒิโรจนพานิชตอนนั้นพี่วุฒิเนี่ยอยู่ห้องที่สาม
0: พี่วุฒิแกอยู่มวยเนี่ยตอนนั้น
1: มวยตอนนี้ขาไปเลยตอนนั้นถูกแกจะเป็นห้องสุดท้ายที่พวกเด็กเนี่ยโทรหาแกก็วิ่งมาที่ห้องเฮ้ยเด็กโทรมาหาเฮ้ยโอ้คุยพอเราหัวเราะกันกิ้งเลยว่ามันโทรมาสองห้อง
0: ไม่
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วก็ติดต่อไปติดต่อมาเรียกกันขึ้นมาผมก็ขึ้นลิฟต์มาโหมาเป็นสิบคนเลย
0: โอ้
1: ร
0: ้อนเหรอ
1: โ
0: อ้มาซ่อมแอร์เหรอครับเนี่ย
1: โอ้โหมากัน
2: มากัน
1: มืดฟ้าโมดินเลย
2: ครับผม
0: มากันทึบเลย
1: แล้วพี่ตีสยามรัฐ
0: คุณปีชาภูริวัฒนากิจ
2: ว่าใครครับเนี่ย
0: หัวหน้าข่าว
1: หัวหน้าข่าวเฉยอย่างนั้น
2: แล้วแกเคารพไหมเคารพไหม
0: มาก
1: แล้ว
0: เริ่มแล้ว
1: พอแกเปิดประตูห้องไปแล้วพวกเด็กไปยูนเต็มเลยเด็กก็กรี๊ดกันใช่ไหม
0: โอ้พี่คนนี้หล่อแกผมยาวเลย
1: พิก
0: หมู
1: เดิน
2: หมูหมูในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขนาด
0: แต่แบบโดนแน่อะไรเงี้ย
1: พอเดินไปปุ๊บแกแกล้งพิการเว้ย
0: พี่ตีเหรอ
1: โอ้แกแกล้งล้มแล้วเป็นลมแล้วชัก
0: ทำไมเป็นคนแบบนี้วะเนี่ย
1: เฮ้ยเด็กพวกเนี่ยวิ่ง
0: แบกกันแบบเลย
1: หายหมดเลย
0: เออแล้ว
1: โอ้คนด่าพี่ตีเลยเลย
0: โอ้
1: โหลงลิฟต์ได้ลงลงมันได้ลง
0: หนีหมดเลย
1: โอ้โหถ้าโดดลงตึกได้โดดไปแล้วอ่ะ
0: เพ
1: ราะที่นี่ถามแล้วกฎหมายมันแรงมากถ้าม
0: ี
1: เกิดคนตายขึ้นมาอะไรขึ้นมาสเปรย์กฎหมายมันแรงมาก
0: โอ้แต่ยังอุตส่าห์มาแต่เช้าเลยเนาะ
1: มาเช้า
0: โอ้ที่อื่นนี่มาพบค่ำนะที่นั่นมา8โมง
1: มาเช้าเลย
0: โอ้โห
2: นี่ตกลง 2,500 นี่ได้ปฏิบัติไหมครับ
1: ปฏิบัติพี
0: ่เนี่ยลุ้นตรงนี้อยู่
1: พี่ตีสยามรัฐเนี่ยปฏิบัติคนแรกเลย
0: เพราะไรคนที่แกล้งชักเนี่ยนะ
1: แล้วก็อุสเปย์เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเหมือนกับพวกเราเน
0: ี่
1: ย
2: ครับเข้าสนุกเลย
1: เข้าไปทีแรกเลยพี่ตีเนี่ยพี่ตีนี่เลือกแบบว่าผมทองเลยนะแต่หน้าเป็นมองโกเลีย
0: โอ้โหมาขี่ม้ามาประมาณน
1: ่ะ I want two more
0: สอง
1: two more ก็คือ2ครั้งหรือมากกว่า2
2: โอ้โห
0: มากกว่า1
1: มากกว่า1
2: คืออันนี้แทงเข้าชิงก่อน
0: แทงลําบอลเลยอ่ะ
2: บอล
1: แกเสร็จภารกิจแรกโอ้โห
0: ไอ้ quick
1: เบื้องบางแล้วก็แกก็ใส่เสื้อผ้าเด็กก็รออยู่1 more

0: one more
1: คือ
0: เหลืออีกทีนึง
2: เอาอีก
0: พี่เมื่อกี้พี่ขอ2ใช่ไหมone more
2: ใช้สิทธิ์ด้วย
0: เขาก็พูดไม่ค่อยได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหคุยกันแบบสนุกหัวเราะกันขำกันทุกวัน
1: ครับ
0: สนุกสนานมากตอนนั้นมันยังเป็นคล้ายๆแบบ
1: มันปีตอนนั้นน่ะคือ1995เลยเน
0: า
1: ะ
0: คือจะพูดง่ายๆนะ
1: ไม่พี่รักไปปี96
0: ใช
1: ่โอ้95
0: ไม่มีเรื่องของการทูตระหว่าง ไทยอุซเบกนะตอนนั้นยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน
1: เพราะว่าเพิ่งแต่งรัสเซียเมื่อวันBoxing Day ปี91
0: แท็กซี่เนี่ยได้ตังปุ๊บเอาตังยัดไว้ใต้พรมเบาะหน้าโยนปลั๊ก
3: ครับ
0: แล้วก็เหยียบไปอ๋อ
3: เอ้าแล้วเขาเหยียบพัดยังไงครับ
0: ใต้ผมไม่ได้ไว้ใต้ครับ
1: นี่ก็ถามลุ่มล่ามแล้วเกินเด็ก
0: แล้ว
1: ก็
0: เราเนี่ยพกเงินดอลลาร์พวกคนไทยเนี่ยพกเงินดอลลาร์ไป
1: ครับ
0: เฮ้ยไปแลกเงินดอลลาร์ที่ไหนวะ
1: จะไปแลกเงินที่ไหนดี
0: ห้างไงมีห้างอยู่ใกล้เนี่ยเดินไปห้าง
3: มันต้องมีให้แลกแล้ววะ
0: ห้างเนี่ยเป็นห้างใหญ่ที่สุดในกรุงทัสเคนเมืองหลวงเปิดอยู่ชั้นครึ่ง
1: ครับ
0: คือชั้นล่างมีชั้นบนขึ้นไปโดนจี้แน่นอน
1: โอ้โห
0: แล้วไม่มีคนไม
1: ่โอ้โห
0: เราก็หิ้วไปแลกไป
1: 200
0: ร้อยเหรียญก่อน
1: โอ้โห
0: ร้อยเหรียญ
1: น้อยกว่าที่คิดอีกนี่คิด200นี่น้อย
0: นะวิ่งกันทั้งตลาดเลยโอ้โหตลาดแตกอะ
1: หมูมาแล้วพิก
0: เอ้ยเอายืมตังค์หน่อยยืมตังค์รวมมา100เหรียญ
1: ขา
0: ปึกเบ้อเลย
1: โอ้โห
0: แล้วก็ห่อกลับบ้านไป
1: อืม
0: ไอ้คนนั้นเฮ้ยโอ้ยมีนี่ว่าฝากแรก
1: เออ
0: ทีนี้เอามา500เหรียญเลย
1: โดนโกงอะไรเนี่ย
0: ไม่สิ
1: ปน
0: คนนั้นร้องเลย
1: ร้องไม่มีใช่ไหม
0: หมดตลาดนะ
1: โอ้โห
0: มันบอกหมดตั้งแต่ร้อยแรกแล
1: ้
0: ว
1: จนมากนะ
0: จนมากนะ
1: โอ้โหทำไมผ่านมา30ปีมันรวยเอาอุซเบกเนี่ย
0: รวยเลย
1: นะพัฒนามวยสากลจนแบบว่าเป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกแบบต่อยคนละท้าย
3: พี่อยากได้คำตอบแบบไหนครับ
1: อยากได้คำตอบที่ต้องการ
3: ว่าอย่าพูด
1: ชงไปขนาดนี
3: ้ว่า30ปีคนอื่นเขาดีเอาดีเอารวยเอาเนี่ยทำไมที่อื่นก็ถึงดีเอาดีเอาครับพ
1: ี่นั่นดิ
0: เขาตั้งใจไง
1: โอ้
0: พัฒนาเร็ว
3: ครับ
0: ของเราก็พัฒนา
3: พัฒนายังไงครับพี่
1: พัฒนาเรายังเป็น
0: ก็ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ย
1: เ
0: ป็นซูเปอร์เสือในกลุ่มนี้เลย
3: เสือตัวที่5
0: เออสมัยนั้นนะแต่หลังจากนั้นก็ก็ดรอปลงเรื่อย
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมดรอปจนถึงบัดนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วในยุคของคนรุ่นผมเนี่ยโทษทีนะเจอต้มยำกุ้ง
3: ครับ
0: ไอ้เงินบาทร้อยไอ้เงินดอลลาร์แพงเงินบาทร้อยตัว
3: ครับ
0: เจ๊งกันเละเทะเลยพอ
1: ปี97
0: เออแล้วก็ต่อมามีอีกไอ้ที่หนักๆเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเลยมีปฏิวัติกลับมายุคทักษิณแล้วก็มีปฏิวัติแบบแย่ลงมาประเทศไทยดันเสือกมีนี่
3: อะไรครับพี่
0: โควิดอีก
1: โอ้โห
0: ช่องมีน้ำท่วมมีโควิดไอ้โควิดเนี่ยหนักที่สุดเลยโควิดไม่อะไรครับเจอไอ้ช่องกว้างฮอร์โมนอีก
1: ช่องแคบฮะ
0: ช่องแคบ
1: ไอ้นี่ก็ไม่ช่วยโอ้ยอย่างเดียว
0: ต้องคิดดูเด็ก
1: นี่เข้าใจพี่ยังแล้ววันนี้เนี่ยเช้าเจอเจ๊เย็นเจอแกเนี่ย
3: เออผมเข้าใจละว่าถ้าเกิดผมมีตัวถ้าเกิดผมมีตัวเวมเกอร์แบบนี้เนี่ยผมเตะตัดให้กัน
1: เข้าใจพี่ยัง
3: อยากให้มันได้ผล
0: ตัวจ่ายตัวจ่าย
1: โอ้โห
3: ต่อกับพี่ฮอร์โมน
1: กลางวันเลย
0: พอฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเจ๊งกันหมดเลย
3: แล้วช่วงเศรษฐกิจดีๆคือช่วงไหนอะ
0: เศรษฐกิจดีๆก็
1: พวกเราทำงานไม่ทันนะตั้มก่อนหน้า
3: เก้าเจ็ด
1: นายก
0: รัฐมนตรี
1: ช่วงแฮปช่วงแฮป
0: มาช่วงทักษิณต้นทักษิณ
3: ครับ
0: ต้นทักษิณ
1: นี่ทำงานทันโอ้โหแถลงข่าวสัปดาห์ละ12งาน
3: อ่
1: ะ
3: ใช
1: ่โอ้วันละ2วันละ3งานมันเฟื่องฟู
3: ช่วงที่นิวคาสเซิลมาไทยอ่ะแล้วเรา2คนต้องแบบไปแบบแอบอยู่ทำเนียบ
1: แล้วก็ไปขอนั่งรถติดรถคนนู้นคนนี้นะสนุกมากนักข่าวตอนนั้น
0: แต่หลังจากนั้นก
1: ็แย่ลงเนาะ
0: แย่ลง
1: เลยโอ้แม่
0: แย่ลงแล้วก็พวกข้าราชการก็โกงกินอะไรน
1: ั่น
0: โอ้โหไม่ได้
1: สนุก
0: ไม่ได้อย่างนี้เอาอย่างนั้น
1: เ
0: ลี้ยวทางซ้ายไปทางขวา
1: ใช่
3: มีน้ำส้วมจนน้ำเขียว
1: ใช่
0: พอโดนตัดหน้าก็ถอยหลังได้เว้ยเหมือนไอ้รถที่ขับหนีตำรวจอ
3: ่ะ
0: ตำรวจกั้นมันก็ไปได้เว้ย

0: มีเบรกไหมรถมีเบรกไหม
1: รถมี
0: ไม่พี่อ่ะมีเบรก
2: ประเทศเราพัฒนาแบบล้ำหน้าหน้ากันเลย
1: โอ้โหแบบเดินหน้า3ถอยหลัง2
0: เฮ้ยคนลำวงนะครับนี
2: ่ไงเนี่ยล้ำหน้าหน้าของจริงพัฒนาแบบล้ำหน้าหน้า
0: เคลื่อนไหวไปข้างหน้าจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วอยู่ที่เดิม
2: เออจริงนะฮะอุปชารอนานอ่ะเออกว่าจะได้บวช
0: แม
2: ่
0: นะสึกเลยละกัน
2: เป็นไงบอกแล้วพี่ต้องกันไว
1: ้พี่เนี่ยอยากมี2อย่าง
2: บอกแล้วมัน
1: มี2อย่างที่อยากทำ
2: ครับผมอย่างที่1
1: อยากเป็นนักการเมือง
2: โอ้โห
1: จะโกงให้เละเลย
2: ยากดิ
1: โกยมันนึกโอ้ยนี่แม่งเจ๋งเว้ยต้องช่วยแน่น
2: อ
1: น
2: บ่าว
1: กูจะโกงให้เละเลย
2: อย่างที่สองเนี่ย
1: อย่างที่สองเนี่ยอยากบวชเป็นพระ
2: โอ้จะได้ลดน้ำมนต์แบบนี
0: ้ศึกษาพระธรรม
1: แอบได้จะบ้าเทศนาให้คนฟังในเรื่อง
0: บทแรกๆเลยที่พี่แบบว่าถ้าบวชปุ๊บไอจะโทรยูเลย
1: ว่
0: าบทแรกเลยที่พี่จะเทศ
1: เทศก็คือเทศเรื่องความเป็นกลางแต่ละคนการที่พอมีอายุเนี่ยมันมีสองอย่างคนมีอายุมากเนี่ยก้าวกันดังเหล็กผา
2: โ
1: รลลิงสโตน
0: ยิงถ้าน้องอาจแบ็กสบัด
2: แบ็กสบัดเลยนะวิทูลวัฒน์อยู
1: ่
2: อันนี้แน่น
1: อ
2: น
1: ไปโฮเบิร์ตกูสู้
2: เกิดไม่ต
1: ั
2: ดร
1: ุ่
2: นน
1: ี้แล้วอีกอย่างนึงคนมีอายุเรื่อยๆเนี่ยวิธีที่จะเปลี่ยนไปคือปลง
2: โอ
1: ้เฮ้ย
2: จริงจริง
1: เว้ย
2: จริง
1: โอ้ยโดนรถปาดหน้าแค่นี้ช่างแม่งวะ
2: ไม่ถือโทษโกรธกัน
1: ด่าในรถแม่งไม่ได้ยินหรอกอะไรเง
2: ี้
1: ยทำไม
2: ติดกระจกทึบๆนะ
1: หายใจเข้าพุทธ
2: หายใจออก
1: พุทธะ
2: ต้องชงไปให้แก
1: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยพระขึ้นเทศเนี่ย
2: ธรรมะหมายถึงพระกล
0: คนฟัง
1: คนฟังเพราะว่าอะไรการเทศมันต้องมี
2: ลีลา
1: ติดวิทยาคุณลองให้โน้ตอุดมประเทศ
2: เ
1: ลยไม่มีใครหลับหรอก
2: ครับ
1: หัวลอกกันกรามแข็งเลย
2: บางทีก็ฝืดนะ
1: ต้องมี
2: ครับ
1: พระธรรมเทศ
0: โอ้นี่พี่ว่าพี่โน้ตเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วพี่โน้ตหาไหม
0: สนุกดี
1: สนุกนะ
0: ผมรักทุกคน
2: เห็นไหมนี่แค่สนุกเห็นไหมใช้คำถูกนักการเมืองได้เลย
1: เป็นนักการเมืองได้ถ้าจะอยู่พรรคการเมืองได้อยู่พรรคไหนฮะ
2: ตอนนี้เนี่ยผมขออยู่ฝ่ายพรรครัฐบาลอยู่พรรคอะไรก
1: ็ได้ใด
2: คือใด
0: คุณต้องตอบ
2: ไม่ต้องตอบไหลไปก่อนแม่มันเลยพักก่อน41แล้ว
0: เดี๋ยวก่อนเอาอีกสัก5นาทีดิเดี๋ยวได้แบบพักพูดรูปผมไปแล้ว
2: โอเค
1: พอแล
2: ้
1: ว
2: โอ้โหแนนสะดุ้งเฮือกเลย
1: ไอ้แนนก็จะกดดึงกลับกดเคลื่อนดึงกลับกดโ
0: อ้อ่านข้อความก่อนตลกดี
2: อ่านข้อความก่อนนี้บอกว่าจบนินทาเนี่ย VNN เริ่มพอดี
1: เฮ้ยเหรอ
2: นะไหนลองเล่าเรื่องไฮโดรเจนเบรกให้ฟังโอ้โหเจ๊เมื่อเช้า
1: ทำไม
2: คร
1: ับ
2: นะครับตอนนี้คุณบีรู้ไหมเนี่ยเขาทำอะไรนี่ไม่ถามนี่
1: คุณธนาการต้องซ้อมมาแล้ว
2: โอ้บอกครับพี่อ๋อไอ้นี่เขาเรียกไฮโดรเจนเบรก
0: อันนี้ผมได้ยินไม่แล้วบอกนึกว่าเลยอ่ะอันนี้อันจริงนะคือเป็นผมว่าผม
2: ไม่รู้แกไม่รู้แกผิด
1: มันตรงข้ามกับคูลิ่งเบรกไงไฮโดร
2: เ
1: จนใช่เราเขาเล่น
0: อาจารย์ครับ
2: เขาผิด
0: อาจารย์ครับแล้วทำไมมันไม่ใช้คูลิ่งเบรกวอเตอร์เบรกมาชาวบ้านครับมันต้องเป็นไฮhydration break
2: เออ hydration break เจ๊อ่านว่าเตือนไฮโดรเจนจริงๆก็อ่านผิดแล้วก็ penalty penalty เขาบอกว่า VR มันเช็ค penalty
0: ใช
2: ่แกอ่านเป็นอะไรนะ Pentagon หรือทั้งอย่างเลยแบบ
0: โอ้ Pentagon
2: โอ้จะไปอยู่อเมริกาแล
1: ้
2: ว
1: พี่สั่งลบกับอย่างนะ
0: เราหนักโอ้ยพี
2: ่เ
0: ราเสียงเนี่ยนะเสียงที่แบบลุ้นไปกี๊ดไปอ่ะแบบจุดโทษแล้วครับโอ้ยเช็คแล้วมีพิรุธ
2: โอ้มีพิรุธมีพิรุธ
1: ไก่หมดล้าวเลยอ่ะ
2: ใช่
1: นะ
2: อ
1: ันนี้เม็ดไหนสิ
2: ดู MSL กับ USL มีมาหลายปีเพิ่งมาใช้กับบอลโลก
0: ครับ
2: แต่ผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะตอนเบรกอ่ะไทยอินโฆษณายับยับแม้กระทั่งเตะมุ
1: ม
2: แต่ครั้งนี้มันร้อนไง
1: ร้อน
2: มันร้อนมากคือเราเข้าใจได้นะว่านักบอลเขาก็บางคนเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย
0: ครับ
2: แต่ว่าบางคนมันไม่ไหว
1: นะ
2: ป้องกันไว้ก่อน
0: แต่ว่ากัปตันพี่บอกว่าแบบมันไม่ร้อนก็อย่าทะลึ่งเบรก
2: ได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันเหมือนกับฟีฟ่าเนี่ยจงใจให้มันมี4ควอเตอร
0: ์ใช่
2: เหมือนกับ
0: ใช่
2: NFL
0: ถ้าเกิดว่าใครวันนี้ ใครทราบแล้วก็ถือว่าทบทวนแล้วนะครับคือในเกมอเมริกันเกมส์เนี่ยNFL ไม่ได้อัปเดตแต่ว่าอย่าง NBA เนี่ย มันจะมีโผล่เข้ามาพี่ถ่ายทอดสด2ชั่วโมงครึ่งมันจะมีโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้งแบบตัดออกไปเลยโผล่ขึ้นมาหน้าจอเนี่ยอย่างน้อย110ตัว
2: โอเคหมด
0: ใช
2: ่โอ
0: ้แล้วใจถึงมากนะครับควอเตอร์แรกเนี่ยรถกระบะยี่ห้อหนึ่งวิ่งไปทางซ้ายผ่านไปอีก5นาที
2: อีกยี่ห้อหนึ่ง
0: วิ่งมาทางขวา
2: โอ้โห
0: พอไม่กันปุ๊บโอ้โหบ้านเราตีกันตายเลย
2: ใช่ใช่
0: บ้านมันเนี่ยมาถึงปุ๊บแหมไอติมยี่ห้อหนึ่งมาแล้ว3สกู๊ป
2: อ
0: ีกยี่ห้อหนึ่งบอกว่า
1: คูปอง
0: อีกยี่ห้อมาถึงในควอเตอร์เดียวกัน
2: อยู่ตรงหลังมุมใดแบบสามที่นั่นเลย
0: โอเค
2: ก
0: ูไม่เล่า
1: แล้วต่อ
2: ไปติมตัดไปที่ติมมีสามสกู๊ป
0: พอในควอเตอร์เดียวกันเนี่ยอีกย่อหนึ่งแม่งบอกกูแถมเยอะกว่า
2: โอ้โห
0: เอาอย่างนี้เลยคือจะพูดเปรียบเทียบให้เห็นว่า
2: คีโม
0: วัน
2: ไอคีโอคีโอคีโม
0: ถูกแล้ว
2: ไอติม
0: ทำไมไม่เรียกโฟร์มดอ่ะไม่ชอบกินอ่ะ
2: โฟร์มดไม่ทันอ่ะ
0: รุ่นนี้ขายนมไง
2: ไม่หมายถึงไอติมดิ
0: พี่ไม่ทันแล้วผมจะได้กินยังไงวะ
2: รุ่นนี้เกิดมาวอลและวอนไอติมวอน
0: ต่อต่อต
2: ่อครูไงไอติมวอนมาแล้วนักเรียน
0: ไอติมที่พนักงานไม่คิดจะอยากได้ตังค์ไงเร็วชิบเป่ง
2: อ่ะใช่เร็วมาก
0: โอ้ยสนุกเลยว่าอยากพูดคำหยาบจังเลย
2: ไม่ได้
1: โอ้
2: ที
1: ่
2: อันนี
1: ้ตั้มมานะอีกหน่อยนึงใส่เล่นเขาต้องมีดาวที่หนึ่งแน่เลยว่ะฟุตบอลนะดาวที่หนึ่งนะ
0: แล้วใครจะก่อนครับพี
1: ่ฮะ
2: เจ๊ไง
0: ไอ้ผู้หลงเดียวจริงตัดหน้า
2: อันนี้บอกสอบถามครับทำไมเสื้อทีมฟุตบอลอุรุกวัยถึงมีดาวสีดวงบนหน้าอก
0: ลองถ
2: ามจำไม่ผิดอุรุกวัยเป็นแชมป์โลก2สมัยครับคุณหงแดงแดนใต้
0: ลองถามAIดูครับ
2: ไม่ได้สิAIมันมั่ว
0: อ๋อเหรอ
2: คือเขาได้แชมป์โอลิมปิกปี1924กับ1928ซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟ
1: ุ
2: ตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลโลกยังไม่มีแต่เป็น2โอลิมปิกเท่านั้นที่ฟีฟ่าเนี่ยให้การรับรอง
0: มีค่าเท่าแชมป์โลก
2: ถูกต้อง
1: ได
2: ้แล้วก็เป็น2ครั้งที่มีนักฟุตบอลอาชีพลงทำการแข่งขัน
0: โอเค
2: จ้ะ
0: แบบเต็มๆ
2: ครับผมประมาณนี้นะ
1: ดีใจมากเลยได้ดาวเลยนะ
2: โอ้โหตอนแบบวันวาเลนไทน์ด้วยนะ
1: ดูให้ดาว
0: ถ้าได้สัก5ดาวล่ะครับ
2: ไก่ย่างสิครับผม
0: หิวจังเลย
1: ผู้ฮามากเลย
2: ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่
0: ผมจะ
2: น้องแอบ
0: ผมจะต้องอยู่อย่างเป็นผมจะต้องอยู่อย่างเป็นตำนานผมจะไม่ยอมให้พี่สมมาไปพูดว่าฝืดมาก
2: เฮ้ยมันมันมันชอบชอบ
1: ฮามากกว่าคนที่จัดรายการประจำอีกนะ
2: นี่พี่ว่าเจ
0: ๊ผมจะเซตผมจะเซตบาร์ไว้ใหม่ให้หยองเนี่ยมันไต่ไปไม่ถึง
2: เออ
1: ให้หยองมันอาศัยแบบขยันนะมันแบบมวยขยันนะ
2: อันนี้เนี่ย
1: ไม่ใช่มวยฝีมืออ
2: ดีตผู้นำเยอรมันชอบมาก
0: พี่จะด่ามันขยันแต่โง่เยอะ
2: นะครับเรียกว่าม
1: ันยิ้วมันยิ้ว
2: มันเยิ้ม
1: มันขยัน
2: ยิ้ว
1: มันยิ้ว
2: ครับขอบอลโลกคู่เช้าสักคู่หนึ่งให้ผอ.เต่ากับคุณหมอปัญญาภาคด้วยกันตัวได้กับมันเว้ยคุณหมอปัญญานี่ถ้าเข้ามานะ
0: นี่นะแล้วอยู่นี่นะ
2: ลูกนี้เนี่ยจ่ายออกซ้ายไปแล้วนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อาจารย์สง่าอาจารย์สง่าตอนเปิดรายการ
2: เ
0: พลงนี้เนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมคร
2: ับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสุขภาพที่ดีนั้น
2: โอ้นะขนาดนี้เจนติน่าจ่ายบอลออกทางซ้ายนะคร
0: ับ ถามไอ้แนนได
2: ้
0: ไอ้แนนชอบมาก
2: ชอบใช่ไหม
0: โอ้ไอ้แนนปรับเกณฑ์อย่างเงี้ยเลย
2: ปวดมืออ่ะ
1: โอ้ยแนนนี่ชอบรายการสุขภาพใช่ไหม
2: ดูท่าพวกแกทำร้ายสุขภาพตลอดไงนักเตะคนไหนสโมสรไหนมีแต่คนขี้อายตอบแอสเทอร์เอฟซีเขินนะฮะจากน้องอามซ่าน้องอามนี่มาตลอดน่ารักจริง
0: เ
2: ล
0: ยแถวอำเภอไหนอ่ะอำเภอเขินอย่างงี้ป่ะ
2: เขินจังหวัดตาก
1: ลำปาง
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เขิน
2: อาจารย์สมอ๋อนี่บอกว่า
0: ใจใจใจ
2: ผู้อมอย่าอมเดี๋ยวนะ
0: ผู้อมอย่าอม
2: ผู้อมอย่าอมแล้วภาคบอลคนแรกของโลกตามที่หยองบอกวันนี้อาจารย์บีแฮปตั้งแต่เที่ยงยันเย็นเลยอาหลับหลานปลุกไว้แฮนะครับโหแกมานิดยาวเลย
1: นี่ลูกเขาเรียนหนักครับช่วงนี
2: ้ มันขอเรียนพิเศษยับเลยเด็กอะไรไม่รู้แต่นี่ไม่ขอแบ ตังไปตีนกมันจะไม่ไหม้เลย
0: ไม่ได้เชื้อพ่อมเลยนะ
2: โอ้มันขอเรียนพิเศษยับเลยตั้มหน้าวันพี่สมบอกตอนแรกกลับมาเจอข้างหน้านั่งอยู่
0: น
2: ี
0: ่นี่ก็โดนไปแล้วเนี่ย
2: โดนใช่ไหมตรงโต้ขอเรียนใช
0: ่ไหมโอ้แม่งจะเต้นอะไรนักหนาวะ
2: โอ้เด็กผู้หญิงเต้น
3: โต้นี่หมอยัง
0: ป.4ครับพ
2: ี่ป.4ยังเล็กอยู่
3: โต้เนี่ยเขาได้แม
2: ่ห้าวนี่โดนกันหมดเลยอันนี้บอกว่าขอบอลโลกอันนี้ไปแล้ว

0: นะ Hello World Cup Season ครับอยากขอนัดภาคนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมีประสบการณ์บอลโลกจากยุคเบบี้บูมสัก45นาทีแรกเป็นคุณหมอปัญญาคู่เต่าน้อย45นาทีหลังเป็นผอ.สุเทพบวกป๋าแปะ2แปะเลยครับผมตามวัยนะ
1: อนุมัติ
2: อ
1: นุมัติ
0: ครับพี่ตั้มครับพี่สมนี่แกโน1อเมริกันเลยครับอยากรู้อะไรเนี่ยถามได้หมดเลย
1: ผมชอบมากเลยพี่เวลาพี่พูดเรื่องหนัง
0: อ่
1: ะเอาปาชิโน่งี
0: ้
1: เดลเนโรอย่างเงี้ย
3: บางทีก็ลืมนะด้วยความที่แบบสมองมันไม่ทำงานนะจริงๆมันน่าจะได้อรรถรสมากกว่านี้ถ้าเราจำพวกดาราเหล่านี้พวกดาราเหล่านี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมวินดีเซลอะไรพวกเนี้ย
1: ตอนอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: วินดีเซลนี่ก็คือพี่น้องครอบครัวต้องมาก่อน
0: เมียมาทีหลัง
3: เมียเนี่ย
0: มาทีแรกก่อนก่อนพี่น้องอีกนะฮะอันนี้บอกว่าพี่ตั้มครับอะไรเนี่ยอ๋อป๋าภาคลุ้นดีฮะเคลียร์บอลแล้วผมยังไม่รู้ว่าทีมไหนยิงเข้าสรุปเมื่อเช้าเนี่ยอาร์เจนเจอแอลจีเรียหรือเจออันจีเรียครับผมฟังหูไม่ค่อยดีเลย
3: เหมือนกัน
0: นี่ทำไมชอบไปว่าป่าเนี่ยเด็กพวกนี้เอ๊นะครับอาจารย์ต๊อกตั้มมาขนาดนี้ต้องหาร3แล้วครับ
1: อันนี้ผมแพชชั่นผมหมดแล้วนะผมบอกก่อนนะไม่ใช่ไหมอันนี้ผมช่วยแนนเพราะแนนมองหน้าผมหลานสามทีแล้ว
0: สามที
1: ว
0: ่าพักเลยเนี่ย
1: ว่าโอ้โหพี่ดูตายาวขนาดนี้นี่พี่เห็นนาฬิกา
0: สิ
1: ไม่เบรกเหรอ
0: ต้องเบรกแล้วเนี่ยเพราะมันเดี๋ยวต้องเบรกอีกทีต้องเบรกสองเบรก
1: เนี่ยเดี๋ยว
3: ไฮโดรเจนต้องไฮโดรเจน
1: แบบนี้นะแบบน
0: ี้อะไรครับ
1: ให้พี่สมได้มีโอกาสสัมผัสว่าเบรกละสี่นาทีอ่ะ
0: มันเป็นยังไงอะ
1: เหรอเอามา
0: เดี๋ยวจะมันด่าวันนี้พออเต่าอยู่แล้ววันนี้พออเราเยอะนะแล้ววันนี้นะภาคบอลเนี่ยนะเจ๊เนี่ยขอบคุณพออ4พออยังไม่ครบเลย
1: ใครมั่งครับพี่ใครมั่งคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ก็แบบขอเจ๊วันนี้เฉยนะแหมด้วยชัยชนะในวันนี้ของทีมออสเตรียต้องขอขอบคุณพออสุเทพพออแปะพออเบงพออเต่าเนี่ยขอบคุณเงี้ยบอกพี่ไอตัวนี้อยู่เนี่ยรอพออแล้วแกโอ้ขอบคุณน้องด้วยนะครับก็ดีใจจัดได้300
3: ใครช่วยโทรแจ้งตำรวจจับแกหน่อยมันมีไหมตั้มพอรู้จักตำรวจไหม
1: วันนี้ก็เวลาเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับ
0: เอาอะไรเนี่ย
1: กัตตุโซ
3: ขอตัวที่4
0: พอดีเราต้องพักแล้ว
3: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวคุณตั้มวันนี้ขอบคุณมาก
3: นะครับ
0: วันนี้เข้ามาแจมกัน
3: น่ารักมาก
1: เดี๋ยวให้ผมเซ็น
0: บ่าด้วย
3: thank you
0: เซ็นช่องเจ๊
1: ได้ไหม
0: ถ้าเดี๋ยวเขาจะถือว่าโกหกแล้วเจ๊จะโดนหักคะแนนหักตังค
1: ์
0: เหรอ
1: เออไอ้สุดท้ายผมอยากรู้มาตลอดเลย
0: ว่าร
1: ายการพี่เนี่ยค่าจัดเนี่ยโอนเข้าเจ๊ก่อนจริงป่ะ
3: เมื่อก่อนไม่เคย
0: เมื่อก่อน
3: แต่ว่าหลังๆมา
0: ไม่ยอมฮะ
3: ทางปปช.กสทช.ปปง.เนี่ยโดนร้องเรียนมาก
0: ลำเจ้าใจจริงร้องเรียนว่าช่วงหลังแกเริ่มตอกบัตรจากอะไรนะพี่หลังไปหน้า
3: ตอกบัตรกับหัว
0: เออตอกบัตรกับหัวแล้วแกก็ด่าเครื่องว่าเครื่องพังเราเลยหยุด
3: แล้วเดือนหนึ่งมี28วันนะกุมภาพันธ์นะแกเซ็นไป31วัน
0: ขึ้นหนักตังโอ้หัวเก่งเลย
3: เอออะไรวะ
0: มันมีมากกว่าที่เราคิด
3: ครับ
0: ครับ
3: พักสักครู่หนึ่ง
0: ครับขอบคุณน้องตั้มด้วยวันนี้มาแจมกับนินทากีฬาโลกนะครับพักสักครู่จ้าน
4: ินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: บอลโลกสตอรี
7: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลครับ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
10: สนับสนุนโดย
11: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: มาแล้ว
3: ไปแล้ว
0: ตั้มไปแล้ว
3: มาไงวะเนี่ย
0: อะไรนะ
3: มา
0: ตั้มเขามาเที่ยววันนี
3: ้กินยาอะไรมาครับผม
0: คึกแล้วก็ไม่ตอนนี้ออกไปเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้กินนะตอนนี้ต้องกลับไปกินละตั้มห้ามหันตั้มนี่ก็โอ้โหทำข่าวกันมาตั้งแต่ทำงานใหม่
3: ๆตั้มอยู่ไหนตั้งก่อนนะ
0: บ้านเมือง
3: บ้านเมือง
0: ใช่
3: ที่ตั้มมาก่อนมันอยู่ผู้จัดการอะไรด้วยป่ะ
0: ไม่ใช่อยู่บ้านเมืองแล้วก็ไปอยู
3: ่อะไรสักอย่าง
0: อะไปอยู่บางกอกทูเดย์มาบางกอกทูเดย
3: ์รู้สึกไปได้แฟนได้แฟนที่บางกอกทูเดย
0: ์เป็นแฟนกันมาเก่า
3: เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ย
0: พี่ตาพี่ตั๊กป่ะ
3: พี่น้อยเขารู้จักพี่ตั้ม
0: อ๋อพี่น้อยที่ยิ้มอย่างเดียวนะ
3: ออ
0: ชอบแกมากพี่น้อยมาไหมวันนี้มาไหม
3: ไม่มา
0: ออ
3: บอกเอ้ยแล้วรู้จักตั้มยังไงเขาก็อธิบายชัดเจนเลย
0: ครับ
3: ตั้มไม่ได้แฟนที่บริษัทเนี่ยอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: เขาบอกเขาบอกว่าแฟนตั้มเนี่ยสวยมาก
0: ใช่
3: สวยที่สุดเลยคนมาจีบก็ล้อหล่อๆทุกคนจีบไอ้ตั้มมาจากไหนไม่รู้
0: ครับ
3: ส่งนี่ไม่ได้เลย
0: แฟนแกชอบมินเนี่ยนก็นี่นะมันเดินไปไม่พ้นกลิ่นเลยโดนลิ้นตา
3: เด็กบอกว่าพี่น้องคนเนี้ยเสร็จไอ้ตั้มไปแล
0: ้
3: วโอ้โหคนนี้ฮือกันมากเลย
0: โอ้
3: โห
0: แห
3: มน่าจะโดนคาถาม
0: ีของ
3: มีของ
0: เออคน
3: ยังไม่ลงรถเลย
0: โดนเฉยเลยนะโอ้แล้วคนนี้ก็ส่งถามเรื่องป๋าแปะไม่หยุดเลยอ่ะ
3: ทำไม
0: เมื่อเช้าแกภาคมันมากเลยกองกลางโยนให้กองหน้าเบอร์2ได้แล้วเออแล้วแกก็พูดชื่อขึ้นมาพี่สุเทพแกไม่อะไรเลยนะแกนั่งขำเลยอ่ะพี่เทพ
3: พี่เทพแค่ปล่อย
0: ขำกิ้งเลยอ่ะเออชอบ
3: ยิ่งโดนด่าเท่าไหร่พี่เทพยิ่งชอบ
0: โอ้พี่เทพแกก็บันมากสนุกนะครับในช่วงนี้ก็มาเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของบรรยากาศฟุตบอลโลกครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนได้มาเจอนะนะครับเพราะว่าถ้าในช่วงอย่างเงี้ยโดยปกติจัดรายการเสร็จก็กลับบ้าน
3: ไม่เคยเจอกัน
0: ไม่เคยเจอโหวันนี้นี่พอเจ๋งนี่น่าจะรวยอ่ะเพราะว่าแกอยู่ตั้งแต่ไอ้คู่อีรักนะ
3: เออ
0: บ่ายในแกนั่งกินข้าวเฝ้าผมนั่งกินข้าวอ่ะ
3: เ
0: ออบอกพี่กินเลยพี่ผมซื้อข้าวมาให้
3: แล้วแกเป็นคนที่แบบคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: โทรศัพท์ก็ไม่รู้เรื่องพี
3: ่ไลน
0: ์ไลน์ก็ไม่รู้เรื่องคนอะไร
3: พี่สมมาจัดอะไรตอนนั้นอะไรนะฟุตบอลโลกตอนเที่ยง7โมงถึงเที่ยง
0: เออ อ๋อไอ้นี่รายการคุยบอลโลกไง
3: ผมขอเจ๋งพี่ไม่รู้เรื่องบอลโลกเลย
0: เออ
3: จำไม่ได้ว่ะ
0: ไม่ได้พี่ต้องจำได้
3: เออพี่จำไม่ได้แต่รู้ว่ารุ่นพี่
0: เขา
3: ปล่อยให้ดูตอนโรงเรียนเรียนอยู่ก็ปล่อยเปิดให้ดูวันโลกแมวดีกว่าเอาหน่อยนะแล้วก็เงียบไปทักโทรไหมเอาไลน์ไหมตกลงยังไงดีพี
0: ่
3: เอากี่โมงเอาก็ได้วะเออเดี๋ยวพี่ต้องไปอ่านมาหน่อยนึงมันจบกี่โมงมันจบเที่ยงพี่ก็บอกเฮ้ยเจ๋งไม่ได้วะ
0: มันสูสี
3: พี่มีรายการตอนเที่ยงมอข้ามอแกงลิงเลย
0: ไม่ได้
3: แล้วพอแกงแล้วหยุดบทแกหยุดไหมครับแค่นี้แล้วก็หายไปเลย อะไรของมันวะ
0: เถื่อนจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราพักอีกทีเลยนะครับช่วงหน้าเรามาเก็บข้อความมาเยอะมาก
3: ครับ
0: วันนี้ข้อความมาทักทายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัมป๋ากันต่อ
3: ดีมากเลย
10: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
12: สนับสนุนโดย
13: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
14: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา14นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทางนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปันนระสัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพที่บ้านหมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครโดยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามที่จังหวัดสุรินทร์การพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลทหารและตำรวจใน

0: ปี2569ครั้งนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม35ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: ันโลกสตอรี
1: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: โอ้โหมีเอฟเฟคอะไรนะอะไรเบรกนี่เรียกอะไรนะไฮโดรเจนเบรก
4: ไฮโดรเจนวันนี้เนี่ยนักบอลถึงว่ามันวิ่งดีเหลือเกินคู่ออสเตรียกับจอร์แดนเจบอกว่าไฮโดรเจนเบรก
3: โอ้มันคงหนาวเข้าจับใจเลยนะไฮโดรเจนเบรกนะ
4: คือแกอ่านผิดนี่ครับพี่เรื่องแต่แกเป็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษนะแกเป็นคนแบบเจอฝรั่งไม่ได้อ่ะเจอแล้วแบบชนน่ะ
3: เอสเนี่ยก็ถ้าเกิดไอตัวไหนที่มีเอสเนี่ยแกก็ออกชัดเจนมาก
4: ชัดมากซึ่งตัวไหนไม่มีแกก็ออกเดี๋ยวขอบคุณก่อนลืมโอ้เมื่อกี้เล่นกับตั้มห้ามหันมันเลยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็อันนี้เนี่ยดีเลยนะร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา M-COT Super Fan ในช่วงเทศกาลบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนฟุตบอลเนี่ยส่งแรงใจเชียร์ทีมที่ชอบลุ้นทีมที่ท่านชื่นชมนะฮะลุ้นผ่านกิจกรรมมูลค่า2ล้าน6แสนวันนี้น้องเต่าเปิดรางวัลให้ดูโอ้โหพี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ไง
3: รถตู้ไฟฟ้าเมื่อกี้เจอ
4: Farizon MPV EV Supervan นะ
3: ถามเองกันว่า
4: โอ้
3: เหลือไหมเหลือไหมบอกเล่นได้พวกเรา
4: ได้ได้มูลค่าเนี่ย 1,599,000 นะครับรางวัลที่1นะก็เอาอย่างนี้ก่อนขั้นตอนนะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร M-COT Super Fan เพื่อร่วมโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบบัตร M-COT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆฮะที่ M-COT Super Fan Starter ราคา20บาทได้รับไป10ใบร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร M-COT Super Fan Diamondซื้อราคาที่500เนี่ยได้รับถึง300ใบนะในการร่วมโหวตนะฮะก็รางวัลอย่างที่บอกไปครับก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Fan 1,599,100 รางวัลวันที่2เนี่ย
3: ครับ
4: จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะแล้วก็รางวัลที่3นะฮะตั๋วเครื่องบินจาก Bangkok Airways Asia Boutique Airline
3: โอ้ย
4: เนี่ยเป็นไง
3: ออนไลน
4: ์เสียงต้องอย่างนี้ก็เหมือนถ้าอย่างเหมือนซ้อนะคือถ้าอย่างลาอูเนี่ยเราต้องไม่ออกกันนะพี่เราเรียกลาอูเล
3: ลาอูเล
4: Repeat after me
3: ลาอูลาน
4: ไม่ใช่คนละคน
3: อัสลาน
4: อัสลานนี่มันเรื่องไอ้นี่แล้วไอ้สิงโตแล้วนาเนียนาเนีย
3: นัวเนีย
4: เออ24รางวัลนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็4เนี่ย Gold Gift Voucher 5รางวัลเท่านั้นยังไม่พอครับ
3: มี
4: ภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Superfan เนี่ยจะได้รับรางวัลสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดได้สมัครกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เริ่มสนุกตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
3: โอ้โหได้รถแพงนะ
4: โอ้ถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าถ่าย
3: มอเตอร์ไฟฟ้าก็แพง
4: โอ้รถไอ้แวนก็
3: แพง
4: แล้วก็ได้ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ24รางวัลนะฮะอ่ะโอเคมาเดี๋ยว ข่าวนี้อัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าเฮาซิตี้เนี่ยกำลังจะถูกสอบสวนแล้วก็จะประกาศในวันศุกร์นี้ครับว่าขึ้นชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอาจจะถูกปรับ6คะแนน
3: โอ้โหยังไม่ทันอะไรป่ะเนี่ย
4: โอ้ปรับ6คะแนนเพราะว่าเรื่องของโปรฟิตอ่ะอุปสงค์อุปทานแรงต้านแรงผัก
3: อ๋อแรงเรื่องเงิน
4: เรื่องเงิน เรื่องนี้ต้องถามอาจารย์วีระวันนี้เมื่อสักครู่ตอนเข้ามา
3: จะจัดรายการไม่เห็น
4: แกจะอยู่ล่างผมก็จะเบรกเพื่อทักแบบอยากทักก็กลัวว่าแกเฮ้ยเธออะไรอย่างเงี้ยนะพอเห็นปุ๊บโอ้ชอบ
3: อาจารย์ละ
4: ชอบแกมากโอ้อาจารย์วีระ
3: แ
4: ต่งตัวหล่อเชียวส่วงประมาณ6โมงเพราะว่าเดี๋ยวแกจะออกอากาศกับคุณนุ่นไงรายการ4ทุ่มอ่ะชอบฟังหวยหูไม่ดูจามิระหรอกดูคุณนุ่นชอบ
3: จามิระนี่เมื่อก่อนนั่งโต๊ะติดกับผมเลย
4: ตอนที่อยู่ที่เดนิวฮะ
3: เดนิวตึกเก่า
4: ครับ
3: นั่งโต๊ะติดกันเลยด่าลูกน้องเละเลย
4: โอเคมาเดี๋ยว
3: เฮ้ยนี่เขามีข่าวไอ้นี
4: ่เอาเลยฮะพี่ครับ
3: เขาบอกว่ามีเสื้อกั๊ก
4: เสื้อกั๊ก
3: เสื้อเต็งเสื้อเต็งเสื้อโต๊ะ
4: เสื้อโต๊ะป่ะฮะ
3: เสื้อกั๊กเสื้อกั๊กเป็นเสื้อแบบว่าเหมือนมีน้ำแข็งอ
4: ๋อใช่อ
3: า
4: ดิดาสทำให้นักบอลเยอรมันใส่ว่าซ้อม40องศาไง
3: เออแล้วถ้าใส่เสื้อกั๊กตัวนี้ไปเนี่ย
4: ครับ
3: ไอ้พีคูเวสอะไรเนี่ย
4: เออ
3: ของไนกี้นะไม่ของอาดิดาส
4: อาดิดาสทำด้วยอาดิดาสทำให้เยอรมันโอใส่ตั้งแต่ก่อนบอลโลกแล้วพี
3: ่โอ้ใส่เย็น
4: อ๋อเย็นพอถอดแล้วเป็นไง
3: ร้อน
4: แล้วก็ถูกด้วยวะ
3: ใส่แล้วเย็นเนี่ยแล้วก็ตรงปกเสื้อเนี่ย
4: ฮะ
3: มีหลอดออกมาด้วยนะ
4: โอ้เราไม่ดูดีก็โอ้แต่มันอัตโนมัติขนาดนี้ไหมนะ
3: ก็น้ำจะได้ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องไง
4: อ๋อครับครับ
3: โอ้โหเขาบอกว่ามันทำให้แบบฟื้นฟูร่างกาย
4: เขาถึงขั้นที่ว่านักบอลเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือโค้ชเยอรมันก็บอกว่าถึงเวลาปุ๊บไม่อยากให้ทุกคนไปอยู่ในห้อง
3: อ
4: ยู่ในแต่ห้องที่ปรับอุณหภูมิอย่าให้ออกมาอยู่ข้างนอก
3: เพราะว่ามันเดี๋ยว
4: มันจะได้ปรับตัวได
3: ้
4: โอ้โหนะ
3: แต่ว่าโค้ชเนี่ยบอกให้พวกเองอยู่ข้างนอกไปนะ
4: แล้วโค้ชล่ะครับ
3: โค้ชเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ข้างในอ
4: ันนี้ฝากอันนี้ไปนิดนึงครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นเจ้าภาพนะพี่จัดการแข่งขันสนุกเกอร์คนพิการชิงชนะเลิศของโลกชิงแชมป์โลกนะครับที่ระหว่างตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนศกนี้นะฮะ
3: อ๋อสนุกเกอร์นะ
4: ใช่ที่ศูนย์ประชุมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
3: เล่นยังไงครับคุณบี
4: สนามเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา
3: แรกนิดนึง
4: ครับ
3: สนุกเกอร์
4: คือมันมีหลายประเภทพี่ก็คือระดับความพิการ1 2 3 4 5
3: อ
4: ย่างคนนึงที่แบบอย่างเก่งเลยอ่ะชื่อบอมบอมน้องเลิฟบอมบ้านฉางเนี่ยคือแขนพิการข้างหนึ่งไม่คิวถือแล้วแทงอย่างเงี้ยพี่คือแทงมือเดียวอ่ะ
3: แทงแบบแทงปลาช่อนอ่ะ
4: ใช่
3: เหมือนฉมวกอ่ะ
4: แทงฉมวกเออแทงคำ

0: ั้นเลยแทงจมูกนะครับเป็นแชมป์โลกอ่ะ
1: นิ่งมาก
0: โคตรเก่งเออนะฮะแล้วอีกคนนึงก็คือพี่แปรมหาชัยพี่แปรนี่ก็มีที่มืออ่อนแรงแต่ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นแชมป์โลกมาแล้ว
1: โอ้โห
0: เก่งมากนะก็คนที่โคราชเข้าไปเชียร์กันได้เริ่มแข่งแล้วนะครับเริ่มแข่งแล้วทีมชุดนี้ก็ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วมือหนึ่งโลกก็คือแกรี่สวิฟต์ซึ่งไม่ได้เป็นไรกับเทเลอร์สวิฟต์นะ เป็นคนอังกฤษ
1: เป็นร้องเพลงนั่นไหม
0: นี่น่าจะชอบคาราโอเกะเมืองไทยนะก็มาทีมชุดนี้คุมทีมโดยโค้ชตุ้มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์วีระพงษ์ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนเซอร์ติฟิเคตของ United States Sport Academy
1: ไปช่วยเชียร์หน่อย
0: ที่โคราชนะครับ
1: แต่สนุกก็ไม่ใช่ไปเฮ้ยเฮ้ยเชียร์นะแบบนะ
0: นักกีฬาไทยก็มีเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับ
1: แต่ยังไม่หมดนะครับ
0: ครับ
1: มีครับโค้ชคอนโดครับ
0: โค้ชตึกฮะ
1: โค้ชตึก
0: โอ้โหยังชั่วคือท่านผู้ฟังครับคือวันนี้เช้าผมเจอเจ๊เย็นผมเจอพี่สมเนี่ยคุณต้องเข้าใจผมด้วย
1: นะวันนี้ผมหยุดงาน
0: วันนี้หยุดนะครับ
1: โค้ชตึก
0: หนูท้อ
1: ธนาวิทย์นะฮะ
0: โถสกุล
1: โถสกุลมาก่อนนี้แกชื่อกระท่อมฮะ
0: โอ้แล้วโอ้โหแกเดินนี่ตานี่พริ้มแข็งแรงสตรองเกอร
1: ์หมอดูแล้วว่าไม่ดี
0: เหร
1: อให้เป็นศึกดีกว่า
0: ร็อกบัตท็อปเหรอ
1: ก็จะจัดเป็นเอเชียนเอทกรุ๊ป
0: ครับ
1: ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะ
0: ครับ
1: 17-25 กรกฎาคม
0: ครับ
1: แล้วก็โค้ชตึกก็บอกว่าพร้อมเต็มที
0: ่ถ้าบอกไม่พร้อมก็ไม่ได
1: ้พร้อมไม่ได้เพราะว่าต้องพร้อมเพราะโค้ชตึกนี่กลับมาเป็นดูแลสมาคมว่ายน้ำอีกครั้งแล้ว
0: ครับผม
1: โค้ชตึกแกถ้าเกิดแกไม่สบายใจแกก็ไม่ทำนะ
0: นะโอ้แต่ผมโค้ชตึกนี่เข้ามาตั้งแต่ผมทำข่าวใหม่ๆเลยนะพี
1: ่
0: 28ปีที่แล้วอ่ะ
1: ตอนนั้นผมมาเนี
0: ่
1: ย
0: แกทำยัง
1: พี่ตึกเนี่ยเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อน
0: แอสซิสแตนต
1: ์มีพี่หนึ่งลืมชื่อไปแล้ว
0: พี่ห้องเช่า
1: พี่นั้นกระดูกทิพย์ไปไงพี่ตึกเป็นลูกน้อง
0: ครับ
1: ก็รู้จักแกมาตั้งแต่นู้นแต่ไรแล
0: ้วโอ้แต่จำได้เลยว่าว่ายน้ำนี่คนแรกที่ได้สัมภาษณ์ก็คือคุณพ่อของต่อวัยต่อลาบอ่ะ
1: อ๋อพี่คุ๊บ
0: เพราะว่าพี่ตี้เนี่ยพี่ปีชาปุริวัฒนากิจเมื่อสักครู่เนี่ยที่
1: I want to more
0: I want to more เนี่ย เป็นคนไอเบอร์มา บีสัมภาษณ์ให้หน่อยเอาไป2ประเด็นแต่เองต้องสัมภาษณ์ไม่ได้5ประเด็น
1: โอ
0: ้โหแล้วไม่เคยสัมภาษณ์ว่ายน้ำเลยแต่ว่าพี่คุปน่ารักมาก
1: แล้วทำไมแกไม่สัมภาษณ์อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แกบอกพี่ก็ขอทูมอแกแบบฝึกงาน
1: พี่คุปนี่แกเป็นพ่อของต่อรับต่อไว
0: ้ครับ
1: ต่อรับกับตู้ดีกับนักข่าว
0: ครับครับ
1: ดิ้งเดิ้งได้หมดอะไรตอนนั้นแต่ว่าร่างกายร่างกายไม่ดี
0: ครับอ๋อแล้วก็เจอท่านครั้งแรกก็ตอนสกายไฮลงมาแล้วก็ถามอ๋อคนนี้ยังเหรอที่สัมภาษณ์แล้วแกก็ล้วงกระเป๋า
1: หยิบไม้จิ้มฟันมา
0: ใช่หยิบนามบัตรมาวันหลังโทรตรงได้เลยนะไม่ต้องผ่านพี่ตี
1: เที่ยวมากเลยนะพี่นะ
0: อย่าเลี้ยง
1: ตอนนี้มีพี่คุป
0: ครับ
1: พี่คุปต่อราบต่อไว
0: ครับ
1: แล้วมีพี่หวัดนี่
0: ทำไมแกไม่หาหมอ
1: พี่หวัดพ่อของอะไรวะชื่ออะไรนะจุ้ยพี่หวัด
0: พี่หวัดสมาคมว่ายน้ำ
1: พี่หวัดผู้ปกครองว่ายน้ำ
0: ผู้ปกครองว่ายน้ำเนี่ยพี่หวัดพี่อีบอกสวยจริงๆเลยคุณเดินมาพอดีเลย30ปีแล้ว
1: ด้วยอะไรวะ
0: พี่อีทำข่าวก่อนผมประมาณสัก 4-5 ปี
1: พี่หวัดก็เป็นหนึ่งในผู้ปกครอง
0: ครับครับพี่หวัด
1: แล้วผู้ปกครองพวกนี้เนี่ยเขาจะไปไหนไปด้วยกัน
0: อ๋อพี่หวัดกับพี่คุป
1: พวกอะไรก็ไปด้วยกันแต่ว่าอย่าเผลอนะ
0: หรอนี่ตาอีกเหรอ
1: โอ้เผลอนี่ตาเลยเผลอนี่โอ้ยน
0: ี่
1: เ
0: รา
1: ลูกไปฝึกไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะ
0: ครับผมอ่ะ
1: ก็ขำๆอ่ะ
0: ใช่นะครับ
1: ไปซุกอยู่เขาด้วย
0: โอ้โหเจ๊นี่หนักอ่ะมาข้อความเลยแล้วกันนะพี่นะเพราะเยอะมากวันนี้คู่เจนเมื่อเช้าเนี่ยคนภาคเสียงนุ่มเชียวแน่นอนครับเพราะว่าป๋าแปะภาคภาคกับผอ.สุเทพ
1: น่าจะเสียง
0: ฮะ
1: เสียงผอ.สุเทพมั้งนุ่มๆหน่อย
0: นุ่มๆ นะครับป๋าแปะก็นุ่มเมื่อเช้าเนี่ย
1: นุ่มไหม
0: โอ้นุ่มนุ่มหูฟังแล้วเพราะเข้าหูมากเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้แม่ลูกนี้เนี่ยจ่ายออกไปทางซ้ายเมสซี่เนี่ยไม่ยอมวิ่งไปทางนู้นเลยนะครับ
1: เขาไม่ได้จ่ายเมสซี่
0: ถ้าบางเจ๋งเทพเนี่ยคงหาพังภูไม่อ่าวครับชอบนอร์เวย์ครับยักษ์ทั้งทีมเลยตัวใหญ
1: ่นอร์เวย์ตัวใหญ่นะไวกิ้งตัวจริง
0: ใช่นะครับ
1: เพราะสวีเดนก็ไวกิ้งนะ
0: ไวกิ้งแต่นี่พวกวาฮาล่าเลยอ่ะ
1: โอ้แบบใหญ่ๆขาวๆใหญ
0: ่ๆ
1: บึกบึกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่วันนี้สนุกดีครับมา3คนเลยนะฮะ
1: ครับผม
0: คืนนี้ทีมรองจะมาไหมชอบสลับกันแต่ละวันก็นั่นแหละเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้นะครับวอลเนี่ยเมืองนอกเรียกสตรีทครับคนละอย่างอันนี้บอกว่าทำไม UFC ไปแข่งในทำเนียบขาวได้ล่ะครับแต่กระแสสู้บอลโลกไม่ได
1: ้ เขาบอกว่า
0: ฮะ
1: เขาบอกว่ามันมีทีมงานไปจัดทำเนียบขาวก็คือแค่อนุญาตให้ใช้สนามหลังบ้านเฉย
0: ๆครับ
1: นะฮะ
0: อันนี้บอกว่าอียิปต์มี7ดาวนี่ครับสำหรับเสื้อจากพี่ลงเล้ง อียิปต์นี่ก็ฝรั่งทำเกินเพราะว่าเขาให้ติดเนี่ยดาวบาบอลโลกเนี่ยเป็นเสื้ ต้องติดเฉพาะเป็นแชมป์โลกอียิปต์ติดมา7ดาวเนี่ยมันแชมป์ทวีปไม่ได้ต้องออก
1: ออก
0: นะครับ
1: ก็ไปเรียกอะไรนะไปเลาะกันหน้าดูเลย
0: ใช่นะครับเสื้อบอล นี่ถามไม่ได้เลยครับโดนมาเยอะแล้วครับ จัดอย่างนี้เนี่ยสปอร์ตรีแวกซีเลยนะฮ่าฮ่าถ้าเจ๊ดื่มน้ำสิงจัดรายการเนี่ยแกจะมุกหากระจายไหมครับพี
1: ่น่าจะหลับนะ
0: ซีดานจะเปลี่ยนใจมาคุมแอลจีเรียแทนฝรั่งเศสไหมครับแก้แค้นแทนลูกนะฮะยากหน่อย
1: โดนไปเยอะเลยครับลูก
0: คนอาเจนกับคนอิตาลีเนี่ยเกี่ยวดองกันยังไงคะครับจากคุณ FC เจ๋งคนอิตาลีก็ย้ายไป
1: ไม่ได้ภาษาเดียวกันนะ
0: ใช่แต่ว่าในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับ
1: อย่า
0: ครั้งหนึ่งเนี่ยในการอพยพข
1: ้
0: าม
1: ฟาก
0: ไปนะครับ
1: อาจารย์วีระใช่ไหมเนี่ย
0: โทรมาทำไมเนี่ยฮะคือเขาข้ามฟากไปแล้วก็คนที่มันมีการย้ายถิ่นฐานเนี่ยเขาก็โยกไปอยู่ที่อเมริกาใต้เนี่ยเรือที่ไปจอดก็คืออาร์เจนตินาครับแล้วมันก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่ไปจอดอยู่ที่นั่นเนี่ยเอาง่ายๆว่าอย่าง River Plate กับ Boca Junior เนี่ยคนที่เป็นคนรวยก็จะไปอยู่แล้วก็เชียร์ River Plate ส่วนชนชั้นแรงงานก็จะเชียร์ Boca Junior อ๋ออีก2ปีหนังสือเล่มนี้จะออกนะฮะ
1: เขียนโดยใครไม่ทราบครับ
0: หนูเอง
1: นะเฮ้ยมีส่งข้อความมาชงตัวเอง
0: เออชงเฉยเลยใครไม่ได้เอานี่เขาคุณ FC เจ๋งเขาส่งบ่อยพี่คนนี
1: ้ครับผม
0: อันนี้บอกเสื้อเยอรมันนึกภาพก็คงแบบเดียวกับกางเกงที่ไข่เย็นโอ้อะไรครับเออนะครับ
1: มันมีเกงในไข่เย็น
0: ใช่
1: มันมี
0: ญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ของไทยก็มี
0: มีใช่ไหมฮะเออใช่ใช่เออเกงในไข่เย็นนะครับ
1: ก็มีรูเยอะหน่อยนึงอ๋อนะ
0: เจอทั้งเจทั้งพี่สมแบบนี้อาจารย์บีคงนอนละเมอร้องแน่ๆครับคืนนี
1: ้ต้องไปไล่รดน้ำมนต์นะไล่ผีออก
0: แล้วเจอตั้มเสร็จเจอพี่อี้กูตายแล้ววันนี
1: ้
0: สิ่งที่เมสซี่โชว์ในเกมกำลังจะโชว์สิ่งมหัศจรรย์ให้โลกรู้น้องบอลสวีเดนกับนอร์เวย์ก็โหดพอกันเลยครับนะน้องบอลอาจารย์ทั้งสองครับตอนบรรยายคู่ออสเตรียจบทำไมซ้อมหมิงกันดีใจเกินเหตุละฮะ
1: แกน่าจะมีถือหา
0: แกแปลกๆครับ
1: ครับ
0: แม่สวัสดีครับพรุ่งนี้พี่สมบรรยายฟุตบอลโลกคู่กับพยองเดชใช่ไหมครับผมจากคุณเอิร์ธ
1: เบื่อจริงๆเลย
0: ละ
1: ต้องให้พยองเดชแบกเรื่อย
0: ป่าแปะทำไมแกไม่แกภาคแอลจีเรียเบอร์3ปีกซ้ายปีกขวาทำไมแกไม่อ่านชื่อครับแกอ่านนี่อย่าไปจับผิดกันสิน
1: ี่มันเป็นการภาคที่แบบว่าอีกสไตล์หนึ่งไม่จำเป็นจะต้องแบบไอ้นี่ชื่อนู้นชื่อนี่อะไรเงี้ยมัน
0: ต่างคนต่างสไตล์
1: แต่อีกสไตล์หนึ่ง
0: เออโหนี่สุดยอดเลยอยู่เป็นนะเนี่ยเมื่อกี้ต้นรายการยังกะยี้กันอยู่เลย
1: คือมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งไม่งั้นเขาจะเรียกแบบป๋าหมิงซ้อหมิง
0: ครับ
1: ซ้อสมชายจะมาภาคทำไมเขาก็คนที่เก่งๆมาภาค
0: อันนี้บอกว่าพี่สมมาภาคกับป๋าแปะกับพี่หลิมหมิง3คนนี่ใครจะแบกใครครับพี่ครับ
1: มันไม่น่าจะจบ90นาที
0: โอ้นะฮะพี่ตั้มจัดไปเลยครับเดี๋ยวผอ.เจ๋งกระเซ็นให้นะ
1: ไม่ได้ครับนะฮะ3คนนี่ยุ่งฮะ
0: อันนี้บอกว่าเมื่อถ้าไหวคืนนี้เนี่ยผมจะรอดูพี่โดยิงทีมชาติให้โปรตุเกสเจอกับดีอาร์คองโกเที่ยงคืนวันนี
1: ้แหมมันก็อยู่ที่จังหวะนะ
0: ก็หลับก่อนพี่ นอนไปเติมไปตอนนี้แต่ว่ามันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องยาวนะยาว4บวกนะ ที่เหลือก็มาเติมเอา

0: อะไรเงี้ยมันก็
1: นั่นก็เรื่องของเรื่อง
0: ก็อย่าไปดู
1: โอ้นี่เขาบอกว่าอะไรไหมวันนี้เนี่ยเจ๊ได้ขึ้นยึดหัวหาเป็นโนหนึ่งคนภาคบอลแซงป่าแล้วครับ
0: เหร
1: อพวกแกแน่เลย
0: เหรอ
1: เออ
0: พวกแกส่งมา
1: เออเออสวัสดีอาจารย์บีกับท่านผู้อาวุโสทั้งสองครับอ๋อเมื่อกี้หมายถึงคุณตั้มด้วยนะ
0: คุณตั้ม
1: ฮามากครับเลิกอุ่นเบย์ไม่ต้องไปคาเฟ่แล้วชอบใจใหญ่เลยอันนี้บอกว่าจัด3คนเนี่ยต้องได้ค่าจัด3คนตามกฎ must have ครับโอ้พอเต่านั่งอยู่ด้วยวันนี
0: ้มันต้องผ่านรีมิงก่อนไง must have
1: นินทารีมิงให้ฟังหน่อยครับพี่สม
0: โอ้นินทาไปเยอะเลย
1: โอ้โดนไปเยอะเลยนะฮะ
0: ครับผม
1: หวัดดีครับผมขอเป็นพยานว่าพี่หลี่หมิงพูดคำนี้จริงๆครับพูดคำว่าอ๋อพูดคำว่าพินนาเคิล
0: เ
1: หรอมั่นใจอย่างเต็มที่เลย
0: มันคืออะไรฮะ
1: แพนัลตี้
0: อ๋อ
1: คือมันขึ้นมาว่าแพนัลตี้จุดโทษแกบอกโอ้ลูกนี้พินนาเคิลผิดเยอะพี่วันนี้ก็ผิดเยอะภาษาอังกฤษแกหลุดมาก
0: ไก่หมดล้าว
1: โอ้หมดอะหมด
0: จากทะเลออก
1: กุ้งหอยปูปลาเนื้อหมูไก่มาหมดละ
0: ถ้าผมไม่รู้ผมก็ไม่พูดนะผมก็เฉยๆนะ
1: แกบอกเลยพินาเคิล
0: พินาเคิลมันได้มันก็อ่านได้พินาเคิลออกเสียงงั้นได
1: ้เขาตามหาท่านลองซีฟู้ดอยู่ใช่พี่ปูสมชายไหมครับ
0: ของพี่มันออกไปทางพี่เซมเบ้มากกว่าผู้ว่าเซมเบ้
1: ผู้ว่าเซมเบ้ลองซีฟู้ด
0: ลองซีฟู้ดผู้ว่าเซมเบ
1: ้สุดยอด
0: มันเท่ดีนะ
1: เมื่อเช้าเจลิมิงแกฮัลโหลแน่นอนครับพอได้ลูกที่3เนี่ยแกหวีดร้องดังมาก
0: ผมว่าบางทีแกก็แกล้งนะ
1: โอ้โอ
0: ้แกอาจจะเสียก็ได้นะ
1: ใช่ไม่มีใครรู้หรอก
0: ปิดอากับกิริยาแก
1: ครับอันนี้บอกว่าปลดทิ้งไว้กินยังไม่หมดโดนแล้วพี่ตั้มเอ้ยนะฮะบอกว่าพี่ครับจากเครียดๆวันนี้เนี่ยสบายใจเลยขอบคุณครับนะก็เราก็แบ่งปันจริงๆเราเครียดนะ
0: เครียด
1: แต่เราก็แบ่งปันความสุขให้ท่านไม่รู้จะส่งความเครียดให้ท่านทำไม
0: ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงเราจะเคร่งชั่วนะ
1: ความสุขกว่านี้นะ
0: เออ
1: แบบ
0: ใสมากเลย
1: คือนี่เราเล่นแบบดึงๆนะ
0: เป่งประกาย
1: เอาเหรอ
0: เหมือน
1: แบบมันเหรอเป่งประกายออกมา
0: เหมือนใช้กวนอิมเลย
1: โอ้โหเบต้าเบต้า
0: เออ
1: ช่วงเช้าเนี่ยเจ๊แกพากแกขยับแว่นตลอดเวลาเลยแกเป็นอะไรไหมครับพี
0: ่ก็ใกล้นี่แหละไอ้เพโนทีเพโนเทอร์พอแกผิดปุ๊บโอ้สายตามสั้นเกิน
1: พี่จอนบอกว่าพี่บีครับช่วงพักอย่าลืมให้พี่สมชายเติมไฮโดรเจนแบบเมื่อเช้าพี่แกผิดจริงไอ้ไฮโดรเจนแกก็ผิดเต็มๆอ่ะโอ้
0: ไฮโดรเจนเหลวไว้ขับรถนะ
1: อาเจนของแท้ครับพี่สมครับแย่ข้าราชการแบบนี้ไม่เป็นไรอย่าเผลอไปแย่พักนะครับผม
0: เฮ้ยเราก็ต้องเนียนๆเนี่ย
1: คืออ
0: ะไรผมว่าแย่นิดหน่อยได้
1: สบาย
0: แต่ไปแย่ซ้ำๆซ้ำๆ
1: ไม่ได้ไม่ได้ก็คือนิดนิดนึง
0: เหมือนรายการไอ้เนี่ยที่ช่อง9ยังหลุดเลยไหม
1: อ๋อโอ้โหโอ้เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบบางทีเขา
0: เราไม่รู้เราไม่ได้ประกันเมืองโดยตรงไง
1: ใช่ใช่
0: พี่มีอะไรพี่ก
1: ็รับผิดชอบไปคนละครึ่งแล้วกัน
0: ส่งมานะพี่ส่งมา
1: แฮป
0: เรื่องเงียบเรื่องเงียบ
1: เรื่องเงียบหมดแล้ว
0: พี่ส่งมาเลยเรื่อง
1: เงียบโปรตุเกสวันนี้กี่โมงเที่ยงคืนนะครับวันนี้ย้ำโปรแกรมให้ฟังอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: นิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง
1: โปรตุเกสกับ DR คองโกนะครับเที่ยงคืน
0: มันขาดไหมเกตกับโก้เนี่ย
1: ก็น่าจะขาด
0: น่าจะขาดนะ
1: อังกฤษโครเอเชียตีสาม
0: เออผมว่าพี่รออีกนิดนึงพี่ไปดูอังกฤษดีกว่า
1: อังกฤษโครเอเชียตีสามกาน่ากับปานามา6 โมงเช้าแล้วก็บิ๊กแมตช์ครับอุซเบกิสถานกับโคลอมเบีย9 โมงบิ๊กแมตช์พี่สมมาภาคแล้วพรุ่งนี้นะมาติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราวัดกันจริงๆนะพี
0: ่
1: ใน24 ชั่วโมงมีผู้บอล5 คู่ว่าคู่เช็คเกียร์กับแอฟริกาใต้เนี่ยเตะ5 ทุ่ม
0: 5 ทุ่ม
1: อ๋อกลับมาอีกแล้ว5 ทุ่ม
0: กลับมาอีกแล้วนะ
1: โอ้นะแม่มันๆทั้งนั้นเลยของดีๆทั้งนั้นฟุตบอลโลกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่สมเคยใส่กางเกงในเย็นเอกไหมครับ
0: เคยมีคนซื้อมาให้วันเกิดไงมันเป็นคล้ายๆเกงแบบมันไม่ใช่ทรงเขาเรียกอะไรทรงนะบิกินี
1: ่
0: ไม
1: ่
0: ใช่บิกินี
1: ่
0: ขามันจะขาสั้นขาตัดอะ
1: ขาตัดขาตัด
0: ขาตัดแล้วก็มีรูสำหรับเอกสำหรับอะไรเงี้ยนะ
1: แล้วของญี่ปุ่นมันจะมีอยู่อันนึงก็คือข้างหน้าเนี่ยนะมันใส่ไปปุ๊บเนี่ยเวลาท่านที่จะปัสสาวะท่านไม่ต้องดึงลงมันเปิดได้เลย
0: นี่มีเหมือนกัน
1: ใช่ผมก็ใส่วันนี้ผมก็ใส่อยู่
0: เปิดได้เลย
1: แล้วมันใช้ทนมากนะ หลายปีมากนะเกมในญี่ปุ่นเนี่ย

0: แล้วแบบไม่ต้องซักเลยอ่ะ
1: โอ้ซักครับก็ไม่งั้นเป็นสระนังนะฮะอยากถามว่าที่พี่สมเคยเล่าหลีหมิงนุ่งกางเกงในขอบยางเสื่อมมาหนังยางรัดเนี่ยจริงหรือเปล่าไอ้ที่ยางยืดๆนะกางเกงในยางยืดอ่ะ
0: หลีหมิงเขาเป็นคนประหยัด
1: ครับโอ้พี่มันไม่น่าจะประหยัดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกิน
0: เขาก็รวม 4-5 ตัวทิ้งเนี่ย
1: เออ
0: ก็ไปร้านจักรเย็บผ้า
1: แล้วก็เย็บ
0: เปลี่ยนยางใน
1: ยอดคนเขามาโดด
0: เปลี่ยนยางในนะ
1: หรอโอ้ไอที่ซักแล้วตากพึ่งช่องแอร์นะตอนไปทำข่าวนะ
0: แล้วเปลี่ยนยางใน
1: โอ้โหทรมานจริงเอาหมดเวลาครับโอ้กำลังบันเลยแหมเรียบร้อยวันนี้มีคนมาช่วยพูดด้วยเขาช่วยนะตั้มมาเมื่อกี้ตอนลากน้าอี้มาน้าอี้ไม่ยอมเก็บแรงไม่จัดอาติคม
0: เซฟไปเยอะเลย
1: ครับผมอ่ะไปดีกว่าหมดเวลาจ้ะ
0: สวัสดีครับ
1: เรียบร้อยแฮปแฮป
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sporttech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ. 101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปคงกำลังของทัพไฟท้องอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกนั้นหลากหลายและแทคติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิยาคองโกหากพวกเขาทักษะมาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านดิยาคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดิยาคองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468 98

0: 2:37 PMสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก้าเกมครับทุกวันอังคารและวันพุธเราเจอกัน2:30 ถึง 4:00นะครับวันพุธวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมโคมอธิคมบุกะลวนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับผมสวัสดีพี่โจอี้ด้วยนะครับ
1: กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: โจคมมาแล้วในเทศกาลฟุตบอลโลกนะครับ
0: ครับต้องบอกว่าร
1: ออธิคมมาเลือกเพลง
0: เชื่อไหมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
1: อะไร
0: เพื่อนผมอยู่ดีเดินเขามาถามว่าฟุตบอลโลกเริ่มแล้วเหรออ
1: ้าว
0: แล้วบอกเลยบอกมึงมันเตะกันแต่อาทิตย์นึงแล้ว
1: เดี๋ยวเขาเป็นแฟนฟุตบอลหรือเปล่าโดยพื้นฐานทั่วไป
0: ไม่ค่อยได้ดูอาจจะไม่ค่อยได้ดู
1: อาจจะไม่ใช่ขาประจำใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: เป็นขาจรเพราะเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ว่าโลกแคบลงหรือว่ากว้างใหญ่ขึ้นนะครับโลกมีหลายใบนะครับท่านอยู่ในโลกไหนถ้าไม่ได้อยู่ในฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ทราบว่าอุ๊ยเตะแล้วเหรอฟุตบอลโลกอะไรแบบนั้นเหมือนตอนที่แบบก่อนที่มหกรรมกีฬาอะไรจะเริ่มอ
0: ่
1: ะสมมติโอลิมปิกก็ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เล่นแล้วเหรอช่วงนี้มีโอลิมปิกแข่งเหรอเพราะท่านอยู่ในโลกของท่านนะครับฟุตบอลโลกก็เป็นแบบนั้นแต่โจคมนี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าเป็นไงสนุกไหม
0: โ
1: อ้นี่ดูมา7วันเนี่ยนะ7วันยังเกือบจะครบ48ทีมแล้วนะ
0: อ่อมไหมอ่อมไหม
1: เราไม่ได้ดูทุกคู่ไงบางคู่แล้วก็นอนบางคู่แล้วก็ปล่อยไปก่อนแต่เมื่อเช้านี่ต้องดูไงคือคู่โปรแกรมเมื่อวานนี้เนี่ยนะเริ่มรู้สึกแล้วว่าสนุกอ่ะต้องใช่ละเพราะว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลใช่ไหม

0: แล้วพอมาตีห้านี่อะไรนอร์เวย
1: ์ครับ
0: กับอิรักก็ป่ะ
1: อิรักนอร์เวย์
0: แล้วก็มาเช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินากับแอลจีเรียเนี่ยสามคู่นี้ต้องดูเลยถ้าดูได้ดูไหวนะต้องดูแล้วก็จะได้บอกท่านผู้ฟังและบอกอธิคมไปด้วยว่าโลกเรานี่ต้องการซูเปอร์สตาร์ครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมโลกฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
0: ต้องการซูเปอร์สตาร์เพราะว่านี่เอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันมาถึงเมสซี่เนี่ยเออค่อยสนุกหน่อยค่อยสนุกหน่อยที่ เป็นฟุตบอลโลกที่เราต้องการใช่ไหมแล้วเพื่อนอธิคมว่าไงอ่ะ
2: เขาไม่ว่า
0: แต่แล้วสิเอ็มบัปเป้ฮาลันเมสซี่ยิงได้หมดเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ผมก็บอกเขาว่าเออมันเตะแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ทำให้เรารู้สึกคึกคักขึ้นมา
1: ใช่นะครับที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวานนี้นี่เหมือนเป็นการเรียกศรัทธานะผมใช้คำนี้เพราะว่า2วันก่อนหน้านี้พี่จำได้ไหมครับในวันที่สเปนกับเคเบิร์ตเสมอกัน0ประตูต่อ0
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อเนื่องมาอีก3คู่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจอกันของเบลเยียมกับอียิปต์ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยรวมไปถึงอิหร่านกับนิวซีแลนด์เนี่ย
0: ครับ
1: มันจบด้วยผลเสมอทั้งหมด
0: นัดกันมา4คู
1: ่ใช่แล้วมัน
0: เสมอทุกคู
1: ่มันกลายว่าหลอนเลยนะมีคนหลอนเลย
0: หลอนว่าไง
1: หลอนในที่นี้ก็คือเฮ้ยมันจะเสมอกันอีกปะวะอย่างเมื่อวานเนี้ยผมมาบรรยายเนี่ยพวกเจ้าสนพวกอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: พี่เดี๋ยวมันเหมือนสวิตหรือเปล่าเนี่ยอย่างคู่ฝรั่งเศสนะ
0: เหมือนสวิตยังไง
1: เหมือนสวิตหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาอะไรเลยสุดท้ายเสมอ1-1อะไรเงี้ยหรือสเปนไหมเนี่ยหรือจะสเปนไหมคือมันเกิดคือมันพอมันเสมอติดกัน4คู่มันเกิดปรากฏการณ์แพนิคว่าฟุตบอลโลกจะไม่สนุกหรือเปล่า
0: แต่จริงๆแล้วยิงประตูกันน้อยก็ได้แต่ก็สนุกก็มีไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: ไหมแต่หลอนว่าแบบคือกลัวไปก่อน
1: เวลานี้นะครับฟุตบอลโลกเตะมาแล้ว40คู่นะครับ
0: เหรอ
1: มีประตูเดียวมีคู่เดียวที่จบด้วยผลต่างประตูน้อยกว่า2ลูกก็คือสเปนเจอกับเคฟเวิร์ด
0: คือ
1: ที่เหลือเนี่ยมี2ประตูให้ดูเป็นอย่างน้อยตลอด
0: เป็นคู่เดียวที่ศูนย์ศูนย์นะไม่มีการยิงประตูเกิดขึ้น
1: ใช่
0: อีกคู่นึงยิงลูกเดียวผมพากเองเฮติกับสกอตแลนด
1: ์อ๋อเออใช่ๆๆมีเฮติกับสกอตแลนด์
0: สกอตชนะ 1-0 อันนั้นก็ยิงกันน้อยแต่ดูในเกมนะบอกท่านที่ดูถ่ายทอดสดหรือไม่ได้ดูก็ยิงกันน้อยก็จริงแต่เกมเฮติสกอตแลนด์วันนั้นก็เล่นกันได้ดีนะ
1: ครับ
0: สนุกสนานดีเหมือนกันแบบนั้นเพียงแต่ว่ายิงประตูกันน้อยหน่อยเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ยกเว้นเกมสเปนกับเคปเวิร์ดที่ 0-0 เนี่ยนะเนื่องจากความคาดหวังมันสูงไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะเขาดูนี่มาก่อนเขาดูเยอรมันกับกูราซาวก่อนไงเฮ้ยเจออย่างเงี้ย 7-1 สเปนก็ต้องยิง
1: คือคู่ก่อนวันสเปนอ่ะมันมีทั้งเยอรมันกับกูราซาว 7-1 สวีเดนกับตูนิเซีย 5-1
0: อย่างเงี้ย
1: หรือแม้แต่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นก็ 2-2
0: นึกว่าสนุกนะ
1: สนุก
0: แบบเนี้ยก็เลยคิดว่าไอ้สเปนนี่ต้องยิงแคปเวิร์ดสัก 4-5 ลูกอ
1: ่
0: ะต้องมี
1: อ
0: ่ะถูกไหมต้อนรับน้องใหม่อะไรแบบนี้นะโอ้นี่แชมป์โลกแชมป์ยุโรปอะไรแบบนั้น
1: ครับผม
0: ศูนย์ศูนย์เลยหลอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: คุณกับสนถึงกับหลอนเหรอ
1: หลายคนหลายคนนะครับหลายคนหลอนว่าแบบเอ้ยหรือฟุตบอลโลกจะแบบเล่นแบบนี้มีแบบคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังบางท่านหรือว่าเอสเอฟเอสนะครับที่ส่งเข้ามาเหมือนประมาณว่าแบบรอบแรกเนี่ยเขาจะเน้นผลก่อนแล้วก็ด้วยระบบของฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับที่มีระบบอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราจะไม่เห็นการเร่งเกมแบบตลอด90นาที
0: อ
1: ย่างเมื่อวานนี้ถ้าคุณดูทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: 45นาทีแรกเนี่ยมีคนตั้งคำถามว่าอย่างวะกับฝรั่งเศสมากนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะพี่เอกนพดลนะฮะ
0: โอ้ยมา
1: อ๋อเปิดอยู่ครับเปิดอยู่
0: จัดเอกเข้ามาตรวจสอบว่าเราดูวอลเล่บอลอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ VNL นะครับ
1: ไทย
0: กับยูเครนตบตีกันที่อินดอร์เซเดียมหัวหมากตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะตอนนี้เซตแรกเป็นยังไงพี่คม
1: ยูเครนตามหลังไทยเราอยู่12-13ครับ
0: สูสีมาก
1: สูสีมากนะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะห่างไปได้ประมาณ4แต้มแล้วอยู่ดีโดนไล่กลับไปอีกแล้วนะคร
0: ับ ก็สัปดาห์แรกนี่ไทยเราไม่ชนะเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่มาสัปดาห์นี้นะเราเป็นเจ้าภาพเองนี่คาดหวังนะครับว่าโอ้ชนะมากกว่า1เกม1แมตช์แน่นอนนะ
1: ครับ
0: ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆวอลเลย์บอลหนาตาเลยนะพี่แด้นะครับเท้าดักแด้อยู่ในนั้นด้วยก็ดูกันไปนะครับแล้วก็คุยกันไปเรื่องฟุตบอลโลกเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงไหนนะเนี่ย
1: เอาลืมเลยทีนี้เบอร์เลย
0: ฝรั่งเศสกับเซเนกัลครึ่งแรกนี่มันศูนย์ศูนย์ไง
1: ใช่ใช
0: ่เหนื่อยป่ะคุณดูใช่ไหมล่ะภาคด้วยนะ
1: ใช่ผมเป็นบรรยายคู่นั้นด้วย

0: ตึงตึงป่ะ
1: ยังไม่ได้ตึงนะครับเหมือนไม่เอาอะไรกันเลย
0: แล้
1: วพูดง่ายคือไม่เอาอะไรกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนทีมแบบเนี้ยทีมระดับเนี้ย
0: ครับ
1: ทีมที่เป็นระดับลุ้นแชมป์อ่ะเหมือนมีสวิตช์เปิดปิด
0: แล้วหมายถึงว่าจะเอายังไงจะเร่งเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่45ทีแรกเนี่ยเหมือนแบบดูเชิงก่อนดูภาพรวมก่อนนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมาเร่งเปิดเครื่องหลังผ่าน60นาทีของเกมไปแล้วอ่ะนั่นแหละครับถึงจะได้เห็นฝรั่งเศสที่แท้ทรูแล้วก็ออกนำเซเนกัลถึง 2-0 นะครับ
0: ครับ
1: แล้วเหมือนไปประมาทเกินไปความผิดพลาดของเตโอเอนังเดสนะครับโดนตีไข่แตกไล่มาสุดท้ายนะครับก็มาได้ประตูที่3สุดสวยเลยจากเคลียร์เอ็มบัปเป้นะ
0: นะครับก็ดูเอ็มบัปเป้นะเขาเมื่อวานนี้เล่นกันตอนตี2นี่ถือว่าเป็นคู่แรกใช่ไหม
1: ครับ
0: โปรแกรมคู่แรกพอเอ็มบัปเป้ยิง2ลูกเนี่ยเขามาแล้วเขามาแล้วทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งอธิคมก็เชียร์อยู่ใช่ไหมนี่คือแชมป์รองแชมป์เก่าและเป็นแชมป์2018ด้วย
1: มันไม่ใช่แค่นั้นพี่โจ
0: ทำไม
1: ฝรั่งเศสเนี่ยมีสติเยอะมากนะครับในฟุตบอลโลกนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมดูฟุตบอลโลกแบบจริงจังก็คือ1998นะครับ
0: ครับ
1: ก็คือดูเกือบทุกคู่เลยจนถึงวันนี้เนี่ยฝรั่งเศสคือชาติที่เข้าชิงฟุตบอลโลกมากที่สุด
0: นับจากฟรองก์98นะ
1: 7ครั้งหลังสุด
0: น
1: ะครับ7ครั้งหลังสุดนับตั้งแต่ฟรองก์98นะครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสคือชาติที่เข้าชิงฟุตบอลโลกถึง4ครั้งนะครับ
0: แล้วก็ชิงฟรองก์98เองนั่นแหละที่เป็นเจ้าภาพเองแล้วก็
1: ชิง2006
0: ที่ชิงกับ
1: อิตาลี
0: นะ
1: ครับแล้วเข้าชิง2018ได้แชมป
0: ์
1: และเข้าชิง2022
0: นี่
1: นะครับได้รองแชมป
0: ์มาตรฐานดีมาก
1: คือเหมือนกันว่าเฮ้ยฝรั่งเศสนี่ทำเล่นไปนะ7ครั้งหลังสุดเข้าชิง4ครั้ง
0: คือจากที่เขาไม่เคยได้แชมป์โลกเลยนะ
1: ใช
0: ่พอมาได้ฟรองก์98เป็นเจ้าภาพเองปั๊บเนี่ยถึงตรงนี้เขามีดาว2ดวงละ
1: ใช่
0: อยู่บนตัวไก่จำได้ไหมไก่จ๋านะ
1: ดาว2ไก่ของเขา
0: แล้วเขากำลังจะทำสถิติชิงครั้งที่3ด้วยนะติดต่อกันถูกไหม
1: ใช
0: ่ในครั้งนี้ก็ได้รับการวางให้เป็นทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทีมที่เข้าชิง3ครั้งติดต่อกันรู้สึกว่าจะมีชาติเดียวก็คือบราซิล
0: เยอรมันด้วย
1: เยอรมันด้วยใช่ใช่
0: เยอรมันนี่ชิง
1: บราซิลนี่70774
0: ไม่บราซิลนี่ชิงตอน9498
1: 2002
0: 2002
1: ใช่
0: ส่วนเยอรมันเนี่ยชิงในสมัยเป็นเยอรมันตะวันตก
1: นะ
0: ครับ82 86แล้วก็90ที่เขาเป็นแชมป์
1: ใช่
0: ชิงแบบ3สมัยติดต่อกัน
1: ส่วนอีกหนึ่งสถิติที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยก็คือสถิติการยิงประตูรวมสูงสุดในฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: นะครับเมื่อวานนี้สถิติที่ถูกตั้งไว้ก็คือสถิติของมิโลสลาฟโครเซ่นะครับกับการยิงประตูในฟุตบอลโลกได้ทั้งหมด16ประตูด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: โครเซ่นี่รู้สึกว่าจะ5ทัวร์นาเมนต์มั้ยพี
0: ่โครเซ่นี่ยิงตั้งแต่2002อ่ะ
1: ใช่
0: 20006 2010 2014 4สมัย
1: 4ใช่ไหม
0: 4สมัย
1: ก็โครเซ่เนี่ย16ประตูตั้งไว้ก่อน
0: อ
1: นะครับแล้วก็ที่ไล่ตามกันมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านของคือเอาถ้าเกิดนับปัจจุบันนะเวลานี้คือพอมีโครเซ่ตั้งวันที่16ใช่ไหม
0: ใช่
1: คนที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกคราวนี้แล้วมีโอกาสที่จะไล่ตามก็มี2คนก็คือคลีแอนด์เอ็มบัปเป้
0: ใช
1: ่แล้วก็เลียวเนลเมสซี่
0: ใช
1: ่เอ็มบัปเป้เนี่ย2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ยิงได้12ประตูนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ยิงได้อีก2ประตูทำให้ตอนนี้เนี่ยไล่จี้นะครับสถิติของมิโลสลาฟโครเซ่ไปเหลือแค่2ประตูเท่านั้นพี่เมสบอกว่าน้องยิงกันก่อนเลย เดี๋ยวพี่ตามไปซึ่งพอพี่เมสแข่งหลังจากเอ็มบัปเป้พี่เมสยิง3ลูกขึ้นไปเท่ามิโลสลาฟโครเซ่เลย
0: เมสซี่นั้นออกสตาร์ทที่13ลูกใช่ไหมพอแฮตทริกปั๊บเนี่ยเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่เลย
1: ใช่
0: นะครับก็เป็นอีกคนคุณลืมไปโรนัลโดอาร์ไน
1: หลุยนาซาเรโอเดลิมา15ประตู
0: 15เขาอยู่ที่2เดิม
1: ใช่ๆคือเราต้องบอกก่อนว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราเอาสถิติสูงสุดตั้งไว้ก่อนไง
0: ครับ
1: นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดคืออันดับ1มิโรสลาฟโครเซ่16นะครับอันดับ2คริสโรนัลโดหลุยนาซาเรโอเดลิมา15ประตูนะครับ14ประตูเนี่ยตอนนี้มี2คนละก็คือคลีแอนด์เอ็มบัปเป้แล้วก็แกรดมุลเลอร
0: ์ครับ
1: นะครับ16จริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามี2คนแล้วก็คือมิโลสลาฟโครเซ่และลีโอเนลเมสซี
0: ่ถูกต้อง
1: นะครับนั่นหมายความว่าฟุตบอลโลกคราวนี้โดนทำลายสถิติแน่อยู่ที่ว่าใครจะทำ
0: จริงเพราะว่าโอ้โหเมสซี่ก็ร้อนแรงเอ็มบัปเป้ก็ไม่ยอมแต่พูดถึงสถิติยิงประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยนะพี่คมนะผมย้อนกลับไปดูนะสถิติที่เข้าขั้นอมตะยุคแรกเลยนะ
1: น่าจะจูดฟองแตง
0: จูสฟองตังเนี่ย
1: 13ประตูในทัวร์นาเมนต์เดียว
0: ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเขายิงในฟุตบอลโลก1958ตอนที่เปเล่แจ้งเกิดอายุ17นั่น
1: ซึ่งพี่โจอี้เห็นแล้ว
0: ยังไม่เห็นเลยเขายังไม่เกิดอย่าบ้าบอคอพ่อเราท่านๆที่ฟังที่พูดกันอยู่นี่นะยังไม่มีใครเกิด1958เปเล่ตอนนั้นอายุ17ปีเท่านั้นเองแล้วก็เปเล่ได้บราซิลได้แชมป์สมัยแรกนะ
1: ครับ
0: แต่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับจูสฟองแตงเนี่ย6นัด
1: 13
0: ประตู
1: ใช
0: ่โอ้โหนี่เข้าขั้นแบบว่าโอ้หาได้ยากนะ
1: ยุคนั้นไม่ใช่ยุคพวกพลาตินีด้วยนะ
0: ไม่ใช่แล้ว1958
1: คือฝรั่งเศสอ่ะคนจะไม่ทันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทันฟองแตงครับ
0: ครับ
1: แต่จะทันพลาตินี
0: ถูกต้องถูกต้องพลาตินีก็มายุค80
1: ชองเปียปาแปง
0: นั่นยุค80
1: นะครับพวกนี้เป็นยุค80ซึ่งเอาจริงๆถามว่าผมทันไหมผมไม่ทันนะ
0: ไม่ทันไม่มีคือดูภาพย้อนหลังนี่นะก็ขาวดำอ่ะ
1: ที่แบบพาตินี่เด็กแนวที่แบบใส่แบบ
0: อ๋อพาตินี
1: ่แบบว่า
0: ขาสั้น
1: สั้นเต๋อสั้นเต๋อพาตินี่เด็กแนวแล้วหัวยิกๆอ่ะพาตินี่เด็กแนวพาตินี่เด็กพ่อช่างอะไรเงี้ยฟิลนั้นนะ
0: แบบแฟชั่นของเขาในยุคนั้นคราวนี้พอถึงชุดฟองแตงเนี่ยนะที่กรม
1: ครับ
0: 1958ใช่ไหมชุดฟองแตงทัวร์นาเมนต์เดียวเท่านั้นนะ13ประตูแล้วอยู่ยงมายาวนานพอสมควรจนกระทั่งแก๊กมุลเลอร์เนี่ยแหละที่มาแซงได้แต่เขาต้องยิงฟุตบอลโลก2ครั้งด้วยกัน
1: ครับ
0: 14ประตูในมาครบ14ประตูได้ในปี1970ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกอ่ะปี1970แล้วคราวนี้แก๊ปมูลเลอร์ก็อยู่ยาวเลยนะ14ลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ก่อนที่จะมาถูกโรนัลโดอาร์9นี่แหละยิงเป็น15ลูกเนี่ยตอนฟุตบอลโลก2006
1: ครับ
0: ที่เยอรมันหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นมิโลสลาฟโคลเซ่ที่ยิงแซงโรนัลโดอาร์9ได้จาก15เป็น
1: 16
0: ประตูในปี2014ตอนนั้นเป็นฟุตบอลโลกที่บราซิลนี่คือบุคคลที่เป็นกองหน้าที่สุดยอด4ท่านที่ทำสถิติเรียงกันมา
1: ใช่
0: นะครับแต่ถึงตรงนี้เนี่ยเมสซี่ทำเท่าใช่ไหม
1: เท่าแหละ
0: เมสซี่ทำเท่า16ประตูเนี่ยแต่ผมคิดว่านะคนที่จะทำลายสถิติได้อย่างเด็ดขาดจริงๆนะคือเอ็มบัปเป
1: ้เดี๋ยวพี่ช่วยแป๊บนึง
0: อะไร
1: ทำไมยูเครนมันแซงไทยแล้ววะ
0: ดูสิฟุตบอลอยู่ดีๆมาแวะบอลเล่เอ้าตาม18 19แล้ว
1: ร
0: ู้ฟัง
1: กลับมาตามแต้ม1นะครับอุ้ย20แล้วครับ
0: 20
1: เซตพอยต์หรือเปล่าครับแต้มนี
0: ้เดี๋ยวเซตต้องไป25
1: อ๋อ25
0: ใจเย็น
1: ๆนึกว่าแบบนี้แบบ
0: อันนั้นแบบแต่นี่ปรับเปลี่ยนคะแนนกันวุ่นวาย
1: ไม่ค่อยได้ดูไงช่วงหลังไม่ค่อยได้ดูวอลเลย์บอล
0: ครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะ
1: เมสซี่
0: เมสซี่ใช่ไหม
1: 15
0: 16เท่าโคเซ่ใช่ไหมครับเอ็มบัปเป้เนี่ยตอนนี้เขาเท่าไหร่เขา
1: 15ไอ้14
0: ใช่ป่ะ
1: ไม่14
0: แล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาตอนนี้เขาเก่งจริงๆและเขายังเล่นฟุตบอลโลกได้อีกครั้งหรือ2ครั้งเป็นอย่างน้อยเนี่ย
1: เขาเก่งจริงๆอยู่แล้วพี่แต่เขาเก่งไม่จริงเนี่ยเขาทำไม่ได้ขนาดนี้ครับ
0: คือเรากำลังจะมองว่าสถิติยิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยนะผมว่าในอนาคตจะตกเป็นของเอ็มบัปเป้แบบเด็ดขาดเผลอๆเป็นหลัก20ประตูด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาตอนนี้อายุยังไม่มากใช่ไหมเล่นฟุตบอลโลกได้อีก1หรือ2สมัยข้างหน้าเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: เป็นอย่างน้อยแล้วทีมอย่างฝรั่งเศสนี่มาตรฐานสูงอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เมสซี่น่าจะ last dance ได้ยัง
1: เมสซี่นะ
0: ครั้งนี้นะครั้งนี้นะแต่เอ็มบัปเป้ยังไปได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กัน2คนนี้แหละว่าแซงโครเซ่ได้หรือไม่แล้วจะไปถึงหลัก20ได้หรือเปล่านะครับก็น่าติดตามกับฟุตบอลโลกอย่างที่เราเรียนนะ เริ่มสนุกขึ้นมาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของรอบแรกของฟุตบอลโลกนะครับ
0: ครับ
1: เกมแรกของฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเราก็น่าจะได้เห็น8ทีมสุดท้ายที่จะลงเล่นกันนะก็คือโปรตุเกสไม่ใช่8สิ16
0: หรือ
1: เปล่าหร
0: ือ
1: 10นั่นแหละ
0: 8
1: ใช่ไหม8
0: เพราะ2กลุ่มไง
1: อ๋อเช็คกับแอฟริกาไม่นับใช
0: ่ๆเช็คกับเซาท์แอฟริกานี่มันจะไปนัดที่2ละ
1: ใช่โปรตุเกสเยคองโกอังกฤษโครเอเชียกานาปานามาและอุซเบกิสถานกับโคลอมเบีย
0: เดี๋ยวเราเริ่มดูในเที่ยงคืนใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วคิดว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะคิดยังไงตอนนี้นี่เพราะว่าเมสซี่นี่เขาไปไกลมากแล้วนะ
1: ใช่
0: เขาแบบว่าโอ้โหเลิศมากอะ
1: แล้วคริสเตียโนโรนัลโดนะเวลานี้นะถ้าเขาจะหวังคว้าความสำเร็จระดับโลกก็คือเหลือแค่วันรายการเนี้ยรายการสุดท้ายละ
0: ใช่
1: ไม่น่าจะมากไปกว่านี้ได้นะคือยูโรเขาเคยได้แล้ว
0: ถูกต้อง
1: นะครับเขาเคยได้แล้วที่ฝรั่งเศสนะครับ
0: แชมป์ระดับชาติได้มาละทั้งยูโรแล้วก็เนชั่นส์ลีกถูกไหม
1: นะครับ
0: ก็จะเหลือฟุตบอลโลกอย่างเดียว
1: โอ้ยนี่ล่าสุดยูเครนนำเราไป22-18เราไล่มา21-22นะครับ
0: นี่แหละ
1: สู้ขาดใจเหมือนกันสาวไทยแต่พอเราไปโฟกัสปุ๊บเสียคะแนนทันทีเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องอื่นไปก่อนดีกว่าเป็น23-21ต่อนะครับ
0: นี่หันมาลุ้นคะแนนทีไรไม่ได้นะสักทีเลยนะ
1: แล้วพอไม่ได้ดูไล่ขึ้นมานะครับยังไงเว้ย
0: แล้วครับก็ยังอยู่ในเซตแรกนะแต่ว่าโอ้ท้ายเซตละ
1: ครับ
0: ยูเครนตอนนี้นำอยู่23-21นะครับ
1: อันนี้ผมถามผู้ฟังดีกว่า
0: เออ
1: นะครับ40เกมที่ผ่านมาเนี่ย
0: ชอบคู่ไหนล่ะ
1: คู่ไหนสนุกที่สุด
0: ประทับใจใช่ไหม
1: ในหัวใจของคุณเอาแค่เอาแค่นัดแรกก่อนหรือว่าต้องรอไม่ต้องรอโปรตุเกสกับคองโกก็ได้ผมบอกได้เลยคืนนี้ตึงทุกคู
0: ่
1: นะครับตึงทุกคู่
0: ตึงนี่คืออะไรหูหรือว่าเงินในกระเป๋า
1: น่าจะสองอย่าง คือมันต้องบอกงี้เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยววิเคราะห์ให้คือถามว่าทำไมถึงตึงทุกคู
0: ่ครับ
1: นะครับก็ไม่คือก็ไปลุ้นวอลเลย์บอลอยู่นั่นแหละ
0: สนุกสิ
1: 23เท่าแล้วเอ้ามา23เท่าแล้วครับ
0: เดี๋ยวแวะดูแวะลุ้นกันหน่อยก็ได้เลยในเซต2แต้ม
1: แรกในเซตแรกเพราะฉะนั้นส่งข้อความมาถามมาพูดคุยกันนะครับ4689899นะคร
0: ับแต่ผมตอบได้ง่ายๆเลยก็
1: อย่างพี่ตัวอีคู่ไหน
0: ก็คือเมื่อเช้านี่แหละเมสซี่แฮตทริกนี่แหละดูเริ่มเป็นฟุตบอลหน่อยแบบที่เราต้องการ
1: อ
0: ่ะที่เราสนุกเพราะว่าพออาร์เจนตินาลงสนามใช่ไหมล่ะเราก็คาดหวังจากเมสซี่นี่ไงจะต้องเล่นให้ดีจะต้องยิงให้ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ได้ตามนั้นจริง
1: ๆ
0: คุณเห็นลูกจ่ายของโรดิโกเดอพอลไหมไปให้เมสซี่ยิงลูกแรกอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวแสดงว่าคุณไม่เห็นลูกจ่ายของอาเดรียนราบิโอใช่ไหม
0: เฮ้ยอันนั้นมันดึกไปนอนก่อน
1: หูย
0: ทำไมเหรอ
1: ครึ่งสนามให้แบรดลีย์บาโคล่าหลุดขึ้นไปชิปเข้าประตูไป
0: บาโคล่ายิงหรือเอ็มบัปเป
1: ้ลูกเอาแบบบาโคล่า
0: แต่ทะลุช่องทั้งสองลูกใช่ไหม
1: ทะลุช่องสองลูก
0: ไม่คือ
1: ถ้าถามผมอ่ะก็คู่ฝรั่งเศสเมื่อเช้าเหมือนกัน
0: ที่คุณประทับใจใช่ไหมแต่ผมเห็นเดี๋ยวพอจ่ายให้เมสซี่ลูกนั้นนะถ้าเราพูดคำว่าจ่ายอย่างกระสนเข็มได้ไหม
1: โอ้จบเลยป่ะพี่25-23ครับ
0: ยูเครนเก็บ2คะแนนสุดท้ายไปได้
1: สาไล่มา23เท่าแล้วนะ
0: ใช
1: ่นะครับเซตแรกยูเครนนำก่อนนะครับชนะไปก่อน1เฮ้ยชาเลนจ์เหรอ
0: เดี๋ยวดู VAR ก่อนนี่มีชาเลนจ์นะ
1: ไม่ใช่น่าจบเลยจบ
0: ไปแล้ว
1: เซตแรก25-23
0: ยูเครนนำ 1-0 นะครับ
1: คือถ้าถามผมมาคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลเป็นคู่ที่สนุกที่สุดเพราะว่า1มันมีแผลในใจอยู
0: ่อ๋อนัดเปิด
1: ถูกต้อง
0: 2002ใช่ไหม
1: ถูกต้องคนเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะรู้สึกว่าฉันเก่งยกเว้นกับเซเนกัลหรือเปล่า
0: ทำไมล่ะแหมอาจจะแพ้ในนัดนั้นเนี่ยเจ็บปวดใช่ไหม
1: เจ็บปวด
0: เพราะเป็นแชมป์เก่าด้วย
1: เจ็บปวด
0: แล้วเซเนกัลนี่แบบ
1: พี่คิดดูว่าพี่เรามาในฐานะแชมป์โลกและแชมป์ยุโรป
0: ถูกต้อง
1: ตอนนั้นน่ะฝรั่งเศสมาฐานะแชมป์โลกและแชมป์ยุโรป
0: ติดกันเลย2ทัวร์นาเมนต
1: ์แล้วคุณมาเจอทีมน้องใหม
0: ่
1: ที่มึงจะเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกฟิลเหมือนเจอแบบคูราเซาอย่างเงี้ยฟิลเหมือนเจอเคปเวิร์ดอย่างเง
0: ี้ยเดี๋ยวนะเซเนกัลเนี่ยนะพอคือเราก็ไม่ค่อยคุ้นถูกไหมตอนนั้นนะพอมาเปิดสนามกับฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการย้อนไปดูประวัติอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมีคนพวกเคยเขาเล่าให้ฟังอันนี้เราก็ไม่ได้ยืนยันความว่าถูกหรือไม่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นแล้วเราจำได้
1: ครับ
0: บอกเซเนกัลเนี่ยบางปีของฟุตบอลโลกอ่ะที่ไม่ได้มาแข่งรอบสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากลืมสมัครขนาดนั้นเลยบอกไอ้มีด้วยเหรอลืมสมัคร
1: ไม่น่าจะใช่นะ
0: ถึงขนาดเราก็ฟังเราก็ขำๆนะแต่พอเซเนกัลมาเจอกับฝรั่งเศสก็เลยคนก็คิดว่าแบบเสร็จฝรั่งเศส
1: พี่เข้าใจไหมว่ามีสถิติหลายอย่างมากที่แบบเซเนกัลทำไว้กับฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: คุณรู้ไหมว่าเซเนกัลเนี่ยมาเล่นในฟุตบอลโลกกี่เกมแล้วไม่รู้กี่สมัยต่อกี่สมัยนะครับเล่นมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งนะครับเสียประตูทุกคู่เลยทุกเกมเลยยกเว้นวันนั้นน่ะไม่เสียอยู่คู่เดียว เป็นคลีนชีทเดียวของเซเนกัลในประวัติศาสตร์ชาติเลยนะครับ
0: แล้ว
1: คือการคลีนชีทใส่อดีตแชมป์โลกอย่างฝรั่งเศสณเวลานั้น
0: ครับใครยิงนะดีออฟ
1: ปาเป้บุบาดีออฟ
0: เราเคยคุยกันไปครั้งหนึ่ง
1: โอ้แล้วเป็นเกมที่ทำให้เซเนกัลแบบแจ้งเกิดแบบเต็มตัวเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างซาลิปดียาว
0: เอลฮัจิดียุบ
1: นะปาเป้บุบาดีออฟ
0: ครับ
1: แจ้งเกิดแบบเต็มตัวแล้วเซเนกัลก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในเวทีโลกได้แบบชนิดที่ว่าแบบยืนขาตรงเลยอ่ะแค่เกมเดียวนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองเนี่ย
0: ใช่เนี่ยกำลังคุยกันอย่างออกรถออกชาติทั้งฟุตบอลโลกและวอลเลย์บอลนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวตรงนี้นี่3ทุ่มละเดี๋ยวพักกันช่วงนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเก๋าเกมในช่วงที่2ครับ
1: ครับเก๋า
2: ู้เก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่าน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการกรอพร้อมนั่งประธานเองผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการกรอมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานโดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมการกรอจะประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา 9:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลปปส.ลุยตรวจฉี่97นักดับเพลิงสระบุรีหลังรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1386แจ็คพอตตรวจเจอลูกจ้างเสพเคแฮปปี้วอเตอร์สั่งฟันวินัยให้ออกราชการสำนักงานปปส.เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคนยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่11จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดล่าสุดปปส.ภาค1บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล1ในจังหวัดสระบุรียกสถานีรวม97รายหลังสายด่วน1386ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งชื่อนายนิวมีพฤติการลักลอบเสพเคตามีนอยู่เป็นประจำภายในศูนย์ดับเพลิงอำเภอเมืองสระบุรีหลังรับแจ้งปปส.ภาค1สืบสวนจนทราบชื่อจริงคือนายณัฐพงศ์อายุ34ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด97รายพบ92รายมีผลตรวจเป็นลบแต่พบปัสสาวะมีสารเสพติด5รายทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสพเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง5รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนทั้งหมดสารภาพว่าได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริงแต่ไม่สัดทอดถึงแหล่งที่มาจึงส่งตัวให้สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปลอดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงเมเตมาริสพระวรชายาในเจ้าชายฮูกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ52พรรษาทรงเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปลอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระบุว่าทุกอย่างราบรื่นได้ดีแต่พระองค์จำเป็นต้องประทับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในขณะที่เจ้าชายโฮกุน

0: มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์พระสวามีทรงปรับเปลี่ยนตารางพระราชกรณียกิจเพื่อเคียงข้างและสนับสนุนการฟื้นฟูพระวรกายของพระชายาอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักพระราชวังจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลมกุฎราชกุมารีเมตตามาริตทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรได้โรคพังผืดในปอดมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดกลายเป็นพังผืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับออกซิเจนลดลงและมีปัญหาในการหายใจกระทั่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจในชีวิตประจำวันแพทย์จึงตัดสินใจบรรจุพระนามลงในรายชื่อผู้รอคอยการปลูกถ่ายปอดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากประเมินว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์อาจมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเพียงราว1ปีเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 2019บอลโลกสตอรี
1: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: กลับเข้าสู่กองเกมนะครับเบรกที่2ยังอยู่เรา2คนนะครับผมคมปฏิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับ
6: ครับก็วอลเลย์บอลไปถึงไหนแล้วพี่คมเซตที่2นะเซตแรกว่าไง
5: เซตแรกเราแพ้ไป25ต่อ23เซตที่2เนี่ยยูเครนนำอยู่8ต่อ7ก็ถือว่ายังสูสีนะ
6: เซตนี้เราต้องมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังดูวอลเลย์บอลไปแล้วก็คุยกับเราไปด้วยนะครับช่วงที่แล้วพี่คมถามว่าไงนะดูฟุตบอลโลกมา
5: คู่ไหนสนุกที่สุด
6: ชอบอะไรคู่ไหนสนุกชอบลูกยิงลูกไหน
5: เราค้างกันไว้ว่าทำไมต้องเป็นฝรั่งเศสกับเซเนกัลไงนะครับก็เลยบอกว่ามันมีหนี้แค้นกันอยู่ในปี2002เงี้ยนะครับยังไม่รวมถึงสถิติของเซเนกัลที่แบบไม่เคยคลีนชีทกับใครเลยคลีนชีทแต่กับฝรั่งเศสเมื่อวานนี้พี่เป้ก็เลยทบต้นทบดอกไม่แล้วผมเชื่อว่ามันเป็นความมันเป็นเรื่องที่ในฝรั่งเศสเองก็จะคุยกันน่ะพี่นึกภาพออกปะ
6: ยังไง
5: เอ้ยเราเคยเจอพวกเขาเว้ยพวกเขาเคยทำให้เราเป็นแบบนี้เว้ย
6: อ
5: ะไรอย่างเงี้ย
6: แม้ว่ามันจะนานไปแล้วนะ
5: ใช่แม้ว่ามันจะ10กว่าปีแล้วก็ตามอะไรเงี้ย
6: คือเราพร้อมจะตอกย้ำอะไรเงี้ย
5: ใช่ใช
6: ่แต่ว่าก็คือเล่นกันได้ดีในช่วงครึ่งแรกป่ะ
5: 60นาที
6: 60นาทีเลยนะ1ชั่วโมงเลยนะ
5: สูสีนะครับก็แต่เหมือนฝรั่งเศสเองก็ไม่ได้เน้นมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
6: ลูกยิงของเอ็มบัปเป้น่ะสวย
5: ลูกไหนครับ
6: ลูก
5: ต้องมีลูก1ลูก2
6: ลูก2ถ้าเมสซี่ไม่ยิงสวยอย่างนั้นนะ
5: ใช
6: ่เอ็มบัปเป้จะถูกพูดถึงมากกว่านี
5: ้เอาครึ่งเซตที่2
6: ครับ
5: ไทยเราแซงยูเครนขึ้นมาเป็น19บ้างแล้วครับ

0: โอ้ยได้แต้มจากบล็อกด้วยนะแหมมันสะใจซะเหลือเกิน
1: ตอนแรกนี่ตามตลอดนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้กลับมาแซงละ19เอากลับมาที่ลูกยิงของเอ็มบาเป
0: ้ครับ
1: ผมถามพี่หน่อยว่าคนอายุ38ยิงอะไรขนาดนั้น
0: เมสซี่สิแหมลูกยิงเอ็มบาเป้
1: เข้าใจไงแต่หมายถึงว่าคือเข้าใจแหละว่าเอ็มบาเป้เองก็คือมันก็เป็นตามช่วงวัยของเขาอะมันเป็นความยอดเยี่ยมของเอ็มบาเป้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เรื่องนึงที่ผมพยายามจะสังเกตเอ็มบาเป้ก็คือช่วง60นาทีแรกอะเขาพยายามที่จะเหมือนกับแบบวัดอะวัดอะว
0: ั
1: ดกับบรรดาแนวรับของเซเนกัลอะก
0: ็
1: คือปกติเนี่ยหลายๆกองหน้าเขาก็จะเน้นเรื่องของการเขาเรียกอะไรต่อบอลเข้าไป
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเอ็มบาเป้เลยนี่ก็คือเลือกที่จะลากเข้าไปพยายามจะวัดเลยว่าเขาอะสู้กับพวกแนวรับของเซเนกัลไหวไหมกับอีกประเด็นนึงก็คือพยายามจะใช้ความเร็วในการเพรสซิ่งเพื่อกดดันเพื่อแบบให้แนวรับของเซเนกัลพลาด
0: ครับ
1: ซึ่งเอาจริง60นาทีเนี่ยสูตรนี้แม่งไม่เวิร์
0: ค
1: ไม่ค่อยเวิร์คสักเท่าไหร่แต่พอเริ่มมาออกบอลตามช่องแล้วสุดท้ายเนี่ยทะลุช่องเข้าไปแล้วยิงตามน้ำสวนเข้าไปนำ 1-0 นั่นน่ะถึงจะทำให้เกมมันเปลี่ยน
0: พอเหมือนก็เปิดประตูสักที
1: ใช่
0: นะครับทีมเนี่ยดูเหนือกว่าไม่ใช่ดูเหนือกว่าเลยพอมันเจาะไม่ได้ก็เครียดเหมือนกันนะก็เกรงนะครับอธิคมกับสนที่ดูไปนี่เชียร์ฝรั่งเศสทั้งคู่ใช่ไหมล่ะคู่ที่ภาค
1: ผมไม่รู้ว่าสนเชียร์อะไรเพราะสนเปิดหน้าจอเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้
0: นึกออกแล้วสนเชียร์ฝรั่งเศสเด้เพราะเขาใส่เสื้อฝรั่งเศสมา
1: ส
0: ภาพนี
1: ่ไม่ผมเอ้ยมันใส่สีแดงไงพี่ประมาณ
0: เสื้อวอร์มอ่ะ
1: รอได้ดู
0: เขาเปิดด้วยที
1: ผมไม่สนใจนะ
0: เห็นไหมก็เพราะว่าคือฝรั่งเศสนี่ก็ทำบอกไว้เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันถึงเรื่องทีมหนึ่งทีมที่จะชิง3สมัยติดต่อกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีโอกาสทำอย่างนั้นได้อีกสถิติหนึ่งก็คือเอ็มบัปเป้เนี่ยนะพี่คมนะเขามีโอกาสที่จะยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอ่ะสามสมัยติดต่อกันด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เล่นแค่3สมัยติดเฉยๆนะยิงประตูในนัดชิงได้ทั้ง3สมัยเลยซึ่งโอ้เป็นสถิติเข้าขั้นอมตะเหมือนกันเพราะว่า2018เขายิง1ลูกที่ชนะโครเอเชีย 4-2 เนี่ยนะเขายิงประตูได้นะครับแล้วก็มาชิงกับอาร์เจนตินาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเขายิงแฮตทริกเลย
1: ครับ
0: นะครับก็ครั้งนี้ถ้าชิงแล้วเอ็มบัปเป้ยิงได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนทำสถิติอมตะที่ยากที่ใครจะมาทำลายเขาได
1: ้เพราะยังมีเวลามีเวลาให้ดู
0: ใช่
1: กันอีกเยอะ
0: ถึงบอกว่าตอนนี้เริ่มเข้าเนื้อละฟุตบอลโลกเนี่ยทุกก้าวย่างของทุกเกมที่ผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นสถิติใหม่ๆเสมอ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมให้เราได้บันทึกเอาไว้นะอย่างวันนี้เนี่ยเมสซี่คนเดียวเนี่ยนะครับโอ้โหทำข่าวก็ไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมย้อนหลังไปดูซิเป็นยังไงบ้างโอ้โหนะยิงมาแล้วนี่16ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
1: ส่วนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไทยเซต2เล่นดีจริงๆครับ
0: ครับ
1: เรานำห่างยูเครน15-10แล้วนะครับท
0: ิ
1: ้งถึง5แต้มโอ้นี่ใช้คำว่ามอนสเตอร์บล็อกเลยนะครับ
0: อะไรอ่ะบล็อกปีศาจ
1: บล็อกปีศาจ
0: เฮ้ย
1: นะครับไม่ผ่านจริงๆ
0: นี่คุณเพิ่งไปดูมาใช่ไหมทนายปีศาจ
1: ยังไม่ดู ยังไม่ได้ดู
0: มีท่านผู้ฟังกรุณาแนะนำเข้ามานะผมก็พี่เจงก็ถามเอ๊ะมันเป็นซีรีส์เกาหลีหรือเปล่าเนี่ย
1: ซีรีส์เกาหลีเนี่ยคุณต้องไปดู Teach You a Lesson
0: แล้ว
1: ก็คืออย่างนี้ต้องโดนสั่งสอนนะครับชื่อไทยนะคร
0: ับ แต่ตอนนี้ต้องทนายปีศาจก่อน
1: ซีรีส์ไทยเนี่ยต้องทนายปีศาจ
0: ดูไปบ้างละ
1: ผมยังไม่ดูเลย
0: เริ่มจะติดละนะ
1: ไม่มีเวลาขนาดนั้น คือตอนนี้เวลาสำหรับผมอ่ะว่างคือนอนเท่านั้นเมื่อกี้เนี่ยจัดรายการเสร็จ5โมงนอนแล้วกลับมาจัดรายการต่อเดี๋ยวกลับไปนอนแป๊บนึงแล้วตื่นมาดูต่ออ
0: ่าอุ้ยเดี๋ยวเราจบจากรายการนี้กลับไปที่โปรตุเกสเล่นเที่ยงคืน
1: ใช่
0: ใช่ไหมนอนสักหน่อย
1: ใช่
0: แล้วค่อยตื่นมาจบคู่โปรตุเกสนอนได้อีกชั่วโมงนึง
1: ใช่
0: เพื่อดูอังกฤษ
1: ไม่นอนละไม่นอนละ
0: ไม่นอนใช่ไหม
1: ใช่ๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวยาวใช่ป่ะ
1: จะไปนอนอีกทีก็คือคู่ปานามาเลย
0: อันอนุญาตให้คุณพักได้
1: ใช่
0: ใช่ใช่ไหมแล้วค่อยมาดูตอนเช้า
1: เหมือนเป็นคู่ค้ำนะครับคู่ค้ำก่อนคู่เอก
0: แหมดีนะไม่บอกคู่หน้าม่านแต่ว่าตอนเช้าช่วง9นาฬิกาพรุ่งนี้นะอุซเบกิสถานกับโคลัมเบียเนี่ยมันก็น่าดูเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าต้องเชียร์ทวีปเอเชียไงใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้คุยกับทีมงานน้องๆข้างนอกเนี่ยตอนกินข้าวเย็นนี่บอกต้องเชียร์เอเชียมากๆหน่อยให้ทำผลงานให้ดี ก็เมื่อเพิ่มเป็น64ทีมแล้วเนี่ยเอเชียจะได้โควต้าเยอะหน่อยคือคิดไปถึงนั่น
1: เมื่อก่อนเมื่อคืนนี้จะเริ่ม
0: ครับ
1: ก่อนบอลเมื่อคืนนี้จะเริ่มนะ
0: อ
1: ผมเห็นโอ้โหในเอเชียนี่เขาลงข่าวกันเอเชียยังไม่แพ้ใครเลย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เมื่อวานเนี่ยผมพาฝรั่งเศสผมบอกกันวันเนี้ย
0: ทำไม
1: วันไส้ไหลจริงแล้วพี่โจยี่เชื่อไหม
0: คืออิรักต้องโดน
1: ไม
0: ่โนเวย์ให้ได้เหรอ
1: คือพี่โจยี่เชื่อไหมว่าผมนั่งพาฝรั่งเศสอยู่ผมบอกนอร์เวย์ชนะ 4-1
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: จริงๆคุณไปถามใครก็ได้เลยว่าเมื่อวานนี้ผมบอกว่านอร์เวย์ชนะ 4-1
0: อะไรทำให้คุณมั่นใจถึงขนาดนั้น
1: คือนอร์เวย์เป็นทีมไม่มีมารยาท
0: ว้าย
1: มันกระเฮี้ยนกระหือรือกับการไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกมา20กว่าปีครับ
0: ไม่อ่านรายกลุ่มเนี่ยเหรอ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่กักพี่เข้าใจป่ะอย่างเราดูฝรั่งเศสเมื่อวานเรารู้สึกว่าเขากัก
0: เ
1: ขาจะไม่ใส่เต็ม
0: เพราะว่าฝรั่งเศสนี่เขาเป็นทีมระดับที่ว่าต้องไปถึงชิงอ่ะ
1: ใช่เขา
0: จะปล่อยหมดอะไร
1: เขาจะไม่กัก
0: ไม่ได้
1: เขาจะกักไว้แต่นอร์เวย์เนี่ยไม่กักไม่กักใส่สุดใส่เต็มแล้วมันกลายว่าทีมแบบอิรักอ่ะซึ่งสี่ทีมแรกที่คุณบอกว่าไม่แพ้ใครเลยมันมีญี่ปุ่นเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: มีกาตาร์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียซึ่ง
0: ประมาณ
1: ผมก็กล้าพูดว่าเป็น4ทีมชั้นนำที่สุดของเอเชียณเวลานี้แล้วนะเพราะฉะนั้น2ทีมที่เหลืออยู่คือก็ยังมี3ทีมก็คืออิรักจอร์แดน
0: แล้
1: วก็อุซเบกิสถาน
0: ถูกต้อง
1: คือผมจะบอกว่า3ทีมนี้ผมยังแอบให้เครดิตอุซเบกิสถานว่ามีชั้นบอลเทียบเคียงยุโรปได
0: ้มีดีพอนะที่จะแบบได้สักคะแนนแรกอะไรอย่างนี้นะ
1: อยู่ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้านโคลอมเบียไหวหรือเปล่
0: าน
1: ะครับแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: นะคร
0: ับแล้วให้ 4-1 นี่หมายความว่าให้อิรักสักลูกนึง
1: จอร์แดนผมก็บอกว่า 3-0 ด้วยซ้ำจริงๆคู่จอร์แดน
0: อ่ะแล้วจอร์แดนแพ้อะไรนะ
1: แพ้ 3-1
0: ออสเตรีย
1: แต่ถ้าไปดูในรูปเกมมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่างคู่นอร์เวย์เมื่อวานผมดูอยู่นอร์เวย์นำก่อน 1-0
0: ครับ
1: อิรักตีเสมอ 1-1 นะครับจากลูกมงของอาลีฮุเซนนะคร
0: ับ แล้วผมนึกว่าดูเอเชียนคัพอยู่นะ
1: ใช่ๆ
0: คนนี้คุ้นมากนะ
1: ใช่
0: อิรักเนี่ย
1: นะครับแล้วก็นอร์เวย์มาได้ประตู 2-1รวมถึงประตู 3-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วย 4-1 ในช่วงต่อมาส่วนออสเตรียก็เหมือนกันนำก่อน 1-0 นะครับแล้วก็จอร์แดนตีเสมอ 1-1 นะครับตอนที่ท้ายเกมเนี่ยออสเตรียจะมาขึ้นนำ 2-1 แล้วก็มาได้จุดโทษในช่วงทดเจ็บชนะ 3-1
0: ครับแสดงว่าทีมจากเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเล่นมาตรฐานสูงขึ้นน่ะใช้ได้นะ
1: ดีขึ้น
0: ตอบโต้ได้เหมือนกันถูกไหมคือเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ตลอดทั้งเกม
1: จากวันที่เราเคยเห็นแบบซาอุดิอาระเบียโดนฝรั่งเศสไล่ย้ำ5ลูกอย่างเงี้ยเราเห็นทีม
0: ซาอุตอนนั้นโดนรัสเซียเปิดสนามบอลโลก
1: 7-1 หรืออะไรหรือ 4-1
0: 5-0
1: 5-0
0: ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ซาอุเคยโดนเยอรมัน
1: ใช่
0: 8-0
1: ใช่
0: ตอน2002
1: ใช่
0: แบบนั้นอ่ะเอเชียที่แบบที่แพ้เยอะๆนะแต่ซาอุก็ดีอยู่ในบางครั้งนะที่
1: ใช่
0: ที่ยิงเบลเยียมอ่ะ
1: ซามีอัลจาเบอร
0: ์ยุคนั้นนะหรือซาอิดโอไวรัน
1: ซาอิดโอไวรัน
0: นั่นนะยิงอันนั้นก็เป็นประตูที่สวยมากซาอุก็ทำได้ดีบ้างแล้วก็โดนยิงเยอะก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เนี่ยเอเชียก็ยังคือมาตรฐานสูงขึ้นแต่เพียงแต่ว่าไม่สม่ำเสมอบางทีตลอดทั้งเกมไอ้อิรักตีเสมอนอร์เวย์ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ดูทำท่าจะมาสุดท้ายแล้วก็มีผิดพลาดใช่ไหม
1: ใช
0: ่ผู้สาประตูใช่ไหมก็โด
1: นเลี้ยงบอลใส่ไอหัวทองนี่ชาร์จเร็วอยู่แล้วด้วย
0: โดน
1: ไอหัวทองบอกเลยไอหัวทองมันก็เฮี้ยนก็หือลือจะตายมันคือพี่เข้าใจไหม
0: หัวทองฮาลัน
1: คนที่มันโดนปรามาสมาตลอดทุกเทศกาลฟุตบอล
0: อ่
1: ะไปทำอะไรอยู่นะคนอื่นเขาสู้เพื่อชาติอยู
0: ่
1: ตัดหญ้าหรือกินกาแฟอยู่ที่ไหนนะ อะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: เขาโดนงี้เหรอ
1: ใช่โดนนี
0: ้
1: เล่นเกมอยู่ที่ไหนนะคือเหมือนกันว่าเมื่อวานนี้นี่ไงทำให้ดูไง วิ่งโหวิ่งเป็นม้าเลย
0: นอร์เวย์นี่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยฟรองก์98แล้วก็เว้นว่างไปเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เว้นว่างไปเลยจนมาถึงครั้งนี้ก็โอ้โหก็20กับ30ปีนะถึงไม่อั้นอย่างที่อธิคมว่าใช่ป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่มีอะไรต้องเอาซะหน่อย
1: คือทีมที่มันจะอั้นได้มันจะต้องมี1เลยครับกลุ่มกำลังที่ค่อนข้างจะเดฟสควอตสูงนะครับมีกักไว้ได้ปล่อยนั่นปล่อยนี่รู้ประมาณตัวเองประมาณนึงแต่ว่านอร์เวย์เนี่ยผมเยอรมันเป็นอีกชาตินึงที่ผมจะบอกว่าคืออย่างคราวที่แล้วอะถามว่าเยอรมันก็เป็นทีมลุ้นแชมป์โลกนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่พี่เข้าใจไหมว่ารอบที่แล้วอ่ะเยอรมันตกรอบแรก
0: ถูกต้องตกรอบแรกมา2สมัยแล้ว
1: เพราะฉะนั้น
0: บอลโลก
1: วันนี้พอรอบแรกค่ะ

0: เนี่ยเขาเลยต้องทำทุกอย่างให้พวกเขาไม่ตกรอบแรก1 2ทำยังไงก็ได้ให้พวกเขาเรียกความมั่นใจจากแฟนบอลตัวเองให้มากที่สุด
1: จริง
0: คือเนี่ยเราเห็นการเล่นของแต่ละชาติมาแล้วเรารู้สึกได้ว่าวิธีคิดของเขาใน3เกมแรกอ่ะมันเป็นยังไงบ้าง
1: วิธีคิดและวิธีทำอย่างเยอรมันตกรอบแรกมา2ครั้งเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะค
0: ือ
1: ทีมระดับ4สมัยใช่ไหมแชมป์โลกอ่ะพอเจอกับกูราซาววันนั้นเนี่ยพอเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ต้องแบบเหมือนเซตเกมซ้อมไปด้วยว่าเริ่มเข้าที่ละมีคะแนนละ3คะแนนแรกอะไรแบบเนี้ยแต่ทีมอย่างเยอรมันต้องมองไปถึงรอบรอง
0: ถูกต้อง
1: รอบชิงเป็นอย่างน้อยนะต้องแบบนั้น
0: คือพอเราเห็นหลายทีมเล่นแหละเราจะดูวิธีคิดของพวกเขาอย่างทีมจากเอเชียเราก่อน
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตาร์นะครับอิรักรวมไปถึงจอร์แดนเนี่ยผมเห็นคำเดียวเลยอยู่ในทีมจากเอเชียเหล่านี
1: ้คำว่าอะไร
0: ต้องรอด
1: เฮ้ยคุณอยู่แถวสายไหมมาเนี่ย
0: คือพี่เข้าใจป่ะ
1: ต้องรอด
0: เราเห็นวิธีการเล่นคือเขาก็อย่างกาตาร์เนี่ยผมชมมากเลยนะ
1: ครับ
0: 90นาที
1: อ
0: ่ะฟัดกับสวิตคือเสียแค่ลูกเดียวเนี่ยผมถือว่าพวกเขาฉกาจฉกรรจ์มากแล้วนะแล้วเขาพอวินาทีคือผมบรรยายเกมอยู่ที่นี่ด้วยที่ FM 99ด้วย
1: คู่กาตาร์สวิตเหรอ
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วผมจะบอกว่าวินาทีที่ป้ายทดเวลาบาดเจ็บมันชูขึ้นมาฟึบเราจะเห็นเลยว่าวิธีการวิ่งวิธีการเปลี่ยนตัวที่เอากองหน้าใส่ลงไปอ่ะคือกาตาร์วัดเลยวัดใจเลยว่า6นาทีเนี้ยถ้าทำได้เสมอถ้าทำได้เรามีแต้ม
1: ครับ
0: แล้วก็ทำได้จริง
1: คือมันต้องมุ่งมั่นด้วยนะ
0: ใช่
1: เพราะกาตาร์เป็นเจ้าภาพเองเนี่ยถือว่าผลงานไม่ประสบความสำเร็จเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมาครั้งนี้เนี่ยยังไงต้องมีคะแนน
0: ใช่
1: ต้องได้คะแนนประวัติศาสตร์
0: ใช่
1: ให้กับทีมชาติของตัวเองให้ได้
0: ผมเลยบอกไงพอพูดถึงเอเชียแล้วเรารู้สึกว่าโหเอเชียไม่แพ้ใครเลยเมื่อวานนี้เลสเตอร์แต่ผมรู้สึกได้ว่าสไตล์การเล่นเอาของ4ชาตินี้ก่อนนะซาอุดิอาระเบียกาตาร์อิรักแล้วก็จอร์แดนนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นโซนตะวันออกกลางทั้งนั้นน่ะนะ
1: อื้อ
0: คือมีความหวังเดียวเลยต้องรอด
1: ต้องรอด
0: แต่ยังเกาหลีใต
1: ้
0: เราดูเกาหลีใต้นิดนึง
1: เ
0: กาหลีใต้เนี่ยเป็นชาติที่โดนนำก่อนนะครับในวันที่เจอกับสาธารณรัฐเช
1: ็กเกียใช่ไหม
0: ใช่
1: ยิงก่อนโดนเช็กเกียยิงก่อน
0: ใช่เช็กเกียยิงก่อนแต่ถามว่าตลอดการเล่นเนี่ยเราเห็นเช็กเกียแบบขึงหรือเปล่าก็ไม่ใช่คือเช็กเกียใช้ความฉาบฉวยจังหวะทุ่มไกลยัดเข้าไปแล้วมงเปลี่ยนทางเข้าประตูไปขึ้นนำก่
1: อ
0: นผมชื่นชมฮองเบงโบนะกุนซือของเกาหลีใต้นะครับ
1: คือเป็นฮีโร่ของชาตินะ
0: ใช่
1: ฮองเมงโบนี่ตอนเป็นนักบอลก็2002นั่นแหละ
0: ใช
1: ่ได้ที่4
0: คือในวันที่เขากล้าแลกอะครับในวันที่เขารู้สึกว่าเขาแลกได
1: ้
0: เขากล้า
1: ไม่เท่าไหร่นี่มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คือโค้ดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรเส้นบางๆในการตัดสินใจอยู
1: ่ครับ
0: วัดไม่วัดเสี่ยงไม่เสี่ยงพี่นึกว่า
1: หน้าวัดไหม
0: ใช่ใช่แต่จะมีโค้ดบางประเภทเหมือนกันที่เฮ้ยเซฟหน่อยเว้ยเพย์เซฟกันหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: มีมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ในใจอะว่าคุณเนี่ยดีกรีลุกหรือรับอะไรที่เกมบุกมากกว่ากันแบบเนี้ย
0: แต่ฮองเมงโบเนี่ยชัดเลยว่าเสี่ยง
1: ใช่ไหม
0: ไปเลย
1: ใช่ใช่
0: ส่งกองหน้าไหลลงไปเอาไอโอเกียวไออีโอไฮยอกไอโกโอชื่ออะไรวะโอเกียวไฮยอนอะไรสักอย่างของเขาอะลงไปโอไฮยอนเกียว
1: ดีได้ไม่ซองขยเยขยโย
0: คือมีกองหน้าไหลใส่ไปให้หมดสุดท้ายกลับมาได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาที่ญี่ปุ่นเน
1: ี่ยอันนี้คุณทีมชาติญี่ปุ่นอีกนิด
0: นะครับญี่ปุ่นเนี่ยผมเชียร์เป็นการส่วนตัว
1: ครับ
0: แล้วผมอ่ะสังเกตพวกเขามาตั้งแต่อุ่นเครื่องแล้วปัญหาหนึ่งที่ฮาจิเมะโมริยาสึแก้ไม่ตกก็คือการขาดนักเตะระดับสตาร์ในพื้นที่จบสกอร
1: ์นี
0: ่นะครับนักเตะระดับสตาร์ในพื้นที่จบสกอร์นะคือผมอ่ะนั่งดูวันที่เจอกับไอซ์แลนด์แล้วผมมีความรู้สึกว่าใครคือกองหน้าญี่ปุ่นหร
1: อ oh.
0: เพราะว่าอย่างย้อนกลับไปฟุตบอลคราวที่แล้วเราเห็นทักมะอาซโนะ
1: ครับ
0: เราเห็นไดเซนมาเอดะนะครับแต่ว่ามาคราวนี
1: ้ไม่มีเหรอ
0: มีไดเซนมาเอดะแต่ไดเซนมาเอดะถูกดรอปไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกละ AMC เป็นหน้าต่ำ
1: attacking
0: คือไม่มีสไตรเกอร์พูดอย่างนี้ดีกว่า
1: ไม่มีสไตรเกอร์หมายเลข9กองหน้าหมายเลข9
0: ไม่มี
1: หัวหอกนะ
0: นะครับแล้วการว่าตัวที่เขาคาดว่าจะเป็นตัวเร่งเกมไม่ว่าจะเป็นอย่างไอมิโตมะ
1: ครับ
0: มินามิโนะ
1: มาไหม
0: ก็คือไม่มาเลยผมยังคิดอยู่เลยว่าญี่ปุ่นแย่ละคือวันดูนั่งดูวันไอซ์แลนด์แต่วันที่เจอฮอลแลนด์ผมรู้สึกว่าเขาใช้เวลา2อาทิตย์จากวัน

0: เป็นไดจิคามาดะจับกับชื่ออะไรนะกลางอีคิดดูว่าเขายังไม่ยอมเอาอาโอะธนากะลงเล่นตัวจริงเลยทั้งที่มีเดี๋ยวคนบอกว่าเล่นดีเล่นดีเล่นดีเล่นดีกับลีด
1: ค
0: ือฮาจิเมะโมริยะเสือมีในใจแบบของตัวเองอยู่ประมาณนึงแล้วครับแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเขาพลิกแพลงได้แล้วสุดท้ายเขาทำได้จริงเคโตะนากามูระเป็นคนที่โดนด่าเยอะที่สุดในวันที่อุ่นเครื่องชนะไอซ์แลนด์ 1-0 ว่าเป็นคนใช้โอกาสเปลืองมากแต่เคโตะนากามูระเป็นคนตีเสมอให้ทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่เจอฮอลแลนด์โกกิโอกาวะคือคนที่ถูกเปลี่ยนลงมาแล้วตีเสมอให้ทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่เจอกับฮอลแลนด์เหมือนกันผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่เขาแก้ปัญหานี้มาได
1: ้แล้วมือทองกันนะ
0: ใช่
1: พอเปลี่ยนแล้วมันเห็นผลน่ะ
0: ใช่
1: ส
0: ่วนวอลเลย์บอล
1: 25-19นี่คือสกอร์ที่ทีมชาติไทยของเราตีเสมอ
0: 1-1นะฮ
1: ะได้สำเร็จนะครับตอนนี้ผ่านไป2เซตได้ฝั่งละ1เซตนะครับรอเล่นเซตที่3
0: เพราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยว่าทีมจากเอเชียเนี่ยคือเราก็ยกระดับมาคือเอางี้เราเห็นทีมที่ยกระดับขึ้นมาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วผมถามหน่อยว่าพี่เห็นว่าทีมไหนที่ดูแล้วไม่น่ารอด พอจะเห็นไหมเห็น
1: ไม่น่ารอดเงี้ยเหรอ
0: รอดยาก
1: คือยัง
0: พัฒนาคือมาแบบเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบอะไรเงี้ย
1: คืออย่างนี้ด้วยความที่ครั้งนี้ที่3มันเข้ารอบด้วยไง
0: ใช่ไ
1: หมแล้วทีมที่แพ้ไปในเกมแรกเนี่ยอาจจะแพ้เยอะแพ้น้อยอะไรแล้วแต่นะยังมีโอกาสอีก2เกมที่เขาจะแก้ปัญหาใช่ไหมที่จะกลับมาเก็บคะแนนให้ได
0: ้
1: ถึงคิดว่าดูแล้วทุกทีมยังมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้
0: คร
1: ับเพื่อช่วงชิงอย่างน้อยนะ3คะแนนเนี่ยพวกเขามีโอกาสที่จะเข้ารอบได้ขอชนะนัดเดียวหรืออย่างน้อยอ่ะ2คะแนนก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแต่ละทีมน่าจะยังมีโอกาส
0: คือผมมองว่าชาตินึงที่ดูแล้วกลับมายากมาก
1: อะไรค
0: ง
1: มองว่าไง
0: แอฟริกาใต
1: ้เหรอ
0: คือพี่เข้าใจมั้ยแอฟริกาใต้เนี่ยโดยภาพรวมถ้าใครได้ดูวันเล่นเม็กซิโกจะรู้สึก
1: ว่าวันเปิดสนามกับเม็กซิโกใช่ไหม2-0
0: พวกเขาไม่ได้เล่นบอลอยู่ในระดับมาตรฐานที่สูงสักเท่าไหร่แล้ว1การโดนใบแดงไดเรก2คน
1: มีผล
0: น
1: ั่
0: นหมายความว่าอีก2นัดลงไม่ได้
1: มีผล
0: ยกเว้นแต่ว่าไอ้ที่มีอยู่ในทีม
1: ครับ
0: มันจะแบบเก่งพอๆกับ2คนนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าถ้าเกิดมันเก่งพอๆกันมันลง
1: ก็ต้องได้ลงแล้ว
0: ใช่ไหมนะผมเลยบอกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยกลับมายาก
1: คุณต้องให้โอกาสเขาหน่อยเผื่อการอุปสรรคใช่ไหมวิกฤตใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ให้เขาบังคับให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงทีมมันอาจจะเข้าทางเขาก็ได้แต่แอฟริกาใต้อย่างที่อธิคมว่านะก็มีส่วนจริงเนื่องจากว่ามาตรฐานเดิมๆเขาดีไง
0: ใช่
1: ไหมรุ่นพี่อ่ะ
0: ใช
1: ่พอมาเปิดสนามแล้วคนเขาจับจ้องมองเนี่ยก็ดูว่าจะไม่ดีเท่าที่ควร
0: ถูกต้องคือเราเคยเห็นแอฟริกาใต้ในยุคที่มีแบบซีเว่นพีเอน่า
1: ครับ
0: ซีฟิเวชาบาลาล่
1: า
0: คือแบบอารอนโมโคเอน่าน
1: ักเตะที่ไม่มีปัจจุบันสตีเว่นปีหน้า
0: ปีหน้าพีเอน่า
1: เพราะเหรออุ้ยอาร์มฟังไว้นะอาร์ม
0: นะครับก็เลยบอกว่ามันคือเนี่ยผมเห็นเขาละเข็นเขาลางละ
1: แล้ว
0: นะครับแล้วก็ถ้าจะมีสักอีกชาตินึงที่ผมรู้สึกว่าเถียงยากอ่ะแต่ก็พยายามเถียงอยู่ก็ต้องรอแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าน่าเกลียดแต่ผมว่าแอฟริกาใต้หนักสุดแต่ว่าณเวลานี้นะ
1: แล้วตูนิเซีย
0: ตูนิเซียเนี่ยคือเขาแก้เร็วแต่ผมก็เชื่อว่าไม่น่ารอดเหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: ถอดกุนซือซาบิลามูชี่ออก
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเอฟเฟรนาลงมาซึ่งคือแต่งตั้งเลยแบบไม่ใช่ว่าแต่งตั้งเลยแล้วจะผ่านเข้ารอบไม่ใช่นะครับแอฟริกา
1: เอามาถึงแล้วแล้วก็ซ้อมกับลูกทีมแล้วมันจะเป็นยังไง
0: แล้วถามว่าตูนิเซียมีผู้เล่นที่เป็นระดับแบบเปลี่ยนเกมได้ขนาดนั้นไหมล่ะก็ไม่มีนะคร
1: ับ เดี๋ยววันอาทิตย์คุณมาดูกับผม
0: ใช่
1: 21มิถุนา
0: เดี๋ยวเรา
1: สายๆเดี๋ยวมาว่ากันเลย
0: 11โมง
1: ตูนิเซียกับเจแปน
0: เดี๋ยวผมต้องเอาเสื้อตัวนี้ไปซักก่อน
1: นะผมต้องใส่มาไหมมีอยู่2ตัวต้องใส่ไหม
0: ไม่รู้แล้วแต
1: ่อุ้ยนะ
0: นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับของ40เกมแรกของฟุตบอลโลกนะครับที่ลงเตะกันมาในช่วงก่อนหน้านี
1: ้นะครับต้องขอขอบคุณนะนี่ข้อความเริ่มทยอยเข้ามาเยอะแล้วนะเดี๋ยวเอาสักหน่อยไหมล่ะพี่คม
0: ได้ๆ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปพักอีกช่วงนึงนะ
0: ครับ
1: แต่ตรงนี้ว่ากัน
0: เคลียร์ก่อนล่วงหน้าเลย
1: สักนิดนึงนะ
0: นะครับ มีส่งมาบอกว่าพี่ลืมฉายาหมูสนามจริงกระทิงสนามซ้อมล่ะสิเฮ้ยเขาไม่เป็นนานแล้วฉายานี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่สเปนมีหลุยส์เอนริเก้เป็นนักเตะนะครับจำได
1: ้ยุค80เนี่ย
0: ใช่
1: เข้า90นะ
0: ยุค90ใช่พี
1: ่
0: เซตพวกโคเซบา

0: เซเบเรียอะไรเงี้ยคืออันนั้นน่ะจริงแต่ว่าสเปนเนี่ยเขามาเปลี่ยนรูปลักษณ์คือผมงงมากนะมีคนบอกโอ้ยหลุยเดลาฟูเอนเต้ไม่เก่ง
1: เหรอเก่งแซ่
0: คือคำพูดเนี้ยมันควรจะถูกพูดถึงในเมื่อครั้งยูโร2024เพราะเดลาฟูเอนเต้อ่ะเพิ่งมาใหม่ๆใครไม่รู้จักเลยแต่นี่มันพาทีมอย่างสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้มันเก่งผมเหมือนว่าหลุยเดลาฟูเอนเต้มันเก่ง
1: สงสัยดูเกมเดียวไง ที่เจาะแคปเหมือนไม่เข้า
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ก็ชัดเจนเหมือนกันนะอย่างสเปน
1: อ่
0: ะพอไม่มีริมเส้น2ฝั่ง
1: ใช่
0: เงียบเหมือนกันนะ
1: กระทิงไร้ปีก
0: ใช่
1: เป็นแบบนั้น
0: ก็เป็นกระทิงไม่มีเขาเลยทั้งนั้น
1: แต่หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมเนี่ยนะสเปนเคยได้รับฉายาได้อยู่ช่วงหนึ่ง
0: ใช่
1: เพราะบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยยูโรหรือฟุตบอลโลกไม่แน่ใจนะชนะรวดเลย
0: ถูก
1: ในรอบคัดเลือก
0: รอบคัดเลือกชนะรวดเป็นระดับแบบเพอร์เฟคเทนเลย
1: แต่พอเข้าทัวร์นาเมนต์ปั๊บเนี่ย
0: แพ้รวดเหมือนกัน
1: ตกรอบก่อนวัยอันควร
0: ก็ยุคพวกนี้แหละพวกโคเซบาเอสเซบาเรียหรือเซนริเก้ราอูลกอนซาเลส
1: ครับ
0: นะครับยุคพวกนั้นแหละ
1: แบบนั้นนะแต่ตรงนี้นี่เรากำลังดูวอลเลย์บอล VNL นะนี่เซตที่3แล้วนะครับ
0: 1-1นะครับเซตที่3นี่ไล่กันมาละ1-1
1: แล้วก็ดูเวลาแล้ว3:31เดี๋ยวต้องพักอีกช่วงนึงนะครับ
0: นี่มีคนบอกว่าให้คาดการ11ตัวจริงเพื่อนอังกฤษให้หน่อยเดี๋ยวกลับมาครับ
1: พักสักครู
2: ่เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ทันรวันชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกแก๊กหลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์โลชลติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
0: กลับเข้าสู่เก๋าเก่งเกมครับเบรกสุดท้ายของค่ำคืนวันพุธนะครับ
1: ครับ
0: เรายังติดตามวอลเลย์บอลแล้วก็รวมถึงเรื่องของฟุตบอลโลกแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของก่อนเกมวันนี้นะครับก็เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากเนาะ
1: ครับอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ท่านชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับสิทธิ์ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตของรางวัลในภารกิจหลักนะครับสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ ฟาริซอน MPVEV Superwan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัล นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล นะครับและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยกันแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับMCOT Superfan ที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็ร่วมกันโหวตเข้ามาร ักทีมใดชอบทีมใดก็โหวตเข้ามาทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะ
0: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: ยังไง
0: เราไม่ต้องมานั่งเขียนไปรษณียบัตรให้มันเมื่อยมือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อ MCOT โหวตของเรา
1: ใช่
0: นะครับแฟนคลับโหวต
1: ไดมอนด์นะ500บาทได้รับ300ใบด้วยกัน
0: ปกติเดี๋ยวนี้ไปรษณียบัตรใบเท่าไหร่ไปรษณียบัตร
1: สัก 2-3 บาท
0: เออ
1: ไม่แน่ใจนะนี่
0: ถ้าซื้อ500จะได้ถึง300ใบหรือเปล่าไม่ถึงหรอก
1: เออก็มีการร่วมสนุกมากมายนะครับเพราะว่านี่คือฟุตบอลโลกที่สนุกสนานซะเหลือเกินเดี๋ยวจะได้ดูครบ48ทีมเนี่ยวันนี้ละนะพี่โดจะเป็นยังไงสิงโตคำราม
0: ครับ
1: จะคำรามหรือไม
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะเดี๋ยวมาพูดถึงเกมคืนนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสวันนี้จะพบกับดีอาคองโกนะครับคู่แรกเที่ยงคืนตรงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ผมเคยให้เดียคองโกเป็นม้ามืดของฟุตบอลคราวนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะรอดูเลยว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นม้ามืด
1: ทำไมดูประทับใจในผลงานหรือว่า
0: หรือจะเป็นฟ้ามืดกันแน่นะครับเพราะว่าเจอโปรตุเกส
1: ใช
0: ่ที่น่าสนใจสำหรับโปรตุเกสในความรู้สึกของผมวันนี้คือจะใช้ใครเล่นกองหน้าตัวเป้า
1: คริสเตียโนโรนัลโดใช่
0: จริงเหรออ
1: ืมทำไมล่ะต้องลงเลย
0: อาจจะไม่ดีอย่างที่คิดก็ได้ในความรู้สึกของผมนะ
1: ต้องเปิดเลย
0: คือวันนี้เขาคาดการตัวเล่นของโปรตุเกสนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นผู้สำรองประตูเนี่ยจะเป็นเดียโก้คอสตาแบ็กซ้ายนูโน่เมนเดสแบ็กขวาชัวการ์ซันโลคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นรูเบนเดียจับคู่กับกอนซาโลอินยาซิโอนะครับกลางวีตินญาชัวเนเวสแล้วก็บรูโน่เฟรนันนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยจะเป็นเปโดรเนโตคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เบรนาร์โดซินวาน ะครับอันนี้คือคาดการณ์คาดการณ
1: ์แต่ทำไมอธิคมถึงคิดว่าจะใช้โรนัลโดเป็นออกสตาร์ทตัวจริงหรือไม่อย่างไร
0: คือผมดูโรนัลโดในช่วงหลังอ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบคนที่จะแบบสร้างจุดเปลี่ยนในทีมได
1: ้เหรอขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่มันกลายว่าเขาโอเคเรื่องของจุดโทษเขายังแม่นยำอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าเรื่องของจังหวะวิ่งเพื่อเข้าฮอตหรือว่าอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่แบบนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ามันควรจะปรับหรือเปล่านะครับแต่ไปดูทางฝั่งของเดียคองโกนะครับคือน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็มีผู้สำรองประตูเป็นทางด้านของเรเรเอมปาซี่นะครับแบ็คขวาอารอนวาบิซาก้าแบ็คซ้ายอาตูมาซัวกูนะครับคู่เซนเตอร์แบ็คจะเป็นออกเซลตูเซเบ่จับคู่กับชาเชลเอ็มเบมบ้านะครับคู่กลางเนี่ยจะเป็นทางด้านของซาเบลมาตุสตีมาตุสซาเบลมูตุสซามีจับคู่กับเอโดคายเบ้นะครับกลางเนี่ยจะเป็นเตโอบองกองด้ามีเมชักเอเลียแล้วก็กองหน้ามียอนวิซ่าแล้วก็กาวกากุต้าผมว่าอันเนี้ยน่าจะคาดการผิด
1: ทำไม
0: คือเดียคองโกเนี่ยคุณมันไม่ใช่คายเบ้กับมูตุสซามีมันมีโนอาซาดิกีอีกตัวนึง
1: แล้ว
0: ซึ่งมันเป็นตัวหลักมากในช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาซาเมลมูตุซามีเนี่ยเป็นสำรองด้วยซ้ำดีไม่ดีอาจจะเป็นซาดิกีจับคู่กับคายัมเบ้หรือซาดิกีจับคู่กับกากูต้านะครับ
1: ครับ
0: ตัวรุกเขามีอีกตัวหนึ่งที่เด่นมากก็คือเอ็นกาลาเยลมูแคล
1: เขาเป็นใคร
0: เป็นดาวรุ่งจากสโมสรโอลิมปิกลียงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือเป็นตอนเล่นรอบคัดเลือกใส่เบอร์10อ่ะ
1: แล้ว
0: มันก็ต้องเป็นตัวจริงป่ะนะครับเอ็นกาลาเยลมูแคลคุณไปจับตาดูให้ดีเด็กคนนี้นะครับคือเวลาอ่านชื่อมันอ่ะคุณต้องอ่านพรวดเดียวคุณจะไม่สามารถเอ็นกาอาเยลมูเกาคือต้องแบบไปพรวดเดียวเลย
1: ชัดทุกคำเลยแต่ฟังไม่ได้
0: ใช่
1: ตะกุกตะกัก
0: เอ็นกาเยลมูเกานะครับตัวรุกจาก ลิวตัวรู้จักลิวไม่ใช่ลียง
1: ผมโฟกัสไปที่โยอันวิซ่าคนเดียวเท่านั้นได้ลงไหมคนเนี้ยขอได้ไหม
0: โอ้ยังไงต้องลงคร
1: ับ
0: ต้องลง

0: นี่แฟนๆนิวคาสเซิลเขารออยู
1: ่แล้วผมเชื่อว่ากองหน้ามันยังมีเซดริกบาคัมบูอีกคนนึงอีก
0: ครับ
1: นะครับคือไม่ได้หมูนะครับสำหรับเดียคองโก้นี่ตัวผู้เล่นใช้ได
0: ้ดูสไตล์การเล่นนี่เดียคองโก้แข็งแกร่งไหมเน้นความพละกำลังหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหม
1: ก็ตัวทีเด็ดของผมว่าจุดเด่นของเดียคองโก้คือมิดฟิลด
0: ์ไม่ใช่หรอ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นนัวซาดิกีเอ่ยเตโอบองกองได้เอโดกายเมเบ้อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ภาพรวมอ่ะผมว่าโปรตุเกสเหนือกว่
0: า
1: แต่เรื่องหนึ่งที่อยากให้ระวังนะครับก็คือกลัวว่าโปรตุเกสจะคิดเหมือนฝรั่งเศส
0: ไอ้คิดยังไงเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมไปคุยมาเนี่ยนะแฟนบอลบางส่วนเขาคิดอีกแบบนึงเอาก่อน
1: ผมกลัวโปรตุเกสจะคิดเหมือนฝรั่งเศสก็คือไม่ต้องรีบสตาร์ทไม่ต้องเร่งในการได้ประตูถึงเวลาเปิดเครื่องแล้วก็เอาสัก2ลูกอะไรอย่างงี้ประมาณนั้น
0: ผมไปคุยมานะเขาคงเป็นติ่งเมสซี่อ่ะเขาถึงพูดอย่างนี้เขาบอกว่าพี่ดูนะเมสซี่ฟอร์มแบบนี้นะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดจะบอกส่งมาตะบี้ตะบันยิง
1: ไม่ได้หรอก ไม่ได้
0: แล้วก็เรียกร้องจุดโทษ
1: ทำแบบนั้นไม่ได
0: ้เรียกร้องฟรีคิกอะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาเป็นติ่งเมสซี่ไง
1: ใช่ใช่
0: เขาก็เลยคิดไปแบบ
1: เข้าใจได้เข้าใจได้
0: นะครับ
1: นะครับแต่ว่าในความที่คือโปรตุเกสอ่ะมีข่าวไม่ค่อยดีโผล่มาเหมือนกันนะครับ
0: อย่าง
1: ก่อนเกมวันนี้มีข่าวว่าโรเบโร่มาร์ติเนสอ่ะคุณเสริมพวกเขาอ่ะจะไม่คุมทีมละ
0: ทำไมล่ะ
1: จะไปรับงานสโมสร
0: อ๋อจบนี่แล้วพอ
1: ซึ่งสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสต้องออกมาปฏิเสธบอกยังไม่ได้มีข่าวยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับ
0: เป็นข่าวเรื่องไอ้ข่าวเรื่อง
1: ข่าวเรื่อง
0: ข่าวเรื่องข่าวลือข่าวลวงป่ะ
1: อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าคือสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสอ่ะออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้ว
0: เพราะไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่กำลังคุมอยู่ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยหรือก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ก็ตามเนี่ยกุนซือไม่ควรออกข่าวแบบนี้นะว
1: ่
0: าไอ้เดี๋ยวไปละเดี๋ยวเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดโดนปลดกลางอากาศมาแล้วนะครับ
1: แต่ผมว่าไม่ใช่ข่าวลวงหรอกหมายถึงว่ามันน่าจะเป็นข่าวที่แบบหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่จริงแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่สุดท้ายแล้วสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสออกมาปฏิเสธละว
0: ่าอย่างนั้น
1: ไม่ใช่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ที่น่าสนใจเรื่องนึงสำหรับคู่นี้เลยก็คือโปรตุเกสเนี่ยในวันที่พวกเขาแบบเพอร์เฟกต์อะผมเคยเห็น
0: เพอร์เฟกต์ยังไง
1: เพอร์เฟกต์ก็คือเล่นยังไงก็เข้าย
0: ิง
1: ยังไงก็ได้วันที่เจออาร์เมเนียแล้วถล่ม 9-1 ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา
0: ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสดๆร้อนๆนี่นะ
1: นั่งดูอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าโหวันนั้นเขาสมบูรณ์แบบจริงๆซึ่งวันนั้นนะผมจะบอกพี่โจอี้แทบจะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดอยู่ในทีม
0: เหรอ
1: ผมเลยบอกไงว่าจำเป็นเหรอที่โรนัลโดจะต้องเป็นมือแบบตัวจริงในทีมชาติอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือเราควรจะปล่อยด้วยอายุหรือว่าด้วยความที่ไม่เล่นเข้ากับคนอื่นสักเท่าไหร่เนี่ยเราควรจะปล่อยให้น้องๆมันลงไปเฉิดฉายไหมอะไรประมาณนั้น
0: อันนี้ที่เขาพูดมาก็น่าคิดไม
1: ่
0: มียกตัวอย่างเกมรอบคัดเลือกมาด้วย
1: ใช่
0: แต่ผมคิดว่าโลกต้องการซูเปอร์สตาร์ต้องเน้นอย่างเดิม
1: แต่ซูเปอร์สตาร์ของโปรตุเกสไม่ใช่โรนัลโดแล้วครับณเวลานี้ซูเปอร์สตาร์ของโปรตุเกสณเวลานี้ค
0: ือใคร
1: บรูโน่แฟนนัน
0: ก็มีส่วนใช่แต่แหมกัปตันนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: คุณลืมเขาแล้วเหรอ41เอง
1: คือผมไม่ได้ลืมแต่ผมแค่ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่วิธีคิด
0: แล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตขึ้นมา
1: ใช่
0: ว่าเราจะได้ลุ้นกันตั้งแต่11ผู้เล่นตัวจริงอ
1: ่
0: ะมาดูซิ
1: ว่าเลยไหม
0: 5ทุ่มนี่คงจะมาแล้วใช่ไหม
1: เลยเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ผมเชื่อนะว่าต้องเดินนำลูกทีมลงสนาม
1: คือถ้าเกิดโรนัลโดเดินระบายของคนก็แบบเฮ้ยเลยเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเขาจะชอบมีเด็กเจนเนี้ย
0: ใช้คำนี้ใช่ไหม
1: ชอบจนผมแบบรำคาญอ่ะมีน้องที่แบบรู้จักกันอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เลยเหรอเลยเหรอพี่เลยไหมเลยมึงเลยอะไรนักหนาว
0: เขาจะมีคำของเขานะ
1: ใช่
0: แต่มันอาจจะอยู่ไม่นานเลยเดี๋ยวนี้ใช้กันแป๊บๆ
1: เลย
0: เปล
1: ี่
0: ยนละเหมือนเมื่อก่อนมีอะไรซีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะ
1: จริงๆผมพูดหยาบกว่านี้อีกแต่ว่าออกอากาศ
0: ดีแล้ว
1: คือจอดที่มันเลยมาเนี่ยมันเลยไปเลยไงนะครับ
0: ถ้าสรุปว่าเอาสัก1หรือ2 0พอไหม
1: ผมว่าคู่นี้นะ
0: ฝอยทอง
1: ผมเชื่อในตัวรุกของเดียคองโกนี่หน่อยนึงเพราะฉะนั้นผมว่า 2-1
0: 2-1 ไปนะ
1: ออ
0: ขอวิซ่ายิงสักหน่อยได้ไหม
1: ใช่ๆคือโปรตุเกสยิง2ลูก
0: ครับ
1: วิซ่าได้สักลูกหนึ่ง
0: ขอบคุณมาก
1: บากัมบูสักลูกหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่ากัน
0: เอ้
1: นะครับ
0: น่าดูนะเพราะว่าเร็วที่สุดแล้วเที่ยงคืนยังไงก็ต้องดูนะด
1: ู
0: ไว้ก่อนพี่โดนะ
1: แล้วมีคนบอกให้คาดการณ์11ตัวจริงครับอังกฤษเจอกับโครเอเชียวันนี้นะคร
0: ับ เอา

0: ชาโลบาลง
1: ไม่มีทาง
0: ไอ้คนก็พูดถึงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าลิปราเมนโตใช่ไหมเจ็บต้องถอนไปแล้วก็จะดึงใครมาดีทำไมไม่เอาเทรน
1: ต์มาทำไม
0: แบ็กไงแบ็ก
1: ปกติไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้ว
0: เป็นเลือกชาโลบาเนี่ยนะโอ้เขาบอกหนักกว่าเดิมอีก
1: เฮ้ยแต่ชาโลบา
0: เป็นอย่างนั้นปะ
1: เขาเป็นกองหลังที่เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กมิดฟิลด์ตัวรับและแบ็กขวาเขาเป็นมัลติเพลเยอร์ครับต้องใช้คำนี้ดีกว่าใช่โบชาโลบา
0: สุดท้ายแล้วก็เรียกมาแล้วนะ
1: ม
0: าแล้วเทรน
1: ด์แต่ผมก็ไม่ได้กลับรู้สึกว่าถ้าเรียกเชโบชาโลบานะ
0: ครับ
1: คุณเรียกแฮร์รี่แม็กไกว์แต่เข้าใจได้ว่ามันสดกว่าอะไร
0: ก็อ่ะก็นี่11ตัวจริงที่เจอกับโครเอเชียนี่เขาเจอกันในรอบรองชนะเลิศ2018นะครับ
1: ครับก็คาดการวันนี้นะเอาวันนี้ก่อนอังกฤษเนี่ยเขาเชื่อว่าผู้สาประตูแน่นอนยังจะต้องเป็นเจอร์แดนพิกเฟิร์ด
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่กองหลังวันนี้เนี่ยแบ็กขวาเขาคาดว่าน่าจะเป็นริชเจมส์นะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยนิโก้ไรลี่น่าจะแบบเอา
0: 100%
1: 100% แต่เซ็นเตอร์แบ็กผมเชื่อว่าไม่ใช่จอร์นสโตน
0: ครับ
1: จริงๆมันมาร์กเกฮีจับคู่กับเอสรีคอนซ่าครับเอสรีคอนซ่าแข็งมากนะครับในความรู้สึกของผมอ่ะกับแอสตันวิลล่าเขาเก่งเลยครับใช้คำนี้ได้เลยครับผมเชื่อว่าคืนนี้จะเป็นเอสรีคอนซ่าหรือมาร์กเกฮียืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กันทีนี้เนี่ยถ้าอังกฤษเล่นระบบหลัง3คนที่จะได้ลงอีกคนหนึ่งในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็ยังไม่ใช่จอร์นโซนอยู่ดี
0: ครับ
1: มันจะต้องเป็นแดนเบิร์น
0: ดีมาคุณพูดดีมาก
1: ใช่คือแดนเบิร์นเล่นในตำแหน่งคือคนอ่ะไปคิดว่าจอห์นสโตนเนี่ยจะได้ลงเล่นตัวจริงเลย
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าไม่จอห์นสโตนเป็นแค่ซัพพอร์ตครับข้อดีของจอห์นสโตนคือเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนที่เขาเคยเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: แค่นั้นเอง
0: เออ
1: นะครับหรือแบบอย่างแย่จอห์นสโตนก็จะถูกโยกไปเล่นแบ็กขวาไม่มากไปกว่านี้ครับสำหรับทีมชาติอังกฤษ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดแบบนี้เนี่ย4กองหลังจะต้องเป็นโอไรลี่ริชเจมเกฮีและเอสทรีคอนซ่
0: า
1: ผมเชื่อแบบนี
0: ้โดยมีแดนเบิร์นเป็นตัวสแตนบาย
1: ใช่เป็นเบิร์นเป็นสแตนบาย
0: กรณีเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นอะไรแบบนี้
1: ผมมั่นใจเลยนะจอห์นสโตนจะเป็นตัวเลือกตัวท้ายๆเลยอ่ะของมาร์เก็ตไอของโทมัสทูเคิลกับการเล่นในหลังเซ็นเตอร์แบ็กผมมั่นใจอย่างนี้จริง
0: ๆครับ
1: นะครับส่วนมิดฟิลด์เนี่ยแน่นอนคืนนี้เอเลียนเดอร์สันจะจับคู่กับดีคันไรส
0: ์ครับ
1: นะครับตัวรุกจะเป็นจูดเบลลิงแฮมนะครับ
0: อันนี้ค่อนข้างลงตัวใช่ไหม
1: ขวาเนี่ยบูกิโอซาก้าแต่ซ้ายเนี่ยผมแอบเผื่อใจให้มาคัสแรดฟอร์ดนิดนึง
0: ไอ้ยะ
1: เพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับในฟุตบอลคราวที่แล้วแรดฟอร์ดเล่นตัวจริงนะทางฝั่งซ้าย
0: ครับ
1: คู่กับแฮร์รี่เคน
0: เออแล้วตอนนี้แรดฟอร์ดก็ฟอร์มดี
1: ใช่
0: และมีประสบการณ์
1: ใช่ใช
0: ่
1: โตขึ้น
0: ครับ
1: นะครับคือจะบอกว่าเป็นแอนโทนีกอร์ดอนเลยอันนี้ผมก็แอบแบบคือแอนโทนีโกดอนเนี่ยมันผมว่าในทีมชาติเขาเหมาะกับการเป็นตัวเปลี่ยนจังหวะการเล่นคือสมมติจำจังหวะไอตัวนี้ได้แล้วปุ๊บเอาแอนโกดอนลงมาแล้วแอนโกดอนมันจะอเลิร์ตมันจะพลาดไปหมดหรือแม้แต่มอร์แกนโรเจอร์ก็ตามนะครับ
0: ครับ
1: อาจจะได้เล่นแบ็กซ้ายก่อนปีกซ้ายก่อนคนอื่นก็ได้มอร์แกนโรเจอร
0: ์
1: ใช่ไหมนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: คือถ้าเกิดโทมัสทูเคิลเสียดายจริงๆว่าแบบอยากจะให้ทั้งจูดทั้งโรเจอร์เล่นผมว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ
0: แต่ถ้าแรดฟอร์ดจะได้โอกาสก่อนกอร์ดอนนะผมอนุญาตได้กอร์ดอนก็สำรองไปก่อน
1: เพราะยังไงเนี่ยแรดฟอร์ดต้องกลับแมนยูอยู่แล้ว
0: เหรอไม่อยู่ที่บาร์เซโลนาร่วมกับกอร์ดอน
1: กอร์ดอนเข้าไปบาร์เซโลนา
0: อู้ยอย่างเช่นแล้วก็มาแล้วไม่เจออะไรแบบนี้นะ
1: โครเอเชียวันนี้นะครับคาดการลงเล่นก็จะมีโดมินิกลีวาโควิชนะครับซ้ายเป็นยอสโกกวาดิโอนะครับเซนเตอร์แบ็กจะเป็นโยเซฟสตาโลจับคู่กับลูก้าวูสโควิชขวาเป็นโจซิฟสตานิสิตนะครับคู่กลางวันนี้จะเป็นลูก้าโมริตจับคู่กับมาเดโอโควาซิตนะครับอีกคนนึงคืออันเดคาบริตเล่นตัวรุกนะครับริมเส้น2ฝั่งอีวานเปริซิตจับคู่กับมาตินมาตูริน่านะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้จะเป็นอันเตบูดีมี
0: ครับ,
1: นะ
0: ครับ
1: นี่คือทีมชาติโครเอเชียที่ถูกคาดการว่าน่าจะลงยังไงมาตินมาตูริน่าก็ต้องลงตัวจริงครับ
0: แล้ว
1: โอ้โหกับโคโมนี่เขาโดดเด่นมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นฝั่งไหนแค่นั้นเอง
0: ครับคู่นี้ต้องแพ้ชนะกันเลยไหมดูแล้วน่าจะเข้ารอบไปได้ทั้งคู่นั่นแหละอย่างนั้นหรือเปล่า
1: แต่ในกลุ่มนี้เนี่ย
0: กลุ่มนี้มีใครอีกสองทีม
1: อีกสองทีมก็คือกาน่ากับปานามา
0: ที่จะเตะคู่ต่อไปนะ
1: ครับซึ่งผมมองว่าถ้าสมมติว่าคิดกันเยอะหน่อยนะหมายว่าคิดมากอ
0: ่
1: ะ
0: ดีคุณคิดให้พอๆกับทูเคิลนะผมว่าเขาคิดเยอะเลย
1: ผมว่าเกมนี้อังกฤษอาจจะเน้นแค่เฉือนนะ
0: อ่า
1: คือทูเคิลเป็นบอลเน้นผลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเกิดพี่ไปดูแบบ วิธีการเล่นของเขานะครับยกเว้นแต่ว่าข่มกันมากๆอ่ะแล้วจะถล่มผมว่าเกมนี้ไม่เสมอก็อังกฤษเฉือนแค่นี้ไม่มากไปกว่านี
0: ้นี่ไม่จำเป็นต้องรีบชนะก็ได้หร
1: ือ
0: ไม่จำเป็นต้องยิงเยอะอะไรแบบนั้น
1: เพราะอีก2ทีมที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นกาน่าหรือว่าโครเอเชีย
0: ปานามา
1: เออหรือว่าปานามาผมว่า
0: เก็บได
1: ้สบายไม่ได้ยากกาน่าณเวลานี้ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คือถ้าเทียบทีมแบบชั้นนำของแอฟริกาไอริโคสกาน่าและเซเนกัลผมว่ากาน่าดรอปสุด
0: เออ
1: กาน่าชุดนี้นะ
0: ครับ
1: เออนะครับ
0: เพราะฉะนั้นอังกฤษนะเสมอหรือเฉือนนิดๆนะครับ
1: ใช่
0: ส่วนกาน่ากับปานามาผมอนุญาตให้คุณนอนได
1: ้ต้องนอน
0: หกโมง
1: ต้องนอน
0: แต่ดูชื่อชาลกาน่าดีกว่าปานามาใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่างนั้นได้ป่ะ
1: แต่ผมชอบปานามานะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าปานามาเป็นบอลยื้อครับ
0: โอ้ยนึกจะไปวงดนตรีไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ยื้อใช่ป่ะ
1: คือเป็นวงแบบเขาเรียกว่าจะเป็นวงปานามาเนี่ยเป็นชาติที่เวลาเล่นแล้วน่ารำคาญ
0: อ้าว
1: คือคุณจะไปยิงเขายาก
0: บอกยื้อนึกว่าดีโอ้น่ารำคาญซะงั้น
1: คือเป็นลุงลังอ่ะบอลคลิกบอลตำลึง
0: อ้าวตำลึงอีก
1: คือมันพันมั่วไปหมดพี่นึกภาพว่าคือไม่ได้เก่งหรอก
0: ไม
1: ่ได้แบบเฉิดฉายแบบไล่ถล่มใครได้แต่กินยากกินยาก
0: พอบอกพัวพันนี่เริ่มบอกตำลึงนี่เริ่ม
1: บอลลึกนึกออกไหมบอลตำลึงอ่ะบอลแบบบอลลุงลังอ่ะแบบ
0: โอ้ยไม่มีดีเลย
1: ไอ้นี่ก็ไล่อยู่ได้อะไรเงี้ยนึกภาพว่าจะเป็นฟิลแบบ
0: เริ่มรำคาญละ
1: โอ้ยเตะกูจังเลยอะไรเงี้ยจะเป็นฟิลนั้นปานามาจะเป็นยังไง
0: ทำไปได้
1: นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งช่วงเช้าอุซเบกิสถานกับโคลอมเบีย
0: ครับแล้วก็เชียร์ชาวเอเชียกันหน่อย
1: คือโคลอมเบียผมว่าเขาดุแต่ว่าโคลอมเบียชุดนี้เนี่ยไม่ดุอย่างที่คิด
0: แล้ว
1: สักเท่าไหร่นะหมายถึงว่าคือฮาเมสโรดิเกสก็อยู่ในช่วงแบบโรยราแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็กองหลังยังต้องใช้แบบเยอริมิน่าอยู่เลยอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: โคลอมเบีย
0: ไอ้เยอริมิน่าที่สูงๆใช่ไหม
1: ใช่
0: ส
1: ู
0: ง
1: กัปตันทีม
0: โอ้ยตายแล้วยังอยู่นะ
1: คือโคลอมเบียชุดนี้ผมว่าที่น่าจับตาคือผมว่าปีนี้นะทีมจากอเมริกันใต้ที่น่าจับตานอกจากอาร์เจนตินาที่เป็นแชมป์เก่าแล้วนะ
0: ครับ
1: อีกชาตินึงคือเอกวาดอร
0: ์
1: ผมว่าเอกวาดอร์น่าสนใจมีเด็กหลายคนอย่างเช่นเคนนี่ไบรเอสอะไรพวกนี้ที่แบบว่ามาแล้วแบบน่าสนใจแต่โคลอมเบียชุดนี้คือมันไม่ค่อยมีดาวรุ่งสักเท่าไหร
0: ่
1: นะก็จะเป็นชุดเดิมๆที่เราเคยเห็นฮาเมสโรดิเกสมีอะไรอ่ะควนควินเตโรเจฟสันเลิมมาก
0: ับ
1: นะครับดาวิสันซาเชสอย่างเง
0: ี
1: ้ยเยริมิน่าเนี่ยต้องใช้พวกนี้อยู่เลยจริงๆนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยอุซเบกิสถานเนี่ยในความที่เขาเป็นน้องใหม่อ่ะเขาคำนี้มันจะมาเลยพี
0: ่อะไร
1: ต้องรอด
0: อีกแล้ว
1: เออใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นคำพวกนี้นัดแรกต้องรอด
0: อุซเบย์อย่าลืมนะเขาได้เหรียญทองเอเชียนเกมนะฮิโรชิม่าโอ้จำได้เลย1994อ่ะไม่นานสักเท่าไหร่
1: เรื่องของแท็กติกเรื่องของสภาพร่างกายถ้าจะมีสักทีมหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโซนยุโรปผมว่าอุซเบกิสถานนี่แหละ
0: นะครับก็ต้องเชียร์นะชาวเอเชียไม่ว่าจะเจอทีมค่อนข้างแกร่งนะกับโคลอมเบียก็ตามย้อนนิดนึงนะพี่คมผมไปดูปานามาละที่อย่างที่คมบอกลุงลังเนี่ยนะเขาอยู่กับอังกฤษเนี่ย2018
1: อ
0: ังกฤษถล่มซะ 6-1
1: เอาตอนนั้นเขาใหม่ๆ
0: ฟุตบอลโลกตอนนั้น
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นในอังกฤษก็อย่างที่ไอ้ที่คมว่าแหละวันนี้ไม่ต้องรีบชนะก็ได้
1: ถูกต้อง
0: เฉือนก็ได้เก็บปานามาค่อนข้างแน
1: ่
0: นึกถึงฟุตบอลโลก2018
1: ผมเลยบอกว่ามันจะมีวิธีคิดของทีมลุ้นแชมป์อยู
0: ่
1: ว่ามันจะต้องเล่นยังไงนะครับในแต่ละทีม
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวไปไล่เคลียร์ข้อความกันหน่อยแล้วกัน
0: ว่าไป
1: นะครับ
0: 468
1: 9899
0: นะ
1: มีบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อเช้าระหว่างขับรถไปทำงานดูคู่อาเจนกับไอเจเรียก่อนเกมผมทายไว้อาเจนยิง2แต่ปรากฏเป็น3ลูกคุมกำลังทับฟ้าขาวยังคงเป็นเสือไว้ลายจากคุณน้องบอลนะครับลิซันโดลงตัวจริงเกมรับอาเจนอุ่นใจจากคุณน้องบอลนี่คุณน้องบอลต้องไปเถียงกับแฟนรายการท่านนึง
0: ทำไม
1: ผมมาจัดรายการเมื่อช่วงเย็นเขาบอกว่าไอ้มันไปยอมกันเองหรือเปล่าเลยเมสซี่ไม่ได้เก่งงั้นหรอกเดี๋ยวเป็นเม็ดเน่าอะไรไม่รู้สักอย่าง
0: มียอมด้วย
1: เออผมก็เลยนึกในใจว่ามันยอมกันได้หร
0: อไม่ยอมแต่แบบนึงนะเล่นด้วยความเคารพมามี
1: ใช่
0: ไม่ถึงกับยอมนะมันจะแตกต่างกัน
1: อ้าวทำไมเซตนี้มันกลายเป็นว่ายูเครนแซงเราแล้วล่ะ
0: คำท่าจะดีกลับมาอีกละ
1: 20-19 21-19แล้วครับล่าสุด
0: จะสูสีกันทุกเซต
1: ที่สาม
0: ครับ
1: ครับ มีบอกอุซเบย์ดันไปเจอโคลอมเบียถ้าอุซเบย์ไปเจอเอกวาดอร์มันจะได้ลุ้นกว่านี้เฮ้ยทำไมอ่ะผมว่าเอกวาดอร์เก่งเอกวาดอร์เก่งแต่แค่วันนั้นน่ะไปเจอกับทางฝั่งไอริโคสซึ่งไอริโคสปีนี้คุณเห็นแยนเดียวมองเด้ไหมล่ะ
0: ทำไมผมจำได้เลยอาหมัด
1: คือทำไมแยนเดียวมองเด้ถึงเป็นนักเขาเรียกนักวอลเลย์บอลไอ้ไม่ใช่นักวอลเลย์บอลอยู่วอลเลย์บอลอยู่ก็นักวอลเลย์บอลเฉยทำไมถึงเป็นนักฟุตบอลที่หลายทีมกำลังแบบให้ความสนใจมากนะคร
0: ับ
1: เพราะมันวัดหมดไม่สนนะมันวัดหมดได้แยนเดียวมองเด้เขามั่นใจในความเร็วของเขามาก
0: ครับ
1: นะครับก็ไปเจอไอริโคสเนี่ยเลยไม่ดีแค่นั้นเองเอกวาดอร์ยังมีรอบแก้ตัว
0: ครับ
1: มีบอกรอบแรกของบอลโลกครั้งนี้คือรอบต่อไปครับรอบนี้คือรอบซ้อมครับ
0: อ๋อไปจริงจังกันในรอบล็อกเอาท์อ่ะว่างั้นเลยใช่ไหมล่ะ
1: รอบซ้อม7ลูก รอบซ้อม4 5ลูกไม่ใช่นะฮะคริสเตียโนโรนัลโดเห็นเมสซี่ยิงแฮตทริกเชื่อเถอะคนอย่างโดยอมไม่ได้มันต้องทำได้ประตูและให้ได้สักลูก ไม่หรอกผมว่าโรนัลโดไม่ได้ยึดติดกับเมสซี่หรอกแต่โรนัลโดยึดติดกับความพยายามในการที่จะยิง 1,000 ประตูของเขามากกว
0: ่
1: า
0: ใช่นะครับคือเดี๋ยวต้องคือมันน่าดูจริงนะว่าวันนี้เนี่ยจะได้ลง11ตัวจริงหรือไม
1: ่
0: แล้วลงมาแล้วจะเล่นอย่างไ
1: ร
0: นะครับ
1: นะฮะมีคนบอกว่าผมไม่ชอบตรงที่เขาเรียกตัวแปลกๆลูคชอกับแม็กไกวร์น่าจะติดประสบการณ์ในบอลโลกมันเล่นดีเยสเปนน่าติดได้ไงไปเรียกชาลบาติดแทนลิฟราเมนโตที่เจ็บน้องโคน่าจะติดมีทีเด็ดอังกฤษเต็มที่เฉือนโครเอเชียแบบหืดเพราะไม่เชื่อมือจอห์นสโตนนี่กลัวมันเจ็บร่างกายยิ่งเจ็บง่ายผมเลยบอกว่าจอห์นสโตนน่าจะเป็นตัวเลือกแบบท้ายๆเลยอะนะครับ
0: เฉพาะเลือกตัวผู้เล่นมาเนี่ยนะแล้วก็มีคนเจ็บถอนไปเลือกมาเสริมเนี่ยคนไม่พอใจเยอะนะ
1: เยอะ
0: ทูเคิลก็ต้องพิสูจน์นะผลงานสัก3เกมในรอบแบ่งกลุ่มนี้ว่าจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่านัด2เล่นแคนาดาญี่ปุ่นสเปนเลยได้ไหมครับเพราะว่านัดแรกเสมอ แคนาดาเจอกาตาร์คือคุณกำลังพูดถึงทีมที่ยิงไม่ชัวร์สักทีมหนึ่ง หมายว่าไม่ได้แบบเป็นทีมที่ไล่กดเขาอะไรเงี้ยว่าจะแบบชนะแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับ
0: สเปนไปสเปนไป
1: แค่สเปนนัดหน้าต้องมา
0: ต้องมาต้องมาบีบบังคับให้มา
1: แคนาดานี่นัดหน้าเจอกาตาร์นะนะครับ
0: อย่างเงี้ยก็พอลุ้นได้นะ
1: ไม่มานัดหน้าก็ไม่รู้จะมานัดไหนแล้ว
0: ใช่
1: นะครับมีบอกชาติจากเอเชียผมว่าที่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มก็จะมีแค่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นถ้าดูจากโปรแกรมที่เหลือส่วนที่ลุ้นออสเตรเลียเกม2นั้นเจอเจ้าภาพ USA ที่เหลือลุ้นเหนื่อยมากก็ออสเตรเลียมีคนถามเหมือนกันนะว่านับเป็นเอเชียไหมก็ต้องนับอ่ะนะฮะต้องนับ
0: คือเข้ามาเล่นใน AFC เท่านั้นเอง
1: อยู่ครับก้าวเราเพิ่งแพ้เขาไหมไง
0: พี่น้องไม่ได้อยู่ในทวีปเอเชีย
1: สวย22ต่อ22แล้วครับ
0: เอาว่าเข้ามาเล่นในโซนแล้วกันแล้วก็เลือกนะครับเดี๋ยวเวลาไปเรียนภูมิศาสตร์เนี่ยแล้วบอกออสเตรเลียอยู่ในเอเชียเนี่ยเดี๋ยวจะสับสนกันไปนะครับ
1: ส่วนอื่นๆนะครับมีบอกภาพติดตาคือโรนัลโดเป็นโค้ชทีมชาติโปรตุเกสตอนนั้นแล้วโปรตุเกสได้แชมป์ยูโรนัดชิง
0: เขาเป็นโค้ชหนึ่งเกมแล้วได้แชมป์เลยตอนนั้น
1: นะครับมีบอกว่าให้แรดฟอร์ดนั่งสมาธิฝ่ายทำกับตัวกับใจมาแมนยูแฟนบอลให้อภัยจากคุณจืดเอง
0: เอาแรดฟอร์ดก็น่าดูนะว่าคืนนี้ถ้าเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะ
1: เซตที่3ครับไทยพลิกแซงยูเครน23ต่อ22ครับเอาแล้วครับเหลืออีก2แต้มจะเป็นเซตพอยต์ของเราครับ
0: สำคัญเลยนะถ้าชนะได้ก่อนแล้วขึ้นนำเซตก่อนนะครับ
1: ผมชอบนักวอลเลย์หญิงไทยตรงไหนหรือวะ
0: ตรงไหน
1: ยิ้มเก่งจริง
0: ๆเต้นข้างสนาม
1: ใ
0: ช่ไหมวอร์มไปในตัวเปิดเพลงด้วย
1: แล้วการยิ้มของพวกเธอมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ยิ้มแบบแค่เพราะอารมณ์นะครับแต่มันถูกซ้อมมาว่าไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรคุณต้องยิ้ม
0: ครับแล้วดูสนามที่แสงสีเสียงเดี๋ยวนี
1: ้ใช
0: ่สนุกสนานจริงๆไง
1: ข้อความทาง YouTube ครับกลับมาโอ้โหเยอะมากวันนี
0: ้
1: ไล่มาตั้งแต่คุณปลั๊กสวัสดีเข้ามานะครับคุณจิรายุบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านครับมีแต่คนพูดถึงแฮตทริกของเมสซี่วันนี้แต่คนที่เจ็บปวดคือลูกชายซีดาน ขอให้น้องมากลับมามั่นใจไวๆครับลูก้านะครับ
0: แต่ถูกยิงแบบนั้นก็ต้องยอมนะไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากนักนะครับ
1: สวัสดีครับคริกเก็ต5วันมีเกมแข่งอยู่นะครับอังกฤษเจอนิวซีแลนด์เกมที่2ที่เดอะโอเวลลอนดอนวันนี้วันแรกอังกฤษนำ 1-0 รักบี้13คนเมื่อเย็นรัฐควีนส์แลนด์ชนะนิวเซาท์เวลส์44ต่อ24นะครับที่ MCG ผู้ชม 91,671 คนนะครับแล้วก็มีคุณสมพลส่งมาต่อบอกว่าเสมอกัน1ต่อ1เกมตัดสินวันที่8กรกฎาคมที่บริสเบนแฮนด์บอลสโมสรยุโรปชายจบไปวันก่อนที่โคโลนบาซ่าแชมป์ยุโรปชนะฟูเซ่เบอร์ลิน 37 ต่อ 34แชมป์ยุโรป3สมัย13ทำสถิตินี้ทีมอื่นไปเรื่อยนะครับมีบอกแถวสะพานเหล็กนอกจากหาซื้อของเก่า ของมือสองมีร้านของกินซีฟู้ดอร่อยแนะนำไหมครับ
0: ก็มีเยอะเหมือนกันนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเวิร์กนาครเกษมร้านนี้อร่อย
0: เวิร์กก็มีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
1: แล้วใช่ใช่เขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยน
0: ยังมีขายอยู่ใช่ป่ะ
1: ยังมีอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าคือตัวเวิร์กอ่ะมันโดนรื้อโดนปรับเปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
1: แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่าจะยังอยู
0: ่
1: มีอยู่ร้านเดียวเลยใหญ่ๆเลยตรงเวิร์กนาครเกษมอ่ะ
0: ไปเดี๋ยวไป
1: นะครับมีบอกวิกนี้หนังใหญ่ Toy Story 5ไปดูไหมมีชมพู่น้องเกลหนุ่มสันติสุขให้เสียงไทย
0: ใช่ใ
1: ช่วันนี้วันเกิดอ้อมยดาครับแล้ววันนี้วันเกิดคุณเอกหิมสกุลด้วยนะครับ
0: เป็นเบอร์เดย์นะฮะทุกท่าน
1: ทำไมราฟินญาอุสมานเดเบเล่ไม่เด่นเหมือนตอนเล่นในสโมสรครับไม่ได้เล่นในตำแหน่งเดียวกับในสโมสรสักเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนตอนนี้ไทย24ต่อ24ครับในเซตที่3ครับโหเซตนี้ใครได้ไปนี
0: ่ใช่มันสำคัญมาก
1: สำคัญเลยนะครับ
0: ที่จะขึ้นนำน่ะ
1: มีคนบอกว่าเมสซี่เล่นที่อเมริกามา2ปีกว่าแล้วมีส่วนทำให้สภาพร่างกายปรับตัวได้เลยเล่นเหมือนอยู่สวนหลังบ้านบวกความเทพก็เคยได้แชมป์มาแล้วเลยเล่นไม่กดดันตัวเองเป็นไปได้ไหมครับพี่คอมบี้อ๋อใช่ใช่เขา
0: ก็มีส่วนจริงนะไม่บีบคั้นจนเกินไปอ่ะแล้วดูสบายดูมีความสุขมากขึ้น
1: ทุกอย่างแล้วครับ
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยเมสซี่เขาปลดล็อกทุกแบบเขาเรียกทุกเหรียญตรา
0: ได้มาหมดแล้วพิสูจน์หมดแล้วนะครับ25 24ไทยนำยูเครนต้องการอีกหนึ่ง
1: คือจะอ่านเอเบสก็เอางี้เราขออยู่จนจบเซตนี้ได้ไหม
0: นี่คุณขออนุญาตพอเต่าเหรอ
1: มันคือมันลุ้นจริงๆอีกแต้มเดียว
0: เนี่ยถ้าบล็อกได้นะเราได้เซตละเนี่ยกำลังสูสีกันมากไป
1: ไอ้ยะเอาคุณภาคสิตบเอ้ารับได้ลิเบโร่เซตลูกนี้ฮิกกี้ออก
0: จะบอกต่อยซ้ายต่อยขวาได้ยัง
1: ไง25เท่าว่ากันใหม่อีก2แต้ม
0: แต่เดี๋ยวทุกใจต้องไปแล้วล่ะนะเพราะว่า4ทุ่มนิดๆแล้ว
1: นะครับ
0: ขอบพระคุณทุกข้อความนะอ่านนะครับแต่ว่าอ่านออกอากาศไม่ทันทาง Facebook ด้วยนะครับ
1: ใน Facebook เราก็อ่าน
0: น้องปฏิภาณนะครับก็ขอบคุณนะครับแต่ว่าเก๋าเก่งๆวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ
1: คู่แรกคืนนี้นะครับโปรตุเกสกับเดียคองโกผู้บรรยายจะเป็นพี่เอกนพดลนะครับแขกรับเชิญเมื่อสักครู่นี้กับน้องเจมส์นะทันพิสิทธิ
0: ์ต้องลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่ส

0: 99.9 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: บอลโลกสตอรี่
3: ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับมาแล้วครับบอลโลกอัปเดตครับประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับน้องเบน
11: ครับผม
10: หรือว่าเบนสื่อนะ
11: ครับ
10: ครับแนะนำตัวหน่อยเซ
11: ่ก็สวัสดีครับแฟนๆ FM 99 Active Radio รายการบอลโลกอัปเดต
10: ก็เรามาอัปเดตฟุตบอลโลกก่อนหน้าก่อนที่จะรับฟังในช่วงของรายงานสด
11: ครับ
10: วันนี้มีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวว่ากันโอ้โหเป็นไงฮะแล้วก็มาสรุปกันอีกครั้งนึงเป็นไงฮะสภาพร่างกายตอนนี้พี่เริ่มไม่ไหวแล้วก่อนนี้นะ
11: โอ้พี่เจ๋งนี่ประจำการตั้งแต่ตีห้าทุกวันนะช่วงหลังที่ผ่านมา
10: ใช่แล้วก็มาดูช่วงเช้านิดหน่อยด้วยนะครับก็ขอบคุณแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะ
11: ครับ
10: นะครับที่รับฟังนะครับในช่วงรายงานสดทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งวิทยุนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับ Mcord ConnectFacebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเราด้วย
11: ใช่
10: โอ้โหได้รับกระแสตอบรับดีมาก
11: ครับโดยเฉพาะไลฟ์สด ตอนคู่เช้าเน
10: า
11: ะป่าแป๊
10: บ
11: พี่สุเทพไห
10: มเป็
11: นว
10: ่
11: าเมื่อวันก่อนเนี่ยโอ้โหยอดแตะหลักร้อยเกือบพัน
10: ครับ
11: ครับ
10: เมื่อวานนี้ช่วงเช้าเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเดี๋ยววันนี้สิวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ป่ารายงานสดคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับแอลจีเรียก็ทุบสถิตินะคนดูไลฟ์สดพร้อมกันทาง YouTube เนี่ย 1,300 1.3K ถือว่าสูงสุดแล้วนะ
11: ครับ
10: ในการดูสดของรายการเรานะครับทาง YouTube นะฮะ
11: คนมาดูป่าแปะเนาะส่วนใหญ่แล้วจะมาดูกองหลังส่งกองหน้า
10: อ้าวไม่มีป๋าเนี่ยรู้จักเมสซี่ลาตาโร่รู้จักดีนะครับแต่ว่าป๋าภาคเสร็จทำไมป๋ารู้สึกเหนื่อยป๋าบอกโอ้ยคนอายุเยอะแล้วป๋าบอกแน่มาให้บรรยายเสียงแหบเสียงแห้งนะนะครับอ้าวก
11: ็
10: รอสุดผลกันอีกครั้งหนึ่งไหม
11: ได้ครับ
10: เป็นยังไงบ้างตั้งแต่คู่ของรองแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสเลย
11: เจอเซเนกัล
10: เจอกับเซเนกัลนะครับตอนแรกพี่คิดว่านะพี่รายงานพี่มองว่าเกมคู่นี้น่าจะสูสีโอ้โห
11: ใช่ครับหลายคนมองว่าสูสีผมก็มองว่าสูสีนะ
10: ครับ
11: แต่กลายเป็นว่าครึ่งแรกไม่มีประตูเนาะ
10: ครับ
11: มาได้ประตูแรกฝรั่งเศสออกนำก่อนครับจากคิลิยานเอ็มบัปเป้นะ
10: คือ
11: ต
10: อ
11: น
10: แรกครับผม
11: ใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยเกือบจะเรียกจุดโทษได้แต่ว่าผู้ตัดสินเขาเช็ค VR ไง
10: ครับ
11: ก็สุดท้ายคือไม่มีการเข้าปะทะกันโดยตรงเนาะก็ทำให้ฝรั่งเศสไม่ได้จุดโทษแต่ว่าคิลิยานเอ็มบัปเป้ก็มายิงได้ในนาทีที่66ครับ
10: ครับเกมนี้ก็เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม I ครับก
11: ็
10: เล่นกันที่นิวยอร์กหรือว่านิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะ
11: ครับผม
10: นะครับเขาก็ฟีฟ่าก็ใช้ชื่อเมืองแล้วกันนะครับฝรั่งเศสเจอเซเนกัลเป็นรองแชมป์เก่า
11: ใช่
10: เหมือนก็เซเนกัลเป็นแชมป์ตัวจริงแล้วกัน
11: ใช่คร
10: ับแชมป์แอฟริกาคัพเนชั่นนะส่วนโมร็อกโกเป็นแชมป์เงาแล้วกันประมาณนี
11: ้ครับผม
10: เราจะโดนใครว่าหรือเปล่านะเพราะว่าเซเนกัลเนี่ยเขาชนะโมร็อกโกได้ไงในศึกแอฟริกาคัพเนชั่นแต่ว่าโมร็อกโกบอกคุณทำฟาวแชมป์ต้องเป็นผมแต่เซเนกัลไม่แชมป์ฮะ
11: สรุปใครแชมป์กันแน่ครับ
10: ไม่แน่ใจไม่กล้าเอาเซเนกัลก่อนแล้วกันนะก็เริ่มมา25นาทีครับก็เป็นไงฮะเซเนกัลก็ได้โอกาสก่อนเนาะนิโคลัสแจ็กสันนะครับยิงเข้าไปแล้วบอลชนเสาหลวงพ่อเสาพอดีนะป๋าบอกนะฮะจอชันเต็มแล้วก็ครึ่งหลังใช่ไหมในงานนาที60ฮะฝรั่งเศสเกือบมาได้จุดโทษใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: เอ็มปาเป้โดนมาเนสกัดล้มในกรอบเขตโทษแต่บุสินเช็ควีอาร์นะครับและปฏิเสธการเป่าเป็นลูกฟาวล์แต่ว่าอีก6นาทีถัดมานาที66ทีมฝรั่งเศสก็ออกดำ1-0
11: ครับ
10: เป็นไงโอริเซ่นะครับ
11: ใช่
10: คร
11: ับ เล่น
10: กับเอ็นบัปเป
11: ้
10: ยิงผ่านมือของเอ็ดวาร์ดเมนดี้เข้าไป
11: 1-0
10: นะทีมเลเบอร์1-0
11: จากนั้นเนี่ยพอหลังจากคีรันเอ็นบัปเป้ยิงได้เนี่ย
10: ครับ
11: เซเนกัลก็มีโอกาสลุ้นน้องพี่เจ๋งจากนิโคลัสแจ็คสัน
10: ครับ
11: ครับแต่ว่าลูกนั้นเนี่ยล้ำหน้าไปก่อนนะแล้วยิงคมด้วยย
10: ิ
11: งเสยทางด้านของไมค์มียองเข้าไปแต่ว่าผู้ตัดสินเขาเช็คว่าล้ำหน้าแล้วพอเหมือนโมเมนตัมตรงนี้เสียไปเนี่ยก็เข้าทางฝรั่งเศสแล้วมาได้ประตูที่2ในนาทีที่82ครับจากทางด้านของแบรลี่บาโคล่านะ
10: จากจังหวะที่อันเดรียงไรบิโอนะแอสซิสต์ให้แบรลี่บาโคล่าหลุดเดี่ยวเข้าไปชิปบอลผ่านเมดี้เข้าไปก็นำ2-0จากนั้นนะครับในช่วงทดเวลามี2ประตูนะ
11: มี2ประตูเกิดขึ้น
10: ค
11: ุ
10: ณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะก็นาที90+5เซเนกัลตีไข่แตก
11: ครับ
10: เอ็มบายนะอิบราฮิมเอ็มบายครับไล่มา 1-2 แต่ว่าสุดท้ายเอ็มบัปเป
11: ้
10: ก็มายิงปิดกล่องนะ
11: ใช่คือเหมือนว่าพอเซเนกัลยิงปุ๊บเนี่ยแล้วฝรั่งเศสต้องเริ่มเขี่ยบอลเนาะแล้วกลายว่าเขี่ยบอลไปได้ไม่เกิน10วิเนี่ยเอ็มบัปเป้จัดให้
10: ใช่
11: แล้วพี่เจ๋งรู้สึกไหมว่าพอเอ็มบัปเป้ในร่างของสโมสรกับในร่างทีมชาติเนี่ยเหมือนคนละคนกันนะ
10: เหมือนฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนสนับสนุนแล้วก็การเล่นมันเอื้อกับเอ็มบัปเป้มากกว่า
11: ครับเอ็มบัปเป้เหมือนแบบว่าเหมือนโดนบัฟยังไงไม่รู้เพราะว่าลูก3เนี่ยยิงโหดมาก
10: อืม

0: รู้สึกจะเป็นดูดูเอไหมที่จ่าย
1: เดสได้ดูเออ
0: ่านะครับแล้วก็จ่ายให้ทางด้านของเอ็มบัปเป้ยิงไกลโหลูกนี้แบบ
1: สุดๆนะ
0: สวยๆครับอืม
1: ก็จบเกมครับฝรั่งเศสก็ประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซเนกัลไป3-1คู่นี้เตะประมาณตีสองเนาะ
0: ตีสองครับ
1: ตีสองเมื่อวานนี้ก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับการสปาของเราก็รายงานสดให้ได้ชมกันนะครับ
0: ครับ
1: นั่นก็เป็นการขันของกลุ่มไอนะครับส่วนคู่ต่อมาคู่ต่อมาเนี่ยเตะตีห้า
0: ครับ
1: เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในกลุ่มไอเช่นกันนะครับ
0: อิรักกับนอร์เวย
1: ์บอสตัน
0: ครับบอสตันสเตเดียมครับพบกันระหว่างอิรักกับนอร์เวย์เน
1: า
0: ะ
1: ตีห้าที่ผ่านมานี่นะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไงก็นอร์เวย์นะที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ปี1998นะครับเจอกับอิรักอันนี้ก็ไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี1986ก็คือ40ปีมาแล้ว
0: ครับ
1: ตอนนั้นเกิดยัง
0: โอ้ยังเลย
1: ยังเป็นล้วนอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นไงเกมนี้สู้ดีนะอิรักก็สู้ดีๆเลยไม่ได้เล่นตั้งรับแล้วรอโต้นะครับก็นาที29เออร์ลิงฮาแลนด์โอ้โหลูกนั้นต้องชมเขาจริง
0: ครับ
1: เขาฮอตนะ
0: อยู่ถูกที่ถูกเวลา
1: หรือว่าเครื่องหมายการค้าเลย
0: ครับ
1: ฉายเข้าไปจ่อๆครับในที่ที่29ครับก็เป็นจังหวะที่ตบเข้ามานะจากฝั่งซ้าย
0: ครับ
1: ก่อนที่ฮาแลนด์จะฉายเข้าไปก็บอลมันขอแค่ให้สกิดเข้าไปอ่ะ
0: ใช่
1: ที่2-2นะนำก่อน1-0แต่ว่าหลังจากนั้นอิรักก็ไม่ได้ประตูตีเสมอ1-1ครับจากไอเมนฮุสเซนอันนี้กองหน้าคนสำคัญเลยของอิรัก
0: เ
1: ป็นลูกโป่งนะ
0: ครับ
1: ไอเมนฮุสเซนเนี่ยเป็นชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะนะเห็นว่าครอบครัวก็โหจากพิษสงครามคุณพ่อก็เสียตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวก็เล่นฟุตบอลนะครับเลือกเล่นฟุตบอลแล้วก็เป็นตั้งแต่อาชีพนะครับ
0: อืมครับ
1: ก็ครึ่งแรก 1-1 เนาะ
0: 1-1
1: ครับผม
0: อ้ําเป็น 2-1 แล้วกันเพราะว่า
1: อ๋อแล้วก่อนจบครึ่งแรกไง
0: ครับ
1: แนวรับของอิรักพลาดไงประมาทความเร็วของฮาลัน
0: ใช่
1: คือกองหลังคืนบอลให้กับทางจาราฮัสซันประตูกัปตันทีมอิรักพลาดคือจ่ายสั้นไป
0: จ่ายสั้นไป
1: จริงๆก็จะจ่ายประมาณนี้แหละแต่ว่าประมาทความเร็วของเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์ต้องบอกว่าฮาแลนด์เขาไล่เพจจนสุดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าฮัสจาราฮัสซันเนี่ยเขาจะออกบอล
1: ออกบอล
0: แล้วบอลเนี่ยมันไปโดนฮาแลนด์เข้า
1: เหมือนกองเซนเตอร์แบ็กอะส่งคืนกลับมาฮัสฮัสซันก็ประตูก็เพื่อนก็ส่งมาประมาณนี้แหละแต่ปรากฏว่าเหมือนให้น้ำหนักสั้นไปแล้วฮาแลนด์ก็เร็วด้วยประมาทความเร็วของฮาแลนด์ไปอาศัยฮาแลนด์เข้าประตูไปเลยก
0: ็
1: ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำ 2-1 ครับครึ่งหลังนอร์เวย์เล่นแบบประคองแล้วเล่นเหมือนแบบครึ่งหลังเล่นแบบเน้นเพลย์เซฟค่อยๆต่อบอลช้าๆไม่เร่งไม่รีบครับ
0: ครับ
1: ก็ในช่วงมานาทีที่46เป็นต้นไปนั้นคุณผู้ชมก็ฟังฮะ
0: ครับ
1: ต้องชมว่าอิรักดีกว่าเล่นดีเลยนะครับเพราะพี่รู้ว่าพี่บรรยายอยู่คู่นี้ไงแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากที่นอร์เวย์เปลี่ยนตัวครับแล้วเป็นเลโอออสติกาครับเซ็นเตอร์แบ็กหัวโล้นเนี่ยนะครับทรงผมสกินเฮดเนี่ยลงมาสปาร์ตแรกของเขาครับเป็นจังหวะที่ได้มงครับมงจ่อๆแล้วมาติดโอเดกาดเปิดเข้ามาแล้วก็ได้มงเต็มๆเลยในที่เจสปอกครับทำให้นอร์เวย์นำ 3-1 หลังจากนั้นเกมขาดเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวซิดัตอิกบาวลงมาหลายคนลงมามันก็เหมือนตัวสำรองมันเทียบชั้นกับของนอร์เวย์ไม่ได้
0: ใช่
1: ก็สุดท้ายมาโดนอีกลูกใช่ไหมฮะในช่วงทดเวลาเนาะ
0: ทดเวลา90+6ครับ
1: ครับเป็นยังไง
0: เข้าประตูตัวเองไป
1: ของไอเมนฮุสเซน
0: ใช่
1: ก็ได้ทำประตูให้กับอิรักไง
0: อืมเขาคือต้องดูเหมือนอิรักเขาจะมีความผิดพลาดเรื่อง
1: เกมรับ
0: เกมรับ
1: ลูกโด่ง
0: บ่อยใช่ลูกโด่ง
1: ลูกโด่งสู้ไม่ได
0: ้อืมครับก็ทำให้เกมนี้อิรักเนี่ยแพ้นอร์เวย์ไปค่อนข้างขาดลอย1-4
1: 1-4ก็นัดต่อไปนอร์เวย์ลงสนามเจอเซเนกัลนะครับและอิรักเจอกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนนะครับฮาแลนด์เมื่อวานนี้ก็เจ้าเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เนาะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่เวลาท้องถิ่นนะเนาะที่บอลเตะตอนตีห้าบ้านเราคุณพ่อนะ
0: ครับ
1: นะครับออฟอิงเก้ฮาแลนด์มาด้วย
0: ม
1: าดูลูกชายด้วยคุณพ่อ
0: คุณพ่อเคยเล่นพรีเมียร์ลีกใช่ไหมครับ
1: กับสโมสรลีดและแมนซิตี้ที่มีประเด็นกับทางนี่ไง
0: ลอยคีน
1: อุ้ยรู้ดีนะ นะครับอ้าวนั้นสองคู่แรกนะครับโอ้โหมีประตูหมดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในคู่ที่3นะครับเตะตอนเวลา 8:00 นตามเวลาไทยนะแชมป์เก่าครับอาร์เจนตินาลงสนามเจอกับทีมชาติแอลจีเรีย
0: ครับ
1: นะครับตัวแทนจากแอฟริกาครับนัด นี้เลวเนลเมสซี่ลงตัวจริงด้วย
0: ใช่
1: ก็ดูตัวหลักก็มีหลายคนนะประตูของอาเจนก็มีเอมิเลโตมาร์ติเนสฟาวเซา
0: อ
1: นะครับกองหลังก็มีลิสโดมาร์ติเนส
0: ครับใช่ครับคริสเตียนโรเมโร
1: คริสเตียนโรเมโรมีมอนเทลถูกไหม
0: ใช่ครับกอนซาโลมอนเทล
1: กอนซาโลมอนเทลมีเมดิน่าเปล่า
0: ใช่ครับเป็นฟากุนโด
1: ฟากุนโดเมดิน่า
0: ใช่
1: แล้วก็อันนี้หลัง4นะตรงกลางมีอเล็กซิสแมคคริเตอร์เอนโซเฟเนเดส
0: แล้วก็เดเปา
1: แล้วก็โรดริโกเดปอในฝั่งขวา
0: ครับ
1: ฝั่งซ้ายเป็นเอาฝั่งซ้ายไม่ใครวะจำไม่ได้แล้วฝั่งซ้ายเป็นแกตวันหน้าเป็นแล้วเราต้องรวมมาเดนิสกับเรียวเดอเมซี
0: ่
1: ฝั่งซ้ายมีใคร
0: เตียโกอามาด้า
1: เตียโกอามาด้า
0: ครับ
1: โอเคนะครับก็4-4-4-4-2อ่ะนะครับระบบของอาร์เจนตินารับเจอกับเซเนกัลซึ่งไม่มีลิยาดมาเลสไม่ไปเจอกับอาร์เจนตินา
0: ครับผม
1: ลิยาดมาเลสไม่ได้ลงตัวจริงจอมเก่านะของแอลจีเรีย
0: ด้วยความฟินไหมพี่เจ๋ง
1: พี่ว่าอาจจะเขาอยากจะต้องการนักเตะที่วิ่งไล่อ่ะว
0: ิ่
1: งไล่เพรสวิ่งไล่บทตรงกลางของอาร์เจนตินาครับ
0: คือ
1: เพราะว่าดิยาร์มาเลก็ตัวอย่างไรสภาพร่างกายก็เริ่มไปหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อายุระนามก็ค่อนข้างมากขึ้น
1: ไปเล่นในลีกของตะวันออกกลางด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าเมื่อวานโอเคการครองบอลของแอลจีเรียอาจจะดูเหนือกว่าเนาะแต่ว่าการเข้าทำประตูในจังหวะสุดท้ายอาร์เจนตินาดูเหนือกว่าด้วยซ้ำด้วยการยิงไปถึง10ครั้งเข้ากรอบ6ครั้ง
1: คร
0: ับก็มาได้ประตูเร็วจากเลโอเนลเมสซี่เนาะยิงตั้งแต่นาทีที่17นะครับ
1: โอ้โหคือเป็นเครื่องหมายการค้ามั้ย
0: ถือว่าเป็น
1: ลากมาแล้วมีพื้นที่อย่าปล่อยให้มีพื้นที่คือจังหวะนั้นเมสซี่กระชากเข้าหากรอบเขตโทษเข้าหาบริเวณหัวกะโหลกพอดีลากมาแล้วตูมเดียวคือเป็นเขาได้เครื่องหมายการค้าของเมสซี่ยิงแบบเอียงได้นึง
0: ใช
1: ่เออและตะวัดที่สืบท้าเข้ามายิงนะโอ้โหบอลมันลอยผ่านมือผู้สัมผัสประตูของแอลจีเรียเข้าไปเนี่ยมันชิงคือต้องเมสซี่จริงๆรูปแบบนี้
0: ใช่คือพยายามปัดแล้วครับสำหรับผู้มือกาวของแอลจีเรียเนาะแต่ว่าบอลก็ค่อนข้างแรงนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็รวมถึงลูกบอลมันมีความติดสปินนิดหน่อย
1: อ๋อมีสปินเอ้ยแล้วเวลาที่ยิงของเมสซี่เนี่ยมีอันนั้นไหมกราฟิกของอเมริกาขึ้นมาไหมก็จะมีความหมุนสปินเรทความเร็วเท่าไหร่เขาจะมีเขาโชว์กราฟิกนะเห็นนะเห็นไหมนะสปินเรทหมุนเท่าไหร่นะฮะความเร็วเท่าไหร่แรงเท่าไหร่ประมาณนี้ก็หนึ่งศูนย์
0: ใช่ครับ
1: ครับแต่เกมเมื่อวานนี้ก็อืดๆนะแต่เกมไม่อืดแล้วก็ถ้าว่าใครฟังคลื่นการสเปลของเราหรือว่าติดตามทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ของ FM 99เกมอาจจะเหนื่อยๆแต่ว่าการบรรยายไม่เหนื่อยนะ
0: ไม่เหนื่อย
1: เป็นไงป๋าเป็นไง
0: ป๋าแป๊ะยุทธพงศ์กับพี่สุเทพคงเปีย
1: ป๋าเนี่ยคือเป็นปากหนึ่งเนี่ยภาคนำโบ๊ะบะโบ๊ะบะจะว่ามีหยอดมุกใสเล็กน้อยนะครับอินเนชี่จัดเต็มเลย
0: ใช่
1: ส่วนพี่สุเทพเนี่ยก็มาแบบให้ข้อมูลสอดแทรก
0: ใช่ครับ
1: เกตเล็กเกตน้อยนี่แฟนรายการชอบมาก
0: ใช่
1: โอ้โหคือคนดูเยอะมาก
0: ก็สังเกตได้จากยอดที่เข้ารับชมเนาะแต่หลักพันเลยด้วยซ้ำ
1: ปกติเนี่ยเราก้าวสเปลของเราเวลาไลฟ์สดนะถ้าสมมติทาง YouTube เนี่ยสูงสุดก็ประมาณสัก 3-400
0: ใช
1: ่นี่พูดตามความจริงนะเวลาเราจัดรายการต่างๆนะฮะอันนี้ทะลุไป 1,300 วิวหมายถึงว่าดูสดนะในเวลานั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนทาง Facebook ก็เยอะเหมือนกันก็หลายร้อยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับผมก็หลังจากนั้นเป็นงานเจตนาก็ 1-0 เนาะครึ่งแรก
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก่อนที่ครึ่งหลังมาได้ประตูที่2ในนาทีที่60จากเลโอเนลเมสซี่คนดีคนเดิม
1: ครึ่งหลังใช่ไหม
0: ใช่ในครึ่งหลัง
1: ก็เป็นจังหวะที่อลิซิสแบ็คคริสเตอร
0: ์ครับ
1: ยิงแล้วทางเอนโซซีดานลูกชายของซิเดดิซิดานเนี่ยอ๋อ
0: ใช่
1: เป็นประตูให้กับแอลจีเรียเกิดที่สเปนแต่ว่ามาเลือกเล่นกับแอลจีเรียเพราะว่าซีดานเลือกเขาเป็นมีเชื้อสายแอลจีเรียแต่ว่าไปอยู่ที่ฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ก็ซีดานมาชมลูกชายด้วย
0: ใช่เกมเมื่อคืนมาชมลูกชายเนาะ
1: โอ้แล้วก็มีเดี๋ยวว่าเกตได้เกตน้อยก็คือคุณพ่อซีดานเนี่ยปิดฉากการเล่นบอลโลกนัดสุดท้ายไม่สวยเท่าไหร่โดนใบแดง
0: ใช่
1: จังหวะที่เอาหัวไปบ่งมาเตเดซี่ในเกมนัดชิงฟุตบอลโลกปี2006ที่ประเทศเยอรมันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: รอบชิงกับทีมชาติอิตาลีนะครับก็ลูกชายเอนโซเฟเนเดสเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกคุณพ่อเล่นครั้งสุดท้ายไม่ดีเท่าไหร่ลูกชายเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกก็รับกระชอก
0: รับกระชอกแล้วเข้าทางเมสซ
1: ี่เข้าทางเมสซี่รับกระชอกแล้วก็เมสซี่ก็ตามสามเข้าไปนะครับนำ2ต่อ0ในนาที60ซึ่งประตูของเลโอเนลเมสซี่นะครับประตูเนี้ยเป็นประตูที่15
0: ก็เกือบจะ ถ้าตามก็เท่ากับว่าตามหลังดาวสูงสุดอย่างมิโลสลาฟโคเซ่แค่ประตูเดียว
1: ประตูเดียว
0: ครับ
1: เพราะว่ามิโลสลาฟโคเซ่เล่นฟุตบอลโลกมา

0: ที่76นะครับเป็นทางด้านของลิโอเนลเมสซี่เช่นเดิมนะ
1: ครับ
0: ที่ยิงด้วยซ้ายเข้าไป
1: โอ้โห
0: ครับยิงจากหน้าหัวกะโหลกเลย
1: อืม
0: ครับผ่านมือของทางด้านของเอนโซซิดาน
1: ครับ
0: ครับ
1: เอนโซซิดานเข้าไปนะ
0: ก็ทำอ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการค้าของเขา
0: ใช่
1: โอ้โหคืออันนี้ไม่ได้ยิงโด่งลูกแรกยิงโด่งลูกสองยิงแบบยิงเลียดเขาสตาร์ซ้ายเขาอะตอนอยู่บาซ่าลากตัดบริเวณเข้ากรอบเขตโทษหน้ากรอบเขตโทษแล้วซัดตุ่มยิงเบียดเสาเข้าไปไง
0: ใช่คือโหเอาจริงผมดูผมเป็นแฟนมาดริดใช่ไหมก็เจอบาซ่าบ่อยใช่ไห
1: ม
0: ก็เห็นลูกแบบเนี้ยเมสซี่อย่างเงี้ยบ่อยมาก
1: ยิงเบียดเสาอะ
0: ใช่ยิงเบียดเสา
1: หมายการค้าเขาอะ
0: ซึ่งโกจะรับยาก
1: ใช่
0: ครับก็ทำให้ประตูเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าทำให้เขาเนี้ยขึ้นเทียบเท่ากับดาวซันโวสูงสุดอย่างมิโลสลาฟโคเซ่ที่16ประตูในรายการฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
1: ครับผม
0: ก็จบเกมไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0เนาะสำหร
1: ับ
0: แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาเอาชนะแอลจีเรียไปได้ครับ
1: ย้อนกลับไปโคเซ่ในยิง16ประตูใน4สมัยนะขออภัย2002 2006 2010และ2014นะครับและโคเซ่นะโคเซ่ใน4สมัยนะไม่ใช่5สมัยนะครับก็หลังจากจบเกม
0: ครับ
1: เป็นไงก็มีเจ้าตัวร้องไห
0: ้
1: แล้วยิงประตูแรกแล้วร้องไห้เนาะตอนแรกก็เอ้ยเมสซี่พอวิ่งไปป๊อปเนี่ยเจ้าตัวกลางปีกตามสไตล์เขาอะกลางปีกสองมือออกมาแล้วก็วิ่งดีใจไปเลยครับที่ยิงนำหนึ่งก่อนนำก่อน1-0
0: ครับ
1: เจ้าตัวแต่ว่าเจ้าตัวจากนั้นร้องไห้เนาะแล้วเพื่อนลูกทีมมาเหมือนดีใจแล้วก็ปลอบใจด้วยหลังจากจบเกมเนี่ยเมสซี่เขาบอกว่าเขาผ่านไม่ใช่เกี่ยวกับฟุตบอลนะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล
1: เป็นเรื่องของส่วนตัว
0: ครับ
1: เรื่องของครอบครัวก็เลยมีน้ำตา
0: ครับ
1: นะครับก็รู้สึกแบบมันเก็บอารมณ์ไว้อยู่อ่ะมีแล้วเขาต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเรื่องของครอบครัวนะไม่ใช่เรื่องของฟุตบอล
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าก็เพื่อนๆบอกว่าเขาผ่านมาได้ก็มีครอบครัวมีฟุตบอลแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะครับ
0: ครับ
1: ให้เขาผ่านเวลาที่ยากลำบากตรงนี้ไปได้ครับ
0: ก็ไม่ค่อยเห็นภาพนี้บ่อยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ค่อยร้องไห้หรอกไม่ค่อยเห็นน่าจะเจอเรื่องหนักน่าดู
0: ใช่ครับ
1: เนาะว่าไหม
0: ผมก็คิดว่า
1: ปกติเราไม่เคยเห็นเมสซี่เนาะว่าไหมอันโดเนี่ยเคยเห็นร้องไห้
0: ใช่ก็อย่างโดโรนโดเนี่ยเห็นบ่อยตอนที่แบบพลาดแชมป์แต่เมสซี่เนี่ยผมเคยเห็นตอนที่โคปาเดเลโคปาอเมริกา
1: อ๋อ
0: ที่ไม่ได้แชมป์ตอนนั้นเป็นบราซิล
1: ครับ
0: ครับแต่ว่ารู้สึกรอบนี้ดูจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วไง
1: ครับ
0: ครั้งนี้ดูเขาน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวจริง
1: ๆ
0: ครับ
1: นะฮะอ้าวก็ชนะไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็โอ้โหวันนี้ต้องดูว่าโรนัลโดจะยังไงครับแล้วก็อีกอันนึงลืมไปเมสซี่นะครับยิงแฮตทริกเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะก่อนหน้านี้เมสซี่ไม่เคยยิงเลย
0: ครับ
1: คือโดได้ยิงแฮตทริกให้กับทีมชาติโปรตุเกสได้เมื่อปี2018นะครับในศึกฟุตบอลโลกที่รัสเซียครับในรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกที่เสมอกับสเปน3-3จำได้ไหม
0: จำได้
1: แต่เมสซี่เนี่ยยิงประตูได้ก็จริงแต่ว่าไม่เคยซัดแฮตทริกในเกมเดียว
0: คร
1: ับ ในบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่ใช่รอบคัดเลือกนะฮะแต่เมสซี่ทำได้เมื่อวานนี้
0: ทำได้เมื่อวานนี
1: ้มีคนเขียนเว็บไซต์ว่าเมสซี่ลงสนาม6สมัยยังไม่ลงสมัยแล้วก็ไม่เคยยิงแฮตทริกเลยเป็นไงเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเข้าให
1: ้เมื่อเช้าตอน8โมงเป็นไงฮะ8โมง9โมงมาเราไง
0: ครับ
1: ทำแฮตทริกเข้าให้เลยฮะ
0: ครับผม
1: ครับก็บอกแล้วอย่าไปเจิม
0: ครับ
1: ก็ดีใจกับทางเมสซี่ด้วยนะครับ
0: แล้วคู่สุดท้าย
1: เป็นไง
0: แข่งกันเวลา11โมงเนาะออสเตรียเจอกับจอแดน
1: ครับ
0: จอแดนนี่เข้ารอบ
1: ครับผมเดี๋ยวคู่ต่อไปเราไปว่ากันในเบรกได้ไหม
0: ได้เลย
1: นะครับเพราะว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี่
3: ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโก จะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ

0: เป็นเอฟแอลที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: กลับมาครับในเบรก2ครับของบอลโลกอัปเดตครับเป็น EP พิเศษแล้วกันเนาะ
6: ใช่
5: เพราะว่าในช่วงช้าที่ผ่านมาเราไม่ได้จัดสดไง
6: ครับ
5: เพราะว่ามีฟุตบอลเฮ้ยมาทับไลน์เราฮะคู่บิ๊กแมตช์เลยนะจอร์แดนเจอออสเตรีย
6: ใช
5: ่บอลเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ใช่คู่บิ๊กแมตช์นะครับแต่เล่นกันสนุกมาก
6: เล่นกันสนุกนะ
5: เล่นกันสนุกเลยที่สนาม
6: ซานฟรานซิสโก
5: ยีนแม็กใช่ไหม
6: ครับ
5: อ๋อรีไวสเตเดียมสิ
6: อ่ะรีไวสเตเดียม
5: เออ
6: แต่ว่าร
5: ู้จักไหมรีไวนี่ก็เป็นลงเป็นกางเกงไง
6: ก
5: างเกงยีรีไว
6: ใช่ครับแต่ว่าเขาหลบเลี่ยง
5: เรื่องของเลขาธิการสปอนเซอร์ก็เป็นนะซานฟรานซิสโกใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ซานฟรานซิสโกสเตเดียมก็โหตัวแทนจากเอเชียอีกหนึ่งทีมจอร์แดน
6: ใช่ก็
5: เข้ารอบครั้งแรก
6: ครั้งแรกของชาติเขาเลย
5: ใช่
6: ครับ
5: ครับ
6: ต้องมาเจอออสเตรียนะครับผมก็ลงทำการแข่งขันเมื่อ11โมงเนาะเป็นกลุ่ม J ครับ
5: ซึ่งเป็นนาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะ
6: ใช่ครับ
5: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
6: ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นออสเตรียนำก่อนนะจากโรมาโนชมิดเนาะ
5: ครับ
6: ครับนำนาทีที่20แต่ว่าจบครึ่งแรกกันที่1ประตูต่อ0เลยออสเตรียนำก่อนนำจอร์แดนก่อน1-0
5: ครับ
6: ก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยจอร์แดนมาตีเสมอได้นะเป็นแล้วเป็นประตูแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาจากอาริโอวาน
5: ครับ
6: ครับนาทีที่50ครับแต่ว่าพอออสเตรียเนี่ยเหมือนเครื่องต้องบอกว่าเครื่องเขาดูตื้อๆตันๆเหมือนกันนะ
5: ครับ
6: ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนแบบยังดูไม่ค่อยคมสักเท่าไหร
5: ่
6: ก็เลยเปลี่ยนทางด้านของอานุโตวิชลงมา
5: ครับ
6: ก็มีโอกาสได้ลุ้นครับแล้วมาได้ประตูที่2นะจากเป็นการทำเข้าประตูเองครับจากยาซานอาลาลับเอาอาลับ
5: คร
6: ับก็ทำประตูทำเข้าประตูตัวเองไปในนาทีที่76ครับแล้วก็ออสเตรียมาปิดกล่องจากจุดโทษของอานุโตวิชในนาทีที่96-12
5: ครับ
6: ก็จบเกมไปด้วยสกอร์3-1แต่ว่าช่วงเห็นผมดูครึ่งหลังช่วงท้ายๆเนี่ยจอแดนก็พยายามเร่งแล้วเน
5: า
6: ะ
5: พยายามเร่งแล้ว
6: แต่ว่าดูยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยเข้าขากันสักเท่าไหร
5: ่ครับ
6: ครับ
5: ก็พี่ว่าทีมจากเอเชียเนี่ยสู้ได้ดีนะเล่นดีในทุกทีมเลย
6: ใช่ใช
5: ่แม้ว่าอาจอย่างเช่นจอร์แดนก็อาจจะมาครั้งแรกใช่ไหม
6: ครับ
5: แต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
6: ใช่เพราะยันกับออสเตรียได้นี่ผมว่าก็โอเคนะ
5: ครับ
6: เพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าดูจากชื่อชั้นเนี่ยโอออสเตรียดูเหนือกว่าอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าครึ่งแรกเนี่ยออสเตรียนำแค่1-0แล้วดูแบบดูมีโอกาสในการยิงเนี่ยไม่บ่อยด้วยซ้ำ
5: ครับ
6: ครับก็ผมก็มองว่าจอแดนทำได้ดีเลยในการแบบว่ายันกับทางด้านของออสเตรียแต่ว่า
5: คือตัวแรกพี่ว่าเป็นรองนะท
6: ี
5: นี้จอแดนก็ได้ดูอยู่เพราะว่าดูไปขำไปฮะพี่บีกับพี่ลิมิงไงบรรยายไปไง
6: ครับ
5: โดยเฉพาะพี่ลิมิงใช่ไหม
6: ใช่
5: ทำไมครึ่งแรกแกเชียร์แกเชียร์จอแดน
6: แล้ว
5: ครึ่งหลังเชียร์ออสเตรียเฉยเลยเอ๊ะคนไทยทำไมเชียร์สองทีมเลยฮะ
6: ครับเปลี่ยนกันเร็วจัง
5: สงสัยลุ้นอยู่มั้ยตอนที่มาโก้ดาวตเวทยิงจุดโทษเข้า3เดือนแกโอ้โหแกดีใจเรื่องหน้าเลยฮะไปดูคลิปได้นะใน Facebook ของ FM 99นะคร
6: ับ เห็นว่าซึม
5: ซึมมีซึมด้วย
6: มีซึม
5: เอ๊ะ เอ๊ะยังไงฮะครับผม
6: ครับ
5: นะฮะก็ก็เป็น3แต้มนะ
6: ครับ
5: อันนี้ของกลุ่ม J นะ
6: ใช่
5: ก็โหไม่ไล่ไปทันนะจอแดงก็แพ้ไปนะครับก็ยินดีกับทีมออสเตรียด้วยนักเตะจากลุ่มน้ำดานูบครับรังนิกเนาะ
6: ครับ
5: ครับ
6: ก็เท่ากับว่าชาติจากเอเชียเราลงแข่งขันไปแล้ว8ทีมใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
5: ครับ
6: ก็ถ้าบอกว่าแพ้ไปเพียงแค่2ทีมเท่านั้นก็คือจอร์แดนกับอิรักไง
5: ครับ
6: แต่ว่าถ้าว่ากันตามตรงผลงานตัวแทนจากเอเชียถือว่าทำได้ดีเลยนะโดยเฉพาะอย่างทางด้านของเกาหลีก็ชนะเช็กเกียมาได
5: ้เช็กเกียชนะ 2-1 แล้วประเด็นมีประเด็นดราม่า
6: ครับ
5: ซอนเดอร์มิน
6: ใช่
5: แบรนด์ไม่ใช่ซอนเดอร์มินนักเตะทีมชาติเกาหลีใต
6: ้ครับ
5: แบรนด์เลยใช่ไหมแบรนด์เลยแบรนด์เลยก
6: ็
5: แบรนด์สื่อมวลชนนะครับไม่ให้สัมภาษณ์ในช่วงฟุตบอลโลกครับหลังจากที่ไมค์หลุดใช่ไหม
6: ไมค์หลุดไม่ได้ปิดไม
5: ค์คือนักเล่าก่อนคือมีทีมข่าวเกาหลีใต้นะครับไปก็ตามติดนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ไงปรากฏว่าสัมภาษณ์เสร็จปั๊บแล้วปรากฏว่าลืมปิดไมค์ลืมปิดไมค์แล้วคราวนี้ไปนินทาซอนมินเรื่องของโอป้าซอนเนี่ยคล้ายๆว่าได้รับสิทธิพิเศษได้เหรียญทองเอเชียนเกมปี2018แล้วนักเตะชุดนั้นก็ได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์อาหาร
6: ใช่
5: ปี2ปีแรกว่านไป
6: ครับ
5: ก็เห็นท่าทางของซอนเดมินเนี่ยถ้าวิ่งเนี่ยเหมือนทหารเลยอะไรเงี้ยเขาก็แซวไงไปกดว่าไม่หลุดเสียงมันออกมา
6: ครับ
5: ก็เรียบร้อยฮะ
6: ตกงานนะ
5: ตกงานเลยไหม
6: น่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานเน
5: า
6: ะ
5: คืองานเข้าอ่ะ
6: ถ้าว่านำลงคือเหมือนว่าทางทีมชาติเกาหลีใต้เขาไม่ให้สัมภาษณ์เลยทีนี้
5: ใช่ครับ
6: ครับ
5: อืม
6: ก็กลายเป็นว่าเหมือนสื่อบ้านตัวเองเล่นทีมชาติตัวเองอ่ะก็แปลกเหมือนกัน
5: ก็เรียบร้อย
6: ครับ
5: ครับเอ้ยไปไม่ได้นะพี่จำได้ว่ามีอยู่ตอนหนึ่งที่นานแล้วแหละก็เป็นอันนี้เป็นต่างประเทศ
6: ครับ
5: ไอเดียนักบอลชื่อดังแล้วกันนะครับก็มาบรรยายกับพิธีกรชื่อดังตอนนี้เขาก็กลับมาทำงานแล้วแต่ว่านานมาแล้วแหละฮะไปเหมือนไปพูดแซวพูดอะไรพูดสินผู้หญิงเป็นไลน์แมน
6: ครับ
5: เรื่องปิดไมค์ตกงานเลยนะ
6: ใช่
5: อ
6: ัน
5: นี้เรื่องจริง
6: โอ้
5: ดังนั้นทีมงานนะปิดไมค์ก่อนนะก่อนจะพูดยินทาใครนะฮะปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวคนมาหาผมที่สมทไม่ได้นะทีมงานนะ
6: ซึ่งก็ต้องระวังกันหน่อยนะ
5: ระวังโอ้เรื่องนี้แล้วโอ้โหไวรัลเนี่ยเยอะมากบางครั้งเราสมมติพิมพ์อะไรไปนะปั๊บขึ้น IG story ขึ้น Facebook ขึ้นอะไรนะฮะ
6: ครับ
5: บางคนเนี่ยแคปทันนะแคปทันคุณลบไปแล้วคุณยิงแต่แคปทันนะ
6: ดิจิตอลฟุตพริ้น
5: ท์เออต้องระวัง
6: ครับ
5: โดยเฉพาะเนี่ยทีมงานโปรดิวเซอร์เอ็มเนี่ย
6: ไปให้ข้อมูลอะไรเขาไว้เนี่ย
5: ไปทักสาวหาสงหาสาวสาวแคปมาอ้าวเรียบร้อย
6: ครับ
5: เรียบร้อยเอาประมาณนี้ก็นั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก่อนจะไปโปรแกรมในวันนี้มีข่าวน่าสนใจอีกไหมอ่ะข่าวฟุตบอลโลกนะครับในโอ้เอ็มบัปเป
6: ้
5: ล่าสุดเป็นดาวสูงสุดใช่ไหมตลอดกาลใช่ไหม
6: ของฝรั่งเศส
5: ของฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมายิงคนเดียว2ประตูครับแซงหน้าโอลิเวเย่ชิลูแล้วเรียบร้อยประธานเป้ประธานเป้ลืมรายงานไปนะ
6: ครับผม
5: ครับผมก็และเชื่อว่าน่าจะยิงแซงชิลูมากกว่านี้เนาะ
6: ใช่
5: ครับ
6: เพราะว่าเอาจริงเอ็มบัปเป้ลงฟุตบอลโลกสมัยที่3ของเจ้าตัวแล้วเนาะครับก็ถ้าพูดกันตามตรงเวทีฟุตบอลโลกกับเอ็มบัปเป้นี่ถือว่าฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะ
5: ครับ
6: เหมือนแบบคนละคนกับตอนที่เล่นให้กับสโมสรเลย
5: ใช่
6: ครับ
5: เออก็ยินดีด้วยนะนะครับสำหรับทางคิเลียนเอ็มบัปเป้ก็โหแบบนี้น่าจะทำให้แต่ว่าเอ็มบัปเป้นะเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสแบบเล่นเข้าขากับเพื่อนทีมมากเนาะเหมือนเขาอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยใช่ไหม
6: ใช่คือต้องบอกงี้ว่าฝรั่งเศสก็ศูนย์หน้าตัวเป้าก็ไม่ได้ตัวใหญ่แต่เอาเอ็มบัปเป้ไปยืนหน้าตัวเป้ากันมันว่าโหกลายเป็นว่าสามารถสร้างอิมแพคกับเกมได้พอสมควรเลยแล้วยิ่งปีสองข้างที่มีความเร็วอย่างโอลิเซ่เดมเบเล่เงี้ยกลายเป็นว่าการเจอแนวรับกับเซเนกัลก็ดูล้ำแนวรับเซเนกัลเนี่ยล้ำมือยากเลย
5: ใช่ฮะ
6: ใช่ครับ
5: ครับเอออ่ะก็สุดยอดนะประธานเต้นะ
6: ครับก
5: ็
6: ฝรั่งเศสก็ยังตัดชื่อออกจากเป็นแชมป์ไม่ได้เนาะในปีนี้
5: ใช่ฮะ
6: ครับ
5: ก็เอ็มปัปเป้จะเป็นนักเตะที่มีโอกาสที่จะยิงประตูได้สุดๆตลอดกาลไหมอ่ะ ตอนนี้โคเซ่16ใช่ไหมเท่ากับเลโอเนลเมสซี
6: ่แล้วเอ็มบัปเป้15
5: เอ็มบัปเป้ที่14
6: ใช่
5: อืม
6: โรนัลดอาร์9นี่15
5: ครับ
6: ส่วนเอ็มบัปเป้นี่14ประตู
5: ก็15นัด14ประตู3แอสซิสต์ในฟุตบอลโลก5นัดหลังสุดในฟุตบอลโลกทำไปถึง7ประตูและทำ2ประตูได้กับในเกมเดียว4ครั้งแฮตทริกในรอบชิงด้วย
6: ใช่
5: เกิดมายิงจริงๆนะ
6: ครับ
5: สำหรับพี่ประธานเป้นะ
6: ผมว่ามีโอกาสทำลายนะเพราะว่าเขาก็อายุแค่27ปีเท่านั้นก็โอ้ฟุตบอลโลกได้อีกสัก2สมัยก็ยังผมว่าทันนะยังน่าจะทำลายได
5: ้ครับ
6: ครับ
5: อ้าวก็แม่สุดยอดนะฮะ
6: ครับ
5: ก็ประมาณนี้เนาะ
6: ประมาณนี้สำหรับ
5: 27ปีนะเอ็มบัปเป้ตัวนี้ยิงไปแล้ว58ประตูครับ
6: ในทับตาไก
5: ่ในทับเลเบอร์หรือว่าทับตาไก่นะ
6: ครับ
5: ครับอื่นๆโอ้ตัวนี้มีคนนะแซ่ซองเลโอเนลเมสซี่เยอะมากอาร์นายคิดเองอาร์นายนะก็ออกมายินดีมาคุยว่าสถิติมีไว้เพื่อให้ทำลายและคนที่ทำลายมันก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่เมสซี่ก้าวลงบนสนามส่วนที่เหลือก็กลายเป็นประวัติศาสตร
6: ์
5: อานายมีใครล่ะนะครับอองรีนะครับเป๊ปโกเดล่านะครับเยอร์เกนคล็อปเลโอเนลสคาโลนี่นี่ก็โหมายกย่องนะรวมทั้งซิสซูด้วยซิเนดินซีดาน
6: ซิเนดินซีดาน
5: ใช่นะครับส่วนเมสซี่นะครับก็ที่บอกไปเมื่อนิกี้ที่เราสัมภาษณ์เจ้าตัวบอกว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเนาะดีครับที่มีทุกคนอยู่เคียงข้างก็มีเก็บมีอะไรเยอะประมาณนี้เนาะเรื่องราวต่างๆนะ
6: สำหรับฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมา
5: ใช่
6: ครับ
5: ครับส่วนตุนิเซียนะครับก็เปลี่ยนโค้ชแล้วนี่ใช่ไหม
6: เปลี่ยนโค้ชแล้ว
5: ซาบี้ลาบูชีใช่ไหม
6: ใช่อ
5: ดีตมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ย
6: ครับ
5: คุมทีมชาติตุรกีเพิ่งคุมด้วยนะ
6: นัดเดียว
5: คุมทีมชาตินัดเดียวคุมทีมชาติในบอลโลกครั้งเดียวเพิ่งจะคุมตอนมกราคมแล้วมาคุมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดเดียวฮะเป็นไงล่าสุดเปลี่ยนโค้ชเรียบร้อยก็คนที่มารับตำแหน่งโอ้โหหน้าเก่านะ
6: แอคเวเลน่า
5: แอคเวเลน่าคนที่คุมทีมชาติซาอุดิอาระเบีย
6: ตอนปี2022
5: ชนะอาร์เจนตินาในนัดแรกนะครับ
6: ครับ
5: ก็ได้กลับมาแบบงงๆแล้วหลังจากที่ทางซาบี้ลาบูชีครับโดนปลดออกไปนัดเดียวเองแค่10เดือน15เองเอาม
6: ันก็ขาดลอยแล้วพี่
5: อ๋อขาดลอยนะ
6: แต่ว่าแอคเวเลน่าเขาก็เพิ่งโดนปลดจากซาอุมาเมื่อรู้สึกจะเป็นช่วงต้นปีเนาะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็กลายว่าเขาก็ไม่ได้ตกงานนานขนาดนั้นก็มารับงานกับทางด้านของตูนิเซียไป
5: ครับ
6: ครับ
5: อืม
6: ก็แต่ว่าระยะเวลาการเตรียมทีมมันก็จะค่อนข้างสั้นพอสมควรนะก็ต้องดูว่าผลงานกับตูนิเซียจะเป็นอย่างไรครับ
5: ครับผมโอ้โหเนาะเมสซี่เนี่ย38ปี357วันนะตอนนี
6: ้ครับ
5: เขาจะอายุครบ39ปีในวันที่24มิถุนายน
6: ก็กลายเป็นผู้เล่นอายุมากสุดที่ทำแฮตทริกเน
5: า
6: ะ
5: โอ้โหและทีมชาติอาร์เจนตินานะพี่ดูเพจของพี่แจ็คกี้นะฮะติดทีมชาตินัดที่เป็นนัดที่200ยิงไปแล้ว120ประตูอ่ะ
6: โหดมาก
5: ยิงเกิน100โหดมากเมสซี่
6: ครับ
5: อ่ะส่วนโปรแกรมเดี๋ยวไหม
6: โปรแกรมเดี๋ยวเราได้โปรแกรมให้คืนนี้
5: จบรายการเราเดี๋ยวจะมีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็แบบนี้ก็ครบแล้วมั้ยวันนี้ทุกทีมเตะครบแล้วมั้ย48ทีม
6: ใช่ครับ
5: วันนี้นะ
6: จะครบกันทุกกลุ่มแล้ว
5: ครับ
6: เป็นสำหรับนัดแรกครับก็นัดแรกเนี่ยประเดิมด้วยโปรตุเกสนะครับเจอกับดีอาร์คองโก
5: เที่ยงคืนนะจบใหญ่รายการเราเนี่ยใช่ไหม
6: อ
5: ๋อไม่ใช่สิจบใหญ่รายการเราจะมีรีวิวสั้นๆประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เที่ยงคืนนะครับโปรตุเกสจะกับดีอาร์คองโกโรนัลโดจะได้ลงสนามฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปิดครั้งที่6เท่ากับเมสซี่
6: ครับ
5: ครับวันนี้ก็ติดตามได้
6: ใช่ครับโปรตุเกสเพราะว่าดีอาร์คองโกเวลาเที่ยงคืน
5: ครับ
6: บรรยายโดยพี่เอกนพดลกับพี่เจมส์พันวิเศษ
5: ใช่
6: ครับ
5: ครับ
6: ส่วนคู่ถัดมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของอังกฤษพบกับโคเอเชียครับก็บิ๊กแมตช์ของคืนนี้เลย
5: ใช่ได้เห็นอังกฤษแล้วนะ
6: ใช่
5: เจอกับโครเอเชียครับ
6: ก็บรรยายโดยพี่เอกฮิมสกุลกับพี่จุ่นเพนกวินเมื่อวานเนี่ยผมดูข่าวแล้วว่าลิฟาเมนโตติโนลิฟาเมนโต
5: อ๋อ
6: ถอนตัว
5: ของฟูลแบ็กของทีมไอทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ด
6: ครับ
5: ติโนลิฟาเมนโตเจ็บก็คนที่มาแทนเป็นเทเวอร์ชาโลบา
6: แต่เขาไม่เรียกเทน
5: กองหลังสารพัดประโยชน์ของเชลซี
6: เชลซี
5: กดเทนไม่ได้ลงไงก็ดูท่าวิ่งของเทนเนี่ยยอกจอกจอกเดี๋ยวนี้กับมาคาวยังแซวเลยเอ๊ะทำไมวิ่งจิกไปสตาร์ทแบบนั้นฮะเออเราเนี่ยนะฮะอ้าว
6: นะครับ
5: ก็วันนี้จะให้เสียงภาษาไทยโดยพี่เอกฮิม
6: ครับกับพี่
5: จุนเตกวินครับอืมก็ตีสองนะเริ่มเอ๊ะนี่จะบอลแต่ตีสามนี่ใช่ไหม
6: ใช่ครับเวลาตีสามบ้านเรา
5: ตีสามบ้านเราแต่ว่าคู่นี้จะมาต่อก่อนตีสองกันเนาะ
6: อืม
5: แล้วก
6: ็คู่หกโมงเช้าครับ
5: ครับโอ้โห
6: เป็นคู่กาน่าพบกับปานามา
5: เป็นไงคู่นี
6: ้บรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอ๊ตเสถียรพง
5: ศ์เป็นไงกาน่ากับปานามา
6: อืมครับสตาร์หลักนี่ใครครับ
5: โอ้โหครับผมโอ้ยโทมัสปาเตอันนี้เตะอันนี้เตะที่แคนาดาพี่จำได้โทมัสปาเตไม่ได้เข้าแคนาดา
6: โดนเรื่องวีซ่า
5: โดนเรื่องวีซ่าแต่ว่าอเมริกากลับให้วีซ่าโทมัสปาเตนะโทมัสปาเตอดีตนักเตะของอาร์เซนอลคือเขามีปัญหาเรื่องของคดีความอยู
6: ่ใช่ครับ
5: คดีความก็ยังไม่เสร็จสิ้นเขาเลยติดโทษแบนที่แคนาดาไม่ได้เข้า
6: ไม่ได้เข้า
5: ปานามาขออนุญาตนะฮะขอไปเช็คชื่อก่อนรู้จักแต่วงอะวงปานามาไง
6: อ๋อ
5: ไม่อยากไปแปลงสีฟันที่รอวันทิ้งลงตะกา
6: ไม่ทัน
5: ไม่ใช่ว่าใจด้ามซ้ายฮะแล้วก็อีกเพลงนึงน่าจะเป็นเพลงอะไรนะโทเอ้ยโทเอ้ยนึกว่าอะไร
6: เด
5: ี
6: ๋ยวผมลองไปฟังบ้างนะพ
5: ี่ลองฟังโอ้ดังสมัยก่อนยุค90ต้องมี
6: แ
5: สดงว่าผมแก่แล้วเนี่ย
6: โอ้ย
5: เช็คชื่อก่อนเช็คชื่อก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
6: ครับ
5: ครับการหน้าก็คุณรุ๊ดไง
6: เพราะเป็นคูดูสแต่ว่าหายเจ็บทันแล้วไหมพี
5: ่ไม่รู้เหมือนกันอยู่สเปอร์ไม่ได้ลงเลยเจ็บเนี่ย
6: ใช่
5: เดี๋ยวไปเช็คเชื่อเลยกันอย่าเพิ่งถามเชื่อตัวนี้ถ้าใครถามเชื่อมาตัวนี้มีโกรธนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็คู่9นาฬิกาอุซเบกิสถานลงสนามแล้วทีมน้องใหม่นะ
6: เจอโคลอมเบีย
5: เจอกับโคลอมเบียครับคู่นี้จะให้เสียงภาษาไทยโดยพี่ปูสมชายนะครับกับพยองเดช
6: เวลา9โมงเช้าเนาะ
5: 9โมงเช้าก
6: ับก็อุซเบเข้ามาครั้งแรกครับก็อยู่กลุ่มโหดเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสเรียกองโกแล้วก็โคลอมเบียแต่ว่าอุซเบเอาจริงผมเคยดูอุซเบที่เป็นชุดเยาวชนเนี่ย
5: ครับ
6: อุ้ยเขามีโครงสร้างที่ดีมากนะพี่เจ๋ง
5: ใช่ไหมยังไง
6: ผมเคยดูตอนชิงแชมป์เอเชียนครับยู17ปีรู้สึกจะเป็นปี2023แค่ยู17เขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้เขาดูเล่นเหมือนแบบดูเล่นเหมือนระบบผู้ใหญ่มากๆนะเขาดูแบบวางรากฐานเยาวชนมาแบบดีเลยแล้วผมเชื่อว่าทีมชุดใหญ่ของอุซเบกเนี่ยน่าจะทำผลงานในฟุตบอลโลกได้ดีนะจะต้องมารอลุ้นกันอีกทีมหนึ่งของเอเชียเป็นทีมสุดท้ายแล้ว
5: ครับ
6: ครับ
5: นะฮะก็อุซเบกิสถานก็นี่ไงไอ้คานาวาโร่ไงแล้วก็คุซานอฟดังๆนะนะครับชโมโลดอฟกองหน้าที่ดังๆอ่ะเน
6: า
5: ะคนเดินเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนขอเช็คก่อนนะครับ
6: ส่วนโคลอมเบียก็มีฮาเมสโรดริเกซครับ
5: ฮาเมสอาจารย์ลาสไรหรือว่าลาสแดนเนาะ
6: ครับ
5: แล้วก็ลุยดีอาร์สไง
6: ใช
5: ่เอ้ยโคเดโดจะติดมาหรือเปล่าโคเดโด
6: ควาลาโดไม่น่าติดแล้วนะพี
5: ่ติดไหมลองเช็คสิทีเอ้ยโคเดโดแต่โคเดโดหลังๆก็หลุดไปเน
6: า
5: ะ
6: ใช่เพราะว่า
5: แต่ว่าจำได้ว่าฮาเมสมาฮะ
6: ครับ
5: ฮาเมสโรดริเกซอ่ะเจมไอทำพิเศษใช่ไหมฮาเมสเนี่ย
6: ครับ
5: ไม่ใช่ใช่ไหม
6: น่าจะคนละฮาเมส
5: คนละฮาเมสนะ
6: ใช่
5: ก็โคลอมเบียนะครับคุมทีมโดยเนสเตอร์โรเรนโซครับก็เป็นโค้ชชาวอาร์เจนตินานะมีฮาเมสโรดิเกสเป็นกัปตันทีมนะครับก
6: ็
5: เป็นกัปตันในวัย34ปีนะครับก็นักเตะนะครับเอาดังๆนะออสปินายังติดอยู่เลย
6: เดวิดออสปินา
5: 37นะ
6: ครับ
5: นั่นไงไอ้ดานิเอลมูยอสไงแบ็ควิงแบ็คจอมบุกของพาเลนไง
6: ใช่
5: จอร์ลูคูมี่ขอบริญญาอันนี้ไอ้กองหลัง
6: เยลิมิน่า
5: เซ็นเตอร์แบ็คเยลิมิน่าแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็คนะ
6: ครับ
5: มีใครล่ะจอร์นโมคิก้าโหแบ็คซ้ายติดอีกเหรอโมคิก้าติดอยู่แล้ว33แล้วอุ้ย
6: อายุเฉลี่ยน่าจะเยอะพอสมควรนะ
5: เดวิดซาเชสไง
6: ครับ
5: อดีตประการหลังของสเปอร์นะครับเซ็นเตอร์แบ็กตอนนี้ก็อยู่กับกาลาไงมีใครดังๆละอ่ะที่พอผมรู้จักฮาเมสเนาะจอริอาร์ตไงจอริอาร์ตก็เป็นกองกลางนะครับในวัย28ปีครับ
6: เจฟเฟอร์สันเลอร์มา
5: ใช่เจฟเฟอร์สันเลอร์มา
6: ครับ
5: ถ้าเจฟเฟอร์สันเลอร์มานะครับอันนี้ก็เป็นกองกลางพวกตัวตัดเกมอะเล่นมิดฟิลด์ก็ได้เล่นเซ็นเตอร์ตัวกลางก็ได
6: ้ครับผม
5: ดีอาร์ตจอร์จคอร์ดอบ้าโอ้โหติดเดี๋ยวจอร์จคอร์ดอบ้า กองหน้าร่างยักษ์นะคนนี้นะมีใครอีกล่ะหลุยส์โซเลส
6: แต่ไม่ใช่หลุยส์โซเลสอุรุกวัย
5: ไม่ใช่สุรสุดอุรุกวัยนะอันนี้หลุยส์โซเลสของสโมสรลิสบอนครับอันนี้ก็ตัวใหญ่เลยนะครับหลุยส์โซเลสนะนะครับอ้าวก็กัวเดโดไม่ติดแล้วนะ
6: ใช่โอ้โหต้องบอกว่าก่อนหน้านี้กัวเดโดเขาติดแทบจะทุกปีทุกครั้งที่มาเนาะ
5: ใช่
6: แต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้มาละครับ
5: ก็มองว่าไงมองว่าไงให้ทายผลหน่อยสิ้นเดือนหนึ่ง
6: เอาคู่แรกไหม
5: ครับคู่แรกคู่แรกฟันธงหน่อย
6: คู่แรกโปรตุเกสเดียวของโกผมมองเดียวของเอ้ยผมมองโปรตุเกส
5: เอ้ยสเปนยังเสมอนะเสมอมุกกับเคปบวดนะ
6: เอาผมเชื่อส่วนตัวอยู่แล้วโปรตุเกส
5: ชอบโดใช่ไหม
6: ครับผม
5: แต่โดจะลงเหรอได้ลงเหรออ
6: ่า
5: โดจะลงไหมอ่ะ
6: ผมว่ามีโอกาสได้ลง
5: เหรอ
6: เพราะว่าถ้าเทียบกับฟอร์มของกอนซาโลรามอสที่ไม่ค่อยได้ลงกับปารีสเนี่ยผมว่าน่าจะต้องใช้โดก่อนถ้าไม่ดีก็ค่อยเปลี่ยนกอนซาโลรามอสนะครับแต่ว่าโหแผงมิดฟิลด์โปรตุเกสดีนะ
5: ครับ
6: เพียงแต่ว่าจะเมเนจกันยังไงผมก็มองบูโน่
5: แต่กองกลางเขาดีจริง
6: ดีจริงบูโน่เนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมา
5: บูโน่แฟนนัง
6: กับแมนยูโอ้โหสุดยอดโดยเฉพาะในตำแหน่งหมายเลข10
5: ใช่
6: ครับ
5: มีใครล่ะ
6: วิตินยา
5: วิตินยา
6: ครับ
5: ครับ
6: ชัวเนเวส
5: ชัวเนเวสโอ้โหแต่ละตัวนะ
6: ใช่
5: เออ
6: แต่ว่าโปรตุเกสก็มีเรื่องเนี่ยแหละอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้คือเรื่องของทางด้านของศูนย์หน้าตัวเป้าไงเพราะโรนโดก็อายุไม่ได้น้อยแล้วนะ
5: 41แล้ว
6: ครับ
5: โรนโดอ่ะ
6: แต่การเจอเดียคองโกผมว่าผ่านได
5: ้น่าจะไหวนะ
6: น่าจะไหว
5: แล้วก็โรเบโต้มันเดเนสนะโค้ชของโปรตุเกสนะครับกุนซือชาวสเปนิชจะอำลาทีมชาติโปรตุเกสหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ว่าผลการแข่งขันของโปรตุเกสจะเป็นยังไงก็ตามนะเห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากจะกลับไปคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยคุมทีมวีแกนและทีมเอเวอร์ตันแต่หลังจากนี้ก็คุมทีมชาติเบลเยียมแล้วก็มาคุมโปรตุเกสก็คนเรามันอยากจะคุมทีมที่แบบยังไงล่ะสโมสรไม่ได้คุมทุกวันไงแต่ทีมชาตินานๆแต่ทีเนาะคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นมากกว่านะ
6: คร
5: ับผ
6: ม
5: พี่ว่าโปรตุเกสนะเกมนี
6: ้แล้วเดียวของโกเขามีวันเวสาก้า
5: ใช่
6: ใช่ครับ
5: อารอนเวสาก้าสไปเดอร์แมนนะ
6: ครับ
5: อ๋อครับอดีตนักเตะของ
6: แมนเชสเตอร
5: ์แมนยูแล้วก็พาเลต
6: ใช่
5: ตอนนี้อยู่เวสต์แฮมนี
6: ่ตอนนี้อยู่เวสต์แฮมครับก็มองว่าเป็นโปรตุเกสเนาะ
5: ครับ
6: ส่วนคู่ถัดมาอังกฤษกับโครเอเชียแหมคู่นี้น่าดูมากเพราะว่าอังกฤษต้องบอกว่าผมดูรายงานข่าวบอกว่ารอบนี้แฟนบอลอังกฤษไปเยอะมาก
5: ครับ
6: ไปกัน 15,000 คนอะ
5: ไปเยอะเหรอ
6: ผิดกับกาตาร์รอบที่แล้วเนี่ยไปกันแค่ 4,000 คน
5: แล้วคนอังกฤษในอเมริกาก็เยอะด้วยไงใช่ไหม
6: ใช่ครับก็แต่ผมเชื่อว่าจะเกมนี้ออกได้หลายซีนาริโอนะ
5: ก็อังกฤษเจอโครเอเชียแต่โครเอเชียก็ยุคเป็นยุคหลังๆยุคแบบรวมพลรวมดาวสาสยามไหมอะ ด้านนี้เฮลิเคนนำแน่นอน
6: อา
5: จจะคาดการณ์หน่อยไหมพี่ว่าวันนี้น่าจะพิกฟอร์ดฟ้าเสาเนาะ
6: ใช่
5: แบ็คขวาลิชเจมไหมอ่ะ
6: แบ็คขวาจะเป็นลิชเจม
5: ลิชเจมกองหลังจอสโตนแน่นอนลูกรัก
6: ครับ
5: ลูกรักแน่นอน
6: ลูกรักลูกรัก
5: แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงกับสโมสรก็ตาม
6: เล็กติดเลย
5: เล็กติดเลย อีกคนใครดีล่ะ
6: มาเกฮี
5: โอเคแต่ว่าเขาบอกเกฮีอาจจะไม่ได้ลง
6: อ่าครับ
5: ข่าวว่าเกฮีอาจจะไม่ได้ลงนะ
6: ครับผม
5: รายงานข่าวแจ้งมาครับก็อาจจะใครล่ะโหแต่ว่าเขารายงานข่าวว่าไอ้เจ้าอันนั้นไอ้จะไม่ได้ลงอ่ะเจ้าไอ้เจ้าม
6: าเกฮีใช่ไหม
5: มาเกฮีกับแม่ฟอร์มดีกับทีมพาเดตและแมนซิตี้ก็ตามครับ
6: ครับ
5: ก็เดี๋ยวดูก่อนที่มองดู
6: นิโคโอไลลี
5: ่โอไลลี่น่าจะเล่นแบ็คซ้าย
6: แบ็คซ้ายอยู่แล้วครับ
5: เขาว่าจะเป็น
6: แดนเบิร์นเหรอ
5: เขาว่าจะเป็นเอสลีย์คอนซ่าม
6: ี
5: ข่าวว่าจะเป็นเอสลีย์คอนซ่านะแบ็คซ้ายไม่นิโควิลลี่ไม่นิโคโอไลลี่นะก็แดนเบิร์น
6: ครับ
5: พี่ว่านะส่วนตรงกลางนิโคไลปากหลักลงแน่นอนไม่เฟียตัวตรงกลางนะและอาจจะคู่กับจูดเบลลิงแฮ
6: ม
5: ข่าวว่าอาจจะเป็นจูดนะ
6: ครับ
5: ส่วนปีกเนี่ยมอร์แกนโรเจอร์ไหม
6: มอร์แกนโรเจอร์สครับคือต้องบอกว่าเอาจริงแผงมิดฟิลด์ของอังกฤษอะ หลายคนมีข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อตั้งคำถามเนาะว่าจะจับจูดเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เล่นกันยังไง
5: ครับ
6: เพราะว่ามอร์แกนโรเจอร์ในยุคทูเคิลเล่นดีมากแต่ว่าเดี๋ยวมารอดูกันคืนนี้
5: ใช่
6: ครับ
5: หรืออาขวาอาจจะเป็นแต่ซาก้าเขาบอกอาจจะไม่ได้ลงนะแล้วอาจจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนเน้นต้องดูอีกทางหนึ่งกอร์ดอนอยู่ฝั่งซ้ายเนาะ
6: ใช่
5: ครับแล้วก็อาจจะขยับฝั่งขวาเป็นซาก้าไหมนะครับหรือจะเป็นใครล่ะเอเซ่ก็ไม่ได้ลงนะเพื่อตัวจริงโรเจอร์ไหมแล้วก็ตรงกลางเขาว่าอาจจะใช้วัดกินนะ
6: อะไร
5: แล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคน
6: ครับ
5: หรือว่าเอาเป็นโรเจอร์ไปอยู่ตรงกลางก็ได้หรือว่าจูดไปหรือว่าจะดันจูดไปเล่นตรงกลางแล้วเมดฟิลด์คู่กลางเป็นดิคไลท์กับเขาเป็นเมนู
6: จริงๆน่าจับตามองนะสำหรับทีมชาติอังกฤษ
5: ชุ
6: ดนี้เพราะว่าผู้เล่นหลายคนผลงานดีมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
5: ครับ
6: ครับส่วนโครเอเชียก็มีดาวรุ่งวัย40ปีไงลูก้าโมดริช
5: ดาวรุ่งมุ่งอาวุโสสิ
6: ครับ
5: สูสีเพื่อเกมนี้อังกฤษดักแรกด้วย
6: ผมว่ามีโอกาสถือจับอยู
5: ่เสมอสูงนะ
6: มีโอกาสออกหน้าเสมอสูง
5: มาไหม
6: ใช่ครับ
5: พี่ว่ามีโอกาสเสมอเหมือนกันนะ
6: ครับเพราะว่าโครเอเชียเขาเขี่ยตกอังกฤษตกรอบเนาะรอบที่แล้ว
5: ใช
6: ่ครับ
5: ครับ
6: ก็น่าจะเสมอไปส่วนคู่ถัดมาเป็นคู่ระหว่างทางด้านของ
5: ปานามาก
6: ับกาน่า
5: โอ้โหครับโอ้โหร้องอุยเลยพี
6: ่แล้วโอ้โหเพราะว่าเป็นคู่นี้น่าดู
5: ว้าวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบิ้วสนุกเลยเฮ้ยเล่นสนุกเลยนะก็แต่พี่ว่ากาน่าน่าจะชนะ
6: น่าจะชนะ
5: เพราะว่าปานามาเนี่ยเคยโดนอังกฤษถล่มแล้วไงบอลโลบอลสปอร์ตนะ
6: ครับ
5: ครับผมแล้วก็อีกคู่นึงสุดท้ายสั้น
6: ๆอุซเบกับโคลอมเบียผมให้เสมอเลย
5: อ่ะเสมอติดตามได้นะครับก็จบจากรายการเรานะครับก็ติดตามปีวิวสั้นในช่วงของในที่ใดไลฟ์บอลโลนะครับปีวิวกัน1ชั่วโมงแล้วก็ที่เคยพูดกันไปก็เข้าสู่ในงานสดยาวจนถึงเช้าเลย
6: ใช่ครับ
5: ครับวันนี้น้องเบสและผมเจ๋งต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
6: สวัสดีครับ
7: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: ียว
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: บนโลกสตอรี
9: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
11: Guess I'm...

0: Bells.
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ23:05 พบกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับผมก้องกิรติโจงสถิตเถียรครับแล้วก็น้องสแตมทิติวัฒน์ครับ
2: สวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องสแตมนี่เป็นการเรียกว่าคอลแลบกันครั้งแรก
2: ครั้งแรกครับพี
1: ่ครับผมกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวเรามา พูดคุยอุ่นเครื่องกันสักเล็กน้อยนะ
2: ครับ
1: ก่อนที่คู่แรกประจำค่ำคืนนี้จะลงสนามเตะกันในเวลาเที่ยงคืน
2: ครับ
1: ครับผมวันนี้คู่เที่ยงคืนใครภาคเนี่ยที
2: ่น่าจะเจมส์นะพี่
1: เจมส์ใช่ไหม
2: เจมส์เจมส
1: ์โอเคเดี๋ยวพบกับน้องเจมส์ใหญ
2: ่พอพูดถึงครั้งแรกเนี่ยผมขอเกริ่นเรื่องเพลงโกนิดนึงครับพี
1: ่ว่า
2: ที่เราเปิดช่วงต้นรายการนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของน้องลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับที่ใช้ประกอบการแข่งขันบอลโลก2026นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยลิซ่าได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกครับอย่างอนิต้าศิลปินชาวบราซิลครับและเลมาแรปเปอร์ชื่อดังชาวไนจีเรียครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับที่มีศิลปินสัญชาติไทยเนี่ยร้องเพลงบอลโลกแล้วก็อยู่บนพิธีเปิดบอลโลกเป็นคนแรกและครั้งแรกด้วย
1: ก็ถือว่าถึงแม้ว่าทีมชาติไทยเราจะยังไม่ได้ไปสัมผัสเวทีฟุตบอลโลกนะ
2: ครับ
1: แต่ว่านักร้องชาวไทยไปถึงแล้วนะครับ
2: ไปถึงแล้ว
1: ครับ
2: ใช่ครับผม
1: อันนี้ก็แสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะครับก็สมกับความสามารถเนาะ
2: ใช่ครับสมมากๆเพราะว่าก็น้องลิซ่าเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าประสบการณ์ด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรดีพี่ผลงานที่โอเคแหละทุกคนยอมรับที่ขึ้นไปแสดงโชว์ผลงานเวทีระดับโลกได้ขนาดนี้
1: Performance นี่ไม่ต้องพูดถึงนะ
2: ครับ
1: โอเคครับผมอ่ะ วันนี้ไปพูดกันถึงรีแคปกันหน่อยเกมที่เตะกันไปต
2: ั
1: ้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเรียกได้ว่าช่วงเที่ยงวันเลยนะ มีกันทั้งหมด4คู่เนาะเมื่อคืนที่เตะกัน
2: ครับพี
1: ่ครับผมโอ้ต้องบอกว่าโฟกัสของวันนี้เนี่ยมันไปอยู่ที่คู่ช่วง 8:00 นหมดเลยนะ
2: น้องสันใช่ใช่ครับพี
1: ่ในคู่ของอาร์เจนตินากับอัลจีเรียนะ
2: ครับ
1: ถือว่าโอ้ทุบสถิติกันกระจุยกระจายเลยคู่น
2: ี้แชมป์เก่า
1: แชมป์เก่า
2: แล้วนักเตะอย่างเลโอเนลเมสซี่เนี่ยก็ทำแฮตทริกครั้งแรกของเขาในบอลโลกได้ด้วย
1: ซึ่งจริงๆแล้วเมสซี่เนี่ยก่อนหน้าที่จะทำแฮตทริกเมื่อเช้าเนาะ
2: ครับ
1: เมสซี่เนี่ยยิงไปแล้ว13ประตูถูกไหมก
2: ่
1: อนหน้านี้แต่ใน13ประตูนี้เนี่ยไม่เคยมีแฮตทริกเลย
2: น
1: ี่เป็นแฮตทริกแรกของเมสซี่ในการเปิดตัวในฟุตบอลโลกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเมสซี่ไหม
2: เป็นครั้งผมเชื่อว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะสำหรับเมสซี่เองแล้วก็ตอนนี้เขายิงไปถึง16ประตูเทียบเท่ากับมิโลสลาฟโคเซ่ซึ่งอาร์เจนตินาเนี่ยยังแข่งอีกหลายนัดเน
1: า
2: ะ
1: โอ้โหยังเหลือหลายเกม
2: ใช่อย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยก็มี2เกมแหละ
1: ใช่
2: ถ้าไม่พลิกล็อกตกรอบแรกนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งโอกาสที่เขาจะแซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังมีนะ
1: ค่อนข้างสูงนะ
2: ค่อนข้างสูงครับ
1: สแตมนี่ทันดูมิโลสลาฟโครเซ่ตอนพีคไหม
2: พีคอาจจะไม่ทันมาดูแบบช่วงท้ายการค้าแข่งของเขาแล้วครับพี
1: ่คือจริงๆแล้วอ่ะช่วงที่พี่ก้องเห็นโครเซ่เล่นตอนพีคเนี่ยรวมไปถึงในช่วงเวลาที่เขายิงไปแตะหลักถึง16ประตูแล้วแซงสถิติตลอดการในฟุตบอลโลกของโรนัลโดอาร์9ไปเนี่ยก็คิดว่ามันคงจะอีกนานนะกว่าใครจะมาแบบทาบสถิตินี้ใช่เพราะว่า16เนี่ย16ประตูเนี่ยมันยากมากเลยนะคือฟุตบอลโลกเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่ามัน4ปีครั้งนึงเนาะแต
2: ่ใช่ครับ
1: ซึ่งการที่จะลงเล่น3ครั้งติดเนี่ยเอาจริงก็ยาก
2: มันยาก
1: 12ปีอ่ะ
2: ครับ
1: เรียกได้ว่าครบรอบนึงอ่ะซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีใครเล่นได้ยาวไหนขนาดนั้นแล้วมันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นในการที่คุณจะต้องยิงประตูเยอะเนี่ย
2: ค
1: ุณจะต้องติดทีมมาทุกครั้งแล้วคุณต้องเป็นตัวจริงลงสนามทุกครั้งถูกไหมแล้วมันจะยิ่งมีโอกาสถ้าคุณอยู่ในชาติใหญ
2: ่ๆ
1: ที
2: ่
1: มันเข้ารอบลึกๆจำนวนแมตช์มันมาก
2: ครับ
1: ซึ่งโครเซ่อ่ะก็อยู่ทีมชาติเยอรมัน
2: ครับ
1: เป็นทีมที่เข้ารอบลึกและในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นทีมที่เข้ารอบลึกอ่ะความเข้มข้นการแข่งขันภายในทีมมันก็สูงถ้าคุณเป็นแบบตกรุ่นไปหรืออายุมากขึ้นเนี่ยขึ้นลูกใหม่มันก็พร้อมแซง
2: ใช่
1: เราก็คิดว่าสถิติของโคเซ่เนี่ยมันอาจจะอยู่ยงคงกระพันนานสักหน่อยปรากฏว่า
2: เมสซี่เทียบเท่าแล้ว
1: เทียบแล้ว
2: ใช่แล้วมันมีปัจจัยอื่นด้วยนะพี่อย่างเช่นอาการบาดเจ็บเองอย่างเง
1: ี้
2: ยที่มันทำให้เราอาจจะพลาดบอลโลกได้นะ
1: ต้องบางคนโชคร้ายนะ
2: บางคนโชคร้าย
1: เล่นดีมาตลอดพอถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่เจ็บซะ
2: ยกตัวอย่างเช่นอีกิติเก้ไงพี่ของลิเวอร์พูลอาฟอร์มดีนะกับลิเวอร์พูลเป็นตัวต้องบอกว่าเป็นศูนย์หน้าที่ ใช้คำว่าแบกลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมาได้เลย
1: จริง
2: ๆก่อนบอลโลกเพียงไม่เท่าไหร่เองเจ็บ
1: ทำให
2: ้ไม่สามารถมาได
1: ้แต่อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง บางคนมีโอกาสเล่นตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บสภาพร่างกายมันทำใหมันไม่สามารถแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได
2: ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่เมสซี่จะแฮตทริกอันนี้ขอพูดถึงสักหน่อยคีเลนเอ็มบัปเป
2: ้
1: ในช่วงกลางดึก
2: ครับ
1: เขาทำ2ประตู
2: 2ประตู
1: ขยับขึ้นมาเป็น14ประตูตอนนั้นน่ะเราก็โฟกัสแล้วว่า โอ้ยเอ็มบัปเป้นี่แหละน่าจะทำลายสถิติของมูลของโครเซ่ได้
2: โครเซ่ครับ
1: แต่ปรากฏว่าเจอขโมยซีนไปช่วง8โมงเช้านะ
2: แต่ผมเชื่อว่านะเอ็มบัปเป้ยังเขาเรียกว่ามีระยะเวลาในการเล่นอีกเวลาในการบินอีกนานนะพ
1: ี่ถูกต้องถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นน่ะก็เป็นไปได้นะที่คริยาเอ็มบัปเป้เนี่ยจะสามารถแซงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: ถูกต้องเพราะว่าณนาทีนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้เองอายุเพิ่งจะ27ปี
2: ใช่
1: ซึ่งแน่นอนว่าฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬามันก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม
2: ใช่ครับพี
1: ่คือมันทำให้นักกีฬาเนี่ยสามารถเล่นได้ยาวนานขึ้น
2: อายุ
1: ถูกต้อง
2: นักกีฬา
1: อย่างเมื่อก่อนเนาะ30ต้นๆเนี่ยบางคนแบบเริ่มโรยแล
2: ้
1: วแขวนสตาร์ทไปแล้วบ้างอะไรบ้างทุกวันนี้เราเห็นนักเตะแต่หลัก40กันเยอะนะ
2: ครับวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยการแพทย์ด้วย
1: ถูกต้อง
2: สมัยก่อนมันอาจจะยังไม่ได้ขนาดนี้ไงพี่
1: ใช่
2: เจ็บเรื้อรังทำให้แบบว่าอ่ะเล่นไม่ไหวแล้วหรือว่าถ้าเล่นไปเนี่ยมันจะเสี่ยงเป็นหนักกว่าเดิม
1: ใช่
2: ก็ทำให้หยุดไป
1: ถูกต้อง
2: แต่ในสมัยนี้อย่างที่พี่ก้องบอกเลยว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยกับเรื่องการรักษาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว
1: ถูกต้องครับ
2: มันก็อาจจะยืดอายุของนักเตะได้
1: ใช่
2: อย่างเช่นคีรานเปเป้เนี่ยเขาก็ยังอายุยังน้
1: อ
2: ยผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่เจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์นะน่าจะติดอีกสักสองสมัยนะเป็นไปได้นะ
1: เป็นไปได้เป็นไปได้คือแน่ๆล่ะสมัยหน้าพี่ก้องว่าเขามาได
2: ้ถ้าไม่เจ็บนะพ
1: ี่ไม่เจ็บอะเพราะว่าเขา31เองอะมันมาได้แน่ๆล่ะแต่ว่าตอนที่เขาอายุอีกสมัยนึง35อันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีถูกไหม
2: ครับ
1: ประมาณนี้ประมาณนี
2: ้ถ้าคู่แข่งเขานี่ผมมองถึงฮาแลนด์ด้วยนะเพราะว่านัดล่าสุดเมื่อวานก็ยิง2ลูกเหมือนเช่นเดียวกัน
1: ใช่ใช่
2: เอ็มบัปเป
1: ้แต่ว่านี่ก็เป็น2ประตูแรกของเขาเนาะ
2: ใช่
1: ในทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพก็เนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะจริงๆแล้วฮาแลนด์เนี่ยเขาก็โอเคเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาเป็นชาวนอร์เวย
2: ์
1: มันอาจจะไม่ใช่ชาติที่
2: อาจจะไม่ได้มาบ่อย
1: ถูกต้องถูกต้องไม่ได้มาบ่อยแล้วก็โอกาสเข้ารอบลึกอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีน้อยกว่าชาติอ
2: ื่นใช่
1: ใช่ไหมจำนวนแมตช์มันก็น้อยกว่า
2: ครับ
1: ประมาณนี้ ประมาณนี้ก็จริงๆแล้วพอเรามาเปิดชาร์ตดาวซันโวตลอดการดูเล่นๆนะ
2: ครับ
1: ปรากฏว่าบางคนมันก็น่าตกใจเหมือนกันนะพอเปิดดูเล่นๆเนี่ยซานดอร์คอกซิปเนี่ยนักเตะฮังการีเนี่ยสมัยแบบโอ้โหยังเป็นเสื้อผูกเชือกอยู่เลยอ่ะ
2: ครับ
1: พวกกดไป
2: น่าจะนานแล้วพี่
1: 11ประตูจาก5เกม
2: ครับ
1: เขายิงยังไงของเขาครับเนี่ย
2: 5เกม11ประตู
1: คือเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ย
2: เฉลี่ย2
1: 2.2
2: อ
1: ่ะ2ประตูต่อเกมอ่ะคือเกิน2ประตูคือโหดมากนะครับคือจริงอันเนี้ยไม่ได้โฟกัสเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะคุ้นชื่อกับอ่ะโรนัลโดอานาย
2: ครับ
1: แกสมุลเลอร
2: ์ครับ
1: พวกนี้ เป็นต้นเป็นต้น
2: อืม
1: โอเคก็มาไล่เรียงดูกันหน่อยฝรั่งเศสกับเซเนกัล
2: ครับ
1: คู่แรกของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าบ้านพี่เมืองน้องเจอกันนะเอางี้
2: ใช่
1: เพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนประเทศอาณานิคมกันมาก่อน
2: คร
1: ับเตะเซเนกัลส่วนใหญ่ก็ไปเติบโตที่ฝรั่งเศสบางคนเกิดที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำนะแต่ว่าฝรั่งเศสก็โชว์ฟอร์มสมราคานะ
2: ครับผมก็ขึ้นนำ 2-0 ก่อนเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วเซเนกัลก็มาได้จากเอ็มบาเย่นะครับคือจะหมดเวลาอยู่แล้วพี
1: ่ใช
2: ่แล้วทางด้านเอ็มบาเป้เนี่ยก็มายิงปิดท้ายอีกทีนึงย้ำเลยย้ำจบนัดเลย
1: ปิดกล่องสวยๆ
2: ปิดกล่องเลย
1: แล้วเอ็มบัปเป้ยิงสวยมากเลย
2: ใช่
1: คมกริบเลย
2: พูดถึงเอ็มบัปเป้เรื่องยิงสวยเมสซี่เองก็ยิงสวยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือมันขโมยซีนหมดเลยนะ
2: ใช่
1: เรามองว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยจริงๆประตูแรกก็สวยที่ตวัดตามน้ำด้วยจ่ายโอลิเซ่ถูกไหม
2: ใช่
1: แต่ประตูที่2เนี่ยถ้าแบบเป็นภาษาไว้ลูกลูกไฟลูกไฟลูกนี้ลูกไฟเลยนะเออแต่เจอเมสซี
2: ่
1: ใช
2: ่ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วอะเอาตรงๆนะฟอร์มฝรั่งเศสเนี่ยคือเยี่ยมเลยคือดูเราดูตัวลุกฝรั่งเศสนะแซมนะ
2: ครับ
1: โอ้โหจัดชุดแรกเมื่อวานมานี่แบบแน่นทุกจุด
2: ใช่ต้องบอกว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยก็สตาร์ล้นทีมนะพี
1: ่ล้นจริงๆล้นจริ
2: งๆโอ้โหทุกตำแหน่งทุกเขาเรียกว่าสตาร์หมดเลยอะ
1: สตาร์ล้วนอะ
2: เจอทีมไหนก็ได้
1: ใช่
2: ในเวลานี
1: ้คือโดยเฉพาะแนวรุกอะต้องยอมรับว่าดีดีเอเดย์ทองแม่งเหมือนทุกคลาบอะคือนักเตะมันแบบแนวลุกมันเยอะมาก
2: แนวลุกนี่ผมให้ฝรั่งเศสเบอร์หนึ่งเลยนะส่วนตัวนะ
1: นี่นี่นี่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันครบเครื่องทุกตำแหน่งเนาะอย่างเมื่อวานที่จัดมานับเฉพาะแนวรุกนะสามตัวรุกเนี่ยไมเคิลโรลิเซ่บุสมันเดเบเล่เดซิลี่ดูเอหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป้อะ
2: ครับ
1: คือมันแบบโอ้โหทุกตำแหน่งมันแบบมันมากกลมกล่อมมากและที่นั่งสำรองนะแบดลี่บาโคล่
2: า
1: ลายานแชกี
2: ครับ
1: เนี่ยไอ้2ตัวนี้ยังสำรองอะแต่ที่ยังไม่ได้ลงนะ
2: ครับ
1: มาคุสตูรามหรือแม้แต่อ่ะชองฟิลิปมาเตต้า
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยยังมีกระสุนสำรองอยู่อีก
2: พร้อมเปลี่ยนแท็กติกได้ตลอดเวลาพี่
1: ใช่ใช่
2: เพราะว่าเนี่ยบาโคล่าลงมาเมื่อวานก็ยิง
1: ยิง
2: ก็โหต้องฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมที่อันตรายมากนะ
1: ใช่
2: ก
1: ็ชิปสวยนะบาโคล่า
2: ครับ
1: ส่วนทางด้านของเซเนกัลเองเนี่ยโหเมื่อวานจริงๆแล้วพวกเขาก็นักเตะตัวไม่ใช่ไม่ดีนะ
2: ดีอยู่ครับพี
1: ่ดีเลยแต่ว่าด้วยความที่ต้องบอกว่าฝรั่งเศสมาตรฐานสูงจริง
2: ใช่
1: มาตรฐานสูงจริงคืออย่างซาโยมาเน่นิโคลัสแจ็กสัน
2: ครับ
1: แล้วก็ทางด้านของอิสมาอิลลาซา
2: ครับ
1: นี่คือ3แนวรุกนะ
2: ก็โหดเหมือนกันนะพี
1: ่โหด
2: โหดเหมือนกันนะ
1: โหดเลยเซเนกัลก็โหดเหมือนกัน
2: ครับ
1: แต่ว่ากลายเป็นว่ามันกลายเป็นเหมือนสู้กันไม่ได
2: ้
1: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดยุคนึงเนี่ยเซเนกัลอ่ะก่อนเกมนะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ฝรั่งเศสได
2: ้
1: เพราะว่าเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเจอฝรั่งเศสทีไรทำผลงานได้ดีเกมในความทรงจำเลยเนี่ยหลายๆคน ถ้าเป็นรุ่นพี่ก้องอาจจะพอจำได
2: ้ครับ
1: ฟุตบอลโลก2002ที่ญี่ปุ่นเกาหลีสแตมได้ดูไหม
2: โอ้2002นี
1: ่กี่ขวบ
2: ยังไม่ถึง10ขวบเลย
1: ยังไม่ถึง10ขวบนะ
2: ยังไม่ถึง10ขวบเลยครับ
1: 2002เนี่ยเกมนั้นเนี่ยเป็นประเดิมสนามของทั้ง2ทีมนะ
2: ครับ
1: ฝรั่งเศสแชมป์เก่าจากปี98
2: ครับ
1: มาเจอเซเนกัลเกมแรกเซเนกัลนี่เหมือนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกในรอบกี่ปีไม่รู้ล่ะ
2: ครับ
1: ปรากฏโดนเซเนกัลกดไป 1-0
2: โอ้โหพลิกล็อก
1: ตุ๋งเดียวจบเลย
2: จบเลยใช่ไห
1: มแล้วกลายเป็นว่าเซเนกัลชุดนั้นน่ะแจ้งเกิดผู้เล่นหลายคนมาก
2: ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นว่าตัวหลักๆชุดนั้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกเยอะนะชื่อของเอลฮัจิดิยุฟพอคุ้นนะ
2: คุ้น
1: ย้ายมาลิเวอร์พูล
2: เอาที่ลิแฟนบอลลิเวอร์พูลนี่ก็คือแบบสับส่งมาพี่ดิย
1: ุฟใช่ที่สับส่งนี่แหละ
2: สับส่งใช่ไ
1: หมว่าหลังๆความประพฤติเขาไม่ค่อยจะดี
2: โอเค
1: แต่ว่าลีลาการเล่นเนี่ยเร้าใจแจ้งเกิดจากทัวร์นาเมนต์นี่แหละ
2: ครับ
1: เอลฮัจิดิยุฟปู่แย่งบอลยากมากเท้าเหมือนติดตะขอมาแล้วก็มีซาลิปเดียวมิดฟิลด์อีกหนึ่งคนที่ย้ายไปแพ็คคู่ลิเวอร์พูล
2: ครับ
1: แล้วก็คนที่ยิงใส่ฝรั่งเศสในวันนั้นปาป้าบูบาดิออฟภายหลังเนี่ยย้ายมาคาแข่งกับพรีเมียร์ลีกยาวๆเลยทั้งกับปอร์ตมัสแล้วก็ฟูแลม
2: ครับ
1: ไ
2: ม่คุ้นชื
1: ่
2: อ
1: ไม่คุ้นชื่อใช่ไหม
2: ไม่คุ้นชื่อครับ
1: เนี่ยคือเซเนกัลในความทรงจำตอนเจอกับฝรั่งเศสนะ
2: ครับ
1: เนี่ยแหละนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้คู่ต่อมา
2: ครับ
1: อิรักกับนอร์เวย์คู่นี้ก็จริงๆเออร์ลิงฮาแลนด์ก็กดไป2ลูกนะ
2: กดไป2ลูกครับพี
1: ่ใช่ๆจริงๆอิรักเนี่ยพวกเขาตีเสมอได้นะในช่วงเวลาที่นอร์เวย์นำก่อนอิรักตีเสมอใน10นาทีให้หลัง
2: ใช่
1: แต่กลายเป็นว่าก่อนหมดครึ่งแรกมาโดนฮาแลนด์ยิงเข้าไปอีก
2: ใช่ครับ
1: คือลูกที่นำ 2-1 อ่ะอิรักจัดให้นะ
2: ผ่านท่ากันเองใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เหมือนเล่นแบบพยายามจะบิวอัพ
2: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าจ่ายคืนหลังเบาไปประมาทความเร็วฮาแลนด์ไปหน่อยแล้วขยันเพสด้วย วิ่งก็ไปแย่งแล้วผู้สับตูเหมือนเตะเคลียร์ติดเข้าประตู
2: ก็เป็นธรรมดาของกองหน้านะพี่แล้วที่เป็นฮาแลนด์หูขยัน
1: ขยันมาก
2: ฟอร์มแบบว่ารักษามาตรฐานแบบสูงเงี้ยวิ่งไล่บอลก็นั่นแหละก็ฉวยโอกาสยิงก่อนจบเกมครึ่งแรก
1: ใช่ใช่กลายเป็นว่าอิรักเลยกลายเป็นว่าเสียประตูง่ายไปพอเสียประตูง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไหลครึ่งหลังเหมือนนอร์เวย์เนี่ยเล่นสบายขึ้นแล้วก็มาได้2ประตูเพิ่มจากออสิการ์ดแล้วก็เป็นทางด้านของผู้เล่นอิรักทำประตูตัวเองอีก1ประตู
2: ก่อนหมดเวลา
1: ใช่ใช่ใช
2: ่สถิติก็โอ้โหนอร์เวย์ครองบอลกว่าอิรักเยอะพี
1: ่ใช่ใช่
2: บุกฝ่ายเดียวต้องใช้คำนี้เลยนะครับ
1: ก็ถือว่าก็ตามมาตรฐานนะเอาจริงนอร์เวย์ชุดนี้เนี่ยความน่าสนใจนอกจากเออร์ลิงเบาฮาแลนด์เออเขาสกินชื่อเบาฮาแลนด์นะ
2: เบาฮาแลนด์
1: เพราะปกติเขาจะสกินเป็นเขาจะติดฮาแลนด์เฉยๆถูกไหมเล่นกับแมนซิตี้เราจะคุ้นนึกว่าตาบาด เรานั่งดูแล้วเฮ้ยมันสกินเบาฮาแลนด
2: ์ทำไมต้องเบาฮาแลนด์ครับพี่
1: เขาเหมือนกับว่าอยากจะใช้ชื่อใช้นามสกุลของทั้งพ่อทั้งแม่ลงสนามในฟุตบอลโลกคือวัฒนธรรมของคนนอร์เวย์เนี่ยคือเขาจะใช้นามสกุลแม่กับนามสกุลพ่อเหมือนเอานามสกุลแม่เป็นชื่อกลาง
2: ใช้สองท่านเลย
1: ใช้สองท่านใช่ก็คือคุณแม่ของฮาแลนด์จริงเป็นนักกีฬานะ
2: เป็นนักกีฬาด้วย
1: เป็นนักกรีธาที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์นะทีมชาตินอร์เวย์ก
2: ็
1: คือเกิดจากตระกูลนักกีฬาเลยนะครับชื่อนามสกุลเบาอ่ะแต่ว่าชื่อเนี่ยไม่มั่นใจจำไม่ได้แต่เป็นนักกรีธาที่มีชื่อส่วนคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องพูดคือ
2: ก็นักฟุตบอล
1: เป็นนักฟุตบอลก็คืออัลฟ์อินเก้ฮาลัน
2: ครับ
1: อดีตกองหลังของลีดส์ยูไนเต
2: ็
1: ดในช่วงทศวรรษที่90นะครับก็คือเรียกได้ว่าเกิดจากตระกูลนักกีฬาเลย
2: ครับ
1: สำหรับฮาลันนะ
2: ก็ซึ่งพ่อของฮาลันเองก็เล่นแมนซิตี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่เล่นแมนซิตี้ด้วยใช่ภาพจำของหลายๆคนคือเจอกับรอยคีนนึกออกไห
2: ม
1: นั่นแหละ

0: นั่นแหละนั่นแหละก็คืออัลฟิงเกฮาแลนด
1: ์
0: นะครับก็โอเคเราเห็นสกรีนชื่อที่แปลกตาและนอกเหนือจากสิ่งที่น่าสนใจคือนอร์เวย์เนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์หลายๆคนน่าจะได้เห็นข้อมูลได้เห็นภาพที่ทีมสตาฟเขาอะเขายกทีมเชฟมาเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเรียกได้ว่าเอาปลาเนื้อแดงไปกี่ตัวไม่รู้เอาผักที่แบบเป็นออร์แกนิกไปคือเรียกได้ว่ายกครัวไปไว้ที่สหรัฐอเมริกาเลย
1: เพื่อทำให้นักเตะเองเนี่ยได้กินอาหารประเทศเขา
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: กินอาหารที่คุ้นปากมีเชฟที่รู้ได้เลยว่ารู้รสชาติที่ผู้เล่นนอร์เวย์ชอ
1: บ
0: แล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนอาหารสดมากม
1: ัน
0: จะมีภาพที่แบบฮาแลนด์หรือว่าเพื่อนๆเนี่ยถือปลาโชว
1: ์
0: ภาพพวกนี้คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับในฟุตบอลทัวร์นาเมนต
1: ์
0: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเตะกันระยะสั้นการรักษาร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากมันไม่ใช่แค่ในสนามจบแล้วงานจบ
1: ม
0: ันมีเรื่องของคำว่าการ recoveryด้วยเพราะว่าเมื่อคุณเตะต่อเนื่องยิ่งปีนี้มาเป็น48ทีมจำนวนแมตช์มันมากขึ้นแล้วก็พอเมื่อคุณเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยคุณแทบจะเตะวันพัก2วันเท่านั้นเองนะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากซึ่งนอร์เวย์เห็นความสำคัญตรงนั้น
1: โอ้ก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดแบบเล็กๆเนาะพ
0: ี่ถูกต้องถูกต้อง
1: ซึ่งอย่างที่พี่ก้องบอกเลยว่ามันสำคัญจริงๆ
0: ใช่ใน
1: การฟื้นร่างกายเพราะว่าด้วยจำนวนความถี่เองแล้วก็โอ้โหมันมีทั้งเรื่องร่างกายเรื่องสภาพจิตใจหลายๆอย่างรวมกันเพราะฉะนั้นถ้าเน้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็อีกเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่ขับเคลื่อนทีมให้ไปได้แบบว่าไกลที่สุด
0: ถูกต้องครับ
1: ครับรวมถึงนอร์เวย์ผมพูดตอนที่มันเขาโปรโมทแบบว่าจะบุกเรือที่เป็นใส่ชุดไวกิ้ง
0: ไวกิ้งไวกิ้ง
1: โอ้โหผมรู้สึกว่าเคลียร์ทีมมากนะสำหรับทีมนอร์เวย์
0: ใช่
1: เพราะเป็นการกลับมาเล่นบอลโลกหลังจากที่ไม่ได้มาหลายทัวร์นาเมนต์แล้ว
0: ใช่ใช่โอ้นอร์เวย์ไม่ได้มาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วคือภาพจำนอร์เวย์คือพวกเขามีผู้เล่นที่เล่นดีจริงๆหลายๆคนนะในยุคต่างๆอย่างเรามองย้อนกลับไปเราจะมีพวกโอเลกุนดาโซชาเหล่านี้สมัยพี่ก็จะมีทอเล่ยังเดโฟอยู่กับเชลซีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นชาติที่ถือว่าเป็นยุโรปประมาณแบบเกรดดีบีลบประมาณเน
1: ี้
0: ยพอมันนานๆเข้ามันเจอยุโรปเกรด A บางทีมก็ไม่ได้มาอะไรเงี้ยฉะนั้นการมาครั้งนี้อย่างที่บอกไปว่าโอ้การเปิดตัวถือว่าครีเอทีฟมาก
1: ครีเอทีฟครับ
0: ยุคสมัยนี้นะเอามาเล่นกันได้นะจริงๆเขาเป็นชาติพันธุ์ไวกิ้งนอร์ดิกเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากนะ
1: ครับ
0: พวกตระกูลในสแกนดิเนเวียนเนี่ยนอร์เวย์เดนมาร์กหรือว่าสวีเดนพวกเนี้ยร่างกายกำลังแข็งแรงมากใช่ไอซ์แลนด์ถูกต้อง
1: ครับ
0: พวกเนี้ยถ้าไปแข่งเวิลด์สตรองเกสต์แมนพวกนี้คือตัวเต็งเลยนะ
1: ก็เบอร์ต้นๆนะของ
0: ใช่ใช่ส่วนมากถ้าแบบแข่งเวิลด์สตรองเกสต์แมนคุณผู้ชมอาจจะเคยผ่านตากันบ้างพวกแบบแข่งโยนถังข้ามบาอะไรเงี้ยเข็นรถลากรถบรรทุกพวกเนี้ยชาวสแกนดิเนเวียนหรือว่าพวกเชื้อสายนอร์ดิกอะเป็นตัวเต็งตลอดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกเขาร่างกายตัวใหญ่แข็งแรงถ้าใครเคยดูซีรีส์อย่างเกมออฟโธรน
1: ก็นี่หมดเลย
0: คนที่เล่นเป็นอัศวินภูผาตัวใหญ่อะเมาเทนเนี่ยแหละเป็นชาวแบบเป็นชาวไอซ์แลนด
1: ์
0: ก็เป็นเผ่าพันธุ์สแกนดิเนเวียนนี่แหละก็คือตัวใหญ่มาก
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงมากก็เล่นรับบทเป็นนักรบที่แบบแข็งแกร่งสู้ตัวต่อตัวนี่เก่งที่สุดแทบจะในเรื่องเลยประมาณนี้ครับนอร์เวย
1: ์
0: นะมาคู่ช่วงเช้าอาร์เจนตินาอัลจีเรีย
1: โอ้คู่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงพี
0: ่
1: อาร์เจนตินาก็ต้องบอกว่าเกือบพับสนามบุกอะพี
0: ่
1: แล้วก็เป็นเมสซี่ที่เราคุยกันไปช่วงต้นรายการก็คือทำแฮตทริกได้เป็นครั้งแรกในบอลในศึกฟุตบอลโลก
0: ใช
1: ่ต้องบอกว่าทีมนี้คือแบบบุกมันมากแล้วก็นะคือสไตล์ด้วยความที่แบบเป็นแชมป์เก่าอะเขาเล่นกันแบบมั่นใจแล้วก็หาจังหวะแบบว่าส่งทอดกันแบบดีมาก
0: คือแทบจะไม่ต้องแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงทีมเลยไหมจาก4ปีที่แล้วเปลี่ยนแปลงทีมน้อยมาก
1: นะน้อยๆมากครับพี่
0: คือเราเห็นตัวผู้เล่นชุดแชมป์โลกเนี่ยก็ยาวมาเลยนะคือแทบจะแบบว่าไม่เปลี่ยนใครเลยคือแกนหลักๆเนี่ยอย่างตัวรุกมีเมสซี่เป็นศูนย์กลางของทีมศูนย์หน้าก็ยังใช้ลาวตาโรมาร์ติเนสอยู่นะ
1: ครับ
0: แผงกองกลางนี่แทบจะชุดเดิมเลยนะเอนโซ่เฟรนันเดสโรดิโกเดอปอลแล้วก็
1: แมคอลิสเตอร์
0: เหล่านี้นะก็ถือว่าแบบมันกลายเป็นว่าความได้เปรียบสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากความยอดเยี่ยมของเมสซี่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: หลายๆคนอาจจะมองข้ามความยอดเยี่ยมของลิโอเนลสกาโลนี่กุนซือไปคือรูปแบบวิธีการเล่นของเจน่าคือมาดุดันมากคือวิธีการเล่นเนี่ยมีนักวิเคราะห์บางคนเขาวิเคราะห์มานะ
1: ครับ
0: อันนี้พี่ก็อ่านมาอีกทีนะ
1: ครับ
0: คือการเล่นฟุตบอลแนว

0: ก่อนแล้วว่าข้างหลังไม่มีใครพอพลิกปุ๊บจี้เข้าหายิงด้วยซ้ายข้างถนัดเลยเป็นประตูที่สวยงาม
1: เล่นน้อยจังหวะแล้วก็จบได้เลย
0: ถูกต้องคืออันนี้มันแบบมันเยี่ยมแต่คนจ่ายแต่คนยิงอ่ะเราก็ไปเสียไม่ได้ว่าเขาสแกนก่อนว่าข้างหลังมีใครหรือเปล่าบางคนยัดไปเงี้ยยัดไปปุ๊บจับบางทีคืนพอไม่มั่นใจว่าข้างหลังมีคนหรือเปล่าแต่นี่คือสแกนไว้ก่อนแล้วนี่ความยอดเยี่ยมของเมสซี่แล้วกลายเป็นว่าพอเล่นตรงกลางเป็นแนวดิ่งเยอะมันเปิดพื้นที่ให้ฟูลแบ็กได้วิ่งเติมเต็มที
1: ่
0: ฟูลแบ็กกับจีน่าคือเติมมันมากเลยครับนี่เป็นอีกอาวุธนึงที่สกาโลนี่เอามาใช้
1: ซึ่งบอกว่าต้องยอดเยี่ยมแล้วก็ผลงานที่ออกมาเนี่ยก็30ก็ขัดรอยอยู
0: ่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ว อัลจีเรียเล่นไม่ได้แย่นะ
1: ไม่ได้แย่
0: มีช่วงเวลาที่เขาส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้ทีนึงนะ
1: ใช่แต่ว่าจริงๆ
0: ทั้งอาเจนแล้วก็ใช่ไหมครับใช่แต่กลายเป็นว่าไม่ได้ประตูถูก VR ลิฟคืนก่อนทั้ง2ประตูเลยนะครับอัลจีเรียเองเนี่ยทางด้านของฟาเลสชัยบี้
1: ครับ
0: ดาเตะจากไอทักแฟรงเฟิร์ตเนี่ยยิงเข้าไปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าประตูนั้นก็ถูก VR ลิฟขึ้นไปเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็แน่นอนชัยชนะสวยงามของจีน่าขนาดนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยก็กลับมาถูกมองว่าจะป้องกันแชมป์ได
1: ้ครับ
0: ฟอร์มดีมากนะ
1: แต่มันก็ยังมันเพิ่งเป็นนัดแรกเราต้องดูระยะยาวเนาะ
0: ดูกันยาวๆ คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์บางทีมันทีมที่เล่นดีในนัดแรกเนี่ยมันอาจจะค่อยๆแผ่วก็ได้
1: ใช่
0: หรือมันอาจจะดีตลอดก็ได้ในขณะที่ทีมที่นัดแรกอ่ะมันเล่นไม่ดีอ่ะมันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: จนหาจุดลงตัวได
1: ้
0: ก็เป็นไปได้นะครับ
1: เพราะว่าอย่างที่พี่ก้องบอกไปช่วงตอนแรกว่าพอนัดเตะมันถี่ขึ้นอ่ะมันก็จะมีความเขาเรียกว่าเหนื่อยล้าสะสมเนาะทำให้นักเตะมันอาจจะไม่ได้วิ่งได้เยอะเท่ากับนัดแรกๆ
0: ใช่
1: มันอาจจะมีความเหนื่อยสะสมอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องดูเป็นแมตช์แบบว่าทีละแมตช
0: ์ถูกต้องซึ่งวันนี้มันก็ย้อนกลับไปตรงที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ว่าการรีคัฟเวอรี่สำคัญทั้งการดูแลนักเตะด้วยวิสังกีฬาหรือว่า เรื่องอาหารการกิน
1: อ
0: ันนี้สำคัญแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการตัวผู้เล่น
1: ครับ
0: บางครั้งเนี่ยเล่นเกมขาดเราเปลี่ยนตัวหลักออกไปพักเพื่อความสดก็ยังได้ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: นั่นคือวิธีการที่จะสู้ในบอลทัวร์นาเมนต์นะอ่ะตอนนี้ไลน์อัพคู่เที่ยงคืนออกมาแล้ว
1: ครับพี
0: ่นี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยตอนนี้เพิ่งออกมาเลยนะครับโปรตุเกสกับ DR คองโกนะครับจะลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืนนะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนี
1: ้
0: ผู้ชมที่รับฟังเราอยู่ก็สามารถที่จะฟังต่อเนื่องได้เลยนะ
1: ครับพี่
0: เพราะว่าเรามีภาคสดนะ
1: ใช่ตอนเที่ยงคืนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆแล้วจริงๆวันนี้ลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าส่ง SMS มาทักทายกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับ489899ครับพ
0: ี่489899นะครับแล้วก็ในช่องทางไลฟ์ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับบ้านน้ำเงินบ้านแดงได้หมดเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวส่งมาทักทายได้แล้วก็เราอ่านทุกข้อความแน่นอนนะจ๊ะ
1: ใช่เดี๋ยวผมสแตนบายรออ่านให้เลยครับพี
0: ่โอเคอ่ะไปดูไลน์อัพของโปรตุเกสกับดีอาร์คองโกกันหน่อยนะครับก็โปรตุเกสนี่มาในระบบ 4-2-3-1 นะ
1: ครับ
0: ผู้สำรวจเป็นทางด้านของดิโอโก้คอสตานะครับแผงหลัง4คนนี่คู่เซนเตอร์เป็นทางด้านของโทมัสอาราโคเรนาโตเวก้านะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นนูโน่เมนเดสแบ็คขวาเป็นเจ้ากันเซโลนะครับ
1: ผู้
0: มิดฟิลด์เป็นทางด้านของเจ้าเนเวสนะครับแล้วก็วิตินญานะสามตัวรุกมีนะแบนโดซิลวาบรูโน่แฟนันส์แล้วก็เปโดเนโตนะหน้าเป้าวันนี้ใช้ CR7 คริสเตียโนโรนัลโด
1: ต้องใช้ตั้งแต่นาทีแรกเลยนะพี่
0: นาทีแรก
1: ตอนแรกผมว่าเข้าใจว่าคิดเองนะคิดว่าเออเขาอาจจะส่งแบบว่าในช่วงครึ่งที่2ช่วงแบบว่า20นาทีสุดท้ายเพื่อจะมาแบบพลิกเกมหรือว่าเก็บไว้ก่อนรอแบบว่านัดขึ้นไปอีกที่มันต้องลุ้นผลน่ะค่อยใช้เขาแบบว่าเต็มระบบอะไรเงี้ย
0: ไม่มีทาง
1: ไม่มีทาง
0: เขาไม่ยอมหรอกพี่เขายอมหรออ
1: ่าไปไม่ได้
0: อ่ะเลือกเอาโรเบโต้มาติเนสกับโรนัลโดใครใหญ่กว่ากัน
1: ครับก็ลงเป็นหน้าเป้าตัวจริงครับสำหรับวันนี
0: ้ใช่ๆแต่จริงพอมาเห็นไลน์อัพโปรตุเกสแล้วแอบสะดุดอยู่เหมือนกันนะคือในส่วนของแผงแบ็คโฟร์อะเรนาโตเวก้ายืนเซนเตอร์เหรออ
1: ันนี้อาจจะเป็นแผนของเขาเนาะ
0: อืมก็เป็นไปได้เพราะจริงๆแล้วว่าเลโตเวก้าตามตำแหน่งอ่ะเขาเหมือนเป็นแบ็คซ้ายนะ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะจับเป็นยืนเซนเตอร์ได้เพราะว่าจริงๆแล้วแบ็คซ้ายมันต้องเป็นนูโน่เมนเดสอยู่แล้วอ่ะนะส่วนทางฝั่งดีอาร์คองโกนะครับ
1: ครับ
0: มาในระบบ โอ้รัดกุม

0: เลยนะครับ532นะครับ
1: ครับ
0: ผู้รักษาประตูใช้หน้าของเรียวเนลเอ็มปาซี่เอ็นเซานะครับ3เซ็นเตอร์แบ็คครับใช้กับตันทีมชันเซลเอ็มเบมบ้ายืนกับอักเซลทวนเซเบ้นี่เด็กเก่าแมนยูนะฮะแล้วก็ทางด้านของสตีฟคาปูอาดี้วิงแบ็คฝั่งขวาครับคนหน้าคุณตากันอยู่นะครับอารอนรอนบิสซาก้านะที่เปลี่ยนมาเล่นได้กับทีมชาติดีอาร์คองโกนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นอาร์เธอร์มาซูอากูนะครับ3มิดฟิลด์มีทางด้านของซามูเอลมูตุมซัมมี่นะครับแล้วก็มีทางด้านของเอโดคายิมเบ
1: ้
0: กับทางด้านของเอ็นเกามากาอูนะครับหน้าคู่เป็นตัวเก่าอย่างเซดิกบากัมบูกับตันทีมนะครับแล้วก็ยูอันวิซ่าจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ
1: ครับผมต้องบอกว่าโปรตุเกสเนี่ยยังไม่เคยได้แชมป์บอลโลกเลยนะพี
0: ่
1: ไปไกลสุดเนี่ยคือคว้าอันดับ3เมื่อปี1966
0: โอ้โห
1: อันนี้ที่ผมเปิดดูสถิติมาแล้วก็คือประมาณ60ปีที่แล้วอ่ะพี
0: ่ครั้งนั้นอังกฤษได้แชมป์ไง
1: อ
0: ่
1: ะใช่ไหม
0: ใช่ปี66เตะที่อังกฤษ แล้วก็โปรตุเกสเขามีนี่ไงยูเซบิโอ
1: ครับ
0: เจ้าของสมญานามพยัคฆ์ดำแห่งโมซัมบิก
1: นี่แหละ
0: มียูเซบิโออยู่ก็เป็นถือว่าเป็นยุคทองยุคนึงของโปรตุเกสเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับโหจริงๆแต่ว่า ไม่เคยได้แชมป์เนาะเคยได้แต่ยูโร
1: ยูโรได้ใช่ครับ
0: ยูโรได้ใช่ที่เราเห็นเอแดร์เอแดร์ยิง
1: ครับผม
0: เอแดร์ยิงและเอแดร์ไปไหนแล้วทุกวันนี้
1: หายไปแล้ว
0: หายไปแล้ว
1: พี
0: ่แล้วก็วาร์ปไปเลยนะ
1: ใช
0: ่มันก็เป็นเรื่องน่าฉงนของจักรวาลเรื่องนึงนะย
1: ิ
0: งเสร็จพี่เขาหายไปเลยนะ
1: ครับผมก็เหมือนกับอารมณ์แมสซี่เนี่ยคว้ามาหมดแล้วคริสเตียโน่เนี่ยสตาร์คู่กับเขาเนี่ยก็เหลือแค่ถ้วยเนี่ยถ้วยเดียว
0: ถ้วยใบสุดท้ายที่จะเสริมบารมี
1: ใช่แล้วอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เล่นบอลโลกด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ติดอาร์มเลกาซี่เหมือนกันเนาะเล่นบอลโลกมา5ครั้ง
1: ครับ
0: 41แล้วว่าโรนัลโดก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแอบเชียร์ให้ได้นะ
1: หลายคนในไทยเองนะพี่หลายคนอยากจะให้โปรตุเกสเนี่ยคว้าแชมป์บอลโลกในสมัยนี้เพราะว่าคริสเตียโน่เนี่ยจะได้ครบทุกถ้วยเหมือนกับเลโอเนลเมสซี่ไงพ
0: ี่
1: ยืนเป็นแบบว่าเทียบเท่ากันเลยคู่กันเลยเพราะหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยมองว่าฟุตบอลเนี่ย2คนเนี้ยคือที่สุดแหละหมายถึงว่าครบจบในคนเดียวแล้วก็รางวัลที่เขาได้มาเนี่ยมันการันตีความสามารถแล้วก็ความเก่งกาจของเขาแล้วล่ะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดได้บอลโลกสมัยเนี่ยสมัยสุดท้ายในการที่เขาจะเล่นทีมชาติกับในบอลโลกเนี่ยถ้าเขาได้อ่ะมันคือที่สุดแหละ
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ก็คืออยากให้ได้มาเท่าๆกันนะให้เรารู้ว่าแบบว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาในยุคที่ซุปเปอร์สตาร์2คนนี้มันกินกันไม่ลง
1: ใช่
0: คิดว่าสมศักดิ์ศรีนะ
1: ครับ
0: อ่ะว่ากันไปนะครับสำหรับไลน์อัพคู่นี้อ่ะสแตมพาไปดูข้อความหน่อยดีกว่าครับ
1: ได้ครับพี
0: ่
1: เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ
0: อยากดูทางไหนก่อน
1: ผมดูทาง SBS ก่อนแล้วกัน
0: โอเคได้เลยจัดไปซิโอแปก็แบบว่า9นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีมา1ข้อความพี่ขอผม Westry League Island Iswell League Finland Maglefest League Morocco
0: โอ้โหถือว่าเขาดูบอลลึกมากเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ดูลีกไอซ์แลนด์ฟินแลนด์แล้วก็ลีกโมร็อกโกนะครับ
1: ใช่เขาขอผลเนาะเดี๋ยวเช็คให้นะครับ
0: เดี๋ยวเช็คให้นะครับ
1: ครับ
0: นี่อันนี้เป็นข้อความทางเอสเอ็นนะครับเดี๋ยวมาดูทาง YouTube กันบ้างนะครับก็มีคุณปลั๊กทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับคุณณัฐสอนนะครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่ก้องพี่แซม
1: สวัสดีครับ
0: ค
1: ุ
0: ณเบนสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ก้องตำนานโตเล็กเมืองไทยกับพี่แตมคาเซมิโลเมืองไทยเฮ้ยทำไมคุณเป็นคาเซมิโลเมืองไทยอ่ะ
1: นั่นน่ะสิผมก็งงอยู่ครับพี
0: ่เฮ้ยโหแน่นอนมากเลยนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็คุณหนอมจอมซ่าถามมาว่าถ่ายฟรีทีวีไหมครับคู่24นาฬิกาคู่โปรตุเกสคู่นี้ถ่ายฟรีทีวีไหม
1: โอ้นี่ผมเดี๋ยวอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกัน
0: คิดว่าคู่ที่ถ่ายฟรีทีวีจะเป็นคู่ของอังกฤษแล้วก็โครเอเชีย
1: ค
0: ู่เวลาตีสามนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้น่าจะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายผ่านฟรีทีวีนะ
1: ครับผม
0: โอเคอ่ะแล้วก็มีคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าโรนัลโดจะยิง3ประตูโอ้เป็นไงมั่นใจมากเลย
1: มั่นใจ
0: เกทับกันไปเลยนะครับเมสซี่ยิง3โรนัลโดอย่าไปยอมนะ
1: ครับ
0: คืนนี้ดูคู่นี้ได้ทางโมโนแม็กซ์นะครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะตอนนี้พรีวิวเริ่มแล้วนะครับวันนี้เขาได้พี่ฟุกธีรยุทธแล้วก็ได้พี่ด็อกเตอร์พิว
1: ร
0: วมไปถึงโค้ชออตโต้พันนารายณ
1: ์
0: มาวิเคราะห์เกมด้วย
1: ครับ
0: โค้ชออตโต้นี่เก่งมากนะ
1: ครับ
0: เขาเป็นโค้ชที่ปีก่อนนี่เป็นผู้ช่วยของมิลอสจ็อกซิกที่คุมอุทัยเป็นโค้ชที่ทำเพจด้วยนะ
1: ครับ
0: ทำเพจ The Next Coach ไปตามก็ได้ก็วิเคราะห์เรื่องแท็กติกเนี่ยผมชอบอ่านมากเลยนะ
1: ครับ
0: ทำหนังสือด้วยที่สำคัญเป็นรุ่นน้องมหาลัยผมด้วย
1: ครับเราซึ่งก็เลยตามผลงาน
0: ตามผลงานน้องอยู่แต่ว่าเขาเรียนเอกกีฬาฟุตบอลเลยนะ
1: ครับ
0: ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะเก่งมากเก่งมากนะครับนี่ตอนนี้วิเคราะห์เกมกันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เพลงบอลโลกที่เป็นเจ้าภาพปี90คือที่สุดความไพเราะมีมนต์ขลังทั้งบรรยากาศนักเตะเวิลด์คลาสมาราโดน่าเวลามีบอลโลกก็จะนึกถึงเพลงนี้มันคือเพลง To Be Number 1
1: ค
0: ิดว่าแซมก็คงเคยฟัง
1: เคยฟังครับพี
0: ่เอาจริงก็เป็นหนึ่งในเพลงบอลโลกที่พี่ก้องชอบที่สุดเพลงนึงนะ
1: ครับ
0: โอ้ถือว่ามันแบบมันยอดเยี่ยมมาก
1: แต่เพลงที่ผมรู้สึกว่า
0: คิดว่าเพลงอะไร
1: ที่สุดนะผมรู้สึกว่าที่แอฟริกาเมื่อ2-3สมัยก่อนใช่มั้ย
0: วากา
1: วากา
0: พี่จริงๆนี่ก็เป็นอีกเพลงนึงนะ
1: มันดังแบบว่าติดหูเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนร้องได้อ่ะเพราะมันแบบมันร้องง่าย
0: มันคือมันความเป็นเพลงฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็อยากให้มันสนุกสนาน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แบบเล้าใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ซึ่งวากาวากามีครบเลย
1: ครับ
0: แล้วชากิล่าก็เป็นเจ้าแม่เพลงบอลโลกจริงนะ
1: สมัยนี้เขาก็ร้องมาตลอดเลยนะพี่
0: ใช่ใช่
1: ไอ2026นี่ก็มีนะ
0: เขาเว้นแค่ปีที่กาตาร์ไหม
1: ผม
0: เขาร้องยาวเลยนะ 3-4 ครั้งนะ2010 2014ก็ร้อง
1: ครับ
0: แล้วก็18รัสเซียรู้สึกก็จะมีชากิล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: มี
0: เหมือนจะมีแล้วก
1: ็
0: มีแค่เว้นแค่กาตาร
1: ์ครับ
0: แล้วก็มาครั้งนี้ใด
1: ๆครับ
0: แต่ว่าเรื่องเพลงนี่ก็ถือว่ามีหลายเพลงนะที่หลายๆคนติดหูอ่ะมีเพลงอะไรติดหูกันบ้างสามารถส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับ
1: ครับ
0: จะไปดูทาง Facebook กันหน่อยไหม
1: ได้ครับพี่แต่ก่อนเอามี SMS เข้ามาอีกเขาบอกว่าสรุปทีมจากเจลีกซื้อสุพนัทเหมือนตราไปเล่นแล้วหรือยังครับ
0: ตอนแรกมีข่าวกับสุพนัทเหมือนตานี่ไปเจลีก2นะรู้สึก รู้สึกจะเป็นทีมอะไรนะโอมิยะอาดิจาไหมเหมือนจะใช่
1: ครับ
0: เดี๋ยวขอเช็คข่าวก่อนแต่ว่าทีเนี้ยต้องรอคอนเฟิร์มก่อนเพราะว่าหลายๆบางคนก็บอกว่าบางกระแสข่าวก็บอกว่ายังไม่คอนเฟิร์มดี
1: ครับ
0: แค่ติดต่อมาอันนี้เดี๋ยวก็ต้องตามเช็คกันต่อไปนะครับแต่จริงก็เชียร์ให้น้องไปนะเพราะว่าน้องฝีเท้าเกินไทยลีกไปแล้ว
1: ใช่ก็ไปเอาประสบการณ์เนาะพี่แล้วก็กลับมาเล่นให้ทีมชาติไทยของเราอะผมรู้สึกว่าในอนาคตไม่แน่หรอกอีก 2-3 สมัยข้างหน้าอาจจะเห็นทีมชาติไทยลุ้นเล่นอยู่บอลโลกก็ได้
0: ใช่เป็นโอมิยะอาดิจา
1: ครับ
0: ทีมที่เป็นทีมลูกของเรดบูลนะ
1: ครับผม
0: ชื่อทีมก็จะเป็นอาเบโอมิยะอาดิจาไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็อยู่กับกลุ่มเรดบูลที่หลายๆคนรู้ดีว่าก็คืออาเบไลซิก
1: ครับ
0: เป็นทีมแม่แล้วก็เรดบูลเซาบวกเรียกได้ว่าเป็นทีมแอฟฟิลิเอตด้วยกัน
1: ครับ
0: เป็นทีมที่บอกว่าเป็นทีมพันธมิตรกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมนี้เนี่ยการที่อยู่ในเครือเรดบูลแน่นอนว่าประธานเทคนิคเขาคือเจอร์เกนคล็อปไง
1: ครับ
0: ก็คือมีโอกาสที่เล่นได้เจอร์เกนคล็อปดูได้เลยนะ
1: ก็เป็นไปได้ครับพี
0: ่ตรงนี้นี่ถือว่าน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าข่าวนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเขาบอกว่าสื่อญี่ปุ่นแล้วก็สื่อหลายสำนักเนี่ยรายงานมาว่ามีโอกาส
1: ครับ
0: เม
1: ื่อกี้นี้ถามเข้ามา East West League Finland นะครับผมผลนี่น่าจะชนะ 4-0 นะครับพี
0: ่โอ้โหสุดยอด
1: ครับ
0: ก็ไปตามผลให้ด้วยนะครับน่ารักจริงๆนะฮะ
1: ผมพยายามตามอีก2คู่อยู่นะผมยังหาไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรจัดไปค่อยๆหา
1: ครับ
0: ค่อยๆหาไปนะครับอ่ะพี่ว่ารอบ8ทีมจะมีโปรตุเกสไหมครับ ดูฟอร์มนัดแรกก่อนแต่ถ้าดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยคิดว่ามี
1: ผมก็เชื่อว่ามีเนาะ
0: คิดว่ามีนะ
1: คือโปรตุเกสเนี่ยจะต่างจากทีมชาติอื่นอย่างหนึ่งนะซานี้ส่วนตัวนะที่ผมคิดก็คืออ่ะแน่นอนแหละว่ามีคริสเตียโนโรนัลโดถ้านักเตะแบบว่าไม่เกรงใจแบบว่าต้องแบบจ่ายบอลให้เขาตลอดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแบบเล่นมีความเล่นเป็นทีมนะเพราะว่ามันมีเรื่องของดิโอโก้โจต้าไงที่เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีลิสแบนที่แบบว่าใส่เพื่อแบบว่าแดดดิโก้โจต้าเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อาจจะรวมพลังแล้วก็สู้เพื่อทีมชาติแล้วก็ดิโก้โจต้าไปจนถึงแบบรอบลึกๆได
0: ้ก็ถือว่าเป็นพลังใจเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงแล้วอ่ะโปรตุเกสชุดนี้จุดแข็งมันคือแดนกลางเลยนะ
1: ครับ
0: แซมคือโอ้โหคู่กลางนี่เจ้าเนเวสกับวิตินยา
1: ครับ
0: โยนบอลได้ไปไม่รู้จะแย่งยังไงเลยเป็นสองคนที่คลองบอลดีแล้วก็จ่ายบอลดีมาก บรรดาตัวรุกนี่ก็บูโน่แฟร์นันนี่นักเตะยอดเยี่ยม PFA ฤดูกาลล่าสุดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเปโดเนโต้มีเบนาร์โดซิลวานะครับสำรองนี่ก็จริงๆก็น่าสนใจหลายๆคนนะ
1: ครับ
0: นี่มีเจ้านี่จริงๆพี่ชอบนะฟรานซิสโกคอนไซเซา
1: อ๋อครับ
0: ลูกชายของเซจิโอคอนไซเซาค
1: ุ
0: ณพ่อก็เล่นทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกัน
1: ครับ
0: ยุคช่วงประมาณไปปลายทศวรรษที่90ต่อยุคมิเลเนียม2000
1: ครับ
0: รุ่นๆกันลุยฟิกโก
1: ้พอพูดถึงเรื่องของลูกนักเตะสตาร
0: ์
1: เมื่อวานทีมที่เจอกับอาร์เจนตินาใช่ไหมครับ
0: แอลจีเรีย
1: แอลจีเรียผู้รักษาประตูนี่ก็คือลูกชายของซีดาน
0: ลูก้าซีดาน
1: ก็คือมีเชื้อสาย
0: แอลจีเรีย
1: แอลจีเรียแล้วก็เลยแล้วก็เลือกเล่นให้แอลจีเรีย
0: ใช่ใช่คุณพ่อเป็นตำนานชาติฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกนะแต่ว่าลูกชายเลือกเล่นให้กับแอลจีเรีย
1: ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งเป็นเชื้อสายจริงๆของซีดานนะเขาเป็นแอลจีเรียอพยพนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงแล้วอะตรงนี้มันก็ถามว่าแปลกมันก็ไม่แปลกเพราะว่าฝรั่งเศสแอลจีเรียเนี่ยก็เคยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เรียกว่าเป็นเขตปกครองพิเศษแอลจีเรียเหมือนเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
1: ครับผม
0: นั่นแหละในช่วงยุคล่าอาณานิคมเนาะผู้เล่นหลายคนของฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรียเยอะนะ
1: ครับ
0: คาริมเบนเซม่าก็เชื้อสายแอลจีเรีย
1: อ๋อแอลจีเรียเหมือนกันใช่พี
0: ่ถ้าจำไม่ผิดซาเมียนาสรีก็ใช
1: ่ครับ
0: เหล่านี้เยอะมากจริงๆฝรั่งเศสเชื้อสายเขากระจายไปทั่วนะเพราะว่ายิ่งในทวีปแอฟริกาเนี่ยฝรั่งเศสเขาเข้าไปจับจองพื้นที่อาณานิคมค่อนข้างเยอะแล้วก็นักเตะแอฟริกาหรือว่าเรียกได้ว่าประชาชนชาวแอฟริกาเนี่ยก็อพยพมาฝรั่งเศสหาชีวิตที่ดีขึ้นกันเยอะ
1: ครับผม
0: นั่นทำให้จะมีนักเตะลูกครึ่งเต็มไปหมดเลย นะ
1: โอเคเดี๋ยวผมขอฝากกิจกรรมสักนิดนึง
0: จัดมา
1: ครับผมเป็นคำถามของ99 Live แฟนบอลตัวจริงนะครับผมคำถามคืออาร์เจนตินาปราบอิตาลีในฟุตบอลโลก1990รอบรองชนะเลิศสนามนั้นคือบ้านของทีมใดในเซเรียอา นะครับผมผู้ฟังเนี่ยร่วมตอบคำถามประจำวัน SMS ตามกติกาที่ทางเราให้นะครับโดยสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมรางวัลชิงรางวัลได้นะครับ
0: คำถามคือนี่ใช่ไหมสนามที่อาร์เจนตินาปราบทีมชาติอิตาลีเหรอ
1: ใช่ครับผมในฟุตบอลโลก1990
0: โอเคโอเคโอเคฟุตบอลโลก90นี่เป็นที่อิตาลีนะ
1: ครับผม
0: อิตาเลีย90ที่เพลงเพราะๆที่เขาบอกเมื่อกี้โอเคโอเคก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับ
1: ครับผม
0: จริงๆปีนั้นเนี่ยอาร์เจนตินานี่เข้าไปชิงกับเยอรมันตะวันตกนะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาปราบอิตาลีเอาจริงเลยสนามมันมีความผูกพันกับผู้เล่นอาร์เจนตินาละกันใบให
1: ้ครับ
0: เรียกได้ว่ากองเชียร์เลือกเชียร์ไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
0: วันนั้นอะอาร์เจนตินากับอิตาลีอ่ะอันนี้ก็น่าจะใบเยอะไปแล้ว
1: ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับที่ NBS 4689899นะครับ
0: ครับผมอ่ะคู่โปรตุเกสนี่ก็จะลงสนามในช่วงราวๆ15นาทีหลังจากนี้นะถ
1: ้
0: าเราแวะไปดูคู่อื่นวันนี้บ้างค่ำคืนนี้นี่จนถึงช่วงเช้านี่มีด้วยกัน4คู่นะนอกเหนือจากโปรตุเกสกับดีอาร์คองโกที่กำลังจะลงสนามในตอนนี้คู่ตีสามก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นไฮไลท์ของวันนี
1: ้น่าสนใจเลย
0: ถือว่าเป็นบิ๊กทีมโคจรมาพบกันทีมแรกๆเลยนะ
1: ใช่ครับผมก็คือทีมชาติอังกฤษจะพบกับโครเอเชีย
0: อืมใช
1: ่โอ้ยก็ทั้งสองทีมก็ไปรอบลึกตลอดนะพี
0: ่ใช่แล้ว
1: ก็เพราะฉะนั้นน่าดูมาเจอกันรอบแรกในวันนี้นะ
0: ก็จริงๆแล้วอย่างโครเอเชียเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นทีม ที่เปลี่ยนแปลงทีมน้อยนะใช้ผู้เล่นอายุมากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ากุนซือก็เป็นคนเดิมไง
1: ครับ
0: สลัตโกดาลิชนะครับคุมทีมมาถือว่ายาวนานมากนะ
1: ครับ
0: เขาคุมโครเอเชียมาปีนี้ปีที่9แล้วอ่ะ
1: ซ
0: ึ่งกุนซือทีมชาติส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยคุมทีมยาวๆนะ
1: ครับ
0: ส่วนมากในฟุตบอลโลกนึงเนี่ยคือมาตรฐาน4ปี
1: ครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เต็มที่ก็คือ8ปี
1: ครับ
0: คือยิ่งอยู่นานในบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร
1: ่
0: นะครับโครเอเชียชุดนี้แน่นอนว่าตัวหลักก็ยังเป็นลูก้าโมดิช
1: ยังอยู่ใช่ไหม
0: าจจะต้องเล่นจนถึงถือไม้เท้าเล่นบอลไปเลยนะฮะคิดว่า
1: คร
0: ับ ยาวๆไปนะลูก้าโมดริชนะ
1: ครับ
0: คือนอกจากจะหาคนแทนไม่ได้แล้วพี่เขายังเก่งอยู่ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่าฟุตบอลยังสุดยอด

0: อยู
1: ่ก็ยังเล่นอยู่ในระดับสูงอยู่นะที่เอซีมิลาน
0: อยู่กับเอซีมิลานใครบอกโมดริตหมดแล้วนะฮะ
1: ยังไม่หมดนะ
0: ยังไม่หมดนะครับในวัยแตะหลัก40ไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งอังกฤษครับอันนี้เป็นทีมที่พี่ก้องเชียร์นะทัวร์นาเมนต์นี
1: ้อ๋อครับ
0: ทีมอังกฤษน้องแตมเชียร์ทีมอะไรนะ
1: โอ้โหจริงๆผมเชียร์ทีมจากเอเชียนะญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ย
0: อ๋อปันใจให้หลายทีมเลย
1: ปันใจก็ถ้าทีมในเอเชียเนี่ยผมเชียร์
0: เราให้กำลังใจหมด
1: ใช่ครับแต่ว่าสมมติถ้าในยุโรปเนี่ยผมก็เลือกคริสเตียโน่อย่างที่ผมอธิบายไปเลือกโปรตุเกสเพราะว่าอยากให้คริสเตียโน่เนี่ยแบบว่าได้ถ้วยนี
0: ้โอเคอ่ะอังกฤษในมือของโทมัสทูเคิลครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดมีผู้เล่นเจ็บและถอนไป1คนสแตมก็เรียกทางด้านของนาธาเนียลชาโลบามา
1: ใช่นะครับก็ยังไม่เป็นเทรน
0: ใช่ก็ยังไม่เป็นเชนไม่เป็นเทรนเป็นแรกของเทวชาโลบาขออภัยชาโลบาเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกเข้ามานะครับก็หลายๆคนก็หวังจะเห็นเทรนลูกชอหรือแฮร์รี่แม็กไกว
1: ครับ
0: แต่ทูเคิลก็ไม่เรียกสักคนครับ
1: ไม่เรียกเลย
0: ใช่ถือว่าอินดี้อยู่พอสมควรนะ
1: ครับ
0: เออจริง
1: ผมรู้สึกว่าเขาอาจจะมีแผนการเล่นของเขาแหละที่เขาเสริมตัวมาเนาะ
0: จริงก็เป็นสไตล์เขานะคือทูเคิลเขาเป็นคนที่ถ้าเชื่ออะไรแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะหัวแข็งสังเกตดูว่าทะเลาะกับบอร์ดมาหลายทีมละ
1: เชลซี
0: ใช่เชลซีเนี่ยเห็นเลยนะครับ แม้แต่ตอนดอร์ทมุนด์เองก่อนออกมาก็มีงัดกับดีเรคเตอร
1: ์
0: นะครับฉะนั้นก็เชื่อพี่ก็ไปเถอะ
1: ก็ต้องเลือกก็ต้องยอมเขาใช่ไหมพี่
0: ใช่ต้องยอมเขานะอ่ะโอเคคู่ของวงเช้าเช้าตรู่มาดูกันก็เป็นทางด้านของกาน่ากับปานามานะ
1: ครับ
0: คู่นี้ก็ถือว่าเช้าเราก็ดูบอลชิวๆกัน
1: เตะกันหกโมงเช้า
0: หกโมงเช้านะครับก็ใส่วงใส่บาทเสร็จก็มาดูนะพอดีเลยนะครับได้บุญด้วยได้ดูฟุตบอลด้วยนะ
1: บอลจบก็ต่อยคู่นึงเลย
0: ต่อยคู่นึงพอดีแล้วก็จะมีคู่เก้าโมงเช้าอุซเบกิสถานกับโคลอมเบีย
1: ครับ
0: ไอ้คู่กาน่านี่โทมัสปาเต้นี่เขาเข้าแคนาดาแล้วยังเพราะว่าคู่นี้เตะที่แคนาดานะ
1: เ
0: ขามีปัญหาเรื่องของวีซ่านะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีปาเต้นี่กาน่าแย่นะ
1: แย่เหมือนกันครับพี
0: ่เพราะคู่นี้เนี่ยเตะที่โตรอนโตแคนาดานะ
1: แคนาดา
0: จริงๆก่อนหน้านี้ที่กาน่ามาเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ปาเต้เขาเข้าได้ไม่มีปัญหานะแต่พอจะบินไปแคนาดาเนี่ยเข้าไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: เพราะว่าเขาเองมีเรียกได้ว่าคดีความที่ติดอยู
1: ่โอ้โหนะครับ
0: เขาขึ้นศาลที่อังกฤษใช่เป็นคดีที่เขาติดอยู่ก่อนในหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วแหละโทมัสปาเต้ซึ่งจริงๆแล้วคดีเนี่ยยังไม่มีการตัดสิน
1: ครับ
0: แต่ว่า ทางเรียกได้ว่าตม.แคนาดาเนี่ยเขาแจ้งมาว่าทีมงานพยายามแบบปกปิดหมายความว่าไม่แจ้งเรื่องนี้มาก่อนทางตม.แล้วพอตรวจเจอเขาถือว่าถ้าเจตนาปกปิดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความผิด
1: ครับผม
0: ก็เลยไม่ให้ปาเต้เข้าทำให้เกมประเดิมสนามกับปานามาเนี่ยกาน่าจะไม่มีโทมัสปาเต
1: ้ครับ
0: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่อยู
0: ่
1: ก็อาจจะมองว่าอาจจะพลาดเลยนะสมมติถ้ามันโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่อะพี่
0: ใช่
1: อาจจะไม่มีเขาในเกมนี้นะ
0: คือแล้วเกมนี้สำคัญกับทั้งกาน่าแล้วก็ปานามานะเพราะว่าเขาอยู่ร่วมสายกับอังกฤษกับโครเอเชียฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟาด3แต้มแรกนี่ไม่ได้เนี่ยได้เปรียบไง
1: ใช่เพราะว่ามันก็เบาสุดแล้วถ้าพูดในทีมของกลุ่มนี้เนาะ
0: มันต้องชิงความได้เปรียบมันก่อนเลยนะครับฉะนั้นคู่นี้ก็ไปตามกันนะครับว่ากาน่าที่ไม่มีโทมัสปาเต้จะเอาปานามาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ปานามานี่เอาจริงนะน้องแซมพี่ก้องเปิดชื่อมานี่ไม่รู้จักสักคน
1: ใช่ไหมพี
0: ่นะฮะใครบ้างก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ปานามานี่เขาดังหมวกใช่ไหมปานามาแฮท
1: ไม่ทราบเลยพ
0: ี่เป็นหมวกแบบขาวๆอะ
1: มันคาร์บอยอย่างนี้เหรอหรือ
0: มันอารมณ์แบบหมวกกับสีขาวใบเล็กๆผิวๆพวกเด็กแนวเขาชอบใส่ปานามาแฮทกับแบบว่าที่เราคุ้นชื่อหน่อยก็ในซีรีส์ Prison Break
1: ครับ
0: น่าจะซีซั่น2ที่ไมเคิลสกอร์ฟิลด์ไปติดอยู่ที่ปานามาประมาณนั้น
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะฮะ อะไรครับเนี่ย ครับ
1: ผมกำลังนึกภาพตามอยู่เอ๊ะเดี๋ยวมันคุกไหนนะ
0: มันน่าจะเป็นอะไรนะที่มันปลากระดูกไก่แล้วสู้กันอ่ะ
1: โอ้มันเข้าหลายคุก
0: ใช่ใช่คุกแรกคือฟ็อกลิเวอร์ไง
1: ครับ
0: เออนี่รายการนาฬิกาหลายบนโลกนะฮะไม่ใช่นาฬิกาหลายซีรีส์นะครับ
1: ครับผม
0: ขออภัยด้วยนะฮะอากู9 โมงเช้า 9 โมงเช้าอุซเบกิสถานอีกหนึ่งตัวแทนจากเอเชียเราพบกับโคลอมเบีย
1: โอ้โหก็โคลอมเบียเองก็มีสตาร์ดังหลายคนเหมือนกันนะพี่เพราะฉะนั้นก็อุ้ยแต่มันก็อุซเบเองก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับ
0: ใช่
1: คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วว่าถ้ามองในแง่ดับโลกหรือว่าตัวผู้เล่นโดยรวมเนี่ยโคลอมเบียเนี่ยจะดูเป็นต่อ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าพวกเขานี่นำทีมมาโดยลุยส์ดิอาส
1: ฮาร์เมสกำลังดีด้วยนะ
0: ฮาร์เมสโรดิเกส
1: ครับ
0: ยังอยู่นะนี่คือวันเดอร์คิดแจ้งเกิดตั้งแต่ในปี2010นะ
1: แล้วมาดริดนี่ซื้อตัวเลย
0: ซื้อทันทีแล้วเป็นไง
1: ก็เหมือน
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับก็เก่งทัวร์นาเมนต์เดียวนะแต่จริงๆเขาก็ใช้ได้แหละแต่แค่ทัวร์นาเมนต์เขาแบบเจิดจนแบบทุกคนมีความหวังเอาจริงผมชอบนะเขาเก่งดีแล้วเขาเท่ดี
1: อ๋อครับ
0: เท่ๆหน้าตาหล่อนะปี34แล้วนะปีนี้ฮาเมสโรดิเกสนะครับปัจจุบันนี้เล่นอยู่ในอเมริกานะถ้าจำไม่ผิดใช่
1: LA มั้ยพี
0: ่มินนิโซตายูไนเต็ดทีมในลีกเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกานั่นแหละแล้วก่อนหน้านี้ไปเล่นอยู่ในลีกเม็กซิโกนะเล่นกับเลออนนะครับหายหน้าหายตาไปช่วงท้ายๆที่เราเห็นเขาในยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เล่นกับโอลิมปิกอส
1: ครับ
0: ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนั่นแหละนะครับเนี่ยแหละโคลัมเบียเองนี่ก็โอ้ตัวผู้เล่นดีนะเฮ้ยนี่เจ้าดาเนียลมูนยอสแบ็กจากคริสตัลพาเลซก็มาด้วย
1: โอ้นี่ก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
0: ฟอร์มดีฟอร์มดีครับดีเลยล่ะนำทีมโดยเนสตอร์ รอเรนโซกุนซือชาวอาร์เจนตินะครับสำหรับโคลัมเบีย
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งอุซเบกิสถานนี่น้องแซมต้องเชียร์นะเพราะเป็นตัวแทนจากเอเชียแน่นอนนำทัพโดยเซนเตอร์ฮาฟจากแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้อ๋อ
0: คูชานอฟ
1: คูชานอฟ
0: อับดุลโคเดียโคชานอฟนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะลงสนามทำหน้าที่ในเกมรับเป็นผู้นำในแนวรับของทีมชุดนี
1: ้แต่ว่าตัวที่เป็นตัวจริงนี่คือเดี๋ยวเราต้องไปรอดู
0: ต้องไปรอลุ้นกันตอนนี้มีแต่คาดการ
1: คาดการ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งตัวความหมายจริงนี่อยากให้ดูคนนี้มากเลยนะหลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นฟอร์มกับการเจอทีมชาติไทยชุดยู23มานะครับเจ้าไฟซุลลาเยฟ
1: ครับ
0: พอนึกออกไหม
1: คุณชื่อ
0: โบสเบกไฟซุลลาเยฟตัวเล็กๆเลยหุ่นแบบตัวคล้ายๆเจอ่ะตัวเล็ก
1: ๆครับ
0: เมตร60นิดๆเล่นดีมาก
1: เขาจะไปได้ไหมพี่ไม่ถึงว่าพอมาเล่นในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเจอนักเตะที่สูงขึ้น
0: เราต้องมาดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาไปเป็นเขาไปอยู่กับ CSKA มอสโกมา3ฤดูกาลนะก
1: ็
0: เรียกว่าต่อสู้ฟาดฟันในลีกยุโรปมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยย้ายไปเล่นกับอิสตันบูลบาซักเซียทีมในลีกตุรกีนะครับนี่แหละอุซเบกิสถานนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาลุ้นกันนี่คู่โปรตุเกสกับเดียคองโกเดินลงสู่สนามแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจคือผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ร้องเพลงชาติก่อนเริ่มเกมนะตัวสำรองก็ได้ร้อง
1: ใช
0: ่ครั้งก่อนปกติเราจะเห็นแค่11ตัวจริ
1: ง
0: ใช่ลงมายืนเรียงแถวกันแล้วก็ร้องเพลงชาติแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นนโยบายของทางฟีฟ่าเลยจานี่ฟานติโน่บอกมาว่าผู้เล่นทุกคน24คนต้องได้ยืนร้องเพลงชาติใช่ลงสาวร้องเพลงชาติด้วยกันจริงๆเขาบอกว่าจริงไม่ใช่ไอเดียของอินฟานติโน่นะอ
1: ิน
0: ฟานติโน่บอกเองว่าไอเดียนี้มาจากอเลสซานโดเดลปิโรอดีตศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ชาวอิตาเลียนที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศการร้องเพลงชาติ
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะ
0: ดีมากนะ
1: เพราะว่าโอ้โหมาระดับทัวร์นาเมนต์ต้องบอกว่าถ้าเป็นของชาติเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเลย
0: ถูกต้อง
1: แล้วได้ลงสนามร่วมร้องเพลงชาติตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ผมเชื่อเลยว่าหลายคนจะจำไปแบบว่าช่วยชีวิต
0: ใช่ใช่เราได้เห็นแบบน้ำตาของหลายๆคนนะที่มาครั้งแรกแบบว่ามาฟุตบอลโลกพาชาติเราเองเข้ามาเป็นความภาคภูมิใจนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวยืนร้องเพลงชาติกันก่อนนะครับเป็นเพลงชาติโปรตุเกสก่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: ชื่อตัวจริงก็แจ้งไปแล้วนะฮะโปรตุเกสนี่เขาปีนี้เขามาใส่ภูมานะโอ้โหเห็นเจ้าเนเวสกับวิตินยาแล้วสองคนนี้นี่จะแย่งบอลยังไงครับ
1: โอ้โหน่าโอ้โหน่าจะวิธีการยังไงแต่ผมเชื่อนะว่าคุณภาพของโปรตุเกสเองเนี่ยดีทั้งหน้ากลางแล้วก็แนวรับ
0: ใช่ค่อนข้างเพอร์เฟคคืออีกอาวุธหนึ่งที่โปรตุเกสมีนะแบ็คสองข้าง
1: ต้องดูจริงๆนะพี่ว่าในรูปเกมอ่ะต่อให้ตัวดีแต่ว่าถ้าในเกมที่มันเล่นไปแล้วอ่ะเขาจะเล่นต่อบอลมีความมั่นใจกันขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราพูดกันไปเนาะฝรั่งเศสอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหเล่นได้แบบว่าเนียนตาแล้วก็เพลินตามาก
0: ใช่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนต้องสงสัยคือกุนซือเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสไงซึ่งทำเบลเยียมยุคทองเนี่ยไม่ได้ไปแบบว่าถึงฝั่งฝัน
1: อ
0: ่ะก็คือหลายคนก็ตั้งคำถามกับการกลับมาทำทีม ที่เป็นชาติบ้านเกิดของเองนะครับโรเบโต้มาร์ติเนส
1: ครับ
0: นะจบไปสำหรับเพลงชาติโปรตุเกสนะครับต่อไปก็จะเป็นเพลงชาติดิอาคองโกนะดิอาคองโกนี่กลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกโอ้ใน นับตั้งแต่ปี1974นะ
1: เคยมาเล่นแล้วใช่ไหม
0: เคยมาเล่นแล้วแต่ตอนนั้นมาในนามทีมชาติซาอี
1: อ่า

0: เขาเปลี่ยนมีการปฏิวัติมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเยอะมากกว่าจะมาเป็นดีอาร์คองโกหรือสาธารณรัฐคองโกในปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่ถูกล่าอาณานิคมจริงจะเห็นหลายๆคนเนี่ยเป็นนักเตะที่เกิดและเติบโตและเล่นในเบลเยียมเพราะเขาเป็นอาณานิคมของเบลเยียมชาติเดียวในแอฟริกาเบลเยียมก็ไปจับจองพื้นที่ในยุคนั้นจริงโรเมลูลูคาคูเนี่ยมีเชื้อสายดีอาร์คองโกนะ
1: นักเตะสตาร์ดังหลายคนก็มีเชื้อชาติคองโกใช
0: ่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่อะไรอย่างที่เราเห็นเนี่ยยูอันวิซ่าโอ้ร้องเพลงโยกไปโยกมาด้วยใครด้วยถ่ายแล้วสดอยู่นะโ
1: อ
0: ้แกร้องแบบพิ้วมากเลยนะฮะ
1: โอ้ก็ลงมาในสนามขนาดนี้แล้วนะพี่
0: ใช่
1: อินเนอร์มันก็มา
0: เป็นความภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: ครับจริงๆอารอนวานิซาก้าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ย้ายมาเล่นกับเดียคองโกนะ
1: ครับ
0: จริงๆเขาเคยเล่นทีมชาติกิจชุดเล็กสำหรับวานิซาก้ากุนซือเดียคองโกนี่เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเซบาสเตียนเดซเบรนะ
1: ครับ
0: เนี่ยกัปตันทีมของพวกเขาติดทีมชาติไปร้อยกว่านัดเหมือนกันนะครับชันเชลเอมเบมบ้านะครับ
1: คู่นี้ก็เป็นคู่แรกของวันนี้เลยนะครับพ
0: ี่ใช่ครับวันนี้เป็นคู่แรกของวันนี้นะครับเพราะว่าพอผ่านเที่ยงคืนไปก็ถือว่าเป็นวันใหม่นะ
1: อ๋อใช
0: ่เดี๋ยวเป็นคู่แรกวันนี้
1: อ่ะถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะนี่ในเอสเอสมีตอบชื่อสนามมาแล้วนะครับผมตอบมาหลายคนเลยนะ
1: ครับแต่ว่าสามารถส่งมาได้อีกนะครับ
0: ใช่ได้เรื่อยๆนะ
1: ดีทางรายการเนี่ยจะติดต่อกลับไปนะครับผม
0: ใช่นี่ผมใบง่ายแบบนี้เอาจริงนะตอบมาถูกหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็ยังส่งเข้ามาได้นะครับที่ SMS 468 4689899นะครับ
0: ครับผม
1: พอเกมก็กำลังจับมือแล้ว
0: ใช่ครับวันนี้นี่ทีมภาคของเราเนี่ยเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับน้องเจมใหญ่ของเรานั่งประจำการแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้นี่รับฟังกันได้ต่อเนื่องเลยนะครับในทางนี้นะครับไม่ต้องหมุนหนีไปไหนนะฮะวันนี้น้องเจมใหญ่จะจับคู่กับพี่เอกนพดลนะครับ
1: ครับ
0: ในการบรรยายคู่นี้สนุกแน่นอนครับโปรตุเกสกับดีอาคองโกแต่ว่าพูดถึงเนี่ยภาพแต่ละโซนออกมาแฟนแทบจะแน่นสนามทุกเกมเลยนะ
1: ทุกเกมเลย
0: ทั้งที่สนามที่โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยสนามใหญ่มาก
1: ใช่
0: เพราะว่ามันแปลงมาจากสนามอเมริกันฟุตบอลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: จุคนดูได้เยอะมากนะครับ
1: แต่ก็โหเต็มเกือบทุกนัดที่ผ่านมาเลย
0: ใช่ใช่เนี่ยอย่างเนี่ยในภาพโอ้โหเต็มแน่นเอียดเลยเพราะว่าด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเองเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่เดินทางไปหลายๆคนก็เดินทางไปค่อนข้างง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ข้างนอกส่งสัญญาณมาแล้วครับวันนี้99ไลฟ์บอลโลกของเราก็หมดเวลาลงนะครับ
1: ก็
0: เดี๋ยวไปติดตามชมการพากย์สดนะครับของน้องเจมใหญ่แล้วก็พี่เอกนพดลได้นะครับวันนี้ผมก้องกิตติแล้วก็น้องแซมธิติวัฒน์ต้องขอลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอล ั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: เชียงคืน2นาทีครับเข้าสู่ช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บนโลกครับเป็นช่วงที่เราจะมาบรรยายสดเกมฟุตบอลโลกนัดแรกของคืนนี้ครับเป็นเกมนัดแรกในกลุ่ม K ครับระหว่างโปรตุเกสครับเจอกับดีอาร์คองโกครับตอนนี้ในเกมเริ่มมาแล้ว1นาทีครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพจากทั้ง2ทีมนิดนึงครับวันนี้โปรตุเกสนี่จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็กุนซือเนี่ยเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสครับประตูเป็นเดียโก้คอสตาครับแนวรับมีโทมัสอาราโคเรนาโตเวก้าครับเจ้าคันเชโลแล้วก็นูโนเมนเดสส่วนกองกลางวันนี้นี่มีบูโน่เฟรนันเดสครับเบนโดซินวาแล้วก็เจ้าเนเบสรวมถึงวิตินยาแนวรุกครับมีคริสโตโรนโดกัปตันทีมครับวันนี้ลงสนามเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่6แล้วด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดครับที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมถึงอีก1คนเป็นเปโดเนโตครับส่วนทางฝั่งคองโกวันนี้กุนซือเนี่ยเป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับมาในระบบ 5-3-2 ครับประตูเป็นเลโอเนลเอ็มปาซี่ครับแนวรับมีอารอนฟาบินซาก้าสเตฟานคาปูวาดี้ครับแล้วก็อักเซลตูนเซเบ้รวมถึงซานเชลเอ็มเบนบ้าแล้วก็อาร์เธอร์มาซูกูครับกองกลางมีมาคาวครับซาเมลมาตูซามี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพแป๊บนึงครับสำหรับคองโกเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเป็นเอรูคายเบ้ครับแล้วแนวรุกเนี่ยเป็นเซริกปาคัมบูแล้วก็ยูอันวิซ่าตอนนี้นี่เกมเริ่มมา2นาทีเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลใส่คองโกอยู่ครับโปรตุเกสนี่ครึ่งแรกนี่บุกจากซ้ายไปขวาครับก็เป็นสีเสื้อเนี่ยสีเสื้อเลือดหมูสีเสื้อตัวเก่งครับส่วนคองโกเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่บรรยายคู่กับพี่เอกนพดลครับผมส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของผู้ตัดสินกาตาร์ครับทางด้านของอับดุลรามานอัลจาซิมครับผู้สินจากกาตาเกมวันนี้นี่โอ้โหแฟนบอลแน่นมากครับที่สนาม NRG Stadium ครับที่ฮุตตันเป็นหลังย่อของฮุตตันเท็กซัสครับทีมใน NFL ครับความจุนี่ระดับ 72,220 ที่นั่งครับ
10: ครับทีมใหญ่จะมาไหมวันนี
9: ้โอ้โห
10: เมื่อวานนี่ทั้งยวงนะ
9: ทั้งยวงเลยรุ้นเหนื่อยทุกวันเลยสำหรับทีมใหญ่เนี่ย
10: แต่โปรตุเกสวันนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมนี่โอ้เอาเลยนะครับนะบูโน่หยอดมาครับยังโมงอยู่วันนี้ใช้หลัง3เลยนะครับทางด้านเดียร์ฮองโก้โดนเตะได้ฟาวครับ
9: แนวรับของโก้ฮองโก้นี่วันนี้มีตัวเซเบ้ด้วยนะพี่อดีตเด็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
10: ครับตัวดังๆเยอะนะครับทางด้านเดียร์ฮองโกข้างหน้าบาคัมบูกับยวนวิซ่านี่ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับผู้เดเสื้อสวยนะเดียร์ฮองโก
9: เสื้อสีฟ้าสวยมากเลยรวมถึงเสื้อโปรตุเกสนี่ก็สีเก่งสีเดิมครับวันนี้นี่โรนโดนี่ลงสนามฟุตบอลโลกสมัยที่6ด้วย
10: ครับ
9: แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ลงสนามเยอะที่อายุมากที่สุดด้วย41ปีกับอีก132วันครับในเป็นเขาเรียกว่านักเตะออฟฟิล
10: ใช่เกิดเมื่อวานนี่มาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดทางซ้ายอยู่ในขอบเขตโทษโยกอยู่โดยิงไม่ได้ต้องคืนบรูโน่ต้องวนไปตั้งกันใหม่นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดียร์ของโก้ดลงมารับกันแน่นเลยครับ
9: ช่วง5นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอลเข้าใส่ก่อนแล้วคองโก้เนี่ยลงไปแพ็คเกมรับแน่นครับหน้าปากตัวเอง
10: วางมาทางขวากันเซโลต้องขวาง2ครับย้อนคืนอาราโควันนี้คู่เซนเตอร์ใช้อาราโคกับทางด้านเวก้าเฉยเลยลูเบนดิอาสสำรองนะครับ
9: สมรวมถึงอิราซิโออีกคนนึงที่วันนี้คู่เซนเตอร์ก็เป็นเวก้าครับกับอาราโคครับ ส่วนกองกลางวันนี้โหแน่นมากมีวิตินญามีเนเบสรวมถึงบูโน่แฟนันเดสด้วย
10: ครับก็รับชมอยู่ยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
9: ครับผมแล้วก็
10: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย
9: สถานีวิทยุทั้ง41สถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
10: ่เผื่อใครตัดยางอยู่จะได้มารับชมเรานะครับ
9: ครับ
10: ครับสนามบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่5นาทีแรก
9: โอ้เริ่มเกมมา5นาทีนี้คองโก้นี่ยังแทบจะไม่ได้บอลเลยครับ
10: เมื่อวานเมสซี่แฮตทริกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นโรนัลโดกัน
9: และแฮตทริกเราเป็นยิงเยอะสุดในบอลโลกเท่าโคเซ่ไปแล้วด้วย16ประตูครับ
10: เมนเดสครับเล่นทางซ้ายถึงเลยครับเนเวสวางมาขวาโล่งๆอ่ะครับกันเซโลเปิดไปเสาแรกโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับคองโก้ยังเก็บได้อยู่วิตินญาออกมาซ้ายพื้นที่ตรงนี้มีครับหยอดมาแล้วได้โคกเรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครับเอาจนได้ครับเจ้าเนเวสยิงให้กับโปรตุเกสขึ้นนำแล้วครับ
9: โอ้โห5นาทีเท่านั้นครับโปรตุเกสออกนำคองโก1-0ครับจากประตูของเจ้าเนเวสครับโอ้โหถึงอยู่นานครับโปรตุเกสในช่วง5นาทีแรกแล้วสุดท้ายได้ประตูออกนำไปแล้วครับ
10: เตือนอยู่นานครับโปรตุเกสขวาทีซ้ายทีครับ
9: โอ้ลูกทีมของมาร์ติเนสออกนำเร็วแล้วครับเป็นจังหวะเปิดจากทางซ้ายครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นเนเวสเทคตัวหม่งเข้าไปโล่งๆครับคนเปิดนี่เป็นเปโดเนโต้ครับ
10: ผู้เล่นของเดียร์ของโก้เนี่ยเหมือนไปพวงกับโรนัลโดเยอะครับทำให้เนเวสเนี่ยนะครับโฉบมาโม่งเฉือนไปที่เสาไกลเอ็มปาซี่หมดสิทธิ์นะครับได้แค่มองกันลูกนี
9: ้คนตามประกบเนเวสนี่เป็นตัวเซเว่เมื่อกี้โดนเนเวสเนี่ยโฉบมาโม่งเข้าไปครับ
10: ไหลไหม
9: โอ้โหแฟนบอลน่าจะแฮปปี้ไม่มาเร็วขนาดนี
10: ้แฟนโปรตุเกสเยอะแน่นอนอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนโรนัลโดนะครับ
9: เอาครับโปรตุเกส5ทีแรกครับออกนำไปแล้ว 1-0 ครับจากประตูของเจ้าเนเบส
10: กราฟิกขึ้นมานาทีที่6นะครับมาซัวกูเกมมีสกอร์เร็วก็หมันแบบนี้นะครับแล้วดูข้างหน้าว่าทางด้านบาคัมบูกับวิซ่าเนี่ยจะได้จบหรือเปล่านะครับ
9: แต่ช่วง5ทีแรกนี่บอลไม่ถึงวิซ่ากับบาคัมบูเลยคร
10: ับ บาคัมบูขวามีวานบิซาก้าไหลออกขวามีเติมเกมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับไหลมาลูกนี้ไม่ดีครับย้อนมาอีกทีหยอดมาทางด้านซ้ายมาซัวกูตู่แต่โปรตุเกสก็บังอยู่2นะครับมาซัวกูเปิดยัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วบอลสุดท้ายไปโดนมาซัวกูออกข้างด้วยนะครับ
9: จังหวะเปิดไปติดคานเชโลแล้วบอลมากระโดนมาซัวกูออกข้างครับคุณซื้อของคองโกวันนี้เป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับ
10: ครับ
9: ตอนนี้ทีมนี้ตามเป็นรองโปรตุเกสไปแล้วครับ
10: เริ่มจะคลองบอลได้นะครับมุตุสามีพยายามจะขึ้นเกม
9: ของโก้นี่มาเล่นบอลโลกครั้งแรกนะพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยแต่เป็นตอนเป็นซาอีในช่วงทศวรรษที่70อ่ะครับ
10: ครับ
9: แต่ถ้าเป็นคองโก้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเล่นนะครับแล้วก็ชนะไนจีเรียกับแคเมรูนในรอบเพลย์ออฟมาด้วย
10: โปรตุเกสฮะแฟนๆน่าจะเล่งให้ยิงลูก2นะครับแล้วชุดนี้ตัวจริงตัวสำรองนี่ถือว่าครบเครื่องครับบรูโน่เล่นเคาะกันอยู่ตรงกลางครับโรนัลโดเคาะกับบรูโน่โอ้โหมีเติมมาอีกแล้วเจ้าเนเวสแต่ยังไม่โยนยาวครับวันนี้แกนหลักของโปรตุเกสตรงกลางก็มีบรูโน่เจ้าวิเดนยาเนเวสนะครับ
9: ก็ลงครบเลยครับบรรดาตัวหลักตรงกลางของโปรตุเกสวันนี
10: ้เอาให้เหมือนเยอรมันไหม
9: โอ้โหมีโอกาสนะพี่อาจจะสนุกหน่อยวันนี้มีประตูเร็วด้วยโปรตุเกส
10: หรือไม่ก็สัก3ก็แล้วโอเคได้เปรียบอยู่บรูโน่ต้องย้อนไว้ครับไหลทะลุช่องมาแล้วครับเมเดสทางซ้ายเมนเดสเจอกับเอ็มเบมบ้าโดนแซะออกข้างครับ
9: วันนี้โปรตุเกสเนี่ยลุกที่หลุดไปนี่เป็นเลย์เอานะพี่กับเฟลิกที่ออกสตาร์ทเป็นสำรองก่อนครับในช่วงครึ่งแรก

0: อินฟินิติโน่แกก็แทบจะดูแทบทุกเกมอ่ะเนี่ย
1: เขาบอกว่าบินวันนึงเนี่ยดู2
0: เ
1: ครื่องบินไปบินมาเลยพี
0: ่เมื่อวานก็เห็นนะ
1: เดี๋ยวดูว่าแกจะไปดูคู่ไหนต่ออาจจะเป็นช่วงเช้าเลย
0: เมื่อวานบวกเยอะเข้าบินทุกคู่
1: ครับผม
0: แต่ได้จบตอนไหนครับคาเยมเบ้ก็ยังเจาะไม่ขึ้นแหละครับต้องย้อนคืนกับบัวดี้เอ็มบาซี่ต้องวางยาวครับข้างหน้าริมทางขวามีทางหน้าวันบิสก้าเก็บได้ครับวิซ่าโดนขวางมีตัวอ้อมแล้วครับวันบิสก้าดีดมาลูกนิดไม่ได้ยิงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาวิซ่าที่หน้ากรอบเขตโทษโยฮันวิซ่าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบเสาแบบได้ลุ้นเลยครับ
1: โอกาสลุ้นครั้งแรกของยันวิซ่าครับได้ยิงจังหวะนี้หลุดเสานิดเดียวครับของโกไปมานี่จังหวะนี้เกือบได้ประตูทีเสมอไปไงครับยิงด้วยซ้ายกับวิซ่าบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
0: ข้างในมันเจาะยากครับก็เนี่ยลองซัดจากนอกกรอบไม่ไซส์ครับลูกนี้ถ้าไซส์น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้
1: โปรตุเกสนี่ต้องใช้บอลยาวครับตอนจังหวะที่จะเซตบอลขึ้นมานี่คองโกนี่บีบสูงครับ
0: ครับเปโดเนโต้ติมเส้นทางซ้ายเกี่ยวมาได้ต้องวนคืนมาครับเมนเดสวิติญ่าครับขอสั้นๆเมนเดสวิติญ่าอาราโคครับเนเวสพอได้สกอร์นำแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเลยครับโปรตุเกส
1: ก็อาจจะไม่ต้องเร่งเยอะแล้วครับเน้นคลองบอลครับโปรตุเกสบอลอยู่ที่เวก้าครับเซตอยู่กับอาราโคในแดนตัวเองครับ
0: เบนาโดกันเซโลโอ้ไม่ลงแล้วกันเซโลนี่ยืนค้ำแดนบนเลยนะครับ
1: เบนาโดต้องลงมาช่วยต่อบอลในแดนตัวเองครับแล้วเซตอยู่ครับโปรตุเกสยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับ
0: ลงไปรับต่ำเลยนะครับทางด้านเจ้าเนเวสเหมือนไปโฮบอลนะครับมีคอยเชื่อมจากด้านหลังมาตรงกลางเดี๋ยวดูว่าพีโดจะได้ยิงตอนไหนครับเนี่ยค้ำอยู่ข้างหน้าอ้าวแต่โปรตุเกสไปเสียฟาอุ้ยเหลืองเลยครับเบนาโด
1: จังหวะจับบอลลั่นแล้วโดนคองโกตัดได้เบนโดซินวาต้องตัดแล้วเสียฟาวโดนใบเหลืองด้วยครับเดี๋ยวโดพยายามจะเข้ามาขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินนะครับ
0: เคยเจอกันไหมเนี่ยเอาแจ็คซิมของกาตาร์กับโดไม่แน่นะอาจจะตัดสิน
1: อาจจะเคยเจอ
0: ในเอฟซีแชมเปี้ยนล
1: ีกในถ้วยเอเชีย
0: โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าก็ยันมาเลยนะครับ
1: เขาหนักใส่คาเยมเบ้ครับเกมนี้แป๊บๆนี่ผ่านไป15กำลังจะ15ทีแล้วครับ
0: รับฟังอยู่ที่ไหนก็ส่งมาทักทายกันด้วยนะครับทายสกอร์มาก็ได้นะครับว่าพี่โดเองก็ต้องการสกอร์แรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะรุ่นใหญ่ก็ยิงไปหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บาคัมบูหลบมาสวยเอาบาคัมบูยิงฉลับโอ้โหไม่เข้าครับ
1: โอ้จังหวะคิวมาของบาคัมบูแล้วมีโอกาสยิงไปติดบล็อกผู้เล่นของโปรตุเกสออกหลังนิดเดียวครับ
0: จะไปบิลแล้วโดนตัดได้ครับดูแล้ววิซ่าขอไม่ให้จังหวะยิงไปฉลับทางด้านอาราโคออกครับ
1: โอ้โหถ้าไม่มีอาราโคบล็อกจังหวะนี้บอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับเตะมุมครั้งแรกของคองโกครับ
0: อยากให้สนุกไหม
1: ต้องโดนนะพี่ลุง
0: อ้าววันนี้คนที่เชียร์เดียของโกก็มีนะเขาชอบมวยรอง
1: นะแต่ถ้าโดนนี่แฟนโปรตุเกสน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับ
0: มาซัวกูครับเท้าซ้ายจะปั่นโค้งอ่ะอุ้ย 5-6 คนเลยนะครับในกรอบ18หลามาซูกูเล่นลูกสูตรไหลคืนอ้าวโดนดักได้เนเวสให้เบนาโดโดนลุม3เบนาโดยังมาต่อช้าโดนดักตัวเซเบ้บอกมาซ้ายครับเอ็มเบมบ้าลุยมาแล้วกับตันทีมออกมาทางซ้ายมาซัวกูจะเน้นขึ้นเล็มเส้นครับมามิซาก้ากับมาซูกูเปิดยัดมาเก็บไม่ได้ครับบาคัมบู
1: แล้วสินยกธงรับหน้าด้วยจังหวะที่เปิดเข้ามาของทางซ้ายครับแล้วมาซูกูเนี่ยทางด้านของบาคัมบูเนี่ยรับหน้าไปแล้วครับ

0: opportunity there to kind of do something off a corner, which
1: infatti no ไม่เดินลงมา
2: ไม่ใช่อันนี้มาติเนียก็ไม่เก่งคล้ายกันเลย
1: โอ้โหทรงมันเหมือนกันเลย
2: หรือว่าอินฟานติโนลงมาข้างสนามไม่ใช่นะครับโปรตุเกสเฮดบอลอยู่กลางสนามคร
1: ับเนี่ยเจ้าเนเวสกับวิตินญาจะสลับกันลงมาเชื่อมเกมตรงกลางกับด้านหลังครับอาราโคครับให้กันเซโลเนี่ยพยายามจะเคาะให้ผู้เล่นของเรียของก็ขึ้นมาไล่บอลนะครับเมนเดสดีกรีแชมป์ลีกกับเปเช่นะครับนูโนเมนเดส
2: วิตินญากับจอห์นเนเบนี่ก็ใช่นะพี่
1: ใช่
2: โอ้โหโปรตุเกสชน
1: ิดนี้เดี๋ยวครึ่งหลังได้เห็นลามอสอีกตัว
2: โอ้โหจากปารีสเพียบครับนักเตะโปรตุเกสชนิดน
1: ี้บรูโน่ครับเนเวสเคาะสั้นๆเนี่ยเคาะให้ผู้เล่นเดียวก็ขึ้นมาไล่ในแดนบนนะครับเพื่อจะเปิดช่องว่างไม่เร่งครับ
2: ของโก้ก็ไม่ได้บีบเยอะครับในช่วง15ทีแรกแม้จะโดนออกนำไปแล้วก็ตามครับ
1: วิดินจ้าครับไหลไปตรงกลางเนเวสเนโต้เล่นกับโรนัลโดเนโต้รับบอลออกซ้ายโรนัลโดให้เนโต้จับเบิ้ลลูกนี้โอ้ยมันไม่ดีครับยังได้อยู่เนโต้คืนหลังมาคร
2: ับ กำลังจะทำชิ่งกับโรนัลโดเนโต้แบบจ่ายไม่ดีครับบอลไปโดนผู้เล่นคองโกครับสุดท้ายได้ทุ่มครับ
1: เล่นเร็วเลยวิตินญาครับไหลมาขวายาวๆกันเซโลหยอดมาเสาไกลโรนัลโดจะจักรยานอากาศไม่ได้ยังได้อยู่หยอดมาอีกทีเสา2ครับก็โดนโขกทิ้งกันเซโลปล่อยบอลตกพื้นเกเรียฮองโกเตะทิ้งมาก่อนครับอ้าวแล้วแมนด้วยวิซ่าจะได้สวนกับจะขึ้นมาได้ไหมครับมาเข้าตรงกลางเอ็มเบมบ้าพยายามจะเคาะสั้นๆแล้วขึ้นมาได้ด้วยครับมาซูกูทางซ้ายข้างหน้าโอ้ยจะล็อกลูกนี้ไม่ผ่านครับจิตเจ้ากันเซโล
2: ยังไม่คมเกมรุกของคองโก
1: เกมแรกแบบนี้สนุกต้องพยายามให้คองโก้เนี่ยหยอดเติมเกมขึ้นมาบ้างมาแล้วเมนเดสหลุดมาในกรอบเขตโทษเมนเดสลูกนี้โอ้ยเซฟซะก่อนครับเตะตกจังหวะ2มาอีกทีบรูโน่ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับ
2: โอ้จังหวะบอลยกมาจากกลางสนามให้นูโน่เมนเดสหลุดเข้ากรอบเขตโทษครับจังหวะยิงเนี่ยไปติดเซฟเอ็มปาซี่ครับจังหวะ2มาเข้าทางบรูโน่เนี่ยก็ยิงซ้ำแต่บอลไม่เข้ากรอบครับโอ้โหบอลเนี่ยจังหวะที่นูโน่เมนเดสพาบอลเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะสุดท้ายฟานมิซาก้าเป็นคนสกัดแล้วไปติดเซฟเอมบาเซ่ด้วยซ้ำครับสกัดแล้วไปโดนขาเมนเดสครับดีที่เอมบาเซ่ยังเซฟได้ครับ
1: บิวใช่ไหมโดนบีบต้องเตะยาวมาคองโก้โปรตุเกสกระดกมาโรนัลโดไม่เล่นครับเพราะเล่นกันล้ำเตะทิ้งเลยครับเอมบาเซ่ข้างหน้าไม่มีใครครับถามโทมัสปาเต้ไม่แน่ใจว่าเรื่องวีซ่านี่เคลียร์หรือยังนะอาจจะเข้าไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: เพราะเขามีคดีความอะไรอยู่ครับประธานทางด้านเจ้าโทมัสปาเต
2: ้ปาเต้นี่ยังเข้าไม่ได้นะพี่ยังถูกปฏิเสธวีซ่าอยู่ครับส่วนข้อความนี้ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube และ Facebook ของ FM 99ด้วยครับ
1: ครับ
2: Facebook นี่ทักทายเข้ามาเต็มเลยพี่วันนี้คุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทั้ง2คนแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังหน่อยครับไม่ทัน
1: เดี๋ยวพี่โดแข่งอยู่เดี๋ยวพักครึ่งก่อนฮะ
2: เดี๋ยวพักครึ่งก่อนครับ
1: ถ้ามาร้องไม่อาจเปลี่ยนใจข้าวมันไก่ตอนนี้โดนด่า
2: อ๋อของพี่เจมใช่ม
1: ั้ยใ
2: ช่อ๋อโอเคเชิญมาทางขวา
1: ใครเข้ามาชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
2: กับ
1: ของโซเชียลของ99เนี่ยยังไม่ได้ติดตามเนี่ยติดตามด้วยนะเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้เรียกว่าคุยกันต่อเนื่องนะ
2: ครับผม
1: บอลโลกจบก็มาฟังเราภาคพรีเมียร์ได้นะครับ
2: ใช่เดี๋ยวช่วงพรีเมียร์อาจจะมีแบบนี้นะพี
1: ่ดี
2: ครับ
1: เพราะของเรานี่พรีเมียร์สบายๆแล้วเกมพักส่วนตัวซื้อแพ็คโมโนเลยใช่ไหม
2: เดี๋ยวบางเบ่งบางเบ่งก็ช่วยด้วยพี่
1: เท่าไหร่ฮะ
2: คนละครึ่งครับคนละครึ่ง
1: เดี๋ยวถ้ามันมีจังหวะยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูคอมมองคอมเมนต์กันนะ
2: ครับโมโนวันนี้ก็ยังได้บอลน้อยอยู่ครับ
1: 1-0ยังไม่ปลอดภัยนะเจมส
2: ์ยังครับยังไม่ปลอดภัยครับ
1: ถ้าจะเอาชัวร์ต้อง2ต้อง3เลยนะครับ
2: อาจจะถ้ายิงเยอะได้ต้องยิงก่อนกับโปรตุเกส
1: ก็
2: ผ่านครึ่งกลางครึ่งแรกไปแล้ว
1: เผื่อบางท่านมาฟังอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่า99บรรยายฟุตบอลก็สไตล์นี้แหละครับไม่ได้ภาคแบบอย่างเป็นทางการแบบ 100% นะ
2: ครับ
1: เล่นไปด้วยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยนะครับแต่เราก็จะเน้นภาคบอลเป็นหลักนะครับ
2: ครับบอลอยู่ที่บูโน่แฟนเดสครับกลางสนามมองหาเพื่อนยังเล่นสั้นครับมาที่นูโน่เบนเดส
1: ดูว่าอีกประมาณสัก25นาทีในครึ่งแรกอ่ะโรนัลโดยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยนะครับจะได้จบไหมเพราะว่าโดเยอะวิ่งเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาสภาพร่างกาย
2: ก็41แล้วนะพี่บ
1: ีคือถ้าจะให้โดเล่นต้องเปิดยัดให้นะครับ
2: ต้องลงมาเชื่อมบอลกับเพื่อนครับโรนโด
1: อาราโคครับออกมาขวาแบนาโดโดนเหลืองมาแล้วนะครับแบนาโดไหลขึ้นเนเวสอาราโค
2: คองโกก็ไม่ได้เร่งเพสมากครับแม้จะโดนนำเราก็ตามครับปล่อยให้โปรตุเกสได้มีพื้นที่มีเวลาเล่นบอลครับ
1: ครับตรงกลางนี่เขาแค่เคาะบอลสั้นๆแม่นมากนะครับโปรตุเกสคือจะไปวิ่งไล่เพสทั้งหมดเลยโอ้โหมันก็อาจจะหมดแรงนะครับเนี่ยก็ยืนคุมโซนครับเดียร์คองโกซ้ายเนโต้บรูโน่ไหลออกซ้ายทีหนึ่งหาช่องอยู่ครับวางยาไหมเคาะสั้นๆวิตินยาบรูโน่ไม่ฝืนครับย้อนมาเวก้าครับ
2: ย้อนหลังก่อนครับโปรตุเกส
1: ริมเส้นก็โอ้โหก็ไปไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเดียคองโก้นี่ขวาง2ตลอดนะเนี่ยขอรอซื้อหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปลี่ยนแกนไปทางขวาบ้างครับอาราโคกันเซโร่ลากตัดในดีดไซด์ย้อนคืนครับเวก้าเมนเดสเห็นแก่ๆแบบนี้อย่าประมาทนะครับโรนัลโดเนี่ยจังหวะจบยังคมอยู่นะครับ
2: ครับของโค้นี่หลับแน่นเลยคร
1: ับ
2: ในช่วง5ทีที่ผ่านมาโปรตุเกสนี่หาช่องเจาะยากมากครับแต่ว่าพอขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นต่อบอลตรงกลางสนามครับ
1: ครับพอสกอร์นำมันก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากนะครับเคาะไปเรื่อยออกซ้ายครับเวก้าซ้ายมีขยับไหมไปโดเนโต้ลงกลางบรูโน่ทำชิง 1-2 ลูกนี้ไม่ทะลุโดนดักได
2: ้จังหวะบรูโน่จะแทงทะลุช่องให้เพื่อนเอเมบ้าครับดักไปได้ครับอาราพุทธเสียงนี้มีคูลิ่งเบรกครับ
1: ครับรายการอื่นไม่น่ามีอะไรเนาะ
2: ไม่มีเดี๋ยวผมเช็คดีกว่า
1: ตกหล่นคู่ไหนก็
2: ครับผม
1: ข้อความหรือคอมเมนต์มาถามนะครับ
2: ก็ไม่มีลีกที่น่าสนใจนะพี่ช่วงนี้จะมีลีกจอร์เจีย
1: มีขอผลลีกเอสโตเนียหร
2: ออืมเดี๋ยวผม
1: อยู่ชั้น2สวีเดนไฟเดย์ลีกเอสโตเนีย
2: เอสโตเนียนี่น่าจะอ๋อมีครับไฟเดย์ใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้นำอยู่นำฮาจูอยู่ 1-0 ครับ
1: forward
2: ที่จะเสร็จแล้ว
1: division 2สวีเดนเกม
2: division 2สวีเดนนี่ยังไม่มีลงสนามมีแต่ลีกผู้หญิงนะพี่สวีเดนตอนนี้
1: อืม
2: ครับเดี๋ยวขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามาขอกันได้ครับสำหรับบอล
1: คุณปักทักทายมาคุณเบนสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่เจมสารานุกรมฝอยทองครับ
2: ไม่น่าถึงขั้นนั้นเลยพี
1: ่คุณธนบดีบอกว่ามาทีนะครับคุณซอย9พาเลทบอกว่าเริ่มแล้วนับ1แล้วนะครับโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 นะครับ
2: ครับผม
1: คุณณัฐพงษ์ทักทายมานะครับสวัสดีครับน้องเจม
2: สวัสดีครับ

0: เป็นเกมที่21นะของบอลโลก
1: ใช่ครับพี่เป็นนัดแรก
0: 104แมตช์นะครับ
1: แล้วก็บอกว่านักสู้มากเลยครับหลีกประหลาดน่าจะหมายถึงเอสโตเนียเมื่อกี้ครับแล้วก็คุณวีระชนเนี่ยบอกว่าคองโกเนี่ยสกิดนะครับขอสักลูก
0: อยู่ที่คองโกจะกล้าหรือเปล่ากล้าแรกถ้ากล้าแรกมันก็มีโอกาสนะเพราะข้างหน้าเขามีแบคคัมบูมียูอันบิซ่านะ
1: ครับผมแล้วก็คุณก้องบอกว่าหมอปัญญามีคิวภาคไหมครับเดี๋ยวต้องถามพี่เจ๋งนะพี
0: ่พรุ่งนี้ป่ะคู่หกโมงมีป่ะวันนี
1: ้คู่หกโมงนี้วันนี้เดี๋ยวผมลองดูน่าจะมีเป็นคู่ตีห้าเลยพี่แต่ว่าหมอปัญญาน่าจะหกโมงเช้าครับหมอปัญญาไม่มีคิวภาคในบอลโลกก็คู่ตอนเช้าเนี่ยหกโมงเช้าจะเป็นการหน้ากับปานามาครับ
0: ครับผม
1: คู่ต่อไปตีสามเนี่ยอังกฤษกับโครเอเชียแล้วก็ช่วงเช้าเก้าโมงเนี่ยเป็นอุซเบกิสถานโคลอมเบียครับแล้วก็ทางเอสเอ็มเอสบอกว่าสวัสดีค่ะนักเอกแฟนหงแล้วก็พี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านนะคะเมื่อวานนักเอกเฮงไหมคะส่วนหนูถูก2ตัวท้าย482ใบค่ะและหนูฝากขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟน
0: พี่ได้มา2ใบพี่ซื้อ4884ก็พอได้ค่าขนมอยู
1: ่ครับผมอ
0: ันนี้หวยน้องเทยนะ48บอลหวยบอลโลกเนี่ย
1: 48ทีม
0: 48ทีม
1: ใช่เกมกลับมาเล่นกันต่อครับโปรตุเกสคองโกก็ผ่าน27นาทีโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 ครับ
0: ครับดูช่องทางไหนได้บ้างถ้าช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กนะครับแต่จริงๆคู่นี้โมโนแม็ก29ฟรีทีวีถ่ายแล้วสดนะครับหรือถ้าจะดูแบบเต็มทัวร์นาเมนต์ก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจนะครับ
1: ครับผม
0: หรือถ้าไม่เน้นดูหรือว่าเน้นฟังก็99ครับ
1: ใช่ก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันนะพี่ YouTube Facebook M-Cord Connect แล้วก็ทางวิทยุของ FM 99ครับ
0: โปรตุเกสมาใหม่โรนัลโด้ไม่ถึงครับเพื่อนเนี่ยใส่พานมาให้แล้วครับเป็นเอเมบ้าที่ขวางจังหวะสุดท้ายเลย
1: จังหวะเนี่ยโต้หลุดขึ้นมาทางซ้ายจะเปิดตรงกลางเนี่ยมีโรนัลโด้รออยู่แต่เอเมบ้าเนี่ยดักออกหลังไปก่อนครับโอ้โหไม่นำหน้าด้วยจังหวะ
0: ใช่ครับ
1: เวก้าเนี่ยเปิดมาให้กับเนโต้ทางซ้ายโรนัลโด้นี่รอโล่งๆตรงกลางแต่บอลไม่ถึงครับ
0: เนี่ยโรนัลโด้จะได้เล่นกันลูกประมาณนี้แหละครับเพื่อนต้องเปิดยัดให้แล้วก็ลูกฟรีคิกลูกคอร์เนอร์เรื่องลูกกลางอากาศก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับคอร์เนอร์เล่นสั้นจะโยนให้พี่โมงไหมไม่ครับเซตดีกว่าวิดินยาบูโน่หยอดมาไม่ถึงเมนเดสบอลจังหวะ2เมนเดสยังถึงครับโดนขวางอยู่เมนเดสหยอดมาเคาะอยู่บรูโน่เปิดมาทางขวาโอ้พี่โดลอกเกอร์เลยไม่ได้โมงเลยลูกนี
1: ้เล่นสั้นอยู่โปรตุเกสบอลขึ้นมาที่วิตินยาทางซ้ายครับ
0: จะโยนหรือจะเคาะตามช่องเนี่ยยังเคาะอยู่ครับโปรตุเกสเมนเดสโดนขวางริมเส้นต้องย้อนคืนวิตินยาเวก้าครับแนวรับเนี่ยดันลายขึ้นสูงหมดแล้วนะครับโปรตุเกสกันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยไม่โรนโดสปีดไม่ทันครับ
1: โอ้ยิ้มเลยครับโรนโดวิ่งไม่ทันจังหวะคันเชโลครับเปิดเลี่ยนๆมาในกรอบเขตโทษจะให้โรนโดเนี่ยใช้ความเร็วไปเล่นบอลพื้นที่โล่งแต่ว่าไม่ทันนะครับ
0: โอ้ถ้าย้อนไปอีกสัก10ปีลูกนี้ขนมเลยนะครับ
1: ถ้าย้อนไปสักบอลโลกปี2010เนี่ยทันนะพี่แต่ตอนนี้ก็41ก็ไม่ไหวแล้ว
0: ใช่คร
1: ับโอ้วันนี้เป้ๆมาดูในสนามด้วยครับ
0: แม่คือสานีตัวประกบได้แต่ลูกเปิดมันห่างเกินไปคือเปิดให้โดยิงไงมันต้องเปิดยัดครับสปีดไม่มีแล้วคริสเตียโน่โรนโด
1: ไปเปิดเป็นที่ว่างแบบเมื่อกี้ก็วิ่งไม่ทันนะโรนโด
0: จะเร่งไหมถ้าครึ่งแรกสัก 2-0 น่าจะสบายนะครับโปรตุเกสหวานวิซาก้าเอาละครับหลบมาสวยข้างหน้ามียูฮันวิซ่าวิซ่าพักอกไหลต่อทางขวามาไหมเดียคองโก้ดูข่าวออกขวาหวานบิซาก้าเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงวิซ่าโอ้ไปกล้าเตะทิ้งออกมาอ้าวแล้วเคลียร์มาไม่ดีโปรตุเกสปั๊มอยู่เบรโดยอดคืนวางยาวไปทางซ้ายออกไหมไม่ทันแล้วครับเนโต้
1: บูโน่นี่จะสวนกลับเร็วเปิดบอลยาวทางซ้ายเนโต้รับบอลไม่ได้ครับของโกก็เริ่มมีความอันตรายในเกมลุกมากขึ้นครับโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวาอารอนเฟรมิซาก้า

0: กองโก้ลุยเลยไม่ต้องกลัว อย่าตั้งรับนะ
1: ยังหาพื้นที่ในการโจมตีครับกองโก
0: ้เปิดยาไปก็ไม่ดีเลยครับกระบวดีโดนดักได้วิตินยาวิตินยาวันนี้ยืนต่ำมากนะครับคอสตาเวก้าเวก้าโดนเตะยูฮันวิซซ่าไปเลาะข้อเท้าครับเสียฟาว
1: จังหวะเวก้าจะพลิกบอลหนีแต่โดนวิซซ่านี่ล็อกข้อเท้าไว้เลยครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้แจกใบเหลืองน
0: ะเอาจริงๆคู่นี้ก็เหมือนคู่ค้ำนะแต่คู่เอกคืนนี้ก็ตีสามนะครับ
1: ครับผม
0: อังกฤษกับทางด้านโครเอเชีย
1: คู่ที่3นี้วันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าใครเป็นคนบรรยายคู่นี้นะพี่ความตีสาม
0: เอกคิมกับจุน
1: ใช่พี่จุนกับพี่เอก
0: จุนมานั่งรอแล
1: ้
0: วตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืน
1: น่าจะกินมามี่กึ่งอยู่ห้องนู้นไหมพี่ของโก้มีโดนใบเหลืองครับเป็นเอ็มเบมบ้าครับ
0: ไปทำฟาวจังหวะที่ไปโดเนโต้จะหลุดนะครับอาจจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วอุ้ยจังหวะกระโดดศอกมาเลย
1: โอ้โหศอกไม่พอตอนลงพื้นนี่แกดึงเสื้อเนโต้ด้วยครับ
0: หูดีนะที่แบบไม่ได้เข้าโดนหน้าเต็มๆนะเจม
1: โอ้โหเป็นท่อนแขนแล้วไปโดนหน้าของเนโต้ครับ แล้วโดนโปรตุเกสนี่จะได้ลูกตั้งเตะนะครับระยะนี่เปิดเขาไปลุ้นได้ครับคนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นนูโน่เมนเด
0: ย์ลูกนี้ถ้าไม่เปิดให้พี่โดนี่ผมงอนเลย
1: พี่โดนี่ไปรอตรงไหนครับเนี่ยในกรอบเขตโทษไม่อยู่ด้วย
0: เปิดตรงโดให้แกเดี๋ยวแกเทคตัวรอเองเปิดมาลูกนี้เคลียร์ทิ้งแมนด้วยจะได้สวนไห
1: มจะสวนเร็วก็ยังสวนไม่ได้พองโก
0: ้เตะพองโก้นี่แบบมันทรงเดียวกันหมดเลยต้องดูเบอร์ครับปัวดี้ครับลุยมาอันนี้ดีหน่อยครับซัดขาวพลิกมาสวยอ๋าแล้วครับข้างหน้ามีใครข้างหน้ามีใครแต่เลือกยิงเองโอ้โหยิงไปฉลับแล้วเข้ามือคอสตาครับ
1: คนยิงนี้เป็นคายัมเบ้ครับได้ยิงไกลบอลเวฉลับเล่นโปรเกตแล้วเข้ามือของเดียโก้คอสตาครับ
0: ก็เล่นกับวัตฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่นะครับทางด้านคายัมเบ้โอ้แล้วเสื้อกับเบอร์นี่มันแทบจะกลืนกันเลยนะเสื้อของเดียฮองโก้เนี่ย
1: สีนี่แทบจะแทบจะจมกับเป็นสีเสื้อเลยนะพี่เจเนี่ยหูถึงยาโดนบีบสองคนยังเอาตัวรอดได้ครับ
0: แมราโดครับไหวย้อนคืนเดโตเวก้าออกมาซ้ายริมเส้นไปโดเนโตวันนี้ไม่ง่ายแน่ๆเพราะว่าเดียฮองโก้เนี่ยปิดดีจริงๆครับ
1: เจอกับฟาดิซาก้าทางซ้ายของโปรตุเกสเส้นการคลองบอล33นาทีแรกนี่โปรตุเกสคลองบอล 80% เลยคร
0: ับ เวก้าอาราโคเมราโดครับลงไปรับบอลต่ำเลยต้องย้อนคืนครับสุดท้ายไปตั้งกันที่คอสตาดีโก้คอสตาวันนี้ยังไม่ได้เจอช็อตยากๆเลยแล้วโอ้ทำอะไรครับโอ้โหนึกว่าไม่มันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมโอ้โหจับบอลยาว
1: จับบอลยาวกับโดนวิซ่าตัดได้ครับดีบอลยังทะลักออกมา
0: ไอเรานึกว่าไม่มีอะไรครับมายึกยักยึกยักนี่เกือบโดนฉกแล้วมาแล้ววันวิซาก้ายังไม่ค่อยได้โชว์ผิวเลยนะครับทางขวาต้องย้อนคืนเอ็มเบมบ้าตัวเซเบ้แคปัวดี้ครับซ้ายถูกมาซูกูไม่ค่อยได้บอลไหลทะลุขึ้นมาจะเก็บได้ไหมครับคาเยมเบ้เบียดอยู่กับบีตินยาเอาเป็นเจ้าในเวสนะครับยกมือฟ้องจะเอาลูกทุ่มไม่ได้ครับ
1: ภาพช้าจังหวะยิงของคาเยมเบ้เมื่อสักครู่ครับบอลเนี่ยไปโดนอาราโคแล้วไปเข้ามือคอสตาจังหวะยิงไกลของคาเยมเบ้แฟนบอลของโกวันนี้ก็มาเยอะครับที่ฮูสตัน
0: ถ้าให้หมอบรรยาภาคให้ภาคคู่อาจารย์สง่าได้ น่าจะดีนะ
1: ใช่พี่ก็จังหวะเจ็บนี้ก็จะอธิบายละเอียดหน่อย
0: ก็ไล่ไลน์อัพประมาณ 4-5 นาที
1: โอ้โห เอาบริเกตขึ้นมาทางขวาแคนเชโลมองหาเพื่อนขู่โรนโดนี่ต้องลงมาต่อบอลต่ำเลยครับเกือบจะกลางสนามเลยครับ
0: คือว่าเคาะบอลแบบนี้มันบอลมันไม่ถึงโรนัลโดนะก็บวกกับเดียฮองโก้รับต่ำด้วยแล้วโปรตุเกสเองก็ไม่ได้เร่งเกมนะครับว่าเคาะแล้วก็เนี่ยเน้นครองบอลไปด้วย
1: บอลเปลี่ยนไปทางซ้ายครับโปรตุเกสเนโตมองหาเพื่อนอยู่ย้อนกลับไปดิเวก้า
0: เรียกเพื่อนมารับด้วยไหลทะลุช่องมาเปโดเนโตอู้จังหวะสุดท้ายมาโดนขวางครับโดนสะกิดนิดเดียวครับแล้วบอลไปถึงทางหน้าเอ็มปาซี
1: ่เกือบไปครับ
0: เอ็มเมมบ้าออกไปขวาก็ริมเส้นเล่นยากทั้งสองฝั่งเลยบางบิซาก้าหุบมาเข้าในบาคัมบูมองหาวิซ่าอยู่โดนสกัดจังหวะ2เดโต้ถึงเวก้าเมนเดสเนเวสครับมาที่เจ้ากันเซโลขอตรงกลาง
1: โอกาสลุ้นประตูขึ้นมานี่คองโก3ครั้งโปรตุเกสครั้งเดียวครับ
0: ครับครั้งเดียวคือจังหวะมงของเนเวสนั่นแหละครับที่ได้ประตูกันเซโลวิตินยาครับเปิดฉลับอ้าวแล้วบอลทะลักถึงบาคัมบูวิซ่าไปแล้วไหลทะลุช่องมาลูกนี้โอ้ยยังดีเราโค้ดักไว้ได้ครับ
1: เกือบไปครับจังหวะจ่ายของบาคัมบูจะให้วิซ่ายังมีโปรตุเกสดักไว้ได้ครับ
0: เนเวสบอลพักที่เนเวสเนี่ยเยอะมากนะครับ
1: บอลเส้นซ้ายครับ
0: เคาะเรื่อยๆครับวันนี้ไม่ได้เล่งนะครับเวก้าครับยกมาเมนเดสทงไม่ขึ้นหลุดมาในกรอบเขตโทษนูโรเมนเดสเพื่อนมีอยู่เมนเดสไหลมาปุ๊ยโดนสกัดทิ้งจังหวะ2กันเซโลดีต่อแมนาโดเก็บไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะได้อาจยังเก็บได้อยู่เอาขึ้นมาเมนเดสซ้ายล็อกอยู่เมนเดสมีตัวอ้อมแต่เคาะมาหน้ากรอบเขตโทษให้ใครบูโน่ออกซ้ายยังไม่โยนโดอยู่ไหนยังไม่เห็นพี่โดเคาะอยู่โหโดก็รอเกยครับไหลทะลุช่องมาเนเวสโดนขวางอยู่ยังไม่ได้เปิดครับไหลมาบูโน่ขอไหมขวายิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะ2โดนสไลด์ไม่ฟาวอ้าวแล้วครับเดียร์คองโก้จะได้สวนกลับออกมาทางด้านซ้ายบาคัมบูโดนขวางอยู่ตรงกลางคายัมเบ้โอ้แต่เติมมาช้าครับเดียร์คองโก
1: ้พอคองโก้ขึ้นช้าที่โปรตุเกสลงไปรับแน่นแล้วครับ
0: ครับ
1: บอลมังซ้ายครับมาซูกู
0: จะได้ไหมเปิดมาไม่ถึงบาคัมบูครับโดนโขกทิ้งพื้นที่เปิดแล้วครับอยู่ที่ว่าโปรตุเกสจะขยโยกไหมครับแต่ไม่เร่งครับโอ้โหเคาะบอลเฉยๆเลยครับบรูโน่เหมือนเดินเล่นเลยครับโปรตุเกส
1: เน้นต่อบอลก่อนครับโปรตุเกสตอนนี้เกมในเหลือประมาณ7นาทีครับเพิ่งแรก
0: วิตินยาไหลมาไปโดนในโต้นี่ขยับไปเล่นทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับกันเซโลย้อนคืนนะครับอาราโคกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: โปรตุเกสก็เน้นคลองบอลไม่ได้เร่งบุกครับช่วงท้ายครึ่งแรกของโก้ก็ยังยืนโซนอยู่คร
0: ับ เดโต้เวก้าครับหมอบนซ้ายเจ้าเนเวสให้ไปโดเนโต้โอ้ให้แล้วจะวิ่งแต่ว่าเนเวสไม่คืนให้เลยครับ ออกตัวเกอร์เลยต่างกันใหม่ครับลาวโคแบนาโดครับเคาะคืนจะอาจจะพอใจกับสกอร์ที่นำอยู่ 1-0 หรือเปล่าอย่างที่เจมบอกเมื่อกี้โอกาสยิงน้อยกว่าเดียร์คองโก้นะครับเปิดมาข้างหน้ามีจังหวะปั๊มอยู่ของบรูโน่เตะทิ้งก่อนเลยครับตัวเซเบ้
1: โดนบรูโน่เข้ามาบีบตัวเซเบ้ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับโดนนี้แทบไม่ได้บอลเลยครึ่งแรก
0: จับมาที่ใครอ่ะเนี่ยบอลเขาทุ่มแล้วครับกล้องครับ
1: กล้องยังจับข้างสนามอีเลยครับ
0: มาใหม่ไปจับตัวที่เรารู้พอว่าแล้ว
1: เมื่อกี้ไม่รู
0: ้ไม่รู้แล้วว่าใคร
1: จับนานด้วย
0: บางคนเอียงข้างให้ด้วยฮะ
1: ส แฟนบอลในสนามนี้ตอนนี้เล่นเวฟรอแล้วครับคือโปรตุเกสก็ไม่ได้เร่งบุกครับ
0: ครับเปิดยาวมาขวาเจ้ากันเซโร่โอ้โหไม่ผ่านครับมาซูกูดักได้อ้าวแต่ก็ไปแย่งมาแต่ทงขึ้นแล้วครับฟาว
1: จังหวะมาซูกูไปโดนทางด้านของเจ้าคันเซโร่ครับทำฟาวเห็นปาซี่จะเตะยาวขึ้นมาในช่วง5ทีของที่ทางครึ่งแรกเกมนี้ไม่ค่อยหยุดด้วยครับคือเวลาอาจจะไม่เยอะครึ่งแรก
0: ก็ดึงเกมช้าเอ็มปาซี่เตะออกมาเองนะครับประตูของเดียคองโก้วางยาวๆให้ข้างหน้าไปวิ่งเอาครับบอลไม่ถึงวิซ่าจังหวะปั๊มบอลโอ้โหเลยไปเสาไกลยังดีเดียคองโก้ไม่มีใครเติมครับเมนเดสเก็บได้เวลาโดนบีบเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปิดมาเบราโดยังไม่วางยาวครับบูโน่ออกซ้ายเปิดบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ๆครับเมนเดสวิตินยา
1: สุดท้ายวิตินยาย้อนกลับมาข้างหลังครับเบก้าย้อนมาถึงคอสตา
0: คอสตาจะเล่นสั้นหรือจะยาวคราวนี้ไม่ดึงเกมยาวแล้วเปิดยาวๆเปโดเนโตสปีดยังมีอยู่เจอกับวานวิซาก้าถึงก่อนตวัดทิ้งเมนเดสเกี่ยวได้ยังไม่ออกครับ
1: สุดท้ายไปวางไปแล้วเกี่ยวเท้าตัวเองออกข้างครับ
0: แต่มันเหมือนอินฟอร์ติโน่จริง
1: คล้ายๆเล
0: ยมาร์ติเน
1: สและแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยครับมาร์ติเนสวันนี้ใส่สูตรมาคุมทีมเลยครับบอลตั้งเตะของโปรตุเกสครับ3ครับบูโน่บูโน่ให้มาสั้นๆครับเนเวสบอลอยู่ที่บูโน่ครับ
0: ก่อนจบครึ่งแรกขออีกสักลูกได้ไหม
1: โอ้ดูแล้วน่าจะจบแค่1นะพี่ครึ่งแรกเนี่ย
0: เหมือนไม่เร่งจะเอาลูก2นะโปรตุเกส
1: เวก้าออกทางซ้ายครับเมนเดส
0: แนวรับของเดียของโก้โอ้โหเซนเตอร์3คนแทบจะไม่ขยับไปพื้นที่อื่นเลยนะครับอ่านล่ะครับแต่แยกมาได้ว่าแต่ยังไม่แม่นพอครับไม่ถึงไปคัมบูคอสตาออกมาขวาเบนาโดครับลงไปช่วยเกมรับวิตินยาย้อนคืนครับคอสตาโอ้เดียของโก้ไม่บีบให้สุดอ่ะคือถ้าไปไล่บีบสูงเนี่ยผมว่าแนวรับโปรตุเกสก็มีพลาดนะครับ
1: มีล้นๆอยู่ครับแนวรับโปรตุเกสแต่ว่าคองโก้ก็ไม่ได้บีบเยอะครับบอลมันขวาครับคอนเชโล
0: ข้างหน้านี่มีรออยู่แต่ว่าไม่เลือกที่จะวางยาวนะครับ
1: คือพอบอลมาถึงครึ่งสนามเนี่ยโปรตุเกสขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นตรงกลางครับไม่ก็ย้อนกลับข้างหลังเลยครับ
0: โดอยู่ไหนวะเนี่ย
1: โดนคนนี
0: ้งูฮะอยู่ทางซ้าย
1: ขวาทีนะพี่
0: คนนี้จ็อกกิ้งเรื่อยๆครับ
1: แล้วเวลาจังหวะเพื่อนจะเปิดจากริมเส้นโดนประกบ3คนครับล้อมหน้าล้อมหลัง
0: วิตินยาครับเคาะไปทางซ้ายเนี่ยริมเส้นของเปโดเนโตพอได้บอลปุ๊บเนี่ยเดียฮองโกเข้า2เลยครับเดโตเวก้าครับซ้ายแน่นเปลี่ยนมาขวาบ้างกันเซโร่ล็อกหลบมา1มาโซกูหลุดไปแล้วไหลมาเอาแล้วข้างหน้าโดรออยู่เพื่อนให้ไหมไม่ให้ก็เป็นอาโดตู้หูโดนสกัดยังได้อยู่วิตินยาจะไหลยัดมาให้โรนัลโดแต่ว่าเดียของโก้ก็ขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับวิตินยาเอาครับเน้นกันใหม่ครับโปรตุเกสอยู่ทางขวาครับกันเซโร่ให้เป็นอาโดลากตัดในไหลมากันเซโร่จะแตะต่อลูกนี้โอ้ไม่รู้กันอีกครับ
1: โดนบังอยู่แต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวครับของโกออกบอลมาเร็วครับมาเข้าครับตัดไมค์ครับทางซ้ายคายเอมเบ้พาบอลขึ้นมาอยู่ที่มาเข้าบอลน่าจะเขตโทษยังดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่ครับ
0: จะได้จบหรือเปล่ามูตุสามีแบคัมบูจิ้มสั้นๆครับให้บาบิซาก้าขอเองซัดลูกนี้ฉลับแต่ว่าโปรตุเกสเก็บได้สุดท้ายเรียกฟาวได้อยากวิซ่านะครับ
1: ตัดฟาวใส่คันเชโร่ครับครึ่งแรกนี่ทดเสียทีครับ เฮอร์เซนี่อับดุล

0: มานเอาคาซิมครับเอาจัสซิมครับจากกาตาร
1: ์ Not a foul. I think this is good refereeing. Wade had his position established there.
0: บอลปุดเกตขึ้นมาทางซ้ายครับเมนเดสไม่เร่งแล้วครับช่วงทดเจ็บขอบอลสั้นๆอยู่ครับ
2: จะมีอีกสักลูกไหมไปยาวๆทางซ้ายไม่ถึงเนโต้อีกคือแบ็คของทางด้านเยียของโก้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับไม่ได้ดันลายสูงก็วางบอลยาวๆถ้าไม่แม่นจริงอะโดนโมงทิ้งหมดเลยครับ
0: จังหวะนี้เล่นสั้นๆของโก้ทำบอลออกข้างไปครับ
2: เดดโปรตุเกสต้องระวังนะชิวเกินไปก็ไม่ดีครับ
0: คือตอนนี้นี
2: ่นำแค่ลูกเดียวครับ
0: เกมลูกนี่ไม่มีเลยโปรตุเกสเน้นคลองบอลอย่างเดียวครับ
2: อย่าเหมือนสวิตก็พอ
0: โอ้โหสวิตนี่โดน90บวก5เลยพี่วันนั้นเนี่ย
2: ก็หนูว่ามาร์ติเนสก็อาจจะให้ลูกทีมเน้นประคองสกอร์ตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเวลาแนวรุกของเดียร์ฮองโกขึ้นไปบีบอ่ะโหโปรตุเกสมันก็มีล้นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าที่จะไล่เพสแบบเต็มตัวครับ
0: จินยาต้องเปลี่ยนแกนมาทางขวาครับจ่ายมาโรนโดตรงกลางนี่โอ้โหโรนโดต้องลงมาเชื่อมเกมตรงกลางครับบูโนสุดท้ายย้อนกลับมาที่อาราโคคร
2: ับออกไปซ้ายครับจะได้มีพื้นที่ในเกมบุกไหมวิจินยามองแล้วครับเปิดมาทางขวาถึงด้วยครับบอลแรกสวยเปราโดแต่ว่าโดนขวางครับอ้าวจะได้สวนกลับมาซูกูเปิดมาบาคัมบูไหลมาทางซ้ายข้างหน้ามีวิซซ่าครับบาคัมบูลุยมาทางซ้ายมองแล้วตบกลับมาแล้วจังหวะยิงลูกนี้โอ้ยไม่ตรงกรอบครับมูตุซามี่ครับ
0: จังหวะยิงของมูตุซามี่นี่บอลไม่เข้ากรอบยิงด้วยซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเปิดทางซ้ายของมาซูกูแล้วยิงแบบไม่ต้องจับครับ
2: เฮ้ยแฟนเดียของโก้ก็เยอะนะเนี่ย
0: แฟน
2: ขอแพ้แบบไม่ขาดขอยันเสมอเงี้ย
0: โอ้โหมีลุ้นไงเพราะว่ายิงฉลับด้วย
2: ฉลับฉลับโอ้ถึงว่าทำไมยิงผิดเหลี่ยมไปเยอะ
0: ยิงไปติดหลังวิตินยาได้เตะมุมครับคองโก้ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครับ
2: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นซ้ายของมาซัวกูหรือเปล่าโอ้ถ้าโดนลูกนี้ฮาเลยนะครับเนี่ยจะแม่นไหมซ้ายของมาซัวกูครับซ้ายเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งบอลจังหวะสองยังเป็นของเดียฮองโก้ครับเอ็มเบมบ้าเอ็มเบมบ้าเปิดแล้วฉลับได้เตะมุมต่อครับโอ้แล้วเจ็บด้วยไปครับเนี่ย
0: จังหวะเปิดนี้ไปติดบล็อกบูโน่แล้วเจ็บด้วยเอ็มเบมบ้ากัปตันทีมครับโหจังหวะเปิดแล้วไปโดน
2: ขาซ้ายนั่นแหละครับจังหวะโฟลทูนเหมือนกับไปเปิดปุ่มใส่ผู้เล่นของยาคองโก้นะครับ
0: ทดเจ็บ4นาทีกำลังจะครบครับแต่ว่าคองโก้จะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับ
2: วันนี้โปรตุเกสต้องยิงเท่าไหร่เนี่ย
0: น่าจะประมาณ2แล้วพ
2: ี่เ
0: ซเบเตียนเดซาเว่ครับผู้จัดการทีมของคองโก้ครับ
2: ลุยต่อช็อตเนี้ยได้ไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าทดเจ็บครบ4นาทีแล้วครับอย่านะ
0: ขี่บาปเลยนะพี่ครึ่งแรกกำลังจะจบแล้ว
2: โอ้แล้วถ้าโดนลูกนี้นี่มีร้องเลยนะครับคอนเนอร์เหมือนกับจะเป็นมาซูกูนี่เหมาหมดเลยนะครับ
0: ทั้งซ้ายทั้งขวานี่อยู่แบ็คซ้ายวิ่งมาเปิดทางขวามาซูกู
2: 5ตัวครับผู้เล่นของโกเล่นสั้นมาแล้วยึกยักมาอีกทีซ้ายมาซูกูต้องเปิดครับหยอดมาลูกนี้ได้คงเรียบร้อยครับโอ้โหเดียของโกตีเสมอครับจากโยฮันวิซซ่าครับ
0: โอ้โดนจนได้ครับโปรตุเกสกำลังจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโอ้แล้วเป็นยอนวิซซ่าโขกเข้าไปครับนาทีที่45บวก4นะพี่โอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันสุดท้ายโดนจริงๆ
2: กำลังจะด่าเดียของโกว่าแหมทำไมเป็นเล่นสั้นที่ไหนได้เขามีสูตรครับโอ้โหเอาแล้วครับประตูตีเสมอเนี่ยมันนาทีสุดท้ายการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ
0: โอ้โหจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโปรตุเกสมาโดนตีเสมอครับ
2: นี่ศูนย์หน้าจากนิวคาสเซิลครับยูฮันวิซซ่าประตูที่10ของวิซซ่าครับในเกมทีมชาติ
0: well, ผู้เล่นโปรเกตนี่พยายามจะประท้วงผู้ตัดสินอยู่ครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูว่ามีจังหวะอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรอบเขตโทษ
2: ดูล้ำไม่ล้ำแน่แต่ว่าจะมีจังหวะจับฟาวใครหรือเปล่าลูกนี้น่าจะเคลียร์นะครับ
0: น่ามีอะไรครับ
2: บอลออกจากเท้าน่าจะเป็นมาซูกูเนี่ยวิซ่ายืนสูงกว่าผู้เล่นของโปรตุเกสได้ซ้ำเพราะว่าเขาสอดเข้ามาโมงนะครับ
0: ยืนโล่งๆแล้ววิซ่าได้โมงจังหวะนี
2: ้โอ้เดี๋ยวผลบอลเดี๋ยวไว้พักครึ่งค่อยเก็บกันนะครับเพราะว่าท้ายเกมเขี่ยก็น่าจะจบเลยนะครับโอ้นี่ครับโปรตุเกสเหนือกว่าทุกอย่างครับเน้นคองบอลเคาะกันอยู่นั่นเลยครับ
0: โอ้โหแล้วผู้ตัดสินน่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเกมระหว่างโปรตุเกสคองโกแล้วจบเลยครับครึ่งแรกก็เป็นโปรตุเกสครับเสมอกับคองโกอยู่1-1ครับโปรตุเกสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากจอห์นเนเบสนาทีที่6ครับแล้วก็คองโกมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่45+4จากกิโออันวิซ่าครับ
2: ครับผมเป็นไงนะนี่น่าเผื่อน่าจะเป็นโอกาสยิงแค่ครั้งที่เท่าไหร่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งที่2ด้วยนะ
0: ใช่เพราะโอกาสยิงประมาณครั้งที่5แล้วน
2: ะใช่ใช่ใ
0: ช่โปรตุเกสเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยิงไปครั้งเดียวครับ
2: ก็ลูกมงของเจ้าเนเวสนั่นแหละ
0: ครับผม
2: ส่วนเดี๋ยวนะผมไปดูข้อความที่ส่งมาขอผลบอลเวสต์รีลีกไอซ์แลนด
0: ์เดี๋ยวผมเช็คให้ครับลีกไอซ์แลนด์นี่เดี๋ยวผมลองดูว่าลงสนามหรือยังนะพี
2: ่คอมเมนต์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปเก็บกันก่อนที่จะไปพักเบรคนะครับ
0: ครับไอซ์แลนด์นี่ยังน่าจะยังไม่ลงเตะนะครับ
2: แล้วก็มีคู่นี้ก็ถามมาว่ามาอะไรอ่ะมาเกร็บป่ะ
0: มาเกร็บ
2: ลีกของโมร็อกโกอ่ะ
0: เดี๋ยวรอสักคู่นะครับ
2: มีนี่ไงมีเขาไปเที่ยวคาสาบลังกาบ่อยก็เลยเชียร์โมร็อกโก
0: ครับผม
2: เป็นแฟนครับฮาคิมิ
0: โมร็อกโกนี่จะลงสนามช่วง3นะพี
2: ่
0: ยังไม่ลงนะครับ
2: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยสวีเดนก็เป็นลีกผู้หญิงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับพี่ไอซ์แลนด
2: ์ไอซ์แลนด์แข่งจบไปยัง
0: ไงมี1คู่เป็นบอลหญิงเดี๋ยวผมลองดูบอลชายนิดนึงครับยังไม่เห็นนะพี
2: ่
0: นอกนั้นเนี่ยข้อความทาง Facebook
2: เดี๋ยวไอซ์แลนด์ตอนนี้มีแต่บอลผู้หญิงอะเวสต์มานียากับฮาร์ฟนายาดูเนี่ยสมัยก็อยู่2-2อะแล้วก็น่าจะจบ90นาทีน่าจะเป็นบอลถ้วยนะเพราะว่ามันขึ้นว่าเบรกไทม์อะ
0: ครับผม
2: นอกนั้นรายการอื่นไม่เห็นนะครับหรือถ้าเป็นลีกรองลีกหลักลีกอะไรยังไงก็ส่งมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับพี่เพราะว่าบางทีมันหาไม่เจอนะครับ
0: ครับผม
2: ผมว่าสกอร์3-1กันลำดีเดี๋ยวของโก้ใช่ไหม3-1
0: โปรตุเกสน่าจะต้องโปรตุเกสแล้วพี่แต่โหลูกเก่งนี่ครึ่งหลังสนุกกว่านี
2: ้โปรตุเกสคุณไม่เล่งเอาลูก2เอง
0: แต่ว่าโหโอกาสก็น้อยด้วยครึ่งแรกโรนัลโดนี่ได้บอลน้อยมากครับ
2: ใช่ใช่ใ
0: ช่ส่วนข้อความทาง Facebook นี่คุณฮักเขาบอกว่าของมันโดนกันได้ครับดีเจนึกว่าไปซะแล้วน่าจะหมายถึงโปรตุเกสนะพี่แล้วก็บอกว่าสวยครับ11ยันไว้ก่อนในครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันอีกทีแล้วก็คุณวัฒนาบอกว่าโปรตุเกสมี3ลูกขึ้นครับ
2: โอ้โหถ้าเล่นเหมือนครึ่งแรกผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
0: ครับ
2: ต้องเร่งครับต้องเร่งต้องเร็วต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเน้นกว่านี้ครับ
0: ครับผมโอ้ข้อความใน YouTube นี่เยอะเลยนะพี่บอกว่าคองโกเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ขนาดใหญ่แน่นอนครับพี
2: ่ก็เบอร์1ของโลกอ่ะ
0: อันนี้น่าจะหมายถึงกล้ามมวลกล้ามเนื้อ
2: น้องชายเนี่ยเขาใหญ่สุดในโลกนะ
0: ครับผม
2: โก้เนี
0: ่
2: ย
0: แล้วก็บอกว่าเปิดจอแต่ฟังเสียงพี่ๆอยู่ที่ USA ครับ
2: ขอบคุณมากมากครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่น้องเจมส์ครับเมื่อคืนฟังเจมส์จากแหลมชอยบังมาถึงนครปฐมเลยวันนี้ฟังเจมส์จากพระราม2ไปนครปฐมครับแล้วก็บอกว่าเจมส์เนี่ยพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยกำลังไปรับงานที่นครปฐมไปดอนเมืองครับสู้ชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับเจมส์อย่างนี
2: ้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
2: ง่วงก็พักก่อนหรือถ้าเหงาๆก็เปิด99ฟังนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่า มีนักเตะฝ่ายทองคนหนึ่งผมเคยเจออยู่แถววัดสมานครับเขาคือฟรานซิสโกคนฉะเชิงเทรา

0: ฟาน
1: มีแต่ฟานิโก้คอนไซเซาครับพี
0: ่ครับผมไม่ใช่ที่คนละคนกัน
1: เดี๋ยวได้เห็นนะ
0: ครับเขาบอกว่าคู่นี้คุณอู่ชอบอะไรครับน่าจะหมายถึงโปรตุเกสกับคองโกถามพี่อู่พี
1: ่อู่เล็กอู่เล็กน่าจะติดคู่นี่แหละผมว่าอู่เล็กไปพลาดที่โมโนนะครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าโจเนี่ยน่าจะโดดเดี่ยวอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคองโกชาตินี้มีขาที่3ครับ
1: กับอนาคอนด้า
0: ครับผม
1: ใหญ่สุดในโลกอ่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่าเจ้าโลกของจริงนะ
0: จริงครับผมแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยพอใจผลการขันครับแต่ว่ายกเว้นโดคนเดียวหมายถึงครึ่งแรก
1: ก็เล่นกันแบบนี้ยังไงมันไม่ได้เน้นต่อบอลเพื่อที่จะเข้าทำอ่ะมันเน้นครองบอลอ
0: ่
1: ะเพราะว่าสกอร์แรกของโปรตุเกสอ่ะมันนำเร็ว
0: ใช่
1: คือถ้าเน้นจริงๆอ่ะเร่งสปีดอีกสักสเต็ปนึงอ่ะผมว่าโปรตุเกสจะน่ากลัวกว่านี้นะครับ
0: ครับผมแต่ก็บอกว่าให้พี่โดเนี่ยลงมารับบอลบ้างครับไม่ใช่รอยิงอย่างเดียวแต่ก็คงลงมาเยอะนะ
1: คือผมว่าโดเขาไม่ลงต่ำมากหรอกเพราะว่าถ้าโดลงต่ำมากข้างบนก็ไม่มีใครไง
0: ใช่แล้วก็บอกว่านั่นไงว่าแล้วโดนนะพี่ช่วงท้ายเกมเมื่อกี้โปรตุเกสแล้วก็บอกว่าเอาละเดียคองโกมาแล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ากองกลางเนี่ยแอคทุกตัวครับแล้วก็โดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ปารีสทางซ้ายเนี่ยเดโน่เป็นเดนนะพ
1: ี่เป็นเดนมีวิตินญาวันนี้ผมอุตส่าห์รีวิวมั่นใจโปรตุเกสเต็มที่เลยนะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าได้เตะมุม2ครั้งติดครับคองโกแล้วก็ได้ประตูด้วยเมื่อกี้
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่ามีผลบอลเข้ามาเขาบอกเวสตี้เนี่ยจบแล้วครับชนะ 3-2
1: โอเคขอบคุณมากครับ
0: ครับผมแล้วก็เวลาคองโกวิ่งนี่ไม่หนักขาที่3หรอกครับ
1: เอ้ยเขาสปีดต้องเร็วกว่าเดิมไงถ้ามันหนักตรงไหนแล้วก็ต้องเพิ่มสปีดให้มันมากขึ้นไง
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าส่วนฟอร์เวิร์ดเนี่ยเตะอยู่ครับเสมอ 2-2 น่าจะหมายถ
1: ึ
0: ง
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากอันไหนที่เราไม่ทันไม่เห็นก็
0: ครับ
1: ก็ส่งมาบอกด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ถามเรามาว่ากินข้าววันละกี่มื้อครับพี่2พี
1: ่มันก็2ก็3นั่นแหละ
0: ครับแล้วก็บอกว่างานข้าวแล้วจ้าฝอยทองโดลงไปทำไรครับไม่มีประโยชน์ในเกมเลยครึ่งแรกก็บอลไปไม่ถึงนะพ
1: ี่
0: คร
1: ั้งแรกก็มีโดอยู่คุณเล่นแบบนี้มันเอาแต่บอกว่าโดไม่อยู่หยดมันก็จริงเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าบอลมันไม่ไปข้างหน้าเลยอ่ะ
0: อ
1: ย่าว่าแต่โดเลยบูโน่ก็หาย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพวกเปโดเนโต้อ่ะก็หาย
0: บอลอย่างที่บอกว่าพอขึ้นนำเสร็จเนี่ยโปรตุเกสก็เคาะอยู่ตรงกลางไม่ได้เล่นเกมเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครับ
1: นี่เห็นโปรตุเกสเล่นเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลนะเนี่ยแดงๆเหมือนกันเลยเนี่ย
0: โทนเดียวกันเลย
1: โทนเดียวกันเนี่ยก็ไปเขามาแต่ครึ่งหลังก็น่าจะแก้เกมนะครับ
0: ต้
1: องดูว่ามาร์ติเนสเองเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นฟุตบอลที่สไตล์เกมรุกอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะแล้วพอมาเล่นช้าคุณมาเจอเกมรับต่ำๆแบบนี้หมูเจ้ามันจะเอาอะไรมาเจาะไงใช่ป่ะ
0: ใช่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสยังมีตัวรุกอย่างกอนซาโลรามอสมีจอห์นเฟลิกด้วยติงชาวก็มีครับชุดนี้รวมถึงเลย์เอาท์ที่ยังเป็นสำรองเลยพี
1: ่ครับมีบอกว่าฟังจากสกลนครครับจากคุณสักการินสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: มีบอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาอยู่กับดีอาร์คองโก้ครับเสมออยู่นะครับถ้าเจอทีมที่เป็นรองกว่าแล้วเล่นแบบกลัวๆบอกเลยบอกตรงๆสงสาร
0: ครับ
1: หมายถึงโปรตุเกสมั้งฟังทาง YouTube ครับดีเลย์ช้ากว่า Facebook ประมาณ 10-20 วิฝากทีมงานดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก
0: YouTube ดีเลย์กว่า
1: ไม่แน่ใจว่าแล้วเดี๋ยวแล้วพี่จะดูทำไมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันนะพี่อันนี้ ไม่ได้กวนนะพี่วรพงษ์พี่เลือกดูอะไรที่มันเร็วกว่าก็ได
0: ้ครับ
1: ถ้าคิดว่า Facebook มันเร็วกว่า10วิ
0: ก็ดู Facebook
1: ดู Facebook เลย
0: ไม่ต้อง YouTube
1: ดูเทปไม่ต้องเปิดเพราะว่าพี่ดูทางไหนมันก็ฟังเราอยู่แล้วแล้วก็ของเราอ่ะมันไม่ได้มีภาพเกมกันในขันไง
0: ครับผม
1: พี่ต้องปิดอย่างใดอย่างนึง
0: เลือกแค่อย่างเดียวพอ
1: ถ้าพี่ดู YouTube ก็ดีเลยช่างมันพี่ก็ปิด Facebook
0: ครับแล้วก็Facebook นี่บอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาลงไว้กับ DR ครับขอผมสักคู่เถอะจากคุณฮักเขา
1: ลุ้นได้นะลุ้นได้นะ
0: ครับแล้วก็คุณจิรพงศ์บอกว่าขอบคุณครับคุณเอกที่อ่านข้อความอ่านทุกข้อความอ่
1: านทุกข้อความนะบางทีถ้ามันไหลๆอันไหนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าจบแค่2-1จากคุณรูปบล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: โปรตุเกสเล่นแบบนี้มาตลอดครับพอนำและติดชึ้งประมาณนี
0: ้ครับผมประมาณนี้ข้อความ
1: นี่แต่คุณนันทพงศ์

0: ผมว่าไม่น่าจะใช่อนาคอนด้านะครับพี่เอกน่าจะเป็นกระบองรปภ
1: อันนั้นก็ใหญ่ไปนะพี่
0: นี่ฉายาอูคองโกนี่ก็นี่นะ
1: พี่อูใหญ่พี่อูใหญ
0: ่เออหูใหญ
1: ่ครับ
0: อ่ะเบรกกันไหมน้องเจม
1: ครับผม
0: ตอนนี้1นาฬิกากับอีก2นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บนโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
5: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect
11: ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
12: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
13: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
14: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นมาลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับสนใจครับติดต่อ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
0: ครับผมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับจะเป็นเดียของโกเคียเมื่อสักครู่นี้เห็นฟรานซิสโกคอนเซซาเนี่ยลงมาแล้วนะครับสำรองโควต้าแรกเลยลงมาแทนทางด้านแบรโดซินวานะครับ
1: แบรโดซินวาครึ่งแรกก็ถูกจับไปยืนริมเส้นก็ค่อนข้างเงียบครับ
0: ครับส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังจากทางแอปพลิเคชันนะใครที่มีแอปเก่าของ FM99 เนี่ยลบทิ้งเลยนะครับ
1: ต้องเป็นแอปใหม่
0: โหลดอันใหม่เลยอันใหม่นี่อะไรน้องเจม
1: เป็น M-COT Connect ครับ
0: ครับผม
1: ก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย
0: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชัน M-COT Connect นะครับ
0: ครับ
1: แอปเก่านี้เราไม่ได้ใช้แล้ว
0: ใช่ลบทิ้งเลยเพราะว่าของใหม่ M-COT Connect นี่ฟังได้ทุกคลื่นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ข้อความ SMS ทาง4689899นะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 99อีกอันนึงครับก็เป็นกิจกรรมในที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดครับโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ทั้งทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับรางวัลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวมเนี่ย9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ถามว่าฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายมีทีมครบทั้ง5ทีมเหลืออยู่ทั้ง5ทีมจาก5ทวีปเลยพี
0: ่
1: แล้วก็ในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีชาติที่เข้ารอบนั่นคือทีมอะไรครับ
0: ครับใครตั้งคำถามครับเนี่ย
1: น่าจะเป็นน้องเปรมนะพี่น้องเปรม
0: น่าจะเอาง่ายๆนะก็คืออย่างวันนี้คอนเนอร์กี่ครั้งใครยิงลูกสุดท้ายน่าจะง่ายกว่านะ
1: คือคำถามที่บอกว่าในรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2002เนี่ยมีทีมจากทั้งหมด5ทวีปเข้ารอบ
0: เ
1: ขาถามว่าทีมจากอเมริกาเหนือเนี่ยคือทีมอะไร
0: ไปค้นดูนะฮะ
1: ครับ
0: 2002เมื่อ24ปีที่แล้วก็คุณชานนท์ถามว่าแต่ละประเทศแข่งกันกี่รอบแล้วเนี่ยค่ำคืนนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกอะจะครบทุกสายนะครับ
1: ครับก็จะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มบนรอบที่2แล้วพ
0: ี่ใ
1: ช่ในที่2กันแล้ว
0: หัวอังกฤษนี่มาเริ่มมาสุดท้ายเลย
1: คู่สุดท้ายในรอบนี้จะเป็นอุซเบย์นะพี่ต
0: ื
1: ่นเช้าเลย
0: เดียร์ของโก้ขึ้นมาครับทางด้านขวาดูข่าวบานบิซาก้าจะยกลูกนี้ติดทางด้านเวก้าไม่ได้คอนเนอร์ด้วยครับ
1: จังหวะสุดท้ายบอลไปโดนฟานบิซาก้าออกหลังครับ แฟนบอลโปรตุเกสนี่พอเห็นจังหวะของโกจะได้ลูกเตะมุมนี้เสียวเลยนะพ
0: ี่ผมงงมาติเนสคู่เซนเตอร์ตอนแรกอะนึกว่าจะเป็นพวกไอ้เจ้าอิกนาซิโอกับดิอาร์ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขึ้นมาเปโดเนโตได้มีพื้นที่เล่นล็อกเข้าซ้ายหยอดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะมงเหมือนจะโดนผักแต่ผู้สินไม่ให้แม้กระทั่งเตะมุมครับคอนไซเซา
1: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วคอนไซเซาเนี่ยโดนผักครับทำให้โดนบอลไม่ดีออกหลังไปครับ
0: ครับ
1: คุณเนโต้ครับ
0: ดูจังหวะขึ้นโขกลูกนี้โอ้โหตัวเล็กด้วยครับคอนไซเซาจังหวะขึ้นอ่ะโดนเบียดนายหัวพีรวิทย์ส่งข้อความทางเบอร์ไหนก็SMS นะครับทาง4689899นะครับ
1: เกมก็ยังเนยๆอยู่ครับช่วงครึ่งหลัง
0: เดียของโกยังใช้ชุดเดิมนะ
1: ยังไม่ได้เร่งด้วยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเร่งแน่นอนนะผมจะติดชิ่งเหมือนครึ่งแรกไม่ได้แน่รับบอลแบบนี้เดี๋ยวดูว่าจะเข้าทายฟุตบอลแบบรับแล้วรอส่วนหรือเปล่า
1: ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ทีมที่รับแล้วรอส่วนนี้ได้ผลหลายทีมเลยพี่ชัดๆเลยวันนั้นเนี่ยตุรกีกับออสเตรเลียเนี่ย
0: ครับส่วนใครที่ติดตามทางโซเชียลก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อแล้วทำแล้วมันดีเดี๋ยวภาคพรีมงพรีเมียร์จะได้มีแบบนี้อีกนะ
1: ยาวๆเลย
0: จะได้ยาวๆหน่อย
1: ส่วนคนที่ถามเรื่องแอปมานี้ก็แจ้งมาแล้วนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: แอปพลิเคชันครับก็ฟังทาง M-Hot Connect ครับ
0: ครับเนี่ยมีหือมีอือมีสู้เหมือนกันนะครับมูดูซามี่วานบิซาก้ามูคาวมูคาวทางขวาไหลมาบาคัมบูขวายิงลูกนี้ติดเซฟจังหวะซ้ำไม่ทันครับวิซ่าโอ้โหเปิดฉากครึ่งหลังเลยได้ยิงเลยนะครับเดียร์ของโก
1: แต่มีธงกำหน้าไปแล้วครับเกือบไปครับโปรตุเกสจังหวะมาเข้าจ่ายให้กับบาคัมบูครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกตัวยิงตรงนี้ติดเซฟคอสตาครับ
0: ครับน่าจะเปิดแรกกันมาเพราะคอนเซซาจะมาเล่นริมเส้นทางขวาแทนเบนาโดเลยครับ
1: บอลทุ่มของโปรตุเกสทุ่มมาวิตินยาจ่ายมาที่เวก้าออกมาทางซ้าย
0: ดูว่าจะได้จบแบบจะจ่าไหมอ้าวไหลมาริมเส้นทันหรือเปล่าครับเปโดเนโต้ลูกนี้เบื้อนจ่ายมาไม่ทันครับเปิดแรงครับ
1: ตามไปเล่นไม่ทันครับเนโต้วันนี้เจอกับทางมิซาก้าอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเนโต้ในช่วงครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลโปรตุเกสตอนนี้เริ่มน่าเครียดพี่โดก็เริ่มน่าเครียดนะพี่บอลนี้ไม่ถึงเลยครับ
0: เนี่ยต้องคนนี้อาจารย์เฟลิกซ์ว่าเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เอานาเซอร์เขารู้ครับวิธีการที่จะทำให้โดได้จบได้ยิงเป็นยังไงอ้าวดึงเกมช้าครับนั่นแหละเป็นคอนเนอร์เลยครับโอ้
1: เอ็มบาซี่ไปเตะช้าผู้ตัดสินนี่เปลี่ยนเป็นลูกเตะมุมของโปรตุเกสเลย
0: กฎใหม่ของฟีฟ่านะครับจะไปดึงจะไปช้าไปถ่วงเวลาแล้วไม่ยอมเตะมาเนี่ยไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นให้โปรตุเกสเตะมุมเลยครับโอ้ถ้าเสียลูกนี้นี่โอ้โหเป็นการเสียค่าโง่เลยนะครับคอนเนอร์ครับของทางด้านโปรตุเกสได้คอนเนอร์ฟรีๆเลยครับ
1: บอลบรูโน่จะวิ่งและเปิดเองคร
0: ับเปลี่ยนเป็นบรูโน
1: ่โรนโดนี่รออยู่เสาสองครับ
0: มาสูตรไหนครับยกมือส่งซิกแล้วครับบรูโน่ไหลเลียดมาลูกนี้โรนันโดโดนเบียดแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับเดียร์ของโกเหมือนผู้เล่นเดียร์ของโกจะรู้ทันนะครับคอสตาทีนี้เร่งแล้วครับเมนเดสลุยขึ้นมาเองไม่ช้าแล้วครับตอนนี้เนโต้เวก้าวีตินยาครับขวาว่างอยู่กันเซโลให้คอนไซเซาคอนไซเซาเขาเจอครับมาซัวกู ย้อนคืนเปิดยามาเสาไกลโรนัลโดลูกนี้โอ้โหขึ้นกับบามิซาก้าครับโดนโขกทิ้งออกมาเมนเดสยังได้อยู่ครับโดขอแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมให้เปิดจัดมาโรนัลโดไหลมาให้นูโน่เมนเดสเปิดมาลูกนี้จังโดนเคลียร์ครับโอ้โหเคลียร์ไปได้2ครับเปิดมาลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนนะครับมาคัมบูเคลียร์คืนหลังครับ
1: พยายามจะเร่งครับโปรตุเกส
0: บูโน่ก็ต้องลงไปเชื่อมเกมวิตินยาให้บูโน่นะยกมาให้เมนเดสบอลตกพื้นหลุดมาในกรอบเหตุโทษกันลึกไปอีกครับบอลออกหลัง
1: พยายามจะใช้บอลยาวบูโน่ให้เมนเดสแบบแรงออกหลังไว้ครับภาพช้าจังหวะที่โรนโดครับแทงบอลต่อให้เมนเดสทางซ้ายจะเปิดเข้ากลางให้จอห์นเลเวสเนี่ยแต่ว่าโดนเอเมบ้าสกัดออกข้างไปครับเอมบาซีจะเตะยาวมาคราวนี้ต้องเร่งแล้วครับโดนอีก8วิเมื่อกี
0: ้เคลียร์มาก่อนแต่เดียของโกก็ต้องบอกว่าระเบียบวินัยในเกมรับก็ยังดีอยู่นะครับเราโค่วิกาครับเบนเดสยกมาทางซ้ายให้เปโดเนโตโรนัลโดโรนัลโดไหลมาตรงกลางวีตินญาวุขวามี2ครับกันเซโลมองแล้วกันเซโลลากตัดเข้าในขอไหมเปิดมาลูกนี้บูโน่ยกมาเสาไกลพักอกแล้วตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห
1: มีธงล้ำหน้าครับโปรตุเกส
0: อู้ยเจ้ากันเซโลครับนี่คนไซเซาพักอกให้เลยนะครับแต่ว่าธงขึ้นเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าชัดเจนหรือเปล่า
1: โอ้คันเซโลนี่โอเฮยิงเข้าไปแต่พุทธศิลป์ต้องเช็คลายรับหน้าก่อนครับ
0: โอ้ให้เล่นแล้วลูกนี้อุ้ยอ๋อล้ำจังหวะนี้
1: ครับ
0: ล้ำจังหวะที่คอนไซซาวพักอกให้นะครับโอ้ล้ำเยอะเลย
1: เกมเดินต่อแล้วคองโกได้สวนมาทางขวาครับ มาคาวแทงมาที่บาคัมบูริมเส้นเปิดมาออกหลังครับฉลับเวก้าครับ
0: อ่ะอย่างน้อยยังได้ลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ครับโอ้นี่ดีใจแป๊บเดียวครับโดนยึดคืนครับโปรตุเกสมาแล้วขาประจำผมคุณโอท่าดินแดงถ้าโดไม่3เม็ดวันนี้พรุ่งนี้ขายไต
1: โอ้ไตนี่ค้างละ6ล้านเลยพี
0: ่ขอยืมสักข้างได้ไหม
1: ครับ
0: โอ้นี่ถึงขนาดขายไตแล้วโอท่าดินแดงโอ้แต่ลูกนี้ถ้าโดนอีกนี่น็อกเลยครับอามาซัวกูครับเตะมุม
1: คนเดิมครับมาซัวกู
0: เปิดอย่างเดียวยัดมาลูกโอ้โหเกือบได้โคครับไม่กล้ามองทิ้งออกมาบิซ่าดวลกับคอนไซเซาหน้าขอไปโทษบอลวิสก้ากระดกไปทียังเป็นของเดียร์คองโก้โมงยัดมาติดวิตินยากระดกทิ้งออกมามีสู้มีหือมีอือนะครับเดียร์คองโก้เนี่ยมาซัวกูครับมูคาวลากจี้แล้วขอบ้างครับมูคาวแต่งข้างซ้ายไหลมาลูกนี้จับแล้วไม่ได้ยิงปาคามูปั๊มขวายิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหธงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยครับ
1: โอ้จังหวะยิงของปาคามูในกรอบเขตโทษครับบอลชนเสาครับ
0: ทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยโปรตุเกสปุ๋ยบูโน่ไปจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วโดนฉกเกือบเสียครับ
1: โอ้โหบูโน่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษแล้วบาคัมบูได้ยิงจ่อๆบอลชนเสาครับโปรตุเกสรอดครับแล้วคองโกนี้จะเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ซาดิกี้หรือเปล่าครับ
1: เป็นนัวซาดิกี้ครับลงมาแทนมูคาวครับ
0: ก็เล่นในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์นะครับคะแนนซาดิกี้อินฟอร์ติโน่ผมว่ามันเล่นโปรตุเกสไว้แน
1: ่หน้านี่เริ่มเครียดแล้ว
0: หน้ามันเครียดจังเลยไม่มีรอยยิ้มเลยครับ
1: นั่งนิ่งเลยครับบอลโปรตุเกสครับคาเชโลขอสั้นๆกับอราโคคร
0: ับ โอ้แต่พลิกตั้งแต่คู่แรกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวจริงๆเวลาเหลือเยอะครับ
1: เมนเดส
0: บอลบิซาก้าครับไปทำฟาร์เมนเดส เวก้าไม่สนครับต้องหูกดบอลเล่นเร็วหาเปโดเนโต้ทางซ้ายได้มีพื้นที่ได้จี้แล้วครับเปโดเนโต้แต่เพื่อนขึ้นมาช้าต้องย้อนบรูโน่ช้าแล้วดึงช้าแล้วยังไงฮะไปเป่าฟาวย้อนหลังหรือเปล่าครับผู้ตัดสินแล้วปล่อยเล่นต่อไปแล้วนะครับ
1: อาจจะเล่นหรือไม่เล่นครับยังดึงอยู่กับโปรตุเกส
0: สุดอะไร
1: ผู้ตัดสินเหมือนให้หยุดเกมก่อนนะครับ
0: น่าจะไปดูนูโน่เมนเดสครับ
1: จังหวะนูโน่เมนเดสโดนฟามิซาก้าสกัดครับเหยียบที่ข้อเท้าฟามิซาก้า
0: ครับก็ย้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังทางแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นของ FM Cross Crowd อันเก่านี่ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปโหลด M-Cod Connect นะครับโอ้นี่เหลือๆนะเจมจังหวะของเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่าไอประตูตีเสมอหรือเปล่า
1: จังหวะโอเวอร์เฮดนะครับที่ล้ำหน้
0: า
1: เชโลก็ล้ำไปเยอะ
0: ล้ำเยอะล้ำเยอะ
1: ผู้ตัดสินจะให้ดรอปบอลเป็นลูกทุ่มครับของคองโก
0: เดี๋ยวดูว่าจะทุ่มแล้วคืนให้หรือเปล่านั่นแหละครับเตะคืนให้โปรตุเกสนะครับ
1: บูโน่นี่เส่งครับอยู่ใกล้ๆไม่จ่ายครับไปเตะไกลครับซาดิกิ
0: กำลังจะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนทดเจ็บนะครับทีนี้เวลามันเหลือน้อยทีมจะกดดันเป็นโปรตุเกสคอนไซซาวหลุดมาทางขวาแต่อยู่คนเดียวตู้ลูกนี้จะแตะรอดขายังไม่ผ่านครับ
1: เป็นคาปูอาดี้ครับพี่ดักบอลออกหลังไม่ได้ครับจังหวะที่คอนเซซาวพยายามจะแตะบอลลอดขา
0: ฟังฐาน YouTube ทางเพจทางเพจเนี่ยมันจะดีเลย์มากกว่าของวิทยุนะครับถ้าฟังทาง FM เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลย์นะครับ
1: ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยจะดีเลย์กว่าวิทยุประมาณสักพักนึงนะพี
0: ่ครับขอลูกเซตพีทขอลูกคอนเนอร์บ้างกล้องจับมาที่โรนัลโดครับ
1: เกมผ่าน1ชั่วโมงครับที่ฟุตซันสเตเดียมโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1ต่อ1ครับ
0: เมนเดสครับจะวางด้วยซ้ายเปิดมาตรงกลางโอ้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกยังเก็บได้อยู่ดีดย้อนมาซ้ายๆลูกนี้ไม่ทันแล้วบอลออกหลัง
1: ซานเชโรพยายามจะดีดบอลออกทางขวาให้เพื่อนเนี่ยบอลแรงออกหลังไปคร
0: ับ ไม่รู้ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์บอลโลกสภาพร่างกายจะล้าหรือเปล่านะครับนูโน่เมนเดส
1: คุณนานานี่บอกว่าคู่นี้ขอ 3-1 ครับพี่เอกกับน้องเจมส์โปรตุเกสตอนนี้ยังลูกเดียวอยู่แล้ว
0: ลูก2ต้องมา
1: ต้องมา
0: ลูก2ต้องมาให้เร็ว
1: คุณนานานี่เชียร์โปรตุเกสอยู่ครับ
0: นั่นเท่ากับว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย15นาทีลูก 2-1 ต้องมานะ
1: ใช่
0: ต
1: อนนี้ก็อาจจะแฟนโปรตุเกสอาจจะตุ้มๆต่อมๆอยู่ครับ
0: ผมด้วยเพราะวันนี้ผมรีวิวให้โปรตุเกสชนะ
1: เอาครับคอนเซซาวจ่ายสั้นๆมาที่วิตินยาครับกลางสนาม
0: โอกาสยิงตรงกรอบเนี่ยเดียคองโกนี่เยอะกว่านะครับตรงกรอบไป2ครั้งไปโดเดโต้ครับขอพื้นที่ได้เล่นแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับต้องคืนมาเมนเดสเวก้าบรูโน่ต้องคืนครับวิตินยาโอ้โดนไล่โดนเพลสเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับเก็บบอลได้วิซ่าบาคาบูอยู่ข้างหน้าวิซ่าขอลุยมาเองขึ้นมา5คนครับเดียคองโกออกซ้ายมายังไงขอไปเรื่อยๆจังหวะปั๊มบอลออกข้างโอ้โหเอาแล้วครับยังได้ทุ่มอยู่นี่เป็นคาเยมเบ้เลยครับที่ลุยขึ้นมา
1: จะได้ทุ่มครับซ้ายผู้ตัดสินยังไม่ทุ่มครับแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นของโก้ที่เข้ามารอในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดครับ
0: ครับ
1: 5คนครับทุ่มมาบอลบากุมบูมงช่วงนั้นได้มงในวันนี้ก็ออกหลังครับ
0: เคบัวดี้นะครับที่ขึ้นมามงลีกจอร์เจียเหรอเดี๋ยวผมดูให้ โครเอเชียมี

0: ไม่รับอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยเนียฮองโกเริ่มจะหงุดหงิดกันแล้วนะครับ
1: ทำฟาวล์แต่ไทเยมเบ้คือจังหวะของโกจะสวนแล้วก็โปรตุเกสตัดฟาวล์ไว้ก่อนไม่ยอมให้สวนเร็วเหมือนกันครับ
0: สำรองถ้าเป็นเกมรุกนี่ยังมีทางด้านกอนซาโลลามอสครับเจ้าเฟลิกเนี่ยครับของโปรตุเกสเปิดยาวขึ้นมาครับยาคองโกบอลออกข้างครับ
1: คาชิโร่ทุ่มมาอาราโคจ่ายไปที่เนเบครับ
0: ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับคือจะไปเคาะแบบนี้มันก็เจาะลำบากครับต้องลองเลยต้องลองยิงไกลจากนอกกรอบริมเส้นริมเส้นโดนขวางเกมรุกก็ลงมาซ้อนกันดีนะครับจะหาช่องไหนครับชี้ไม้ชี้มือกันอยู่กับโปรตุเกสกันเซโลเอาไปทางขวากันเซโลไหลมาจะให้คอนไซเซาก็ถูกวิชาครับโดนเตะทิ้งออกข้างไป
1: จะแทงให้เพื่อนในกรอบครับมีคาปัวดี้ดักไว้ได้ครับแต่โปรตุเกสทุ่มเร็วมาบอลทางขวาคานเชโลเปิดติดบล็อกได้ทุ่มต่อครับ
0: วันนี้ถ้าเดียคองโกเสมอโปรตุเกสได้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มใหญ่เลยครับเปิดไมค์คีนึงโปรตุเกสโดนโขกทิ้งบอลจังหวะ2ครับเมนเดสย้อนคืนเวก้าวิตินยาย้ำไปทางขวาเลยครับเจ้ากันเซโลเล่นกับคอนเซเซาคอนเซเซาจะมุดเองไหมโดนขวาง2ไม่ฝืนครับลากตัดในย้อนมาวิตินยาให้คอนไซเซาเพื่อนยังไม่ขยับคอนไซเซาโยกหนียอดมาในกรอบเกตโทษก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับเมนเดสเปิดมาเกี่ยวไม่ติดแล้วจะโดนสวนหรือเปล่าเมนเดสยังเก็บบอลไม่ได้โดนลุม2ลุม3แล้วโอ้ยเสียฟาวครับเดียของโก
1: จังหวะเมนเดสพยายามจะพลิกหลอก2คนนี้โดนตัดฟาวไว้ครับ
0: เล่นเร็วครับบิตินยาออกไปทางขวาหยอดมาโลนัลโดไม่ถึงครับลูกนี้เปิดลึกไปหน่อยเอมบาซี่เปิดยาวมาข้างหน้ามีบาคัมบูแต่บอลลึกถึงนั่นคอสตาโอ้ดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเนี่ย
1: ตอนนี้นี่คองโก้ทิ้งบาคัมบูยืนไว้คนเดียวข้างหน้า
0: ครับลุยกันมาใหม่ครับเราข้อออกขวาคอนไซเซาบอลขึ้นทางคอนไซเซาเยอะเลยนะครับครึ่งหลังอย่างได้เรื่องของความสดโอ้โหโดนกระแทกโอ้โหได้เปรียบลุยต่อวิตินยาวิตินยาย้อนมาเมนเดสเมนเดสเนโต้ไหลสั้นๆบรูโน่ไปเปโดเนโต้จะแหวก2ลูกนี้ยังไม่ผ่านครับยังคล้องมาได้อยู่เปโดเนโต้คราวนี้โดนลุม4ไม่ฟาวครับเอาแล้วครับจะได้สวนเดียของโก้แต่มาคนเดียวข้างหน้ามีแต่ล็อกอยู่ช้าเสร็จทางด้านเมนเดสเอาเดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นจาน
1: โอ้มีปัญหาแล้วครับจังหวะที่คาเยมเบ้จะพาบอลไปโดนนูโน่เมนเดสตัดไว้ได้ครับแล้วผู้สินเป่าฟาวล์จังหวะมีปะทะคาลงนิดนึงครับ
0: น่าจะให้ฟาวล์เดียของโก้นะครับน่ะ
1: โหแล้วตรงนั้นนี่น่าซุ้มมานั่งสำรองของโปรตุเกสด้วยนะพี่นี่มีปัญหากันเลยโอ้โหนูโน่เมนเดสนี่ไปกางแขนใส่คาเยมเบ้ครับแล้ววีซ่าเนี่ยวิ่งเข้ามาเอาเรื่องครับจังหวะ
0: เป็นโปรตุเกสที่ได
1: ้ฟาวครับเกมเหลืออีกประมาณ20นาทีครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1ต่อ1ครับ
0: วิตินยาครับอราโคโหดูครับแนวรับ 5-6 คนครับหน้ากอบิโทยืนแน่นมากไปให้คอนไซเซาทางขวาเจอกับมาซูกูเนี่ยทำบอลชิงก็ยังมุดเข้าไม่ได้นะครับมาใหม่แบ็คขวาซ้ายอย่างเจ้ากันเซโร่แล้วก็นูโน่เมเนสปกติมันเป็นแบ็คจอมลุยนะมาแล้วครับคอนไซเซาคอนไซเซาไหลมาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหโรนัลโด ทำไมคอนเซซาไม่ยิงเองครับอู้ไปเกรงใจรุ่นพี่เยอะเกินไปหรือเปล่า
1: โอ้จังหวะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษมีช่องให้ยิงแต่ว่าไม่ยิงครับ

0: เลือกจ่ายให้โรนโดบอลมันย้อนหลังไปโรนโดเนี่ยยิงไม่ถนัดครับบอลหลุดเสาไป
1: โอ้โหตอนเซโซคือถ้ายิงไม่เข้าก็ตัวเองก็น่าจะโดนด่าแต่พอไหลมามันก็ย้อนหลังโรนัลโดครับ
0: คือจังหวะมีพื้นที่นี่จะมองหาโรนโดก่อนเลยครับฟอนเตเซา
1: คือจะว่าก็ว่าพอมีโรนัลโดอยู่ในทีมลูกรุ่นน้องมันก็เกรงใจเนาะ
0: ยังไม่ได้ประตูโปรตุเกสแล้วพักคูลิ่งเบย์ครับ
1: สวัสดีครับพี่เอกวันนี้ขอเชียร์เดียคองโก้ครับก็ต้องถึงตรงนี้ก็ยังโอเคนะแก้มือจากคูราเซาครับคุณอะไรอ่ะคุณพงสักอย่างนั่นนะครับ
0: ครับผมแล้วก็
1: คุณจิรพง
0: ษ์นี่น่าจะบอกไปแล้วนะพี
1: ่บอกแล้ว
0: บอกไปแล้วตอนแรกที่เราไม่เห็นครับ
1: ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์แล้วครับ
0: ครับ
1: โปรตุเกสช่วยกดให้หน่อยประมาณยังไม่มานะโปรตุเกสยังเสมออยู
0: ่ข้อความจากทาง YouTube คุณวีระชัยบอกว่าไหวเปล่าครับพี่โด
1: คือมันไม่ใช่แค่โดคนเดียวที่ไม่ไหวอ่ะผมว่าเกมรุกทั้งยวงเลยนะ
0: ครับและก็ทาง YouTube นี่บอกว่าคุณเซโนบอกว่าโปรตุเกสจะชนะไหมครับ
1: คือถ้าดูจากตรงนี้ผมว่าถ้าชนะก็อาจจะแค่เฉือนนะ
0: แล้วก็คุณ APPK บอกว่าติดไปเกรงใจพี่โดเกินครับ
1: ปกติคอนเซซาโอ้มันหลุดเข้ามาในกรอบ6หลาแล้วอะเอี้ยวยิงด้วยซ้ายลูกนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าไปเลือกที่จะเปิดให้โรนัลโดไง
0: คุณธนากรเนี่ยถามเขาว่าบูโน่กับทีมชาติเนี่ยยังเล่นไปบ่นไปอยู่ไหมครับ
1: ก็วันนี้เห็นบ่นกรรมการ
0: บ่นกรรมการ
1: บ่นกรรมการ
0: แล้วก็บ่นเมื่อกี้จังหวะเตะคืนของเดียคองโก้เนี่ยไปเตะคืนไกลแกบ่นอยู่เมื่อกี
1: ้ใ
0: ช่แล้วก็โอ้โหเชียร์คองโก้เข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคองโก้สู้ๆครับคองโก้มาสู้ครับวันนี้แล้วก็คุณบอกว่าผมว่าโครเอเชียจะไม่แพ้อังกฤษครับวันนี้
1: ก็มีโอกาสเพราะว่าบอลอังกฤษโครเอเชียมันเกรดบอลมันไม่หนีกันนะครับ
0: อ
1: ังกฤษกับโปรตุเกสเจอกันครั้งล่าสุดก็คือบอลโลกรอบรอง
0: ปี2018
1: ใช่
0: ครับ
1: อังกฤษก็แพ้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นโครเอเชียที่เข้าชิงนะครับ
0: ส่วนข้อความที่ถามว่าส่งข้อความเบอร์ไหนก็4689899นะครับผมแล้วก็ส่งมาคุยได้ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
1: โอ้มีขยับแล้วครับราฟาเอลเลอาลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเซเมโดถอดทางหน้านูโน่เบนเดสออกนะครับแล้วก็ไปโดเนโต้ครับสองตัว
0: อ๋อเกมอีก20นาทีครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
1: ยี่สิบนาทีสุดท้ายครับจะมีลูก3ของเกมหรือเปล่านะครับเดียคองโกไม่ได้เป็นรองเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะครองบอลเยอะก็ตามนะครับเวก้า
0: ข้อความของคุณนันอาร์เมื่อกี้ส่งมาว่า 3-1 นี้เขาบอกว่าคองโก3นะพี่ไม่ใช่โปรตุเกส
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นันอาร์ยังมีเวลาเหลืออยู่
0: ทีนี้ผมดูแบบนี้เห็นเป็นโปรตุเกสไม่ใช่นะ
1: ก็ขยับเจ้ากันเซโร่เนี่ยมายืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็แบ็คขวาเนี่ยเป็นเซเมโดครับบอลทุ่มของบามิซาก้าครับทุ่มยัดมาบอลออกไปแล้วครับ
0: ซานเชโลทุ่มเร็วมาเปก้าจ่ายมาที่อาราโคครับเปลี่ยนขึ้นทางขวาบ้างครับโปรตุเกส
1: ได้บอลแล้วนะครับเซเมโดกอนไซซาวครับเนเวสย้อนมาอาราโควิตินยายัดไปข้างหน้าครับกอนไซซาวโอ้โหจะไปยังไงกันริมเส้นโดนประกบหมดเลยก็ต้องย้อนคืนวิทยาต้องออกบอลเร็วครับเซเมโดล็อกเข้าในดีต่อบูโน่ทำชิ่งหลุดมาคอนเซเทาตบมาโดยิงลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โห

0: โอ้จังหวะคล้ายๆจังหวะที่แล้วจังหวะที่คอนเซซาวเนี่ยหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษและจ่ายโรนัลโดยิงก็ยังไม่เข้ากรอบครับ
1: เนี่ยต้องทำชิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับอู้ฉลับนะครับลูกเนี้ยน่าจะไปฉลับตุนเซเบ้ครับ
0: คอนเซซาวนี่แกทุบบอลเลยครับสองจังหวะโรนัลโดยังไม่เข้า
1: ไม่ได้ด้วย
0: สินไม่ให้เตะมุมด้วยครับ
1: แต่เมื่อกี้มันฉลับจริงๆนะ
0: ฉลับตัวเซเว่เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าครับ
1: แต่เปลี่ยนตัวไหม
0: แกใส่หัวเลยครับ
1: เหมือนคาเยเบ้เดินไปไหนเดินเปลี่ยนตัวหรือเดินไปยังไงพิกเคิลลงมาครับถอดคาเยมเบ้ออกครับอุ้ยมาซูโอกุก็โดนถอดด้วยนะครับน่ะส่งมา2ตัวนะครับ
0: คนที่ลงมาคาเยมแทนคาเยมเบ้นี่เป็นอีกคาเยมเบ้นึงนะพี
1: ่
0: เป็นยอริสคาเยมเบ้ครับคาเยมเบ้ครับ
1: ชื่อเดียวกัน
0: ชื่อเดียวกัน
1: อย่าทะลึ่งมาชนะโปรตุเกสท้ายเกม
0: เอาฟาบิสก้าจะจ่ายเข้ากลางโปรตุเกสตัดได้ครับบอลมาทางซ้ายบูโน่ลากจี้เข้ากรอบเขตโทษบูโน่ดึงอยู่แล้วจ่ายสั้นๆให้ในเบสโหจังหวะสุดท้ายจับลั่นไปครับ
1: ยังไม่ได้ครับเตะทิ้งไปก่อนเลยครับ
0: เอ้า
1: เวก้าไหลมาอู้หูไปเท้าครับโอ้ต้องชมมาแล้วโค้เลยถ้าไม่ถึงเนี่ยหลุดเลยนะครับแน่บาคัมบู
0: โอ้จังหวะเวก้าไปแปะบอลตรงกลางเนี่ยโดนวิซ่าตัดได้เกือบไปครับโปรตุเกส
1: เอาแล้วคอนเซซาแหวกไหมแหวกไหมสุดเส้นหลังยังวนอยู่มีเซเมนโดอยู่ใกล้ๆยังไม่ให้ครับคอนเซซาเหลี่ยมซ้ายเอาแล้วครับคัดแบ็กมาเซเมโดคืนมาลูกนี้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับยูฮันพิซ่าติดครับวิตินยาวิตินยาทำชิ่งวิตินยาจะลุยเองยังไม่ผ่านเกมรับครับ
0: ได้ทุ่มต่อโปรตุเกสเริ่มเร่งแล้วทีมของมาร์ติเนส
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสยังไม่ถอดโรนัลโดนะครับแล้วทุกคนก็พยายามจะยัดให้โรนัลโดคนเดียวไม่ยอมที่จะยิงเองมาคีครับคอนเซซาดีดว่าเซเมโดซัดเลยครับลูกนี้ติดบล็อกออกหลังนะเตะมุมครับ
0: คือจังหวะผู้เล่นโปรตุเกสพาบอลขึ้นหน้ามานี่มองหาโรนัลโดก่อนเลยครับบูโน่จะเปิดเตะมุมครับเกมเนี่ยเหลือประมาณ15นาทีครับยังเสมออยู่กับเกมนี้1ต่อ1ครับ
1: พี่โรบอกขอลูกนึงก่อนแล้วค่อยออกโอ้ยไม่มีใครประกบเลยครับโรนัลโดนี่ครับหยอดมาเสาไกลโอ้เปิดแบบนี้รับสบายแล้วจะสวนกลับเลยมาแล้วบาคัมบูสปีดความเร็วขึ้นมา5ครับเดียโกโก้ซ้ายหรือขวาออกไปทางซ้ายเอาแล้วครับยังได้ลุ้นเดียโกโก้ลุยมาวิซ่ามีอ้อมแล้ววิซ่ามีอ้อมแต่ไหลมาลูกนี้จริงไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหน่าจะเป็นบาคัมบูเลยครับยิง
0: จังหวะสวนกลับเร็วมากคองโก้ครับบอลเนี่ยขึ้นทางซ้ายแล้วจ่ายกลับมาตรงกลางเนี่ยบาคัมบูได้ยิงแบบไม่ต้องจับบอลแรงข้ามคานไปครับ
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสต้องตัดสินใจถอดโด้หรือเปล่าเพราะทุกคนไม่กล้ายิงครับทุกคนนี่จะยัดให้โด้หมดอย่างเดียวเลยครับบรูโน่วางยาวแม้แต่กระทั่งพวกบรูโน่ยิงไกลดีๆยังไม่ยิงเนี่ยวันนี้เนเวสออกไปขวาต้องคอนไซเซาคนเดียวครับลากจี้คอนไซเซาเนเวสข้างหน้ายังไม่ขยับครับเซเมโดวิตินยายกมาให้บรูโน่ซ้ายลาเฟลเรียลได้สัมผัสบอลแล้วมีจังหวะได้เลื้อยกระชากมาเปิดฉลับไปเสาไกลคอนไซเซาเก็บตกคอนไซเซาซ้ายยิงลูกนี้ฉลับแล้วบอลยังไม่ออกครับเอาจับบอลยาวครับเรียลโดนวานบิซาก้าวานบิซาก้าลุยมาทางขวาบาคัมบูพิงอยู่บาคัมบูพิงลูกนี้ได้ฟาวครับ
0: โอ้โห เลียวกับฟอนิซาก้าจะยิงคู่กันนี่แยกไม่ออกเลยพี่ต้องแยกสีเสื้อครับโอ้โหทรงผมเดียวกันด้วยครับวันนี้ปากัมบูจะพลิกเล่นบอลนี้โดนเวก้าตัดฟาวไว้ก่อนครับบอลโด่งลูกนี้โปรตุเกสได้เป็นคองโกได้ทุ่มครับโรนโดเล่นมา80นาทีนะพ
1: ี่คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่ต้องส่งเจ้าเฟลิกลงครับหรือถ้าจะถอดถ้าจะคอสต้องเป็นกอนซาโลลามอสอย่าประมาทเดียร์ฮองโก้นะครับเขาจังหวะสวนอันตรายครับบาบิซาก้าไหลมาตรงกลางครับมูซามิมูซามิย้อนคืนเอ็มเบมบ้าบาคัมบูครับตัวเซเบ้ยกมาทางขวาจะให้วานบิซาก้ากันเซโลถึงก่อนเอาจังหวะ2เก็บตกของเดียคองโก้เปิดมาลูกนิดเลยไปอีกครับโอ้ยไม่เคยเข้าหัวของบาคัมบูครับ
0: จังหวะเปิดของโนอาซาดิกี้ครับบอลไปเข้ามือคอสตาบุรเกตลุยต่อบูโน่วางมาทางขวาคอนเซซาวมีพื้นที่เล่นครับ
1: มองแล้วมองหาโดแล้วครับคอนเซซาวเดียวลากตัดเข้าในลูกนี้
0: ลำหน้าไปก่อน
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: จังหวะคอนเซซาโดนคาปัวดี้ตัดฟาวแต่ว่าพุทธศิลป์ยกท้องล้ำหน้าไปก่อนครับ
1: สวิตเดนเทเลบอกเดี๋ยวมึงเช็คดูก่อนนะครับเทเลบอกกับทางด้านเบอร์ก้าเนี่ยเสมออยู่1-1นะครับนะส่วนบอลจอร์เจีย
0: Puts a defender in a really, really tough place in the case. จอร์เจียนี่มีตอร์ปิโดนะพี่กับเดนโมครับตอนนี้ท้ายเกมเดนโมมาตูมี่นี่นำอยู่3-2ส่วนสวีเดนนี่เป็นบอลถ้วยนะพี
1: ่ครับ
0: เป็นเล็กเวทกับเอโคปิ้งครับเอโคปิ้งนี่นำอยู่1-0ครับ
1: เฮ้ยวันนี้แฟนบอลเดียของโก้นี่เผยตัวออกมาเยอะเฮ้ยคนเชียร์ดีของโก้ไม่น้อยนะบางคนเขาอาจจะชอบมวยรองอะไรอย่างนี้ไงคอสตาครับรับบอลต้องวางอย่างเดียวครับโปรตุเกส10นาทีสุดท้ายครับขออีกลูกเดียวเพื่อ3แต้มเท่านั้นเองครับตัวเซเบ้ย้อนคืน
0: เดี๋ยวต้องพยายามวิ่งเพสแล้วครับตอนนี
1: ้เอเมนบ้าครับเปิดยาวๆไม่แม่นครับไม่ถึงแบ็คคัมบู
0: มองอยู่เวก้าครับโปรตุเกสเหลือเวลาประมาณ10นาทีครับเกมนี
1: ้บิตินญาต้องลุยขึ้นมาเองบ้างครับทางซ้ายบรูโน่วันนี้ก็เงียบนะครับเรียวนะเฟลเรียวบรูโน่ยัดมาตรงกลางบิตินญาเลอครับข้างหน้ามีแต่ว่าจังหวะที่จะเปิดไม่ได้ไหลยัดมาเจ้ากันเซโลเปิดมาลูกนี้ก็โดนตัวเซเบ้จังหวะปั๊มอ้าวแล้วครับจะได้สวนกับเปิดขึ้นมาทันไหมวิซ่ายูฮานวิซ่าเจอกับวีก้าลูกนี้บอลออกอ้าวแล้วทุ่มเร็วไหมทุ่มเร็วให้บาคาบูไม่ล้ำนะครับจังหวะทุ่มบาคาบูถึงก่อนย้อนมาวิซ่าไหลมาหน้ากรอบเขตโทษไหลออกซ้ายสุดขอไหมเปิดมาลูกนี้ลึกเข้ามือคอสตาครับโอ้โหยังน็อกไม่ได้ครับเดียร์คองโก
0: โปรตุเกสสวนครับเลยเอามาทางซ้ายจะขึ้นเร็วไม่ได้ต้องคืนไปที่วิทินยาตรงกลาง
1: พื้นที่มันพอมันแรกมันเริ่มเปิดแล้วนะครับโปรตุเกสเองก็ยังมีโอกาสนะครับโรนัลโดคอนไซเซาแต่ริมเส้นโดนขวาง3ตัวครับคอนไซเซาต้องย้อนคืนครับเซเมโดเนเวสคอนไซเซาครับขอเองกระชากสุดเส้นหลังโอ้ยลูกนี้โดนบังมีเหนียวมีดึงกันอยู่สุดท้ายคอนเซซาวไปฟาวครับ
0: ข้างสนามนี้ที่วอร์มอยู่ยังมีจองเฟลิกนะพี
1: ่
0: วอร์มตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่ยังไม่ได้ลงครับ
1: บังบอลได้ดีนะครับทางด้านคาเยมเบ้
0: คุณกรพัฒน์ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับที่โปรตุเกสจะเร่งช่วงท้ายเหมือนฝรั่งเศสเมื่อวาน
1: คือท่านเร่งผมว่าเต็มที่ก็ชนะแค่เฉือนน่ะนี่มาแล้วครับกอนซาโลลามอสคือถ้าให้คอนเซซาวเลยเอาเลื้อยไม่ผ่านนะครับริมเส้นน่ะโดนดักหมดทีนี้ ส่งลามอสมาอาจจะบอมแล้วนะครับ
0: แล้วถอด

0: วิติมยาออกครับถอดกลางออกเติมหน้าเข้าอีกครับโปรตุเกส
1: นักเตะดีอ่ะผมโค้ชไม่ถึงนะมาร์ติเนสอ่ะ
0: จริงโปรตุเกสนี่ตัวดีมาก
1: ใช่
0: ทั้งกองกลางทั้งกองหน้าครับ
1: แล้วของเดียของโกเองก็มั่นใจนะครับเล่นวันนี้โดมงเชสจะให้ลามอสเตะทิ้งไปก่อนเลยครับเอ็มเบมบ้าไปไกลๆบาคัมบูบาคัมบูโอ้ยตวัดยิงไปวืดครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
0: โอ้จังหวะเตะทิ้งมาถึงบาคัมบูแต่พุทธสินเต่าล้ำหน้าไปก่อนครับสังเกตคือแพงซ้ายครับเรียวเจอฟาบิซาก้าเรียวโดนประกบอยู่ยัง
1: โดนสกัดออกไหมไม่ออกอุ้ยสไลด์สวยครับฟาบิซาก้าพิเคิลจ่ายย้อนผมทองมาอีกแล้วไอ้สำรองเนี่ยนึกว่าจะมีแบคคัมบูคนเดียว
0: อันนี้พิเคิลอีกคนหนึ่งผมทองครับของคองโก้แต่คองโก้นี้เริ่มมั่นใจครับเกมเหลือ5ทีครับคองโก้นี้จะเปลี่ยนสำรองอีก1คนด้วยครับ
1: เป็นบานซ่าครับลงมาเป็นตัวสำรองคนที่4
0: ซีมอนบานซ่าครับเป็นกองหน้าจากอัลจาซีร่า
1: อู้นี่ถอดบาคัมบูเลยนะครับเนี่ยกลุ่มของโปรตุเกสอ่ะกลุ่ม K ครับนอกเหนือจากโปรตุเกสเดียร์ฮองโกแล้วก็จะมีอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะครับ
0: คุณนกคอปเดอะคอปเนี่ยบอกว่ากำลังขึ้น M6 กลับกรุงเทพขึ้น FM 97.5 ที่โคราชชัดเจนมากครับน่าเป็นสถานีที่เป็นสถานี
1: ใช่ไหม
0: คุณภาค
1: สำรองเหมือนเห็นคาลูลูลงมาด้วยหรือเปล่าครับของทางด้านเดียร์ฮองโก้เนี่ย
0: บอลจอห์นเบสครับมาที่บูโน่ฟันเดสบูโน่จ่ายมาที่เลวทางซ้ายพอเลวได้บอลเนี่ยฟันบิซาก้าถึงตัวทันทีครับ
1: ก็ถอดบันบิซาก้าออกอีกตัวหนึ่งนะครับ5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บโอ้ถึงตรงนี้ใครลุ้นให้โปรตุเกสยิง 3-1 นี่อาจจะต้องขอแค่ชนะ 2-1 นะครับ
0: เกมนี้เหลือไม่ถึง5นาทีแล้ว
1: ชอนเนเวสไหลไปทางขวาอาราโคโอ้ลูกนี้จะให้ทางด้านเซเมโนวิ่งไหลบอลยาวไปหน่อยครับเนี่ยพอกดดันก็พลาดกันเองนะครับ
0: เกมนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บข้างหลังกี่นาทีครับของโคทุนขึ้นหน้ามาบอลไปเข้าทางเวก้าครับย้อนกลับไปที่คอสตา
1: ก็โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่สุดในกลุ่มนี้ทีมวานะครับถ้าเดียของโกดถ้าคงสกอร์ตรงนี้ไว้นี่กับเกมที่เหลืออยู่กับอุซเบกแล้วก็โคลอมเบียก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับแต่เวลายังเหลือครับจะมีแต้มไหมเดี๋ยวรอดูครับบรูโน่เปิดมาตาให้เลอาพักอกได้พลิกมาทางซ้ายลามอสขยับเข้าไปข้างในแล้วนะครับเลอาเดี๋ยวยึกยักอยู่จะกระชากโอ้โหกระชากไปเข้าเหลี่ยมเขาเสียบอลให้กับเดียร์คองโก
0: ้จะกระชากไม่ผ่านเอ็มเบมบ้าครับโปรตุเกสยังได้บอลครับเวก้าออกมาทางขวาบ้างครับ
1: วันนี้นี่ผู้เล่นของปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่ฟอร์มดรอปทุกตัวเลยนะครับ
0: ต้องดูลามอสที่เพิ่งงงมาว่าจะทำประตูได้ไหมครับช่วงอีกไม่ถึง3นาทีครับเกมนี
1: ้กันเซโลครับให้เลวเจอกับทางด้านพิกเกลไหลมากันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านครับไปเข้ามือเอ็มบาซี่ก่อนครับ
0: ที่เสา2นี่มีโรนโดรออยู่ด้วยแต่เอ็มบาซี่คว้าไว้ได้ก่อนครับ
1: มาสวนกลับครับวิซ่าลุยขึ้นมาเองแล้วได้ฟาผู้สินเหลืองต้องมาแล้วครับลูกนี้เราโค้ดหรือครับตัดเกมเลยครับลูกเนี้ยผู้เป็นเซเมโดครับ
0: เนลสันเซเมโดสำรองที่เพิ่งลงมาโดนเหลืองครับจังหวะไปดึงใส่ยอนวิซ่าถ้าปล่อยวิซ่าหลุดไปนี่พื้นที่มีแล้วด้านหน้ากรอบเขตโทษของโปรตุเกส

0: towering snapped header. ครับช้าจังหวะไฮเชโร่อยู่กึ่งยิงกึ่งเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยปาซี่คว้าได
1: ้โดนเหลืองเลยนะครับเนลสันเซมิโดคายัมเบ้ย้อนมาคาลูลูนี่เดี๋ยวดูว่าจะมันยิงเป็นแบ็คเลยหรือเปล่านะที่ลงมาแทนมาบิซาก้าบิซาครับออกมาขวานี่นะครับคาลูลูพิกเกิลทำชิงอยู่ลูกนี้โดนชนเอาไม่ฟาวครับปุรเกตเก็บได้เนเวสวางยามาคอนเซเซาสปีดแล้วเตะว่าประตูออกมาเล่นครับโอ้โหต้องชมเลยครับเอ็มบาซี่บอลไม่ออกขอวัดแล้วแรกเหมือนกันซาดิกี้ลุยมาทางซ้ายทำชิงอยู่โยฮันวิซ่าหน้าขอเปรียบโทษเลือกใครไหลมาพิกเกิลเอ้าย้อนหลังนิดนึงแต่ยังทันอยู่ครับคาลูลูมุตุสามิคาลูลูย้อนหลังดีกว่าครับเอ็มเบมบ้า
0: เกมกำลังจะครบ90นาทีครับโกโก้เน้นคลองบอลครับช่วงท้ายเกมเปิดยาวมาเอปาซี่หน่อยก็เลยไปถึงคอสตาคร
1: ับนัดต่อไปของโปรตุเกสเจอกับอุซเบย์นะครับส่วนเดียของโก้จะเจอกับโคลอมเบีย
0: หวังขึ้นมาทางขวาโปรตุเกสคอนเซซา
1: เนี่ยเพราะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าคอนเซซาพอเจอตัวต่อตัวจะขยับได้ไหมลากตัดเข้าในบูโน่ไหลมาคอนไซเซาเข้าเหลี่ยมซ้ายคอนไซเซาวิ่งง้างแต่ยิงยังได้อยู่เนเวสให้บรูโน่ดีดใสมาไม่ถึงโรนัลโดครับโดนโคกทิ้งยังเก็บได้อยู่อาราโคซ้ายซัดลูกเดียวโอ้ยเฉียวเสานิดเดียวครับ
0: อาราโคยิงด้วยซ้ายอย่างนอกกรอบบอลหลุดเสาไปนิดเดียวโปรตุเกสยังไม่ได้ประตูทดเจ็บครึ่งหลัง5นาทีครับโอ้ยังไม่ได้ครับโปรตุเกสจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นบูโน่ยิงซ้าย
1: มันโค้งไม่พอนะครับ
0: โอ
1: ้โหโค้งๆแบบว่าหักข้อเยอะไปหน่อยครับบูโน่อ่ะคอสตารับบอลได้โดนบีบเหมือนกันนะครับคอสตาเปิดยามาให้เลย์เอาครับโดนโมงย้อนบิซ่าโดนดักได้กันเซโร่บูโน่ครับแตะเร็วไปเลยเนลสันเซเมโดยังสดอยู่ลุยขึ้นมาเองขวาคอนไซเซาคอนไซเซาลากที่ไหลมาเนลสันเซเมโดไม่ถึงครับแนวรับกวาดทิ้งไปก่อนคายัมเบ้ครับกวาดทิ้งพุทธบอลเดียของพวกมันทรงเดียวกันหมดเลย
0: คล้ายๆกันหมดเลย
1: เปิดมาอีกทีโรนัลโดลูกนี้จังหวะโมงโดนขวางอยู่เรอัลเจ้ากันเซโร่เจ้ากันเซโร่จังหวะเปิดแฉลบออกข้างอ้าวไม่ได้ทุ่มด้วยครับผู้สิน
0: เอ้าทีมข้างสนามจะมีปัญหากันครับ
1: พิกเกิลตัวสำรองลงมา
0: พิกเกิลจะไปหยิบบอลเร็วซุมมานั่งสำรองบริเกตนี้เตะบอลทิ้งนะครับ
1: อ้าวยูฮันวิซ่าแตะหลบลูกนี้อุ้ยเหลืองไปแล้วด้วยหรือเปล่าคะนั่นน่ะเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับอาราโคหรือใครครับโดนวิซ่าลูกนิด
0: เป็นอาราโคครับไป
1: อาราโคเหลืองไปแล้วนะครับอู้หรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแนวรับอะใครเหลืองมาหรือยังมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่านี่นะครับแล้วแขนเนี่ยเป็นหลังคอด้วยครับ
0: คือจังหวะที่วิซ่าได้แตะยาวเลยจะกระชากโดนอาราโคใช้แขนดึงไว้เลยครับ
1: ลูกนี้ให้แดงก็ไม่น่าเกลียดนะครับเนี่ยก่อนอันนี้เป็นนิวสันเซเมโดนะครับที่โดนใบเหลืองมีเช็คไหมครับอาราโคโดนแค่เหลืองถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ย
0: หมดทดเจ็บไม่เหลือประมาณ2นาทีครับ
1: โอ้ถ้าเมื่อกี้นี่มองเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับเหนี่ยวคอเลยครับอาราโคฟรีคิกเล่นเร็วอันนี้ไฮไลท์หรือภาพจริงเนี่ย
0: ภาพจริง
1: กับภาพตัดมา
0: ครับของโกได้บอกเอ้าจ่ายด้วยนี้แรงไปถึงไฮเชโร่ครับไฮเชโร่เตะติดผู้เล่นของโกออกหลังแล้วจะได้เล่นเตะขึ้นมาคอต้าบอลต้องเร่งแล้วโปรตุเกสเล็ก2นาทีครับเซเมโดขึ้นมาทางขวา
1: มีถามพี่โดยังอยู่นะครับ
0: ยังอยู่
1: ยังอยู่อาราโคครับเนเวสทางหน้าขยับแล้วแต่ว่าขอคืนมาครับบรูโน่ออกไปขวาโอ้ยดื่นแน่นมากครับแนวรับของเดียคองโก้คอนไทยเซาเนลสันเซเมโดจะขอลุยเองแต่โดนขวางโดน3แหวกมา1ได้เลาะมาสุดเส้นหลังต้องวัดต่อผิดเหลี่ยมแล้วได้ไหมได้เตะมุมครับ
0: เตะมุมโปรตุเกสจังหวะเคเนเบ้สกัดออกหลังไปครับโนโนนี่ชี้นิ้วขอเลยครับ
1: เดี๋ยวดูครับอาจจะเป็นพระเอกของงานก็ได้นะครับนาทีสุดท้ายแล้ว
0: เป็นบูโน่แฟนเดสจะเปิดครับ
1: จะเปิดแม่นไหมบูโน่เปิดมาตรงกลางโอ้รับสบายออกเร็วไหมไม่ครับขอนอนดีกว่า
0: ปาซี่รับได้แล้วแกนอนก่อนเลยคร
1: ับ แต่สุดท้ายก็เปิดยาวทิ้งมาอยู่ดีนะครับเก็บบอลได้บอมยาวๆเหมือนกันครับโปรตุเกสขวาบูโน่บอลแรกสวยบูโน่บูโน่ไหลมาลูกนี้ไหลให้ใครครับไหลให้ยูฮันวิซ่าจะได้สวนกับเดียคองโก้จะสวนกับลูกนี้หลุดมาได้หนึ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายมีคอนเซซาวมีเซเมโดลูกนี้ไม่ผ่านครับมาอ้าวแล้วคอนเซซาวไปทำบอลหลุดเอง
0: ครับบอลหลุดออกข้างอีกครับคนเจ็บนี่เหลืออีก20วิครับคอนเซซาวยูฮันวิซ่าจะมีปัญหากันครับ
1: ใจเย็นใจเย็นคอนเซซาวต้องหนีครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวเองต้องการที่จะเล่นต่ออ้าวแล้วจบเกมเลยไหมผู้สินไม่ต้องทุ่มแล้วครับโอ้โหจบเกมครับโปรตุเกสกับเดียคองโก้เสมอกัน 1-1 ครับ
0: โอ้โหโปรตุเกสนี่ได้ประตูออกนำก่อนตั้งแต่ทีที่6ครับจากเจ้าเนเวสครับก่อนที่คองโกจะได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกจากโยอันวิซ่าสุดท้ายเกมจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ครับโอรันโดก็อยู่จนจบเกมครับวันนี้แต
1: ่
0: ทำประตูไม่ได้ครับ
1: มีถามฉายาเดียคองโกมาไอไลน์อัพอังกฤษก็จะดูให้เดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุ่นเพนกวินเนี่ยจะมารับช่วงต่อในเรื่องของไลน์อัพเดี๋ยวผมฝากไว้ในช่วงหน้านะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะครบนะน้องเจมส์นะ
0: ครับ
1: ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันยาวๆนะครับเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับมีคุณเอกฮิมสกุลและคุณจุ่นเพ็กวินมารับช่วงตอนนี้น้องเจมใหญ่กับผมเอกนพดลต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกฮิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: บอลโลกสตอรี
4: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษ โดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
3: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เรีย ด้คำว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook

0: บุ๊ก YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
4: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.
0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมและนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: บอลโลกสตอรี
10: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่นายที่นาย Active Radio FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยว
12: ครับ
11: ครับเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างพระท่านเพ็ญกวินถ้วยกนกวิจิต
12: แก้วครับ
11: แก้วในเวลาหล่นแล้วมันจะแตกคุณต้องเป็นถ้วยพลาสติกที่อยู่ที่ไหนก็ได้ครับคุณอย่าแข็งเกินไปคุณต้องโอน
12: อ่
11: อ
12: น
11: ต้องยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่รอดในสถานการณ์ที่มันแบบ
12: ผมยอมงอแต่ไม่ยอมหัก
11: ตกเออตกเขามีแต่ยอมหักไม่ยอมงอ
2: โทษที
11: กราบสวัสดีผู้ฟังทาง FM 99อย่างเป็นทางการนะครับ
2: ครับ
11: ช่วงเวลานี้เนี่ยตีเที่ยงคืนถึงตีห้าเราต้องทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลย
2: อืม
11: เพราะว่าลิงก์สัญญาณทั่วประเทศ
2: 41สถานี
11: 41สถานี
2: ครับผม
11: ท่านใดที่รับฟังอยู่จังหวัดไกลๆนะครับก็อยากให้ทักทายกันเข้ามาหน่อย
2: ครับผม
11: ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนอยู่เป็นเพื่อนเรานะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ FM 99เพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็น95ที่ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะ
2: ครับผม
11: นะแต่ถ้าบางท่านที่เปิดมางงๆอยู
2: ่
11: นะบางท่านกำลังเฮ้ยปกติผมกรีดยางอยู่เวลานี้นี่มี
2: เฮ้ยคนใต้
11: คนใต้
2: คนใต้นี้
11: ปกติกิจยางเวลานี้เนี่ยมีเพลงลูกทุ่งฟังทำไมอยู่ดีๆมีเป็นภาคบอลเฉยเลยวะดีเลย
2: และถ้าเป็นคนระยองที่เขากำลังตกปลาอยู่ล่ะ
11: โอ้สบายฟังบอลสบาย
2: นี่ตกลงเป็นคนใต้หรือคนระยองเพราะมีฮิแต่ก็สำเนียงไปทางทองแดงเขาคนบ้านไหนก็ได้เนี่ย
11: เป็นคนทุกภาคเลย
2: เออครับผมแล้วถ้าสมมติกำลังขายของอยู่ที่ตลาดที่สุพรรณล่ะ
11: โอ้ยสบายเลยพี่จุน
2: อ
11: มเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ตลาดสามชุกมาเป็นร้อยปีแล้วอะ
2: อุ้ยนี่ไอ้พันมาเนี่ย
11: ไม่เคยฟังบอลเลยได้ฟังบอลวันนี้ก็ดีใจแล้วเกินยิ่งจะได้ดูฟังอังกฤษแตกโคเอเชีย
2: และถ้าเกิดสมมติว่ากำลัง
11: พอแล้วโยนอะไรมาเยอะแยะ
2: เออพี่ได้พี่น้องก็สบายใจวันก่อนพี่ชิตพลโยนให้ผมไม่เลยไม่ได้สักสำเนียงภาษาเลย
11: ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนที่ฝืดๆในสถานีเรา
2: ทำไมฮะ
11: อย่างรายการอะไรนะที
2: ่อะไรดีๆนะคุณดีๆนะ
11: ไม่รายการอะไรนะ
2: เดี๋ยวคุณไม่มีคิวแล้ว
11: ที่ต้องสนุกอะรายการนะ
2: อะไรวะผมก็ไม่รู้รายการไหนเนี่ยว่าพี่หมายถึงรายการไหนเดี๋ยวไปผิดรายการแล้วเขาไลน์มาด่าผมมาแย่เลย
11: รายการที่ไม่ที่วางโพสิชันว่าต้องตลกอ่ะแต่ว่าคนจัดรายการไม่ค่อยตลกอ่ะรายการอะไรวะ
2: เรานี่งานไม่หายแล้วหาตะตุยโอ้โหโอ้แล้ววางสักกว้างเชีย
11: เปิดมาเราก็ปั่นไว้ก่อน
2: อ
11: นะครับเพราะว่าผอ.เบ่งเนี่ย
2: เป็นยังไง
11: วางยาเลยอีกแล้ว
2: ครับผมกลัวเราเรียกว่าใช้คำว่าไงไม่ทันตักบาตร
11: กลัวว่าเราจะทำงานน้อยไปเอาเขาจิตนาเขาดีก็ให้เวลาเราเยอะ
2: ๆครับผม
11: ไหนๆเราจะเดินทางมาแล้วก็ให้เรา3ชั่วโมง
2: ครับผม
11: ตี2ถึงตี3ตี3ถึงตี4ตี4ถึงตี5
2: แล้วก็พี่เองก็ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ต่อที่อสมทรอง านประจำทันที
11: ดูสภาพผมตอนนี
2: ้ครับผม
11: เอ๊ะช่วงนี้มีไลฟ์ทาง Facebook ยังครับน้องฟ้างมีแล้วใช่ไหมโอ้โหฝากทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook นะครับทาง YouTube นะ Facebook ก็FM 99 Active Radio นะครับแล้วส่วนทาง YouTube ก็เป็นช่องทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะก็ช่อง YouTube เนี่ยไม่ใช่แค่ YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะ
2: ทั่วโลก
11: ทั่วโลกเลย
2: เพราะเราผมเห็นมีแฟนจากที่นิวยอร์กก็มีถูกไหมมีแฟนที่เกาหลีเขียนส่งมาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามกันได้ยาว
11: ๆมีที่ช่องแคบพอมุดมีใครฟังไหม
2: ลองส่งกันเข้ามาบอกหน่อย
11: ตอนนี้มีใครฟังอยู่ที่ช่องแคบพอมุดก็ส่งเข้ามา อธิบายหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปิดอ่าวแล้วเปิดจริงไหม
2: สรุปคือเปิด
11: ช่องแคบ
2: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่มีเดทว่ามีวันแค่ว่าทัวร์แล้วว่าจะเปิดวันไหนอะไรยังไง
11: อ่ะใครฟังอยู่ที่ช่องแคบพอมูสก็ส่งมาบอกเลย
2: ครับผม
11: ไปไกลนะ
2: ก็
11: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูแถบอ๋อแถบสตริปบาร์ของรายการเรานายที่นายไลฟ์บอลโลกเนี่ยพบกันทุกวันตั้งแต่4ทุ่มถึงบ่ายโมงคุณยน
2: โอ้เพราะว่าบางโปรแกรมมันเตะ11โมงไง
11: เตะ11โมงจบบ่ายโมงแล้วถ้าต่อไปเตะ11โมงรอบลึกๆเตะ11โมงใช่ไหมต่อเวลา ยิงจุดโทษอีก
2: โอ้
11: โหจะไปจบเกือบบ่ายสอง
2: แต่เช้านี้ไม่ถึงนี่ใช่ไหมเช้านี้คู่เช้าสุดจะเป็น9โมงเช้าคู่อุซเบกิสถานกับโคลัมเบียก็โอ้โหใครดูครบทุกคู่นี่ผมกราบเลยว่าคุณนี่คือแข็งแกร่งจริงคือถ้าคุณเป็นคนทำงานนะ
11: ไม่ไหวว่ะ
2: ถ้าคุณยังโหต่อให้เป็นนักเรียนผมว่าก็ยากอยู่ดีนะถูกไหมพี่จะอดหลับอดแล้วคุณก็ทับเวลาเรียนอยู่ดีถ้ายิ่งคู่11โมงอ่ะหรือลา
11: ไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันแก๊ปมันห่างมากไงคุณจูน
2: คือ104นัดคุณดูสัก100นัดนี่ผมก็ว่าคุณเทพสุดๆแล้วนะถูกป่ะอย่าว่าแต่ว่า104นัดเลยเอาว่า100นึงคุณก็โคตรเทพละ
11: คือจากเดิมเนี่ยฟุตบอลโลกในระบบเอาย้อนไปก่อนนะระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยผ
2: ู
11: ้ฟังฮะจะเป็น52นัดจำถ้าจำไม่ผิดนะ
2: ครับ
11: ถ้าเป็นฟุตบอลโลกแบบ24ทีมสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่เป็นระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปี94คุณจุน
2: ที่สหรัฐอเมริกานี่แหละ
11: แต่ว่าพอฟ้อง98ปุ๊บเป็น32ที
2: ม
11: 32ทีมเนี่ยก็เป็น64นัด
2: ครับ
11: แต่พอมาเป็น48ทีมปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็น104นัดแล้วเป็น104นัดในแบบที่โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีการเตะพร้อมกันด้วยคนละกลุ่มก็ไม่เตะพร้อมกันเตะต่อเนื่องกันไปให้แฟนบอลได้ดูกันยาว
2: ๆครับ
11: นะครับแล้วอย่างที่คุณจุ่นบอกใครดูได้ครบเนี่ยคือแก๊ปมันห่างมากคือเริ่มเที่ยงคืนไปยนจบบ่ายโมง
2: อ
11: ีกวันนึงเนี่ยเท่ากับ13ชั่วโมงนะ
2: คือมันจะมีไอ้โปรแกรมนัดสุดท้ายของแบ่งกลุ่มนี่แหละที่มันจะเตะ
11: เข้าใจคือเขาเจ้าภาพเนี่ยเขาโดยปกติที
2: ่
11: โอเคไอ้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาเตะพร้อมกันเพราะมันมีผลเรื่องการแข่งขัน
2: เป็นปกติอยู่แล้ว
11: แต่ครั้งนี้104นัดแม้ว่าม
2: ัน
11: คนละประเทศคนละเวลาเนี่ย
2: สามโซนเวลา
11: เขาก็ไม่จับให้มันชนกันคือจะไม่ให้แย่งคนดูกันเลย
2: ต่อให้แบ่งประเทศกันไปสามประเทศ
11: น
2: ะ
11: ด
2: ัง
11: น
2: ั้
11: นเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากนะใครที่อยากจะรับชมแบบทุกคู
2: ่
11: ไม่ไหวไม่ไหวหรอกผมเชื่อว่าคนที่ทำสตูทำสตูนะ
2: ทีมงานอ่ะเอาว่าเป็นทีมงานของโมโนเองผมว่าก็ต้องแบ่งเวนอ่ะ
11: มันต้องแบ่งเวน
2: ไม่ไหว
11: ไม่ไหวจริง
2: ๆ
11: เอาขนาดแต่มีท่านหนึ่งนะคุณจุน
2: ใครครับผม
11: ที่สามารถคือผมมาตอนยูโรคุณจุน
2: ครับ
11: ตอนยูโรอ่ะจำได้ไหมที่พีพีที
2: ่
11: วีทีวีเนี่ยมันมีหลายคู่มีทุกคู่แล้วอย่างกรณีพี่บิ๊กจ๊ะอย่างเงี้ย
2: ครับ
11: แกไม่นอนเลยเนาะคุณจุน
2: จริงป่ะ
11: จริงไม่มีงีบแค่ดูตลอดดูทุกคู่
2: แกแข็งแรงมาก
11: แกแข็งแรงมาก
2: มาแล้วคือเอาจริงด้วยภาพลักษณ์แกก็ดูเป็นคนมีอายุที่สดใส
11: แข็ง
2: เอาเนี่ยเทียบกับพี่เอกเนี่ยโอ้ผมว่ายังดูหนุ่มบิ๊กจ๊ะ
11: พี่บิ๊กจ๊ะ
2: ผิวดีโอบสว่างสวัยมาเลย
11: ผมว่าแกน่าจะ
2: ถึง7ป่ะ
11: เกือบ70แล้วว่ะ
2: เออ
11: แต่แกยัง
2: แกก็น่าจะใกล้ๆกับพี่หมูอ่ะ
11: แกสมาร์ทแล้วก็ดู
2: รอสุขภาพดี
11: ดูดีสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีการวางแกไม่มีนะที่แบบพอพักเสร็จปุ๊บ
2: งีบ
11: แล้วแกจะมานอนแผ่นอนหลับ
2: เออ
11: ไม่มี
2: ตาแกไม่แดงเหมือนน้องชายพี่ด้วยน้องชายพี
11: ่อ๋อว้าว
2: ตาแดงกับ
11: ว้าวตอนกลางวันก็แดงแหละแล้วแกไม่มีนะที่จะมาจัดรายการที่สตูจะมาใส่เสื้อผ้าแบบลำลองสบาย
2: แกเน
11: ี้
2: ย
11: บแกเนี้ยบ
2: ทุกอย่างมืออาชีพอ่ะโปรเฟสชั่นอลเลย
11: โปรเฟสชั่นอล
2: ครับผม
11: นะครับซึ่งขนาดแกเป็นโปรเฟสชั่นอลขนาดนี้คุณจุนยังคิดจะล้มแกอีกหนัก
2: โอ้โหโยงมันเรื่องเฉยโอ
11: ้คุณยังคิด
2: โอ้แล้วเผื่อ
11: การล้มอีกอ่ะ
2: เผื่อแอเผื่ออาก็เปิดเผื่อก็เจอเนี่ยโอโดดเดี๋ยวคุณอาเลงเอาไว้เออไม่มีสิ
11: เจอหน้าแกแกบอกว่าวันนี้ขอสลัดมาสักนิดนึงขอตบจุนหน่อย
2: ผมเคารพเสมอเด็กๆที่ผมยังโทรไปรายการของคุณอาอยู่เลย
11: จริงๆผมแกแต่ผมอ่ะคุณจุนผมยอมรับเลยนะ
2: ว่า
11: ขนาดผมอ่ะอายุยังน้อยกว่าแกผมยังมีบางวันบางคู่ที่ผมก็ต้องแอบไปงีบสัก15นาทีเกมเริ่ม15นาทีดูใช่ไห
2: ม
11: ดูแล้วเวลาเราเข้าเราต้องเข้าก่อนเกมกลางเกม พักครึ่งแล้วก็ทายเกม
2: ยังมีแอบไปหลับ
11: มีบ้างสิ

0: ไปพักสายตา10นาที15นาทีไปแอบพิงหลังบ้าง
1: แต่คุณอาบิ๊กจ้าแกแข็งแกร่ง
0: ไม่หลับครับดูตลอด
1: ครับผมสุดจริง
0: ดูตลอดสุดจริง
1: คนที่สุดจริง
0: แต่ก็แต่แกอาจจะกลางวันแกได้นอนไง
1: ก็อาจจะไปไม่ได
0: ้แต่ผมเนี่ยกลางวันผมก็ไม่ได้นอนผ
1: มก็ต้องก็เรางานเยอะก็เราเป็นบิ๊กเอกอ่ะ
0: คนมันเก่งอ่ะ
1: ใช่
0: สุดยอดนะ
1: ถูกต้องบอสเอกบิ๊กเอกไม่รู้ผมจะเรียกคำไหนดีเลยอ่ะ
0: ครับผมใหญ่กว่าคำว่าบิ๊ก
1: โอ้ครับผมอะไรครับ
0: ซุปเปอร์บิ๊ก
1: ต่อครับผม
0: วันนี้นอนมาเยอะคึกเคียวเราทักทายแฟนๆรายการทาง SMS ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: บอกขอผลตอร์ปิโดลีกจอร์เจีย
1: โอเคได
0: ้แล้วก็ลีกเอสโตเนียลีกสวีเดนดิวิชั่น2สวีเดนคุณจุนนะอันนี้ผมมอบให้คุณจุนเลยพี่ที่ลงท้ายได้6788ส่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณจุนต้องตามผลการแข่งขันให้แกหน่อยผมจำเบอร์ลงท้ายก็ได้แกชอบหลีกเล็ก
1: ๆสวีเดนที่ผมเห็นนะดิวิชั่น1โซดาอุกซิเทนแพ้เอ็ดวินเดเบิร์ก03
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ดิวิชั่น2ที่แบ่งโอ้โหหลายน่าจะหลายโซนนะก็มีทางฟอร์เวิร์ดเสมอกับทางคาสลุนไป 2-2 นะครับแลนเวเตอร์ชนะทางยอนเซอร์เรด 1-0 คองกาฮาร่าแพ้ทางเอสตาฟอร์ 0-3 เทเลบอกชนะเบอร์ก้า 2-1 โนซาบี้เสมอกับลีลาท็อป3-3
0: ครับ
1: ออสคาชามชนะทางแว็กซ์โย2-0
0: คุณคุณไม่คล่องเลยอ่ะ
1: โอ้โหเจ๋งเลยชื่อพวกเนี้ย
0: ทำไมคุณเจอทีมพวกนี้แล้วคุณอ่านดูตะกุกตะกัก
1: โอ้โหแล้วเป็นสวีเดนซะด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: ทอนแพ้ทางออสเตรเลียน2-3แล้วก็ทางเอ็นสเคอร์เนอร์90นาทียังไม่จบนะครับ นำโบสตานาส3-1แล้วมีอะไรนะพี่นอกจากสวีเดน
0: จอร์เจียเอสโตเนียจอร์เจีย
1: จอร์เจียจอร์เจียเป็นลีกไหนอ่ะเขาบอกไหมพี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: 2อันอ่ะเอานี่แล้วกันนะอิเบเรียแพ้ลูสตาวี1-2แล้วก็ตอร์ปิโดโอเคแพ้ทางด้านของดินาโมบาตุมี่2-3
0: ครับ
1: แล้วก็อะไรอีกอันนะเอสโตเนียหรืออะไร
0: เอสโตเนียคุณบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไฟเดย์เขาบอกไฟเดย์ไฟเดย์มีไหมทีมอะไรชื่อไฟเดย
1: ์มีไฟเดย์ชนะทางฮาจู1-0
0: โอเคแค่นี้แหละ
1: ครับ
0: บอกมาแล้วมาแล้วจุนโมโนจุนวีจี
1: เดี๋ยวก่อนผิดค่ายผิดค่ายใจเย็น
0: สมุทรสาครชัดแจ๋วเลยครับเดี๋ยววันไหนว่างว่าจะเอาผัดฉ่าหอยหลอดไปฝากโอ้โห
1: สุดยอดผมเป็นคนชอบกินหอยผัดฉ่ามากเลยนะถ้า
0: ผัดฉ่านะหอยผัดฉ่า
1: ใช่
0: อย่าผัดฉี่ไม่ดี
1: โอ้โหกินไปนี่เหม็นหึงเลย
0: ไม่ได้เลย
1: ผมนี่เวลาไปเพชรบุรีนี่ต้องไปทานหอยผัดฉ่า
0: สุดยอดเลยคุณ
1: นี่นะนี่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลย
0: ถ้าเป็นหอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดผัดฉ่าร้านที่อร่อยที่ผมเคยทานเนี่ย
1: ที่เพชรไหม
0: ไม
1: ่ที่ไหน
0: ที่ขอบฟ้าลาตะวันสมุทรปราการงงเลยจุนงงเลยไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวัน
1: อยู่ตรงไหนแถวบ้านปูสองเหร
0: อก่อนถึงสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำที่เป็นสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำข้ามลงไปที่ทะเลอ่ะ
1: นึกไม่ออกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไปหาดูแล้วคุยว่าเป็นนักชิมอาหารสมุทรอยู่ทางนั้นมันไม่รู้
1: ไม่ใช่แต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลถ้าในสมุทรปราการผมจะไปกินนี่พวกไอ้นี่มากกว่าไปกินที่ริมเขื่อนพวกแถวริมเขื่อนแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยผมก็จะแบ่งแยกกันไปกินสมุทรสาครไปกินเพชรบุรี
0: ไปขอบฟ้าลาตะวันม
1: ี
0: สะพานลงไปที่ทะเล
1: อ๋อหรอ
0: และถ้าจะเป็นช่วงที่มีนกกลางนวลนะ
1: ครับ
0: โหอารมณ์เหมือนที่ตากอากาศบางปูอะนกเยอะขนาดนั้น
1: อ๋ออ่ะฟิลคล้ายกันเลยเหรอคือเป็นสะพานยาวไปเหมือนสายอากาศบางปูงี้เลย
0: สะพานเล็ก

0: นนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮ
1: ม
0: นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะตัวรุกอีก2คนเป็นแอนโทนีกอร์ดอนกับโนนี่มาดูเอเก้ไม่มีชื่อของบูโยซาก้าฟิตทันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือฟิตทันแหละแต่ว่า
1: น่าจะฟิตไม่ถึง 100% นะเพราะตอนแรกข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือต้องเช็คสภาพความฟิตของทางบุกโยซาก้าสุดท้ายมีชื่อแค่สำรองก็เลยทำให้โนนี่มาดูเก้ออกสตาร์ทแทนทางด้านขวาก็น่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะทางโทมัสทูเคิลในเกมวันนี้
0: ครับ
1: อืม
0: อ่ะโคเชียเป็นไง
1: โคเชียนะครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ย3เซนเตอร์นะครับมีทางโยซิปซูตาโลลูก้าวุสโควิชแล้วก็ยอสโกกวาดิโอนะครับวิงแบ็กด้านขวาโยซิปสตานิซิชนะครับซ้ายก็จะเป็นอีวานเปริซิชจอมเก๋านะครับตรงกลางมีลูก้าโมดิชในวัย40ปีครับจับคู่กับเปตาซูชิตจากทางอินเตอร์มิลานเกมลุกด้านบนมีมาริโอปาซาลิชกับทางมาตินบาตูลิน่านะครับหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเปตามูซ่าก่อนทางจอมเก๋าอย่างทางบูเต้อันดิเมียนะ
0: ครับผม
1: อืมก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าอันเต้บูดิเมียจะออกสตาร์ทก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ใช้ทางด้านของเปตามูซ่าออกสตาร์ทเปตามูซ่านี่ปัจจุบันเขาเองนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเล่นอยู่กับ FC Dallas ในสหรัฐอเมริกานะเออเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทแทนก่อนจริงๆนี่โอ้โหโครเอเชียก็ตอนแรกที่คาดการณ์กันว่าจะลงสนามพี่เอก
0: ครับ
1: 30กว่านี่เต็มทีมไปหมดนะครับในตอนแรกที่คาดการณ์กันลงมาไม่ว่าจะเป็นอเดคามาริชอดีตเด็กเลสเตอร์ซิตี้อย่างเงี้ยนะครับอันเต้บูดีเมียอย่างเงี้ยมาติโอโควาชิตอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีทางเอวานเปริสอีวานเปริจิชนะครับมีอย่างทางลูก้าโมดิชอะไรพวกนี้ออกสตาร์ทอยู่นะครับสำหรับทางโครเอเชียของสลัตโกดานิช
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมนัดแรกนะครับของทั้งอังกฤษแล้วก็โครเอเชียนะครับก็ทางกลุ่ม L นี่คือเกมนัดแรกนะพี่เอกนะเล่นกันที่ AT&T Stadium ที่ดัลลัสนะครับมาสนามของดัลลัสคาบอยนะโครเอเชียนี่2ครั้งหลังสุดนี้ไปถึงรอบรองชนะเลิศ นะพี่เอกนะก็ต้องดูว่าคราวนี้นี่โครเอเชียจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้สินหลักเป็นทางเกมองตูแปงจากฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: VR นี่เป็นทางชูลมบิซาจากฝรั่งเศสเช่นกัน
0: ครับ
1: อ่ะพี่เอกมองว่าไงเกมคู่นี
0: ้คู่นี้เนี่ยคือผมยังมองว่าคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นโครเอเชียในฟุตบอลโลก
1: 2018
0: 2018พวกเขาแพ้โครเอเชียในรอบรอง
1: ครับ
0: นะครับชวดการเข้าชิงนะดังนั้นเนี่ยโครเอเชียเข้าชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปส่วนอังกฤษเนี่ยมาแก้แค้นคืนได้แต่เป็นในยูโรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรน้ำหนักมันไม่เท่ากันคุณจุนดังนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ว่าผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะโครเอเชียที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของพวกเขาอ่ะ
1: เพราะโมดิชเองในวัย40ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่กาตาร์อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นจริงก็ถือว่าอายุเยอะนะ
0: แต่ยังได้
1: สภาพร่างกายยังได้อยู่เออแต่ณปัจจุบันก็โอเคแหละไปเล่นในอิตาลีกับมิลานแต่ว่าเทียบกับขุนพลของอังกฤษผมก็ยังมองว่าอังกฤษก็ยังมีโอกาสชนะมากกว่านะว่าแม้ว่าโครเอเชียในฟุตบอลโลกนี่ช่วงหลังพวกเขาจะเคี่ยวมากๆก็ตามเหอะ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะได
1: ้ครั รบ
0: เอาข้อความทาง YouTube นะครับคุณปลั๊ก WC 2026นี่คุณปลั๊กแกเปลี่ยนชื่อไปตามสถานการณ
1: ์
0: ตามเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อะไรดังๆละแกชอบ
1: ทุกจะมีปีอยู่ด้านหลังเนี่ยหรออ
0: ะไรจะเป็น NBA บ้าง
1: อ๋อโอเคครับ
0: และจะมาเป็นท่านแรกตลอดสวัสดีครับคุณปลั๊กคุณนันทพงศ์นะครับบอกสวีดัดพี่เอกแฟนแท้และพี่จุ่นพิบไหวนะฮะ
1: เอ้ย พลิกไหวนี่ต้องพี่ฟลุ๊กฮะช่วงหลัง
0: แล้วก็คุณวรีกรนะฮะบอกว่าเมื่อไรจะเข้าครับอยากดูปานามากาหน้าอ้าวคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: พีชี888บอกวันนี้

0: พี่เอกใส่เสื้ออินซิเล็กดูคล้ายไอ้ตำรวจสเตฟานคุ้น
1: ครับผม
0: แล้วคุณวริกรการดีก็บอกคุณจุ่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยตกปลาอะไรตีสามที่กิ๊บผมบอกที่บอกไงตกปลาอยู่ระยองตีสาม
2: ผมก็นึกแล้วผมก็พูดไปเรื่อยเอ๊ะแต่ไดหมึกเขาก็ไดนอนดึกไหมเหรอ
0: ก็คุณก็บอกไดหมึกดีบอกตกปลาม
2: ันคิดไม่ทัน
0: เอาเหร
2: อเออ
0: นี่ไง
2: ดาวซูเคอร์มาดูด้วยนะเกมนี
0: ้ส่วนคุณนันทพงศ์บอกว่าระยองติดทองแดงนี่นี่นะครับ
2: อย่างที่ผมบอกเอ๊ะทำไมมันแปลก
0: ๆนะฮะก็มันเปลี่ยนเร็วไปนิดหน
2: ึ่
0: ง
2: ครับผม
0: อากาศมันเย็น
2: ฮ
0: ะคุณวริกรนะที่เมื่อกี้เราบอกเออรายการแล้วนี่ทำไมไม่ค่อยสนุกอ่ะ แล้วส่งเข้ามาแซวว่าพินทามั้งครับ
2: อ้าว
0: คุณนันทพงศ์บอกเอาเรื่องจาดพี่เองนะฮะแล้วก็โอ้โหมีขำมากันเยอะเลยทีเดียวบอกแถวช่องแคบรักษาการหนาแน่นครับช่องแคบของบุญนะ
2: ครับ
0: บอกขอบังเบ่งคู่วาวครับ พี่วาวเนี่ยให้เดินเข้าอสมทมาให้ได้ก่อนให้รปภ.ไปกันออกไปก่อนนะฮะ
2: ถ้ามาตอนนี้เป็นไงฮะ
0: ล็อกตัวสิครับ เออสภาพเหมือนคนจะมางัดแงะรถเนี่ยตาแดงไปหมดแล้วเข
2: าคิดว่ามิจฉาชีพฮะ
0: ครับผมบอกตั้งแต่เปิดตอนนี้ผมยังดูได้ทุกคู่อยู่ครับจากคุณพงศกร
2: โอ้โหสุดยอด
0: สุดยอดนะครับอดใจรอเลยครับอุซเบย์เจอโคลัมเบียแล้วก็บอกว่าดรอปเรียน2เดือนเพื่อดูครับโอ้โห
2: จริงป่ะเนี่ยโอ้สุดยอดมาก
0: พีปูปูเนี่ยนะฮะบอกว่าพุกสาประตูแดนผู้ดีคนนึงอยากกินต้มยำสุดท้ายได้แค่ต้มจืดฮะคือจอแดนพลิกหมด
2: อ้าว
0: คุณพงศกรบอกพฤหัสหน้าจะไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับนั่งหลังประตูกับแฟนเยอรมันโอ้โห
2: จริงมากสุดยอด
0: สุดยอด
2: ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะ
0: เพื่อนผมอะขนาดอยู่ที่อเมริกานะคุณจุ๋นอยู่ที่ LA บอกโอ้โหค่าจ่ายมันสูงมากยังต้องดูผ่านทีวีอะ
2: เนี่ยก็แฟนรายการเราที่ชอบบอลผมเห็นเขานี่ไปบินไปแอนฟิลด์ไปดูที่อังกฤษด้วยนะแต่เขาก็บ่นมาว่าโอ้โหตัวเขาเหมือนอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ทั้งค่าเดินทางค่าที่พักอะไรมันแพงมันหมดเลยใช่ค่าบัตรค่าตั๋วอะไรพวกนี้
0: ใช่บอกบอลไม่มีรายด่าวาวดีกว่านะครับคุณวริกรบอก24ทีมก็ดีนะครับถึงมี128ทีมยังไงไทยก็ไม่ได้ไปอุ้ยนะฮะคุณนันทพงศ์บอกคิดถึงพี่เอกมากเลยครับไม่ได้เจอพี่เอกแง้นๆมอเตอร์ไซค์แถวบริษัทแล้วเอ๊ะแสดงคุณนรพงศ์เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ทำงานเดิมเคยทำงานแถวๆนี้ใช่ไหมเห็นผมขับมอเตอร์ไซค์อ๋อ
2: เพราะทุกวันนี้ก็ยังแว้นอยู่นะ
0: ผมก็ยังขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะว่าคอนโดอยู่แค่เดินถึงเนี่ยก็ไม่อยากเอารถออกมามันวนไปวนมา
2: อ้าวแล้วคอนโดที่อยู่แถวลาดพร้าวคอนโดใคร
0: คอนโดเมียน้อยครับพอใจไหม
2: โอเคน้องปลาใช่ไหม
0: ไม่ใช่น้องอีฟพอใจไหม
2: อันนี้เร็วชอบ
0: แล้ว
2: อันนี้ดี
0: ต้องขอโทษนะอ
2: ี
0: ฟนะพี่นึกชื่อได้ชื่อแรกเลยอีฟนี่คือภรรยาจุดนะไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า
2: ผมจะพาไปน้องปลาดูแบบพี่ชอบซีฟู้ดหรือเปล่า
0: คนเดี๋ยวนี้น้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักเนี่ยสมัยใหม่เด็กเจนใหม่ไม่มีใครเขาชื่อปลาแล้วครับคุณจุน
2: ก็ไม่อ้าวแต่รุ่นอย่างเจน Y อย่างผมมันอาจจะมีไงพี่อย่าลืมสิพี่เจน X ไงถูกไหมล่ะ
0: คุณหมายถึงผมเนี่ยเวลาจะมีเด็กเนี่ยต้องเจนอะไร
2: ต้องเจน Y
0: เจน Z ไม่ได้เหรอ
2: เจน C ไม่ได้อ่ะเด็กไปผมว่าเด็กไป
0: ทำไมคุณ
2: อายุขนาดพี่ก็น่าจะ Y ก็พอแล้ว
0: ทำไมคุณถึงรู้ว่าเด็กไปคุณลองแล้วใช่ไหม
2: ไม่ใช่ก็ดูจากอายุพี่ไงผมเนี่ยเจน C ยังได
0: ้โอ้ยจุนเลยมึงเนี่ยนะ
2: ใช่แต่เมียผมแค่เจน X เท่านั้นเอง
0: อ่ะ
2: แก่ไปกว่าผม
0: อ่ะเขาบอกว่าพี่วาวเนี่ยไล่ FM 99ออกเฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะ
2: ไล่ FM 99มาจากชีวิตเขาโอ้โหสุดยอด
0: เฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะเนี่ย
2: รุ่นใหญ่จริง
0: ๆหูยรุ่นใหญ่จริง
2: หรือเป็นเอ็มบัปเป้ท่านประธาน
0: เออคือใหญ่กว่าคำว่าบิ๊กใหญ่กว่าคำว่าซุปเปอร์บิ๊กคือคำว่าสลาตันอ่ะอยู่ไม่ทราบว่า
2: โอ้อะไรจะขนาดนั้น
0: เออไล่คลื่นออกอ่ะ
2: ครับผม
0: บอกบิ๊กจุนทำคลื่นใต้น้ำใส่วาวเหรอฮะ
2: ไม่จริง
0: บอกบอลโลกต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ข้อความเดียวลำบากจุนเลยนะคุณ BP บอกใครละคุณ BP อ๋อดอบส่งมาตั้งแต่แรกเหรอ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวไล่ขึ้นมาดูนะฮะบอกว่าบอลโลกเตะโครมพี่ไปถึงจอร์เจียเลยแหละครับ
2: บางทีบอลโลกมันยากไงดูอย่างโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหหนึ่งในทีมที่เขามองว่าจะเป็นเต็งแชมป์ที่ไหนได้เรียบร้อยเลย สมอกับเดียคองโกเฉย
0: มันแล้วแต่สไตล
2: ์บางท่านสถิติออกมาเนี่ยโหกลายเป็นเดียคองโกยิงเยอะกว่า ยิงตรงกรอบมากกว่าแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลโปรตุเกสจะดีกว่าเยอะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมาย
2: ครับ
0: นะครับชื่อทีมไม่ท้อพี่จุนไม่ทิ้งครับผ
2: ม
0: สองคู่หูมาเจอกันแขวะกันมันสุดๆจากคุณรัฐทอมนะครับเคยเจอนักเตะคนหนึ่งที่ซาฟารีเวิลด์ฮะเทโวปาโลมาฮะ
2: ชาโลบาครับ
0: นั่นเพิ่งโดนเรียกกลับมานะครับแล้วก็บอกเฮ้ยโมดิตวิ่งผ่านหลังวิ่งผ่านหลังยังไงเอ่ยโมดิตวิ่งผ่านหลังเขาไม่ดูในสนามเหรอ
2: จริงปะเนี่ยแล้วจะฟังเราได้หรอ
0: นั่นน่ะสิ
2: เออคนเยอะขนาดนี้
0: อุ้ยคงขออภัยมากเลยอ่ะข้อความใน YouTube เยอะจนอ่านไม่ทัน
2: บ้าพอ
0: บ้าบอ
2: ไม่หลับไม่นอนกันเหรอเนี่ยตี 2:30 แล้ว
0: มาชมกันทำไมนั้น 7-8,000 คน
2: บ้าบอไม่น่าถึงดูสม
0: เอาแฟนรายการทั้ง Facebook บ้างเดี๋ยวจะงอนกันก่อนคุณสุประชัยแซ่ตานสวัสดีพี่เอก9นิ้วนะอีกคนใครครับดูสภาพหน้าตบจังเลย
2: ใจเย็น
0: นะบิ๊กจุนโมโนจากคุณสนามชัยบอก
2: ให
0: ้ดูถามคุณจุนวิทย์คุณจุนโมโนมาบอกว่าถ้างูรัดคอพี่เอกถ้างูรัดพี่เอกกับพี่เจ๋งจุนจะช่วยใคร
2: แล้วแต่สถานการณ
0: ์ดูดิมันยังคิดหนักอีกนะตอนนี้คุณสกอร์เปียนทักทายมานะครับคุณจิรพงษ์เกียงจันสวัสดีทักทายคุณเอกคุณจุนรอบดึกพักบอลได้ดีมากติดตามฟังตลอดเลยนะครับ
2: ขอบคุณแก๊ป
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับคุณประสิทธิ์อยากสอบถามบิ๊กจุนว่าโครงการแลนด์บิดกับ AI Passport ควรทำไหมครับ
2: อันนี้แล้วแต่เลยครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่เราหางานให้ตลอดเลยนะคุณทศพลนะ
0: นะฮะคุณทศพลหิมพานต์เนี่ยเหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
0: จากคุณประสิทธิ์บอกจากเด็กบ้านนอกจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ข่าวว่าทองชะอวดนครศรีโอ้โหฟังอยู่ไกล
2: ครับ
0: คุณโชคเดาสกอร์มาว่า 1-1 นะครับ
2: โอเค
0: แล้วก็คุณ19เดือน9บอกสวัสดีครับพี่ถ้าโดยังไม่เลิกเล่นนะโปรตุเกสก็ได้เท่านี้แหละครับจากตรังนะฮะ
2: แต่จริงๆก
0: ็วันนี้ผมนอนก่อนมาผมดูนิดหน่อยๆคุณจุ่นได้ดูแล้วเป็นไงโดไหวไหม
2: ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะไปต้องโทษโดนะเอาจริงๆเพราะผมมองว่าโดเองก็ได้บอลน้อยด้วยอ่ะเออแล้วจริงๆคุณภาพในตัวกองหน้าตัวเป้าของโปรตุเกสจะหาได้ดีกว่าโดก็ไม่ง่ายนะต่อให้โดอายุขนาดนี้ก็ตามนะ
0: ก็ต้องโทษโปรตุเกสเองแหละ
2: คุณไม่ได้มีมาตรฐานต้องดีกว่านี้การ
0: ไม่มีขึ้นลูกใหม่ที่ขึ้นมา
2: สร้างสรรค์เกมอะไรเงี้ยผมว่าให้เลือกอ่ะกอนซาโลรามอสกับคริสติโนโรนัลโดนะช่วงชั่วโมงนี้ผมก็ยังเลือกโรนัลโดก่อนนะ
0: ใช่
2: แต
0: ่ถ้าโปรตุเกสเนี่ยมีกองหน้าที่พุ่งขึ้นมาอย่างแบบฝีเท้าอาจจะรองเอ็มบัปเป้สักนิดนึงก็อาจจะหลุดก็ได้
2: เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่ามันต้องขึ้นมาให้ดีกว่าโดก่อนนะ
0: อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อนดีกว่า
2: ได้เลยครับ
0: น่า 4:41 นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังครบทั้ง3ช่องทางแล้วโอ้อีก1ช่องทางทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect จะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้ต้องเคลียร์ใจกันก่อนฟังออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะฟังได้ทาง YouTube Facebook ด้วยแต่ทางแอปพลิเคชันบางคนนะมีส่งเข้ามาบอกพี่ครับแอป FM 99ฟังไม่ได
2: ้
0: มันจะฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปออกอากาศที่แอป FM 99นะครับตอนนี้เนี่ยวิทยุทุกคลื่นในเครือสมทไม่ว่าจะเป็น99
2: ครับ
0: 95
2: อือ
0: 100.5
2: อือ
0: นะครับ107
2: อือ
0: 105.5นะหรือว่าเมโล่เนี่ยมุย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect หมดแล้วนะเข้าไปในแอปนี้โหลดแอป Mcord Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect จะได้ดูทั้งช่อง9 Mcord HD แบบสตรีมมิ่งนะครับมีข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ในเครือสมททั้งหมดอยู่ในนั้นชัดแจ๋วเลย
2: ครับ
0: ดังนั้นน่ะถ้าท่านใดนะส่งมาว่าแอป FM 99ฟังไม่ได้โอ้บอกมาหลายวันแล้วนั่นนี่นู่นท่านฟังผิดช่องครับผม
2: ครับผม
0: ในนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราย้ายไปแล้ว
2: ครับ
0: อ่ะสื่อสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก่อนเกมนะฝรั่งอังกฤษนะขออภัยอังกฤษกับโครเอเชียจะลงสนามแล้วนะครับพักคู่เดียวครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือ ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบ

0: แต่ไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: นาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Latina Live บอลโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเกมอังกฤษกับโครเอเชียที่ดัลลัสกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สนามเนี่ย22องศาสนามนี้ได้มีหลังคาคลุมคุณจุนน่าจะมีการปรับอากาศให้มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะที่ดัลลัสนะ
6: ครับผม
5: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ของสหรัฐนะครับ
6: ครับ
5: ที่สนาม AT&T Stadium หรือ Dallas Stadium เนี่ยก็จุผู้ชม 76,646 คนนะฮะอันนี้เป็นของ Dallas Cowboys ป่ะคุณจุด
6: ใช่ครับ
5: คนที่จากโค่นคุณไทสันมานั่งอยู่ข้างผม
6: เดี๋ยวก่อนใจผมก็รู้แค่งูปลา
5: ระ
6: ดับต้องระดับพี่ต้นโน้นอเมริกันเกมของแท
5: ้พี่ต้นพี่สตาร์ทไม่ติดอะนะ
6: อันนั้นต้นหัวเทียนบอล
5: เอาล่ะ
6: ครับคนละต้นกัน
5: คนละต้นนะ
6: โอ้โหถ้าต้นนั้นน่าจะอายุเยอะกว่าพี่ต้นไทสันด้วยซ้ำมึงมันระดับ 30-40 ปีแล้ว
5: ครับบอลพอเบ่งนอนบ้างนะครับบอลยิงออกเฮลันบอกเข้าไปแล้วฮะตาลายไปแล้วนะครับทูเคิลมีพิกโผปีกซ้ายส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงก่อนแรดฟอร์ดจอห์นสโตนกลัวเจ็บ

0: อย่างเดียวเจ็บแต่ละครั้งเจ็บยาวมาดูเก้ลงก่อนซาก้า
1: เอาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าตามการคาดการเนี่ยอันนี้กอร์ดอนจะลงก่อนนะเออจริงๆอ่ะทางฝั่ง
0: ราชี
1: ผังที่ออกมาแทบตรงหมดนะครับจะมีก็แค่เรื่องของบุกโยซาก้ากับมาดูเอเก้ซึ่งมันก็มีการพูดถึงอยู่แล้วแหละว่าซาก้าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตแล้วสุดท้ายก็เป็นมาดูเอเก้ออกสตาร์ทก่อนนะครับ
0: ครับบอกสวัสดีครับคุณจุนพี่ฮิมขอบฟ้าลาตะวันร้านอยู่ในทะเลครับจากคุณจุนผีแดง18ล้ออ
1: ยู่ในทะเลเลยเหรออ
0: ยู่ใน ขอบริมทะเลที่เป็นเหมือนป่าชายเลนแต่ว่าเป็นป่
1: า
0: ปกติเนาะไม่ได้เป็นป่าแบบทึบๆอะไรอย่างนั้นเนาะก็เป็นร้านอาหารบ้านๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้าน
1: โอ้แถวบางปู
0: เลยบางปูไปอีกเกือบถึงบางบ่อนู่น
1: อ๋อเหรออ ื
0: มออกครับฟีฟ่าให้โคต้าเซาท์อีสต์เอเชีย1ทีมไทยจะได้ไปไหม
1: ก็ต้องลุ้นกับเวียดนามหน่อยนะเวียดนามช่วงหลังมาดี
0: ครับ
1: อืม
0: สวัสดีฮะคุณอันนี้เราบอกแล้วคุณจุนดูหรือยังครับทนายปีศาจ
1: ดูแล้วผมดูไปตอนนี้กี่ตอนแล้ววะ3ตอนกว่า
0: บอกเลยว่าทนายปีศาจอ่ะที่จบไปใน Netflix เนี่ย
1: อืม
0: ต่อไปอ่ะเพื่อนผมเป็นคนทำโลเคชั่นเรื่องพวกนี้นะ
1: เอาหรอ
0: ทำโลเคชั่นทนายปีศาจทำโลเคชั่นทรงด่วนต่อไปเพื่อนผมเขาบอกผมแล้วล่ะว่าเขาจะมาดูโลเคชั่นที่99ด้วย
1: เพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม
0: ่ DJ ปีศาจ
1: ครับผม
0: นักพากย์ปีศาจ
1: เอ้ยคนนั้นเขาออกไปแล้วไหมเหรอ
0: เขาไล่99
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ตาลาตันเหรอ
0: เออเขาตาแดงอยู่ตลอดเวลา
1: ผมมันจะปีศาจของจริงแปลงร่างได
0: ้แล้วก็ต้องเขาม็อกอัพเวลาเขาใส่เสื้อทีมบอลเนี่ยนะเขาจะต้องม็อกอัพเสื้อไว้ม็อกอัพแบบชนะ
1: โอ้ทำไมเขาน่ารักช่วงหลังนี่โอ้โหเขามาแบบแอคชั่นน่ารักอ่ะ
0: เออเขาต้องมีม็อกอัพว่า
1: ผิดหวังเฮสะใจ
0: ม็อกอัพธรรมดาใช่ไหมฮะก่อนเกมให้ทีมนี
1: ้
0: ม็อกอัพชนะเขาต้องเย้ม็อกอัพแพ้เขาก็ต้องแบบ
1: ทำท่ากุ้มใจผิดหวัง
0: ก
1: ุ้
0: มใจมือเท้าคางอย่างนี้ต้องถ่ายรูปไว้3เวอร์ บอลชนะแพ้เสมออยู่ข้างนอกขับรถอยู่ก็สามารถมีเอนเกจกับแฟนบอลได้ตลอดเวลา
1: ผมว่าเขาต้องมีพี่เป็นที่ปรึกษาแน่ๆเพราะพี่บอกเองว่าเวลาเขาจะทำอะไรต้องมาปรึกษาพี่อ่ะ
0: เออมันก็โทรอยู่ได้แหละแต่ไอที่ประเภททำอะไรดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมาปรึกษาผมหรอกอย่างตอนเวลาจะไล่99ออกเนี่ย
1: อุ้ย
0: มันไล่99ออกได้ว่า
1: ครับผม
0: ไล่ออกแห่งชีวิตคิดดูคุณคิดดูโคตรทรงอิทธิพลขนาดไหน
1: ถูก
0: มันออกไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: คนยังพูดถึง
0: ทุกวัน
1: 3ปีแล้วมึงที่เขาไม่ได้มาจัด99เนี่ย
0: พูดถึงทุกวัน
1: เออพูดในแง่ดี
0: แฟนรายการอ่ะ
1: ครับผม
0: พูดถึงทุกวัน
1: สรรเสริญทุกวัน
0: เออบอกจุนอย่าลืมทางเราสิขอมุกลามปามสักรอบเนี่ยรอลามปามอยู่เลย
1: ใจเย็นๆสิครับ
0: บอกพี่เอกครับเสียจุนปางน้ำคนนี้แหละฮะที่เขาบอกว่าสมัยนั้นถ้าเขาไปแฟนมันแท้บนโลกพี่เอกได้ตกรอบแน่นอนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
1: โอ้ยผมไม่ได้ขนาดนั้น
0: หลอกโปรตุเกสกลางเยอะเกินไปขาดหน้าเป้าดีๆนะครับเมื่อเช้าฟังคู่ออสเตรียฮาพี่หลีมิงมากเลยออสเตรียยิง3ลูกไม่ได้ทีแกโยนปากกาทิ้งแล้วบอกว่าหูขาดแล้วคนภาคบอลเนี่ยทำว่าหูขาดได้ด้วย
1: เชียร์นารัฟลังนิก
0: เหรอไม
1: ่โอ้ยแต่สุดท้ายมายิงจุดโทษไงช่วงทดเวลาอานาโตวิชช่วยเอาไว
0: ้อ่ะมาก็เตรียมละเกมคุณจุนเดี๋ยวเอาที่คู่ฟังคือผมอะกับคุณจุนต้องย้ายสตูไปอยู่สตูไลฟ์ข้างนอก
1: เป็นไงล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะ
0: ยิ่งใหญ่นะนะฮะทั้งที่เราอยู่กันใกล้แค่นี้แหละแต่ผมต้องขอเบรก
1: 49
0: เบรกสั้นๆอีกช่วงเดียว
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูข้างนอกแล้วไลฟ์นี้จะลงไหมเจมฟังไลฟ์นี้ต้องลงหรอ
1: ลงก่อน
0: ลง
1: อันใหม
0: ่โอ้เสียดายคนฟังอะ
1: เดี๋ยวเขาไปติดตามอันใหม่อีกอันนึง
0: ไม่จริงๆมันนั่งข้างหน้าเลยก็ได้พี่ต้องงงมาข้างในทำไมอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ไง
0: เพราะว่าคนฟังอ่ะมันต่อเนื่องอันนี้ผมพูดในแง่นี้เนาะคนฟัง YouTube ก็หลุดจาก YouTube เดิมข้อความยังไม่ทันได้อ่านหลุดหมดบานเลยเนี่ยแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์ใหม่สตูอยู่แค่นี
1: ้ก็เดี๋ยวกลับมาแก๊บ
0: จะเก็บได้ไงก็ไลฟ์มันลงไปแล้ว
1: เอาเหรออ๋อคือหายไปเลยเหรอ
0: ไลฟ์ใน YouTube คุณจะครับ
1: อ๋อ
0: มันอยู่ไง
1: โอเคมันต้องมีหายไป
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยังไม่ได้ PR นี้เลย
1: คุณโอ้โหขอบคุณมาก
0: เอออ่
1: ะแค่ออกแรงนะครับลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะครับด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพหัวเข่านะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทร021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่นึง
1: ครับผ
0: มเจอกันใหม่แฟนรายการที่ฟังไลฟ์อยู
1: ่ส่งเข้ามาใหม
0: ่ย้ายไปเจอที่อีกไลฟ์นึง
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานหน่
1: อ
0: ยนะว่ามันควรจะไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกเลย
1: ครับ
0: นะไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนได
1: ้อืม
0: ถูกไหมบาร
1: ์
0: เดี๋ยวเจอกันข้างนอกพักสักครู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 9 Active Radio SMS 468-8899
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองกัน
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: อ่ะก็เจรจาทีมงานเรียบร้อย

0: ร้อย
1: ไ
0: ลฟ์เดิมยังอยู
1: ่
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ได้คนดูนะ
1: ครับ
0: คนดูเมื่อกี้ไลฟ์พร้อมกันเนี่ยประมาณ600,000กว่า
1: โอ้นั่นดูพี่หนุ่มแล้วครับพี
0: ่เยอะกว่าโอ้แม่แส
1: โอ้โหไม่โอ้ไอเดียวถึง600ก่อน
0: อะไรนะ
1: เอาถึง600ก่อน
0: 600ก่อนนะ
1: ครับผม
0: ก็กล่าวสวัสดีทักทายแฟนรายการอีกทีนึงนะครับไลฟ์เดิมเรายังอยู่เนาะเราไม่ได้สับไลฟ์ใหม่เอาขออภัยด้วยก็เมื่อกี้น้องทีมงานจัดการให้ละก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทีมงานคุณจุนจัดการเข้ารายการให้หน่อย
1: ไปดูแลอัพนะครับของอังกฤษก่อนเลยนะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมนะครับซ้ายเป็นนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์จอห์นสโตนกับเอสลีย์คอนซ่านะครับตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับเดคลายส์นะครับส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยโนนี่มาดูเอเก้นะครับซ้ายก็จะเป็นทางอธิกรดอนตรงกลางเป็นจูบิลแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ4-2-3-1นะครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลส่วนลูกทีมของซลาตโกดาลิชครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็จะมีลูก้าวุสโควิชนะครับยอสโกกวาดิโอแล้วก็โยซิฟซูตาโร่นะครับวิงแบ็กด้านซ้ายอีวานเปริซิชนะครับทางขวาโยซิฟสตานิซิชตรงกลางเปตาซูชิชกับทางลูก้าโมดิชนะครับส่วนด้านบนเนี่ยปาซาลิชทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเป็นบาตูลิน่าหน้าเป้าเป็นทางเปตามูซ่าก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ย 3-4-3 นะครับสำหรับทางโครเอเชีย
0: แหมนึกว่าทางซ้ายเป็นปาซาลิชทางขวาเป็นข้าวต้ม
1: ครับผม
0: ตรงกลางเป็นไข่เค็ม
1: อุ้ยนั่นข้าวต้มกุยอะครับผม
0: กินข้าวดีกว่าครับ
1: ทักทายกันนะครับสลัดก็ดาลิชกับทางโทมัสทูเคิลนะครับก็ผู้สินหลักเป็นกำลังตูแปงนะครับแล้วก็ VR เนี่ยเป็นทางชลมบิซาจากฝรั่งเศส
0: ครับผมก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะครับวันนี้แหละวันนี้แหละแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะจะได้ทักทายกับเรา2คน
1: ครับผม
0: เกมที่ดัลลัสสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับส่งข้อความมาพูดคุยได้ทาง4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube ทาง Facebook นะช่วงนี้ที่เรายังไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับก็ยังทักทายกันได้นะครับข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วเราอาจจะยังไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเกมคู่ใหญ่แล้วก็น่าจะติดตามเกมมากนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับบอลอยู่ที่กวาดิโอนะครับ
1: ก็จริงๆมีข่าวกับทางรัมลิดว่าอยากได้นะครับแต่ว่าก็เตรียมที่จะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปนะครับสำหรับยอสโกกวาดิโออังกฤษนี่บุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอผมกับพี่เอกนะครับอยู่ในชุดสีขาวนะครับส่วนโครเอเชียวันนี้มาในชุดสีน้ำเงินนะครับ
0: ครับเฮดโค้ชของอังกฤษก็เป็นโทมัสทูเคิลนะครับเป็นชาวเยอรมันจากฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่คว้าแชมป์จะเป็นทีมที่ใช้โค้ชในชาติตัวชาติตัวเองนะครับ
1: ชาติ
0: เด
1: ีย
0: วกันนะโค้ชต่างชาติยังไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์โลกได้นะครับ
1: ครับก็น่าสนใจว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะกับสถิติตรงนี้นะครับ
0: อังกฤษโดนบีบให้เล่นอยู่หน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับยังแกะออกมาไม่ได้แล้วก็ยังไงครับทำเสียลูกเตะมุมไปแล้วครับตอนนี้เป็นโครเอเชียนะครับที่ได้ลูกเตะมุมทางฝั่งขวาก
1: ล้องจับมาที่สลัตโกดาลิชครับผลงานโครเอเชียช่วงหลังที่บอกนะครับรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกนี่เข้ารอบรองมา2ครั้งติดเลยนะครับคราวที่แล้วนี่ก็ พวกเขาได้อันดับที่3นะครับ
0: ครับ
1: 2018อันดับที่2นะ
0: เป็นโอกาสแรกของโครเอเชียเตะมุมครับจะขึ้นนำอังกฤษได้หรือไม
1: ่เปริซิชครับจอมเก่าจะเป็นคนเปิดเข้ามา
0: เปิดโค้งเข้ามาแล้วโอ้โหเสาสองได้ลองยิงเหมือนกันครับซูตาโร่บอลข้ามคานออกไปนะครับ
1: เซนเตอร์นะครับโยซิฟซูตาโร่ได้ขึ้นมาตวัดจังหวะนี้นะครับด้วยขวาแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่บอลมันมาย้อนหลังนิดนึงเลยครับต้องถอยตัวมาตะวัดแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งข้ามคานออกไป

0: หาอันนั้นหูน้องเองแต่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้องเมื่อกี้น้องก็พยายามปรับแต่มันไม่ขึ้น
1: ดังไปนะเองมาปรับของพี่ว่าเมื่อกี
0: ้เอาเหรอผมก็งงเอ๊ะทำไมผมปรับแล้วมันไม่ขึ้นแหมผ่านมาหลายวันเราสองคนก็ยังตะกุกตะกักเหมือนเดิม
1: แหมเราเพิ่งเป็นคิวที่สองคุณจุน
0: ผมมาคิวหนึ่งละ
1: คุณอย่างคุณเจ๋งนี่เขาก็คงถนัดแล้วแหละเพราะเขาคิวที่16ละ
0: เรานี่นะงานไม่หายอย่างนะ
1: เอาโอ้โหอังกฤษตัดบอลได้นะครับมาดูเก้ยังโดนบีบอังกฤษยังแกะบอลเพรสซิ่งของโครเอเชียไม่ได้นะครับเปิดกับข้อนุกลางยังต้องเป็นอังกฤษนะครับที่เล่นเกมรับอยู่อย่างต่อเนื่องครับดีคันไรส์ครับเปิดขึ้นมาข้างหน้าเอาบอลลงได้นะครับวูสควิชให้มาตรงกลางลูก้าโมดิชโมดริชวงกลมกลางสนามครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเก็บบอลไว้ไม่อยู่ข้างหน้าของโครเอเชียเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นทางเปียตามูซ่านะครับ แล้วก็มีทางอีวานเปริซิชซึ่งคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วคุณจุนนะ
0: เช่นเดียวกับลูก้าโมดริชนะ
1: อังกฤษครับเซตบอลขึ้นมาด้านขวาครับดิสเจมเล่นกับจูดเบลลิงแฮมอ้าวโดนเอาบอลกลับคืนไม่ได้เปริซิชครับเสียบอลมาโดยเก้ให้แฮร์รี่เคนเคนโอ้เตะแป๊กครับเคนพยายามจะจ่ายให้กับแอนโทนีกอร์ดอนโดนโมริชครับเก็บบอลกลับมาได
0: ้ขอกันในแดนหลังนะครับทางโครเอเชียอุสโควิชครับสาดยาวขึ้นมานี่จริงเป็นนักเตะสเปอร์แต่ว่าปล่อยยืมไปอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกาแล้วผลงานดีแล้วก็มีข่าวว่าไบรตันอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับอุสโควิช
1: บอกเอกเจอกันข้างนอกเอกอยากมีเหลืองแหละฮะจากคุณจอห์นเคซิกฮ่าบอกรีบส่งทวงเงินวาวเป็นปีแล้วทำไมแกไม่คืนนะครับ
0: จริงเหรอ
1: บอกสวัสดีฮะเพื่อช่วยภาคเพื่อภาคทีมประกอบบ่อยด้วยนะครับนี่ครับก็เกมคู่ใหญ่เดี๋ยวเราภาคเพิ่มเติมให้นะครับปิดเสียงทีวีมาฟังขอคอยคู่แห่ง99
0: นี่ครับผมทวินทาวเวอร
1: ์แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพี่เอกถ้าผมเป็นพี่เอกผมเดินกลับบ้านแล้วต้องมาให้เสียจุนแบก เสียระบบ ต้องมาแบกเสียจุนหรือต้องมาให้เสียจุนแบกฮะ
0: ตกลงมันดูกำกวมนะ
1: อ้าว 0-0 อยู่นะครับผ่านมา5นาทีครับบอลอยู่กับจอร์แดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดโอ้โหพาบอลออกมานอกเขตโทษไกลเลยนะครับแล้วก็วางยาวขึ้นมาข้างหน้าบอลมาริมเส้นด้านขวาเก็บบอลได้นะครับเอ้าจับบอลไม่อยู่เลยครับมาดูเอเก้ทำบอลออกข้างไปครับ
0: ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับสำหรับมาดูเอเก้
1: วิพากษ์วิจารณ์ว่าไงฮะ
0: สมควรติดเหรอ
1: เหรอก็ทูเคิลเขาชอบนักเตะสไตล์เขาอ่ะ
0: คือ
1: ได้เขาเป็นคนเลือกอ่ะ
0: เออบางทีมันอาจจะเล่นได้ตามระบบตามคำสั่งของกุนซือนะ
1: แต่ไม่ตามดั่งใจแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยหรอเออเอาละครับก็อังกฤษเจาะไม่ขึ้นนะครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ที่พิกฟอร์ดนะครับบอกอันนั้นมันต้นไดเกียวครับพี่นะส่วนท่านนี่บอกขอประสบการณ์ภาคบอลครั้งแรกหน่อยครับ
0: ครั้งแรกผมก็ใครวะ
1: คุณจำคู
0: ่ครั้งแรกอ๋อผมกับพี่อ้วน
1: เพลย์เมเกอร์เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ผมก็กับพี่อ้วนเหมือนกัน
0: เอาเหร
1: อตอนนั้นยูโร2004นู่นอะ
0: ของผมกับพี่อ้วนเป็นในฤดูกาลปกตินั่นแหละเออน่าจะเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะเ
1: ออโอ้โหคือโครเอเชียเนี่ยเริ่มต้นเกมมาบีบเกมเร็วเลยนะครับแล้วก็เพรสซิ่งแสงกิดแต่อังกฤษเองเวลาได้บอลกลับมาครองเนี่ยอกเล่นช้าครับแล้วก็จ่ายพลาดนะครับเอเลสแอนเดอร์สันอ้าวแต่ว่าแยกบอลกลับมาได้แล้วบอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับตรงนี้มาโดยเก้มาดูเก้เจอกับควาเดโอย้อนหลังมาลิสเจมส์โอ้เปิดไม่ดีนะครับลิสเจมส์แต่เคนยังได้โอกาสยิงเนี่ยครับกองหน้าระดับแฮร์รี่เคนแม้ว่าจะได้บอลในจังหวะที่มันไม่ถนัดแต่ก็กลับตัวยิงแล้วเป็นบอลแฉลบออกหลังครับได้ลูกเตะมุม
0: จังหวะลิสเจม

0: เปิดแป๊กนะครับแต่ว่าโครเอเชียเคลียร์ไม่ดีครับบอลอยโด่งในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนจับแล้วก็มีโอกาสได้ถอยตัวมายิงวินี่ดาเลนแอนเดอร์ตันป่ะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้อวบอวบ
1: มากลูก
0: เออแล้วอวบขึ้นเยอะมากเลยนะอดีตปีกระดูกยุงเ
1: นี่ยตอนนี้กระดูกอะไร
0: โอ้โหโอ
1: ้โหแล้วมาดูไกลอันดัลลัส
0: เ
1: ชียร์ทีมชาติอังกฤษนะครับเอามาดูลูกเตะมุมของอังกฤษนะครับเด็กแคนไรส์ครับให้สัญญาณเปิดมาโอ้โหวิ่งขึ้นมาโขกแต่ว่าผู้สินว่าไงจุดโทษครับโอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับกรักมองตูแปงเดี๋ยวดูว่าใครกล้องจับมาที่โมดิชโมดิชไปทำฟาวมาดูเอเก้หรือเปล่าเดี๋ยวดูภาพใช้ทีมครับ
0: จังหวะ
1: ยก
0: โมดิชโอ้เสียท่าครับจังหวะนี้โมดิชคือหันหลังจะตวัดบอลขึ้นไปปรากฏว่ามาดูเก้โฉบตัดบอลมาได้ก่อนแล้วโมดิชกลายว่าจังหวะที่เขาตวัดแล้วกลายเป็นช้าไปเตะใส่มาดูเก้ในกรอบเขตโทษครับเสียจุดโทษเลย
1: โอ้โหเอาละครับ
0: 5ครั้งหลังสุดพลาดครั้งเดียวนะครับทางแฮร์รี่เคนกับจุดโทษ
1: เพราะว่าผมเข้ามาใกล้ๆไมค์ฮะผมได้กลิ่น
0: ฮะใครพลาดก่อนหน้านี้เอ่ย
1: เอ้ามาดูจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับอังกฤษจะขึ้นนำได้ไหมครับนาทีที่9เศษๆนะครับแฮร์รี่เคนนี่มือหนึ่งของอังกฤษและเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งดาวซันโบในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมสซี่กดไปแล้ว3ฮาแลนด์กดไปแล้ว2
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้กดไป2แฮร์รี่เคนจะออกสตาร์ทนำหนึ่งได้ไหมนะครับแฮร์รี่เคนถอยหลังมาเจอกับลิวาโควิชครับแฮร์รี่เคนซอยเรียบร้อยครับโดดเซฟสิครับโอ้โหยิงไปทางขวามือของตัวเองแล้วโดนเซฟแล้วพยายามจะมาฟ้องผู้สินว่าเอลิวาโควิชคุณออกขยับตัวออกมานอกเส้นก่อนเป่าหรือเปล่าแกรกมองตูแปงก็เลยเช็คกับ VR
0: เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับแกรกมองตูแปงยังไม่อนุญาตให้เตะมุมนะครับ
1: นี่แหละครับคือ VR ต้องเช็คก่อนเพราะเคนไปฟ้องนี่เดี๋ยวรอการยืนยันจากทางแกรกมองตูแปงครั้งหนึ่งครับ
0: ไม่ครับแต่ว่ามีผู้เล่นของโครเอเชียเนี่ยอาจจะขยับเข้ามาก่อนนะครับ
1: โอ้โหคือมีผู้เล่นโครเอเชียขยับเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงแต่ลิวาคุชเองเนี่ยโอ้โหคือ VR เนี่ยจับว่าเขาออกมานอกเส้นก่อนแต่เท่าที่ดูจากมุมไกลเนี่ยเหมือนยังอยู่บนเส้นนะคุณจุนนะ
0: ใช่เหมือนขาข้างนึงอยู่บนเส้นแต่มีตัวของโครเอเชียเนี่ยผู้เล่นในเกมรับขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแล้วน่าจะเป็นคนที่ไปเคลียร์ในจังหวะที่ลิวาโควิชเซฟได้นะครับ
1: เอาละครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนครับไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยมีแบบหยุดยิงแบบหยุดชะงักอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยนะครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนลูกแรกติดลูกนี้จะเป็นยังไงครับมาดูซอยเท้าดีอะครับไม่ชะงักแล้วยิงไปทางขวามือของตัวเองอังกฤษขึ้นนำโครเอเชีย 1-0 ครับจากแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหก็อยู่ในทิศทางเดิมเลยนะครับการยิงของแฮร์รี่เคนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยลิวาโควิชเลือกจะทิ้งตัวไปทางขวามือของตัวเองครับก็ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูที่80ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับ
1: ก็จังหวะยิงครั้งแรกเนี่ยผู้เซ็นให้ยิงใหม่นะครับแต่จังหวะที่2เนี่ยลีวาโควิชพุ่งไปทางขวามือของตัวเองแต่เคนก็ยิงสวนไปอีกทางหนึ่งครับเป็นประตูขึ้นนำให้ทีมสิงโตคำราม
0: แหมแล้วภาพช้าเมื่อกี้ให้ดูรอบเดียวด้วยนะ
1: ภาพ VR ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออผมก็ว่า
0: จะงกไปไหน
1: ยังเคลียร์ไม่ได้อันนี้ตัดต่ออยู่ตัดต่อลิเวอร์พูลที่ออกมาจากเส้น
0: กันแต่1-0นะครับอังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับประตูในประตูที่80ในนามทีมชาติของเขานะ
1: า ฟีฟ่าขึ้นมาเป็นนาทีที่12นะครับเพราะว่าช่วงก่อนจะโดนจุดโทษอะไรต่างๆนี่เวลามันก็ไหลไปเรื่อยนะครับรวมไปถึงช่วงดู VR ด้วยบอกเสียชื่อปากน้ำหมดจุนไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวันนะแล้วก็บอกว่าจะมาดูแคลนวัตถุโบราณไม่ได้นะครับบอกว่าอ๋อคุณนันทพงศ์บอกเขาเป็นอดีตเด็กฝึกงานของบก.สมเหมียวจุนเคยบอกว่าคุณเอกยังสูงไม่เท่าไหร่เขาเลยจุนสูง189จริงไหมดูมันนะฮะตัวนี้นี่สุดๆจริงเพนกวินแก้วหนกวิจิตเนี่ยอ่ะตอนนี้อังกฤษนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ใน ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของอังกฤษเนี่ยยังมีอีก2ทีมนะครับคือกาน่าแล้วก
0: ็ปานามาน
1: ะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงที่อังกฤษและโครเอเชียจะผ่านเข้ารอบ2ไปได้แหละ
0: ครับผม
1: แต่ว่าทีมแข็งที่สุดของกลุ่มนั้นมาเจอกันเองก่อน
0: เนี่ยอย่าง Sky Sport นี่ก็รายงานว่าน่าจะเป็นจากจังหวะที่ทางยอสโกกาดิโอขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจังหวะยิงจุดโทษของแฮร์รี่เคนในจังหวะแรกเลยทำให้ได้ยิงใหม่แต่คราวนี้ได้เป็นแต่มุมของทางฝั่งโครเอเชียบ้างเลยครับจังหวะแตะหนีมาของมูซ่าหนีลิสเจมมาแต่กำลังจะยิงปรากฏว่าเป็นชุดเบลลิงแฮมครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายเหมือนเช็คแล้วนี่ปรากฏว่าบอลน่าจะไปโดนมูซ่านะครับก็เลยให้กลายเป็นว่าเป็นตั้งเตะจากประตูของทางฝั่งอังกฤษแทนนะครับนี่แหละครับโดนทางด้านของมูซ่าจริงโอ้โหแล้วโดนมูซ่าแบบเต็มๆ VR ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเช็คในจังหวะเตะมุมแบบนี้ได้นะครับ
1: อังกฤษครับลุยขึ้นมาเข้าเขตโทษแล้วครับมาด้วยเก้ไปถึงเส้นหลังแล้วโอ้โหจังหวะยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาก็ไปติดบล็อกของแนวรับโครเอเชียครับแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บกระตุ้นแฟนบอลเลยครับมาดูเ
0: อเก้โอ้โหอยู่ในไลน์นะครับไม่ออฟไซด์ครับทางขวามาดูเอเก้ได้บอลแล้วพาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะจะหักเข้าตรงกลางครับติดบล็อกยังได้ลุ้นเป็นแต่มุมทางฝั่งขวาครับอังกฤษ
1: น่าจะไปติดบล็อกของทางฮุสโควิดนะครับอ่ะมาดูแต่มุมของอังกฤษบ้างแม่เดย์คันไรส์ครับจะได้ทริคเตะมุมอะไรมาจากอาร์เซนอลบอกเพื่อนๆไหมครับยกมือขวามือซ้ายขึ้นเปิดมาตรงกลางโอ้โหลิสเจมส์ทางนิโคไรรี่นะครับลอยเข้ามาโขกเลยว่าไม่โดนบอลทางนิโคไรรี่เองก็เป็นแบ็กซ้ายจากอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มได้
0: ซิตี
1: ้อักจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ติดมาเล่นบอลโลกครั้งแรกส่วนโครเอเชียพอหลังจากต้นเกมนะคุณจุนที่บีบเกมใส่อังกฤษเนี่ยหลังจากนั้นก็พออังกฤษตั้งเกมได้ก็ดูจะเงียบไปเลยนะบอลอยู่กับทางเอสวีคอนซ่าครับย้อนกลับไปใหม่อังกฤษเริ่มดึงช้าครับดึงช้าปุ๊บก็มาดูข้อความกันหน่อยนะครับอังกฤษจะยิงครึ่งแรกไหมนะฮะแล้วก็บอกดูรายชื่อแล้วอังกฤษผ่านยากมากนะครับบอกบิ๊กจุนปิโลแห่งปากน้ำบอกว่าคุณเสกสิทธิ์บอกได้ฟังเสียงบรรยายทั้งสองท่านก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับคุณเอกแห่งแฟนพันธุ์แท้พี่เอกครับหูได้แฟนมันแท้ปีไหนประวัติย่อยๆฟังได้ไหมเกมเบรกอยู่พอดีปี2002ของเป็นกับ2006นะครับเรื่องของฟุตบอลโลก2004เนี่ยฟุตบอลยูโรนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคันไรส์ครับลงมาต่ำเลยดึงเกมไว้ครับเล่นกับเอซิคอนซา สโตนเนี่ยถ่างออกไปทางซ้ายนะครับตอนขึ้นเกมนะครับโอ้โหลิเกมย้อนกลับไปเอซุยคอนซ่านี่ครับขยับลงมารับบอลแล้วครับทางจอห์นสโตนดึงช้าไว้ครับแล้วก็ให้โครเอเชียขยับขึ้นมาบี้ปลิดให้อัลไรรี่ครับให้ขนานเส้นมาเดคันไรส์ไรส์โดนไล่ตามประกบเบลลิงแฮมคือหลังกับมาบทบาทของจูดเบลลิงแฮมดูจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับในช่วง17 18นาทีแรกเอาละครับโอ้โหลิสเจมลุยขึ้นสูงเลยแต่ว่าบอลไปเข้ามือลิวาโควิชครับหวดยาวขึ้นมาครับลิวาโควิชเดคันไรส์แย่งมงกับทางซูซิชซูซิชได้ฟาวนะครับ
0: ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับว่ายึดตัวจริงกับทางอินเตอร์มิลานได้นะครับทางเปตาซูชิชแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอนาคตของทางทีมชาติโครเอเชียเลยครับอายุนี่ยังน้อยนะครับสำหรับทางเปตาซูชิช22ปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นเกมทีมชาติในนัดที่18นะครับ
1: โครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาสุตาโลให้มาที่วูสโควิชกวาดิโอต้องคืนหลังเลยครับกวาดิโอเนี่ยในบอลโลกคราวที่แล้วนะคุณจุนเล่นดีมาตลอดนะ
0: ครับ
1: แต่มีเกมที
0: ่เมสซี่
1: เจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็ไปเสียท่าเมสซี่อาร์คังกิโตกับเอเลียนเฮซันโอ้โหผู้สินให้เล่นต่อไปเลยครับโครเอเชียมีจังหวะที่เข้าไปเสียบทางเอเลียสอานาซาและพุทธสินให้เล่นต่อแล้วสุดท้ายมีทำฟาว
0: อาเซนเวนเกอร์จอห์นเทอร์รี่ดาวอสซูเคอร์นะครับ
1: มีซูเคอร์มาดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นดาวเตะของโครเอเชียชุดคว้าอันดับ3นะครับในฟรองก์98นะดาวอสซูเคอร์เป็นดาวซันโวบอลโลกด้วยนะครับเอาละครับโครเอเชียปาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับอีวานเปริซิชเปิดไปติดบล็อกอังกฤษจะโต้กลับครับเคนให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้เอาเลยครับทางขวามีมาดูเอเก้เบลลิงแฮมมองมาดูเอเก้แต่บอกเฮ้ยไปเองดีกว่าว่ะเจอมาดูเอเก้แล้วขอเลี้ยงผ่านคือมาดูเอเก้เองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าผู้เล่นของโครเอเชียยืนขวางจนจ่ายบอลไม่ได้ครับโดยสุดท้ายโดนโครเอเชียตัดบอลกลับไปโรเชียครับเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับวางบอลยาวก็ลึกเกินไปครับเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดแอนโทนีกอร์ดอนนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะบทบาทน้อยนะครับในช่วงแรก20กว่านาทีผ่านไปที่อังกฤษนำอยู่1-0ครับลิสเจมย้อนหลังอีกแล้วครับคอนซ่าให้พิกฟอร์ดจอร์แดนพิกฟอร์ดดึงไว้นิดนึงครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเดคันไรส์แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนพลิกหนีมาได้แล้วจ่ายตัดนู่นนะฮะมุมธงก็จริงแต่ว่าเพื่อนวิ่งตามไม่ทันครับบอลออกหลังไปเลยนะครับมีบอกว่าขอผลคาซักสถานนะ
0: โอ้แต่ถ้าดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าขยับสองเท้ามาก่อนพี่เอกเนี่ยภาพช้าตัดมาให้ดู
1: ก็นี่ไง
0: ใช่สองเท้าไม่อยู่บนเส้นนะครับ
1: คือเรามองมุมไกลเนี่ยมัน
0: ไม่เห็น
1: มันไม่เห็นมันเหมือนจะเหยียบ
0: แล้วเหมือนตัวของทางกวาดิโอเองเนี่ยก็ขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนด้วยนะครับแต่พอภาพช้าตัดมาให้ดูชัดๆแบบเนี้ยคือทางด้านของลิวาโควิชขยับ2เท้าออกมาก่อนนะครับไม่มีเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่บนเส้นนะครับทำให้อังกฤษได้ยิงใหม่แล้วแฮร์รี่เคนซัดเข้าไป
1: คือภาพมุมกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่า FIFA ตัดมาไม่ทันในช่วงที่เป็นเรากำลังบรรยายอยู่นะครับ บอกว่าอังกฤษไม่รอดแน่ครับโอ้โหตอนนี้คนชมใน YouTube เนี่ยกว่า4ล้านคนแล้วนะฮะ คุณปลั๊กบอกคุณเอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับบอกพี่เอกจำได้ครับจาน UBC เลยนู่นน่าจะเป็นตอนที่บอกว่ายูโร2004นะ
0: ครับ
1: พี่เอกพี่เอกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอยู่99มากี่ปีแล้วครับสนิทใครมากที่สุดจากคุณอุกฤษผมอยู่99มาตั้งแต่2004หรือ2547อ่ะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็22ปีแล้วนะฮะคุณวีระชนนะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีตอนเช้าครับตื่นมาทันจุดโทษพอดีเลยจากคุณ1ซาโตะสวัสดีพี่ๆทั้ง2ครับอังกฤษมีใครบ้างครับวันนี้เดี๋ยวคุณจุ่นจะอัปเดตไลน์อัพให้อีกรอบนึงนะครับพี่เอกพรุ่งนี้ไปส่งลูกไหวเหรอครับไหวครับผมนะฮะบอกทำไมไม่ถ่ายบอกทาง YouTube ถ่ายไปได้นะครับแล้วถ้าไปดูทางโมโนแม็กครับอายุเฉลี่ยโครเอเชียน่าจะเยอะกว่าทีมอื่นหรือเปล่า
0: อืม
1: นะฮะก็โครเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยอายุเฉลี่ยเยอะมากนะจุ๋น
0: ครับผม
1: ตัวประสบการณ์30กว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วล่ะนะครับเพราะตัวเก่าๆเองก็เลิกไปหลายคนแล้วนะครับ
0: ก็เข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับเกมระหว่างอังกฤษกับทางโครเอเชียที่ดัลลัสนะครับก็เป็นอังกฤษนำ 1-0 นะครับประตูจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในนาทีที่12
1: คุณเปิดไฟโทรศัพท์นะฮะ
0: โอ้เราพูดถึงสถิติการยิงประตูให้กับทีมชาติของแฮร์รี่เคนนี่ก็ประตูนี้นี่ทำให้เขาแซงทางเนมานะกับทางกอตฟี่ชิตาลูของแซมเบียกับการลงเล่นในทีมชาตินะเนมาร์เนี่ยยิงให้บราซิลไป79ประตูแล้วก็ชิตาลูยิงให้ซัมเบียไป79ประตูแต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่ประตูนี้เป็นประตูที่80นะพี่เอกนะ
1: ครับผม
0: ทำให้เขาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9นะครับ
1: นับดึงคอมเมนต์ทาง Facebook นะครับคุณนันทพงศ์บอกรอบหน้าใช้ฟองน้ำไหมครับพี่เอกถึงกับเช็ดหัวไม้จริงๆปกติผมแซวเล่นผมเช็คทุกรอบอยู่แล้วในการเข้ามาจัดรายการนะฮะก็จะมีเช็ดแหละเพื่อความสะอาดของนักจัดรายการทุกท่านเลยนะครับเรียบร้อยโดนเซฟปัดโทนะฮะแต่ยิงใหม่เข้าไปแล้วนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับทักทายตอนนี้บอลกลับมาหลังจากที่พักให้น้ำให้ท่ากันนะครับก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษก็เอาบอลกลับมาครองครับบอลสั้นสลับยาวพิกฟอร์ดวางยาวขึ้นมาโครเอเชียเอาบอลกลับมาเซตกันใหม่อังกฤษจะบีบบ้างไหมมาดูเอเก้เข้าไปบีบลิวาโควิชนะครับเก็บบอลได้ทางโมดิชครับอัสซาลิชออกมาทางซ้ายให้กับเปริซิชคู่กลางของโครเอเชียเนี่ยเป็นลูก้าโมดิชกับมาริโอปาซาลิชนะครับมาซาลิชเองก็เป็นตัวหลักจากในบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยกวาดิโอให้กับโมดิชวางไปขึ้นริมเส้นด้านขวาเลยครับเอาบอลลงได้สตานิซิชสุตาโลมาให้โมดิชคือถ้าเล่นในสไตล์โมดิชเนี่ยคุณจุนนะ37 38 39 40ยังเล่นได้สบาย
0: ได้สภาพร่างกายโดยรวมก็โอเค
1: คือเขาไม่ได้เคลื่อนที่เยอะแต่ว่าขยับนิดหน่อยแต่ครอบคลุมแล้วก็สปีดเป็นบางจังหวะเท่านั้นเอง
0: คือกับปีสุดท้ายกับมาดริดก่อนหน้านี้ก็อาจจะลงสนามไม่เยอะนะพี่เอกนะอาจจะลงมาเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ว่ากับมิลานดูจากภาพร่างกายเนตาลีก็ยังโอเคนะครับลูก้าโมดริช
1: ย้อนหลังครับเอลิสแอนเดอร์สันให้กับทางพิกฟอร์ดโอ้โหนี่พิกฟอร์ดได้บอลเยอะมาก
0: ครับ
1: คือเป็นคน กลับมาตั้งบอลกันใหม่ครับเซตบอลให้อังกฤษใหม่ส่วนเอเลียสเอเดอร์สันกับทางเดคาไลส์เองเนี่ยก็สลับ

0: สโตนครับให้ไปทางซ้ายครับโอไรลี่โอไรลี่ตอนเล่นกับซิตี้นี่เขาจะมีบทบาทกับเกมเยอะนะคุณจุนนะ
1: ครับ
0: อยู่กับเล่นกับอังกฤษในแผนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่วาดิโอครับวาดิโอคือหลังกลับไปใหม่ที่โดมินิกลิวาโควิชคือเล่นคล้ายๆกันเนาะดึงช้าที่หน้าปากประตูตัวเองแล้วก็วางยาวให้ข้างหน้าเก็บอ้าวแล้วโครเอเชียมาแล้วครับทางซ้ายเป็นสิทธันไม่ทันเก็บบอลไม่ได้ครับริมเส้นมุมทงฝั่งซ้ายเป็นสิทธิ์โยนไม่ได้เปิดบอลกลับคืนไปไอวูสโควิชไปขึ้นทางขวาครับสตานิซิชสตานิซิชหยอดเข้าไปในเขตโทษมีมงเช็ดด้วยแต่ยังติดที่ลิสเจมโมดิสเก็บบอลได้แถว2ลูก้าโมดิชครับเล่นกับทางบาตูริน่าปาซาลิชให้มาที่กวาดิโอกวาดิโอมาทางซ้ายครับเปริซิชคือเปริซิชเองอังกฤษก็จะคือประมาทไม่ได้เลยนะครับริมเส้นด้านซ้ายถ้าประกบห่างให้เปริซิชเปิดครอสเข้าไปบ่อยๆได้นี่มีโอกาสโดนเหมือนกันเอ๊ะทำไมเวลาเราเป็นเราสองคนนี่หน้าเราโผล่ขึ้นมาจากตัวสติปบาร์นี่นิดเดียวฮะ
1: อ๋อเรา
0: จุนทำไมหัวคุณไม่โผล่ฮะ
1: เรานั้นต่ำไปเอง
0: เนี่ยดูดิดูก็รู้แล้วฮะว่าผมหัวแตะทีวีคุณหัวไม่ถึงอ่ะ
1: แหมคุณจุนแหมหลังตรงใช่นั่งหลังตรงใช่
0: เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูทางไลฟ์ Facebook คุณก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเอ้าหูยอังกฤษได้ลุ้นจากลูกชาร์จของจูดเบลลิงแฮมนะครับโอ้โห
1: จังหวะขึ้นมาทางขวาของอังกฤษมาที่มาดูเอเก้นะครับแล้วพยายามเปิดแบบลักษณะโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษและจะให้ทางจูดเบลลิงแฮมชาร์จแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับเจ้าตัวล้มลงไปแต่ว่าผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
0: ข้างหลังใครมีลูกบอลมาตั้งให้ด้วยขโมยกลับบ้านดีกว่าเกมครึ่งแรกนี่ก็ดูจะเล่นระมัดระวังกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเซตบอลมาจากในแนวรับเนี่ยขยับกันช้ามากนะครับบอกทำไมโครเอเชียถึงมีเอเชียตามท้ายครับทำไมไม่โครยุโรป
1: ครับผม
0: ก็มีเหตุผล
1: ครับ
0: ทำไมนักฟุตบอลส่วนมากถึงใส่รองเท้าสีชมพูทุกทีมเลยครับจากคุณสุวิทย์
1: โอ้ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟชั่นที่กำลังมาก็ได้นะ
0: ครับ
1: อืม
0: คุณเอกเกิดวันเดียวกับแม่ผมเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
1: อ๋อวันนี้วันเกิดพี่ใหญ่นี่นะ
0: 17 17
1: อ๋อ17ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี
0: ่แหมเมื่อก่อนนี้ของขวัญหลักพันน่ะมาถึงผมตลอดตั้งแต่ไล่ผมออกเนี่ยจุนเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนเราสลับกันหรือเปล่า
0: ผมคุณไม่ได้เป็นสลาตันจุนเหรอที่จะไล่ทุกคนออกได้เออบอกว่าคิดว่าคู่การน่าจะมีประตูเยอะไหมครับครึ่งแรกคิดว่ามีไหมคือกาน่าเองผมว่าคือแนวรุกเองก็ไม่ได้ดีเหมือนเก่าแล้วอ่ะคุณคิดดูดิจอแดนอายุยังติดมา
1: เออจอแดนอายุเป็นหน้าเป้าตาอ่ะตัวอื่นอ่ะคุณยังมีอย่างอองตุนเซเมนโยคามาดินซูเลมานายากิวิลเลียมส์ก็อาจจะยังพอหวังได้นะแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหท่านหน้าเป้าเป็นจอแดนอายุก็เหนื่อยหน่อย
0: แต่ปานามาเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราข้อมูลน้อยมาก
1: ครับผม
0: คือบางทีเนี่ยเวลามีคนมาถามเออคู่นี้จะเป็นยังไงคู่นั้นจะเป็นยังไงไม่เคยดูเขาเตะหรอกปานามาเนี่ย
1: ครับผมโอกาสดูน้อยมาก
0: กาน่าเองก็เถอะ
1: ใช่
0: ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราก็ดูชื่อ
1: ดูบางคนน่ะที่มีโอกาสได้ดูกับทีมใหญ่ๆหรือว่าเล่นในลีกใหญ
0: ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เราก็คาดการไปตามชื่อชั้น
1: ครับ
0: ฟอร์มการเล่น

0: หลังหลังดีนะที่ไม่มีคนมาทำคลิปผมคู่สเปนกับเคปเวิร์ดไม่งั้นผมก็หน้าแหก
1: เรียบร้อย
0: เย็บ
1: ครับผม
0: อ่ะโครเอเชียจอดลึกมาเสาไกลเป็นสิทธิ์โคกตั้งเป็นจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าโดนทางกวาร์ดิโอเก็บได้แต่ก็เป็นอังกฤษครับที่ตัดบอลได้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมให้กับทางมาดูเก้มาดูเก้กับมันจะเข้าเขตโทษมาดูเก้ทำอะไรได้เพื่อนมาดูเก้เอาโถไอทิศมาดูเก้สุดท้ายย้อนกลับมาให้ลิสเจมเปิดเข้าไปในเขตโทษก็ไปติดที่ซันซิชลูกนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจากมาดูเก้เป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะคุณจุดนะ
1: ครับ
0: ลิสเจมเปิดหักเข้ามาก็ไม่ถึงแฮร์รี่เคนครับไปติดที่สุตาโร่บอกอังกฤษเล่นดีกว่าบอลโลกรอบที่แล้วไหมโอ้โหนี่เพิ่งจะผ่านมาแค่35นาทีเองใจเย็นๆนะครับ
1: ครับ
0: บอกพี่จุนนี่เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูคุณ
1: อ
0: นุรักษ์บอกพี่เอกครับบอลโลกมีทีมอะไรบ้างที่เคยเข้าชิงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์นอกจากโครเอเชียกับฮอลแลนด์โอ้เยอะแยะครับฮังการียูโกทางยูโกสลาเวียก็เคยนะครับสวีเดนด้วย
1: เคยชิงกับบราซิล
0: ใช่
1: แต่โครเอเชียก็ยังหาโอกาสจบแบบจะไม่ค่อยได้นะในช่วง35นาทีที่ผ่านมานะครับ
0: เอซิคอนซ่าครับให้เจมส์บริสเจมส์มีเอลิสันเข้ามาช่วยแก้เพรสแต่โดนเอาบอลกลับคืนมันจะได้ครับวูสโควิดวูสโควิดให้บุทาลิน่าบัตูลิน่าครับขออภัยทั้งขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายโครเอเชียย้อนกลับมาได้ยิงเรียบร้อยเลยครับบัตูลิน่ายิงตีเสมอให้โครเอเชียเป็น1ประตูต่อ1ครับสุดสวยจริงๆเสียบสามเหลี่ยมเลย
1: โอ้โหมิดฟิลด์จากโคโมครับซัดลูกนี้เข้าไปครับมาตินบัตูลิน่าแม่ทางพิกฟอร์ดปัดได้ก็จริงแต่ว่าปัดไม่พ้นนะครับมิดฟิลด์วัย23ปีครับประตูที่2ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเขาครับมาตินบาตูลิน่า
0: โอ้โหบอลเนี่ยเป็นอังกฤษที่เสียบอลกลางสนามนะครับแล้วจริงๆก็จังหวะนี้เองเนี่ยก็ต้องชมทางซูชิตด้วยนะครับที่ย้อนกลับมาแล้วก็ให้กับทางบาตูลิน่าจริงหนีมือโค้งโอ้โหพิกฟอร์ดควรจะเซฟได้นักเตะจากเอเวอร์ตันลูกนี้ทำไมปัดไม่ได้
1: ก็อาจจะโดนบังอยู่ด้วยเพราะโอไลลี่ก็พยายามจะกระโดดเข้ามาขวางเดคแคนไลส์ก็พยายามจะเข้ามาขวางโอ้สุดท้ายบอลผ่านทั้งสองคนไปแล้วพิกฟอร์ดพยายามปัดไม่พ้นครับ
0: จริงๆอ่ะมองจากมุมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอลก็ไม่ได้พุ่งเนี่ยนะกล้องจับมาที่พิกฟอร์ดเลยนะครับเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็เหมือนสโตนเองก็เข้าไปเคลียร์กับทางพิกฟอร์ดด้วยอารมณ์คงคิดว่าน่าจะปัดได
1: ้
0: อะแต่พิกฟอร์ดเองปัดได้ก็จริงแต่ว่ามัน
1: ไม่พ้น
0: ไม่พ้น
1: นาทีที่36ครับโครเอเชียตามตีเสมอครับมาตินบาตูลิน่าจากทางโคโมครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นรองทางนิโคปาสที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของโคโมครับในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: บาตูริน่ายิงไปเสมอให้โครเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับเกมน่าจะสนุกขึ้นอังกฤษก็จะประมาทไม่ได้แล้วนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพวกเขาครองบอลจนเสียบอลกลางสนามแล้วสุดท้ายจังหวะที่โต้กลับเร็วของเปลี่ยนจากรับไปลุกเร็วของทางโครเอเชียก็ทำให้พวกเขาได้ประตูตีเสมอและยิงอย่างเฉียบขาดจริงๆนะครับแฮร์รี่เคนนะครับเป็นผู้เล่นคนที่2ของอังกฤษนะที่ทำประตูได้ใน3ฟุตบอลโลกนะคุณจุดนะ

0: ต่อจากเซอร์เดวิดเบคแฮมนะ
1: โ
0: อ้เคนเนี่ยทำได้ในบอลโลก2018 2022แล้วก็2026ส่วนพี่เบคเนี่ยเป็น98 2002แล้วก็2006
1: ครับผม
0: ที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับอังกฤษ
1: เล่นไปเล่นมานี่38นาทีนะครับอังกฤษกับโครเอเชียก็ถือว่าเกมผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับ
0: ส่วนสถิติของพี่โดนะหลังจบเกมที่เจอกับทางเรียคองโกเนี่ยก็เป็นเกมที่10ติดต่อกันในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เขาทำประตูไม่ได้นะครับคุณจุน
1: ก็อ่ะก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังกับทีมชาติก็อาจจะหายไปจริงๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโด้
0: คนอายุ40อ่ะคุณว่าเขาฝืนไหม
1: แต่คุณภาพเลยโดยรวมผมว่าก็ยังได้หว่าจริงๆจะไปโทษเขาคนเดียวก็อาจจะยากหน่อยเพราะถามว่าอ่ะจะมีตัวไหนที่ขึ้นมาชัดเจนกว่าโรนัลโด้แบบชัดๆมันก็อาจจะแบบมันไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นซะทีเดียวไงกอนซาโลลามอสกับเปเช่ก็สำรอง
0: แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างเว้นสังขารสังขารเนี่ยฮะก็คือสปีดความแข็งแกร่งคือบางทีใจไปแหละ
1: สังขารไม่ไป
0: สังขารไม่ไป
1: ครับ
0: นะอย่างตอนเนี้ยผมใจเลยอยากจะลงไปเตะจะตาย
1: แต่
0: สังขารเนี่ยมันไม่ไหว เดินขึ้นมาได้ยังหอบเลยตอนนี้ อยากกลับไปเตะบอลก็เข่าก็ไม่ค่อยดีละขี้เกียจละอย่างคุณจุ่นเงี้ย
1: โอ้ผมก็เตะไม่ไหวแล้วเข่าไปหมดละ
0: ไม่งั้นก็จะไปล้มลุกคุกคานอยู
1: ่ก็เห็นสภาพช่วงหลังก็เลยเลิกเตะดีกว่าเล่นไปก็อายเขา
0: อ่ะก็อังกฤษครับช่วงท้ายครับ5ทีสุดท้ายได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับรูปฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยชื่อว่าทริออนด้านะมี3สีนะครับก็เป็นสีที่เป็นตัวแทนจาก3ประเทศเจ้าภาพแดงก็คือแคนาดา
1: ครับ
0: เขียวก็คือเม็กซิโกน้ำเงินก็เป็นสีแทนของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองครับคือพอได้เจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดช้าในคุณจุนการโปรโมทพวกอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกมันก็เลยเงียบเป็นไปด้วยเนาะ อย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสคอตเคนนี่แน่ว่าผมเหรอเคนโขให้อังกฤษขึ้นนำเลยครับ 2-1 ลูกเตะมุมไม่ยอมน้อยหน้าครับเดเคอร์ไลท์เปิดลูกเตะมุมให้เคนโขอังกฤษนำ 2-1
1: โอ้ประตูที่81ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับและก็มีโอกาสแฮตทริกแล้วครับแบบนี้โอ้โหมงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะเตะมุมด้านขวาโดยทางเดเคอร์ไลท์แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับโอ้โหแล้วเคนวิ่งมาตรงแถวจุดโทษครับสะบัดลูกนี้เสียบตาข่ายครับโอ้โหทำไมแนวรับโครเอเชียปล่อยให้เคนวิ่งมาแบบนั้นแล้วมงมาโอ้โหมันทะลุช่องมาพอดีนะครับแล้วก็แทบจะเบียดเสาไกลเข้าไปครับลูกมงของแฮร์รี่เคน
0: สุดยอดเลยครับลูกโขกคือเตะมุมเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับโครเอเชียพลาดเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ยืนประกบกันไม่ดีปล่อยให้แฮร์รี่เคนเนี่ยจ่ออยู่นอกจ่ออยู่บริเวณกรอบเขตโทษแล้วก็พุ่งเข้ามาโขกจน
1: โอ้โห
0: นี่ประตูไป
1: ประตูที่10ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของแฮร์รี่เคนนะครับเท่ากับแกรี่ลีนิเกอร
0: ์บอกว่าทายสกอร์คู่อังกฤษโครเอเชีย 3-0 ครับผิดไปแล้วนะฮะ 3-0 เนี่ยนะฮะบอกสอบถามฮะกรณีจุดโทษถ้ามีผู้เล่นฝ่ายลุกวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปก่อนแล้วคนยิงจุดโทษยิงเข้าฝ่ายรับประท้วงให้ยิงใหม่บ้างได้ไหม
1: ถ้าตามกฎยิงใหม่นะครับต้องยิงใหม่นะครับ
0: กุมารกระซิบบอกคู่นี้เสมอฮะจากเด็กรถเขียวเมื่อวานถูกหมดเลยดู MSL กับ USL มาหลายปีเพิ่งมาใช้กับบอลโลกแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นตอนเบรกพวกไทยอินจะโฆษณายับยับแม้กระทั่งลูกเตะมุมแต่ที่เราดูมาที่บ้านเราไม่เห็นมีไทยอินเนาะทำไมที่อื่นมีเหรอ
1: หมายถึงยังไงนะพี่ขออีกที
0: หมายถึงเขาบอกว่า
1: อ๋อที่ต่างประเทศมีต่างประเทศมี
0: อ๋อเหรออ
1: ่าหมายถึงเวลาช่วงไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหมมีถ้าต่างชาติบางชาติมี
0: บ้านเราไม่มีเนาะ
1: อ
0: ้าวเอาแล้วเคนเฮดทริกปะเนี่ยนะครับ
1: ปั๊มบอลตรงกลางสนามมาไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ยังกริดเกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับ
0: บิ๊กจุนกับนับฟุกใครยิ่งใหญ่กว่าจัน
1: โอ
0: ้กัน
1: ต้องพี่ฟุกสิครับผม
0: ต้องคุณแฟมิลี่สิครับ
1: แฟมิลี่ช่วงนี้เขาพี่ฟุกเขาขยายชื่อแล้ว
0: เหรอ
1: เราจะเห็นฟุกแฟมิลี่ตอนนี้เขามีคำกลางมีชื่อกลางฟุกพริบไหวแฟมิลี
0: ่เหรอ
1: น่าสมาชิกหลักๆมี4คนนะฮะ
0: มดสุรเดช
1: อันนั้นคนเล็ก
0: จุนเพนกวิน
1: อันนั้นไม่เกี่ยวคนโตเนี่ยสลุดพริบไหวหรือว่าใช้พริบไหวคนรองคือพี่ฟลุกพริบไหวแล้วคนที่3ก็คือ
0: พี่หังพริบไหว
1: ต้องน้องรักพี่สิฮะวาวจรวดพริบไหว
0: เหรอเขาเป็นต้นตระกูลนี
1: ่ต้นตระกูลเลย
0: อ้าวเอาจูดเบลลิงแฮมโดนทำฟาวล์อีกแล้วครับปาซาลิชครับไปทำฟาวล์จูดเบลลิงแฮมอังกฤษเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงพอดิบพอดีนะครับท้ายครึ่งแรกก็ยังรักษาเป็นการเป็นทีมนำอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ฟรีคิกครับโอ้โหมีอยู่ในระยะทำการด้วยคุณจุนแล้วน่าจะประมาณ30หลาพอดีครับดูจากลายย่าเป็นแถวที่5 6 5 30หลา
1: โอ้โหครับผม
0: เป๊ะปะ
1: จินตคณิต8 + 5 + 7 + 12
0: คูณพอดี
1: ครับ
0: กดครึ่งกี่เลขสิครับ
1: ครับผมทด5นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมที่ดัลลัสครับ
0: เสื้อทีมชาติกิตสีตัวอักษรกับเบอร์สีแดงคุ้นตาจังเลยเหมือนเสื้อเบคแฮมใส่ปีไหนล่ะครับ
1: 98เนี่ย
0: เป็นเบอร์สีแดง
1: ครับ
0: ฟรีคิกของติดนะครับยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเดี๋ยวนะใครเอ่ยเหมือนจะเป็นริสเจมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ริสเจมแล้วมาดูเอเก้ไปยืนเกะกะอะไรครับไอ้หนูออกมานี่ลูก
1: ก็อาจจะเป็นซ้ายของมาดูเอเก
0: ้ไอ้หนูอย่าไปยุ่งเขาลีเจมยิงครับเหมือนไปติดกำแพงแต่เบลลิงแฮมเองพยายามจะฟ้องว่าไปโดนมือหรือยังไงเนี่ยครับแต่ผู้สินก็ให้เล่นต่อไปมีนักเตะคนนึงครับอยากให้เขารักษาสุขภาพด้วยครับผม
1: ใครครับ
0: ลูก้านอนดึก
1: นอนน้อยเหรอ
0: มีนอนน้อยบิ๊กอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกพิจุนบรรยายเกาโชนักเตะเกาโชที่เล่นบอลโลกคนนี้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อที่มีทำประตูไปแล้วออสติการ์ดของนอร์เวย์นะครับปากันหลังจากเจนัวนี่เมื่อวานก็ทำประตูได้นะอ้าววันนี้ก็มีบาตูลิน่าอีกคนนึงที่นึกได้เร็ว
0: ๆปาสลิชครับให้กวาเดียวบาตูลิน่าคนทำประตูตีเสมอให้โครเอเชียนะครับซูตาโลมาที่อุสโควิชให้โอ้โหโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วโครเอเชียยังอยู่ได้ครับลูก้าโมดิชทดเจ็บครึ่งแรกใน5นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทดไปแล้วประมาณ2นาทีซูตาโลวางขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปริซิตเอาทำบอลออกไปเองครับออกไปแล้วครับบอลออกไปริมเส้นด้านข้าง
1: พยายามจะแตะซ้ายลงมานะครับแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างไปก่อนครับเปริซิตภาพช้าตัดมาให้ดูแฮร์รี่เคนครับโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆไม่มีตัวประกบครับจริงๆตรงนั้นก็มีตัวผู้เล่นของเคลเชียเนี่ยพยายามจะกระโดดมงเหมือนกันนะครับทางอุสโควิชแต่ว่าบอลมันมาโด่งครับเลยศีรษะเข้าไปแล้วก็ไปเข้าทางของแฮร์รี่เคนครับ
0: เ
1: มาอีกแล้วครับโครเอเชียหนางไกลแล้วซัด

0: ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาริโอปาซาลิชอดีตแข้งเชลซีครับนี่ก็ปัจจุบันอยู่กับทางแอตแลนต้านะครับ
1: ลูกยิงของปาซาลิชเองก็บอลไปตายหลังเขามากเกินไปก็เลยออกข้างครับเซตบอลขึ้นมาจากแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษเหลือประมาณนาทีกว่าๆครับจะหมดครึ่งแรกสตานิซิชครับให้กวาดิโอโมดิชโดนตามจากข้างหน้าหลังผู้สินให้ฟาวครับลูก้าโมดิชโดนแฮร์รี่เคนไปทำฟาว
0: แฮร์รี่เคนพยายามจะเข้าไปเบียดแย่นะครับคือเจ้าตัวอาจจะมองว่าเป็นการเข้าไปเบียดเฉยๆนะผู้สินให้ฟาวกับทางโครเอเชียนะครับ
1: เปริซิชครับย้อนมากวาดิโอยอสโกกวาดิโอลูก้าโมดิชครับวงกลมกลางสนามซูตาโลให้มาที่วูสโควิชโครเอเชียขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับมาทูริน่าให้มาโอ้โหทางปาซิชวนกลับไปที่บูสโควิชบูสโควิชคือตอนนี้โครเอเชียเองขึงอ้าวแล้วตีเสมอเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้ง่ายๆครับทางโครเอเชียเป็นมูซาครับที่ยิงตีเสมอให้กับทางโครเอเชียคือได้รับอังกฤษพลาดนิดเดียวครับจังหวะหยอดขึ้นมาข้างหน้าแล้วมีตัวโขกตั้งให้กับทางมูซายิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ
0: จังหวะบอของโครเอเชียเซตกันโอ้โหแต่อาจจะต้องมาเช็คลายของเปริซิชที่เป็นคนมงชงมาให้ทางเปตามูซาซัดเข้าไปเนี่ยอยู่ในลายออฟไซด์หรือเปล่านะครับจังหวะวิ่งขึ้นมาของทางเปริซิชครับเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะพี่เอกนะ
1: คือดู
0: แล้วลายเกมรับของทาง
1: น่าจะเหลื่อมนิดๆนะครับทางจังหวะที่อีวานเปริซิชเนี่ยทะลุแนวรับของอังกฤษไปโขกตั้งกลับมาเนี่ยครับผู
0: ้โอ้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
2: โอ้โห
0: แล้วก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มไปด้วยครับน่าจะเช็คแล้วเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะครับตีเสมอได้จากทางเปตามูซาครับประตูที่2ของเขาในนามทีมชาติโครเอเชียนะครับในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ทำให้จบ45นาทีแรกนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับอังกฤษขึ้นนำก่อน2ครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบ45นาทีแรกก็แค่เสมอนะครับได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนจุดโทษนาทีที่12มาร์ตินบาตูลิน่าตีเสมอโครเอเชียนาทีที่36หลังจากนั้นแฮร์รี่เคนมาหม่งให้อังกฤษขึ้นนำนาทีที่42นะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลานาทีที่5ครับเปตามูซาก็มาซัดตีเสมอให้กับโครเอเชียได้วัยรุ่นปิดเสาให้พี่หน่อยเอ้าทำไมเสียงมันยังเข้าเลย
1: เสียงในหูพี่ยังได้ยินนะ
0: เสียงหูพี่ได้ยินไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อโอเคได้มันได้ยินในแค่หูเราเฉยๆโอเค
1: ก็จบครึ่งแรกก็เสมอไป2ประตู2เอาจริงๆจากภาพช้าที่เห็นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะเหลื่อมมานิดๆนะครับ
0: กึ่งอ่ะแต่บางทีมันมุมมันอาจจะหลอกสายตานะครับ
1: นะแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเช็ค VR แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาพก่อนช่วงพักครึ่งเดี๋ยวยังไงน่าจะมีการตัดมาให้ดูแน่นอน
0: ครับ
1: ครับอ่ะก็เป็นประตูตีเสมอ 2-2 ของโครเอเชียในช่วงท้ายพอดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
0: ครับ
1: ไปฟังโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาในครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกระหว่างเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับ
0: ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม 104แมตช์

0: 39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ Group of Death และนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
13: ์ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
14: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
15: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
16: กับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99คลื่น Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
17: ครับ
16: ฟังได้พร้อมกันทุกช่องทางทั้งทางวิทยุ FM 99นะครับคลื่นวิทยุ FM 99ซึ่งตอนนี้เนี่ยรับฟังได้ทั่วประเทศผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุของอสมท41สถานีนะครับก็ทักทายแฟนฟุตบอลนะครับแฟน FM 99ต่างจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ทางช่องทางออนไลน์ครับ Facebook Live FM 99 YouTube นะครับของ FM 99รวมไปถึงการรับฟังผ่านเว็บไซต์ FM 99 activeradio.mcot.net คุณยุน
17: ครับ
16: นอกจากนี้นะครับก็สามารถฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังว่าแอปพลิเคชัน FM 99ตัวเดิมไม่มีแล้วนะครับฟังไม่ได้แล้วให้โหลดแอป MCOT Connect แล้วก็ฟังผ่าน MCOT Connect นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางกับของเรานะครับคราวนี้มาถึงกิจกรรมของบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: อุ้ย
16: เป็นกิจกรรมใหญ่เลย
17: ครับผม
16: ฟังฮะต้องบอกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan คร
17: ับ
16: ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
17: ครับ
16: เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะครับในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของท่านลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือใครที่ฟังหรือชมเราทาง YouTube และ Facebook เนี่ยมี QR Code ที่อยู่ที่จอด้านขวาสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมไปดูกติกาว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไ
17: ร
16: นะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยและซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมบวชและเชียร์ทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆที่บัตร MCOT Superfan Starter 20บาทได้รับ10สิทธิ์นะฮะในการโหวตหรือ10ใบ
17: ครับผม
16: นำไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับโหวตให้ทีมอะไรเป็นแชมป์โลกอะไรก็โหวตไปนะครับโดยบัตรที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจ MCOT Superfan ราคาสูงที่สุดคือ500บาทเนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการโหวตทุกใบนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะรางวัลใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนนะ
17: MPV พี่เพิ่งไปถ่ายรูปคู่มาเนี่ย
16: ถูกต้องฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับ
17: ครับ
16: ก็ใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook วันนี้น่าจะเห็นรถคันจริงแล้วผมไปถ่ายมาไปอินเสิร์ตมาให้
17: ครับผม
16: นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan 1คันมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับ
17: โ
16: อ้เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อสมทที่ผมอยู่มาที่เนี่ยรางวัลนี้มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ
17: ครับผม
16: 1รางวัล
17: โอ้โห
16: นะครับแล้วก็รางวัลที่2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนี่คันละเป็นแสนนะคุณ
17: โอ้โห
16: จักรยานไฟฟ้าเนี่ย5รางวัล
17: ไม่ธรรมดา
16: ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบางกอกแอร์เวย์ครับเป็นเส้นทางภายในประเทศอีก24รางวัล
17: โอ้โหเพียบ
16: และมีโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชนะอีก5รางวัล
17: ครับผม
16: ง่ายโกกิฟต์วอลเชอร์เนี่ยรางวัลละ10,000บาทคุณจุ่นเอาโกกิฟต์วอลเชอร์ไปซื้อทองได้ที่ห้างทองออโรราได้มูลค่า 10,000 บาท
17: ก็คือสมมุติตอนนี้สมมุติตีว่า 64,000 บาทนึงเราเอาไปกิฟต์วอลเชอร์ไปแลกมามันก็จะเหลือ 54,000
16: ถูกต้องนี่นะครับเป
17: ็
16: นร
17: าง
16: ว
17: ั
16: ลที่4นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายคือสมัครเข้าไปดูเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะซื้อ
17: แพ็คเกจ
16: บัตรไปโหวตเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมพูดง่ายคือหมดเขต15นาทีก่อนบอลนัดชิงเตะ
17: อ๋อเหรอ
16: ไม่งั้นคุณจะไปรู้แชมป์อะไรอย่างเงี้ย
17: อ
16: ืมง่าย
17: โอเค
16: คือจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโหวตทีมชาติใดถูกแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะ
17: ครับ
16: โหวตไม่ถูกคุณโหวตไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงื่อนไขหนึ่งคือนะเนื่องจากมันเป็นระบบในการโหวตเป็นแบบออนไลน์เล็กๆถูกไหมพนักงานและครอบครัวของบมจ.อสมท.หมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ทำระบบโหวตให้เราหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสซึ่งคุณจุน
17: ไม่มีนอกมีในแน่นอน
16: ไม่มีนอกคุณจุนเป็นคนนอกเนี่ย
17: ครับผม
16: หรือว่าเป็นฟรีแลนซ
17: ์ได
16: ้เข้าร่วมได
17: ้ครับผมอย่ารีบบอกเมียเลย
16: บอกเมียเลย
17: เ
16: มียคนไหน
17: เมียคนเดียวสิครับผมมีเมียคนเดียว
16: คิดดี
17: เราอย่าเอานิสัยส่วนตัวตัวเองมาบอกคนอื่นสิ
16: ดีดีกี่คน
17: คนเดียวคนเดียว
16: เอาตอนนี้เกมระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียจะกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังกันแล้วนะครับ
17: ครับผม
16: ก็ข้อความทาง SMS 4689899ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับบอกว่าปลาสลิดเก่งยังไงก็แพ้ปลาหมอคางดำ
17: โอ้โหเห็นตอนนี้นี่โอ้แพ้ผัดง่ายดีเหลือเกิน
16: สุดยอดนะบอกผมก็อยากเตะบอลเหมือนกันครับแต่สังขารไม่ไหวดีอย่างเดียวยังไม่จั่วลมฮะคุณทั้งสองยังจั่วลมไม่ให้ตะกุเทศ
17: ผมนี่ยังนะฮะโอ้ยังไม่รีบขนาดนั้น
16: บอกเจ้าพ่อภาคบอลเบอร์หนึ่งของไทยของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้ของจานเอกคือได้จัดรายการคู่กับบิ๊กจุน
17: เรียกว่าเป็นบุญของผมดีกว่าที่คุณสาได้จัดกับทางบอสเอกที่เขายอมสละเวลามาที่99
16: 41สถานีมีอะไรบ้างครับพี่บอกหน่อยหมายคำว่า41สถานีเนี่ย
17: ก็มีนานา
16: หมายถึงเป็นสถานีวิทยุ
17: ครับผม
16: ทอที่เขามีเสากระจายสัญญาณ41สถานี
17: ครับ
16: อาจจะอยู่ที่สมมุตินะขอนแก่นแต่เวลาฟังเนี่ยออกอากาศจากเสาสัญญาณขอนแก่นแต่ครอบคลุมจังหวัดรอบๆไง
17: อ่าโอเค
16: นั่นแหละเขาเรียก1สถานีแบบนั้นนะไม่ใช่สถานีนานาอย่างนั้นไม
17: ่
16: ใช
17: ่ไม่ใช่นะฮะ
16: ไม่ใช่
17: ไม่มีสนามเป้านานาจตุจักรไม่เกี่ยวนะ
16: ไม่มีไม่มี
17: ครับผม
16: ตลกใหญ
17: ่ตอนนี้เกมครึ่งหลังกลับมาออกสตาร์ทแล้วนะครับอังกฤษกับโครเอเชียนะครับครึ่งแรก 2-2 นะครับอังกฤษได้2ประตูจากฮาริเคนครับจุดโทษนาทีที่12นะครับบาตูริน่าตีเสมอโครเอเชียนาที36จากนั้นฮาริเคนมาหม่งให้กับอังกฤษขึ้นนำ 2-1 นาทีที่42นะครับก่อนที่เปตามูซ่าจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ดูจากตรงนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งเวลาหลัง
16: ข้อความทาง Facebook บอกว่าขอบคุณสุประชัยนะคุณเอกคุณกลับไปเล่นว่าวให้ผมดูบ่อยๆนะครับอันนี้ว่าวจริงๆนะ
17: ครับผมครับ
16: คือผมเมื่อไปต่างจังหวัดผมก็จะติดว่าวถ่ายหลังรถไว
17: ้
16: แต่ล่าสุดที่ไปที่ระยอง
17: ครับผม
16: ไม่ค่อยมีเลย
17: อื
16: ออ้าวอังกฤษพาบอลเข้าลึกในกรอบเขตโทษแล้วยองยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ทำไมไวจังจูดเบลลิงแฮมครับยิงให้อังกฤษออกนำโครเอเชีย 3-2 แล้วยิงท่าดีใจแบบนี้เลยคุณจุน
17: โอ้โห
16: พี่จูด
17: มาครึ่งหลังแป๊บเดียวครับอังกฤษมาขึ้นนำได้อีกครั้งหนึ่งครับจูดเบลลิงแฮมประตูที่7ในนามทีมชาติครับของดาวเตะวัย22ปีครับแม่จริงๆวันนี้เกมรับโครเอเชียก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะพี่เอกนะจังหวะอังกฤษเซตบอลจากแดนตัวเองนะครับโอ้โหและเอเลียตเนลสันตวัดขึ้นมาทางด้านขวาจูดเบลลิงแฮมพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วซัดชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเลยครับพาบอลหนีมาริโอปาซาลิชที่พยายามจะวิ่งมาแต่ไม่ทันนะครับตามความเร็วของทางเบลลิงแฮมไม่ทันและจังหวะยิงคือบอลกระเด้งพื้นแต่ว่ามันเข้ามุมพอดีครับชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปหมดสิทธิ์เซฟครับลิวาโควิช
16: แล้วท่าดีใจของจูดนี่ก็คืออย่างนี้เลย
17: ใช่ท่าหลักแกก็จะกางแขนออกไปทั้งสองข้างนะคร
16: ับ ส่วนโทมัสซูเคิลเมื่อสักครู่ได้ทำอย่างนี้โชคเลย
17: ครับผมโชคแสลมนาทีที่47นะครับ2นาทีเท่านั้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามาสักนาที30วินะประตูของจูดที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 3-2 ในครึ่งหลัง
16: อ้าวมาอีกแล้วเบลลิงแฮมยิงโอ้โหคราวนี้อัดไปตรงๆลิวาโควิชเลยนะครับบอลเนี่ยที่กลายเป็นจังหวะยิงของตีเนี่ยมาจากความผิดพลาดเองในการออกบอลของลิวาโควิชเนี่ยแหละครับ
17: โอ้โหคึกคักครับอังกฤษครึ่งหลังได้บอลมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วแตะเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษมา19แล้วยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลไม่ห่างตัวลิวาโควิชครับโดนปัดทิ้งออกหลังไปอังกฤษยังได้แตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับโครเอเชียก็ต้องระวังครับจังหวะเตะมุมอังกฤษนี่โดนแฮร์รี่เคนลงโทษมาแล้วนะครับในครึ่งแรก
16: นะครับมีซานิชิชไปตามประกบแฮร์รี่เคนแล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วโดนบรีฟมาแล้วเดย์แคนไลท์เปิดเสา2ข่าวนี้นะเป็นโอ้นี่ก็อะไรพี่โอ้โหไปโคกับเสาไกลนี่แน่ไปจับแฮร์รี่เคนเหรอโยนให้โอไรลี่โอ้โหคนเดียวเลยเห็นไหมคุณยุน
17: วันนี้นี่แหมตัวประกบของทางโครเอเชียในการรับมือ
18: อังกฤษไม่ค่อยดีครับกับจังหวะเตะมุมเปิดมาเสาไกลนะครับมงคนเดียวครับนิโก้เรลลี่แต่ว่ามุมมันอาจจะไม่เยอะด้วยครับสุดท้ายบอลก็ไม่ตรงกรอบนะครับ
16: ไม่เอาแม็กควายมาเป็นแม็กควายนะมงเข้าไปแล้ว
18: โอ้อารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวเออ
16: บอกว่าคุณประสิทธิ์นะจากใน Facebook บอกว่าพี่เอกเป็นคนใต้ใหม่นี้เห็นลงทองแดงช่วงต้นชั่วโมง
18: พี่เอกนี่จริงๆมีเรียกว่ามีเชื้อสายจังหวัดอื่นด้วยไหม
16: ไม่มีเลย
18: คนกรุงเทพโดยตรงเป็นคนกรุงเทพเลย
16: เกิดที่โรงพยาบาลวชิระ
18: เป็นคนกรุงเทพแต่
16: เหมือนจริงๆผมเกิดโรงพยาบาลศิริราชเกิดที่โรงพยาบาลศิริราช
18: โอ้โหของกินเพียบแล้วผมว่าตอนนี้ของกินเยอะกว่าเดิมไปผมเพิ่งไปล่าสุดมา
16: น้อยกว่าเดิม
18: หนอผมไม่เคยไปไอ้ด้านหลังแล้วผมเพิ่งเห็นโอ้โหเฮ้ย
16: มาอ่ะแยกเป็น2ถ้าริมถนนเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อน
18: อ๋อ
16: ริมถนนในท่าน้ำเนี่ยสมัยก่อนเยอะกว่า
18: ตรงที่จอดรถที่ติดกับตรงที่จอดรถวัดอ่ะพี่เอกตรงตลาดข้างในตรงนั้น
16: อ
18: ่ะ
16: อันนั้นเยอะ
18: โอ้โหผมไม่เคยเดิน
16: ซอย
18: ไปตรงนั้น
16: ซอยวังหลังก็จะเยอะกว่าสมัยก่อนเพราะว่าทำตลาดเพิ่มอะไรเพิ่มอ้าวทางบาทูริน่าบอกเอ้ยจะยิงอังกฤษอยู่แล้วจะมาเดินวังหลังอะไรเรา
18: โอ้วิ่งกันโอ้แต่ว่าเรียกฟาวให้โครเอเชียได้นะครับบาตูลิน่าแต่ว่าแม้ว่าจะโดนนำไป 3-2 นะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้แก้ตัวเยอะในเกมนี้ครับสำหรับทางโครเอเชียและเกมรับอังกฤษเองก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเสียง่ายเหมือนกัน
16: โครเอเชียจะได้ฟรีคิกครับระยะประมาณ36หลานะครับโมดิตหยอดเข้าไปไม่ดีเท่าไหร่ครับไปติดแฮร์รี่เคนแอนนี่เคก็ลงไปช่วยเกมรับด้วยแล้วครับจูนเบลลิงแฮมให้จังหวะโต้กลับแอนโทนี่กอร์ดอนแอนโทนี่กอร์ดอนจ่ายไม่ถึงทางโทนี่มาดูไอ้เก้คือจริงถ้าเกมรุกเนี่ยอังกฤษจะมีการปรับเปลี่ยนในคุณจูนผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยคนที่ควรจะโดนก็คือแอนโทนี่กอร์ดอนนี่แหละครับ
18: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะอย่างโนนี่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เรียกจุดโทษให้ทีมได้
16: ใช่อีกทีนึงครับอังกฤษเดคันไรส์ไหลเข้าขวาปัดโค้งโอ้ยโดนเซฟโอ้โหเกือบเป็นประตู 4-2 ของอังกฤษครับดีว่าโควิดหน้าเหวอเลยโดนไรส์ส่อง
18: โอ้จริงๆทั้งทิศทางน้ำหนักนี่มาน่ากลัวนะครับปั่นไซโป้งกะให้เลี้ยวเข้าเสาไกลครับแม้แต่ดูจากเหลี่ยมตรงนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้ามุมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของลิวาโควิชเลยครับต้องบินปัดทิ้งออกไปครับโอ้โหเพราะว่าปั่นกะไซโป้งมาของเดคลายส์ก็แรงดีเหลือเกินครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามุมมากนักนะครับ
16: โอ้โหพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของโครเอเชียเนี่ยมีปัญหาแล้วครับแนวรับโครเอเชียคือถ้าปล่อยให้เดคลายส์หรือปล่อยให้นักเตะอังกฤษคนอื่นเนี่ยจับมีเวลาแต่งได้ปั่นอย่างนี้นี่ก็จะยุ่งแหละครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษครับขึ้นมาหมดนะครับสโตนเคนโอไรลี่คอนซาเดคลายส์เปิดเข้ามายังติดที่เปอริซิชเอาบอลลงครับทางเดคันไรส์ไรส์หนีมาถึงเส้นหลังหยอดเข้ามาปฏิสิทธิ์มงทิ้งเสียลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ
18: ด้านในนี่ก็มีผู้เล่นของอังกฤษอยู่หน้าป่าประตูของโครเอเชียครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงเลยครับปฏิสิทธิ์มงเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนแต่อังกฤษก็ได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านขวานะครับโดยเดคันไรส์เดี๋ยวดูว่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าครับกับการรับมือการเล่นลูกเตะมุมเต่าคราวนี้เล่นสั้นครับอังกฤษ
16: ลิสเจมไอเอเลียสแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันโอ้โหเปิดแรงไปนิดแล้วครับแต่ยังแก้ได้คิดโดนเสียบผู้สินให้เล่นต่อไม่ฟาวเป็นเตะจากประตูนะครับ
18: จังหวะโนนี่แต่โดนโนนี่จริงๆแล้วครับไปโดนฝ่าเท้าของโนนี่มาดูเก้ออกหลังนะครับจังหวะที่เบียดจะแย่งเล่นกับทางลูก้าโมดิช
16: บอกกูมานกระซิบมาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เสมอเด็กรถเขียวทำงานไปฟัง99เพลิน
18: ขอบคุณครับ
16: นี่บอกว่าภาคให้จงหนัก โลกไม่สวยแต่อยู่กับมันได้นะครับนั่งฟังพวกพี่จนท้องแข็งไปหมดแล้วนะฮะท้องแข็งยังดีอย่าฮะอย่าใจแข็ง
18: ถ้าท้องแข็งนี่ต้องไปต่อยกับไอ้นะเขาชื่ออะไรนะปีเตอร์เลยนะ
16: ปีเตอร์เดนแมน
18: โอ้โหนั่นก็ท้องแข็ง
16: อย่างคุณจุนเนี่ยไปยืนกับปีเตอร์เดนแมนน่ะคุณน่าจะอยู่ประมาณหัวเข่าเขาอ่ะ
18: อุ้ยถ้างั้นพี่เอกนักแข้งเลยนะบ้าบอจริงเหรอถ้าผมแค่หัวเข่านี่พี่ไม่ถึงนาง
16: หรอ
18: แข้งเนี่ย
16: โอ้ผมคนนะไม่ใช่หมาดัดชุนอ่าครับหนุ่มนี่มาดูเก้ให้มาติดที่มาริโอปาซาลิชครับแล้วอังกฤษเสียลูกเตะมุมอีกแล้วอังกฤษได้ลูกเตะมุมอีกแล้ว
18: ครับผมพยายามจะตัดเข้าไปด้านในนะครับทางลิสเจมติดปาซาลิชครับพอดีไปวนแถวบางบ่อเลยติดปาซาลิชอ่ะเตะมุมทางขวาของอังกฤษครับแล้วก็เป็นเดคไลส์รับหน้าที่เหมือนเดิมครับ
16: ครับ
18: วันนี้เวลาได้เตะมุมน่ากลัวนะครับอังกฤษเนี่ย
16: ไม่แห่มันพอดีเลย
18: ทำไมครับ
16: มีทั้งไรซ์มีทั้งข้าวมีทั้งปลาสลิดกินเลย
18: ครับผม
16: มีแค่ไรซ์อ่ะในแค่ข้าว
18: โอ้ครับผมแม
16: ่พอดีฮะ
18: ยอดเยี่ยมไปเลยฮะ
16: นึกได้เตะมุมครับเดคแอนไรซ์แซบุมทงฝั่งขวาเปิดเข้ามาไอ้โคโอ้โหก็เป็นประตูซ้ำไม่เข้าอังกฤษยังไม่ได้ประตูที่4โอ้โหรอดตายเหมือนควายควิดโครเอเชียยังโดนอีกหนึ่งลั่นลอกครับไม่เสียประตูครับโครเอเชีย
18: โอ้โหลิวาโควิดช่วยเอาไว้ครับจังหวะเปิดมาโอเลลี่หม่งวิถีบอลเข้ากลางประตูปัดทิ้งมากอรอนหม่งซ้ำยังปัดได้ทีแล้วบอลไต่ตัวของลิวาโควิดคอนซ่าพยายามจะเข้าไปซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่4ครับอังกฤษ
16: เมืองอังกฤษหรืออาร์เซนอลครับเนี่ย
18: โอ้โหแต่วันนี้ลูกกาอากาศนิดอังกฤษเล่นงานโครเอเชียได้ดีเหลือเกินเอ้าเหมือนจะมีการเช็คบางอย่าง
16: แก๊กมองตูดแปลงเช็คแล้วไม่มีอะไรใช่ไหม
18: โอเคเรียบร้อย
16: เรียบร้อยนี่คือไง
18: เช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เตะให้คุณหิวอะฮะดูคุณหิวโหยนะมา99วันนี้ก่อนมาคุณก็ซัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วเปิดมาคราวนี้เดคันไลท์ชกทิ้งออกไปก่อนครับลิวาโควิชโอ้นี่กาภาคเสร็จแล้วอิ่มอิ่มทั้งได้เงินอิ่มได้กินของฟรีเลยวะ
16: เหมือนมาดูบอล
18: โอ้แ
16: ม่อะไรจะดีกว่านั้น
18: มาดูบอลได้ตังแถมอิ่มอีกต่างหากสุดยอดไปเลย
16: แฮร์รี่เกนเข้าตายิงติดเซฟลิวาโควิชอีกแล้วมันยิงกันเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยลิวาโควิชปัดทิ้งออกมาอีกแล้ว
18: โอ้โหเซฟจะนิ้วกุดอยู่แล้วครับครึ่งหลังของลิวาโควิชมาเป็นพายุเลยครับอังกฤษ
16: ยัวแฮร์รี่เกนซ้ำหน้าบ่าประตูไม่เสียประตูโอ้คุยคุยเชียร์อะไรครับเนี่ยบอกอังกฤษเบาๆหน่อยลิวาโควิชโอ้ยเจ็บมือไปหมดแล้ว
18: จังหวะจะชาร์จของแฮร์รี่เคนครับแต่ว่าสตานิสิชครับช่วยเบียดเอาไว้ได้ก่อนแต่คนที่ช่วยมากกว่าคือลิวาโควิชครับโอ้โหเซฟกระจุยกระจายจริงครึ่งหลังโอ้เซฟจนเจ็บนะครับ
16: เจ็บเลยครับ
18: จังหวะยิงก่อนหน้านี้โอ้โหยังดีที่ยังล้มตัวมาปัดด้วยมือซ้ายได้ทันนะครับลูกยิงแฮร์รี่เคนและเปิดมาอีกทีนึงทางแฮร์รี่เคนจะยิงนิดมาไปติดทางสตานิสิชขวางไว้แต่ว่าจังหวะเข้าไปชาร์จของเคนนี่ก็ไปปะทะกับลิวาโควิชเปลี่ยนลูก้าโมดิชออกเลยครับเอามาดูโควาชิชลงมาเล่นแทน
16: นี่สำเนียงคุณนี่เหมือนคุณไปอาศัยอยู่ที่ซากเกร็บมาสัก 7-8 ปี
18: อ้าวเติบโตที่ซากเกร็บ
16: มาเดโอโควาชิชนี่คุณไม่เรียกโควาชิชเหมือนแฟนบอลไทยทั่วไปด้วยคุณเหมือนเกิดที่ซากเกร็บ
18: มันติดไปแล้วบางทีเอ้ยเราก็มันติดไปแล้วไง
16: สุดยอด
18: เดี๋ยวพอไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็อ่ะทั้งเกมเดี๋ยวโควาชิชโควาชิช
16: ยอดสุดยอด
18: เนี่ยแล้วพี่เพิ่มความกดดันให้ผมคราวนี้จะเรียกโควาชิชแต่ละทีนี่โอ้เกรงเลย
16: คุณจะเอาแบบเฮ้ยคุณกะว่าจะเอาคุณจะล้มพี่หมวยมาฟิลี่อีกคน
18: โอ้โหไปพี่หมวยจะบ้าแล้วโอ้ยพี่หมวยเจ้าหมวยเราดีเขาเอกอุทั้งหน้าภาษา
16: เหรอ
18: เออโอ้โหนี่โอ้โหนี่หาเรื่องไปถึงเจ้าหมวยแล
16: ้
18: ว
16: ไอ้ผมเห็นคุณเขียนบทความคุณใช้มาเฟียร่าคุณจัด
18: จะสู้กับมาเฟียรี่
16: คุณจะสู้กับมาเฟียรี
18: ่หาเรื่องให้เจ้าหมวยอีกอะกับผมเนี่ยไปเว
16: ้ตรงลงโควาชิชหรือโควาชิช
18: ผมจะแต่งเป็นโควาชิช
16: เอาล่ะ
18: แต่แล้วแต่พี่เอกนะถ้าโควาชิชก็ได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
16: อันนี้จอแดนพิกฟอร์ดคุณไม่พิกฟอร์ดนะ
18: ก็แล้วแต่คนเรียกไงก็ยังไงก็ได้ผมแล้วแต่ได้หมด
16: โอเคได้ก็แฟน99ที่ยังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้คึกคักกันนะครับไม่อยากให้เครียดเพราะว่ามันดึกอ่ะ
18: ใช่ถ้าเรื่องตึงตังอะไรไปก็โทษพี่เอกหิมส

0: นะฮะ
1: อยากให้สนุกอยากให้สนุกอยากให้
0: อยากให้สนุกเราไม่จำเป็นต้องหาศัตรูนี่ครับ
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้เหรอ
1: สนุกก็ต้องมีศัตรูด้วย
0: เราหาศัตรูรุ่นใหญ่ให้ผมทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ก็อาบิจ้าอุมาเจหมวยอีกแม่
1: นี่ดีนะเนี่ยที่อิตาลีไม่มาไม่งั้นคุณหวังจะคนป่ายาวอีกคนหนึ่ง
0: ป่ายังเจ็บช้ำอยู่เลยอิตาลีตกรอบอีกแล
1: ้วเหรอไม่รู้ว่าหลบเลียแผลใจดีขึ้นหรือยังนะฮะป่ายาว
0: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมนะครับอังกฤษยังนำโครเอเชียอยู่ 3-2 นะครับ
1: คุณวีรศักดิ์บอกรายงานตัวครับตัดยางอยู่ทุ่งสงฟัง99ยาวๆเลยตัดยางกรีดยางอยู่ทุ่งสง
0: ครับผมสู้ๆเก็บ
1: ระวังด้วยเพราะมันเดี๋ยวจะ
0: งงงูอะไรพวกนี้มันอันตรายไหม
1: อันตรายอันตราย
0: ใช่ไหม
1: แต่เขาคงมีวิธีที่จะ
0: เตรียมตัว
1: ระ
0: มัดระวังอยู่แล้วอ
1: าจจะติดป้ายก่อนเข้าสวนยางว่าห้าม
0: งูในสวนยางกับงูบนหัวพี่ไหนน่ากลัวกว่าง
1: ูบนหัวพี่ดิครับ
0: ครับผม
1: อับเครียดแล้วครับ
0: โอ้วันนี้ลูกทีมเสียง่ายครับทางสลัตโกดาลิชเฮดโค้ชของทางโครเอเชีย
1: ครับข้อความทาง YouTube บ้างบอกเอาแรดฟอร์ดมาได้แล้วคือไม่คมไงคงเห็นไม่คมไง
0: แล้วก็กอร์ดอนก็อาจจะเงียบๆด้วยไง
1: คุณณัฐพงศ์บอกเห็นด้วยคุณเอกครับถ้าเอาแม็กไกวร์มาเนี่ยโขกเข้าไปแล้วดูวันนี้แนวรับโครเอเชียจะมีปัญหากับการป้องกันลูก
0: กากาก
1: ากานะของกินนะแม็กไกวร์ The Great นี่นะคุณแฟนบอลของทางอังกฤษเนาะบอกเสียงเบามากครับเสียงไม่เข้าไมค์เสียงคุณจุ่นหรือเปล่าน
0: ั่นดิเดี๋ยวผมใกล้หน่อยแล้วกันขออภัย
1: อังกฤษหลังรั่วจางเอาแม็กไกวร์ผมกลับมาทีนะครับ
0: ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะครึ่งแรกเสียค่อนข้างง่ายนะครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะรบกวนนิดนึงนะครับแฟนๆรายการที่ทักทายกันอยู่ทาง YouTube เนี่ยมีบอกมาว่าเสียงภาคเบาก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับทาง Facebook ว่ายังไงทางวิทยุว่ายังไงบ้างนะครับมาทักทายมานะสานิชิชครับโคกเซตบอลย้อนกับหลังไปอังกฤษเองเนี่ยก็ใช้การบีบเร็วเพื่อจะเอาบอลจากโครเอเชียกลับคืนมานะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะที่แรชชี่ของแฟนแมนยูเองเอ้ยแฟนบาร์ซ่าหรือแฟนแมนยูดีแรชชี่
0: ก็ต้องแฟนโอ้โหบอกยากบาซ่าเขาไม่เอาแล้วด้วย
1: นี่คืออาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะคุณจุนมาเพราะว่าแรดฟอร์ดเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องของการเล่นแบบ
0: ความขยันด้วยในการวิ่งไล่บีบอะไรเงี้ยแต่กอร์ดอนนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแข้งบาซ่าแล้วนะ
1: ยังเซตเกมขึ้นมาไม่ได้นะครับทางโครเอเชียสุตาโลครับเปิดยาวขึ้นมาติดที่ทางคอนซาโอ้โหอังกฤษเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับเกมว่านำอยู
0: ่เดสบรันครับ
1: ใครฮะ
0: นักเมกันฟุตบอล
1: โอ้โหนี่คุณไปทุกวงการเลยเหรอ คุณจะรู้จักหมดไม่ได้นะ
0: ก็ได้ยินบ้างเขาก็อยู่กับดัลลัส
1: ไอ้คุณจะเก่งทางไม่ได้นะไม่จุด
0: ทาง
1: ครับทางโครเอเชียได้จังหวะเปิดเกมลุกขึ้นมาบ้างริมเส้นด้านขวาสูชิดดึงเข้าซ้ายโอ้โหพี่ไม่ยิงไงคือดึงเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงจังหวะแรกกลับไปล็อกเข้าขวายิงนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีจังหวะยิงเลยครับโครเอเชียแล้วผู้ตัดสินยังไงไม่ให้เตะมุมด้วย
0: จังหวะซูชิชจะล็อกหนีทางจอห์นสโตนแล้วซูชิชปล่อย
1: เอ้า
0: เพราะมองว่าน่าจะได้แต่เหมือนว่าสุดท้ายบอลอาจจะไปโดนผู้เล่นโครเอเชียออกนั่นแหละ
1: ก็โดนออกจริงๆโดนซูชิชแล้วทำไมเปริสิตไม่เล่นงง
0: ก็อาจจะคิดว่า
1: เห็นโดนเข่าชัดๆ
0: ก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะได้เตะมุมไง
1: ใช้สถานการณ์

0: ีจังหวะหนึ่งแทนที่ยิงดันจ่ายโดผมว่าเขาเกรงใจโดจากคุณแสงมณีนะฮะบอกว่าไมค์ห้องนี้ต้องใกล้ปากครับพอห่างออกไปแล้วไม่ได้ยินครับก็ต้องคุณจุนต้องเอาเก้าอี้มาเติมนะฮะคุณจะได้ถึงไมค์ไม่งั้นนะคุณนั่งเก้าอี้ธรรมดา
1: ได้อยู่แต่พี่เอกเห็นว่าเอาบันไดมานั่งเลยนะ
0: นั่นแหละไม่งั้นคุณจะไม่ถึงไมค์เพราะคุณเตี้ยไง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: 65นาทีผ่านครับอังกฤษนำโครเอเชียอยู่ 3-2 ก็คู่นี้ก็ถือว่าแรกๆต้นเกมเนี่ยมันเหนื่อยนะคุณจ
2: ิ
0: ๋นแต่ไปๆมาๆก
2: ็มีไป5ประตูแล้วอ่ะ
0: กันไป5เม็ดแล้วนะครับเอาเบรกแล้วเหรอ
2: เปลี่ยนตัวนะครับโครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
0: ผู้ช่วยผู้ตัดสินเป็นผู้หญิงอ่ะ
2: โครเอเชียเอาเกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาทางด้านของเซนเตอร์อย่างวูชโควิชออกแล้วก็เปตามูซ่ากองหน้าออกนะครับแล้วเอามาโกปาซาลิชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของบัตเตอร์นูวิชนะครับที่ถูกส่งลงสนามไป
0: บอกเอาสอง
2: จากไฟบวกนะมาตานูวิช
0: ครับไม่หรือไม่ใช่ว่าพวกเราไปเอามือไปโดนอะไรนะ
2: เอา
0: แล้วถ้าน้องทีมงานเร่งเสียงไมค์ขึ้นให้อีกนิดนึงก็จะดีนะครับนะแล้วก็บอกโคเชียก็มีปาสลิดเหมือนน้องบอกเลยครับไม่ใช่ชื่อนักเตะก็อังกฤษเองดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนตัวนะจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็นี่โอ้โหพิกฟอร์ดโดนผักกระเด็นเลยครับครองบอลช้าไอโดนผู้เล่นโครเอเชียผักกระเด็นเลยนะครับ
2: ของหน้าตัวสำรองนะครับอีกอร์มาตานูวิชครับที่ผลักใส่ทางพิกฟอร์ดลงไปนี่เท่ากับว่าตอนนี้นี่ป่ะทางด้านของ อะไรเอ่ย
0: แฟนโครเอเชียแต่ละนาง
2: ดีดีใช่ไหม
0: จำจำทั้งนั้นเลยนะฮะน่ารักทุกคนเลยเอ้ามาแล้วครับอังกฤษขึ้นมาทางมาดูเก้แต่ว่าโดนกวาร์ดิโอลครับบังเอาไว้ตอนนี้นี่พอหลังจากที่เปลี่ยนเอากองหน้าตัวใหม่ลงมานี่มาทานูวิชเนี่ยนะครับดูคึกคักขึ้นนะครับในเกมลุกข้างหน้า
2: อย่างมาโกปาสลิชนี่ก็เป็นกองหน้าจากออร์แลนโดซิตี้นะครับนี่ถ้าว่ามีปาสลิช2คนนะในสนาม
0: มี2ตัวละ
2: มีมาริโอกับมาโกนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
0: คือตอนนี้ปาสลิช2ตัวแล้วมีไรมีข้าวแล้วจะเฉยอยู่ทำไมล่ะครับ
2: อีกตัวนึงก็ทอดอีกตัวนึงก็เอาไปยำปาสลิช
0: ตัวนึงทอดตัวนึงยำ
2: เ
0: ลย
2: ไม่เกี่ยวกันปาสลิชอย่างนี้ละกัน
0: เขาเป็นคนที่เกิดในสักเกร็ดจริงๆนะสักเกร็ดปากน้ำของสักเกร็ดหยอดเข้ามาตรงกลางแฮร์รี่เคนโขกตั้งบอลถึงกอดอนยิงติดบล็อกอังกฤษนี่หายไปพักหนึ่งแล้วมีจังหวะยิงอีกแล้วนะครับแอนโทนีกอดอนแต่ว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยมุมมันก็แคบอยู่แล้วนะครับ
2: เอาละครับหมอแกโรเจอร์หนึ่งในนักเตะเนื้อหอมครับจากแอสตันวิลล่ากำลังจะถูกส่งลงสนามมาก็ช่วงไฮเดรชันเบรกในครึ่งหลังนะครับอังกฤษจะขยับเปลี่ยนตัวบ้างแล้วนะครับโครเอเชียเปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับ
0: บอกโครเอเชียตอนนี้ไม่ใช่มี2ปานะครับพี่มี3ปลาเลยนะฮะ
1: มีปลาอะไร
0: ปลาสลิดมี2แล้วมีปลาทูลีน่าอีก1
2: ปลาทูลีน่าครับ
0: เออครับแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกคู่นี้บรรยายดีกว่าพออเบ่งนะครับบอกโมโนมีคนสมัครถึงกี่ซับครับโอ้โหนี่ไม่ทราบเลยนะครับมีนักเอซินโตคำรามมาจากดินแดนด้ามขวาด้วยนะฮะจอห์นสตูนนะครับ
2: ครับผม
0: ใครคือโค้ชที่คุมบอลโลกจำนวนนัดเยอะสุดนะครับ โค้ชเอเชียติดอันดับไหมเห็นแกอยู่นานแล้ว
2: โอ้โหมากสุดเลยเหรอเดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึง

0: ก็จริงๆถ้ามากสมัยที่สุดกับมากทีมเนี่ยคุณจุนน่าจะเป็นโบรามิลูตินูชเนาะ
1: โอ้
0: หลายทีม
1: ครับผม
0: แต
1: ่นี่โอ้ภาพพึ่งมาให้ดูออนไซด์ในครึ่งแรก
0: โอ้ขา
1: ของมูซาขาของเอซิคอนซาอยู่ต่ำสุดนะครับทำให้จังหวะที่เปริซิชมงย้อนกลับมาให้มูซาตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ออฟไซด์นะครับโอ้ภาพมาช้าจัง
0: บอกพี่จุนนี่คนโครแอตของแท้เลย
1: เรียกผมจุนโบบัน
0: มีทั้งไรซ์มีทั้งปาซาลิสแล้วก็มีทั้งเบลลิงแฮมโอ้โหหิวข้าวเลยครับเพิ่งตื่นครับพี่ชายช่วยทบทวนผู้ทำประตูให้หน่อยอ่ะคุณจุดอัปเดตให้นิดนึง
1: อังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับจุดโทษนาทีที่12นะครับหลังจากนั้นมาตินบาตูลิน่าตีเสมอให้โครเอเชียนาทีที่36แต่แฮร์รี่เคนก็มาหม่งเพิ่มนะครับนาทีที่42ให้อังกฤษขึ้นนำ 2-1 ก่อนที่เปตามูซาจะตีเสมอให้กับโครเอเชียได้ในนาทีที่5ของการทดเวลาในครึ่งแรกนะครับ
0: ครับ
1: ครึ่งหลังนาทีที่47ครับจูดเบลลิงแฮมมายิงแฮงกฤษขึ้นนำ 3-2 จนถึงตอนนี้ครับผม
0: มีแซวมานะฮะบอกว่าพี่หมวยเนทีฟฝรั่งเศสส่วนพี่กบเนทีฟอังกฤษครับอ้าว
1: ส่วนผมเนี่ยหน้าทีฟ
0: จริงไหมที่คุณแมวอ้วนบอกที่พี่กุล
1: พี่กุลพี่จุนคนที่ไหนก็เนี่ย
0: พี่จุนประกาศว่าป่ายาวก็ไม่เท่าไหร่
1: ไม่เท่าไหร่ที่ไหนฟังฉายาเขาก็รู้ป๋ายาวครับผม
0: ตรงพี่จุนเขาป๋าสั้นนะฮะ คุณพรธรรมบอกทำไมต้องล้อเลียนสำเนียงใต้ด้วยครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคุณบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาเกฮีลงนะครับคุณสไปเดอร์แมนบอกภาคบอลให้เห็นบรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับไม่มีจอดู
1: ได้เลย
0: พยายามจ่อไมค์ใกล้ๆปากหน่อยครับ
1: ได้สิ
0: เสียงดังแล้วเป็นบางทีเวลาห่างไมค์ของคุณเอก
1: อ้าว
0: คุณผมนะใกล้ใหม่มากนะ
1: นั่นสิพี่เสียงเบาหรือเปล่า
0: ไม่ไม
1: ่กลิ่นนิดนึงนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดคลายส์โดนถอดออกนะครับแล้วก็แอนโทนีโกดอนโดนถอดออกมีมาคัตแลชฟอร์ดมีบุคโยซาก้าที่เห็นแวบๆเมื่อกี้แล้วก็มีโนนี่มาดูเอเก้ที่โดนถอดออกนะครับเท่ากับว่าส่งมอร์แกนโรเจอร์มาคัตแลชฟอร์ดแล้วก็บุคโยซาก้าลงมาครับ
0: คุณหนึ่งซาโตบอกฟังผ่านหูเสียงดังฟังชัดเอ้าผมนึกว่าฟังผ่านจมูก
1: อุ้ยครับผมตลกจังเลย
0: แต่ว่าคุณจุ่นเนี่ยเขาเก่งทุกทางไม่ใช่นามสกุลพี่หนุ่ยเอกราชนะครับ เป็นความสามารถของบิ๊กจุ่นนะครับเสียงทางเฟซชัดเจนนะครับอ่ะก็บอกคุณฟังอย่างนี้ว่าถ้าผมเองเนี่ยผมมาใกล้ไมค์แค่ประมาณสักเวลาพูดเนี่ยไม่เกิน3นิ้ว
1: โอ้ยครับผมอะไรครับอะไร3นิ้วครับ
0: ความห่าง
1: อ๋อโอเค
0: นะฮะไม่เกิน3นิ้วเนี่ยครับบางทีปากจะติดไม้น้ำลายจะไปปนให้คนอื่นนะเดี๋ยวผมจัดเสร็จผมก็ต้องเอาทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เช็ดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านต่อไปเพื่อความสะอาดนะฮะ 3-2 นะครับอังกฤษนำอยู่นะครับอังกฤษนำได้3ประตูจากแฮร์รี่เคน2ประตูแล้วก็ชูตเบลลิงแฮมนะครับส่วนโครเอเชียได้2ประตูจากบาชูริน่าและมูซานะครับก็ตอนนี้นำอยู่ 3-2 เหลืออีกประมาณ7ตอนนี้เหลือประมาณอีก17นาที
1: ครับ
0: จะครบ90นาทีนะครับอังกฤษบุกบ้างเคนให้ชูตจูดจะแตะมาตรงกลางจะให้กับบูโยซาก้านะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา
1: ผมไปดูแล้วถ้าจำนวนครั้งมากสุดนะครับไม่ใช่แมตช์นะเอาครั้งก่อนนะ6ครั้งคือคาร์ลอสอัลเบโตเปเรล่าคุณซื้อผู้พาบราซิลคว้าแชมป์ปี94นะครับก็มี82กับคูเวต86กับ UAE แล้วก็90 94กับบราซิล2006กับบราซิลแล้วก็2010กับแอฟริกาใต้ส่วนถ้านับเฉพาะเป็นจำนวนแมตช์เนี่ยคือเฮลมุทเชิร์น25นัดในการคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะครับ4ทัวร์นาเมนต
0: ์ครับเพราะตอนยุคนั้นเนี่ยเยอรมันไปลึกๆทุกแทบทุกครั้งอ่ะ
1: ใช่ก็เฮลมุทเชิร์นนี่พาเยอรมันตะวันตกแชมป์โลกปี74รองแชมป์66ที่3 70
0: ก็ประมาณ 6-7 นัดทุก3ครั้งใช่ไหมเขากี่นัดในเฮลมุทเชิร์น
1: เฮลมุทเชิร์น25นัดรวมทั้งหมด
0: มัน3สมัยเองเลยไม่ถึง25นัดอ่ะ
1: มันมีนี่ไงพี่เอกมี
0: คุมทีมอื่นด้วยป่ะ
1: ไม่ๆๆ มี96มี66ถูกไหม70 74 78
0: อ๋อเมื่อกี้คุณบอกถึงแค่
1: 74ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าที่ประสบความสำเร็จ
0: โรเชียครับครองบอลอยู่มาดูโคซิชครับให้มาที่ปาซาลิชตัวแรกมี2ตัวไง
1: ครับผมเอาเป็นคนดีกว่า
0: สตานิชิชอ้าวแล้วโอ้โหเกือบจะเป็นประตูตีเสมอของทางโครเอเชียนะครับโอ้โหลูกยิงของตัวสำรองนะครับมาทานอวิช
1: ได้เซฟครับทางจอแดนพิกฟอร์ดได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษนะครับโอ้จังหวะพยายามหักข้อยิงเป็นมาโกปาซาลิชนะครับ
0: ปาซาลิชนะเน็ตกินเธอแล้วนะฮะนั่งนานอ้าวมาถึงอีก15นาทีสุดท้ายครับอังกฤษเองก็มีการเปลี่ยนตัวไปแล้ว3คนรั่วนะครับอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับแรดฟอร์ดลงมาแล้วบูโยซาก้าลงมาแล้วมอร์แกนโรเจอร์สลงมาแล้วนะครับส่วนคนที่ถูกเปลี่ยนออกไปเป็นแอนโทนีกอร์ดอน
1: ครับ
0: โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็เดคันไรส์คร
1: ับ
0: โคเชียได้ยิงไกลครับโอ้โหทางพิกฟอร์ดเองก็ตบบอลลงพื้นด้วยก่อนแล้วก็เอาบอลกลับมาเล่นใหม่นะครับ
1: โอ้โหยิงด้วยขวาบอลมีไปฉลับจอห์นสโตนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปติดเซฟของจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: หยอดมางหน้าครับคอนซ่าโดนโคเชียครับเก็บบอลได้กลางสนามออกไปทางซ้ายครับโคเชียอีวานเปริซิชเจอกับบุกิโยซาก้าโคซิชบาดิโอให้กับโคซิชเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษของอังกฤษคืนมาริมเส้นด้านขวาอาเลยครับให้ปาซาลิชเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ลูกเตะมุกโอ้โหใจหายแวบเลยเสียงปี๊ดนึกว่าไปโดนมือหรือเปล่าล้ำหน้าครับ
1: เหลืออีก13นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาครับภาพช้าตัดให้ดูจังหวะทางด้านของมาโกปาซาลิชนะครับตัวสำรองครับแต่งเข้าแถวซ้ายแล้วได้ซัดนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยังเซฟเอาไว้ได้แล้วก็โครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับเอาทางนิโคลาวลาซิชครับดาวเตะจากโตริโน่ครับลงไปแทนทางมาโกปาซาลิชนี่ก็เคยมาเล่นอังกฤษกับเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับนิโคลาวลาซิช
0: แล้วก็มีการอย่างที่บอกนะครับมีการขยับเปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยก็โครเอเชียต้องการ1ประตูเพื่อเก็บแต้มจากเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่2ประตูต่อ3
1: ก็โปรแกรมนัดที่2ของทั้ง2ทีมเนี่ยอังกฤษจะลงเล่นกับกาน่านี่โอ้โหเล่นที่จิลเลตสเตเดียมนะครับ3ของนิวแลนด์เพทริอตนะส่วนโครเอเชียเนี่ยจะเจอกับปานามาแต่ว่าโอ้โหคู่นี้จะไปเตะที่โตลอนโตแคนาดา
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกจุนแบ่งงานให้บางเบ่งบ้างแทนไทยใจปีศาจนะครับ
1: ฟังพื้นก็งานเยอะ
0: ฟังพื้นนี้มานานมากเลยสมัยแรกๆเก็บขยะไปทำงานปลายครับตรงกับเวลาทำงานจากเด็กรถเขียวให้เปรียบเทียบแฮร์รี่เคนกับอลันเชียร์เลอร์ด้วย
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอังกฤษมีเปลี่ยนชุดเบลลิงแฮมออกนะครับเอาเจสเปนลงมาเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะ
0: แฟนรายการท่านนี้บอกว่าพี่เอก ขนาดมุกปาสิตยังเข้าทางจุดปากงานแล้วก็บอกคอบบี้เมนูลงหรือยังจะได้มีเมนูมาสั่งน้องข้าวยำ
1: ครับโตตายตายตาย
0: วิดีโอครับให้กับโควาซิชโควาซิชให้ขนาดเส้นมาด้านซ้ายครับเปิดเข้ามาตรงกลางโครเอเชียตอนนี้เป็นอังกฤษที่ต้องลงไปแพ็คเกมรับกันนะครับคือจะด้วยบุกไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าโครเอเชียเองก็เริ่มจะเน้นเกมรุกมากขึ้นครามลิชเปิดเข้ามาโอ้โหพิกฟอร์ดไม่ยอมรับครับทุบทิ้งโดนยิงสวนสิครับโอ้โหยังดีที่จังหวะโดนยิงสวนได้ออกไปนะครับซูชิช
1: เมื่อคู่นี้ในการเปลี่ยนวลาซิชเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่นิโคล่าวลาซิชคนเดียวนะครับอันเดคามาลิชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมานะ
0: ครับ
1: มีทางด้านของมาริโอปาซาลิชกับทางบาตูลิน่านะครับที่โดนถอดออกไปก็เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วนะครับโครเอเชียของสลัตโกดาลิชคามาลิชนี่ก็เคยมาอยู่กับทางเลสเตอร์นะครับปัจจุบันนี้อังเดคามาลิชซัดไปน่าจะประมาณ34แล้วนะพี่เอกนะ
0: ผมเคยเจอเขานะ
1: เจอที่ไหนฮะ
0: เจอในทีวี
1: เ
0: จอที่เลสเตอร์สิครับ
1: เ
0: ป็นไงครับช่วงนั้น
1: เขาเห็นพี่เหรอ
0: ผมไม่ใช่อามีบ้านะฮะ
1: อ๋อแบบเพราะบางทีเขาแบบอาจจะหาพี่ไม่เจอได้ยินแต่เสียงไง
0: คุณจุน
1: พยายามชะเง้อหาเอ๊ะใครเรียก
0: เรานี่นะจุนพิบไหวนี่อังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโอ้โหตรงกลางมีแรดฟอร์ดโอ้โหสะเพ้นได้เหยียดเท้ายิงแล้วไปติดเซฟของลิเวอร์พูลบอลอยู่กับเอลิสแอนเดอร์สันไปมาด้านซ้ายเป็นมาคัทแรดฟอร์ดนะครับเอ้ยผมไม่เจอหน้าเขานานผมจำเขาไม่ได้แล้วอ่ะ
1: สำหรับแฟนแมนยูยังต้อนรับเขาไหม
0: ผมลืมเขาไปจากความทรงจำแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เอาละครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหโดนย่ายจากเท้าเลยไอ้หนูแหมอ้าวยังไปทำฟาวครับทางน่าจะเป็นมาแกนโรเจอร์หรือเปล่า
1: แล้วโครเอเชียเล่นเร็วเลยคร
0: ับ เจมนะครับไปทำฟาวบอลกลับมาเป็นของโครเอเชียแฟนแมนยูเห็นแรดฟอร์ดได้แต่ร้องเพลงฮะ
1: ว่าก
0: ลับมาหาทำไม ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
1: พี่ว่าเขาจะยังได้อยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าสุดท้ายก็คงต้องย้ายแหละ
0: ผมว่าต้องย้าย
1: อยู่กันยากนะ
0: อยู่ยากแล้ว
1: โอ้แต่ทีมอื่นจะซื้อเขาหรือเปล่าอ่ะบาร์ซ่าสุดท้ายก็ไม่ใช้ออปชั่นก็มีข่าวกับซัมเมอร์วิลนะตอนนี้แมนยู
0: ให้มาที่โคเซเชฟโครเอเชียครองบอลนี่อังกฤษเล่นไม่จะบอกว่ายังไงเล่นเหมือนรอโดนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะคุณจุนไม่ใช่ว่าท้ายๆนะมาโดน 3-3 นี่ก็
1: แฟนอังกฤษ
0: คืออ้าวหยอดเข้ามาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ประตูคุณเนี่ยประตูจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทะเลทะล่าไม่นิ่งเลยครับเอาแต่ทุบอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนจนได้โคซิชโอ้โหที่พอโคซิชลงมาในเกมโคเชียดีขึ้นเยอะนะคุณดูนะ
1: สักพักโคซิชลืมโดนตัดบอล
0: สักพัก
1: หักหน้าคนภาคเลย
0: เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในใจมันอ่ะคืออยู่ในใจมันอ่ะมันพยายามจะนึกอย่างนี้ไงมันกะจะให้เราเสียหน้าว่าเล่นดีปุ๊บแล้วโดน
1: โอ้
0: จิตใจมันทำด้วยอะไรวะจุนฮะเนี่ยโคซิชลองยิงแล้วเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดครับเบาไปหน่อย
1: แหมลูกยิงระดับปุยนุ่นเลยครับเบามากครับหมดแล้วก็เบาครับโควาชิชแม้ว่าจะยิงตรงกรอบก็ตามแต่ว่าก็ติดเซฟพิกฟอร์ดรับสบาย
0: ช่วยโทรไปบอกฟีฟ่าหน่อยได้ไหมฮะว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเวลาผมค้างอยู่ที่หน้าไลน์อัพหรือรายชื่อผู้เล่นเนี่ย
1: ไม่อัปเดตใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่อัปเดตฮะเวลากดรีเฟซเนี่ยมันเด้งกลับไปหน้าแรกตลอดเลยมันไม่ยอมให้อยู่หน้าเดิ
1: ม
0: คุณแจ้งหน่อยได้ไหมฮะคุณโทรไปหา
1: เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งบังเบ่ง
0: ประธานฟีฟ่าหน่อยเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับริสเจม เล่นกับบูโยซาก้าบูโยซาก้าไต่เส้นให้มาเอาแล้วครับสเปนบุรุษผู้กินมอเตอร์ไซค์เป็นอาหารเอาแล้วครับอังกฤษแรดฟอร์ดจับบอลแล้วล็อกเข้าขวายิงนี่แหละครับโอ้โหเป็นประตูที่4ให้อังกฤษครับ4ต่อ2นี่แหละว้าวดีนักใช่ไหม4-2เลย
1: โอ้โหไม่รู้ว่าบาร์เซโลนาเห็นแบบนี้เสียดายหรือเปล่าครับโอ้โหมาร์คัสแรชฟอร์ดครับประตูที่19ของเขาครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับจังหวะนี้นี่ใจเย็นด้วยนะครับล็อกก่อนนะครับเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะอังกฤษเซตบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองนะครับริมเส้นด้านขวาครับแล้วค่อยๆลำเลียงมาแล้วก็สุดท้ายนะเป็นทางซาก้าไหลมาให้แรชฟอร์ดในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะยิงของแรชฟอร์ดก็เยือกเย็นนะครับล็อกหนีทางสตานิซิชนะครับมาเข้าเท้าขวาแล้วก็ซัดเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้โหหลังแทบหักครับโยซิฟสตานิซิชนี่กองหลังระดับบาเยิร์นมิวนิกนะ
0: ก็เป็นประตูให้อังกฤษหนีห่างโครเอเชียเป็น4-2ครับแต่ก็เป็นลูกสไตล์แบบนี้เห็นแรดฟอร์ดยิงประจำแหละคุณจูนเอียงแล้วก็มองเสาไกลแล้วก็โอ้โหนี่สิงโต3ตัว
1: โอ้โหทรีไลออนของจริง
0: ทรีไลออนนะครับกองเชียร์อังกฤษเฮฮากันสุดๆ4-2 3คะแนนเกมนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนครับแล้วก็ดร.แลชอย่างนี้เลยคุณจูนนี่สมองล้วนๆ
1: ก็น่าจะเป็นประตูปิดกล่องนะครับให้กับทางด้านของอังกฤษในเกมนี้แหละครับดูจากเวลาโอกาสที่จะกลับมามีแต้มโครเอเชียถือว่ายากนะครับอังกฤษจะเอามาร์กเกอีลงมาครับถอดเอาจอห์นสโตนออก
0: ก็เดี๋ยวกลัวจะเจ็บซะอีกนะฮะออกไปพักก่อน
1: ก็ส่งมาร์กเกอีลงมาครับทางทีมชาติอังกฤษก็อังกฤษเองนี่ก็เปลี่ยนครบโควต้าแล้วนะครับนี่คนที่5ของอังกฤษ
0: เซ็งเลยกองเชียร์โครเอเชียนั่งเซ็งเลยนะฮะข้อความบอกเสียงดังฟังชัดครับฟังที่ท้ายบ้านสมุทรปราการ
1: คนบ้านเดียวกัน
0: คุณแอนฟิบุรพาบอกบรรยายสนุกดีครับทั้งสองท่านนะครับ บอกพี่เอกพี่จุนอยากเปลี่ยนอาชีพภาคบอลมาตัดยางที่ปักใต้บ้างไหมช่วงหลังๆเนี่ยผมลงไปใต้แล้วก็ไปดูเรื่องสวนยางบ่อยเพราะว่าทำงาน
1: เฮ้ยคุณเป็นเจ้าของอ๋อแหมทำไมรีบจังเลยแหมกำลังจะถามว่าคุณเป็นเจ้าของสวนยางเลยเหรอ
0: ไทยอินให้ลูกค้าการยางแห่งประเทศไทยของผมนะครับหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องของยาง
1: ผมก็ว่าเดี๋ยวจะลงไปขายที่ฮะ
0: อ๋อที่นา
1: ที่เขมบุรี
0: ขอบคุณมากบอกดูสดได้ทางไหนครับทางแอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับ
0: มีคุณอเนกพงศ์นะครับที่ถามมาดูสดได้ทางไหนก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กนะครับ คุณปาโมดบอกช่องทางธรรมชาติมีไหม ด้วยจรรยาบรรณแล้ว
1: เขาอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลิขสิทธิ์เราก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อย
0: ด้วยจรรยาบรรณแล้วผมขอแนะนำให้ทุกท่าน
1: ดีๆนะดีนะ
0: ก็นี่ไงผมพูดอยู่ด้วยจรรยาบรรณแล้วแนะนำให้ทุกท่านไปโหลดแอปโมโนแม็กครับ
1: อ๋อโอเคด
0: ี
1: ๆนะ
0: ทางอสมทเองอ่ะก็ได้ความอนุเคราะห์เรื่องของไฮลงไฮไลท์จากทางแอปพลิเคชันทางโมโนแม็กมาใช้ทางสำนักข่าวไทยด้วย
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบพระคุณมากถ้ามีงานเพิ่มอะไรก็เรียกได
1: ้ ฟุตบอลโลกจะไม่มีเอกปันแมนแท้ฟุตบอลโลกได้ยังไงกัน
0: ได้ดิเขาก็พากันได้ไงเขาก็พากันได้อยู่
1: เผื่อเขาขาดคนขาดพิธีกร
0: ขาดคนก็ไปไม่ได้ครับผู้ฟังฮะ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าผมเป็นพนักงานอสมทครับผม
1: อ๋อไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจไม่อยากไป
0: ใจอยากครับ
1: ออฟฟิศไม่ไป
0: จะดีดีไม่ไป
1: ออฟฟิศบอกถ้าไปก็อาจจะคล้ายๆกับน้องชายของพี
0: ่ก็ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากไปฮะไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมเป็นพนักงานของอสมท.ผมรักที่นี่มากเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะบอกเลย
1: ว่า
0: เบิกค่ารักษาพยาบาลตัวเองได้เบิกค่าเรียนลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้อีก
1: โอ้สุดยอด
0: ผมจะไปรักที่ไหนมากกว่าที่อสมท.ไม่มีอีกแล้วครับ
1: สองเดือนที่แล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย
0: ยกเว้นถ้าเขาไม่เห็นผมก็แอบไม่ได้แอบผมขออนุญาตไป
1: โอเค
0: ผู้บริหารดึกแล้วเขาไม่ฟัง
1: ครับผมมันฟังย้อนหลังได้ไม่ใช่
0: ว้ายเอ้าเหลืออีกประมาณนาทีเดียวครับจะจบ90นาทีโอ้โหเป็นเกมที่สนุกมากวันนี้เนี่ย6ประตูล้วน
1: ๆ
0: 4ประตูของกรีฑเนี่ยมาจากเคน2
1: ครับ
0: จูด1รัดฟอร์อีก1
1: ครับ
0: ส่วนทีมตราหมักรุกเนี่ยจากเปต้ามูซ่าแล้วก็มาตินบาทูริน่านะครับโอ้ทด6นาที
1: 6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: 6นาทีนี้2ประตูโครเอเชียยังจะพอมีหวังไหมคุณจุน
1: พอเป็นไปได้แต่ถ้ามองจากโอกาสและรูปเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะยากนะ
0: บอกพี่เอกฮะช่วยฝากให้พี่จุนยืนภาคหน่อยครับอยากเห็นหน้า
1: นี่ไม่เห็นอีกเหร
0: อพี่เอกครับช่วยเอาไมค์พี่ไปใกล้ๆปากผอ.จุนหน่อยครับ
1: ทำไมผมเสียงเบาเหรอ
0: ครับ
1: ว่าผมเสียงดังมาก
0: โอ้โหท่านนี้บอกพวกเราเป็นทหารริมชายแดนครับก็ยังฟังฟุตตาหูก็ฟังฟุตบอลตาก็มองศัตรูข้างบ้านโอ้โหเป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
0: ครับผม อย่างคุณจุดเนี่ยอยู่บ้านเขาเดินไม่ค่อยระวังเขาก็เหยียบกลับเข้าไปฮะ
1: กับข้าวเมีย
0: กับข้าวเมียครับผม
1: ไม่ใช่กับข้าวตัวเองด้วยกับข้าวเมียโดนตบเลยทีนี้
0: ตบนะยับเลยครับ
1: กับข้าวตัวเองยังไม่เท่าไหร
0: ่อังกฤษท้ายเกมเองก็เน้นความแน่นอนไม่ได้เล่นเสี่ยงอะไรนะครับเพราะว่าสกอร์นำห่าง2ประตูก็คิดว่าน่าจะ3คะแนนไม่น่าจะหนีไปไหนคุณจุนนะ
1: ก็น่าจะรักษาสกอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายนะครับ
0: อยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับจะทด6นาทีนี้ผ่านมาแล้วประมาณนาทีครึ่งมีแฟนรายการถามว่าคู่ของเราเนี่ยเอกฮิมคุณจุนบิ๊กจุนจะพ่ายอีกคู่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นในสาย
1: อังกฤษนี่
0: แหละอังกฤษนี่แหละเราก็จะตามคู่อังกฤษ
1: พี่เอกยังมีฉีกไปพ่ายกับคนอื่นด้วยไหม
0: ไม่มีไม่มี
1: วิ่งงานเยอะจังเลย
0: ก็บอกว่าไม่มีไงยังบอกงานเยอะจังเลย
1: ก็หมายถึงว่าจนไม่มีเวลามาพากคู่อื่นไงผมยังต้องด้วยการที่งานมันน
0: ้
1: อย
0: ไม่
1: ผมก็ต้องไปแยกพากับพี่ชิดบ้างพี่บอมบ้างไงงานนอกก็ไม่ค่อยมี
0: มันเป็นไปอย่างนั้นได้ไงวะคือผมมีคู่น้อยแต่คุณเนี่ยไปคู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณยังมาบอกอีกว่าผมงานเยอะเหรอคุณจุน
1: ก็พี่มีงานประจำเยอะอยู่แล้วในฐานะของบิ๊กเอกบอสเอก
0: ครับ
1: ไปพากอะไรเยอะแยะเจ็บคอ
0: ถูกต้องบอกโคเชียขอเม็ดเดียวครับจากเด็กรถเขียว
1: โหแต่ดูโอกาสในครึ่งหลังไม่ค่อยจะมีนะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับแบบโอ้โหอ
0: ัน
1: ตรายมาก
0: รวยไงเห็นว่าไม่อยากมา99แล้วจากคุณลิเวอร์
1: มาสิผมอยากมาที่นี่เสมอเพราะผมมาที่นี่ก็เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง
0: กลับบ้านเก่า
1: เอากลับบ้านพอไม่ต้องกลับบ้านเก่าน
0: ี่ช่วงทดเจ็บที่โครเอเชียต้องการประตูเนี่ยยังไม่มีโอกาสเข้าทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเปริซิชเจอกับสเปนโอ้โหคาร์มาลิชจะทำชิงแล้วคาร์มาลิชลองยิงไปติดบล็อกโอ้โหนั่นจุกจุกจุกจะลงไม่ลงแหมลิสเจมนะครับใช่ป่าวะลิสเจมออกไปยังอยู่ยังอยู
1: ่ลิสเจมยังอยู่พี
0: ่โดนเอ็มอกเลยลิสเจมครับเมื่อสักครู่นี้มีจุกส่วนอีกคนของติดที่ลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมน้อยมากครับก็คือทางโมแกนโรเจอร์นะแทบไม่ได้บอลเลยนะครับบอกพี่เอกหน้าไปทำพอดแคสต์นะครับน้ำเสียงหน้าฟังมากเสียงเหมือนฟาโรในช่องเรียวเลย
1: ฟาโรเหรอพี่เอกไปเล่าประวัติพวกบอลโลฟุตบอลสิ
0: ให้ผมมีเวลานอนกับเวลากินก่อนตอนนี้
1: แล้วเวลาพี่ทำผมก็จะได้ไปยิงตก
0: ฮะ
1: ไปยิงพี่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรยิงให้มันตกพวก Facebook พวกอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอให้ผมมีคือผมมีว่าให้ผมมีเวลาทันเข้าก่อนนี่นะกวาดิโอยิงว่าไปติดบล็อกแล้วคนที่บล็อกเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับแล้วกี่สวนเลยสวนขานี้บอลมาอยู่กับบุกโยซาก้าบุกโยซาก้าให้มาที่ด็อกเตอร์แลสโอ้โหจะดึงเข้าขวาก็ไม่ได้นะครับ
1: แหมข่าวนี้นี่ดักไว้ได้ครับเปตาซูชิช อ้าวแม่น่าจะตะคริวรับประทานครับแฮร์รี่เคน
0: คือจริงๆเคนเนี่ยแหละควรจะเปลี่ยนออกมาพัก
1: สงสัยอยากให้ทำแฮตทริก
0: โอ้ยโดนเข้าไปที่หัวหนาวครับแฮร์รี่เคนเข้าไปช่วยบล็อก
1: ต่ำกว่านี้นิดนึงนี่โอ้แฮร์รี่เคนหน้าเขียวแน่นอนครับโอ้ยังดีที่เข้าแถวๆผู้เล่นท้องน้อย
0: โอ้ไปโดนถ้าต่ำลงมาอีกนิดโดนเคนน้อยนะฮะ
1: โ
0: อ้เอ้าแรดฟอร์ดอ้าวโรเจอร์นะครับไปแย่งบอลมาได้แล้วผู้สินให้ฟาวครับคือจริงๆแฮร์รี่เคนเองเนี่ยช่วงท้ายแบบนี้นะเปลี่ยนออกมาพักเลยก็ได้นะ
1: ไปเสียงให้เจ็บให้ล้าทำไมเนาะ
0: เรียกโทรบอกทูเคิลหน่อย อะไร
1: อ้าวมาอีกแล้วอังกฤษเอเลียตแอนเดอร์สันไม่ได้แล้วครับ
0: ค่ะโอลี่วัตกินเองก็ยังมีหรือเปลี่ยนครบไปแล้วเนี่ย
1: เปลี่ยนครบแล้วครบแล้ว
0: อ๋ออยากให้แฮร์รี่เคนยิงแฮตทริกอ่ะ
1: น่าจะเป็นไปได้ตอนนี้ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย10ประตูสูง
0: ที่
1: ก
0: ับ
1: ลีนิเกอร์แล้ว
0: โอ้โหข้ามคานไปไกลเลยครับไม่ใช่ข้ามคานนะขึ้นอัศจรรย์ไปเลย และนี่ดูแฟนบอลได้บอลเอาบอลมากอดนะฮะเฮฮาครับแฟนบอลอังกฤษวันนี้นี่บอลชนะนอกสนามดัลลัสเองก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไร
1: หวังว่า
0: อารวาส
1: หวังว่าอย่าคึกกันเกินไป
0: โอ้โหนี่เปริซิชครับเปิดเข้ามาหน้าประตูแล้วคว้าไว้ได้ครับจาราพิกฟอร์ดแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมเลยครับแกร็กมังตูแปงอังกฤษทำได้นะครับเอาชนะโครเอเชียไป4ประตูต่อ2นะครับ
1: ก็อังกฤษได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับจุดโทษนาทีที่12นะครับแล้วก็เป็นบาตูลิน่าตีเสมอให้โครเอเชียนาทีที่36ก่อนที่เคนจะมาโมงให้ทีมขึ้นนํา 2-1 นาทีที่42นะครับแล้วก็เป็นทางเปตามูซาตีเสมอให้กับโครเอเชียได้ในช่วงทดเวลานาทีที่5ของครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังอังกฤษมาได้เพิ่ม2ประตูครับจากจูดวิลลิงแฮมนาทีที่47แล้วก็มาคัตแลชฟอร์ดนาทีที่85ก็ทำให้อังกฤษเริ่มด้วยการเก็บ3แต้มได้ครับผม
0: ครับผมอ่ะก็เป็น3คะแนนที่สำคัญของอังกฤษแล้วก็เป็นการประเดิมที่สุดยอดนะครับเคนเองก็มีชื่อทำ2ประตูแล้วก็น่าจะได้ลุ้นดาวซัมโบในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเมสซี่นำอยู่3ประตู
1: แฮตทริกไป
0: แล้วก็มีเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์เคนโอ้โหแต่ละคนดิ
1: ระดับพรีเมียมทั้งนั้น
0: ระดับพรีเมียมนะครับเป็นตัวเต็งดาวซัมโบฟุตบอลโลกครั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อมาเนี่ยคุณเก็บของเร็วมากเลยคุณจะไปพักที่ไหนต่อ
1: ไม่ใช
0: ่คุณมีงานที่ไหนต่อแล้วตีห้าแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: เมียรอข้าวอยู่ที่บ้าน
0: อ้าวเหรอ
1: ครับผมกาน่ากับปานามา
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: หกโมงเช้า
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามกันได้นะครับ
1: จ้า
0: ส่วนข้อความเราเก็บตกอีกสักนิดนึงนะก่อนจะจากนะครับบอกว่าคู่หูคู่หาเหมาะสมไปเลยจากคุณจิรโชตนะครับบอกว่าคุณอินบ้านบอกผมมีช่องทางนะครับบอกปล่อยมุกกระจายพออ้อเจ๋งก็ก๊อปมุกไปเล่นซ้ำสิครับนะฮะแฟนบอลพูดดีนะฮะก็โอ้โหเฟซบุ๊กไลฟ์วันนี้เนี่ยแฟนรายการเยอะมากๆเลยเดี๋ยวฟังเราไม่ได้ลงไลฟ์ใช่ไหมไม่ได้ลงนะแล้วยิงยาวต่อเลยนะครับเดี๋ยวนักจัดรายการท่านต่อไปจะเข้ามานะครับเอาตรงๆพี่เอกผมรำคาญจุนนะตบโชยหน่อย
1: ใจเย็นเถอะทำไมขี้งุนกิจจังเลยคนสมัยนี
0: ้แล้วก็ข้อความทาง YouTube นะครับส่งเข้ามาหลายท่านแล้วบอกว่าอังกฤษขออีกสักลูกนึงนะครับแล้วก็บอกว่าฟังไกลจากอีกฝาก
1: เอา
0: ปิดไลฟ์โอเคโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องมีการลาจากไลฟ์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมขออ่านข้อความทางไลฟ์แชทใน Facebookอันใน YouTube นะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังก่อนนะทาง YouTube เดี๋ยวเราจะจบไลฟ
1: ์
0: ถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าคู่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราลากันในไลฟ์นี้แล้วก็ไปเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับโคลอมเบียไหวไหมวันนี้ถ่ายทอดกี่คู่พี่เอกเริ่มสะกิดเหมือนจันเฟ้งเลยอ้าวนะฮะแล้วก็มีบอกว่าเชสเปนเล่นตำแหน่งไหนแบ็คขวาก็ได้แบ็คซ้ายก็ได้นะครับกาหน้าเป็นยังไงอะไรก็เดี๋ยว
1: ว่ากัน
0: ว่ากันนะครับไม่ทันละนักพากย์อีกท่านหนึ่งมารอแล้วนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการ

0: ข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: บอลโลกสตอรี
2: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: หากราคา11นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเนตนาไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงแรกก่อนนะครับวันนี้เราจะมาปิวกันก่อนสั้นๆนะครับเป็นคู่ที่จะเตะตอน6นาฬิกานะครับกาน่าครับเจอกับปานามานี่สนามอาร์เนี่ยนะนะครับเดี๋ยวจะลงเตะตอน6โมงเช้านะนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมก่อนนะทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับและอีกสักครู่นะคุณโดสินพงษ์ประสันตนาธรนะครับจะเข้ามาจัดรายการตอนนี้กำลังเมามอยอยู่กับบิ๊กจุนแล้วก็คุณเอกหิมสกุลนะครับเห็นว่าจะไปไหนมาไหนก็บอกด้วยนะอย่าลืมนะนะครับรายการเมื่อสักครู่ก็จบไปครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก2คู่แรกครับโปรตุเกสกับเดียคองโกและอังกฤษกับโครเอเชียโอ้โหอังกฤษสมกับเป็นทีมเต็งทีม1เลยนะนะครับก็เอาชนะโครเอเชียซึ่งเคยเป็นรองแชมป์โลกมาแล้วนะเมื่อปี2018นะครับก็ชนะไปอย่างสบายๆนะคุณโดนะ4ประตูต่อ2นะครับ
1: ขออภัยนะก็คุยคุณเอกกับคุณจุนอยู
0: ่อ๋อที่บอกว่าไปไหนใช่ไห
1: ม
0: ไปด้วยใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: เปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: พวกนี้ก็บ้านช่องไม่กลับไง
0: ทำไมฮะ
1: มานั่งกินของกลางอยู่เลย
0: หมดแล้วจังเลย
1: หมดแล้วฮะ
0: ของกลางนี่คือพี่แป๊ะนะยินดีชัยดิษฐ์นะครับพี่บรรยายฟุตบอลได้สนุกมากนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นคู่จิตนาใช่ไหมคุณดวง
1: ครับ
0: ก็หมดแล้วเหรอ
1: หมดแล้วฮะ
0: ซื้อมาไม่กี่วันซื้อมาแค่เนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่นะ
1: ครับ
0: จุนเป็นว่าจุนใช่ไหมเนี่ย
1: จุนบอกว่าถ้วยสุดท้ายยังเหลือถ้วยนึง
0: พี่จุนเอ้ยไม่ให้น้องให้น้อง
1: ไม่แล้วช่วงเย็นๆไอ้ลุดดี้เข้ามาบ้างหรือเปล่า
0: โอ้ลุดดี้อันตรายมากอันตรายมากถ้าวันเสาร์คุณดอน
1: ครับ
0: ถ้าวันเสาร์นี่อันตรายมากครับผมเสาร์ที่นี่อันตรายมากฮะ
1: ครับ
0: ฮะครับ
1: น่าจะเกลี้ยงอ่ะดูละก็เมื่อกี้อังกฤษ 4-2 นะ
0: เป็นไงคุณได้ดูไหมอ่ะ
1: ไม่ได้ดู
0: ผมขอดูไฮไลท์แล้วกันเพราะว่าโอ้โหสปอตราการตัวนี้เริ่มงอมเลยฮะ
1: ครับ
0: ก็แฮร์รี่เคนะนะครับยิงคนเดียว2ประตูเลยแล้วก็จูเบนแฮมแต่ว่ามาเห็นจังหวะมาคาร์ดฟอร์ดเอียงยิงนิดหนึ่งคุณดอด
1: คือ
0: พอดีขับรถมาแล้วพอดีมันจอดไฟแดงไง
1: ครับ
0: แล้วเขามีร้านแถวนั้นใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เขาไม่แน่ใจเขาเปิดจอใหญ่ดูอะแล้วก็เอียงยิงเข้าไปสไตล์ของดร.แรดอะเอียงยิงเข้าไปนะ
1: ใช่ใช่
0: นาทีที่85นะครับ
1: ก็4-2นะอังกฤษ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับก็ส่วนคู่ก่อนหน้านี้ก็โปรตุเกสนะเสมอกับเดียคองโกนะครับ1ประตูต่อ1
0: ครับ
1: นะก็ชัวเนเวสยิงก่อนนะครับมงนะครับแล้วก็ยอนวิซ่าก็มงงานตีเสมอนะครับ
0: ครับผม
1: ก็สะดุดไป1ทีมนะสำหรับโปรตุเกสนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเช้านี้ก็จะมีกาน่านะเจอกับปานามานะครับก็กลุ่มเดียวกับอังกฤษนะ2ทีมนี้นะครับแล้วก็อีกคู่นึงนะครับอุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียก็จะครบแล้วนะ
0: ครบทั้ง48ทีมแล้วนะ
1: 48ทีมก็จะได้เห็นฟอร์มของทุกทีมแล้ว

0: ครบเลย
1: ครับ
0: นะเช้านี้นะครับ
1: ใช่ฮะ ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: เอาผลกีฬาอื่นหน่อยก่อนไหมวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้โอ้เสียดายเน
0: า
1: ะ
0: ก็น่าเสียดายนะทีมไทยแพ้ยูเครนนะ
1: โอ้ยเซตัดสินดันไปโดนคิดว่าโดนฉีกเยอะเกินไปเน
0: า
1: ะ
0: โดนนำเยอะเหลือเกินนะครับ
1: ไม่ไหวอะไรไม่ทันเนี่ย
0: ก็นะคือก็เป็นปัญหาของทีมไทยมาเป็นประจำอ่ะช่วงหลังนะมึงบัง
1: เหมือนแผ่ปลายไหมคุณรถ
0: คุณเอกหน้าตาแกสดใสมากเลยอ่ะ
1: ไปไหนอ่ะ
0: โมโนเปล่า
1: อย่าอย่าลืมนะไปด้วยนะจุนจุนไปไหนก็ไปจุน
0: อ
1: ่ะครับผมเชิญนะครับก็อันนี้เป็นวอลเลย์บอลหญิงในเชลลีกในสันที่สอง
0: ครับ
1: ของเรายังไม่ชนะใครเลยเมื่อวานนี้ก็ลงแข่งขันเป็นเกมแรกนะเจอกับยูเครนในสนามมิดอร์เซนต์เปเตอร์สเบิร์กครับก็มีคนถามว่ามีบัตรหรือเปล่าจะถามตัวนี้ว่าโหอย่าหาดีกว่าบัตรดีหาตรงไหนดีกว่าฮะ
0: ครับ
1: หาไม่ได้จริงนะ
0: มีก็ไม่ให้ฮะเอาไปขายดีกว่า
1: โอ้โหน้องๆเขาถามมาเยอะเหมือนกันบอกว่าโอ้โหไม่มีนะครับต้องลองหาดูแล้วกันหน้าสนามหรือแม้กระทั่งในออนไลน์ดูที่ว่ารีเซลอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ระบบบัตรไม่มีจริง
0: คือโดยเฉพาะ2นัดเนี้ยก็คือเจอยูเครนกับเจอบัลแกเรียเนี่ย
1: ครับ
0: เชื่อว่าคนอยากจะดูเยอะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ไทยจะชนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็หลุดไป1นัดแล้วก็เจอยูเครนเมื่อวานแพ้ไป
1: ครับ
0: นะครับ2ต่อ3เซตนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะหลายเซตอย่างเงี้ยเซตแรกก็นำมาดี
1: ๆ
0: โดนแซง
1: นี่
0: เป็นปัญหาของไทยมาโดยตลอดนะช่วงหลังเนี่ย
1: ครับ
0: คือไอ้นำ 6-7 แต้มนำ 5 แต้ม 7 แต้มอะไรนี่ไม่มีความปลอดภัยเลยนะนะครับโดนแซงไปประจำเนี่ยเซต3ก็เช่นเดียวกันบี้บี้เบียดกันมาอ้าวโดนอีกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่งั้นจริงๆเราควรจะชนะไป3เซตรวดด้วยซ้ำนะนะครับก็สุดท้ายก็เลยกลายเป็นแพ้ไป2ต่อ3เซตนะครับ
1: ครับ
0: 25 23 25นะครับ25 1926 28นะครับ25 22แล้วก็10ต่อ15นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ได้มาแต้มนึงข่าวดีก็คือโดมินิกันก็แพ้ด้วยนะครับโดมินิกันนี่แพ้สหรัฐอเมริกาไป0ต่อ3เซตนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้อันดับเราก็ยังเป็นรองบ้วยอยู
1: ่
0: นะครับโดมินิกันก็เป็นบ้วยนะครับเรามี3แต้มโดมินิกันมีแต้มเดียวนะครับแต่ว่าวอลเลย์บอลเนี่ยคือมันนับแมตช์ชนะก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าโดมินิกันวันไหนเขาชนะขึ้นมานี่เราก็ยุ่งเลย
1: ยุ่งเลย
0: ยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเจอบัลแกเรียวันเนี้ย
1: ต้องชนะ
0: ต้องชนะให้ได้สถานเดียวละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องลุ้นโดมินิกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็อยากให้เขาชนะนะครับก็ว่ากันตามตรงก็ต้องแช่งโดมินิกันด้วยนะว่าอยากให้เขาชนะเลยแม้แต่แมตช์เดียวอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ก็ต้องเรียกว่าลุ้นกันไปทุกนัดทุกนัดแบบนี้
1: ใช่ฮะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าหมดจาก2นัดนี้โอกาสของเราก็จะยิ่งน้อยลงไปทุกทีนะครับ
1: วันนี้ก็ไป ให้กำลังใจก็ได้นะ
0: ครับ
1: ครับว่าจะมีบัตรไหม
0: ไม่มีฮะ
1: โอ้โห
0: มีก็จะขายฮะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ครับ
0: บั
1: ตรที่หายากยิ่งกว่าทองนะ
0: ใช่
1: อ้าวก็ตากันต่อนะครับวอลเลย์บอลไทยของเราครับให้กำลังใจกันนะครับแม้ว่าจะแพ้ชนะยังไงก็ต้องสู้กันนะเมื่อวานก็สู้แล้วเนาะ
0: ก็โห
1: เต็มที่แล้วล่ะ
0: เต็มที่แล้วอัชราพรคงยศที่โดนวิจารณ์มาโดยตลอดเมื่อวานนี้ทำไป20แต้มนะ
1: ครับ
0: ฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับก็ส่วนคู่หนึ่งนะครับก็มีแคนาดาชนะเนเธอร์แลนด์ไป 3-1 เช็กแพ้อิตาลี 0-3 นะครับเยอรมันแพ้จีน 2-3 บัลแกเรียแพ้โปแลนด์ 0-3 ญี่ปุ่นนะแซงกลับมาชนะเซอร์เบีย 3-2 นะครับบราซิลชนะฝรั่งเศส 3-0 แล้วก็คู่สุดท้ายตุรกีชนะเบลเยียม 3-0 นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ไทยก็เจอกับบัลแกเรีย 2 ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะ 2 ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็น่าจะมีถ่ายทอดสดทางช่อง Monomax Sport 29 อ่ะนะครับก็สามารถดูฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ก็ดูบทสัมภาษณ์สั้นๆนะคุณดอนก็น้องบีมนะครับพิมพ์ยาโคกรำบอกว่าฝากบอกแฟนๆอย่าเพิ่งหมดหวังนะกับพวกเรานะครับถึงแม้จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่พวกเราจะทำให้ได้ครับ
0: ครับ
1: นะก็ส่วนอาชีพวันโคยอดนะ
0: ครับ
1: ยังหาคำตอบไม่ได้หรือสิ่งที่เราทำอยู่ยังไม่มากพอเราต้องไปต่อเนี่ยในอีก3เกมใน3นี้ถึงแพ้เราต้องตัดไปให้ไวนะเป็นไงส่วนโค้ดออสนะครับเกดิโปงและสตาเกียงไกรบอกว่าตอนซ้อมดีกว่านี้นะแต่ยังมีขวัญกำลังใจที่ดีครับต้องฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจสำหรับในเกมต่อไปครับ
0: ครับ
1: อ่ะไม่เป็นไรเนาะ นะครับแพ้2 และ3เซตนะครับก็วันนี้ลุ้นกันนะเวลาเดิมเนี่ยเราตี 2:30 น. ตลอด
0: ใช่ทุกนัดนะ
1: ทุกนัดนะ
0: 2:30 น. นะครับ
1: วันนี้ก็ดูทางโมโนแม็กนะเอ้ยทางตอนนี้แหละโมโนแม็กสปอร์ตนะคุณรถ
0: โมโนแม็กสปอร์ต
1: เออนะฮะก็ดูอยู่วันนี้ก็น่าจะถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตตลอดเน
0: า
1: ะ
0: ก็รู้สึกจะถ่ายทีมไทยทุกคู่แหละ
1: ทุกคู่เนาะ
0: ทุกวันน่ะ
1: อืมๆทุกวันนะ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
0: อ่าฮะ
1: นะครับนั่นคือหลักๆนะคุณรถ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ประเด็นมีอะไรอีกมั้ยอ่ะอืมอ
0: ะไรอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรละ
1: ไม่ค่อยมีอะไรเนาะ
0: อืมช่วงนี้บอลโลกก็ไม่ค่อยมีกีฬาอะไรมาชนอยู่แล้ว
1: ก็แต่มีกีฬาอาวุโสไงเพิ่งจบไปเห็นพี่ตุ๋ยเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมานะ
0: ครับพี่ตุ๋ยได้แข่งเหรอ
1: ที่สุราษฎร์ธานีไม่ใช่ครับไป
0: น้ำขาวแข่งอายุน่าจะถึงแล้วมั้งพี่ตุ๋ย
1: กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรู้จักน้ำมันไหมฮะ
0: น้ำมันไม่รู้จัก
1: อภิชาติทวีเฉลิมดิษฐ์ไง
0: อ๋อรู้จักดิ
1: อดีตกองกลางก็ย้ายไปเล่นกับทีมจันทบุรีนะและคว้าแชมป์ที่สุราษฎร์บ้านเกิดฮะ
0: ครับ
1: ในศึกตาปีเกมคือปีชาไปตั้งแต่เมื่อวันที่14วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะ
0: เออ
1: ก็จันทบุรีนะครับก็ชนะจุดโทษชลบุรีไป3ต่อ2ครับหลังจากเสมอกันในเวลาปกติ0ต่อ0โอ้โหน้ำมันอภิชาติทวีเฉลิมดิษฐ์จำได้ไหมอดีตกองกลางอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นคนสุราษฎร์นะ
0: ครับ
1: ก็ยังเล่นฟุตบอลนะครับกับศึกไทยลีก3กับสุราษฎร์ธานี FC รวมทางระดับ Thailand Amateur League กับศรีวิชัย FC สุราษฎร์ธานีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ป่ะคุณรถ
0: เท่าไหร
1: ่61ปีฮะ
0: ก็ก่อนหน้านี้เห็นแกแข่งเล่นบอลจนอายุเยอะๆอยู่เลย
1: ใช่
0: จะมากกว่าแบบคล้ายๆเป็นคาซูเมืองไทยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะคาซูก็เล่นจนอายุเยอะๆใช่ไห
1: ม
0: บ้านเราก็มีนี่ไงอภิชาติทวีเฉลิมดิษฐ์อ่ะ
1: ใช่
0: ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เลย
1: ร่างกายแข็งแรงนะ
0: เออ
1: ที่เหตุผลไปเล่นกับจันทบุรีเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีชื่ออยู่จันทบุรีเนี่ยมา10กว่าปีแล้ว
0: ครับ
1: ก็เล่นทุกระดับนะรู้จักกันดีนะครับทีมอาวุโสในจันทบุรีครับเคยเล่นบอลอาวุโสให้กับจันทบุรีด้วย
0: แ
1: ต่ไม่เคยได้แชมป์กีฬาอาวุโสแห่งชาติเคยได้1เหรียญเงินนะและ2เหรียญทองแดงนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดี
0: ครับ
1: ในการเล่นกีฬานะครับส่วนที่ไปเล่นจันทบุรีเพราะว่า10ปีก่อนชวนไปเตะแล้วก็ได้เที่ยวจันทบุรีก็อยากได้ทีมชาติไปสร้างสีสันพอไปจันแล้วก็ติดใจคุณรถชอบไง
0: ครับ
1: บรรยากาศมันดีจันทบุรีผมเคยไปนะ
0: เล
1: ิศเขาจะมีแล้วป่าโกงกาใช่ไหม
0: เออ
1: เมืองก็เมืองแบบคนจีนเยอะ
0: ครับ
1: เออแล้วก็จะมีเขาเรียกนะมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแบบป่าโกงกาเป็นอะไรเงี้ยเออไปก็สบายๆนะคุณโดนนะ
0: เอออ
1: ืมคนก็พาคุณบริยาไปได้นะฮะ
0: อ๋อเคยไปแล้วจันน่ะ
1: เป็นยังไง
0: ก็ไปเที่ยวตรงริมชายหาดอะไรเงี้ยแต่มันจะเงียบๆหน่อยนะ
1: ม
0: ันธรรมดามันจะเงียบๆหน่อยก็ดีเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความจอแจอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวพอสมควร
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าวันธรรมดาก็เงียบเลยอ่ะ
1: เงียบจริง
0: ทุ่มหนึ่งมืดแบบฟ้ามืด
1: นี่
0: ก
1: ็
0: เงียบแล้ว
1: ธรรมดา
0: ขนาดบางทีเราเป็นชายหาดแบบท่องเที่ยวนะแต่ว่าก็เงียบมาก
1: ครับ
0: ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบในสไตล์แบบนี้ชอบความเงียบเงียบอะไรเงี้ยก็ไปได้
1: แต่ว่าต่างจังหวัดคือเงียบจริงคุณรถ
0: ใช่
1: ครับผม
0: คือมันเป็นเมืองไม่ได้เมืองท่องเที่ยวหลักซะทีเดียวอ่ะเพราะว่าถ้าในเทียร์ลิสต์ของการท่องเที่ยวเขาจะเป็นเมืองรองนะจันทบุรีเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบระยองพัทยาชลบุรีอะไรพวกนี
1: ้
0: พวกนี้มันจะเป็นเมืองหลักใช่ไหมไอ้พวกนี้มันจะเป็นเมืองรองมันก็อาจจะแบบคนน้อยหน่อย
1: ใช่ฮะนะครับอ้าวก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: อื่นๆแล้วก็พยายามที่จะไล่ข่าวนะคุณโดด
0: เออ
1: มีข่าวนะ เห็นว่ามีใครล้มบงล้มบ่อนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวปีไม่ค่อยไปเบรกหน้านิดนึงสั้นๆแล้วกันเนาะ
0: ก็นี่ไงขวัญใจเราไง
1: ใครฮะ
0: วาฮีไง
1: เป็นยังไงอ่ะเหรอ
0: เออ
1: เป็นวาฮีเหรอผมก็ยังไม่ดูข่าว
0: ครับ
1: เอาจริงดิ
0: ใช่ดิวาฮีไงวันนั้นที่โชว์ฟอร์มแบบโอ้โห
1: เออแต่วาฮีก็โดนเผาเยอะนะ
0: ใช่แต่ว่าไม่ไอ้วาฮีที่เป็นกองหน้าที่มันเล่นแล้วตลกชอบไปขวางทางปืนเพื่อนอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็ล่าสุดก็โดนจับข้อหาล้มบอลไง
1: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ป่ะ
0: ไม่ก็ไอ้ตอนเล่นให้กับไอ้ลีเกิร์กอ่ะต้นสังกัด
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ล็อกแบบอะไรล็อกใบเหลือง
1: อ๋อเหรอ
0: ล็อกโลนใบเหลืองก็แต่ว่าก็มันก็เลยไม่รู้ว่าบอลโลกครั้งนี้ก็เลยฟอร์มแกก็แปลกๆอยู่อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือโดนจับกุมไปเพราะว่าไปล็อกใบเหลือง
1: ครับ
0: เออนะครับเดี๋ยวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าก็โดน คือมันก็ไม่รู้กันนะพวกนักบอลอาชีพรายได้มันก็ดีนะก
1: ็
0: ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ
1: นะอ๋อบางคนเนี่ยหมุนเงินไม่ทันนะคุณโดน
0: เหรอ
1: ว่าไหม
0: ทำไม
1: ว่าแต่มีสัก200ไหมฮะ
0: แอลครับทำไมไม่มี
1: นอกระบบก็ใช่แต่นี่ก็มีล็อกผลการในขัน
0: ใช่ล็อกกันเยอะนักกีฬาพวกนี้บางทีมันก็นะ
1: กำลังฟิกซิ่งแมตช์ใช่ไหมประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: แมตช์ฟิกซิ่งแต่ว่าคืออย่างฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยล็อกผลอย่างนั้นนะมันล็อกใบเหลืองง่ายกว่าใช่ไหมล่ะเจตนาคือทำฟาวล์เพื่อรับใบเหลืองอะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ได้มีคนเล่นไง มันก็ได้มีคนเล่นแบบว่ารับใบใครโดนใบเหลืองแรกคนแรกใบอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่ต้องสงสัยอะนะครับซึ่งก็ล่าสุดนี่ทางอัยการเมืองมักเซนะเขาออกมายืนยันว่าวาฮีนี่โดนจับจริงนะ
1: ครับ
0: ข้อหาช่อโกงเป็นขบวนการทุจริตในวงการกีฬารับผลประโยชน์ที่ได้มาจากก่อคดีอาชญากรรมและการฟอกหูโดนหลายข้อคดีเลยนะโดนหลายคดีเลย
1: ครับ
0: นะครับก็เขาบอกว่าได้รับการร้องเรียนมาเพราะว่าคือพอมันมีเคสแบบเนี้ยมันก็จะมีนักเล่นที่เขาก็รู้ข่าวลูกขาปุ๊บเขาก็จะไปเล่นเยอะจนน่าสงสัยไงคือก็อย่างที่บอกว่าไอ้พวกร้านรับพนันพวกนี้มันไม่ได้ไก่กา
1: เขาม
0: ีสิทธิอยู่
1: เขาจะมีสิทธิแล้วก็มีนี่ไงไอ้แค่นั้นเขาจะคอลแลบกับอินเตอร์โพลคุณรถเขาเรียกไอ้ตำรวจนะตำรวจสากล
0: ไง
1: ตำรวจสากลเขาจะโคกันอยู่
0: ใช่
1: แล้วก็ถ้าว่าเขาจะมีพวกแอดมินเนี่ยเนาะรู้ว่าเอ้ยทำไมอัตราต่อรองนี้ที่เราสมมติอัตราต่อรองว่าเตะบนกิโล
0: เอ๊
1: ะทำไมมันเยอะเกินไปวะเนี่ยอันเนี้ย
0: ผ
1: ิดปกติอ่ะ
0: คือร้านรับพนันพวกเนี้ยมันจะราคามาก่อนแล้วมันก็จะดูทิศทางคนเล่นสมมติคนเล่นเทมาฝั่งนี้เยอะมันก็จะต้องออกราคาชุดใหม่
1: ม
0: าเพื่อไปแก้ไม่ให้คนมันเทมาฝั่งเดียวเยอะเกินไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันก็เหมือนราคามันก็จะมีขึ้นไหลต่อขึ้นอะไรรองลงอะไรเงี้ยใช่ไหมทีเนี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้พวกใบลงใบเหลืองเนี้ยสมมุติว่ามันคนแห่มาแทงกันเยอะปกติมันก็จะเก็บสถิติอยู่แล้วแต่ละแมตช์มันก็จะมีคนเล่นอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคนแห่มาแทงเยอะมากมันก็ต้องสงสัยแล้วเขาก็จะต้องนี่แหละอาจจะแจ้งไปยังทางการอะไรงี้เขาอาจจะมีการสืบสวนเขาก่อนแล้วก็แจ้งไปยังทางการว่านี่แมตช์นี้นะมันต้องสงสัยนะว่ามันอาจจะมีการล็อกผลการขายก็คือเดี๋ยวนี้มันก็ชอบเล่นแบบโดนใบเหลืองกันไงเหมือนก่อนอันนี้ไอ้ลูคัสปาเกต้าใช่ไหมที่ก็โดนไปอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่โดนสอบสวนตอนนั้นก็ไปล็อกใบเหลืองนี่แหละ
1: ครับ
0: แกล้งไปทำฟาวงี้แล้วก็โดนใบเหลืองเพราะว่าคือคนเล่นเขาก็เอาทุกอย่างกันอ่ะแบบนับเตะมุมก็มีใช่ไหมใครได้ทุ่มก่อนยังมีเลย
1: เล่
0: นกันทุกอย่างอ่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ออกโครงราคามาแทบจะทุกอย่างอยู่งานคนเล่นก็เล่นกันเข้าไปสุดท้ายก็พี่วาฮีก็เลยโดนจับไปเลย
1: เรียบร้อย
0: เนี่ยถึงว่ามาเล่นฟอร์มนัดแรกก็เลยไม่ค่อยลงล็อก
1: ก็วันนั้นที่เราดู คือไปชอบไปบางทางเขาเนาะครับเพื่อนอยู่ตรงไหนแกก็ไปขวางอะเหมือนรู้ที่ถ่ายบอลจะมาตรงนี้ไว้เ
0: อ้า
1: แต่เราไปกล่าวหาเขาก็ไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: ผม
0: แต่ว่าก็โดนจับไปนะครับคดีมันก็ยังไม่จบนะคดีมันยังไม่จบคือมันก็คล้ายๆกับว่าโดนจับแล้วก็ไปโดนตั้งข้อหาอะไรงี้นะครับแล้วก็เหมือนกับเขาก็ปล่อยตัวให้มาเล่นบอลโลกันก
1: ่
0: อนนะครับหลังจากนั้นก็จบบอลโลกก็คงจะต้องไปเคลียร์คดีแต่ว่ามันก็ต้องมีผลกับเรียกว่าทางจิตใจของแกแหละนะสำหรับวาฮีนะครับคนมาจะมาบอลโลกอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ไปโดนจับซะก่อนนะครับแล้วโดนจับในคดีแบบล็อกผลการแข่งขันด้วย
1: แล้วไอ้แมนนี่อยู่ต่อป่ะคุณโดด
0: อยู่
1: เหรอ
0: มันคือมันโดนจับไปก่อนอันนี้แล้วนะครับคือวันที่29พคนู่นก็คือเรียกว่าหลังเป็นฟุตบอลในเกมเพลย์ออฟอ่ะใช่มั้ยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีการสืบสวนแล้วก็จับเสร็จก็อาจจะแบบแจ้งข้อกล่าวหาที่บอกไปนี่ไงมี4ข้ออ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: 4ข้อเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็คงปล่อยตัวไปถูกสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนถูกปล่อยตัวไปก่อนนะครับแล้วก็แกก็ไปเข้าแคมป์เก็บตัวในบอลโลกไงใช่ไหมไปเข้าแคมป์เก็บตัวในบอลโลกเสร็จแล้วก็ลงบอลโลกนัดแรกไปแต่ว่าเรื่องมันก็แดงขึ้นมาว่าเฮ้ยมีไอ้นี่นะมันโดนจับกุมไปนะก่อนหน้าบอลโลกเนี่ย ซึ่งคดีมันยังไม่สิ้นสุดนะคดีมันยังไม่สิ้นสุดคือเขาก็สอบปากคำแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็สืบสวนต่อไปนะครับก็คงจะไปหาหลักฐาน

0: บอกก่อนอันนี้แบบมันจะไม่มีการเล่นอะไรแบบนี้เยอะพอมัดนัดเนี้ยคนแห่แทงมาเยอะเลยใช่ไหมแห่แทงกันมาเยอะเลยมันก็แบบต้องสงสัยแล้ว
1: ใช่
0: เขาก็ไปแจ้งนะแจ้งปุ๊บเขาก็ตำรวจก็สืบสวนสอบสวนก็คงนั่นแหละก็เลยมีหลักฐานพอสมควรก็เลยไปจับไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาไประ
1: วังนะเออ บอกสวนหน่อยนะคุณโดนนะฮ
0: ะ
1: อ่ะฮะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: เออไม่มีสน
1: เหรอ
0: ครับเออ
1: ไม่มีนะ
0: ครับ
1: จริงเปล่าไม่มีนะ
0: เออ
1: เออ
0: ไม่มีจะเล่นแล้วฮะสนเลย
1: อ้าว
0: ครับ
1: เออไม่มี
0: บอลมันพลิกเยอะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: ก็พลิกก็เหมือนนี่ไงเหมือนสเปนใช่ไหมล่ะเสมอกับเคปเวิร์ดไงแล้วก็โปรตุเกสไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ก็อาจจะบอลโลกครั้งนี้ก็อาจจะเข้าทางสนพอดีเหมือนกันนะ
1: ทำไม
0: อ่ะเพราะว่ามันมีเช้าๆด้วยไงให้แกได้แก้ตัวไง
1: อ๋อตามได้ตามเหรออ่
0: าใช่เพราะว่าผิดบางวันนั้นจัดกับแกไงแกแบบเฮ้ยบอลบราซิลแกรู้เรื่องเยอะนะ
1: เหรอ
0: เออเหมือนหาข้อมูลหนักอ่ะ
1: เอาเอคุณรถไปว่าเขาเอคุณเนี่ยเอไม่มีใช่คนอย่างนั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: เออแบบเฮ้ยทำไมสนแบบรู้เรื่องบอลบราซิลเยอะจังเลยอ่ะ
1: เออแล้วเป็นไง
0: ก็ดูทรงเหมือนหาข้อมูลเยอะ
1: เออ
0: เออหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอ่ะ
1: ภาษาเนี่ยเรียกว่าตามเจ้าทุยใช่ไหม
0: อ้าวครับ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เอ นะฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรา ไปคุยยังไงดีคุยฟุตบอลโลกไหมคุณโด
0: ครับ
1: เป็นไงฮะเดียร์คองโกเอ้ยโรนัลโดลงสนามบอลโลกรอบสุดท้ายใช่ไหมเป็นนัดเป็นครั้งที่6เนาะ
0: ครับ
1: เท่ากับเลโอเนลเมสซี
0: ่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: แต่เมสซี่เมื่อวานนี้โห
0: แฮตทริกเลย
1: ต้องยกย่องคนประสบความสำเร็จมาทุกอย่างแล้วนะไม่เคยแฮตทริกในบอลโลกนะครับก็ทำได้แล้ว
0: ครับใช
1: ่บอลโลกได้ไปแล้ว
0: ก็
1: ทีมชาติมากสุดยิงประตูได้มากสุดในนามของทีมชาติอาร์เจนตินา
0: ใช่แล้วก็ยิงประตูเยอะสุดในบอลโลกด้วย
1: โอ้โห
0: 16ลูกอะเท่ากับโคเซ่
1: เท่ากับโคเซ่เหรอ
0: แต่ว่าพูดตรงๆสถิติเนี้ยเดี๋ยวเอ็มบัปเป้มันทำลายแน
1: ่เอาเหรอทำไมอะ
0: ก็เอ็มบัปเป้มัน14แล้วฮะ
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: แล้วเอ็มบัปเป้14ใช่ใช่ใช่
0: เอ็มบัปเป้ยังเล่นได้อีกนานน่ะ
1: ครับ
0: เออแล้วพี่เอ็มบัปเป้นี่บอลโลกเขามาทุกครั้งเลยฟอร์มดีทุกครั้งทำลายแน่นะครับแต่ว่าคืออย่างน้อยๆเมสซี่ตอนนี้ก็พูดตามตรงว่าถ้าจะแบบมีคนยกให้เป็นโก้ต์อะเกรทเทสออฟอะไรนะออลไทม์อะผมว่ามันก็ไม่ติดขัดอะไรแล้วนะใช่ไหมล่ะนะครับขนาดโรนโดเลวโดอ้วนก็ไม่ได้เดี๋ยวหาบูลลี
1: ่ครับ
0: โรนัลโดอาร์ไนน์อ่ะก็ยังบอกเลยว่าตอนนี้เมสซี่คือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกตลอดกาลไปแล้วนะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่าถ้าไปเทียบกับมาราโดน่าใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้คนที่เวลาพูดว่านักบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกตลอดกาลก็จะเป็นเปเร่กับมาราโดน่าอะไรเงี้ยพูดตรงๆอย่างถ้าเอาเมสซี่เทียบกับมาราโดน่าพูดตรงๆผมว่าเมสซี่เหนือกว่านะ
1: ใช่
0: เพราะว่าความสำเร็จระดับชาติเมสซี่ก็มี
1: ครับ
0: ความสำเร็จระดับสโมสรเนี่ยดีกว่ามาราโดน่าเยอะ
1: ใ
0: ช่ไหมอาจจะยกเว้นแค่ว่ามาราโดน่าเขาเคยพานาโปลีทีมที่แบบไม่ได้ดีเดย์อะไรมากมายตอนนู้นเป็นแชมป์ได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่เมสซี่ความสำเร็จระดับสโมสรนี่มันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับแล้วเนี่ยสถิติการยิงประตูเมสซี่ในบอลโลกก็เหนือกว่า16ประตูอ่ะเพราะฉะนั้นคือไอแฮตทริกเมื่อเช้านี่มันเหมือนกับ
1: เป็นการ
0: ตอกฝาโลงอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เ
1: ป็นการปักหมุดไหม
0: เออ
1: ปักหมุดว่าเฮ้ยข้าคือเบอร์หนึ่งของโลกนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคุณโด
0: ดเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการก็ว่าได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมสซี่อ่ะถ้าก่อนฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเมสซี่ก็จะมีตำหนิก็คือไม่เคยพาทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์บอลโลก
1: เออ
0: พอมันไปเทียบกับเปเร่มาราโดน่ามันก็เป็นจุดเนี้ยจุดเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่เมสซี่แบบด้อยกว่าใช่ว่าด้อยกว่าแต่พอมันได้แชมป์บอลโลกไปครั้งที่แล้วแล้วเนี่ยมันก็อาจจะคนก็เริ่มเทมาทางเมสซี่กันเยอะแล้ว
1: อัน
0: นี้ไม่ได้พูดถึงแบบว่าณปัจจุบันนะพูดถึงแบบตลอดการนะตลอดการอ่ะใช่ไหมเพราะว่าความสำเร็จเมสซี่มันก็มีไงใช่ไหมแชมป์ทวีปก็ได้แชมป์โลกก็ได้นะครับระดับสโมสรก็โอ้โหแชมป์นู่นแชมป์นี่แชมป์บ้าแชมป์บอลแล้วมันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนะครับแล้วก็รางวัลบอลลงดอเลยก็เต็มบ้านไปหมดอยู่แล้วเยอะแยะไปหมดแล้วก็โหพอมาเจอฟอร์มเมื่อเช้าอีกขนาดโรนัลโดอาร์ไนน์ยังยอมรับเลย
1: ใช่
0: ครับบอกว่าก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วแหละ
1: โอ้โหเก่งจริงของแท้นะ
0: ว่าเมสซี่คือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของโลกตลอดกาล

0: เราไม่ค่อยเห็นเมสซี่ร้องไห้เนาะเจ้าตัวยิงประตูได้ในประตูแรกร้องไห
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ก็เหมือนว่าเจ้าตัวเจอเรื่องแบบยังไงล่ะเรื่องหนักๆในชีวิตเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีครอบครัวเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทีมงานนะครับที่คอยให้กำลังใจนะครับผม
1: คือเมสซี่ก็มาได้พวกแก๊งชุดนี้ด้วยนะองคารักษ์พวกนี้ไงโดยเฉพาะโรดิโก้เดอปอเลยประกบติดเลย
0: โอ้โหขนาดลงสนามยังลงด้วยกันเลยคุณดวง
1: ครับ
0: ครับนั่งยังนั่งด้วยกัน
1: ใช่
0: ดีนะคราวนี้ไม่ได้นอนด้วยกันใช่ไหมครับ
1: ถ้านอนด้วยกันเมียน่าจะขอเลิกแล้วฮะเมียโรดิโก้เดอปอ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้บอกไปนอนกับเมสซี่เลยไปแล้วก็คือโชคดีตรงได้นี่ด้วยไงเอมี่มาร์ติเนสอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเป็นการก้าวขึ้นมาพอดีเอมี่มาร์ติเนสอ่ะ
0: ก่อนหน้านี้คือประตูไม่ค่อยมีเน
1: า
0: ะ
1: ประตูมันไม่ค่อยเก่ง
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: อะไรนะวิลลี่กาบาเยโร่จำได้เลย
1: เออ
0: ปีไหน2014ป่ะคุณดวง
1: ใช่
0: ที่ยกบอลให้เขาเฉยเลยอ่ะเลยโดนยิงสวนเลย
1: ใช
0: ่เออ
1: 2018ใช้ชื่อเลยอามานี่อามานี่อะไรอ่ะ
0: ไม่เวิร์ค
1: ไม่ค่อยได้เรื่องเลย
0: เอา
1: ใช่ไหมนะครับเนี่ยแล้วตัวกระทั่งมาเนี่ย2022เนี่ยได้ไอ้เอมี่มาร์ติเนสไงแล้วก็มีส่วนสำคัญใช่ไหมช่วยเซฟโดยเฉพาะไอ้ลูกยิงของไอ้
0: โมนี่ป่ะ
1: โคโลโมนี่อ่ะโอ้โหลูกนั้นอ่ะ
0: เ
1: ข้าไปนี่ก็ร้องไห้แล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าเข้าไปนี่ฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์โลกแล้ว
0: เ
1: ออได้มีมาติเดียเซฟได้ลูกนั้นอ่ะ
0: เซฟเลยนะแม่งก็โอ้โหเรียบร้อย
1: เออแม่งก็ร้องแล้วร้องแล้ว
0: เนาะ
1: เออ
0: เออคือบนคนมันจะได้เนาะ
1: ใช่
0: เมสซี่เนาะก็โอ้โหเกรทเทดออฟออลทาเรียบร้อย
1: เป็นแพ้ไปแล้ว
0: แอลก็เมื่อวานนี้เนี่ยเตะที่ KC เนี่ยผมก็แบบใครอ๋อเจ้าอันนั้นไอ้แพทริกมาโฮม
1: ครับ
0: มาด้วยไง
1: ผ
0: มก็เอ๊ะหน้าคุ้นคุ้นใครวะอ๋อแพทริกมาโฮมเพราะว่ามาโฮมเขาอยู่ KC ใช่ไหม
1: อยู่แคนซัสซิตี้ช
0: ีฟเมื่อวานนี้เขาเตะที่ไอ้แคนซัสซิตี้ไอ้คุณดอน
1: ครับ
0: ครับก็เลยคะแนนก็เลยแบบเห็นมาดูด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวลาบดาเซเลบริตี้เนี่ยเยอะนะ
1: ก็ของอเมริกาพวกนี้เขาคือเขามีตังค์ซื้อหรืออาจจะของฟรีมาก็ได
0: ้เอ้า
1: เออใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นแบบคนดังมาโฮมก็เห็นว่ามาพร้อมกับภรรยาอะไรก็มาอยู
0: ่
1: ภรรยานี้ก็เรียกว่าเกาะติดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะมาโฮมเพิ่งต่อสัญทำสัญญาฉบับใหม่กับแคนซัสไปไง
0: เหรอ
1: เออปีละ64ล้านเหรียญฮะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เมียบอกหมายฉันสิงตัวนี้เลย
0: ก่อนเด็กคิดตายไงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เออ
1: ได้ชะกาเฉลี่ยปีละรับปีละ64ล้านเหรียญเนี่ย
0: ปีหนึ่งนะ
1: ปีหนึ่งอะ
0: เพราะแพงสุดไหมคุณรถ
1: แพงสุดแล้วเขาปรับเพิ่งปรับมาเพราะว่าตอนแรกมาโฮมมันปีละ45ทีนี้ไอ้เนเบลนี่เขาก็เอาค่าจ้างมาโฮมนี่แหละไปเป็นบรรทัดฐานเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: แล้วคนหลังคนต่อมามันก็เปลี่ยนมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆไงจนมาโฮมแบบสัญญาดูกระจอกเลยอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: ปีละ45ล้านนี่ดูกระจอกเลย
0: อ๋อคือว่ามีมาตรฐานขึ้นมาก่อนใช่ไหมขึ้นมาก่อน
1: เอเจนต์มันก็ไปเจรจาไงไปเจรจาสมมติว่าเป็นไอ้โจเบอร์โร่ก็ต่อก็เพิ่มไปพี่แดกเพสคอตก็เพิ่มไปจอร์ดอันเลนก็เพิ่มลามาแจ็คสันก็เพิ่มจ่ายมาโฮมอ่ะมาโฮมเป็นคนต่อไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้น10ปี450
0: ก็เหมือนกับนักบอลเวลาต่อสัญญาก็จะเหมือนฟันได้ต่อเนาะ
1: เ
0: อ๊ะทำไมคนอื่นเขาต่อแล้วซาร่าต่อแล้วได้เยอะจังเลย 300,000 400,000 เงี้ยผมได้แค่ 200,000 เองอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ต้องมีนะต้องมีนะ
1: แล้วของอีกกีฬาอเมริกันนี่มันก็ไม่ค่อยปิดอะไรอยู่แล้วไงทุกคนมันก็รู้อ่ะมันก็เปิดเผยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ทางชีฟเขาเลยเดี๋ยวปรับสัญญาให้นะครับก็เลยปรับสัญญามาใหม
0: ่
1: ก็รับซับอูฟู่กว่าเดิม
0: ครับ
1: ปีละ64ล้านก็อย่างว่าแหละคือมาโฮมอ่ะเนาะคือรับปีละ70ปีอะไรก็ทุกคนก็บอกว่าก็คู่ควรแหละเพราะแกก
0: ็เก่งจริงนะ
1: เก่งจริงอ่ะถ้าอย่างพี่แดกเพสคอร์ดอย่างนี้รับปีละ60นี่โดนด่า
0: เหรออ
1: ืม
0: เพสคอร์ดในของไอ้คาร์บอยเนี่ย
1: คาร์บอยอ่ะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยก็โอเคอยู่นี่ใช่ไหมหรือว่าไง
1: ก็มักจะเทพตอนฤดูกาลปกติไง
0: แล้วฤดูกาลโพสซิชั่นแล้ว
1: โอ้เรียบร้อย
0: ฮะ
1: ออกทะเลอ่าวตังเกียเลย
0: มันนิ่งไม่ค่อยนิ่งอ่ะนะคุณโดน
1: เอ
0: าไหม
1: งานก็ไม่ค่อยได้ไงสมมติโฮมเขาพาทีมเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ประสบความสำเร็จอะไรเยอะแยะไง
0: ผลงานมันจับต้องได้
1: ใช่
0: ประมาณนี้เนาะ
1: เออ
0: ครับตอนนี้บรรยากาศเป็นไงฮะนี่มาแล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ปานามาในชุดปานามาผมชอบนะแต่ แต่ก่อนหน้านั้นบอลลูนปี2018ที่แพ้อังกฤษขาลอยอ่ะ
1: อืม
0: เสื้อขาวสวยมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าครั้งนี้มาชุดแดงใช่ไหม
1: ชุดแดง
0: ชุดแดงนะชุดนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: หรือว่าไงดีผมเดี๋ยวดูก่อนว่าสีอะไรเหมือนกาหน้าเป็นเจ้าถิ่นนะคุณโดด
1: กาหน้า
0: เหมือนกาหน้าเจ้าถิ่นไหมอ่ะเน
1: า
0: ะกาหน้าหรือปานามา
1: ปานามาสีแดง
0: ปานามาสีแดง
1: เออต้องดูอ
0: ่
1: ะ
0: ต้องดูก่อนนะ
1: ต้องดูเสื้อก่อนผมเมื่อกี้จริงมันก็มีภาพวอร์มอยู่นะเห็นซิมันโยแต่ว่าไม่ได้สังเกตสีเสื้อเลย
0: ครับ
1: เออไม่ใช่คนมีสีฮะ
0: แอล
1: ครับไม่ใช่พี่อะไรนะ
0: พี่สมกี
1: ้
0: พี่สมกี้คนมีสี
1: วันนี้ใส่สีอะไรเฮ้ยนี่ไอ้นี่ก็ใส่สีแดงนี่ซิมันโยเนี่ย
0: ซิมันโยใช่ไหม
1: อ้าว
0: ทำลายไดมอนด์เออ
1: น่าจะเสื้อซ้อมนะ
0: โอ้ยก็ไอ้ตัวก็ใช้ได้นะ
1: ครับ
0: เออตัวใช้ได้อยู่นะ
1: ตัวปานามาเหรออ
0: ้าวไม่ใช่ฮะครับผมตัวของกาน่าสิ
1: เออ
0: ปาเต้เอ้ยไม่ได้มา
1: ปาเต้ไม่ได้
0: เข
1: ้
0: าไม่ได้ไง
1: ครับ
0: อืม
1: เออ
0: มีคดีความแต่ว่าแกเข้าอเมริกาเอ้ยนั้นนี่แต่ที่แคนาดานะ
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: ครับ
1: คือก็ประหลาดไงเข้าอเมริกาได้แต่เข้าแคนาดาไม่ได้
0: อืม
1: เออ
0: ไว้ก่อนนะว่าแต่ที่แคนาดานะ
1: อ่าใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ของกาหน้านี่ก็มีสุเลมาน่านะยืนเป็นหน้าเป้านะ
0: ครับ
1: ครับเนี่ยมีจอร์แดนายิวพวกนี้เซมันโยลงสนามอยู่
0: อืมอ
1: ืมส่วนปานามาก็พูดตรงๆฮะไม่รู้จักสักตัว
0: มีใครว่าเลยรู้จักไหมอ่ะมีไหมคุณรถมีไหม
1: โอ้โหหายากฮะ
0: เหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: ครับหายากมากฮะนักเตะปานามาที่เราจะรู้จักอ่ะ
0: เหรออ
1: ืม
0: อันนี้ก็ถ้าผิดถูกเดี๋ยวขออภัยนะ
1: ครับ
0: เบลอเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเพิ่งตื่นด้วยไงที่ยิงเหมือนเข้าแต่ไม่เข้าแล้วบอลมันชนเสาตะข่ายข้างหลังฮะเรียบร้อยปล่อยไก่แล้วผมเรียบร้อย ครับก็ขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยไปว่ากัน
1: ครับ
0: นะครับนะคุณโดนะช่วงนี้แล้วก็คุยกันนะสบายสบายไปก่อนนะครับก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้นะ4689899นะครับปานามามีใครบ้างอ่ะดังๆมีไหม
1: โอ้โหถ้าไม่มีฮะ
0: เอา
1: พูดตามตรงเลยฮะ
0: เหรออ
1: ืม
0: อืม
1: ครับแต่ฟอร์มก็พอได้นะแต่ก็จะเรียกว่าพอได้ก็ไม่ได้นะเพราะมันก็เจอทีมแบบไม่ดีอะไรมากอ่ะขนาดอุ่นเครื่องนี่ก็มีเสมอบอสเนียมาแล้วก็ชนะโดมินิกัน
0: อืม
1: แต่ว่าก่อนหน้านู้นไอ้ช่วงอุ่นเครื่องช่วงมีนาคมนี่ก็โดนบราซิลไป 6-2 นะ
0: ครับ
1: อืมลางไม่ค่อยดีเลย
0: ล
1: โดนบราซิลไป 6-2 แพ้เม็กซิโก 0-1 อะไรอย่างเงี้ยคือฟอร์มก็แบบแล้วก็ไอ้บอลโลกรอบคัดเลือกอย่างเงี้ยมันก็แบบผ่านทีมมาแบบไม่ได้แข็งมากอะโกเตมาลาเอลซาวาดอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: มันก็แบบนะก็แต่ว่าก็มันก็ลองรอดูอะเผื่อจะสู้ได้ดี
0: เพราะว่าเอโคต้าเนี่ย คือต้องบอกว่าเขาได้โคต้าเนื่องจากจับภาพร่วม3ชาติไปแล้วไง
1: ใช่
0: เม็กซิโกแคนาดาอเมริกาก็เลยทำให้พื้นที่คอนคาเคฟมันเหลือก็เหมือนจีนตอนนั้นได้ไปบอลโลกปี2002ไง
1: เ
0: กาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้มีพื้นที่กับทีมอื่นด้วยไงนั่นแหละฮะ
1: ครับ
0: ก็คล้ายกับกรณีเดียวกันเลยคล้ายกันเลยฮะ
1: ใช่
0: พวกปานามาเฮติอะไรพวกนี้เนาะ
1: เออ
0: เฮติเตะยัง
1: เฮติเตะไปแล้วไง
0: พอเตะไปแล้วทำไมคุณดอท
1: เฮติที่แพ้สกอตไงอ๋อ
0: แพ้สกอตแล้ว
1: สกอต0-1
0: 0-1
1: เออ
0: เออ
1: ก็ได้มาบอลโลกด้วยแต่ว่าครั้งนี้มันก็คอสตาริก้าอะไรพวกนี้มันก็หายไปไงเออไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกัน
0: ใช่ไหม
1: เนี่ยก็ลองไปไล่รายชื่อปานามาดูก็พูดตรงๆนะต้องระดับสนอาจจะรู้จัก
0: อุ้ยทำไมฮะคิดแปลกๆเหรอ
1: ครับเผื่อแกจะตามไง
0: เหรอ
1: บอลคอนคาเคฟ
0: ลีกบราซิลยังรู้แสดงว่ามันไม่ธรรมดานะความรู้เนี่ยสุดยอดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเล่นอึ้งเลยเฮ้ยโอ้โหลีกบราซิลสนยังตามอีกเหร
0: ออ
1: ืม
0: ครับนะฮะ
1: ก็ดูกาหน้าแล้วกันคือกลุ่มนี้ก็ว่าตามตรงนะก็ปานามาเขาดูจะเป็นรองกว่าเพื่อนอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเป็นรองกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าว่าตามทรงเนี่ยอังกฤษชนะโคเชียไปแล้วนะครับกาหน้าถ้าตามทรงก็น่าจะชนะแกปานามาได้
0: ครับ
1: แล้วก็โคยเชียกับกาหน้าก็จะลุ้นแย่งที่2กลุ่มกันแต่กาหน้าเนี่ยฟอร์มช่วงอุ่นเครื่องก่อนอันนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับ ตั้งแต่แพ้ญี่ปุ่นมาเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะแพ้ญี่ปุ่นมาเนี่ยแกแพ้มา5นัดติดอ่ะ
0: ครับ
1: เออแล้วก็เพิ่งมาเสมอเวลเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องก่อนมาบอลโลกเนี่ยเสมอเวลมา1ประตูต่อ1นะครับสำหรับทางกาน่าเออแต่กาน่าเนี่ยมันเพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาไงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นไอ้ชื่ออะไรนะอัดโดวัดโดเลยอ่ะใช่ไหมตอนนี้มันเป็นคาร์ลอสเคยลอสเปลี่ยนโค้ชมา
0: เปลี่ยนได้ยังไงคาร์ลอสเคยลอสโอ้คาร์ลอสเคยลอสก็เคยคุมอิหร่านมาเนี่ย
1: ใช่เปลี่ยนคาร์ลอสเคยลอสมา
0: ครับ
1: นะครับไม่นานนี้เองเพราะว่าตอนจำได้ว่าตอนเจอญี่ปุ่นน่ะเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะมันยังไปในชื่ออะไรอัดโดวัดโดเลย เอออยู่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคาร์ลอสเคยลอสก็ต้องดูว่าทรงเซิงอะไรจะดูอาจจะดูดีขึ้นแต่ตัวผู้เล่นมันดูดีกว่าอยู่แล้ว
0: โค้ชชาวโปรตุเกสนะเข้ามาคุมปีนี้กูรอด
1: ใช่
0: คำกล่าวหน้าในปีนี้นะ
1: ครับ
0: ผมดูก่อนแป๊บหนึ่งเคยคุมอียิปต์เคยคุมอิหร่านอ่ะคุมกาตาร์ด้วยช่วงสั้น
1: ครับ
0: โอมานโอ้ยเมษายนนี่เอง
1: ไม่นานอ่ะเหมือนมันจำได้มันเพิ่งปลดเปลี่ยนโค้ชไปอ่ะไอ้คนก่อนอะไรอัดโดวัดโดอะไรเนี่ย
0: เหรอ
1: เออ
0: ของกาหน้านะทีมดาวดำนะ
1: ครับ
0: ครับก็โค้ชเขาใช่ไหม
1: ใช่
0: โหบอลแอฟริกาเนี่ยใครตามฮะบอลแอฟริกาฮะ
1: โซนอีกหรือเปล่า
0: เหรอ
1: โ
0: อ้
1: โหออโต้อัดโด
0: ออโต้
1: เนี่ยออโต้อัดโดแต่ดีนักบอลอ่ะ
0: เด็กนักบอลไง
1: ใช่ออโต้อัดโดเออก็เป็นโค้ชมาก่อนนั้นอ่ะแล้วก็นี่ไงพาทีมแพ้4นัดติด
0: ครับ
1: ก็เลยโดนเด้งไป
0: เด็กนักเตะไม่ใช่เหรอของกาหน้าไม่เหรอใช่ไหม
1: ใช่ออโต้
0: อ
1: ั
0: ดโด
1: อ่ะ
0: ดังนี่
1: ก็ดังใช้ได้อยู่แต่ว่าคุมทีมก็เนี่ยแพ้4นัดรวดเนี่ย
0: เอาเรียบร้อย
1: ก็เลยโดนเด้งไงแล้วก็ไอ้คาร์ลอสเคยลอสก็มาแทน
0: ครับ
1: ใช่
0: โอ้คริสฮิลตันก็เคยมาคุมนะ
1: อ
0: ดีตโค้ชของไอ้แบรนตันแล้วก็เนกัสเซอร์น่ะ
1: ครับ
0: ก็เคยคุมนะ
1: ก็เปลี่ยนก็ทีมแอฟริกามันก็เปลี่ยนโค้ชบ่อยอ่ะใช่ไหมเปลี่ยนโค้ชบ่อย
0: ครับ
1: เออไอ้เนี่ยลายเยวาดอย่างเงี้ยใช่ไหมลายเยวาดก็เคยคุมกาหน้าใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนบอลโลกใช่ไหมแล้วเคยกลับไปคุมกาหน้าอีกรอบด้วยนะ
0: ครับ
1: เออกลับไปคุมกาหน้าอีกรอบนั่นลายเยวาดที่เป็นอดีตโค้ชทีมชาติไทยอ่ะใช่ไหมแล้วก็มาเป็นไออัดโดอัดโดเสร็จก็เปลี่ยนมาเป็นฮิลตันฮิลตันเสร็จก็เปลี่ยนมาเป็นอัดโดอีกรอบนึง
0: ครับ
1: คิดอะไรไม่ออกก็มองซ้ายมองขวาเฮ้ยเอง
0: เอาม
1: าคุมดิ
0: ครับ
1: ครับนั่นแหละแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคาร์ลอสเคยลอส
0: เน
1: า
0: ะ
1: เออ
0: เอออ่ะก็บรรยากาศตอนนี้นะฮะโอ้เป็นยังไงนะครับก็โอ้คนเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ยอดเยี่ยมนะ
1: ก็แต่ก็เชียร์กาน่าดูมากันเยอะนะสงสัยยังไม่ได้อันนี้ที่แคนาดาไม่ได้โดนแบนอะไรเยอะเพราะมันก่อนในเซเนกัลใช่ไห
0: ม
1: กูริบาลี่บอกกองเชียร์พวกเขามาไม่ค่อยได้กันนะวุ่นวายเลย
0: เหรอ
1: บอกบอลโลมันเฮ้ยทำไมกองเชียร์แอฟริกาแบบโดนแบนกันเยอะไงเข้าประเทศกันไม่ค่อยได้ชาวลาแกก็บอกคือบอลโลกมันก็ควรจะเป็นแบบกิจกรรมของแฟนบอลทั่วโลกอะแต่แฟนบอลแอฟริกามักจะโดนแบนไงเพราะว่าอเมริกาเขาจะมีลิสต์รายชื่อประเทศที่เขาไม่ค่อยอยากให้เข้าประเทศอะเพราะว่าคือเขาบอกว่าพวกบางประเทศหลายๆคนหลายๆประเทศแล้วกันคือคนพวกเนี้ยพอไปเข้าอเมริกาแล้วไม่ออกไง
0: อยู่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: อยู่ยาวไง
0: ไม่ใช่อยู่ชัยภูมิอยู่เลยเขาโดนอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ยู่โยงอ่ะเนาะ
1: ใช่เขาอยู่ยาวไปเลยเขาไม่ยอมออกไง
0: ครับ
1: เขาก็ขี้เกียจไปตามไล่จับออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบสกัดไม่ให้เข้าเลยเพราะว่ามันก็ต้องว่าตามตรงว่ามันก็มีกลุ่มคนที่จ้องอยู่แล้วอ่ะอยากจะไปอเมริกาให้มากก็ไปในคราบแฟนบอลไงยอมลงทุนหน่อย
0: ครับ
1: เหมือนกับเราไปเกาหลีอ่ะผีน้อยอ่ะใช่ไหมไปเกาหลีบางทีก็อาจจะมีไปในคราบของนักท่องเที่ยวใช่ไหมไปซื้อตั๋วซื้อทัวร์ไปเป็นท่องเที่ยวแล้วก็
0: โหผมก็ไปเที่ยวแล้วก็มีแบบนี้นะคุณโดนะไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ทำให้ตอนนี้เขาก็เลยแบบเนาะเกาหลีก็เลยต้องปวดหัวนะ
1: ใช
0: ่
1: โหเดี๋ยวนี้เกาหลีมีคนเขาพิมพ์แบบในโซเชียลแบบว่าจะเขาเล็งเป็นจังหวัดเลยนะ
0: เหรอ
1: มีลิสต์เป็นจังหวัดเลยว่าถ้าเป็นคนไทยมาจากจังหวัดเหล่านี้
0: ถึงว่ามีจังหวัดแถวบ้านผมอ่ะ
1: มุกดาหารนั่นเหรอ
0: แต่ภาคอีสานนะคุณรถ
1: เ
0: ยอะอยู่นะ
1: เขาจะมีลิสต์ไว้เลยว่าถ้ามาจากจังหวัด เหล่านี้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษหน่อยอะไรเงี้ย
0: เนาะ
1: ใช
0: ่ใช่ฮะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: เพราะว่าก็มันก็อย่างว่าแหละก็คือไปคนบางคนเขาก็ลำบากเนาะเขาก็ไป
0: ก่อนมันต้องเสี่ยงอ่ะ
1: เกาหลีก็มันรายได้ดีเพื่อทำงาน 3-4 ปีมีเงินส่งให้ครอบครัวทางเมืองไทยอะไรงี้
0: ใช่ครับก็เรายังไงดีเดี๋ยวค่อยประมาณสัก50 5ออกนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: เออ
0: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเริ่มออกมาแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นเกรนนีเบิร์กนะจากสวีเดนนะครับ โอ้สนามของเขาดิคนเต็มตลอดเนาะดูบรรยากาศสิยิ้มแย้มแจ่มใสนะเดี๋ยวปานามาก็ให้คุณโดนนะเป็นคนรายละเอียดชื่อนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ไม่รู้จักสักตัว
0: โอ้โหแต่ว่ากาหน้าพอรู้จักกันเน
1: า
0: ะ
1: กาหน้าก็หลายตัวก็เล่น
0: ยาเยียวยังมาอยู่เลยคุณโดนเลย
1: เออ
0: ๆ
1: ใช่
0: ครับวันนี้ที่เห็นเนี่ยก็เข้ามาน่าจะมาในระบบ4-4-2-3-1เนาะ
1: ครับ
0: หรือว่า4-4-1-1นะต้องดูนะ
1: อ่า
0: เออ
1: ใช่ก็คล้ายๆกันแหละคือ4-2-3-1กับ4-1-1ไง4-4-1-1
0: ใช่
1: เออเพราะใช้ซูเลมาน่าเป็นหน้าเป้าอ่ะ
0: ครับ
1: อือหืออ่
0: ะอยู่น่าจะเป็นตัวแบบเซคันด์สไตรเกอร์วันนี้เน
1: า
0: ะคอยอันนั้นเนาะคอยจ่ายให้กับเพื่อนไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมโอ้โหได้เลยชื่อแล้วจนเรียกกล่าวฮะปานามาฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของดีๆทั้งนั้น
0: โอ้โหถามมาว่าช่วงอันนั้นมีใครมาหรือเปล่านะครับมีนะนะครับช่วงสายใช่ไหมล่ะมีพี่ปูไง
1: ครับ
0: พี่ปูน่าจะมานะคุณโดนะ
1: วันนี้เหรอ
0: วันนี้ม
1: าไม่ใช่ป่าอีกแล้วเหรอ
0: ป่าบอกพักหน่อยฮะเมื่อวานนี้ภาคเมสซี่เหนื่อยเลยฮะ
1: อ๋อ
0: ป่าขอพักหน่อย
1: ครับ
0: วันนี้นะ
1: วันนี้เป็นพี่ปูกับหยองฮะ
0: พี่ปูกับหยอง
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ืมก็จะภาคคู่สุดท้ายวันนี้อ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อุซเบย์โอ้ชำนาญอยู่แล้วพี่ปูอุซเบย์
0: เหรออ
1: ืมปูพ่อโก
0: ปวดหัวเลย
1: จัดมาให้แต่ละคู่
0: เมื่อวานนี้แกร้องกรี๊ดเลยนะเมื่อวานนี้นะพี่ลิมิงฮะ
1: ครับ
0: แกร้องกรี๊ดเลยคุณดอ
1: สทำไม
0: อ้าวก็รับไปเต็มเมสซี่ได้มาแล้วไงครับผม
1: ครับ
0: อืมใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: อืม
1: เฮ้ยมันจะลงแล้วเนี่ย
0: ไปไหม
1: ห้าสิบแล้ว
0: ห้าสิบแล้วหรือยังไงดีแล้วหรือเราบรรยายเลยเนาะเราออกไปเลยดีกว่านะคุณดอส
1: เออ
0: หรือว่าไง
1: ครับ
0: อ้าวล่ามเดี๋ยวออกดีกว่าเพราะเดี๋ยวฟุตบอลมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักการสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปลุยกันต่อนะครับเราจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรายงานสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลของคู่ระหว่างกาหน้ากับปานามาครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่cheer.mcord.net
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
9: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: มาแล้วครับในช่วงรายงานสดครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเกมที่แคนาดานะครับกาน่าจะกับปานามาสละอาหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้อยู่กับคุณรสิพลและผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับก็ทักทายกันเขาได้เข้ามาได้ในช่วงเช้าแบบนี้นะครับ489899แล้วก็ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเรานะครับเดี๋ยวนี้ทีมงานของพลศิลป์เดินทางเดินนำนักเตะเข้ามาแล้วนะ
1: เ
0: กรนนีเบิร์กจากสวีเดน
1: ครับ
0: สวีเดนหมดเลยนะ
1: สวีเดนหมดเลย
0: คนที่4เนี่ยจากซาอุเนาะรวมทั้งเวียก็จากซาอุดิอาระเบียนะครับ
1: ครับ
0: อื้อหือโอ้โหนี่ไงเวลาเขาอ๋อส่วนเวียได้ขออภัยมาจากเบลเยียมอิตาลีแล้วก็เยอรมันครับ
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยคือเขาจะหันเข้าหาจอใช่ไหมเวลาถ่ายทีมงานพุทธศิลป์วิยาฮะ
1: ใช่
0: แต่ว่าจะมีชุดหนึ่งใช่ที่หันหน้าเข้ามาหากล้องใช่ไหมอ้าวเป็นแค่การหน้าฮะ4-2-3-1นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: การหน้าก็ประตูเป็นลอเรนซ์ซิกี้นะครับเกมรับ4คนมีโยนาสแอดเจกีเดียนเมนซ่านะครับเจอโรมโอปกูแล้วก็มาวินเซนายะเซนายา
0: ครับ
1: นะครับของกลางก็ใช้คาเลบยีเรงยี่นะครับเล่นกับเอลิชาโอวาซูส่วน3ตัวรุกนะครับก็องตวนเซเมนโยสุเลมาน่านะครับแล้วก็เออร์เนสโนมานะครับแล้วก็นาเปาเป็นจอร์แดนายิว
0: ครับผม
1: ส่วนทางฝั่งของปานามานะครับก็ผู้รักษาประตูนี่เป็นออร์แลนโดมอสเกล่านะครับเกมรับก็มีโชเซ่กอร์โดบาอันเดสอันดราเดจิโอวานีรามอสนะครับกองกลางครับเซซาร์เบล็กมันคริสเตียนมาร์ติเนสคาร์ลอสฮาวีอาเมียมูรินโญ่นะครับส่วน3ตัวรุกนะครับก็เป็นทางโรดิเกสโฮเซ่หลุยโรดิเกสนะครับเอ็ดกาบาเซนาสครับแล้วก็มนุษย์น้ำครับเซซิลิโอวอเตอร์แมนนะครับ
0: โอ้โหมีวอเตอร์แมนด้วยนะเอาแล้วนะฮะชื่อฮะแต่ละตัวนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะนะครับมาให้กำลังใจ พวกเราหน่อยนะนะครับผมในการแบบสบายๆแล้วกันนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้ครับประตูนะครับของทางกาน่านะเขาปักชื่อว่าซีกี้นะคุณดด
1: ใช่ลอเรนซ์อาร์ตี้ซีกี
0: ้ โค้ชของปานามานะ
12: ครับ
0: โทมัสคริสเตนเซ่นนะฮะนี่ไงคาร์ลอสเคลอชโอ้โห
12: คาร์ลอสนี่อายุเยอะแล้ว
0: อายุเยอะแล้วนะ
12: เริ่มจะโอ้โหเดินไม่ค่อยไหวแ
0: ล้วตั้งแต่ที่ทำทีมยุคเอโปรตุเกสใช่ไหมล่ะ
12: ใช่
0: ยุค90น่ะ
12: ก็เห็นมาตั้งแต่ยุคเป็นป๋านู่นไงผู้ช่วยป๋าไงคาร์ลอสเคยลอสอ่ะปัจจุบันนี้73ปีเลยแต่ก็ยังน้อยกว่าดิกแอดวอคาร์ดไงที่ล่าสุดก็ทำสถิติใหม่ไปแล้วกุนซืออายุเยอะสุดที่คุมทีมในบอลโลกนะครับ
0: คนตกด้วย
12: ใช
0: ่วันนี้ผู้นำของทั้งสองชาติน่าจะมาเยอะเห็นตอนบรรเลงเพลงชาติก็จับไปที่ผู้บริหารและก็ผู้นำนะครับของทั้งสองประเทศอันนี้เขาเปิดเพลงได้ในสนามใช่ไหมไม่ใช่เสียงแทรกนะคุณโดนะ
12: ไม่ใช่ฮะเขาเปิดเพลง
0: เลยอ๋อเหรอ
12: ครับ
0: ไอเราเอ๊ะมีเสียงแทรกอะไรหรือเปล่า
12: เพลงดับไปแล้วนับถอยหลังแล้วฮะ
0: โอ้โหเขาดาวเลยเริ่มเกมครับที่โตโรโต้สเตเดียมครับในประเทศแคนาดาครับกาน่าครับในชุดเสื้อสีเหลืองนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับขณะที่ปานามาครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับ
12: ก็สองทีมนี้ก็อยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษแล้วก็โคเอเชียนะครับ
0: ซึ่
12: งอังกฤษชนะโคเอเชียไปนะเมื่อคืนนี้4ประตูต่อ2นะครับแฮร์รี่เคน2ลูกนักเตะคุณธรรมนะครับมาคัตแรดฟอร์ดก็ทำประตูได้ด้วยนะประตู4-2
0: ดอตเตอร์แรดนะดอตเตอร์แรดนะ
12: ครับ
0: ครับก็บอลในชิงการตรงกลางครับผม
12: กาน่านี่ก็มาในชุดสีเหลืองแล้ววันนี้รับสีเก่งของพวกเขานะครับอ้าว
0: ฝนตก
12: ฝนตกนะครับกองเชียร์ก็เลยต้องสวมชุดกันฝนแล้วฮะ
0: มีฝนตกนะคุณดอนนะ
12: ใช่
0: ครับ
12: หมายเลข18นี่ก็คือวอเตอร์แมนนะครับซิเซริโอวอเตอร์แมนนะก็เป็นตัวรุกนะของปานามา
0: ครับ
12: ส่วนจอร์แดนอายิวนะครับวันนี้ลงสนามนี่ก็จะทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นให้กับกาน่าเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ121นัดนะก่อนหน้านี้นี่ถือครองสถิติร่วมกับอองเดียยิวนะก็120นัดเท่ากันเอาประมาณลุยก่อนแล้วตวัดยิงลูกนี้มาต้องลอยตัวปัดทิ้งเอาไปได้ครับซิกกี้เกือบโดนแล้วครับแม่ยังพูดสรรพคุณอายิวอยู่เลยอ้าวชักไม่ดีแล้วครับกาน่ากลายเป็นปานามาครับมาอย่างคึกคักเลยตอนนี
0: ้ปานามาบุกเข้าใส่นะ
12: ก็ลุยต่อครับปานามาโอ้กลายเป็นกาน่านี่ต้องมารับในแดนตัวเองก่อนเลยครับทิ้งออกขวามาลูกนี้มงดุนไปแต่ว่าก็ยังได้อยู่ครับโอ้จะมุดไปแต่ว่าก็ติดซะแล้วครับน่าจะเป็นวอเตอร์แมนนะครับจังหวะก่อนหน้านี้ดูอีกทีครับบอลครอสจากทางขวามาครับมูรินโญ่แล้วก็เป็นวอเตอร์แมนตวัดยิงโอ้โหทิศทางเข้ากรอบด้วยครับแต่ว่าลอยตัวปัดไปได้นะครับลอเรนซิติซิกกี
0: ้ท่าสวยนะเมื่อกี้นะ
12: ครับ
0: ครับเกือบได้เจ้าตัวเสียดายเลยครับเกือบมีพลิกนะเกือบคือจะหน้าอากิล่านะฮะพลิกล็อกไง
12: โอ้กาน่ายังตั้งเกมไม่ค่อยได้นะครับนี่ครับวอเตอร์แมนทำประตูขึ้นนำครับแต่ว่าลอเรนซิกกี้นะครับบินเซฟไว้ได
0: ้เซซิลิโอวอเตอร์แมนที่มนุษย์น้ำนะ35ปีแล้วนะฮะตอนนี้เล่นอยู่ในลีกของชิลีนะคุณด
12: อ
0: ยูนิเวอร์สตาร์ยูนิเวอร์ซิดัดเดอะ คอนเซปซิโอนนะฮะ

0: 55นัดก่อนหน้านี้นั้นก็ยิงไป15ประตูครับ
1: จะทิ้งยาวมาให้กับทางตุนเซเมนโยนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็ลึกเกินไปกาหน้านี้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ชนะใครมานานแล้วนะครับ6นัดหลังสุดนี่เสมอ1แพ้5ครับโอ้ดูอีกทีครับยิงได้ดีเลยนะครับวอเตอร์แมนแต่ว่าก็บินปัดเอาไว้ได้ครับสกี
0: ้ขอชื่อคือทางโทมัสคริสเตียนเซนนะครับคุณปานามาโอ้โหปีนี้ปีหกนะคุณรถโค้ชชาวเดนมาร์กนะครับดูปานามาครับทิ้งมาทางฝั่งซ้ายโล่งๆครับให้แบล็กแมนเอียงยิงเหมือนแรดฟอร์ดเลยครับจะปั่นตรงนี้แต่ว่าติดบล็อกครับติดบล็อกเฮ้ยปานามามาดีนะใครบอกไม่อยากเป็นแปลงสีฟันนะฮะ
1: ไม่ใช่เพลงฮะ
0: นี่จะเป็นมากกว่าแปลงสีฟันครับทิ้งมาทางฝั่งซ้ายโอเซซ่าแบล็กแมนเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะคุณดอตอนเล่นด้วยอยู่ฝั่งขวาใส่เบอร์2หย่อนเข้ามาตรงกลางเอาแล้วปล่อยให้เพื่อนนะครับมีตรงกลางอ้าวไม่เข้าใจกันแล้วการน่าจะสวนจ่ายยาวข้างหน้ามาโอ้โหกลับกลายเป็นฝั่งของปานามาครับที่บุกเข้าใส่ก่อนครับในช่วงต้นเกม5นาทีแรก
1: โอ้การน่านี่ออกสตาร์ทมาเล่นเหมือนตังไม่ออกอะฮะ
0: อ้าว
1: ครับกลายเป็นว่าดูไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงครับต้องลงไปตั้งรับก่อนครับการน่าตอนนี้ส่วนปานามานี่อย่างคึกเลย
0: โอ้คึกใส่เนี่ยจัดใส่ก่อนนะครับนี่เปิดฉากบุกเข้าใส่เลยแล้ววางยาวเลยครับทิ้งยาวขึ้นหน้าไปครับให้มีตัวสอดเข้ามาแต่ว่ารับเข้าซองครับของรอเลยนะอติซิกี้ครับอ้าวเจ็บฮะ
1: โอ้ก็วิ่งชาร์จไปแล้วก็เจอซิกี้แทงเข่าเข้าไปทีครับบริเวณต้นแขน
0: ครับ
1: กรรมการไม่สนใจครับเจ็บเอก็ต้องลุกเอครับนั่น
0: นักเลงพอฮะ
1: ก็มาติเดสครับที่วิ่งสอดไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ต้องตั้งท่าช้าครับฝั่งของกาน่าเล่นบอลอยู่หลังบ้านของตัวเองครับวางยาวขึ้นหน้ามาเอาพยายามที่จะสลัดหลุดไปครับจับไปแล้วไหลเข้ามาตรงกลางจังหวะบอลชิงการบริเวณกรอบเขตโทษดักได้ครับบริเวณแถว2มีลำหน้าครับออฟไซด์แฟลก
1: ก็ลำหน้าไปก่อนน่าจะออกไปก่อนหรือเปล่าครับลูกบอลส่วนนี้ดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหไม่ได้โดนข่าวครับโดนปุ่มสตั๊ดฮะคริสเตียนมาร์ติเนสครับนี่ถกแขนเสื้อฟ้องกรรมการเลยครับจานมันวางแข้งผมอะ
0: คริสเตียนมาร์ติเนสครับกองกลางครับ29ปีเล่นอยู่ในลีกอิสราเอลนะกับทีมแครัตครับรูปร่างก็ใช้ได้นะนักเตะของทั้งสองทีมมันโดยปานามาแข็งแกร่งนักรอสไตล์นักเตะแคนาเดียนเนาะตัวใหญ่ๆตันๆนะฮะต่อบอลครับไหลให้คริสเตียนมาร์ติเนสเนี่ยจำชื่อง่ายแล้วแล้วก็จำตัวง่ายใส่เบอร์6แล้วก็หัวทองนะ
1: ก็เป็นออกจากขาวๆหน่อยครับ
0: ส่วนที่เหลือคือจะ
1: ผิวคล้ำๆนิดนึง
0: ผิวเข้มหน่อยวางยาครับปานามาใครบอกไม่อยากเป็นแปลงสีฟันวางขึ้นหน้าไปครับให้กับทางโฮเซ่ลุยโรดิเกสหมายเลข7ตัวรุกของปานามาปอบปือประชดเพื่อนครับว่าจ่ายแบบนี้จ่ายออกข้างครับ
1: ก็ได้ทุ่มเลยครับวิ่งไล่บี้ไปก็ทำให้กาหน้าต้องเตะทิ้งต่างท่าจะทุ่มไกลหรือเปล่าครับแบล็กแมน
0: ครับโอ้โหโดนเสียบข้อมไปครับโดยมาวินเซนาย่าครับแบ็คขวาของกาหน้าผู้ตัดสินบอกนี่เบอร์บอกมาคุยนะมีทงล้ำหน้าก่อน
1: ดูอีกทีครับก็จังหวะคืนนะครับไม่ดูตามาตาเรือเลยครับจากบอลทุ่มนะครับไปคืนกลับมาให้คนที่ทุ่มนี่ก็โดนจับล้ำหน้าไปอันนี้น่าจะเป็นในอาซามากิยานเปล่าก็เป็นอดีตกองหน้าของทีมชาติกาหน้านะครับ
0: กิยานมาด้วย
1: ใช่อาซามากิยานนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดให้กับกาหน้านะครับ51ประตู
0: ใช่มาด้วยนะ
1: มาด้วย
0: โอ้แล้วมันเจอหน้านะ
1: ใช่
0: อาสมากิยานะ51ประตูนะ109นัดส่วนคนที่

0: ติดทีมชาติมากสุดคืออันเดรอาเยลนะ120นัดโอ้ยวันนี้จอห์นเดรอาเยลเนี่ยแซงหน้า
1: แซงแล้ว
0: แซงแล้ว
1: เออ
0: แซงหน้าพี่ชายสิ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้ก็ของสถิติร่วมกันไงส่วนสมัยกิยานก็ภาพจำของแฟนบอลก็น่าจะจำได้นะครับปี2010เลยที่หลุยส์โซเลสเอามือไปปัดอ่ะแล้วแกเป็นคนยิงจุดโทษนะครับ
0: ใช
1: ่ว่าไม่เข้าฮะแม้กาหน้าเข้ารอบไปแล้ว
0: พาแต่มาที่คอร์สนะครับคริสเตนเซนโอ้คุมมา6ปีนะใช้ได้เลย
1: ก็ฟูนี้เตะกันที่โตโรนโตนะครับโตโรนโตนี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนอเมริกาเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: นี่จอร์แดนอายิวครับกล้องก็จับมาน
0: ัดติดทีมชาติมากสุดแล้วนี่ไงฮะนี่ขึ้นมาเลยครับ121นัดเนาะแซงหน้าพี่ชายเรียบร้อยก็121นัดยิงไป34ประตูยิงมากกว่าพี่ชายอีกนะ
1: ครับ
0: พี่จอร์แดนก็น้องนี
1: ่น้องไงอ
0: ังเตรพี่เนาะ
1: ใช่ก็มีช่วงนึงก็เล่นร่วมกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าเกมก็ยังไม่ค่อยดีนะครับกาหน้าผ่าน10นาทีไปแล้วครับโอ้ยังทำอะไรปานามาไม่ได้แถมดูปานามาจะดูคึกคักกว่าด้วยนะครับเนี่ยกลายเป็นปานามาครับครองบอลได้โดยเกือบจะตลอด
0: ครับแม่คุณพ่อคงภูมิใจเนาะอาบดีเปเล่คุณรถ
1: เ
0: นาะดูทั้งสองคนนะครับติดทีมชาติมากสุด2อันดับแรกเลยครับอดีตตำนานนักเตะเลยนะของกาหน้าแล้วก็มาร์เซย์เนาะ
1: ใช่
0: คงจัดมาได้นะครับยุค90โอ้ถ้าเล่าบอลยุค90พอได้นะโอ้แต่ยุคใหม่เนี่ยโอ้โหเริ่มจำนักเตะไม่ค่อยได้นะฮะ ตอนนี้ปานามาเนี่ยคอบอลมากกว่าครับอยู่ที่ผ่านมา10นาทีนะโอ้กาหน้าต้องพยายามไล่บอลนะครับตอนนี้ปานามาครับเล่นอยู่หลังบ้านตัวเองออกมาทางซ้ายครับให้โฮเซ่คอร์ดอบาและมาแก้ก็ได้บอลออกขวามาครับของปานามาพยายามจับไปครับโดนนะเซเมนโยครับดักไว้ก่อน
1: วันนี้ก็เล่นกันที่เบโมฟิลนะหรือว่าโตโรนโตสเตเดียมนะก็เป็นสนามที่เล็กที่สุดในบอลโลกครั้งนี้แล้วนะครับจุได้ประมาณ 43,000
0: โลดิเกตยอดเข้ามาตรงกลางครับขอบันมาต้องแปะทิ้งออกไปก่อนนะครับทางกิเดียนเมนซ่า
1: สตาร์ทไม่ค่อยดีเลยนะครับกาหน้าที่กลายเป็นทรงเกมที่เป็นปานามานะครับโอ้นี่ดูดีกว่าชัดเจนมากกาหน้านี่ยังไม่มีเกมลุกอะไรให้เห็นเลยครับในช่วง12นาทีแรก
0: บอลนะจิ้มมาตรงกลางชิงกันอยู่เอ้าบอลนะจิกักมาแล้วกาหน้าจะสวนครับบอลทางขวาครับจะโต้กลับมาแต่ว่ามาคนเดียวพยายามกระชากมาของดูอามาโอ้โหไม่ไหวครับน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับ3คนรุม1ครับ3รุม1นัวมาบอกเพื่อนหายไปได้
1: ก็จะสวนกลับนะครับแต่ว่าทิ้งมาก็มาคนเดียวครับใช้สปีดความเร็วมาได้หน่อยนึงครับก็โดนตัดกลับไปส่งบอลถือว่าช็อกเหมือนกันนะครับที่กาหน้ามาเล่นส่งแบบนี้นะนี่คือปล่อยให้ปานามาครองบอลแล้วก็ตัวเองก็ลงไปรับครับกาหน้า
0: คือแทบจะไม่ได้บอลนะอาศัยจังหวะโต้กลับมาครับฝั่งของกาหน้าบอลมาทางฝั่งซ้ายครับให้เซซ่าแบ็กแมนเนี่ยใส่เบอร์สองแล้วมาอยู่แบ็กซ้ายครับจะจ่ายให้โรดิเกสโดนแต่ที่ไปก่อนบอลเนี่ยชิงการตรงกลางดักได้คดีบาเซนัสบอลออกขวามาโจนี่ลามอสอันตราเดเซนเตอร์แบ็กนะครับอันตราเดวางออกขวามาคริสเตียนมาร์ติเนสครับนี่จำได้ฮะมาร์ติเนสคุณรถ
1: ครับ
0: หัวทองอยู่คนเดียวนะของปานามาหยอดมาครับติดเซนาย่า
1: โอ้ได้แต่รับอย่างเดียวเลยครับกาหน้า ของตัวเซเมนโยนี่ยังแทบไม่โดนบอลเลยครับเซตเดียวกับจอแดนอายิววิ่งไล่บอลไปมาครับไม่เจอแต่ว่าก็ต้องดูว่าปานามาคือครองบอลบุกได้มากกว่าก็จริงหรือว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่านะครับ
0: ใช่อาดามุจังหวะนี้ปานามาจะขึ้นมาโอ้โหโดนเร่งมาครับต้องย้อนกลับมาครับทางยิลินคายี่เคลับยิลินคายี่นะเบอร์3เบอร์3จะเล่นกองกลางครับไอ้แปลกๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็แล้วแต่อาจจะเปิดชอบของตัวเองอ่ะ
0: เอาเหรอจังหวะนี้จะพลิกหนีครับทางสุเลมาน่าครับโดนดึงไว้ก่อนโดยคาร์ลอสฮาวีวางยาครับโอโปกูเซ็นเตอร์แบ็กของกาน่าทิ้งยามาครับให้นัวมานัวมาไปอยู่ทางฝั่งขวาเอาพลิกนี้มานัวมาหมุนตัวกลับมาได้ครับเผชิญหน้ากับเจ้าหนูแบล็กแมนเนี่ยเข้ามาตรงกลางโดนเร่งมาครับกาน่าบุกขึ้นมาบ้างครับอัคเชเตเนาะคุณดูอัคเชเตไหมหรืออัคเชเซมิโยได้บอลแล้วครับเอาโดนเซมิโยโดนมาร์ติเนสขวางไว้อยู่ครับลองใช้บอลยาวครับกาน่าหยอดเข้ามาตรงกลางนัวมาหม่งไม่ได้อยากเก็บได้กาน่าตัวนี้เริ่มบุกเข้าสายแล้วครับบอลออกมาทางฝั่งซ้ายให้ที่เมซ่าไหลมาตรงกลางยูเรนคายี่จ่ายทุกช่องมาจากให้เซมันโยบบอลติดของปานามาเร่งเลยครับเอาพลิกหนีมาต้องตัดฟาวเหลืองแรกออกเลยครับยืนเล่นขยี้ไหมอ่ะเบอร์3
1: ใช่ก็ไปเสียบอลเนี่ยครับโดนตัดได้นะครับแล้วก็บาเซนาสครับกำลังแตะหนีไปแล้วครับยืนเล่นขยี้ก็เลยต้องดึงขวาไว้ก่อนเลยครับขวาแบบไม่มีทรงเลยกรรมการก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับล้วงกระเป๋ามาแต่ไกลจากใบเหลืองไปครับ
0: หรือก็เสียทรงเลยฮะคาเล็บยืนเล่นขยี้โอ้เป่าผงครับเป่าผงฮะเป่าแป้งเป่าแป้ง
1: เด็กเหมือนขาดความอบอุ่นนะครับดูแล้ว
0: โอ้โห
1: มาเล่นแป้งอยู่ในสนาม
0: น่าจะมาจากกระเด็นคือแบบตาลอยมาเลยอ่ะฉ่ำมาเลยนะเมื่อกี้นะแฟนบอลของกาหน้าฮะ
1: ครับ
0: เฮ้ยกาหน้าจะปานามา
1: น่าจะกาหน้ามั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ตาเยอะมาเลยอ่ะพักขึ้นจะมีไปกินของหวานบ้างนะติดหวานเนี่ยอะนะครับผ่านหน้า17นาทีครับอยู่ที่สวนต่อสวนครับกาน่ากับปานามาครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกในกลุ่ม L นะกลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับอังกฤษชนะกันไอโคเชียไปแล้ว4-2นะเตะตอน3ครับจบไปแล้วแฮร์รี่เคนยิง2ประตูเอาเตะอัดสายซะเลยครับมาวินเซดาย่าครับแหมไปเล่นยากครับทางด้านเคเล็บยิเรนคิจิ
1: ขอร้อนเคยร้อนนะครับก็อายุ73แล้วแต่ว่าก็ไม่นั่งนะครับเพราะว่าเป็นฤทธิ์สีดวงฮะ
0: เอ้า
1: แกก็ยืนสั่งการอยู่ข้างสนาม
0: สั่งการเออร์เนสต์นัวมานะนัวมาดูจะเด่นกว่าเซมิโยที่อยู่ฝั่งซ้ายนะคุณดด
1: ก็เซมิโยนี่แทบจะไม่โดนบอลเลยครับเนี่ยเพื่อนเปิดมาลูกนี้ก็ขึ้นมองไม่ถึง
0: และเปิดบอลก็ออกไปเลยครับทางอาร์ติซิกี้ประตูของกาน่าโอเซมิโยเนี่ยอยู่ซ้ายครับตำรวจตามตัวอย่างนี้ฮะครองบอลเป็นปานามามากกว่านะ
1: ก็60-36นะครับแล้วก็มีแย่งๆกันอยู่ 4%
0: เกมบุกของปานามาฝั่งซ้ายดีมากครับแบล็กแมนครับเซซ่าแบล็กแมนหมายเลข2ครับเติมเกมดีมากแชมป์บอลยาวครับลามอสทิ้งออกขวามาจะให้ไมเคิลอาเมียมูริโยครับโดนโมสกัดที่ไปก่อนครับโดยกิเลียนเมนซ่าบอลทุ่มครับขอปานามาลามอสไหลให้คาร์ลอสฮาวีกองกลางคือหลังกลับมาแต่งกับที่กอร์โดบ้าโกเดบ้าครับกับอันตราเดสเซนเตอร์แบ็ก2คนนะครับของปานามาดันขึ้นมาสู่บริเวณกลางสนามครับทิ้งยาวออกขวามาติดทางกิเลียนเมนซ่าแบ็กซ้ายของ

0: กาหน้าครับจะหลบมาร์ติเนสบอลมาติดมาร์ติเนสออกข้างไปครับ
1: โอ้เกมกำลังเกือบ20นาทีนะครับส่งบอลของกาหน้าก็พูดตามตรงครับดูไม่ดีเลยเนี่ยตัวรุกก็ยังไม่มีการประสานงานกันอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยปรมาต้องชมนะครับวันนี้วางหมากมาดีแล้วก็อาศัยความขยันนะครับวิ่งบี้เข้าใส่ตั้งแต่ข้างบนเนี่ยครับบีบด้านบนก็พลิกลำบากครับ
0: รัวมาครับพลิกหนีไม่ได้โดนเข้าหลังเร็วครับโดยแบล็กแมนเนี่ยต้องเลี้ยงยอร์ลักกับรากอนะครับเล่นฝั่งซ้ายบ้างกิเดียนเมนซ่ามองหาเซเมโยเนี่ยก็มีผู้เล่นของปานามานะครับติดตัวเร็วเหมือนกันนะครับเป็นรามอสครับที่หายใจลดต้นคอเลยครับจะสิงล่างอยู่แล้วฮะแบ็คขวาของปานามารัวมาหรือลากตัดในคัตอินไซด์เข้าไปครับลากไปทางฝั่งซ้ายออกมาย่อหลังกลับมาครับเปิดริมเส้นเข้ามาโดนหมกทิพย์ไปก่อนโดยจูนี่รามอส
1: เริ่มจะไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้นะครับก็เป็นทางเมนซ่านะครับเปิดด้วยซ้ายลูกนี้แต่ว่าก็โดนหมงดักทิ้งออกมาครับลอสเกย์ลอสครับไม่นั่งเลยนะครับนี่20นาทีแล้วครับ
0: เซมิโยครับทุ่มไกลเข้าไปข้างในทางซ้ายมองทิ้งออกมาครับทางเงี้ยมูรินโญ่แล้วปานามาจะสวดแต่ว่าคนเดียวไม่ไหวครับแหมพี่มนุษย์น้ำใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ครับบอทเทอร์แมนครับ
1: ก็เหมือนโดนจับทิ้งไว้อยู่ข้างบนคนเดียวครับบอทเทอร์แมนตอนนี้กลายเป็นกาหน้าแล้วครับเริ่มที่จะครองเกมบุกมากขึ้น
0: เออร์เนสต์นัวมากลับมาที่เอลิซาโอวูซูโปโปกูขอแก้ก็ได้ครับให้ยินเดนคายี่โอวูซูออกมาที่อักเชเตเอาบอลลงพื้นนะสวยครับอ้าวล้ำหน้าครับสุเลมาน่าไปอยู่ทางฝั่งซ้ายนะ
1: ก็มีธงล้ำหน้าขึ้นไปก่อนนะครับดูครับยืนแช่อยู่เลยครับโอ้โหไม่ได้ดูลายอะไรเลยครับทางด้านของสุเลมาน่าลูกเปิดของอัจเจตี้นะครับ
0: นี่แฟนบอลกาหน้าถือธงมาด้วยฮะอุ้ยซานเดโก้ของอดีตนักอะไรนะของมาดริดในคูโดสอดีตโคลาโซลารี่ไงโซลารี่มาทำไม
1: ดูฟรีมั้ง
0: เอา
1: ครับก็คือในแต่ละแมตช์ก็จะได้เห็นนักบอลเก่าๆอะไรเงี้ยนะ
0: โซลารี่เกี่ยวข้องกับสองชาตินี้ไหมหรือว่าไงตัวนี้เป็นผู้ในการฟุตบอลของมาดริดนะไปคุมมาดริดช่วงหนึ่งอะเนาะ
1: ครับ
0: เป็นไงล่ะไม่เวิร์กนะ
1: ก็ต่างฝ่ายต่างก็รัดกุมนะครับนี่คือพอปานามาคลองบอลลุยขึ้นมานี่กาหน้าก็ลงไปรับกันทั้งทีมงั้นครับ
0: โซลารีเนี่ยเคยไปคุมอเมริกาอเมริกานะครับโดดในลีกเม็กซิโกครับ2020ถึง2022ครับเป็นปีกซ้ายของมาดริดอะเน
1: า
0: ะยุค90
1: แล้วก็โจแดนอายิวครับน่าจะเจอหัวมงเข้าไปมึนเลยครับก็ทีมแพทย์ต้องลงมาครับดูแล้วก็ไม่ไหนโดนอะไรนะ
0: เจ็บที่ศีรษะก็หยุดเกมครับแล้วก็มีไฮโดรเจนเบรกใช่ไหมฮะ
1: ไฮเดชันนะ
0: โอ้ไฮเดชันนะพี่ลิมิงบอกไฮโดรเจนฮะ
1: อ๋อครับ
0: สูสวนครับพักดื่มน้ำกันก่อนประมาณ3นาที
1: Liquid refreshment and instruction. เกมก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสลุ้นทำประตูเท่าไหร่นะครับ
0: ครับครองบอลเนี่ยเป็นปานามามากกว่านะ 66% นะครับส่วนกาน่า 34% โอกาสยิงของปานามาใน2ครั้งนะกาน่าไม่มีเลยครับผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรก
1: เกมรุกก็ยังแทบไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้ทำบอลได้เยี่ยมมากเลยครับคาร์ลอสเคยลอสตัวดีกว่าตั้งเยอะนะแต่ว่าแม่มาเล่นแบบรัดกุมก่อนนะสำหรับทางกาน่าย
0: ุงที่กาน่าบินได้หรือเปล่าครับต้องไปถามพี่โจอิกาน่าก็เลยจะโดนด่ากลับมานะฮะยุงที่ไหนเดินได้ครับ
1: นี่ดูจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับได้ตวัดยิงครับวอเตอร์แมนแต่ว่าก็ลอยปัดทิ้งเอาไปได้ครับซิกกี้ก็มันไม่ได้ห่างตัวมากนะครับก็เลยได้โชว์ท่าสวยๆหน่อยครับลอเรนซิกกี
0: ้คือบอลไม่ได้บอลมากแต่ว่าท่าสปริงข้อเท้าแล้วก็กระโดดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแอคชั่นเนี่ยแกมาเต็มเลยนะเอเนจีของประตูกาน่าฮะนี่ไงแอคเลยฮะบอลก็เบานิดเดียวนะ
1: ใช่แต่ว่าท่าต้องเน้นๆไว้ก่อนนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอเพราะโอ้คนดูทั่วโลกนะลอเรนเนี่ยอาร์ติซิกี้ประตูของกาน่าโจอี้กาน่าลงหรือเปล่าครับไม่ได้ลงนะ
1: ไม่ได้ลงจ้ะ
0: ไปแซวอะไรแกมากแกด่ากลับมาพี่โจอี้กาน่านะแกมาเมืองไทยใหม่ก็เลยว่าเอ้ยประเทศไทยของเราทำไมถึงน้ำท่วมหรือเปล่าฮะเห็นสารคดีที่นี่ไงที่ตลาดน้ำ
1: เอ
0: กรดครับเอ๊ะกรุงเทพน้ำท่วมเหรอหรือว่าไงฮะแกบอกฮะตลาดน้ำฮะพ่อฮะ
1: ครับ
0: เอ๊ะพ่อคุณเนี่ยฝนจะตกอยู่นะที่โตรอนโตครับแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็กองเชียร์ที่มาชมในสนามโตรอนโตสเตเดียมก็ต้องมีใส่เสื้อกันฝนเนาะโอ้เดี๋ยวฝนตกจริงกูรถ
1: ครับ
0: ดูภาพจากมุมสูงนะคือฟ้าครึ้มอ่ะไม่ใช่ฟ้าโปร่งนะเนี่ย
1: ก
0: ็ลมแรงด้วยนะ
1: ตกหนักพอสมควรนะครับ
0: นี่หนักไปหนักแต่ว่าแฟนบอลกาหน้าแดนแล้วตอนนี้ฮะสีสันอยู่แล้วทีมดาวดำ
1: อ๋อไม่ใช่หรอกหนาวฮะ
0: หนาว
1: เต้นเผื่อจะเรียกว่ากล้ามเนื้อจะได้นั่นหน่อยบางคนก็ไม่ได้เตรียมชุดอะไรมานะครับทาทายกันไม่ได้ฟังโกมุตุมาครับตอนเช้านี่ครับเปียกฝนกันไปแต่ที่แคนาดามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนอเมริกาเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยมีเรื่องเขาเลยฟ้าผ่าอะไรแบบนี้นะก็กลับมาแข่งกันต่อนะครับ
0: กาน่าเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5นะครั้งแรก2006นะฮะต่อเนื่องเลย2006 2010 2014ครับ18ไม่ได้ไปแล้วก็2022ตกรอบแบ่งกลุ่มครับดีสุดก็ยุคเลยยวนเนาะ
1: ก็2010ไง
0: 2010ไงกียายิงข้ามคานอย่างเงี้ยมั้ยฮะ
1: ใช่เกือบจะเป็นทีมแรกที่เข้ารอบรองได้อ่ะแอฟริกานะครับเกือบจะไม่ใช่ไอ้โมร็อกโกนะครับเพราะว่ากาน่าได้มีโอกาสในปี2010
0: ปานามามาครั้งที่2นะต่อจากปี2018ครับแต่ว่าครั้งนั้นโอ้โหยิง2เสียไป11ลูกฮะ
1: ก็แพ้อังกฤษไป6ลูกครับโดนเละเลยแต่ว่าครั้งนี้ดูดีขึ้นนะครับ
0: ใช่เอากลับมาเตะกันแล้วครับหลังจากที่พักดื่มน้ำและปัสสาวะนะฮะ
1: ปัสสาวะไม่มีฮะ
0: ไม่มีนะเอาการหน้าพอกลับมาก็เหมือนได้น้ำดีนะฮะนี่เป็นไงลากมาลุยเลยครับแฮเออร์เนสนัวมาครับไอ้นัวมาอยู่แอตแลนต้าป่ะตัวลุกอ่ะเหมือนอยู่แอตแลนต้านะ
1: อยู่ลียง
0: ลียงเหรอ
1: แต่เมื่อกี้มันไม่ใช่ไหมเหรอเมื่อกี้มันเซนาย่า
0: เซนาย่า
1: เบอร์26อ่ะ
0: จะมีสุเลมาเอาสุเลมาน่าอยู่แอตแลนต้า
1: ก็เงียบกันทั้งคู่นะครับซุปตาของกาน่านะครับจอร์แดนอายิวกับอองตูนเซเมนโยครับโอ้โหแทบไม่มีบทบาทได้เลยครับเกมนี้จะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้ว
0: ก็โอ้โหคนดูอยู่ที่ของเราตอนนี้เกือบพันนะคุณโรนนะเมื่อวานป๋าทำลายสถิติเรียบร้อยคนดูสดพร้อมกันนะครับ1,300วิวด้วยกันฮะ ของเราขอให้1,500นะเป็นไง

0: โถให้แม่มาขอ
1: ไม่ใช่อันนั้นบาสูครับผม
0: อ๋อ
1: โถนึกว่าอะไรไงเอาปานามาปล่อยให้กาน่าบุกขึ้นมาบ้างครับดักไว้นะครับที่พยานยานัวมาแต่ว่าแหวก2ไม่ไหวครับปานามาก็ลงมาช่วยกำรับกันได้เยี่ยมโอ้โหบังได้เยี่ยมครับอ้าวเดี๋ยวชมไม่ได้ครับยีเรนชี่อดอกเขาอกเสียเป็นเนี่ยยีเรนชี่นะคุณโดนเนาะ
0: โอ้โหยีเรนชี่นี่ต้องระวังนะครับคือจังหวะแกโดนชนนิดนึงแล้วล้มลงไปนี่ไปขวาบอลนะครับแล้วตัวเองโดนเหลืองไปแล้วนะเกิดกรรมการไม่ได้เป่าฟาวไว้เนี่ยยุ่งเลยนะครับเนี่ยล้มลงไปแล้วแกไปขวาบอลครับโอ้เล่นเสี่ยงครับยีเรนชี่ยังดีครับที่จังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟรีคิกนะส่วนคนขวานี่ภาพนี่กัปตันอเมริกาเปล่าอันนี้แม็กกี
1: ้แม็กกี้
0: กัปตันอเมริกาคนล่าสุดไงอ๋อ
1: เหรออ ้
0: าวแกเล่นหนังแทนชื่ออะไรนะคริสซีแวนเนี่ยเป็นกัปตันอเมริกาภาคล่าสุดอ่ะ
1: ครับ
0: รู้สึกหนังจะเจ๊งนะ
1: อ้าว
0: อ้าว
1: เหรอ
0: ดาราฮอลลีวูดครับก็มาดูด้วยนะครับเอ๊ะมันเตะที่แคนาดานะถอไปดูถึงนู่นเลยตอนนี้กาน่าเริ่มจะคึกขึ้นมาครับ
1: หนังไม่ค่อยเวิร์กเหรอกับตามอเมริกาล่าสุดคุณรถ
0: โห
1: แอนโทนีแม็กกี
0: ้เหมือน
1: แกมีเชื้อสายแคนาดาหรือเปล่า
0: เหมือนแกไม่เนี่ยแกเกิด
1: ที่น
0: ิวออร์ลีนส์เนี่ยแหละเหมือนแกแบกหนังไม่ไหวอ่ะรู้สึกยังไม่ค่อยทำเงินอ่ะเบรฟนิวแต่ว่าช่วงนี้มันก็หนังเนี่ยทุน180ทำไป415เองก็ถือว่าเป็นหนังมาเวลที่รายได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็คนก็เข้าโรงหนังน้อยลง
1: ใช่ฮะดูอยู่ที่บ้านดีก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: วิคนดูพันวิวแล้วตอนนี้คุณโดดยูทูบของเรานะครับขอบคุณมากนะเอา32นาทีครับอยู่ที่0ต่อ0อย่าบอกนะ0-0อีกคู่ฮะต่อจากสเปนกับเคปเวิร์ด
0: คุณดูพันวิวแล้วนะครับก่อนอันนี้1,001นะ
1: แอลโอ้ยแบล็กแมนโดนนะมาวินเซเนียแบล็กขวาครับเตะอัดใส่เลยหันมาปุ๊บนะครับแบล็กแมนตกใจเซเนียแกเตะทั้งบอลทั้งคนครับแบล็กแมนร้องโอ้ยก็ยังเจ็บขาอยู่นะเซซ่าแบล็กแมนครับใส่เบอร์2แต่เล่นแบ็กซ้ายครับของปานามาออร์แลนโดมอสเกร่าครับประตูของปานามาหลายใกล้ๆให้กอร์โดบ้าอันตราเดมอสเกร่าครับวางยาวเข้าด้ามาเซเบโยจะตามตัวหน่อยฮะหายไปจากเกมเลยครับแทบจะไม่ได้ชื่อเลยนะ30นาทีแล้วครับฮาวีและแทนทะลุช่องมาครับขอปานามาทางซ้ายแบล็กแมนเนี่ยยืมคิดเส้นอยู่พยานที่อยากขวามาครับทางคาร์ลอสฮาวีอย่าได้ครั้งหนึ่งครับบาเซนาสย้อนหลังกลับมากอร์เดบ้าเคาะพื้นที่แคบๆครับบอลวางยามีตัวเสียเข้าไปแล้วจับนาวิเอาโดนชนลงไปแล้วพุทธศิลป์เรนนี่เบิร์กบอกไม่มีอะไรครับที่วิ่งเสียบทะลุไปคือคริสเตียนมาร์ตินเนสครับไอ้หนุ่มหัวทองจับบอลได้ก็จริงแต่ว่าโดนผลักที่หนึ่งนะคุณโดนนะ
0: ก็มันโดนผลักแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากนะครับพุทธศิลป์ก็มองว่าทิ้งตัวนะครับเล่นต่อไปแล้วนะครับแม่แกน่าจะยิงจังหวะแรกนะครับพอไปจับแล้วก็ตัวเล็กอ่ะโดนมือแปะหน่อยเดียวแกก็ปลิวแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้ปรมาคึกคักเลยครับลุยต่อ
1: เซซ่าแบล็กแมนเนี่ยอยู่ทางซ้ายไหลย้อนกลับมาอันตราเด้รอเปิดโครงเข้าไปจังหวะนี้โอ้ยโชคดีมาก่อนครับซีกี้แล้วมีชนกันนะครับในกรอบเขตโทษเป็นซีกี้นะครับไปชนกับเพื่อนร่วมทีมเป็นเยเยโรมโอปกูครับเซนเตอร์แบ็ก
0: ก็แล้วก็มีผู้เล่นปานามาบัวมาคนหนึ่งครับก็เลยกลายเป็นว่าเก็บ2เลยจังหวะนี้เนี่ยดูอีกทีครับ แกชาร์จเข้ามาแล้วก็

0: ็ไปชนครับโอ้แต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้ครับคริสเตียนมาร์ติเนสจับเอาบอลลงปุ๊บแล้วอ๋อคือเจอเบียดครับ
1: เจอโอโบกู
0: โอโบกูได้ใหญ่กว่าครับคือแกพอเขาไปดูดบอลลงมาปุ๊บเนี่ยโอโบกูแกก็มาถึงแล้วครับแล้วก็ใช้แขนดันนิดนึงครับแกก็พร้อมจะล่วงอยู่แล้วครับคริสเตียนมาร์ติเนส
1: คือมาร์ติเนสแกตัวเล็กกว่าครับแกจับบอลได้แล้วจับบอลมันได้ไปข้างหน้าคนมันออกซ้ายนิดนึงอะเนาะ
0: นี่ปูสีก็เหมือนมาทำท่าทางให้ดูว่าใช้ไหล่อะไหล่เบียดไหล่ต่อไหล่ครับแต่ว่าจริงๆแกวิ่งสอดมาดีมากนะครับหลุดไปแล้วถ้ายิงจังหวะแรกเลยโอ้โหก็ยังได้ลุ้นครับพอไปจับดูดลงมานี่ก็เหลี่ยมก็เป็น
1: ถ้ายิงจังหวะแรกมีโอกาสมากกว่า
0: ใช่
1: พอจับปุ๊บแล้วมันไม่ได้จับบอลไปข้างหน้าไงมันออกซ้ายนิดหนึ่งโอโปโกที่วิ่งมาอยู่ซ้ายมือครับก็เลยใช้มือเบียดไปแล้วเซสคิเตียนมาเตเนสก็เลยล้มลงไปครับพุทธศิลป์ก็เลยไม่ให้นะแล้วเกรนินเบิร์กครับกรรมการจากสวีเดนก็เลยมาบอกว่าไม่ได้ฮะนี่นี่ไล่นี่นี่นี่ไล่ไล่โชเดอร์คุยกับคาร์ลอสฮาวีนะ
0: ฮาวีก็เหมือนจะพยายามมาถามก็คือตอนแรกเหมือนจะมีไล่นะครับแต่ว่าช่วงท้ายก็มีแขนดันผลักไปนิดนึงนะครับเนี่ยโค้ชปานามาพยายามจะบอกว่าโดนผลักนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็เช็คแล้วครับ VRคือมันทุกจังหวะอยู่แล้วครับเวียเขาก็ต้องเข้ามาดูอยู่แล้วโอ้แต่กลายเป็นว่ากาหน้านี่ไม่มีโอกาสอะไรเลยนะครับโอ
1: ้ดูเกมลุกน่าจะน่ากลัวก่อนนะ
0: คือตัวดีกว่าเยอะพูดตามตรงนะของตูนเซเมนโยนี่อยู่แมนซีนี่อย่างจี๊ดจ๊าดอ่ะเล่นน่ากลัวมากครับแต่ว่าโอ้โหพอมาเล่นให้กับทีมชาติกาหน้าครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเกมนี้
1: คุณปุโยถามมาว่าแชมป์แอฟคอนสรุปแล้วเป็นใครกันแน
0: ่ก็ถ้าฝ่ายต่างเคลมอ่ะ
1: เอาถ้าภาคถ้าภาคปฏิบัติก็เป็นเซเนกัลเนาะ
0: ก็
1: ทฤษฎีล่ะ
0: ก็
1: โมร็อกโกฮะเอาเซเนกัลก็ไม่ยอมไง
0: เซเนกัลเขาบอกเขาชนะไง
1: ฉลองแชมป์ไปแล้วด้วยฮะ
0: ครับ
1: แล้วโมร็อกโกจะมาตัดสิทธิ์ไม่ได้ฮะใช้สิทธิ์เจ้าภาพมาบอกว่าคุณทำผิดกฎบล็อกเอาออกจากสนามในนัดชิงไม่ได้ฮะอ่ะลุยกันต่อครับแอปคอมมันจบไปแล้วดูบอลโลกกันดีกว่าครับวันนี้ก็จะได้ดูครบ48ทีมแล้วนะว่าสีเสื้อนักเตะแต่ละคนเป็นยังไงครับจังหวะนี้บาซีนัสออกขวามาให้มาเตเนสทางขวาหย่อนเข้ามาตรงกลางจนนี้ซิงกี้อีกแล้วซิงกี้ล้มอีกแล้วครับคุณโอทะและยิงการ์เด้นลูกนี้โอ้โหข้ามคานยิงสวนแล้วยิงการ์เด้นฮะโจนี่ลามอสนะแบ็คขวาดันขึ้นมายิงดูนี่ข้ามคาน
0: โอ้ซิกกี้แกก็โวยนะครับว่าจังหวะออกมาตัดเนี่ยโดนผู้เล่นปานามาตัดล่างนะครับวอเตอร์บอยนี่ไงลอยมาชกแล้วก็ตัวก็ล่วงไปแต่ว่าต้องรีบกลับไปประจำตำแหน่งก่อนเจอยิงสวนไปครับลามอสโอ้ยลูกนี้โดนไม่เต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลุดกรอบออกไปครับซิกกี้แกก็เลยไปฟ้องผู้ตัดสินครับโดนวอเตอร์บอยตัดล่างไป
1: โจนี่ลามอสครับ
0: โอ้โหนี่ใครก็ไม่รู้ครับกล้องนี่จับมาหลายรอบแล้วน่าจะเป็นผู้เล่นปานามาสักคนเลยใครรู้ช่วยส่งมาบอกด้วยครับ
1: โตมัสน่าจะเป็นตัวหลักเขาเปล่าโดนเนาะ
0: เออโอ้ส่วนกาหน้าครับฟอร์มไม่ดีเลยครับนัดนี้โอ้เหมือนไม่รู้วางหมากกันยังไงนะครับกาหน้าเกมลุกไม่มีเลยอ่ะโอ้ดูครับเนี่ยไล่ก็ไม่โจนครับแต่สาดยาวขึ้นมาก็เคลียร์คืนไปให้ผู้สาประตูครับโอ้แต่ปานามานี่ดูครึ่งแรกเขาใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยวิ่งไล่เข้าหาบอลกันเกือบทุกคนทุกคนเลยกาหน้าก็ทีเด็ดที่มานั่งสำรองก็ยังพอมีนะอียากี้วิลเลียมนี่ก็ยังรอโอกาสอยู่ข้างสนามนะครับก็เป็นกองหน้าตัวเก่งนะครับที่ก็เล่นเงินคนละชาติกับน้องชายนะครับนิโก้นี่เลยไปอ้าวหลุดมาแล้วครับทางขวาแต่ว่าอู่ออกไปปัดไม่ได้ครับซิกกี
1: ้แล้วหยอกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งของปานามาโอ้โหเกือบได้ครับเอาปานามาบุกแล้วนะครับออกมาทางขวามาร์ติเนสไอ้หนุ่มหัวทองพยายามที่จะไต่เส้นไปทางเส้นข้างมาแล้วเปิด ข้ามาเตะทิ้งไปก่อนนะครับยาวๆไปเลยทางเอลิซาอูซูลงมาเล่นเกมรับแล้วตอนนี้โอ้โหโดดเดี่ยวในท้องทุ่งครับจอร์แดนลายิวเพื่อนหายไปไหนอ่ะเพื่อนไม่ครบหรือไงฮะหรือว่าไงฮะไม่มีใครอยู่ใกล้ๆแกเลยอ่ะ
0: โอ้โหตอนนี้ก็เลยกลายเป็นซิกกี้นี่เด่นสุดในสนามไปแล้วครับตอนนี้โอ้ดูจังหวะวิ่งเลี้ยงตัวในลายไม่ลำหน้าด้วยนะครับเนี่ยหยอดมาลูกนี้ซิกกี้ก็เลยต้องออกไปปัดไว้ก่อนนะครับแม
1: ่ภาพตัดไปบอลนี่จะเป็นกัปตันทีมตัวจริงอ
0: ่
1: ะอดีบาโกดอยคุณรถ
0: อ๋อโกดอยก็เป็นตัวที่เล่นทีมชาติเยอะสุดอ่ะ
1: 36ปี
0: ก็เล่นทีมชาติไปแล้ว159นัดครับ
1: แต่วันนี้ไม่ได้ลง
0: วันนี้ก็นั่งสำรองไปก่อน
1: อ๋อไม่น่าวันนี้เขาตัดไปบ่อยเน
0: า
1: ะโกดอยเอา5นาทีสุดท้ายครับปานามาเกือบได้มาดูกาหน้าโอ้โหเป็นปานามานะที่ดีกว่าครับ
0: โอ้โหดีกว่าเยอะครับกาหน้านี่ครึ่งแรกสถิตินี่น่าจะออกมาแบบน่าเกลียดเลยอ่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีโอกาสอะไรเลยนะครับกาหน้า40นาทีแล้วครับ
1: ชุดนี้คูรุสไม่ติดนะ
0: เจ็บเจ็บ
1: เจ็บอยู่ไง
0: เ
1: ออเอาไอ้หนุ่มแบล็กแมนครับย้อนหลังกระบาให้บาเซนัสวันนี้ปลอกแขนก็เลยอยู่ที่บาเซนัสนะหมายเลข11นะฮะกัปตันของปานามาแทนโกดอยโรดิเกสทางซ้ายครับของปานามาไหลให้แบล็กแมนโอ้โหนี่ซ้อมด้วยกันหรือเปล่าฮะแบล็กแมนแกวิ่งแล้วหยุดฮะโรดิเกสก็เลยจ่ายให้แบล็กแมนงงเลยครับหันหน้ามามองเลยอ่ะโอ้แต่เล่นดีนะในช่วงครึ่งแรกครับแบล็กแมนอ้าวลอเรนซ์อาร์ติซีกี้ครับประตูของกาหน้าเสียบ่อยครับเจ็บครับประตูของกาหน้า
0: ซิกี้ก็29ปีนะครับอยู่กับเซนต์การเล่นในสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหอ้าวโหอาจจะเล่นไม่ไหวด้วยนะครับเนี่ยโอ้มีโอกาสครับเพราะว่าผู้สาประตูสำรองเนี่ยจะต้องมาวอร์มแล้วนะครับไม่แกก็พยายามให้ทีมแพทย์ไปนวดอยู่ตรงบริเวณขาหนีบเนี่ยครับก็มีจังหวะปะทะกันหลายทีครับก็โกสำรองตอนนี้ก็เริ่มจะลงมาวอร์มนะครับเบนจามินอาซาเร่เนี่ยครับคือซิกกี้แกมีจังหวะที่ออกไปตัดแล้วก็เจอผู้เล่นปานามาตัดล่างไป2ทีครับโอ้โหโดยเฉพาะจังหวะนี้นี่เนี่ยครับหัวทิ่มเลยแล้วก็เนี่ยหน้าตาเย่เกมากครับ
1: โอ้แต่ดูแกกล้าปูเหมือนกันนะร่างกายแกกล้ามฮะไหวไหมอ่ะซีกี้นี่ไกลหัวใจน่าจะไหวมั้งไกลหัวใจเยอะ
0: แต่แกกลุ่มน้องชายตลอดเลยนะ
1: แอล
0: โอ้ตอนนี้ก็เลยเนี่ยครับเบนจามินอาซาเร่ก็เลยต้องลุกขึ้นมาวอร์มก่อนครับแล้วสภาก็กลับไปนั่งดีกว่าครับโถนึกว่าจะมีโอกาสลงครับไอ้ซิกกี้มันหายแล้ว
1: ซิกกี้ก็ไม่ให้โอกาสเพื่อนเลยจะได้โชว์ของซะหน่อยเอา5ประมาณ2นาทีสุดท้ายปานามาวางยาวขึ้นหน้ามาชิงกันนะตรงกลางครับปาเซนัสเอาโดนนะจิ้มได้โดยนัวมานัวมาพยายามจะหนีไปโอ้โหไม่ไหวก็นัวมาโดนชนแล้วเสียบอลกลางทางดูจังหวะสวนครับของนะปานามาปาเดเนสกลับมาที่โจนี่รามอสครับรามอสทิปออกมาทางขวามูรินโญ่ไหลเข้ามาตรงกลางให้ฮาวิฮาวิจะไปหูโดนเสียบความก่อนอย่างหน้าทิปบาซินัสชิงกันอยู่ปานามามาเปิดเข้ามาตรงกลางให้รามอสแล้วโดนดักได้ครับจะสวนมาดูมาไหลมาใกล้ๆให้อายิวอายิวโดนชนครับได้ฟาวล์
0: ก็พยายามจะเจาะเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับปานามาแต่ว่าก็ยังเจาะไม่เข้าส่วนกาหน้ามาเลือกวิธีการเล่นก็คือรับนะครับแล้วก็พยายามจะสวนครับแต่ว่าจังหวะสวนกลับก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยคือการประสานงานกันกับเพื่อนนี่ไม่มีเลยครับจอร์แดนอายิวดีว่าจังหวะนี้อยู่ดีผู้เล่นปานามาก็วิ่งมาชนครับเสียฟาวไป
1: ทั้งที่จอร์แดนอายูแทบจะไม่ได้บอลเลยนะ
0: ใช่
1: ลูกเลยไม่ได้แล้วฮะเลยไปแล้วอ่ะ
0: ลูกเลยไปแล้วอ่ะ
1: ลามอสก็ลุ่มล่ามเหลือเกินนะมาชนครับชนข้างหลังก็เลยได้ฟาวเอ้าซีกี้แกเหมือนฮะกระเตะไม่ขึ้นแต่ว่าบอลไปดีครับเซบาโยมาแล้วทิ้งมาให้กับทางนัวมะโหต้องแตกตัวก่อนครับทางซ้ายแตกเข้าซ้ายต้องเข้าซ้ายก่อนครับไหลเข้ามาข้างในจอร์แดนคอร์ดยิงยิงไปไหนบางคนแบ็คขวาเลยเซนายายิงหลุดเสาไปไกลเลยครับ
0: มาวินเซนายานะครับเมื่อแกหันหน้าไปทางไหนก็ยิงมาทางนั้นเลยครับเยี่ยมมาก
1: หรือว่าเจมี่คาร์เกอร์หันหน้าไปทางไหนเตะไปทางนั้นนะ
0: โอ้โหแต่ว่านี่เป็นโอกาสแรกของเ
1: ฮ้ล้ำหน้าน่าจะล้ำหน้าจังหวะ
0: ที่ซีกี้
1: เปิดให้เซมิโยครับเซมิโยก็เหมือนเดินกลางมุ้งกลับมาครับ
0: โอ้คือปานามาเป็นจังหวะที่เดินขึ้นมาสูงเกือบครึ่งสนามครับเซมิโยก็อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแต่ว่าจังหวะเซมิโยแทงกับนัวมานี่ไม่ล้ำนะ
1: ทดเวลา5นาทีครับในครึ่งแรกชูปลายมาแล้วมาต่อครับอันตราเด้จอดขึ้นหน้าไปอย่างดักไว้ได้เยี่ยมเลยครับทางสุเลมาน่าครับ
0: ก็ถอยลงไปช่วยนะครับหมุนสกัดไว้ได
1: ้ตัวลูกนักสุเลมาน่าเนี่ยอยู่แอตแลนต้าไง
0: ใช่
1: ลงมาเล่นเกมรับ
0: นี่ครับโอกาสก็ปานามา3นะครับกาน่าเพิ่งจะมีครั้งเมื่อกี้ครับเป็นครั้งแรกครับแต่ว่าเข้ากรอบก็ปานามามีครั้งเดียวนะครับกาน่ายังไม่มี
1: อายิวคืนไว้อายิวโดนะโจนี่รามอสครับติดหลังเร็ว
0: โอ้อายิวเซ็งเลยครับ
1: ได้ฟาวครับจอร์แดนอายิว
0: นานจะครองบอลได้สักทีครับเจอโอบกอดสุดท้ายโกอาซาเร่ก็ยังวอร์มอยู่นะครับก็เผื่อฟุกครับครึ่งหลังอาจจะได้ลงเล่น
1: โอกาสของผมมาแล้วช่วงพักครึ่งเนี่ยแกสงสัยไปบอกทางซีกี้ว่าพี่ไม่ไหวหรอกให้ผมลงดีกว่าให้ผมโชว์บ้าง
0: เผลอเดินเข้าโมจะขัดขาหน่อยครับ
1: สะกิดขาหน่อยฮะ
0: จะได้เจ็บเพิ่ม
1: เอายาใส่น้ำให้คุณดูนะครับผมให้ปวดท้องเล่นนะซีกี้บอกเอ๊ะทำไมกินแล้วปวดท้องฮะยอกนะเอาทดเวลาเลยครับผ่านมา2นาทีจาก5นาทีซีกี้ไหลมาใกล้ๆให้โอโปกูรองเท้าสีแดงจำจลับเหลือเกินครับสีแดงเยอะนะสีชมพูเยอะนะ
0: ใช่
1: รองเท้าสตั๊ดบอลโลกครั้งนี
0: ้คือเหมือนเลือดหลายยี่ห้อครับเขาดันออกสีมาตรงกันชนกันพอดีคือมันบางทีมันคนละยี่ห้อนะแต่ว่าเหมือนเป็นสีประจำฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ไม่รู้ใครก๊อปใครมาเหมือนกันครับ
1: เห็นว่าบริษัทของเครื่องหมายถั่วกุฎพยายามที่จะดึงลูกค้ากลับมานะบอลโลกครั้งนี้
0: ใช่แล้วก็สามแถบหลายย่อครับคือด้านใจตรงกันครับออกสีมาคล้ายๆกันแล้วมันก็ใส่กันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโอ้โหชมพูทั้งสนามไปหมด
1: ชมพูเยอะมากบาเซนัสเอาจะจ่ายมาเพื่อนไม่พร้อมเล่นเลยครับแล้วจะโต้กลับมาครับที่โอเวอร์ซูไหลมาที่จอร์แดนอายิวทางขวามีที่นัวมาไหลมาใกล้ๆคืนไว้ก่อนครับพยานที่จะแหวกไปโอวูซูตบมาข้างในบอลออกหลังไปแล้วครับแม่
0: พยายามจะลุยไปนะครับโอวูซูแต่ว่าสุดท้ายบอลออกไปก่อนนะครับดูทีครับ
1: อุ้ยออกไปเยอะแล้ว
0: ออกไปเยอะครับแล้วเดี๋ยวนี้ลูกบอลนี้ก็มีฝังชิปอยู่แล้วด้วยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้
1: ผ่ามามาดูข้างในมีอะไรบ้างเนาะลูกบอลฮะ
0: ใช่ไม่มีหายแน่นอนนะฮะ
1: ครับตามตัวนั้นมีเซ็นเซอร์ไงอยู่ตรงไหนเนาะเอา3นาทีผ่านครับจ่าทั้งหมด5นาทีในการทดเวลาครึ่งแรกบอลออกขวามาครับของปานามาคือนักกระป๋ากอเดบ้ากลับมาที่มอสเกร่าครับประตูของปานามาวางยาวขึ้นหน้าไปดักไว้ได้ครับสุเลมาน่าจะดิ้นหนีไปไม่ไหวครับโดนนะคล้องไว้ก่อนนะครับโดยไมเคิลอามีมูริโญ่
0: โอ้คือพอเห็นทรงเกมกาน่านี่บางทีพวกเขาอาจจะนึกถึงโทมัสปาเต้เมื่อนะเพราะว่าถ้ามีปาเต้เกมตรงกลางมันน่าจะนิ่งกว่านี้
1: น่าจะแน่นกว่านี
0: ้นี่คือเข้าประเทศมาไม่ได้นะครับโทมัสปาเต้
1: คือแต่ว่าปาเต้เด็กเข้าอเมริกาได้นะ
0: เขาอยู่ก็คือแคมป์อยู่ที่อเมริกาไงกาน่าเนี่ยก็ยังดีนะเพราะว่าถ้าแคมป์ไปตั้งอยู่ที่ แคนาดานี่ปาเต้ก็เรียบร้อยเลย
1: ฮะไม่ได้ซ้อมกับทีมอ่ะ
0: เออ
1: โทมัสปาเต้เคยมีคดีความส่วนตัวอยู่ก็คงทราบกันก่อนหน้านี้คือทางตม.ของแคนาดาบอกว่า

0: ได้แจ้งไง
1: ใช่
0: ไม่แจ้งเข้ามาก่อนนะถ้าแจ้งมาก็อาจจะอนุโลมให้ไง
1: ครับ
0: พอไม่แจ้งมาอ้าวคุณมี
1: อะไรค้างไว้
0: หรือเปล่า
1: ส่วนของปานามานี่คือแคมป์เขาไปอยู่ที่แคนาดาเลยปานามานี่แคมป์อยู่ที่ออนตาริโอนะครับส่วนของกาน่าเนี่ยแคมป์ของพวกเขาอยู่ที่โรดไอแลนด์ครับสหรัฐอเมริกา
0: โรดไอแลนด์ไม่ไกลตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ก็ติดเนี่ยนะชายแดน
0: แคนาดานี่แหละ
1: แคนาดานี่แหละ
0: อยู่แถวๆนิวยอร์กอ่ะเราเคยไปเนาะ
1: ไม่เคยฮะ
0: ไม่เคยไปอ่ะ
1: ครับเคยไปแต่แฟชั่นไอแลนด
0: ์อุ๊ยครับผมไปทำไมฮะรถติดเท่านั้นเอาเตะมุมครับนาทีสุดท้ายทดเกินมาแล้วนะครบแล้วนะครับริมเส้นทางฝั่งซ้ายจอร์แดนอายิลหยอดเข้ามาตรงกลางมงทิ้งออกไปก่อนนะครับแล้วยิงสวนนาทีเอ้ายังได้ครับโอวาซูหยอดไม่คันหนึ่งโอวาซูโอ้โหเตะอัดใส่ไม่พอครับแกเปิดคันนี้แฉ้งครับออกหลังไปเลย
1: โอ้โหโอวาซูหรือโจอีกาน่าครับ
0: เอา
1: ตลกเหลือเกินครับแกซอยเท้ามานี่กะจะใส่เต็มเหนียวครับโอ้ปาก็ยิงแตก
0: แล้วผู้ตัดสินเกรนีเบิร์กลูปหล่อฮะจากสวีเดนนะครับเป่าจบเกมในครึ่งแรกครับที่โตลโตสเตเดียมกาน่าเสมอกับปานามาอยู่ที่0ต่อ0ครับ
1: โอ้โอกาสลุ้นทำประตูก็น้อยด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับส่งเกมปานามาดูดีกว่านะครับขณะที่กาน่าก็ครึ่งแรกเหมือนจะมาเน้นรับไว้ก่อนนะแต่ปานามาเองก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นเกมครับว่าครองบอลได้เยอะจริงแต่ว่าเกมรุกพวกเขาก็ดูยังไม่ได้อันตรายอะไรมากมายนะครับโอกาสเซฟของทางซิกกี้ก็ยังมีไม่เยอะ
0: ครับผม
1: ก็จบครึ่งแรกไปครับ 0-0
0: 0-0 นะจะเป็น 0-0 ที่สนุกนะ
1: ก็เกมค่อนข้างจะเร็วนะครับไม่ได้แบบช้านะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เรียกว่าพยายามจะงัดเกมเร็วมาสู้กันนะครับคือมันก็จะไม่เหมือนคู่แบบโปรตุเกสสเปนอะไรเงี้ยที่ก็เรียกว่าครองบอลบุกแต่ว่าก็เคาะไปเคาะมาอะไรแบบนี
0: ้
1: อันนี้ก็คือเรียกว่าวิ่งเข้าใส่กันเลยครับ
0: เขาเรียกบอลสไตล์เหมือนสไตล์บอลระดับ
1: แบบอังกฤษอะ
0: ลุยเข้าใส่กันอะเหมือนบอลดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสองเน
1: า
0: ะ
1: แชมป์ชิพอะไรอย่างงี
0: ้
1: ก็เกมเร็วหน่อยนะครับแลกกันไปมา
0: อ๋อเขาบอกว่าเป็นสีที่เห็นได้ชัดครับสีสว่างเห็นได้ชัด
1: ใช่
0: รองเท้าใช่ไหม
1: รองเท้าก็คือเขาพยายามจะใช้เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าไอ้สีชมพูเนี่ยเวลาอยู่ในบนพื้นหญ้าสีเขียวแล้วมันเด่นมันเด่นนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็ดันหลายยี่ห้อมันก็ดันออกมาชนกันพอดีไงคือที่เราเห็นมันไม่ได้ยี่ห้อเดียวนะใช่ไหมล่ะนะครับมันก็เป็นเรียกว่าคอลเลกชันบอลโลกอ่ะแล้วมันดันออกมาชนกันพอดีมันก็เลยชมพูกันไปหมด
0: ครับ
1: ซึ่งก็นั่นแหละก็เลยกลายเป็นจุดเด่นไปอ่ะ
0: จุดเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าแต่เขาบอกว่านักบอลก็ชอบอยู่นะ
0: อ
1: าวุธสี
0: เพราะว่าก็หลายๆคนก็ในกระเป๋าก็มีแบบสีชมพูใช่ไหมล่ะผ้าชนะสีชมพูด้วยฮะ
1: ครับ
0: หวานมาเลย
1: เออ
0: ไม่แน่นะถ้าแต่หลายๆคนคงจะชอบสีชมพูก็มีนะ
1: บางคนก็จะต้องแอบนิดนึงไง
0: แอ
1: บเปิดตัวมากไม่ได
0: ้ครับผมในระหว่างนี้พอมีเวลาเนาะนะครับก่อนจะพักกันนะครับขนาดโดนผักยังโดนผักยังกระเด็นครับถ้าโดนหมูโดนเนื้อคงน็อกนะครับฮาไหมเขาบอกมา
1: อุ้ย
0: เป็นไงเมื่อกี้ยิงการ์เด้นเป็นไงฮะยิงสวนไงเป็นไงฮาเลยฮายามเช้าเลยมีคนส่งมาว่าหรือเปล่าฮะจบเกมอยู่ที่0ต่อ0นะครับสวัสดีครับร้องเพลงไม่อยากเป็นแฟนสีฟันให้หน่อยได้ไหมฮะวงปานามาเหรอเมื่อไรพี่เจงจะพากับคู่หยองครับก็ตามคิวในตอนนี้ยังไม่มีนะอ้าวสถิติปานามาคอร์บอลมากก่อนนะ 58% นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ส่วนกาน่าแค่ 35% ครับ
1: ก็ค่าเอ็กซ์โ
0: กเป็นไง
1: ของปานามา 0.17 นะ
0: ครับ
1: ส่วนกาน่านี่0ฮะ
0: โอ้โห
1: โหก็ไอ้แบ็คชื่ออะไรนะเมื่อกี
0: ้แบ็คแบ็คแฟนของใครอ่ะ
1: ไม่ใช่ไอ้เซนายาครับ
0: เซนายามาร์วินเซนายา
1: โอ้บอกดูถูกมากเลยครับลูกยิงครั้งเดียวของกาน่านะครับเขาไม่ให้ค่าเอ็กโกด้วย
0: อ้าว
1: เพราะหลุดกรอบไปไกลเลย
0: ตอนนี้เบนจามินอาซาเล่ครับประตูสำรองของกาน่าครับมาวางอยู่ข้างสนามเมื่อกี้แกก็สกิดขาของลอเรนเนี่ยอาร์ติซีกี้ไปแล้วได้ประตูเบอร์หนึ่งครับที่เจ็บอยู่บอกว่าให้ล้มไงเขาจะได้ลงตัวจริงฮะในครึ่งหลังนะก็อยู่ที่0-0นะครับ บอกว่าปานามามาเต็มวงไมโครดอท
1: ก็น่าจะเต็มแล้วฮะ
0: แสดงว่าน่าจะเป็นยุคเราเนาะวงปานามาฮะ
1: ครับจะไปเล่นมุกอย่างนี้มากครับเดี๋ยวเขารู้ว่าแก
0: ่ครับเอาดีใจครับที่มาจัดทาง YouTube นะครับแต่ก่อนติดตามการภาคทางวิทยุมาตลอดหลายปีครับขอบคุณมากครับก็ติดตามได้นะทาง Face แล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTok ของเราด้วยนะครับ
1: อันนี้ก็เทียบฟอร์มของตูนเซเมนโยนะครับโ
0: อ
1: ้ไม่น่าเชื่อนะครับผ่านบอลคอมพลีทไป6ครั้งเยอะกว่าวอเตอร์แมนอีกนะครับวอเตอร์แมนนี่ผ่านบอลคอมพลีทไป2ครั้ง
0: ครับอย่าลูกเล่นก็พอครับตามไม่ทันเขาบอกมาอ๋อเหรอขออภัยคุณโอสิทธิ์พงษ์หล่อจังเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พุทธศิลป์ใส่สีอื่นได้ไหมอ่ะไม่น่าได้นะคุณโดนเนาะ
1: ไม่ถึงอะไรรองเท้า
0: สมมติพุทธศิลป์ใส่สีชมพูมันคงไม่ได้มันคงดูก็ได
1: ้เฮ้ยก็มีวันก่อนก็ใส่อยู่นะ
0: เอาเลยเสียการปกครองไหมอ่ะหรือว่าไงดูไม่มีความน่าเชื่อถือไหมหรือว่าไง
1: วันก่อนคู่ซาอูไงมันก็ใส่สีชมพูไงเหรอใช่ไหมคุ้นๆว่าสีชมพูอยู่นะ
0: ครับ
1: ซาอูนั่นที่เจอรุกไวอ่ะ
0: มีไหม
1: ต้องไปหาอีกแล้วแป๊บเหมือนคุ้นๆว่ามันนั้นใส่สีชมพูอยู่นะ
0: มีไหม
1: โมริซิโอมาเรียนนี่นี่ไงใส่สีชมพู
0: มีนะ
1: มันนั้นคู่ซาอูอ่ะคู่ซาอู
0: น่าจะได้นะ
1: อุรุกวัยอ่ะใส่สีชมพู
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ทางโมนูแม็กเขาก็เป็นไฮไลท์ให้ดูนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นะ
0: ใช่ปานามาใส่ชุดอะไรครับวันนี้ครับใส่ชุดสีแดงในชุดเลยครับ
1: ใช่
0: ทั้งกางเกงเสื้อแล้วก็ถุงเท้านะครับ
1: แต่กางเกงในสีดำนะ
0: อ้าวหรือว่าบางคนไม่ใส่ไม่รู้นะไม่แน่ใจฮะ
1: ก็เป็นไปได้นะ
0: อ้าวใส่นะฮะครับผมเดี๋ยวจะเหมือนพอสโคฮะ
1: ทำไม
0: อ้าวอะ
1: เป็นไส้เลื่อนเหรออ
0: ้าวครับผมถ้ามาใส่รองเท้าเปลี่ยนเป็นกกน.สีชมพูได้หรือเปล่าครับก็น่าจะได้นะฮะ
1: ก็ได้ฮะแต่มันไม่มีคนเห็นนะฮะ
0: สีม่วง
1: แต่ว่าคุณจะเป็นในอินคาบิเย่ฮะ
0: ครับใส่สีแดงสะท้อนสีแดงแสงสะท้อนครับประมาณนี้พี่สมแซวป่ารู้จักเมซี่คนเดียวเฮ้ยรู้จักลิซันโดด้วย
1: เออ
0: ไปแซวป๋าได้ไงฮะ
1: ป๋านั่งจดตัวด้วยนะเมื่อวาน
0: เป็นไงทำงานกับทางการบ้านดีกว่าเราอะเรายังมาแบบโอ้โหจากบอลจะเด็ดอยู่แล้วยังมาเช็คแต่ชื่ออยู่เลยฮะ
1: ครับ
0: ป๋ามาเช็คชื่อก่อนนี่เป็นไง
1: นี่คือมีเขียนลงบนกระดาษเลย
0: ใช่
1: เ
0: ป็นไง
1: นี่ไง
0: เมสซี่ยิง3ลูกเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวป๋าเนี่ยจะมาให้เสียงภาษาไทยอีกในวันพรุ่งนี้เช้านะคุณดวด
1: อ่าฮะ
0: เช้าวันศุกร์ฮะเหมือนจะเป็นคู่เกาหลีอะ
1: อ๋อ
0: เกาหลีเจออะไรเอ่ยเม็กซิโกมั้ยเจอเจ้าภาพร่วมอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหมาเลยป่าได้ภาคนักเตะเกาหลีด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหจะ8รู้จะ7 7โมงหรือ8โมงเนี่ยอาจารย
1: ์
0: น่าจะ8โมงเนาะ
1: น่าจะใช่นะ
0: อืม
1: เพราะว่าวันคืนนี้มันเริ่มคู่แรก5ทุ่มเลยอ่ะ
0: อืม
1: ก็เนี่ยคือแต่ละวันเนี่ยมันก็เริ่มไม่เหมือนกันเนี่ยพอ5ทุ่มมันก็จะเป็นตี2ใช่มั้ย
0: อืม
1: ตี2แล้วก็เป็นตี5แล้วก็8โมง
0: ครับอ๋อเขาบอกว่าแมตช์นั้นแต่ที่ไมมี่บางคนโดนกรรมการเลยใส่สีชมพู
1: ใช่ใช่
0: เขาก็เลยให้เกียรติกับเมืองเขาไงสีชมพูไงไมมี่ไง
1: สีชมพู
0: อ๋อแล้วก็เลยให้เกียรติกับเมืองเขาแล้วขอบคุณมากนะมีคนส่งมาทาง YouTube นะครับ
1: ใช่
0: เนาะสีรองเท้าสีสันสะท้อนแสงแสบตาเท่ากับอ้าวไปแซวพี่ลิมิงฮะหน้าผาพี่ลิมิงหรือเปล่าครับไม่มีเอ้ยเมื่อวานนี้แกยิ้มหวานเลยฮะ
1: เล
0: อะไอเราก็ได้ว่าแบบเยอะนะคุณโดนนะ300
1: ค่าตัวแกเหรอ
0: นะที่แกเนี่ยแกลุ้นเออออสเตรียเมื่อวานนี่ไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋
0: อครึ่งแรกลุ้นอีกทีมนะครึ่งหลังลุ้นอีกทีมฮะ
1: อ๋อครับครับคือลง300เชียร์ 30,000
0: โอ้โหครับผมผมว่าหลักหมื่นหลักพันฮะ300บาทครับผม
1: ครับก็มีให้มาเท่านี้ฮะพี่ลิมิงบอก
0: ตื่นมาดูอังกฤษตอนนี้ก็ดูไฮไลท์ได้นะอังกฤษชนะโครเอเชีย 4-2 นะครับแต่เขาบอกหลังรั่วนะ
1: ก็ ฮาริเคน